0: ราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่แกรนด์ไซต์สีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
6: เอาสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
12: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
12: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
11: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
12: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
11: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
12: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเข้มประเด็นคนนะครับเช้าวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ20พฤษภาคม2569ครับเช้านี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับและผมวีรศักดิ์ขอบเขตมาทำหน้าที่แทนคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุล1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
17: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังทุกท่านนานเจอบริษัทครั้งนึง
16: แบบด่วนๆด้วย
17: ด่วนๆใช่ไหมแต่ แต่ก็มาด่วนๆไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเรื่องราวข่าวสารโหมันเข้มข้นเยอะมากนะคุณเวสัก
16: เยอะจริงๆคุณวิเชษเมื่อวานนี้
17: ครับ
16: คืออ่ะครม.แถลงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจแถลงตอนประมาณเที่ยงกว่าๆผมจำได้ตอนประมาณเขาเที่ยงอยู่ก็ประมาณเกือบๆบ่ายโมงแต่ก่อนหน้านั้นสายๆมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักข่าวทำเนียบเดี๋ยวจะชวนคุณวิเชษคุยเรื่องนี้ด้วยในฐานะนักข่าวทำเนียบเก่าอยู่กันมานานตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังมีรังนกกระจอกเดียวถูกไหมคุณวิเชษตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะทีนี้อ่ะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นรู้จักกูน้อยไปอะไรแบบเนี้ยอ่ะมันก็เป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันอีกหลายประเด็นทีเดียวอ่ะเชิญคุณวิเชษก่อนเลยครับวันนี้หยิบประเด็นไหนเข้ามาคุยกันเช้าเช้าวันนี
17: ้ไหนๆก็พูดถึงทำเนียบแล้วเราก็ไว้ไปทำเนียบก่อนเมื่อวานนะคุณเรศโอ้โหเรื่องมติคณะรัฐมนตรีเยอะมากเลยนะ
16: ครับ
17: เรื่องประเด็นที่มันโยงกับการเมืองเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีในเบรกหลังๆแล้วกันแต่ว่าคิดว่าประเด็นที่ท่านผู้ชมทุกฟังสนใจติดตามว่าเอ๊ะตกลงครม.จะเอายังไงกันแน่กับโครงการนี้นะคนละครึ่ง plus หรือไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เป็นคนละครึ่งนี่นะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ก็ผ่านที่ประชุมรัฐมนตรีเรียบร้อยนะคุณเรศักดิ์นะก็เป็นไปตามความคาดหมายนั่นแหละนะครับว่าหลังจากที่ขยับกันมานานแล้วแล้วก็รอให้ประกอกู้เงินนะครับมีการดำเนินการเรียบร้อยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ในส่วนของคณะรัฐมนตรีก็ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของโครงการสำคัญที่ว่านะครับก็คือโครงการดำเนินโครงการนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับค่าครองชีพต่างๆเรียกว่าไทยช่วยไทย plus นะครับโดยรัฐบาลจะช่วยเหลือสัดส่วน 60-40 เนี่ยนะก็เป็นโคเปนะคุณวิศักดิ์ครอบคลุมเป้าหมายกว่า30ล้านคนเนี่ยนะก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้รับประโยชน์2กลุ่มหลักด้วยกันนะครับครอบคลุมระยะเวลา4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน69อย่างกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะอันนี้รับสิทธิ์อัตโนมัติอยู่แล้วนะคุณบริษัทก็ 13.18 ล้านคนนะครับอันนี้ก็วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนนะแล้วก็เงื่อนไขก็คือกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วได้รับสิทธิพิเศษทันทีโดยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะและใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่หลายคนก็รออยู่นะก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปนะ
16: ครับ
17: นี้ก็60 40เหมือนกันนะครับคนที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ก็30ล้านคนวงเงินช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือสัดส่วน60 40เนี่ยวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรวมแล้วก็ 4,000 บาทตลอดโครงการนะก็สามารถที่จะดำเนินการเหมือนเดิมนะครับนะก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับกำหนดลงทะเบียนก็25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง23นาฬิกานะครับและคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนก็คือแน่นอนนะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนนะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนและที่สำคัญตรงนี้คือต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและเขายืนยันต้องดูข้อมูลวันณวันที่18พฤษภาคม2569นะบริษัทอันนี้ก็คือสิ่งที่ครม.อนุมัติเห็นชอบเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นโครงการที่คึกคักคึกคักทีเดียวเพราะอย่างเฟสที่แล้วนี่ก็สร้างความคึกคักนะให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายรวมทั้งในส่วนก่อนบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายอย่างมากทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นโครงการหลักนะของรัฐบาลเมื่อวานนี้นะที่เห็นชอบกันไป
16: ก็ถือว่าหลายๆคนรอเรื่องของความชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งคือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทงบประมาณที่จะนำมาใช้ในไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็มาจากเงินกู้400ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้พิจารณาหลังจากมีคำยื่นคำร้องของฝ่ายค้านกันไปเนี่ยนะครับซึ่งนำโดยพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาดูว่ามันจะส่งผลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรืองบประมาณที่เตรียมจะมาจัดการกับโครงการนี้หรือเปล่านะครับคือคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ตอนแรกที่ได้รับหมาย คาดว่าจะมีการแถลง4คนก็มีทั้งคุณเอกนิติมีคุณอนุทินด้วยท่านนายกแล้วก็มีคุณลวรนปลัดคลังแล้วก็มีสำหรับผู้บริหารของกรุงไทยคือคุณพยงศรีวณิชแต่สุดท้ายก็มา3ท่านด้วยกันคือคุณเอกนิติคุณลวรนแล้วก็คุณพยงศรีวณิชจากกรุงไทยคุณเอกนิติบอกแบบนี้ครับท่านผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็คือว่าตอนนี้เราเจอกับวิกฤตหลายระลอกนะนะครับโดยเฉพาะวิกฤตที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยในวิกฤตทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้ยังมีวิกฤตระลอกที่2คือวิกฤตด้านต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเราออกมาตรการเมื่อ11เมษายนเพื่อชะลอผลกระทบวิกฤตต้นทุนผ่านการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มเกษตรกรผู้ขนส่งขับรถรับจ้างรถบรรทุกต่างๆและวันนี้คุณเอกนิติให้เหตุผลถึงการออกโครงการนี้ว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตที่3ก็คือวิกฤตที่ของแพงแต่ของแพงจริงนะคุณวิเชษณขณะนี้น้ำมันก็ขึ้นเอาอาจจะมีกระแสอื่นมากรบแต่ตอนนี้ขึ้นมาเบนซิน2695เนี่ย44นะคุณวิเชษต่อลิตรนะแล้วของอีกหลายอย่างก็แพงขึ้นคุณนิติบอกว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่วิกฤตที่3คือวิกฤตของแพงและมีโอกาสที่สูงขึ้นเลยนะที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตได้จากวิกฤตของแพงคุณนิติบอกว่านำไปสู่วิกฤตและลอกต่อไปคือกำลังซื้อจะหดหายรายได้ในกระเป๋าจะลดลงธุรกิจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากที่กระทบกับคนไทยที่มีรายได้น้อยคือไม่มีเงินออมรองรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีกำไรถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะต้องออกโครงการไทยช่วยไทยเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อช่วยในการประคับประคองประชาชนและนักธุรกิจรายย่อยนะครับเพื่อให้สามารถรองรับผลกระทบค่าครองชีพที่สูงขึ้นก็แบ่งออกเป็น3เรื่องอย่างที่คุณวิเชษเล่าไปเมื่อสักครู่คือเขาบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตครั้งที่3แล้วก็คงต้องเรื่องของแก้ไขปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่มีราคาสูงขึ้นด้วยคุณเอกนิติบอกด้วยนะครับว่าที่ประชุมครม.เมื่อวานก็มีการหารือนะถึงประเด็นพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเอาไว้ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีการพิจารณาถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับโดยมอบหมายให้คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยเป็นคนชี้แจงนะครับแต่ยืนยันนะครับคณะรัฐมนตรียืนยันว่าพระราชกำหนดนี้ได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนคำร้องก็เป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติที่ดำเนินการไปแล้วเราก็ชี้แจงไปเน้นย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วนั่นก็หมายความว่าต่อให้อยู่ในการรับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าเงินต่างๆ400,000 ล้านที่เขาบอกว่า200,000 ล้านอันนี้จะมาใช้เรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนส่วนอีก200,000 ล้านเนี่ยมาเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือในตัวคุณเอดิทีบอกว่าไม่มีผลแต่อย่างใดในเรื่องของการออกโครงการต่างๆมาแล้วก็มีเม็ดเงินในการที่จะมารองรับนั่นเองนะครับอ้าวก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนตามเรื่องของเรื่องปากเรื่องท้องนะคุณวิเชษในสถานการณ์ขณะนี
17: ้ทีนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคุณเรศักดิ์เมื่อวานเนี่ยผมว่านี่ก็โยงกับประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยที่โฆษกรัฐบาลแถลงอ
16: ่
17: ะอ
16: ัน
17: นี้ท่านผู้ชมทุกท่านจะได้เห็นได้ว่าไอ้เงินที่เราเอามาใช้อย่างที่คุณบริษัทพูดถึงนะว่ามันไม่ได้เอาเงินมาจากไหนนะมันมาจากเงินกู้ถูกไหมแล้วก็ประกอบกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยคุณรัชดาธนาเดชก็เลยออกมาบอกว่าที่ประชุมครม.นั้นมีมติอนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569นะโดยแผนการก่อหนี้ใหม่อยู่ที่ 1.48 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ปรับเพิ่มขึ้นมา 221,000 ล้านอ่ะก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเราต้องกู้เงินใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยแผนการก่อหนี้ใหม่นะที่เพิ่มขึ้น 2.21 แสนล้านบาทหรือว่า 221,000 ล้านบาทเนี่ยทำให้ต้องมีการปรับแผนการชำระหนี้เพิ่มขึ้นนะ 27,600 ล้านบาทเพราะงั้นรวมแล้วเป็นวงเงินชำระหนี้ทั้งสิ้นนะครับ561,000 ล้านบาทนะครับทีนี้แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยมันถามว่าจะมีผลต่อเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลังหรือเปล่าเนี่ยคุณเวสัตปรากฏว่าการปรับแผนหนี้สาธารณะครั้งนี้เนี่ยแม้จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องวินัยการเงินการคลังนะแต่มีการคาดหมายกันว่าระดับหนี้สาธารณะของไทยเราต่อ GDP นะจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน ก็คือขยับมาอยู่ที่ 68.03% ซึ่งแน่นอนก็ยังไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้คือ 70%
16: โอ้แต่มันใกล้นะ
17: มันก็จ่อแล้วอ่ะ
16: ครับ
17: มันก็จ่อมากแล้วนะคือรัฐบาลตอนนี้ยังใจแข็งอยู่ไงเวสัคยังใจแข็งเพราะจริงๆแล้วกระทรวงการคลังเสนอว่าขอให้ขยับนายขอให้นายกท่านเห็นชอบนะว่าขยับเป็น75ได้ไหมแต่เนื่องจากว่าทางรัฐบาลมองว่ายังสามารถจะเอาเงินจากตรงนู้นมาตรงนี้มาเดี๋ยวจะมีนะหลังจากนี้หลังจากพรก.คู่เงิน400,000 ล้านผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเรื่องที่จะตามมาหลังจากนี้คือเรื่องอะไรเรื่องพรบ.โอนงบประมาณปี2569ไงอันเนี้ยกระทรวงยังไม่เข้ามาคือเขาอาจจะมองว่ายังไม่จะไปต้องขยายเพดานไปเป็น 75% ต่อ GDP เพราะว่ารอพรบโอนเงินงบประมาณปี69ที่จะเข้าครม.อีกรอบหลังจากเนี้ยขนาดเนี้ยเราก็เคยคุยเรื่องนี้กันมาขนาดเนี้ยกำลังเร่งให้แต่ละกระทรวงสรุปตัวเลขมาว่างบค้างท่อเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ละกระทรวงอันที่1อันที่2ใครหน่วยงานไหนที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างก็ให้หยุดไว้ก่อนให้หยุดไว้ก่อนผมก็สงสัยด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันหยุดนานจังนะเราก็เลยหยุดนานจังแสดงว่าต้องมีการต่อรองข้างในอยู่แล้วหลักบริษัทเรื่องแบบนี้เรื่องธรรมดากระทรวงไหนพลังดีกว่านะหรือว่ารัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนี่พลังแรงกว่าแล้วปลัดกระทรวงหรืออธิบดีกรมต่างๆนะพลังแรงกว่านะอาจจะเจรจาระหว่างทางตัวนี้รีบเซ็นสัญญา รีบลงนามจัดซื้อจัดจ้างซะก่อนก่อนที่จะต้องคืนเงินไปให้รัฐบาลรัฐบาลกำลังต้องการเงินอยู่ไงก็เลยตัวเลขจะไม่รู้นะว่าถึงที่สุดตอนแรกมีข่าวคราวว่าจะได้เงินจากตรงนี้เยอะนะแต่ผมกำลังรอดูตัวเลขว่าถึงที่สุดแล้วพรบ.โอนเงินงบประมาณปี69เข้าครม.นะคุณเวสัคไอตัวเลขที่จะได้อะจากตรงเนี้ยทางท่อบวกงบที่ไม่ได้ลงนามจัดซื้อจัดจ้างอะตกลงรัฐบาลจะมีเท่าไหร่ก็มาถึงตรงนั้นแหละเขาจะได้รู้ว่าโอเคก็ประมาณจะพอไม่พอแล้วรัฐบาลก็ต้องมาคิดกันอีกทีว่าจะมีการขยายเพดานการก่อหนี้สาธารณะหรือเปล่าต่อ GDP อ่ะทางกระทรวงอันนี้ยังพอมีเวลาอยู่เราก็รอดูตัวเลขตรงนี้แต่ว่ารัฐบาลก็ดูจะอืดหน่อยตัวนี้นะแต่เชื่อว่ามันเป็นภาพบังคับอะยังไงพอเสร็จเรื่องพรก.ไปแล้วนะกระทรวงเรื่องพรบ.โอนเงินตอนปี69ก็จะตามมาหลังจากนี้เราก็จะเห็นตัวเลขไงการที่มันจะวัดได้เลยนะว่าแต่ละกระทรวงใครค้างท่ออยู่เท่าไหร่นะใครที่ไม่ได้ลงนามจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอกชนที่จะเซ็นสัญญาสร้างถนนหนทางสร้างโน่นสร้างนี่เท่าไหร่หรือปรากฏว่าแต่ละกระทรวงระหว่างทางนี้รีบเซ็นไปแล้วเรียบร้อยเหลืองเงินรัฐบาลที่เดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะรู้กัน
16: คือมันเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคุณวิเชษเราเห็นว่าพอสิงหากันยาอากันยาอาจจะไม่ทันเพราะต้องส่งงบ15กันยาเนี่ยแต่ละกรมแต่ละกองแต่ละกระทรวงต้องส่งงบกลับในส่วนของกระทรวงการคลังแล้วว่ามีงบเหลือเท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหร่ดังนั้นเราจะเห็นหนักก็คือประมาณกรกฎาคมคุณวิเชษโอ้โหจะมีโครงการอบรมจะมีโครงการสัมมนาจะมีโครงการดูงานอะไรต่างๆเยอะเลยในช่วงเวลานั้นนะครับห้องจัดเลี้ยงเนี่ยแทบไม่พอเพราะอะไรอย่างงบถ้ามันส่งกลับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกลักษณะคือพอมันงบมันถูกตัดดังนั้นงบประมาณที่เคยได้อ่ะอย่างเช่นว่ากรมเนี้ยได้ประมาณ200ล้านอย่างเงี้ยถ้าปีหน้าถ้าส่งงบคืนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย200ล้านมันจะไม่ได้แล้วไงถูกไหมคุณวิเชษอ้าวคุณใช้ไม่หมดนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องอ่ะรีบหน่อยละกันในช่วงเวลาแบบนี้แต่พอมีคำสั่งของครม.ออกมาแบบเนี้ยทันไหมคุณวิเชษไม่น่าทันนะ
17: เออมันก็ถ้าสมมติกำลังใกล้ๆอยู่มันอาจจะทันใกล้ๆลงนามใกล้ๆจะจัดซื้อจัดจ้างอาจจะทันแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในกระบวนการนะอาจจะไม่ทันเพราะว่าเวลาเขาจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเราจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการต้องมีออกประกาศต้องมีTOR ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีคัดเลือกบริษัทต้อง e-bidding นะอะไรเงี้ยหรือจะไม่ใช้ e-bidding จะใช้วิธีการเทียบราคาหรือว่าเชิญให้มาเสนอราคาถ้าเทียบราคาที่เชิญมาเสนอราคานี่ง่ายหน่อยเพราะว่าหน่วยราชการจะมีบริษัทในใจอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าเชิญมาเสนอราคาแค่นั้นเองนะอะไรเงี้ยหรือเชิญมาเทียบราคากันนั่นเองแต่ถ้าตัดสินใจปึ้งเรียบร้อยก็เซ็นสัญญาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าก็จะต้องมีการประมูลอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือจะต้องมีการe-bidding อย่างเงี้ยจะประมูลด้วย e-bidding หรือจะประมูลด้วยแบบไหนอันนี้มันต้องใช้เวลาไงโดยกระบวนการอ่ะใช่ไหมแล้วกว่าจะคัดเลือกกว่าจะเปิดซองเทคนิคซองราคาอะไรเงี้ยนะซองข้อเสนอแล้วก็หลังจากนั้นคัดเลือกเสร็จปั๊บก็ ็ต้องทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโอ้ยกระบวนการพวกนี้มันใช้เวลาเลยนั่นน่ะ
16: เ
17: ร่งปั๊บไปทำกัน5วัน10วันใช่ไหมยกเว้นจะเร่งรัดครับพูดปราดบอกทำเร็วๆให้เสร็จเร็วๆอันนั้นก็โอเคแต่ว่าถ้าทำกันตามปกติขั้นตอนราชการเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าโอ้มันต้องใช้เวลาอยู่นะงั้นฉันจะมาเร่งกันตอนใกล้ๆสิ้นปีก็มันก็ดูน่าเกลียดไปหน่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะบริษัทที่สำคัญแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงกุเรนิติที่เมื่อวานนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยที่เขาปลื้มกับตัวเลข GDP ไตรมาสแรกใช่ไหมคุณเรืองศักดิ์ 2.8 นายกก็ปลื้มนะทางรองนายกเอกนิติก็ปลื้มตัวเลขนี้บอกโอ้นี่โตสูงมากเลยนะแต่ไปฟังกกร.แถลงเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเหี่ยวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้ท่านคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมนะเมื่อวานเป็นประธานการประชุมร่วมภาคเอกชน3สถาบันเนี่ยนะคุณพจน์อารามวัฒนานนท์นะประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณวรกฤตจารุวงศ์พักเนี่ยเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็แถลงกันเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าคาดการณ์ว่า GDP ปี69จะโตเหลือแค่ 1.2 ถึง 1.6% เท่านั้นในบริษัทเพราะว่าพิษจากตะวันออกกลางมันยืดเยื้อเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เร่งเนี่ยเรื่องของการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนให้เร็วให้มันเร็วกว่าเดิมหน่อยเนี่ยก็ในงบประมาณ 200,000 ล้านใช่มั้ยพรก.กู้เงินเนี่ยก็จะมีเรื่องเปลี่ยนโหมดพลังงานนี่แหละแต่ว่าโดยกระบวนการนะคุณบริษัทต้องผ่านคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานอีกนะจะต้องกันกรองโครงการอีกจะต้องอนุมัติจะต้องอะไรกันอีกไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเอกชนบอกว่าถ้าไม่รีบนะปีนี้ได้เห็นแน่GDP โตแค่ 1.2 หรือไม่เกิน 1.6% โอ้โหพูดอย่างนี้ปุ๊บนะผมก็พอจะมองเห็นอนาคตข้างหน้าเลยนะอีก 4-5 เดือน 6-7 เดือนข้างหน้าก่อนจะสิ้นปีนี้คือเรื่องสักว่าเราจะต้องเจออะไรหลายอย่างที่รออยู่ข้างหน้าถ้าเป็นอย่างที่กกร.ได้คาดการเอาไว้นะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องการชาวบ้านก็ไม่ต้องการคุณเรืองศักดิ์เพราะว่ามันคืออะไรอ่ะ1นะสินค้าราคาแพง2จนลงนะ3หนี้มากขึ้นนะแค
16: ่
17: น
16: ี้
17: ก็แย่แล้ว
16: คุณเป็นศักดิ์ก็เป็นเศรษฐกิจที่โคโลกตระหนักอ่ะคุณวิเชษเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้นะทั่วโลกเขาก็แบบหลายๆประเทศก็มีมาตรการในการรับมือแต่เวลารับมือแบบนี้เงินมันต้องใช้อ่ะเนาะคุณวิเชษเงินถ้าเกิดรายได้มันไม่พอกับรายจ่ายมันก็ต้องใช้วิธีการกู้แต่ทีนี้กู้มาแล้วมันจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าหรือเปล่าอย่างทางด้านของฝ่ายค้านเขาก็บอกเหมือนกันนะพ.ร.ก.กู้เงินออกมาเนี่ยเขาอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในการตรวจสอบการใช้งบประมาณในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยว่าใช้ไปเนี่ยมันคุ้มค่าจริงไหมแล้วมันมีการอุดรูรั่วหรือว่าป้องกันการทุจริตได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็มีการเรียกร้องนะคือในมุมนึงเขาก็ไม่ได้ในการขัดขวางในการที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแต่ก็อยากจะร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณในก้อนนี้ด้วยคุณวิเชษแต่ทีนี้ไม่รู้รัฐบาลจะยังไงต่อ
17: คือถ้าตั้งกรรมธิการวิสามันของสภามันก็ทำได้อยู่แล้วล่ะแต่ถึงอยู่ที่รัฐบาลว่าจะเห็นด้วยใครการตั้งก็คือกรรมธิการสามัญตั้งไปเรียบร้อยแล้วจะไม่ได้ประธานได้กรรมธิการไปแล้วทุกชุดแต่กรรมธิการวิสามันมันสามารถตั้งได้ถ้าสภาเห็นชอบนะเพราะว่ามันตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจไงเพื่อมาทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งโดยเฉพาะงั้นถ้าสมมติว่าฝ่ายค้านมองว่าควรจะมีกรรมธิการวิสามันตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับติดตามตรวจสอบกันใช้เงินจากเงินกู้กับรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ปัญหาคือรัฐบาลจะเห็นด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะหรือไม่อย่างนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเป็นกลไกสภาเป็นกลไกข้างนอกเช่นกลไกของนักวิชาการนะบวกภาคประชาชนบวกภาคธุรกิจอะไรเงี้ยนะบวกสื่อมวลชนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลไกข้างนอกซึ่งเป็นกลไกไม่เป็นทางการเนี่ยนะมาตรวจสอบก็ได้อยู่เหมือนกันล่ะนะสมมติฝ่ายค้านถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยฝ่ายค้านมาจับมือกับนักวิชาการเนี่ยจับมือกับนักธุรกิจจับมือกับสื่อมวลชนสมมติอย่างเงี้ยตั้งเป็นกลไกไม่เป็นทางการขึ้นมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหรือการอนุมัติโครงการก็ทำได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยคนจะมีบทบาทสำคัญเนี่ยคือคณะกรรมการชุดที่มีปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวก็จะต้องตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาซึ่งคุณลวรนแสงสนิทจะเป็นประธานอยู่แค่แวบเดียวเพราะเดี๋ยวจะเกษียณแล้วแต่คนที่มีรายสำคัญก็คือปลัดกระทรวงคลังคนต่อไปจะต้องมารับหน้าที่เป็นประธานในการที่จะต้องทำหน้าที่กับคณะกรรมการกันกรองโครงการที่เขาจะเสนอขอเปลี่ยนโหมดพลังงานเรื่องพลังงาน เนี่ยที่ใช้ฟอสซิลมาสู่พลังงานหมุนเวียนแรงงานทดแทนนี่แหละนะทำโซล่าเซลล์โซล่ารูฟท็อปอะไรทุกอย่างเนี่ยนะไอ้สองแสนล้านตรงเนี้ยน่าสนใจถ้าผมไม่อยากให้ดูนะผมอยากให้ตั้งกรรมการมาตรวจสอบไอ้โครงการที่จะกู้เงิน200,000 ล้านเปลี่ยนโหมดพลังงานเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็นักการเมืองก็มีวิธีการของเขาในการที่จะเสนอโครงการผ่านโน่นผ่านนี่เข้ามาแหละทำโน่นทำนี่กันเยอะแยะเนี่ยไอ้เนี้ยคือเนี้ยแหละตรงเนี้ยสำคัญคือคุ้มไม่คุ้มเจตนารัฐบาลเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนโหมดพลังงานเนี่ยเขาอยากให้เปลี่ยนจริงๆเราพูดเรื่องนี้มาตลอดเลยว่ามันวิกฤตเป็นโอกาสแล้ว200,000 ล้านเนี่ยควรจะใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าในการเปลี่ยนโหมดพลังงานจริงๆไม่ใช่ว่าจะเป็นการสอดไส้สอดแทรกโครงการประชานิยมอะไรก็มาจากฝั่งการเมืองในแต่ละจังหวัดอ่ะเราไม่อยากเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากเห็นการเมืองจับมือกับข้าราชการประจำแล้วก็เสนอโครงการเสร็จแล้วก็สอดกันก็มาเสร็จแล้วก็คณะกรรมการก็อนุมัติโครงการอะไรเง
16: ี
17: ้ยแล้วปรากฏว่าไม่ได้เกิดมรรคผลอะไรเท่าไหร่หรอกนั่นคือสิ่งที่พูดไว้ก่อนเพราะเห็นมาเยอะแล้ว
16: ก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกคือไอ้ครึ่งหลัง200,000 ล้านเนี่ยที่เรื่องของโหมดในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้หลายคนจับตามองเพราะว่าอย่าง200,000 แรกเนี่ย200,000 ล้านแรกเนี่ยมันเห็นชัดๆแล้วอย่างวงเงินกรอบวงเงินที่คุณเอกนิติพูดถึงการลดภาระค่าครองชีพเมื่อสักครู่ที่ไทยช่วยไทยที่เราเล่าไปเนี่ยอันนี้ก็กินวงเงินกว่า 1.76 แสนล้านบาทแล้วนะเกือบเต็มกรอบ200,000 ล้านแล้วนะถูกไหมคุณวิเชษฐ์ดังนั้นไอ้สองแสนแรกเนี่ยที่เอามาลดภาระค่าครองชีพอันเนี้ยเราก็เข้าใจนะแต่ละคนเขาก็มองว่าเอ๊ะมันตรงจุดไหมอย่างหนึ่งกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนสูงสุดอย่างคุณสิริกัญญาบอกเป็นกลุ่มพี่น้องเกษตรกรหรือเปล่าที่รายได้เขาหดเขาลดลงแล้วก็น้ำมันในการทำการเกษตรมันแพงขึ้นตรงจุดไหมประเด็นที่สองก็คือการที่เป็นฝ่ายให้ตลอดเวลาแล้วไม่ได้เกิดการสร้างงานไม่ได้เกิดการสอนให้การทำมาหากินในการช่วยเหลือตัวเองอันเนี้ยมันจะเป็นการบ่มเพาะความเคยชินหรือเปล่าแต่ละคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกมันก็ค่อนข้างที่จะตกต่ำแล้วก็ทุกคนฝืดเคืองกันหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตรงเนี้ยมันก็จะทำให้คนกลุ่มเนี้ยยิ่งแย่สถานการณ์ยิ่งหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วคือมันก็เลยเป็น2มุมมองแต่ในมุมมองในภาพรวมทั้งหมดถามว่าเวลาที่เรานำเงินมาใช้แบบเนี้ยมันก็คนที่ได้ก็ยินดีนะแต่บางทีคิดไปถึงหนี้สินระยะยาวๆที่เราต้องชดใช้กันต่อเนี่ยเออมันก็น่าสนใจแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์
17: พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยอยากจะโยงมติกรมเมื่อวานอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันเกี่ยวกับกระทรวงการคลังโดยตรงนะเมื่อวานนี้ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยนะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานของกรมสรรพากรเนี่ยนี่เป็นลูกเม้ากรมสรรพากรนะเคยเป็นรองอธิบดีกรมสรรพากรมาก่อนเป็นอธิบดีกรมสรรพากรคุณเวสักคืออันนี้ก็มีที่มาใช่ไหมเพราะว่าคุณกุลยาตันติเตมิตรใช่ไหม
16: ครับ
17: อดีตอธิบดีกรมสรรพากรนี่แหละนี่เกษียณไม่ใช่เกษียณลาออก
16: ลาออกเขาว่าคนนี้นี่คือตัวเต็งรอปลัดแทนคุณลวรนเลยนะคุณวิเชษคุณวิเชษ
17: ใช่นะ
16: คุณกุลยาเนี่ยเขาบอกเป็นตัวเต็งปลัดต่อจากคุณลวรนเลยนะ
17: ก็นี่แหละจริงๆเขาวางไว้อย่างนั้นแหละเขาวางไว้คุณกุลยาเนี่ยเพราะว่าเป็นมาทุกกระทรวงแล้วในกระทรวงไอ้เป็นมาทุกกรมในกรมจัดเก็บไปได้แล้วคุณลวรนแสงสนิทเดี๋ยววางคุณกุลยาตันติเตมิตรเอาไว้เพื่อขึ้นเป็นปลัดกระทรวงการคลังไงปรากฏว่าอยู่ปั๊บก็โยกนะทางคุณกุลยาเนี่ยกลับไปอยู่ที่เดิมไงแต่ว่ากลับไปอยู่กรมศุลกากรไอ้กรมสรรพากรอ่ะเจ้าตัวเลยลาออกเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเห็นทางอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ตั้งคุณกุลยาเป็นปลัดกระทรวงการคลังไงแต่เขามีคนอยู่แล้วที่เขาจะตั้งแต่ไปเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงการคลังแทนเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยตั้งคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เองเนี่ยนะก็จะเกษียณอยู่แล้วนะคุณเวียศักดิ์กันยายนนี้จะเกษียณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยนะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานของกรมสรรพากรจะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากรอยู่แค่กี่เดือนนะคุณเวียศักดิ์เนี่ยแม่สามสี่เดือนเองนะเดี๋ยวกันยายนนี้ก็จะเกษียณแล้วแต่ว่าภารกิจสำคัญที่รออยู่นะสำหรับในส่วนของทางอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่นะเป็นเรื่องอะไรคนบริษัทเป็นเรื่องการที่จะต้องจัดเก็บรายได้เพราะว่าเขาบอกว่ามีการตั้งตัวเลขตั้งเป้านะของกรมสรรพากรเนี่ยว่าจะต้องจัดเก็บรายได้นะครับในส่วนของปีเป้าหมายของปีมาปี69เนี่ยของปี69แล้วกันกรมสรรพากรมีเป้าหมายจัดเก็บรายได้ให้สูงถึง 2.44 ล้านบาทนี่คือเป้าที่เขาตั้งเอาไว้นะเพราะงั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์ก็จะมาทำตรงนี้ชั่วคราวนะครับสมศักดิ์อนันตวัฒน์เนี่ยจะมาเป็นอธิบดีในกรมสรรพากรเนี่ยกี่เดือนเนี่ยนะเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็อาจเสวันสัก4เดือนกว่าแล้วกันคุณสมศักดิ์ก็คงทำอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่ามันมีเวลาน้อยแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะตั้งอธิบดีกรมสรรพากรตัวจริงเข้ามาทำหน้าที่ต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของกระทรวงการคลังที่ก็ตั้งกันเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะและอีกคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ต่อใช่ไหมหลายคนบอกว่าเอ๊จะควรทำหน้าที่ต่อไปหรือควรจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ารถไฟมันชนกัน แต่ว่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาบอกเขาอยู่อธิบดีกรมส่งขนส่งท
16: างราง
17: เมื่อวานนี้คุณพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมขนส่งทางรางในกระทรวงคมนาคมก็ต่ออายุไปอีกหนึ่งปีนะ21 พฤษภา 69 ไปถึง 20 พฤษภาปี 70เลยบอกเพื่อให้การบริหารงานมันต่อเนื่องกรมการขนส่งทางรางอาจจะไม่เกี่ยวกับการรถไฟนะเพราะเขาเป็นอีกหนึ่งกรมใช่ไหมแต่การรถไฟตอนนี้ก็ไม่รู้นะรักษาการผู้ว่าจะร้อนๆหนาวๆขนาดไหนอย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเนี่ยกรมนี้ก็ได้ต่ออายุอีกหนึ่งปีอธิบดีนะต่อให้สาสางเรื่องราวป่ะไม่รู้เนี
16: ่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาต่อไม่ใช่ว่าอายุเกิน60แล้วต่อนะคืออธิบดีกรมต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาดำรงวาระถึง4ปีปุ๊บเนี่ยเขาจะต่อได้ทีละปี2ครั้งก็เป็น6ปีเอาง่ายๆคือเขาไม่ให้นั่งที่เดิมซ้ำนานๆอะไรแบบเนี้ยพอครบปุ๊บเขาก็จะต่อจนถ้าเกิดว่าครบ2ครั้งเป็นรวมแล้วเป็น6ปีอันเนี้ยต้องไปอยู่กรมอื่นต้องไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวมติเยอะทีเดียว
17: เยอะ
16: ครม.เมื่อวานนี้หลายๆมติอันนี้ก็น่าสนใจคุณวิเชษฐ์ก่อนที่เราจะพักกันก
17: ็
16: คือเขาเตรียมชงยกเลิกฟรีวีซ่า
17: อัน
16: น
17: ี้
16: ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราเองมีเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าเราอยากได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพถูกไหมคุณวิเชษฐ์เราไม่เอาควอนติตี้ไม่เอาปริมาณนะแต่จะขอเอาคุณภาพกันซะหน่อยเนี่ยนะครับดังนั้นการที่ครม.เขาบอกจะชงแต่ต้องรอในส่วนของการเสนอขึ้นมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีมติเห็นชอบในส่วนตรงนี้ไหมนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศนะครับรวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็จะมีการยกเลิกเช่นเดียวกันโดยจะกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมนะครับตอนนี้ส่วนเกณฑ์ใหม่นั้นคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราก็จะมีการพิจารณาเป็นรายประเทศอีกครั้งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนนะครับสิ่งสำคัญเขาบอกคำหนึ่งถึงความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้านนะครับซึ่งเขาบอกว่าประเทศที่จะถูกยกเลิก60วันก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่ได้ประมาณ30วันอยู่แล้ว
17: ก็มี93ประเทศนะผมไปดูที่เรายกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าเนี่ยนะก็คือ60วันนะคุณเรศักดิ์คืออันเนี้ยมันมีผลมาตั้งแต่โน่นนะปีตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปี2567นะที่เรามีการยกเว้นนะก็เท่ากับว่าถ้าไม่ทบทวนใหม่เหล่านี้เนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้มีผลตามมาคือนอกเหนือจาก93ประเทศแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะคุณเรศักดิ์ที่ผมดูจากกระทรวงต่างประเทศแถลงนะก็คือเขาให้มีการทบทวนมาตรการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟรีวีซ่าเรื่องการท่องเที่ยว30วันจาก57ประเทศหรือดินแดนนะให้เหลือ54ประเทศหรือดินแดนด้วยอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็ยังมีคำสั่งให้จัดทำมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยวระยะเวลา15วันจำนวน3ประเทศหรือดินแดนนะและทบทวนมาตรการวีซ่าออนอารีวอลเนี่ยณด่านตรวจคนเข้าเมืองของเรานี่จาก31ประเทศด้วย
16: หร
17: ือ31ดินแดนให้ลดลงนะเป็น41ประเทศหรือดินแดนเป็น4ประเทศหรือดินแดนโดยรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะแล้วก็นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ลงนามในคำสั่งนะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจลงตราซึ่งมีคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เป็นประธานนะแล้วก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตราเป็นระยะให้ครบทุกมิติเลยนะฮะทีนี้เนี่ยจุดที่มันน่าสนใจเนี่ยเวลาเราไปดูเรื่องของวีซ่ามันจะมีวีซ่าที่ อยู่สักมันหลายประเภทอะคุณเวสัตแต่มันจะมีประเทศที่ได้วีซ่าอยู่ในกลุ่มวีซ่ามากกว่า1ประเภทแต่ผมไปดูรายชื่อแล้วปรากฏว่าอย่างเช่นมันมีข้อตกลงเรียกข้อตกลงทวิภาคีหรือว่า bilateral agreement นะอันเนี้ยพลเมืองจากประเทศบางประเทศจะได้รับสิทธิ์พำนักตามข้อตกลงพิเศษระหว่างประเทศด้วยนะเช่นพำนักได้90วันเนี่ยมีอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาและบราซิลเปรูเกาหลีใต้ชิลีพำนักได้30วันไปฮ่องกงลาวมาเก๊ามองโกเลียรัสเซียเวียดนามพำนักได้14วันมีเมียนมานะครับอันนี้เฉพาะทางอากาศยานนานาชาตินะแล้วก็ที่เขาให้ไปดูเมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาบอกให้ไปทบทวนประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าด้วยผมก็เลยไปดูนะปรากฏว่าประเทศลาวเพื่อนบ้านเราประเทศเวียดนามรัสเซียมองโกเลียมาเก๊าฮ่องกงบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ใน93ประเทศที่คุณวิศักดิ์พูดถึงเนี่ยอยู่ด้วยและขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้ก็ยังไปได้วีซ่าในประเภทอื่นๆอยู่ด้วยนะอันเนี้ยรัฐบาลก็เลยให้ไปทบทวนเหมือนกันว่าสมควรจะต้องเหลือแค่วีซ่าเดียวนะเท่านั้นหรือเปล่าในประเทศเหล่านี้อันนี้ก็สนใจนะตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีประเทศจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะที่ประเภทได้พิเศษอ่ะให้คุณเวสักคือนอกเหนือจากเรื่องของ93ประเทศนั้นแล้วปรากฏว่าไอ้93ประเทศนี้มันจะมีประเทศจำนวนหนึ่งที่มันซ้ำอยู่ในวีซ่าประเภทอื่นด้วยอันนี้รัฐบาลก็จะให้ทบทวนด้วยเหมือนกันก็โอเคนะผมว่าก็เดี๋ยวโอกาสรื้อกันครั้งใหญ่นะไม่งั้นเราก็จะเห็นภาพไปว่าคุณสักดูดิโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่มากันต่างด้าวนะมาทำธุรกิจกันผิดกฎหมายก็เยอะคนไทยนอมินีก็เยอะก่อพังงานเป็นไงล่ะตอนนี้นะอาจจะกลายเป็นดินแดนของทางอิสราเอลไปแล้วอย่างเนี้ยนะหรือแม้แต่คนจีนใช่ไหมอยู่ๆก็มามีอาวุธมาอาวุธอะไรอยู่ในเมืองไทยอย่างนี้คือสภาพอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนกันอย่างจริงจังแล้วเพราะหลายประเทศเขาก็เริ่มทบทวนกันแล้วไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวนะหลายประเทศทบทวนแล้วและส่วนใหญ่โดยนี้ลดเหลือ30วันแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการสังคายนาครั้งใหญ่เหมือนกัน
8: ครับหลายมิติทีเดียวนะเมื่อวานนี้สำหรับครม.เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลผมเนี่ยเพื่อนๆนักข่าวลงกันเต็มเลยคุณวิเชษรู้จักกูน้อยไปแบบเนี้ยในฐานะนักข่าวอาวุโสทำเนียบคุณวิเชษเจอแบบนี้ยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับ
17: ครับ
15: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
0: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
19: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
20: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
21: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
22: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
23: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
24: เปรี้ยว
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจาก0สู่100

0: ู่ความอร่อยระดับประเทศพร้อมพาคุณเข้าครัวประเดิมเมนูยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นค้นในเช้าวันพุธวันนี้นะครับอยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทำที่ทางคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุล1วันครับคุณวิเชษฐ์มาดูประเด็นร้อนที่ทำเนียบก่อนที่จะมีการแถลงโดยคุณเอกนิติในช่วงบ่ายช่วงสายเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ไปรอรุมสัมภาษณ์คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือต้องย้อนกลับไปในประเด็นเมื่อสัปดาห์ก่อนที่กกร.วันนี้คุณวิเชษฐ์พูดถึงกกร.เรื่องของการคาดการณ์การเติบโตเหมือนกันได้ไหมอ้าวกกร.เมื่อสัปดาห์ก่อนเขาเปิดเผยผลการสำรวจซีโร่คอร์รัปชันออกมามันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจหลากหลายตัวเลขแต่ทีนี้มันมีตัวเลขหนึ่งที่ออกมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานราชการเขาถามภาคเอกชน401กับภาคเอกชนถูกไหมว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนที่คุณมองว่าหรือว่าได้รับผลกระทบจากในส่วนของการเรียกรับเงินนะครับก็จะมีหลากหลายหน่วยงานแต่ถ้าเกิดว่าเรียงลำดับของหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนสูงที่สุดในเรื่องของมูลค่าในการเรียกต่อครั้งเนี่ยปรากฏว่าเป็นกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่บอกว่าตัวเลขในการเรียกเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง 12,160 บาทอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะคุณวิเชษฐ์ก็หลังจากนั้นหน่วยงานของทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองเขาก็ออกมานะครับในการที่จะบอกว่ายืนยันว่าเขาเป็นกรมของวิชาการนะไม่มีอำนาจอยู่ในมือในการที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีหรือจับผิดเอาผิดกับใครเขาแค่ไปตรวจสอบแล้วก็รายงานเป็นวิชาการเท่านั้นดังนั้นตัวกรมเขาเองเนี่ยจะเอาตรงไหนที่จะไปเรียกรับสินบนได้ขนาดนั้นนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเองนะครับก็ออกมาชี้แจงมีการนำผู้บริหารเนี่ยมายืนทำสัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทเลยนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยคุณวิเชษภาพที่เราเห็นกันไปเมื่อวานนี้ก็มีการถามคุณสุชาติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
6: ครับ
5: เขาก็มีการถามถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะกกร.เขาบอกมาแบบนี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมคุณสุชาติรู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่แฮปปี้ตรงไหนกับการถามของนักข่าวนักข่าวก็ถามกันหลายประเด็นเหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์อย่างแรกคุณสุชาติบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นรัฐมนตรีถูกไหมบอกว่าตอนนี้ได้มอบให้พี่สาวคนโตแล้วนะคือปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยนะครับไปจัดการทำให้สังคมกระจ่างในประเด็นนี้แล้วก็มีการประสานกับกกร.เพื่อนำข้อมูลมาชี้แจงให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงเพราะเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตนเองไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะนะครับสื่อก็เห็นว่าโพอะไรบ้างแล้วที่บอกคนนี้ทุจริตคนนี้ผิดแต่มีแต่บอกว่าคะแนนสูสีใครแพ้ใครชนะเลือกตั้งจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าโพชี้นำว่าครอบครัวของสื่อเป็นครอบครัวที่ไม่ดีครอบครัวที่แย่สื่อรับได้หรือไม่อันเนี้ยคุณสุชาติบอกเลยต้องเอาหลักฐานมาดูตนถึงจะยอมรับนั่นคือสิ่งที่ตนจะยอมรับยอมรับด้วยความเป็นลูกผู้ชายถ้าผิดก็ต้องลงโทษตนไม่เคยให้ท้ายข้าราชการที่ไม่ดีอยู่แล้วเพียงแต่สังเกตว่าตั้งแต่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ตั้งกรรมการสอบแล้วให้ออกตั้งกี่คนตั้งแต่ตนมาคุมกระทรวงใครที่ทำผิดสร้างความเสียหายร่วมมือกับนายทุนตนเอาออกหมดนะครับแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประสานงานนะครับในเรื่องนี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้คุณสุชาติบอกว่ามันเป็นการบั่นทอนจิตใจของคนทำงานเราต้องยอมรับถ้าลูกเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วแล้วมาบอกว่าลูกเราเป็นคนไม่ดีแล้วตีลูกคนเป็นคนเกเรแล้วมาตีลูกเราเลยเนี่ยนะครับลูกเราไม่เตลิดเปิดเปิงไปหรอเราต้องสืบสวนหาความจริงอันนี้คุณสุชาติบอกนะ

0: ส่วนที่จำเป็นต้องมีการฟ้องเพื่อเรียกหลักฐานมาดูไหมคุณสุชาติบอกว่าไม่ฟ้องตนไม่ได้บอกว่าจะฟ้องแต่ที่ผมได้พูดวันแรกแล้วจะทำหนังสือเปิดผนึกเพื่อไปขอหลักฐานกับกกร.ว่าจ่ายเพื่ออะไรต้องการอะไรจากกรมเพราะกรมไม่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตกรมควบคุมมลพิษเป็นกรมวิชาการไม่มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเมื่อมีข่าวลักษณะนี้ควรเป็นหน้าที่ของกระทรวงในการตรวจสอบหรือไม่คุณสุชาติบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองกลายเป็นว่านักการเมืองบางกลุ่มก็หยิบยกประเด็นเรื่องนี้ไปขยายความนะครับว่าเราไม่ยอมรับการตรวจสอบซึ่งไม่ใช่ต้องแยกประเด็นถามต่อสมมติว่าถ้ามีโพลหนึ่งโพลทำโพลว่าส.ส.พรรคใดมีคดีเยอะสุดแล้วบอกว่าเป็นพรรคคุณจะยอมรับไห
1: ม
0: และถามต่อว่าในฐานะเจ้ากระทรวงเนี่ยควรสอบถามควรตรวจสอบภายในกระทรวงก่อนหรือไม่นายสุชาติบอกว่าแน่นอนนะครับลำดับแรกให้อธิบดีนั้นชี้แจงแล้วไงตัวนี้ให้สัมภาษณ์หลังอธิบดีได้ถามว่ามีเรื่องนี้ต้องชี้แจงอีกนะข้าราชการทั้งหมดออกมาปกป้องศักดิ์ศรีเราเลี้ยงลูกมาเรารู้ว่าลูกเราเป็นคนอย่างไรเราไม่ปกป้องลูกแต่จะบอกว่าเอาหลักฐานมาหน่อยเราจะตีลูกเราเองนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนคุณสุชาติบอกว่าก็นี่ไงตั้งปลัดแล้วให้ปลัดจัดการผู้สื่อข่าวถามต่อว่าข่าวที่เกิดขึ้นทำไมไม่เรียกมาตรวจสอบก่อนทำไมคัดค้านไม่ยอมรับผลโพคุณสุชาติก็ตอบกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเลี้ยงลูกมา9คนนะเรารู้ว่าลูกของเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรคุณก็ต้องรู้ตั้งกรรมการสอบคุณรู้ว่าลูกคุณไม่มีอำนาจเขามาว่าลูกคุณเป็นคนขี้ขโมยคุณตีลูกคุณเลยหรือไม่อ่ะก็มีการถามกันไปถามกันมาเปรียบเทียบกันมาแบบนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่ามันคนละอย่างการเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องการทำงานนายสุชาติกล่าวว่าคุณเป็นหัวหน้าหน่วยใครมาว่าลูกน้องคุณจะไม่ปกป้องหรอคุณสุชาติว่าก็ต้องปกป้องลูกน้องคุณก่อนใช่หรือไม่ผู้สมัครถามตอบว่ามันไม่ใช่ถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วบอกว่าปกป้องลูกน้องแสดงว่าท่านไม่ใช่นักบริหารมันต้องตรวจสอบนี่ไงสุชาติเลยย้อนเลยว่าก็ตรวจสอบแล้วไงมันก็เลยเป็นกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยย้ำคำเดิมเรารู้ว่าหน่วยงานของเราเป็นหน่วยวิชาการให้คุณให้โทษใครได้ล่ะก็ภาพรวมจะเป็นแบบนี้ก็มีการถามกันไปตอบกันมาเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยผู้สื่อข่าวคนเดิมก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยว่าไปตามกระบวนการนะครับก็คุณสุชาติบอกว่าการตรวจสอบก็ต้องให้กกร.เอาหลักฐานมาให้ที่บอกว่ากรมรับเงินเพื่อขอใบอนุญาตหรือทำอะไรนะครับแสดงว่าท่านไม่ให้ตรวจสอบใช่หรือไม่คุณสุชาติบอกว่าผมโทรไปถามคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แล้วนะให้เอามาเอกสารมาให้ลองโทรไปถามดูว่าเขาเอามาให้จริงไหมก็มีการตอบกันไปตอบกันมาสวนกันไปสวนกันมาแบบนี้แหละนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นคำถามตรงไหนเปล่าภายหลังสองล้อมโดยนักข่าวเลยถามว่านี่แหละเลยเป็นวลีของที่มากลายเป็นประเด็นทั้งฟีดเนี่ยขึ้นหลังชาติก็มีการบอกว่าจาเราก็เรียกว่าเป็นตอนนี้ไปเป็นฐานของเดอะเวทเทอร์นักข่าวธนกระจอกจนว่ายที่มีการพูดคุยภาพว่ายสุดถ้าเคลียร์แล้วจบของการทำงานที่โซเชียลคนที่ปีเป็นนักข่าวทำการของเดอะเวทเทอร์การเมืองรุ่นใหม่ๆอะไรแต่คุณสุชาติในแวดวงการเมือง
2: นักข่าวก็ถือว่าหน่อยเพราะว่าเขาก็ตอนนั้นก็ต้องไปยืนดูคุณสนธยาเพาะเติบโตความสำเร็จแล้ววันหนึ่งคิดว่าจะต้องเติบโตแบบนี้ให้ได้อะแล้วคุณสุชาติก็สามารถสร้างตัว

0: าจจะเป็นบ้านใหญ่ของชลบุรีได้อ่ะนะคนชลบุรีก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะเกียรติศักดิ์ใช่ไหมเมืองชนเนี่ยลูกเมืองชนเนี่ยลูกน้ําเค็มเมืองชนเนี่ยต้องแหมนะวาจาเผ็ดร้อน แต่ว่าจริงๆแล้วการเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องมีเยอะๆคือความอดทนนะความมีสติกำยับยั้งอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราสามารถจะเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้มันกลายเป็นดีได้โดยคำพูดของเราน
1: ะ
0: หรือเราสามารถจะเปลี่ยนจากเรื่องดีให้เป็นเรื่องร้ายได้โดยคำพูดเพียงคำเดียวของเราได้ทั้งหมดเลยนะชาติเคยบอกเอาไว้แล้วนะพลเอกชาติชายชุลวันสมัยก่อนเตือนนักการเมืองตลอดผมก็เคยไปนั่งสัมภาษณ์นักชาติที่บ้านราชครูนะบริษัทก็คงจำได้ว่านะคือเวลาพูดอะไรไปเนี่ยนะคำพูดมันจะเป็นนายเราแล้วมันจะพัน
1: หั
0: วเราแต่ว่าพูดไปก่อนพูดต้องคิดเยอะๆก่อนจะสมบูรณ์ต้องคิดมากๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพอไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันคำพูดมันอยู่มันไปแล้วอ่ะมันก็มีอย่างเดียวก็ต้องกลับมาขอโทษมาไหว้สวยอะไรนั่นน่ะอะไรก็ยังดีจะมาแต่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประเด็นเนี้ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องพูดอยู่ในสักไหนๆก็พูดแล้วอันที่หนึ่งนะหนึ่งต้องย้ำนะนายกเมื่อพูดเรื่องนี้ต้องย้ำว่าที่เขาสำรวจนะเขาสำรวจจากนักธุรกิจที่เขาไปถามข้อที่จริงเลยว่าเวลาคุณไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆนั้นนะคุณจะต้องจ่าย
1: เบี้ย
0: บ
1: ้าน ไ
0: หมด้วยต้องย้ำว่านี่คือไม่ใช่นี่คือแฟกต์นะเขาถามแฟกต์ไม่ใช่เขาถามความเห็นนะเขาถามแฟกต์นะในที่หนึ่งต้องตั้งหลักให้ดีนะอันที่สองอันนี้อันที่สองก็ดีแล้วที่คุณสุชาติประกาศไม่ฟ้องอ่ะดีแล้วอย่าฟ้องเลยเพราะว่าเวลาภาคธุรกิจก็พูดเรื่องนี้มาทางที่ดีรับข้อมูลไปแล้วไปจัดการไปสอบไปแก้ไขอันนี้ดีที่สุด อย่าไปค้าความยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาแฉข้อมูลความจริงเอาตัวเลขขึ้นมาขึ้นโรงขึ้นศาลนะเอาของจริงมาเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันเป็นใหญ่แต่ผมอยากจะพูดเรื่องนี้ที่คุณสุชาติบอกว่าไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ไม่ใช่นะครับกรมควบคุมมลพิษมันมีบทบาทหน้าที่ของมันอยู่ อันที่หนึ่งกำหนดมาตรฐานและนโยบายไปดูได้เลยเสนอแนะจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดอันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้สำคัญเรื่องที่สองติดตามเฝ้าระวังบริษัทมาแล้วติดตามเฝ้าระวังอะไรประเมินแจ้งเตือนรายงานสถานการณ์มลพิษและเช่นคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำและเสียงอันที่สามบังคับใช้กฎหมายครับนี่มาแล้วเห็นไหมเนี่ยบังคับใช้กฎหมายคือตรวจสอบควบคุมดำเนินการตามกฎหมายแกนแหล่งกำเนิดมลพิษที่ปล่อยของเสียเกินมาตรฐานถามว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไอ้พวกอะไรทั้งหลายที่ต้องการปล่อยมลพิษอะม
1: ัน
0: ต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมต้องมีแหล่งกำจัดน้ำอะไรเงี้ยทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ใบอนุญาตนะครับแต่เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกรมเนี่ยต้องตรวจสอบควบคุมดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งมลพิษกำลังจะบอกว่าไอ้ที่อธิบายมาเนี่ย
1: มันไม่ใช่วิชาการ
0: ไม่ใช่วิชาการเลยมันใช่หน้าที่ของกรมนี้มันทำทุกอย่างแล้วมันมีช่องอยู่แล้วที่จะทำให้เกิดการจุกจิกจุกจิกได้อยู่แล้วที่ผมพูดมาเพราะฉะนั้นไปทำการบ้านดีๆนะอธิบดีกรมก็รู้ดีอยู่แล้วล่ะนะท่านก็รู้ว่าบทบาทหน้าที่มีอะไรแล้วฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะก็เหมือนกันก็เหมือนเวลาไปตรวจแรงงานอ่ะเวลากรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจอ่ะนะที่โดนแซวตลอดเราไปนั่งตรวจอยู่ในห้องแอร์ตึกชั้น3ชั้น5อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปเดินดูหรอกแต่แล้วเซ็นเรียบร้อยอะไรเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะตัวอย่างที่เขาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะแบบนี้ก็แบบเดียวกันนั่นแหละมันมีโอกาสที่จะมีช่องในการรั่วไหลอยู่แล้วฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออะไรทุกกรมนั่นแหละที่ออกมาตามการสำรวจอ่ะก็ไปทบทวนตัวเองไงแล้วไปหาว่าทำไมกรมตัวเองมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ไงทำไมภาพลักษณ์ของกรมเป็นอย่างนี้ทำไมนักธุรกิจก็ต้องมองว่าเฮ้ยเขาต้องจ่ายไอ้กับกรมนี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเอออันเนี้ยมันต้องไปทบทวนแล้วไงมันต้องไปดูไงรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็ต้องไปดูปลัดกระทรวงก็ต้องไปดูที่บริกรมก็ต้องไปดูว่าทำไมกรมตัวเองถึงโดนอย่างนี้ปลัดกระทรวงก็ต้องไปตั้งคำถามแล้วว่าทำไมภาพลักษณ์ของเราแย่จังเลยอย่างนี้มันต้องไปแก้ไขไงมันจะไปตามไล่ฟ้องถ้าฟ้องปั๊บเดี๋ยวก็เขาก็หนึ่งไว้ค้าความแต่ที่สองเนี่ยผมว่าก็ดีแล้วเอกชนก็บอกดีเลยงั้นเดี๋ยวเอาหลักฐานไปให้เลยก็ได้นะแต่บางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมไม่มีหลักฐานเนี่ยเพราะเรื่องแบบนี้มันทำผิดทั้งสองฝ่ายอ่ะก็หาว่าไปติดสินบนเจ้าพนักงานอีกโดนอีกอะไรเงี้ยมันเรื่องแบบนี้ไงมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยอ่ะคุณวิศักดิ์จะมา
1: แต่จริงแล้วดูในบทบาทหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขสมกและการรถไฟร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรณ์บุตรชายนางเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากถึงขสมก.ให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารอย่าจอดรถในจุดห้ามจอดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารและตัวพนักงานเองโดยครอบครัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและขออโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายขณะที่นายกิติการกล่าวว่าขสมก.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทุกรายและหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมก.มีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วทั้งนี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นทางนี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนโดยอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็นการใช้สารเสพติด

0: ิดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2519 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
11: ์ช่วงท้ายแล้วนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นในเช้าวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทําที่แทนคุณอรวรรณครับคุณวิเชษฐ์เช่นเคยครับช่วงท้ายก่อนที่เราจะไปคุยกันปิดท้ายในเช้านี้เรามาทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับคุณอุไรคุณชวนันท์คุณสุประโชคก็ทักทายมาคุณอะไรนะโอ้โหคำพูดที่อ่านออกอากาศไม่ได้บอกว่าดูเหมือนรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยนะครับอะไรมาเป็นก็ได้นะคะจุดไว้ก่อนนะคุณอริยาบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องการรับเงินใต้โต๊ะของหน่วยงานราชการต่างๆมีมานานแล้วประชาชนรู้ดีแต่เจ้ากระทรวงหรืออธิบดีไม่รู้แค่นั้นแหละคุณไก่ นะครับแสงประเสริฐบอกว่าเป็นใหญ่เป็นโตคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันก็ดีๆนั่นแหละอ่ะก็ขอบคุณแหมคุณผู้ฟังเราอารมณ์ร่วมเยอะดีเดียวนะครับไปดูในช่องทางของ YouTube ที่ทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้คุณชวนันท์คุณประวิตรนะครับคุณปราโมทบอกว่าเงินใครก็อยากได้ยิ่งเป็นเงินที่ให้โดยไม่ต้องสร้างงานแต่มันเป็นเงินอนาคตที่ต้องจ่ายคืนหากนำเงินมาสร้างเสริมจัดให้มีนวัตกรรมใหม่เพื่อสู้กับต่างชาติได้เงินนั้นก็จะสร้างรายได้มากกว่าเอาเงินมาละลายอันนี้จะเป็นพูดถึงงบที่เราว่ากันไปเนี่ยนะครับคุณจักริดก็บอกว่าสวัสดีครับผู้บริหารเมื่อทราบว่าองค์กรมีการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องหาทางป้องกันไม่ใช่มาแจ้งความเอาผิดกับผู้ร้องเรียนนะครับคุณตุ้ยยะนันเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้คนสวิตมาไทยมีอาวุธเต็มนะครับล็อกเกอร์เช่าแถมขายให้คนอังกฤษด้วยโอ้ฮะคุณคัฒนานะครับบอกว่าเห็นด้วยกับยกเลิกฟรีวีซ่านะครับคุณปรีชาวงบอกว่ารัฐมนตรีคำแต่ละคำเนี่ยคุณพิเชษอ่านออกอากาศเนี่ยเราน่าจะโดนนะครับบอกว่า
12: เป็นที่
11: ประจักษ์อ่ะก็โอเคนะฮะคุณอะไรเนี่ยสิทธานฤทธ์นะครับบอกโอ้บอกสอบภาษากิริยาสอสกุลอะไรอย่างเงี้ยนะนะคุณมดแดงไฟบอกว่าแอป 96.5 ติดหลุดมาหลายวันละโอ้ขอบคุณมากนะครับ
12: จะน้องๆไปเจ้าที่
11: ใช่ใช่ใช่คุณวริศถามผมมาอ๋อถามคิวอ่านข่าวติดตามไหม RNVT นะฮะทั้งข่าวเที่ยงและข่าวในพระราชสำนักขอบคุณมากนะครับคุณสมชัยบอกว่าอยากให้เล่าข่าวชาวบ้านยาแก้วที่โคกสูงอ่ะคุณวิเชษฐ์ที่สระแก้วที่ขับไล่ทหารนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยกันในการสื่อสารกันในรูปแบบ2ทางนะคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรอยากจะเสนออะไรมาขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนรักกันสำหรับข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันพุธวันนี้ครับ
12: ก็ไปดูเรื่องการเมืองไปดูเรื่องรถไฟกับรถมือหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวท่านผู้ชมได้ฟังก็อยู่ในความสนใจอยู่นะผมเห็นวันนี้เห็นข่าวว่าทางบกน.1นะคุณเรศักดิ
11: ์
12: สอบปากคำพยานเพิ่มอีก28ปากนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินรถไฟ4รายให้การในสาระสำคัญของคดีนะและยืนยันว่าคนขับรถไฟเนี่ยมีความชำนาญเส้นทางที่เกิดเหตุนะขับมาแล้วในเส้นทางเนี้ย58เที่ยวส่วนช่างเครื่องเพิ่งทำงานได้14วันโอ้ยอันนี้เพิ่งทำงานหน่อยไม่หน่อยนะระบบเขาบอกว่าระบบไม้กั้นก็ทำงานปกติแล้วก็ตรวจสอบนะวงจรปิดเพิ่มเติมแล้วยืนยันว่าตกลงเนี่ยคนขับรถไฟช่างเครื่องไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่บริเวณห้องควบคุมหัวรถจากก่อนเกิดเหตุนะไม่ไกลนะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่าตอนบ่ายสองโมงนะเตรียมที่จะมีการจำลองเหตุการณ์อีกรอบหนึ่งนะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของรองผู้กำกับการตรวจนครบาลหนึ่งนะพลอาพันตรวจเอกกำพลรัตนประทีปนะเพราะว่าก็สอบปากคำกันไป28ปากเนี่ยสอบเพิ่มมาเนี่ยนะและขณะเดียวกันเนี่ย พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตสามารถพิสูจน์ได้แล้วนะคือบริษัท7รายยืนยันตัวตนได้แล้ว6รายอีก1รายอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของพ่อที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่นะครับแล้วก็ส่งผลดีเอ็นเอกลับมาเพื่อยืนยันกับนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่งส่วนอีกรายตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นใครนะนี่ก็คือสิ่งที่เมื่อวานนี้ตำรวจมีการแถลงมานะ
11: วันนี้เขาบอกจับตามองบ่าย2โมงที่คุณวิเชษฐ์บอกเขาจะมีการจำลองเหตุการณ์กันเกิดขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยจะเขาบอกว่าจะได้อะไรจะสมจริงไหมเนี่ยนะครับก็คงต้องบอกว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเนี่ยฝ่ายสืบสวนเขาก็จะลองขึ้นรถไฟเพื่อดูสภาพเส้นทางจริงไปดูเลยนะว่าเอ๊ะบกทงสัญญาณอย่างที่เราเห็นภาพนะคุณวิเชษฐ์ว่าบกทงสัญญาณเนี่ยบางทีเอ๊ะบกเร็วไปป่ะเอาลงเร็วเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยคุณวิเชษฐ์แล้วก็ไม้กั้นมันยังไม่ลงทำไมรถไฟมาได้เขาก็จะมีการไปดูสัญญาณตามจุดต่างๆในที่เกิดเหตุเลยนะครับว่าสุดท้ายการจำลองเหตุการณ์วันนี้มันจะได้ภาพความจริงที่สะท้อนอะไรออกมาได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าการรับผิดชอบตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่คุณวิเชษ เพราะว่าดูแล้วมันหลายภาคส่วนมากๆถามว่ารถไฟต้องรับผิดชอบไหมอันนี้ต้องรับผิดชอบแน่
12: แน่นอน
11: ขอสมก.รถเมย์ไปจอดคร่อมทางที่ไม่ให้จอดเป็นเส้นทะแยงตีทะแยงแบบนี้มันจอดคร่อมไม่ได้อยู่แล้วแล้วไปจอดคร่อมรางรถไฟด้วยตามกฎหมายมันต้องห่างกันกี่เมตรมันก็บอกระบุอยู่อันนี้ผิดแน่แน่แล้วตำรวจจราจรไม่เข้ามาช่วยเลยเหรอมันก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานเหมือนกันนะคุณวิเชษในการที่จะสอบถามว่าเออแล้วตกลงเนี่ยสุดท้ายความรับผิดชอบจะอย่างไรขณะที่กระทรวงคมนาคมหาแนวทางในการที่จะเออรถไฟไม่เข้าในเมืองไหมในช่วงเวลาปกติโอ้เสียงคนบ่นกันครมเลยนะคุณวิเชษโดยเฉพาะคือค่ารถไฟเนี่ยมันเป็นค่าขนส่งสาธารณะที่ถูกมากนะคุณวิเชษทุกวันนี้คนเข้าออกเมืองอย่างถ้าจะไปลาดกระบังหรือไปทางแถบๆในส่วนของลาดกระบังหรือว่าฉะเชิงเทราหน่อยอะไรแบบนี้บางคนบางทีคนเข้ามาในเมืองไปเช้ายังกลับเนี่ยรถไฟเนี่ยเหมาะที่สุดนะในเรื่องของค่ายานพาหนะต่างๆที่จะเข้ามามาลงในเมืองกันต่ออะไรแบบนี้แล้วค่อยเดินทางในสาสิ่งรถสาธารณะอย่างอื่นต่อมันก็ช่วยในการประหยัดถ้าเกิดรถไฟไม่เข้าเมืองในช่วงกลางวันมันก็ต้องมีอะไรมารองรับเข้าเหมือนกันนะคุณวิเชษตรงเนี้ย
12: มันกระทบเยอะจริงๆบางทีนะผมว่านะถ้าเรา back to basic นะกลับไปสู่แบบดั้งเดิมนะคุณเอกศักดิ
11: ์ยังไง
12: ก็ใช้เหล็กไงราวเมื่อวานนี้มีเราคลิปจากประเทศจีนมาเราก็ผมก็ไปเมืองจีนมานะและก็หลายประเทศเนี่ยนะเขายัง back to basic อยู่ก็มีนะที่มีหลายแบบเวลาถนนในเมืองที่ตัดกับรถไฟเนี่ยอย่างของจีนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเป็นอัตโนมัติอ่ะนะเป็นเหล็กแบบเคลื่อนอัตโนมัติออกมาเงี้ยแต่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ยืนตลอดนะเดินประกบตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่มีทางเลยที่รถทุกคันจะข้ามพร้อมอยู่ทางรถไฟได้เลยเพราะอะไรเพราะเหล็กมันจะวิ่งมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยเขาจะเดินประกบตลอดเลยเดินประกบมันก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ของจีนนี่แหละแอบแวบแวบแวบแต่พอถึงที่สุดแล้วมันแวบไม่ได้เลยสักเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเต็มพื้นที่หมดเลยในคลิปเราจะเห็นเลยและโครงสร้างเหล็กก็หนาด้วยนะที่เป็นไม้กั้นรถไฟเนี่ยไม่ใช่แบบบางๆนะเหมือนอย่างเหล็กที่เอามาตั้งจราจรบ้านเราไม่ใช่นะโครงสร้างก็เป็นเหล็กหนาหน่อยแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าไงเวลาเคลื่อนมาปั๊บก็เหมือนปิดประตูบ้านอัตโนมัติอย่างเงี้ยนะแข็งแรงอ่ะมันก็วิ่งมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไประหว่างที่ยังไม่ตึ๊ดตึ๊ดยังไม่ถึงเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็แวบไปแวบมาข้ามอยู่อย่างเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นปั๊บมันจะข้ามไม่ได้เลยรถทุกคันข้ามไม่ได้เลยอยู่หลังเส้นเหลืองหมดเลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะยืนรออยู่จนกว่ารถไฟจะผ่านไปเรียบร้อยถึงจะเลื่อนกลับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไอ้ของเราเนี่ยมีทั้งสองแบบไม้กั้นเลยเจอปัญหามากที่สุดเพราะลงมาปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่ารถไปคาลงอยู่ตรงกลางรถไฟมันลงไม่ได้ไงถูกไหมอันเนี้ยไม้กั้นเนี่ยจะเป็นปัญหานี้มากที่สุดเลยแล้วมอเตอร์ไซค์ชอบวัดไปวัดมาวัดไปวัดมารอดตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่ามันทึบใช่ไหมให้มันรอดไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองต้องมีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเนี่ยนะสองต้องยอมเสียกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูให้มันเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมดูสองฝั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เดินประกบตามตลอดเรียบร้อยไอ้คนโบกธงบทส่งสัญญาณก็อีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่ต้องมีคนคุมตรงนี้เพื่อไม่ให้รถมันมาคล่อมไงแล้วก็ทำอย่างเงี้ยปุ๊บมันไม่มีรถอันขนาดคล่อมเลยนะอันนี้คือถ้าเราทำกันอย่างจริงๆกฎจราจรก็มีอยู่แล้วต้องจอดห่างเท่าไหร่ใช่ไหมห
11: ้
12: าเมตรห้าถึงสิบเมตรห้ามแซงในระยะเท่าไหร่ทางรถไฟมีหมดอ่ะถูกไหมแล้วก็กฎของรถไฟก็มันมีหมดทุกอย่างแหละกฎมันมีบ้านเราอ่ะกฎหมายมีอ่ะแต่เราฝืนตลอดไงเพราะเราไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจังอ่ะนะโอ้โหอันเนี้ยจะมิสซิ่งลิงก์เนี่ยโอ้โหยกระดับขึ้นไปนะคุณเวียนศักดิ์ลงทุนอีกบานเลยใช้งบอีกไม่รู้กี่พันล้านอ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและทำมันเป็นอย่างที่หลายประเทศก็ทำเนี่ยจริงจังเลยนะใช้แผงเหล็กขั้นรัสเซียก็ใช้ประเภทอยู่พื้นเป็นเหล็กพื้นอยู่บนพื้นถนนพอถึงเวลารถไฟมาปั๊บมันเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยรถตรงไหนไปไม่ได้อ่ะไอ้เนี่ยลงทุนอย่างเงี้ยมันถูกเยอะแล้วก็ซิงสัญญาณเมื่อวันที่แถลงซิงสัญญาณระหว่างรถไฟกับไฟแดงของจราจร
11: อ
12: ่ะให้มันเป็นเรื่องเดียวกันพอถึงเวลาปั๊บตรงนั้นปึ้งก็ขึ้นสัญญาณไฟแดงเลยก่อนรถไฟจะมาอีกสักกี่นาทีก็ว่าไปขึ้นก่อนเลยแดงอยู่งั้นล่ะเสร็จแล้วก็มีแผงเหล็กอีกมีเจ้าหน้าที่คุมอีกผมว่าทำอย่างเงี้ยนะครับช่วยได้ได้ผลแล้วก็ขณะกันไปคุมในเรื่องพนักงานขับรถไฟเห็นไห
11: ม
12: ไปดูเรื่องยาเสพติดสารเสพติดไปดูเรื่องของการไม่ฝ่าฝืนสัญญาณานะสัญญาณของการรถไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแก้ในความรับผิดชอบตัวเองเป็นตอบ
11: ม
12: าผมว่าช่วยได้เยอะช่วย มาแก้กันอีกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างนี้ห้ามรถไฟชาญเมืองเข้ามานี่เดือดร้อนชาวบ้านเยอะ
11: คือหลายมาตรการถ้าเอาขึ้นข้างบนที่คุณเชียนบอกมันก็ใช้งบเยอะหรือจะเป็นอุโมงค์ลอดข้างใต้อันนี้ก็เยอะไม่ต่าง
12: กัน
11: น
12: ะ
11: คุณวิเชษฐ์แล้วสร้าง
12: เจอหลายอย่างเลยใต้ดิน
11: อ
12: ่ะ
11: เราไปสร้างแถวนั้นนะโอ้มันติดอยู่แล้วนี่มันจะ
12: ใช
11: ่สุดขนาดไหนแต่จริงๆแล้วคุณวิเชษฐ์ถ้าพูดไปพูดมามันมีอย่างหนึ่งที่สะท้อนที่สุดคือวินัยส่วนบุคคลอันเนี้ยมันคือเรื่องสำคัญมากๆเลยนะว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วการบังคับใช้มันอาจที่จะไม่ได้เต็มที่แต่คนที่ถ้าเกิดว่ามีวินัยในตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ฝ่าฝืนในส่วนของสิ่งที่มันทำผิดถูกไหมเพราะคุณวิเชษฐ์ขณะที่เหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อวันเสาร์นะที่รถไฟชนรถเมล์เนี่ยแต่เมื่อวานนี้ก็มีเหตุบริเวณใกล้ๆกันเลยนะคุณวิเชษฐ์ริมรางเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็มีไรเดอร์พี่ไรเดอร์ปวดปัสสาวะเอาง่ายๆปวดฉี่เนี่ยคุณวิเชษฐ์ไปจอดรถอยู่ตรงริมถนนรถรางรถไฟดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ข้ามแบเรียร์ที่เขากั้นอยู่เนี่ยเพื่อไปฉี่แต่ตัวเองเนี่ยสวมทั้งหมวกกันน็อกใส่ทั้งหูฟังครอบอยู่อะเลยไม่ได้ยินเสียงว่ารถไฟกำลังมาหันกลับมาเพื่อจะกลับมาที่รถของตัวเองรถไฟเฉี่ยวบาดเจ็บเลยต้องส่งในส่วนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคืออันเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าคือเนี่ยคือความไม่มีวินัยคือรถไฟเขาก็วิ่งของเขามาดีๆแต่ตัวเองนี่แหละไปปัสสาวะอยู่ริมข้างทางแล้วหันกลับมาโดยที่ไม่ได้ดูอะไรคือถามว่าจอดรถตรงนั้นแล้วไปปัสสาวะมันผิดไหมมันก็ผิดอยู่แล้วนะคุณวิเชษฐ์แล้วพอออกมาแบบนี้โอ้โหการรถไฟรีบมาบอกเลยนะว่าอุบัติเหตุนี้ไม่ได้เกิดความผิดพลาดจากการเดินรถนะแต่เหตุการณ์กระทำจากการประมาทของผู้บาดเจ็บเองซึ่งมึงใช่มึงมีกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นนี่มันก็แสดงเห็นเหมือนว่าโอ้โหนี่เหตุการณ์เพิ่งเกิดแล้วบริเวณจุดที่เพิ่งเกิดเหตุวัน2วันนี่นะที่ไรเดอร์ยังทำผิดกฎแบบเนี้ยมันก็น่าที่พูดถึงเรื่องของวินัยส่วนตัวได้เหมือนกัน
12: ใช่เรื่องวินัยกฎจราจรและก็เรื่องการที่จะต้องตระหนักและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะกับตัวเองอ่ะนี่สำคัญเลยนะต้องคิดอยู่เสมอว่ามันมีโอกาสพลาดและเกิดอันตรายได้ถ้าเราไม่มีวินัยถ้าเราไม่มีวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยไม่ดูทางม้าตาเรือไม่ดูให้มันรอบคอบมันก็มีโอกาสเกิดได้ทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแก้กันอ่ะคือทั้งทุกเรื่องอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของคนในเรื่องของก็คือเรื่องพฤติกรรมนี่แหละเรื่องความคิดความเชื่อในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของตัวรถเรื่องกฎเกิดต่างๆเหล่านี้ก็ต้องทำกันหลายอย่างมันถึงจะช่วยได้ไม่งั้นมันก็เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วหายไปอีกสักหน่อยหนึ่งระยะหนึ่งหรือสักปี2ปีเนี่ยอาจจะกลับมาเกิดใหม่อีกก็ได้เรื่องแบบนี้ใช่ไหมในภาวะที่เราไม่ค่อยจะมีเงินอยู่แบบเนี้ยเราไม่ควรที่ต้องเอาเงินไปลงกับโครงสร้างที่มันต้องใช้เงินเยอะและใช้เวลาและก่อให้เกิดปัญหาเยอะถ้าเราลองแก้ปัญหาโดยใช้เงินที่มีอยู่แต่ว่ามันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยมันสร้างวินัยนะแล้วก็มาตรการที่จะทำให้ทำงานที่ใช้เงินให้ไม่มากแต่ได้ผลอะอะไรเงี้ยว่าเพราะว่าที่ประเทศไม่ค่อยมีตังค์อะทำไปเรื่องนี้เยอะๆหน่อยนะก็ได้จะดีนะคุณวิเชษฐ
11: ์คุณวิเชษฐ์พูดถึงเรื่องเงินว่าเงินไม่ค่อยมีเอ๊บอลโลก1,700ล้านเนี่ยแพงไหมคุณวิเชษฐ์ตอบคำถามนี้ทุกคนบอกเลยแพง
12: ก็มีคนบอก
11: จะแพงยังไงเนี่ย
12: แล้วมันจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยเพราะว่าหนึ่งไทยก็ไม่ได้ไปบอลโลกอะเขาเราดูกันอื่นแต่มันคุ้มไหมอะไรกันนะก็มีคนประเด็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่
11: ก็ดู
12: เป็นเรื่องของแหมความสุขของประชาชนอะไรก็อะไรก็แล้วแต่มุมมอง
11: แต่เมื่อวานนี้น่าจะชัดแล้วนะว่าคือ1,700ล้านในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะคุณวิเชษฐ์คือค่าลิขสิทธิ์เนี่ย1,300ล้านค่าภาษีอีก300ล้านแล้วก็ค่าดำเนินการอีก100ล้านเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ 1,700 ล้านน่าจะเป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วว่าจะมีการพับแผนในการซื้อไหมจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าคนไทยต้องได้ดูบอลโลกสดนะแต่พอมาเห็นราคาแบบนี้เมื่อวานนี้คุณสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ก่อนนั้นบอกว่าให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ติดต่อฟีฟ่าประสานงานในภาคเอกชนเพื่อดำเนินการขอลิขสิทธิ์ในการที่จะถ่ายทอดในครั้งนี้นะครับก็ปรากฏว่าคุณสุขมาศออกมาบอกแบบนี้ว่าคือค่าลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราถือว่าเราแพงนะเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วประชากรเขาเยอะกว่าเราประชากรเรา70ล้านคนแต่เรามาจ่ายในราคาเท่านี้ แพงกับกันราคาห่างกันเนี่ย10ถึง20เท่าทีเดียวรัฐบาลเลยเล็งเห็นว่าขณะนี้บ้านเราเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะตัวเลขการที่เสนอราคามาลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างสูงและตอนนี้ก็ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนอย่างคราวก่อนก่อนเมื่อก่อนภาพที่ว่าโอ้พอพักเบรกโฆษณาเนี่ยโฆษณาลงกันตุ้มตุ้มแย่งกันแบบโอ้เจ้าระหว่างเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะก็คือดังนั้นก็คือมีโอกาสที่จะในการที่จะไม่ได้ซื้อก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับก็ถามว่าประชาชนจะถอดใจได้เลยไหมว่ารัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแบบนี้คุณสุภาพบอกว่าเมื่อวานนะว่ายังต้องรอดูว่าจะมีเอกชนรายใดที่อาจเห็นโอกาสทางธุรกิจในการที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ในการซื้อหรือไม่เขาบอกว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาร
12: อดูแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรผมว่าเราก
11: ็วิเชษช่องทางธรรมชาติเยอะ
12: ใช
11: ่เอาจริงๆนะถูกไหมแต่เราไม่สนับสนุนนะเออแต่ว่าถามว่าคนที่ดูถ้า 1,700 ล้านเนี่ยคนดูกลุ่มหนึ่งก็จริง
12: ใช
11: ่แต่ทีเนี้ยมันไม่ได
12: ้คนไม่ดูเยอะ
11: กลุ่มใหญ่ทั้งประเทศไงคุณวิเชษ
12: ไม่ดู
11: ถูกไหมล่ะ
12: ต้องคิดถึงตัวนี้เยอะๆนะอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณเรศักดิ์เมื่อวานนี้ในการประชุมครม.นะก็มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนะตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี4รายน่าสนใจเออคนแรกคือคุณธนวัฒน์เพ็งดิษฐ์คุณธนวัฒน์เพ็งดิษฐ์เป็นใครก็เป็นลูกชายของคุณธาริศเพ็งดิษฐ์ใช่มั้ยนี่ก็คนแรกนะคนที่2คุณยานิกาเทียนทองนี่เป็นภรรยาของคุณสรวงศ์เทียนทองนะอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีนะคนที่3คุณพอพงษ์ชินวัตรคุณพอพงษ์ชินวัตรก็เป็นลูกชายคุณพายัพชินวัตรเป็นน้องคุณพายัพก็เป็นน้องชายคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นคุณพอพงษ์ชินวัตรก็เป็นหลานของคุณทักษิณเมื่อวานนี้ก็ได้ตำแหน่งนะประจำสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีคนที่4พันตรวจโทปิยวิทย์วงสวัสดิ์ยันนามสกุลคุณทั้งหมดเลยนะคุณเวลา
11: ครับ
12: นี่เป็นหลานชายของคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะเป็นสามีของเจ๊แดงนี่แหละนะก็เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเขานะที่ได้ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะนามสกุลก็คุ้นหมดเลยนะครับเพ็งดิษฐ์เทียนทองชินวัตรวงสวัสดิ์นะครับ
11: น่าสนใจคุณวิเชษ
12: ฐ์แล้วก็แต่ก็มีเวลาติดท้ายซะหน่อยนะคุณแล้วไปดูที่พรรคภูมิใจไทยหน่อยเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันประชุมสสพรรคนะแล้วผมคุณพระดอนเป็นสนานันตกุลในรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยนะเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าพรรคมีมติชัดเจนเลย190เสียงนะร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยเนื้อหาในร่างของพรรคจะแก้ไขมาตรา256โดยจะเพิ่มเติมหมวด15ทับ1เพื่อจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับใหม่ตามผลการลงประชามติ21ล้านเสียงเมื่อ8กุมภาพันธ์69เนี่ยนะโดยในวันที่20พฤษภาวันนี้คุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคก็จะนำทีมส.ส.ของพรรคไปยื่นร่างแก้ไขต่อประธานรัฐสภา10โมงครึ่งประมาณนี้แหละที่จะไปที่สภานะแล้วก็เห็นบอกว่าสาระสำคัญเนี่ยเขาจะแก้ไข2เรื่องนะหลักๆนะก็คือเรื่องเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา156ก็คือเพิ่มบท15ทับ1อย่างที่ว่านี่แหละการจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็เพิ่มมาตรา256ทับ1 256ทับ23นะครับกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.จำนวน100คนนะทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน360วันนับตั้งแต่วันเปิดประชุมสสร.นัดแรกนะและกำหนดที่มาของสสร.มาจากการสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจจากจังหวัดต่างๆคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ1คนสำรอง3คนจากนั้นก็ส่งรายชื่อมาที่รัฐสภาเพื่อให้มีการคัดเลือกตามสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภานะครับแต่ผมก็ย้ำนะว่าจะไม่ไปแตะหมวด1และหมวด2อันนี้เหมือนเดิมเป็นจุดยืนของเขาที่ประกาศเอาไว้นะและที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะไอ้ปัญหาของการแก้รัฐธรรมนูญคือสว.ถ้าสว.ส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยนะแก้ยากอันนี้ก็ปรับใหม่ในร่างนี้ก็บอกว่าจะปรับจากต้องมีสว.เห็นชอบนะในวาระ1และวาระ3เนี่ยจาก1ใน3ขยับเป็น1ใน4ครับใช้เสียงน้อยลงกว่าเดิมหน่อยถ้าอย่างงี้อาจจะมีโอกาสต่อรองได้ปรับเสียงมันน้อยหน่อยแต่ว่าสวก็ยังต้องมีบทบาทอยู่นะถ้าอย่างงี้ก็คือยังเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสัดส่วนจาก1ใน3ก็เป็น1ใน4อะไรเงี้ย
11: แต่ถามกลับนะคุณวิเชษฐ์แล้วสวอำนาจลดลงเขาจะยอมเหรอถูกมั้ยเพราะว่า จากหนึ่งใน3มาเป็น1ใน4เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาสุดท้ายเป็น1ใน4เนี่ยมันก็ต้องผ่าน1ใน3ของสวก่อนถูกไหมคุณวิเศษ
12: ใช่
11: เนี่ย
12: ก่อนจะแก้เป็น1ใน4
11: ใช่ก่อนจะแก้เป็น1ใน4ได้มันต้องผ่าน1ใน3ตามกฎหมายเดิมก่อนถูกไหมมันก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วข้ออำนาจลดลงเขาจะยอมหรือเปล่าตามกันต่อวันนี้เดี๋ยว10โมงเขายื่นที่รัฐสภาขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับหมดเวลาสำหรับข่าวเข้มประเด็นคนในเช้าวันนี้แล้วคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: ข่าวเข้มประเด็นคนที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
15: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
14: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
15: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
16: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
17: What makes a thinking school student unique?
18: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
16: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
19: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
20: ใจเย็น
19: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
20: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
19: มันอยู่ที่มืออ
20: ะไร
19: เชื้อโรค
21: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
22: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
23: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
24: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
25: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2569ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
26: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวทีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์

0: ุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันในวันที่20พฤษภาคมนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกของรายการ CEO Vision Plus นะคะเดี๋ยวไปดู มุมมองที่นักวิเคราะห์มีต่อเรื่องของการลงทุนในเช้าวันนี้สักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องต่างประเทศซึ่งมีประเด็นน่าสนใจเป็นสัญญาณที่ส่งออกมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของการปลดพนักงานลามไปภาคธนาคารหุ้นไทยวันนี้นะคะทางบริษัทหลักทรัพย์พายเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าดาวโจนส์เมื่อคืนลบไป322จุดนะคะมีการปรับขึ้นของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่กดดันราคาหุ้นราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลบ 0.7% หลังจากที่สหรัฐบอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพกับทางอิหร่านคืนนี้ก็ต้องรอติดตามรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือบอนด์ยิลด์ทั่วโลกรวมไปถึงของสหรัฐและของไทยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกันซึ่งก็เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นนะคะการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์เนี่ยสะท้อนความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่จะเร่งตัวขึ้นในระยะยาวสาเหตุหลักก็คือราคาน้ำมันดิบและต้นทุนการผลิตที่ยังสูงขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในประเทศนะคะทางด้านโบรกเกอร์แนะนำกลยุทธ์การลงทุนให้เน้นระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับการถือครองเงินสดมากขึ้นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้วยนะคะพูดถึงเรื่องปัจจัยต่างประเทศอย่างที่บอกไปบอนด์ยิลด์หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขยับขึ้นต่อเนื่องทั้งรุ่นอายุ10ปี2ปีแล้วก็30ปีอันนี้มันก็สะท้อนมุมมองของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวทั้งในระยะสั้นกลางและยาวโดยเชื่อว่าต้นเหตุมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นนะคะนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกขึ้นไปแล้ว 83% แล้วก็เป็นไปได้ที่ต้นทุนอื่นๆก็จะปรับตัวขึ้นตามอย่างการผลิตค่าอาหารค่าขนส่งมีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะส่งผ่านต้นทุนมาที่ผู้บริโภคแล้วมันก็จะเร่งให้ตัว CPI ขยายตัวมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ย CME ของเฟดก็มีการประเมินว่าอาจจะมีการขยับดอกเบี้ยเร็วมากขึ้นมาเป็นเดือนกันยายนแล้วก็ในส่วนของสถิติเนี่ยนะคะพบว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพบว่าตลาดหุ้น S&P ปรับลงลบไป 25% แต่ว่ารอบนี้อาจจะต้องติดตามเงินเฟ้อสหรัฐว่าจะขยับไปถึงประมาณไหนนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะปัจจัยที่โลกยังต้องติดตามนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีทางสหประชาชาติหรือว่า UN มีการเผยแพร่รายงานทบทวนกลางปีของแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะคะคาดการว่า GDP ของโลกเนี่ยจะเติบโตที่ 2.5% ในปีนี้ลดลงจากตัวเลขประมาณการที่ 3% เมื่อปี 2568ขณะเดียวกันค่ะการคาดการใหม่นี้ลดลง 0.2% จากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วยังคงต่ำกว่าอัตราการเติบโตในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่ง UN คาดการค่ะว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ 2.8% ในปี2570สำหรับตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและความต้องการของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวได้ดีรวมถึงการค้าและการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดย AI ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจแต่ก็มีการปรับลดคาดการณ์ในครั้งนี้เนี่ยยังไงมันก็ยังเห็นภาพของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงซบเซาอยู่แล้วแล้วกำลังอ่อนแอลงไปด้วยอันนี้เป็นการสะท้อนภาพเหล่านั้นขณะที่ราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นนะคะก็ทำให้บริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทพลังงานเนี่ยได้รับกำไรมหาศาลแต่ว่าในทางกลับกันต้นทุนค่าครองชีพของครัวเรือนและภาคธุรกิจก็พุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วโดย UN คาดการณ์ค่ะว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 2.6% เมื่อปี2568เป็น 2.9% ในปีนี้นะคะส่วนแนวโน้มเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะพุ่งขึ้นจาก 4.2 เป็น 5.2% ไปดูพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือเอเชียตะวันตกรวมไปถึงตะวันออกกลางซึ่งคาดการว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะดิ่งลงอย่างรุนแรงนะคะจาก 3.6 เหลือเพียง 1.4% แล้วก็ซ้ำเติมด้วยความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการค้านะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและมากที่สุดจากสงครามที่เกิดขึ้นที่อิหร่านค่ะขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐคาดว่าจะยังคงมีความยืดหยุ่นโดยน่าจะเติบโต 2% ใกล้เคียงกับปี2568เนื่องจากความต้องการของภาคครัวเรือนที่แข็งแกร่งและการลงทุนในภาคเทคโนโลยีนะคะส่วนจีนค่ะมีความสามารถในการรองรับแรงกระแทกจากแหล่งพลังงานที่หลากหลายปริมาณสำรองเชิงยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ UN มีการประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงจาก 5% มาเหลือ 4.6% ก็นี่ก็เป็นการออกรายงานทบทวนกลางปีขององค์การสหประชาชาตินั่นเองนะคะซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็แนวโน้มก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า GDP โลกว่าจะเหลือ 2.5% ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นเองนะคะมีรายงานเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้นะคะว่าสหรัฐเองก็ตัดสินใจที่จะพูดถึงแผนการชะลอแผนการโจมตีอิหร่านนะคะทรัมป์เนี่ยบอกว่าการตัดสินใจชะลอแผนการโจมตีอิหร่านตามคำขอของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกิดขึ้นนะคะจากเดิมที่เขาอ้างว่าการโจมตีมันจะต้องเกิดเมื่อวันอังคารวันที่19พฤษภาคมเขาบอกว่าการเลื่อนครั้งนี้มีผลเพียงแค่ในช่วงเวลาอันจำกัดอาจจะเป็น 2-3 วันนะเขาก็บอกแบบนี้นะคะทรัมป์ย้ำว่าอิหร่านเนี่ยต้องไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังคุกเข่าอ้อนวอนเลยนะคะเพื่อให้บรรลุข้อตกลงส่วนเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจากับคณะผู้นำอิหร่านที่มีความแตกแยกภายในอย่างหนักเป็นเรื่องยากเนื่องจากทำให้จุดยืนของอีกฝ่ายไม่ชัดเจนแต่ว่าสหรัฐเนี่ยตรงข้ามเลยค่ะสหรัฐชัดเจนมาโดยตลอดว่าต้องการอะไรซึ่งรวมถึงการป้องกันไม่ให้การแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์แพร่กระจายในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแหล่งข่าวในปากีสถานนะบอกว่าคือต้องเข้าใจว่าปากีสถานก็เป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทางแหล่งข่าวระดับสูงคนนี้เนี่ยบอกว่าการที่ทั้งสองฝ่ายคือเปลี่ยนทั้งเป้าหมายและเงื่อนไขไปมาอยู่ตลอดเพื่อต่อรองมันก็ทำให้การเจรจาคืบหน้าไปได้ช้าแล้วก็จริงๆก็ตอนนี้มันก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะคือไอ้เรื่องเงินไขเนี่ยก็เห็นว่ามัน มันก็ยังไม่ลงตัวมาโดยตลอดนะคะขณะเดียวกันค่ะก็เลยมีข่าวเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นรายงานจาก The Wall Street Journal นะคะบอกว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยยึดเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ Skywave ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 32,481 ตันเรือลำนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือเงาที่อิหร่านใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็เดินเรือภายใต้ธงปลอมเรือลำนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2548แล้วก็มีการเปลี่ยนเจ้าของหลายครั้งนะคะล่าสุดเนี่ยมีการขายให้กับคนบุคคลหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรเรือลำนี้ข้อมูลจากรัฐบาลสหรัฐบอกว่าเรือลำนี้จดทะเบียนในปาเลาแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ทะเบียนของคอมโรสแต่รายงานบางกระแสก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรือชักธงบอสวาน่าค่ะทีนี้ก่อนที่จะถูกกองทัพสหรัฐยึดเนี่ยนะคะเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ก็ไปรับน้ำมันดิบจากเกาะคาร์ของอิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกโดยข้อมูลจากระบบติดตามเรือก็แสดงเห็นว่าเรือเดินทางไปที่เมืองชิงเต่าของจีนแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองคอฟคานของอิหร่านนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรือทำการขนถ่ายน้ำมันแล้วหรือไม่แต่พื้นที่นั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดที่มักจะมีการใช้โอนถ่ายสินค้าระหว่างเรือกลางทะเลในวันที่มีการยึดเรือนะคะกองทัพสหรัฐก็สะกดรอยตามเรือ Skywave ขณะที่กำลังล่องผ่านช่องแคบมะละกาแล้วก็เข้ายึดเรือการเข้ายึดเรือเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่เรืออยู่ในน้ำสากลระหว่างมาเลเซียกับศรีลังกานั่นเองค่ะส่วนตลาดหุ้นวันนี้นะคะตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกก็ปรับตัวลดลงในวันนี้นักลงทุนเองประเมินผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่สูงแล้วก็มีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากทรัมป์บอกว่าเหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมงก่อนจะตัดสินใจโจมตีล่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เลื่อนอีกเป็น 2-3 วันนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงแล้วก็นักลงทุนยังคงเทขายพันธบัตรจากความกังวลว่าเงินเฟ้อจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะทำพิธีสาบานตนให้กับเควินวอชเพื่อดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะการแต่งตั้งนี้จะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนของปี2568แล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากวุฒิสภาลงมติให้การรับรองเควินวอชนะคะส่วนตัวของวอชเนี่ยจะเข้ารับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากเจอโรมพาวเวลซึ่งตัวของพาวเวลนั้นสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวค่ะจนกว่าเควินวอชจะมารับตำแหน่งประธานเสร็จคนใหม่อย่างเป็นทางการนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของจีนกับรัสเซียซะหน่อยนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเนี่ยเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเมื่อคืนวันอังคารเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะการเยือนเนี่ยเกิดขึ้น 19-20 พฤษภาคมแล้วก็ถือเป็นการเยือนจีนครั้งที่25ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกระทรวงการต่างประเทศจีนก็บอกว่าผู้นำทั้งสองเนี่ยจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมไปถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจร่วมกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากๆนะคะความสัมพันธ์25ปีของรัสเซียกับจีนนี่ในภาพนี้จะเห็นหวังอี้นะไปรับประธานาธิบดีปูตินขณะที่ลงมาจากเครื่องบินคือจริงๆแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะประธานาธิบดีทั้งคู่เนี่ยพบกันมาแล้วมากกว่า40ครั้งนะคะครั้งล่าสุดจริงๆก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกันยายนปีก่อนการเดินทางเยือนครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนบอกว่ามันลึกซึ้งและแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่องนะคะสำหรับการเดินทางครั้งนี้ตรงกับวาระครบรอบ25ปีของสนธิสัญญามิตรไมตรีระหว่างรัสเซียกับจีน แล้วก็อย่าลืมว่าเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางมาเยือนประเทศจีนด้วยค่ะส่วนข่าวที่เขย่าวงการธนาคารธนาคาร Standard Charter นะคะประกาศแผนปรับโครงการขออภัยค่ะปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ด้วยการลดตำแหน่งงานมากกว่า 7,000 ตำแหน่งภายในช่วงเวลา4ปีเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการใช้ AIและระบบอัตโนมัตินี่คือถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินระดับโลกนะคะที่เร่งใช้ตัว AI เนี่ยเพื่อลดต้นทุนด้านบุคลากรอย่างจริงจังธนาคารมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษก็บอกว่า AI เนี่ยจะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ทำให้องค์กรกระชับและคล่องตัวมากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรงในภาคการเงินและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรได้ในระยะยาวนะคะแผนที่จะครอบคลุมการลดตำแหน่งงานในสายงานองค์กรประมาณ 15% ภายในปี 2573จากพนักงานในส่วนนี้ที่มีอยู่มากกว่า 52,000 คนก็ทำให้มีการเลิกจ้างเกิน 7,000 ตำแหน่งขณะที่ปัจจุบันพนักงานธนาคารธนาคารมีพนักงานทั่วโลกมากเลยนะเกือบ 82,000 คนแต่ก็จะทำให้เดี๋ยวเขาก็พยายามจะลดคนให้โอ้เยอะนะคะ 15% เนี่ยภายในปี73ขณะที่บิลวินเทอร์สค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารก็พูดถึงการปรับลดครั้งนี้ว่าไม่ใช่เพียงการลดต้นทุนแต่ว่าเป็นการแทนที่ทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกสร้างมูลค่าต่ำกว่าด้วยการลงทุนเทคโนโลยีและตัวที่เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนโลกก็คือระบบดิจิตอลหรือ AI นั่นเองนะคะธนาคารยืนยันนะคะว่าจะเปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถเข้าอบรมทักษะใหม่คือ reskill แล้วก็ปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลยุค AI ยุคปัญญาประดิษฐ์นี่แหละค่ะตำแหน่งงานที่ว่ากันว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดจะอยู่ที่แบ็คออฟฟิศนะคะก็คือศูนย์ปฏิบัติการหลังบ้านแล้วก็เป็นแบบนี้ในหลายประเทศอย่างเมืองเจนไนและเบงกาลูรูในอินเดียกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียกรุงวอร์ซอในโปแลนด์ประสิทธิภาพคือเขาก็มองว่า AI เนี่ยมันเหมือนกับว่าทำงานได้แทนคนมากกว่าแล้วทำไมจะต้องไปลงทุนกับการจ้างมนุษย์อะไรแบบนี้นะคะทีนี้การปรับโครงสร้างมันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสองค์กรเนี่ยองค์กรต่างๆมากมายเลยจริงๆค่ะทั่วโลกที่นำ AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยก่อนหน้านี้นะคะธนาคารมิตซูโบะ Financial Group ของญี่ปุ่นเองก็ประกาศแผนลดพนักงานสูงสุด 5,000 ตำแหน่งภายในช่วงเวลา10ปีเช่นกันนะคะนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่อง AI มันก็อย่างที่บอกนะคะเข้ามาเปลี่ยนโลกแบบสุดๆเลยจริงๆไปดูการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้รายงานให้ผู้ฟังไปนะว่าปิดลบไปประมาณหลายร้อยจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันที่เราก็คงจะต้องตามกันเพิ่มเติมนะเพราะว่าราคาน้ำมันนี่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปนะคะแล้ววันนี้มีข่าวด้วยว่ากระทรวงพลังงานในบ้านเราเนี่ยเตรียมพิจารณาปลดล็อกการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปหลังจากโรงกลั่นผลิตเกินความต้องการในการใช้ในประเทศจนคลังน้ำมันใกล้เต็มแล้วนะที่เก็บน้ำมันกันไว้อยู่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็มีการอนุญาตส่งออกเนี่ยถือเขาก็มองว่าจะช่วยระบายน้ำมันส่วนเกินโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องบิน Jet A1 เนี่ยออกจากระบบแล้วก็รักษาสมดุลของการสำรองน้ำมันภาครัฐเองมีแนวคิดการศึกษาการสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็รับมือวิกฤตพลังงานที่กำลังจะเกิดที่เกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่กำลังจะเกิดที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะเมื่อคืนดาวโจนส์ปรับลงไป 322.24 จุดสาเหตุหลักมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ ขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนะคะทำให้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงซึ่งก็ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นและพอความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดต้นทุนการกู้ยืมพุ่งสูงขึ้นก็กดดันตลาดหุ้นนะคะดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดลบเมื่อวันอังคารเนี่ยก็มีผลมาจากผลตอบแทนอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลจากนักลงทุนเกี่ยวกับความล่าช้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพด้วยค่ะเมื่อคืนดาวโจนส์ลงไป 0.65% ไปปิดที่ 49,363 จุด S&P ลงไป 49 จุดนะคะไปอยู่ที่ 7,353 จุดขณะเดียวกัน Nasdaq ลดไปถึง220จุดเอาจริง Nasdaq เนี่ยลดเยอะสุดเลยนะคะลดไป 0.84% ไปปิดที่ 25,870 จุดขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลง 0.73% เมื่อวันอังคารแต่ว่าราคายังเคลื่อนไหวเหนือ110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนักลงทุนก็รอดูความคืบหน้าเรื่องของสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากทรัมป์ประกาศแผนยกเลิกการโจมตีอิหร่านเพราะว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่ที่จะยุติสงครามแต่เขาก็บอกว่าก็อาจจะจำเป็นต้องโจมตีอีกนะอิหร่านก็เตือนว่าการเปิดแนวรบใหม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเปิดแนวรบใหม่หากสหรัฐกลับมาโจมตีอิหร่านนะคะราคาน้ำมันที่มันพุ่งขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงที่ระดับที่สูงมันยืดเยื้อทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องมา3วันแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนเริ่มมองความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปนะคะเครื่องมือสำคัญคือ Fed Watch ของ CME Group เนี่ยที่บอกว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง 48.7% ในการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคมแล้วก็ให้น้ำหนัก 15.7% ในการคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 0.5% ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจาก 4.7% ที่เคยเป็นน้ำหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่เปิดเผยมาเพิ่มเติมคือสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติสหรัฐบอกว่าดัชนีทำสัญญาขายบ้านรอปิดการขายเพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายเดือนซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.0% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.7% แล้ววันนี้จับตาการเปิดเผยผลประกอบการของ Nvidia เพื่อประเมินแนวโน้มความต้องการชิป AI แล้วก็จับตารายงานประชุมเฟดในวันนี้นะคะหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะมีรายการดีๆน่าสนใจที่อยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามกันนะคะผู้บริหารบรรดา CEO เนี่ยในวันพักผ่อนอะไรกันเขาทำอะไรกันบ้างแล้วมีไอเดียธุรกิจพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขามันผุดกันมายังไงรายการ CEO Cozy ค่ะจะพาไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของบรรดา CEO แล้วก็เหล่าเจ้าของกิจการชื่อดังคือนั่งคุยกันแบบสบายๆเลยนะคะที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆไม่ใช่ภาพความตึงเครียดในห้องประชุมรายการนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานทุกครั้งที่การเป็นการทำงานมันคือเวลาพักผ่อนแล้วก็มาเติมพลังใจกับรับพลังบวกดีๆไปพร้อมกันนะคะจะพาไปคุยไปเห็นมุมมองที่แตกต่างจากการทำงานในบทบาทหน้าที่ของ CEO ไปดูว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มันเริ่มต้นมาอย่างไรในชีวิตประจำวันของพวกเขาเหล่านี้การเป็นนักบริหารแต่ว่าในวันธรรมดาธรรมดาที่เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละเขาเป็นกันยังไงนะคะกดติดตาม subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยที่ YouTube Thinking Radio กับรายการที่ชื่อว่า CEO Cozy นะคะคือบอกเลยน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกมุมมองที่จะได้เห็นมุมมองของCEO ในวันง่ายๆสบายๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในติดตามรับฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตค่ะทนไม่ไหวแล้วกับคอร์รัปชันกัดกินระบบกับศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์วิชามหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตติดตามก็ได้ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
6: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม ขณะนี้เวลา 9:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธิดารัชชิตวงศ์นักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจ

0: เช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: 9:08 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารขออภัยครับวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าว การรวมตัวกันของ3สถาบันจับมือเพื่อที่จะพูดถึงและพูดคุย ขอไปครับรณรงค์เรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันครับโดย3มูลนิธิระดับประเทศครับได้แก่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับประกาศจับมือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมต้านโกงครับภายใต้มอตโต้สุดดุดันครับโอ้ใช้คำว่าทนไม่ไหวแล้วในวงเล็บว่าโวยด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วผลจะเป็นอย่างไรได้ในเชิงรูปธรรมแค่ไหนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในบ้านเราเองนั้นก็ต้องใช้คำว่ามีมาอย่างยาวนานและอย่างรากลึกลงทุกวันทุกวันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับกับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณครับประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์วิชาครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับอาจารย์ครับสิ่งที่มีภาพออกมาในสื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องของการจับมือกันของก็เราใช้คำว่าเหล่าบรรดาท่านปรมาจารย์ทางด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงมีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
5: จริงๆแล้วเราก็มีการเคลื่อนไหวมาตลอดนะฮะเพราะว่าเรามีองค์กรนะในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เช่นแอนตี้คอร์รัปชันนะฮะของทางด้านภาคธุรกิจนะที่มีคุณมานะมิตรมงคลเป็นผู้นำก็คือเป็นประธานนะท่านก็ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ท่านเป็นเลขาธิการนี้แล้วนะแล้วก็ร่วมกับทางหอการค้านะส่วนทางด้านของมูลนิธิป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันนี้มีพลเอกพลอากาศเอกวีรวิทย์นะท่านคงศักดิ์ท่านก็เป็นคนที่พยายามนะใช้ความพยายามอย่างที่สุดนะในการขับเคลื่อนกฎหมายเพราะว่าท่านเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภานะฮะแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนกับผมมาเนี่ยนะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศนะตอนสมัยลุงตู่นะฮะที่เข้ามาปฏิวัติเนี่ยนะแล้วก็มูลนิธิของผมเองก็คือมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับอันนี้ก็ใช้ชื่อนี้โดยตรงเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะอีกต่อไปแล้วนะฮะก็ร่วมกับทางด้านของภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะสามองค์กรเนี่ยนะที่เห็นในภาพเนี่ยเราก็มาคุยกันหลังจากที่ทางกกร.ใช่ไหมครับที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อทางด้านนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยนะแล้วก็มาคุยกันนะว่าไอ้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันซึมลึกเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเขาก็พยายามแสดงตัวเลขออกมาก็คือการ ที่ให้สินบน
4: อ
5: ะนะผม
4: ว่าเท่าไรต่อครั้งเท่าไรนะฮะ
5: มันไม่มีอะไรที่จะแรงกว่านี้อีกแล้วล่ะนะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าทางหน่วยงานนั้นก็ดีก็แสดงอาการที่ไม่เห็นด้วยอ่ะนะฮะออกมานะแล้วก็พยายามจะพูด
4: เหมือนถูกกล่าวหาอะไรทำนองนั้นอาจารย
5: ์ถ้าบอกว่าถ้าเผื่อทำแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะถูกเล่นงานนะในการฟ้องกลับได้นะถ้ามันเป็นความเท็จอะไรเนี่ยซึ่ง
4: ครับ
5: พวกบุคคลเหล่านี้ไม่ทราบเลยนะฮะว่าเราเนี่ยได้วางเกมทางด้านของกฎหมายป้องกันการฟ้องกลับไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในกฎหมายของปปช.นะครับว่ามันปี68เนี่ยนะฮะเราประกาศนะฮะแล้วก็ได้มีการใช้กฎหมายนี้ในเดือนมิถุนายนนะวันที่5มิถุนายน2568เนี่ยไม่รู้ว่าท่านเอาอะไรมาพูดที่ว่าถ้าเราพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานแล้วเนี่ยจะไม่ถูกเล่นงานหรือว่าจะมีความเสี่ยงในการที่จะถูกฟ้องร้องกลับเนี่ยนะจะที่เขาเรียกว่าแอนตี้สแลปลอเนี่ยนะเคยได้ยินใช่ไหมครับ
4: เคยได้ยินครับเคยได้ยิน
5: กฎหมายนี้ออกมาเลยว่าถ้าคนที่แสดงข้อมูลนะมีด้วยความสุจริตนะก็จะไม่ถูกฟ้องกลับเด็ดขาดเลยถ้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแจ้งไปทางปปช.ก็ดีหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะในเรื่องของความสุจริตเนี่ยเราจะเคยชินกับกฎหมายโบราณก็คือเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยนะว่าถ้าถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยก็จะไม่มีความผิดถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็มีความสุจริตเนี่ยก็หมายความว่าถูกฟ้องได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยฟ้องตกหน้ากันตลอดมาใช่ไหมครับที่เรียกว่าAnti-Slap Law เนี่ยนะกฎหมายของโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะเขาคุ้มครองคนที่สุจริตแล้วก็ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะจะไม่ถูกฟ้องร้องหรือถ้าถูกฟ้องร้องเนี่ยปปช.จะต้องไปแถลงศาลหรือว่าเราจะต้องบอกศาลเลยบอกว่าเนี่ยมันมีกฎหมายนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จำหน่ายคดีได้เลยครับ
4: ทีนี้มันย้อนกลับไปเรื่องของตัวเลขที่ออกมาว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีการเรียกรับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งเท่าไหร่เนี่ยคือมันเกิดจากการสำรวจสอบถามหรือไปคุยกับแต่ละหน่วยงานในเชิงยังไงอาจารย์คืออย่างนี้คือผมพยายามสวมหมวกเป็นทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าโอ้ยคุณนะรับสินบนเท่านี้แล้วตัวเลขออกมาโอ้เป็นจำนวนเงินบาทเลยเนี่ยมีเศษบาทด้วยเนี่ยคือมันค่อนข้างชัดเจนว่าเท่านี้จริงๆเนี่ยเขาเองเขาก็คงอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นี่ว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือว่า
5: ไม่ใช่
4: เราพยายามชี้ให้เห็นว่าตัวเลขมันเท่าไหร่อาจารย์
5: ไม่ใช่เราอยู่นิ่งอยู่กับที่มานานแล้วไง ไอ้ที่เขาได้ออกมาเนี่ยนะเขาออกมาตลอดเลยนะหอการค้าเนี่ยเคยได้ยินนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยพูดตัวเลขรวมๆนะแล้วก็ไม่บอกหน่วยงานไหนนะ
4: ใช่เขาไม่ได้ระบุชื่อหน่วยงานแต่รอบนี้ระบุชื่อมันก็เลยดูแบบ
5: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายห้ามฟ้องกลับไงเข้าใจไหม
4: คร
5: ับ
4: คร
5: ับ พอตอนนี้เนี่ยนะมีกฎหมายห้ามฟ้องกลับนี่นะถ้าคุณสุจริตนะแล้วก็มีผลนะจากการดำเนินการของคุณไม่ใช่กลั่นแกล้งเขานะ
4: ครับ
5: ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะอย่างในกรณีของที่เรามีตัวเลข CPI เนี่ยนะของระดับโลกโดยซ้ำไปทำไมเราไม่ไปฟ้องไอ้ Transparency Internationalที่กรุงเบอร์ลินนะฮะว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยนะมาหมิ่นประมาทประเทศฉันทั้งประเทศเลยนะฮะว่าเฮงซวยมากเลยนะในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะตัวเลขเนี่ยต่ำกว่าลาวอีกนะปี
4: ใช่ครับใช่ผมไปดูแล้วผมก็ตกใจเหมือนกัน
5: ใช่ใช่ไหมล่ะครับแล้วทำไมประเทศเราไม่ไปฟ้องทางซาเลนซี
4: ่เหมือนการประจานองค์กรอาจารย์มันก็เลย
5: ก็ต้องถูกถ ถูกยอมรับมาตลอดหรือเปล่าฮะแล้วเราอย่างนี้ไม่อายเขาเหรอนะทั่วโลกเขาชี้มาเนี่ยนะโดยใช้หลักเกณฑ์เนี่ยนะเขาก็บอกมาตลอดว่าหลักเกณฑ์ของเขาก็คือการซักถามไอ้ตัวบุคคลที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะว่ามีใครบ้างที่ถูกเรียกสินบนเนี่ยนะปรากฏว่าเนี่ยตัวเลขนี้มันสูงมาตลอดเลยนะ
4: มันเป็นไปได้ที่จะเอาประจักษ์พยานมาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันความ
5: ก็คือว่าเขาจะต้องมีการสำรวจนะการสำรวจนี่ก็เป็นที่ยอมรับแล้วทำไมล่ะครับในเมื่อกกร.เขาสำรวจอย่างนี้เนี่ยนะทุกหน่วยงานนะเขาไปสอบถามอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องยึดมั่นในเรื่องของความสุจริตอยู่แล้วถูกต้องไหมครับถ้าไม่งั้นนะนายกรัฐมนตรีจะยอมแต่งตั้งในคณะกรรมการทางด้านของการต่อต้านทุจริตอีกชุดหนึ่งใช่หรือเปล่าครับเนี่ยฮะ
4: สิ่งที่หน่วยงานต่างๆ
5: นายกไปนั่งสำรวจนะฮะครับ
4: สิ่งที่หน่วยงานต่างๆที่ถูกระบุชื่อมาแต่ละหน่วยงานเนี่ยควรจะต้องทำแทนที่จะต้องมานั่งว่าจะร้องเรียนจะฟ้องกลับคนสำรวจบ้างตัวเลขจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทำควรจะทำอะไรเนี่ย
5: ทำอะไรก็คือไปตรวจสอบสิครับว่าหน่วยงานของตัวเองเนี่ยนะมีข้อบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงเพราะอะไรครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมอบหมายให้รองนายกเนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะที่ไปแถลงต่อ OECD เนี่ยนะว่าไทยกำลังจะเปลี่ยนจากกฎเกณฑ์สร้างวัฒนธรรมและพฤติการในความซื่อตรงของข้าราชการเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเดิมไม่มีใช่ไหมเล่าที่ว่าจะทำยังไงถึงจะให้ใช้ดิจิทัลและ AI เนี่ยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และช่องโหว่ช่องว่างในการทุจริตรายย่อยแสดงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับตอนสมัยนั้นเนี่ยนะปี68เนี่ยนะใช่ไหมนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่นะประเทศไทยได้ร่วมกับ OECD เปิดตัวรายงาน Advance in Public Integrity ก็คือความซื่อตรงทางด้านสาธารณะของประเทศไทยเนี่ยเป็นรายงานฉบับที่3และของไทยประเมินความก้าวหน้าจากข้อเสนอแนะเนี่ยเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐรายงานได้สำรวจความก้าวหน้าว่าจะต้องปฏิรูปไทยให้โปร่งใสและตรวจสอบได้พวกหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้เลยเหรอว่าเรามีมาตรฐานทาง OECD ที่ต่ำมากนะครับแล้วมีหัวใจสำคัญว่าจะต้องผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงให้เกิดความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกของ OECD นะครับเร่งรัดในการกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนมีการช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนทำไมไม่ไปขอจากทางด้านของตัวแทนก็คือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสคช.นะฮะที่ไปตกลงไว้กับ OECD ว่าเราจะต้องบังคับการตรวจสอบทรัพย์สินผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความซื่อตรงใช้หลักมาตรฐานจริยธรรม7ประการอย่างจริงจังดึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าเรายอมรับโดยดุษณียภาพเลยว่าเรายังไม่มีมาตรฐานที่จะไปสู่ไอ้ OECD ได้นะครับเราต้องไปขอตะเกียบตะกายนะตั้งแต่ปี63แล้วนะบอกว่าขอเธอนะขอฉันมาร่วมนะฉันจะปรับปรุงกฎหมายอะไรต่ออะไรนะแล้วก็มีการหารือกับ OECD มาโดยตลอดเลยว่าจะทำไอ้ government หรือรัฐบาลที่เปิดโปร่งใสตรวจสอบได้ยังไงบ้างเนี่ยนะถ้าพวกเราได้ติดตามเนี่ยนะโดยไม่ตาบอดหูหนวกเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจได้ในทันทีว่าเราวางรถแมพก็คือแนวทางที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ได้ยังไงจะหารือกับเขาได้ยังไงจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายของเราได้ยังไงนะครับกฎหมายของเราเนี่ยรู้ไหมว่าได้มีการสำรวจแล้วเนี่ยว่าไม่เข้ามาตรฐานของ OECD เพราะว่า ไม่มีความซื่อตรงหรือมีความซื่อตรงน้อยเนี่ยนะใช้ดุลพินิจเยอะเนี่ยใช้กฎหมายอยู่กี่ฉบับท่านทราบไหมเขาสำรวจแล้วเนี่ย700กว่าฉบับครับ
4: โอ้โห
5: เข้าใจไหม
4: 700กว่าฉบับใช้ยังไงเยอะแยะ
5: ขนาดนั้นใช่ครับใช่ครับนะครับเนี่ยฮะมันเป็นการฟ้องรัฐโดยที่ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเลยเพราะอะไรเพราะการทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จริงจังเพื่อเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยถ้า
4: ค
5: ุณนิ่งเฉยอยู่เนี่ยนะแล้วเขาเขี่ยออกบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีความซื่อตรงเลยเนี่ยเนี่ย อย่างเงี้ยนะแล้วจะไปรอดเลยครับจะเข้าไปสู่มาตรฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะทั้งหมดเนี่ยท่านทราบไหมว่าต้องใช้เป้าหมายเท่าไหร่16เป้าหมายครับ
4: โอ้โห
5: การรายงานการดำเนินการเนี่ยนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาจะมีตัวชี้วัดตามหลักฐานของสหประชาชาติเลยนะว่าต้องมีความปลอดภัยในอาชญากรรมลดความรุนแรงปราศจากการทุจริตเนี่ยนะฮะได้ยังไงนะด้านความยุติธรรมเป้าหมายเสริมสร้างสังคมสันติสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่า sustainable development แล้วก็เป็นเป้าหมายของเราว่าเราจะลดความรุนแรงของอาชญากรรมเหล่านี้ได้ยังไงนะเอาง่ายๆเลยนะที่ปปช.เนี่ยนะไปออกอาการอย่างสำคัญเลยนะฮะว่าเฮ้ยนี่นะคดีคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะฮะก็พูดกันตรงๆ นะนะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใช้วิธีการซุกซ่อนหุ้นใช่ไหมครับ
4: คร
5: ับ แล้วปรากฏว่าปปช.บอกว่าไม่ได้ปปช.ต้องใช้ดุลพินิจไอ้การใช้ดุลพินิจของปปช.เนี่ยแหละมันขัดกับหลักของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศไว้เลยว่าให้หน่วยงานทุกหน่วยต้องยอมรับถูกไหมครับแล้วปปช.ไปออกอีกทางนึงบอกว่าโอ้ยนี่นะเขาเนี่ยนะขอเข้าไปซื้อหุ้นนั้นเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วมันไม่มีความผิดอะไรนะตามหลักของการแจ้งบอกแสแจ้งข้อมูลอะไรต่ออะไรเนี่ยนะออกไปในทางนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณใช้ดุลพินิจละพอใช้ดุลพินิจเนี่ยนะฮะซึ่งแหวกวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นบาดแผลอย่างสำคัญเลยนะแล้วคุณจะเข้าไป OECD ได้ยังไงล่ะครับในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะไม่ใช้ดุลพินิจหรือจะลดการใช้ดุลพินิจลงเนี่ย
4: จริงๆแล้วปัญหาของประเทศไทยกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยที่มันอย่างรากลึกมายาวนานแล้วมันขุดกันไม่ออกสักทีเนี่ยปัญหาหรือสาเหตุมันคืออะไรกัน
5: คือการใช้ดุลพินิจเนี่ยครับของข้าราชการนะ
4: การบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมมันคือเรื่องเดียวกันไหมครับการบังคับใช้กฎหมาย
5: คือกฎหมายของเราเปิดช่องให้ก็พวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยใช้ดุลพินิจโดยกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะท่านเข้าใจจุดนี้ไหมขนาดศาลรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะในกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยว่าเฮ้ยนี่นะต้องถือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะก็ยังอุตส่าห์ใช้ดุลพินิจได้อะคุณเข้าใจจุดนี้ไหมแล้วมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงล่ะครับว่าการปราบปรามทุจริตเนี่ย
4: ก็อย่างองค์กรนี่เป็นองค์กรอิสระที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะยังเป็นอย่างนี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้น
5: ก็ใช่อะสิครับนี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำนะแล้วก็ยังทำตามวัฒนธรรมของเราก็คือหมายความว่าองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถจะใช้ดุลพินิจได้ตามใจชอบอะอย่างนี้ขัดกับหลักนิติธรรมไหมครับนะ the rule of law เนี่ยหลักนิติธรรมบอกว่าห้ามไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจอะเข้าใจจุดนี้ไหมครับ
4: แล้วสามมูลนิธิที่มาร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยจะยังไงจะขับเคลื่อนยังไงครับเพราะว่ามอตโต้นี่ดูเดือดมากเลยคล้ายๆกับ
5: ก็เราก็มอบ
4: รวยไม่ไหวแล้วโว้ยไปใช้คำว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ย
5: อย่างเงี้ยจะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราทำเนี่ยนะในด้านของการประกาศให้รู้ว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนก็จะขับเคลื่อนทำยังไงต่อก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับแล้วไงให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือทางด้านของการต่อต้านทุจริตเนี่ยคณะใหม่ขึ้นมานะเราก็จะคอยดูว่าเออเนี่ยนะคณะชุดนี้เนี่ยท่านมานะด็อกเตอร์มานะนิมิตมงคลเนี่ยนะก็ได้รับสัญญาณนี้ไปแล้วนะแล้วท่านเป็นกรรมการคนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็รวมทั้งประธานสหพันธ์นะในด้านของอุตสาหกรรมด้วยอะไรด้วยนะทางด้านของธุรภาคธุรกิจเนี่ยเข้าไปเต็มรูปแบบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะเอาข้อเสนอแนะนะที่กกร.ได้วางหลักเอาไว้เนี่ยนะว่าจะดำเนินการใดๆให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วนายกรัฐมนตรีก็รับมาจาก OECD เรียบร้อยโรงเรียน OECD แล้วเนี่ยนะจะมาแก้ไขกฎหมายที่ลดดุลพินิจลงไหมนะเราก็จะคอยติดตามตรงนี้แหละนะแล้วในส่วนของเราก็จะให้ความรู้นะอย่างด้านของ OECD เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าในส่วนของผมที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการที่เราเรียกว่าอนุกรรมการส่งเสริมนะหรือพัฒนาหลักนิติธรรมเนี่ย The Rule of Law เนี่ยเราจะประชุมกันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมจะประชุมในฐานะเป็นประธานนะฮะว่าเราจะขับเคลื่อนกันยังไงเอาเป็นว่าเราจะทำตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายก็แล้วกันนะในส่วนของคุณพลเอกวีรวิทย์ท่านก็จะดำเนินการในส่วนของท่านก็คือการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลนะในด้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานเนี่ยนะว่าจะต้องออกกฎหมายแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยนะในส่วนเหล่านี้เนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยปี2ปีอ่ะนะถึงจะเข้าสู
4: ่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าการแก้ไขแนวทางการแก้ไขคือการบังคับใช้กับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายทีนี้ไอ้ตัวต้นทางเนี่ยครับการที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างกรณีเคสที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเด็นที่ออกชื่อมาว่าเป็นหน่วยงานไหนองค์กรไหนมันคือการติดสินบนเพื่อได้รับงานในการทำงานนู่นนี่นั่นเป็นการติดสินบนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตบ้างเป็นการติดสินบนเพื่อที่จะอย่างเนี้ยคือมันคือเอกชนติดสินบนภาครัฐภาครัฐรับเงินจากเอกชนมันคือเสนอสนองตรงกันมันต้องไปเคลียร์กันตั้งแต่เอกชนว่าจริงๆแล้วเราต้องปลูกจิตสำนึกหรือปลูกฝังกันยังไงไหมล่ะครับอาจารย์
5: ก็ใช่ก็เราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเราจะทำเฉพาะเรื่องที่ว่าห้ามหน่วยงานของรัฐเรียกสินบนเนี่ยนะคงไม่พอแล้วนะก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนนะบริบูรณ์ตามหลักที่OECD ได้บอกเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่เรียกว่า anti corruption เนี่ยนะฮะของคุณมานะมิตรมงคลมิตรมงคลเนี่ยก็ได้พูดมาตลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อหนทางเปิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมีการตั้งคณะเนี่ย เราคงเคยได้ยินแล้วนะฮะว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาของไทยเราเนี่ยมักจะใช้วิธีการคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรื่อยๆ
4: ใช่คนบอกคณะกรรมการเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วจ้
5: ะก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็อยากจะขอดูให้มันชัดเจนแล้วถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ฟ้องประชาชนน่ะนะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะมันยังใช้วิธีการที่เคยใช้มาคือตั้งคณะกรรมการเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ขอให้ช่วยดูสินะว่าคณะกรรมการว่ายังไงอะไรยังไงนะส่วนการปฏิบัติเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเห็นไหม
4: ครับคือแทนที่เราจะมีการเปิดเผยว่าหน่วยงานไหนรับสินบนเท่าไหร่เนี่ยเราไปคุยกับเขาเองโดยตรงหลังบ้านก่อนได้ไหมจ๊ะหรือมันจริงๆแล้วมันควรต้องเปิดเผยเพื่อที่จะ ให้ประชาชนรับรู้ด้วย
5: ผมก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องการให้ไปผ่านทางคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งสร้างตั้งสดๆร้อนๆเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือเมื่อวานซื้อเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะก็ผมก็ไม่ทราบว่ากระบวนการของการประชุมจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงแล้วจะเอาไอ้ข้อมูลงานของหน่วยงานนั้นเนี่ยมาชี้แจงให้ถูกต้องได้ยังไงให้ประชาชนได้รับทราบได้ยังไงก็เอาเป็นว่าเราขอติดตามตรงนี้นะแล้วก็เราก็พูดกันในที่ประชุม3องค์กรนะว่าเราคงยอมทนอย่างนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเพราะว่าทางโดยเฉพาะผู้ให้สินบนเนี่ยก็คงจะทนไม่ไหวแล้วนะมันไม่มีกรณีไหนที่จะไปสกัดกั้นการรับสินบนนะการให้สินบนได้เลยก็
4: เขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย30-40% เหรออาจารย์ให้กันอ่ะ
5: ก็
4: เยอะ
5: ครับเขาประเมินไว้อย่างนั้นก็ถูกแล้วเนี่ยฮะก็เราก็รู้กันมานะเป็นระยะเวลายาวนานเราก็เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะตะโกนบอกว่าถ้าขืนปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เนี่ยก
4: ็
5: ฟ้อง OECD ด้วยคุณเข้าใจจุดนี้ไหม
4: เข้าใจครับ
5: คุณไปบอก OECD ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะอายเขาไหมถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยคุณยังไม่มีมาตรฐานนะ
4: ที่ถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่เราไปรับปากเขา OECD เขาจะมีบทลงโทษไหมจ๊ะ
5: บทลงโทษก็ไม่ใช่อะไรอ่ะเขาก็ขยายระยะเวลาไปเรื่อยๆไม่ยอมให้คุณเป็นสมาชิกอ่ะคุณเข้าใจไหมคุณตราบใดที่คุณยังไม่เข้าเป็นสมาชิกก็แสดงว่าคุณยังไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมมันก็มีแค่นี้แต่นะเพราะว่าเราไปเคาะประตูบ้านเขาบอกว่าช่วยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปอยู่ได้ด้วย
4: มาตรฐานเรายังไม่ได้เลย
5: ใช่แล้วในเมื่อเรายังไม่ได้แล้วเราจะไปมีหน้าอายเนี่ยนะครับ
4: คือบ้านเราเนี่ยมันเป็นด้วยเพราะเหตุนี้ไหมอาจารย์มันคือเรื่องของระบบอุปถัมภ์คำนี้ผมเคยคุยกับหลายท่านและท่านก็ใช้คำว่าระบบอุปถัมภ์มันเป็นเส้นบางๆระหว่างการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันกับการติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันเกี่ยวกันไหม
5: ก็เกี่ยวหมดละวัฒนธรรมของเราก็เป็นวัฒนธรรมแห่งความไม่สุจริตอะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงก็ต้องมานั่งคุยกันแหละ

0: ว่าเฮ้ยนี่นะจะมาให้หน่วยงานภาคเอกชนทำอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะไหวหรือ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะก็ยังไงฮะจะรอดูความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการอีกทีนึงถึงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังว่าเขาจริงเปล่าใช่ไหมจ๊ะ
0: ก็คงไปถามท่านพศที่เป็นประธานอะไรสหพันธ์นะฮะทางด้านการอุตสาหกรรมหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทางด้านของคุณมานะนิมิตมงคลด้วยที่เข้าไปนั่งในคณะกรรมการชุดนี้ครับ
1: ครับนี่ขออนุญาตเรียนถามนิดเดียวอาจารย์ในส่วนของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตที่อาจารย์เป็นประธานอยู่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราขับเคลื่อนยังไงให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมบ้างไหมอาจารย
0: ์เราตั้งหมู่บ้านชอบสะอาดครบทุกจังหวัดแล้ว76จังหวัดนะเป็นต้นแบบเลยเราเรียกว่าหมู่บ้านชอบสะอาดก็คือหมู่บ้านที่มีความสุจริตและมีความคิดในทางการที่ไม่เอากับการทุจริตเนี่ยนะท่านไปดูได้เลยว่ามูลนิธิเราเนี่ยนะฮะได้ดำเนินการนะฮะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาแล้วขยายเป็นตำบลแล้วเราจะดำเนินการในแนวนี้ต่อไปเพราะว่าเรื่องของชุมชนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องสอดรับกับภาครัฐนะเนี่ยคือจุดที่จะต้องต่อยอดนะฮะที่จะทำต่อไปในอนาคตเพื่อให้จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับเขาคือหมายความว่าประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะก็มีจุดเริ่มต้นนะนี่ในโอกาสที่ผมจะต้องไปพูดในเดือนหน้าเนี่ยให้กับทางมหาดไทยเราก็จะเสนอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะให้กับทางมหาดไทยได้รับทราบเพื่อที่จะได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ OECD ด้วยนะครับครับ
1: หมู่บ้านชอบสะอาดเอาฟังดูแบบว่าชัดเจนตรงไปตรงมาดีนะฮะหมู่บ้านชอบสะอาด
0: ตรงไปตรงมาครับครับใช่ครับแล้วเราได้ดำเนินการออกข่าวทางสื่อนะโดยเฉพาะเนี่ยทางด้านของทางด้านของ NBT นะก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยผมพูดทุกครั้งผมก็จะออกเรื่องของหมู่บ้านชอบสะอาดเนี่ยฮะว่าเราหวังพื้นฐานของชุมชนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าชุมชนไม่เอาด้วยนะฮะแล้วก็ไปวางหลักว่าเออนี่นะใครให้เงินเราก็จะไปเลือกอ่ะถึงเป็นบ้านใหญ่อะไรต่ออะไรนะแต่ว่าในเมื่อเขาให้ประโยชน์เราก็จะเลือกตั้งนะฮะแบบชนิดที่เรียกว่าฝืนกับการสุจริตนะของชุมชนเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราไม่เข้าถึงระดับมาตรฐานของสากลพูดกันตรงๆว่าเราพยายามเอาหลักสากลเนี่ยเข้ามาบีบบังคับไม่ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะฮะต้องเห็นดีด้วยว่าเออนี่นะถ้าไม่งั้นแล้วจะถูกตำหนิถูกดำเนินการเนี่ยในด้านของการไม่ยอมรับนะฮะว่าประเทศเราเนี่ยนะฮะเป็นประเทศหนึ่งในด้านของความซื่อตรงของข้าราชการอย่างนี้มันก็เรียกว่าอายเข้าไปทั้งโลกละครับ
1: อาจารย์ว่ากว่าบ้านเราจะถูกปัดขวานให้มันสะอาดจริงๆไม่มีคอร์รัปชันจริงมันต้องใช้เวลาสักกี่ปีอาจารย
0: ์นี่เราขอเข้าไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาไอ้นี่3รัฐบาลมาแล้วนะครับ3รัฐบาลเนี่ยนะก็คือเศรษฐาแล้วก็มาอุ้งอิงใช่ไหมฮะแล้วก็มาคุณเนี่ยละนะหนูเนี่ยนะคุณหนูหรืออนุทินเนี่ยนะก็มา2รัฐบาลเข้าไปแล้วนะตั้งแต่รัฐบาลแรกที่แสดงเจตจำนงชัดเจนโดยผ่านทางอาจารย์บวรศักดิ์นะที่ไปแถลงต่อ OECD เนี่ยที่กรุงปารีสเนี่ยแล้วเราใช้เวลาเนี่ย 3-4 ปีมาแล้วนะครับที่เราแสดงเจตนารมณ์นะชัดเจนแต่ว่ายังไม่มีการขยับในด้านของการแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงจะแก้ให้มันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนที่จะพ้นตำแหน่งของ

0: คุณอนุทินนะฮะผมก็หวังเช่นนั้นนะครับครับ
1: ครับผมอ่ะจะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจยังไงจะรบกวนเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิชามหาคุณนะก็มันแอคทีฟมากโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยแหละฮะทุจริตคอร์รัปชันซึ่ง3ลงองค์กร3หน่วยงานที่มารวมตัวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ธรรมดาแล้วมีการขับเคลื่อนเดินหน้ากันอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับย้ำกันอีกทีก็แล้วกันนะครับมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับโดยดร.มานะนิมิตมงคลครับท่านประธานนะครับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตครับโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณครับอาจารย์วิชาที่เราคุยกับท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยท่านพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์นะครับท่านเป็นประธานก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการหารือกันแล้วก็ผนึกกำลังกันโดยเฉพาะแน่นอนครับร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีลิสต์รายชื่อนะครับที่เขามีการออกมาเปิดเผยจากคณะทำงาน Zero Corruption ของกกร.นะครับว่ามีผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ 60.9% คือ 100% เนี่ยมีผู้ที่ขออนุญาตเนี่ยจากคนขออนุญาต 100% เนี่ยมี 60.9% ต้องจ่ายสินบนใต้โต๊ะครับเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายคือ 15-20% แต่จากที่ผมเคยได้ยินมานะเหมือนตัวเลขปัจจุบันจะทะลุไปถึง 30-40% ได้ซ้ำไปนั่นหมายความว่าโครงการที่เราจะต้องคำว่าเรานี่หมายถึงว่าผู้ที่จะต้องเสียภาษีนะฮะเงินภาษีประชาชนเนี่ยที่เอามาลงทุนทำโครงการนู่นนี่นั่นเนี่ย 100% เนี่ยที่จะต้องจ่ายในการลงทุนทำโครงการต่างๆต้องถูกจ่ายหักไป 30% นะฮะเพราะฉะนั้นเงินจ่ายจริงเนี่ย 70% นะ70% นี่ยังไม่รวมยังไม่ได้หักกำไรซึ่งภาคเอกชนนะที่เขาขออนุญาตหน่วยงานรัฐในการทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องมีกำไรใช่ไหมครับหักอีก 70% จาก 70% ที่เป็นกำไรเนี่ยกำไรตีซะว่า 20% เพราะนั้นเหลือเงินที่จ่ายจริงเนี่ยประมาณ 50% เงิน100บาทถูกจ้างงานเพียงแค่50บาทเพราะนั้นคุณภาพงานมันก็จะเป็นผลตามมาว่ามันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรเราถึงได้มีการพูดคุยกันบ่อยๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ นะออกมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มถนนสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะทำสะพานคานหล่นลงมาไม่มีการควบคุมไม่มีมาตรฐานนะครับแม้หรือแม้แต่สะพานที่มีการสร้างตอนนั้นก็ยังมีข่าวมาว่ามันไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยมันก็มีผลเสียต่อโครงสร้างของการก่อสร้างงานนั้นๆและผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินที่ใช้ในการลงทุนเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการสูญเสียอาคารสิ่งปลูกสร้างถ้ามันเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือสูญเสียชีวิตของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้มันก็เห็นภาพชัดนะครับกับสิ่งที่ทาง Zero Corruption หรือคณะทำงานของกกร.เข้ามาเปิดเผยว่ามีหน่วยงานใดบ้างแล้วก็คุณผู้ฟังคงได้เห็นได้อ่านข่าวอยู่พอสมควรแล้วล่ะว่าหน่วยงานนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเรียกรับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดเป็นเงินเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักหมื่นแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่อย่างไรไม่ทราบก็ลองมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดกันดูว่ามันจะเคลียร์กันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกเร็วๆก่อนช่วงนี้นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจกันสักครู่
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับ ับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
3: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเดื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมรู้ฟังเรื่องของการเดินทางไปเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็แน่นอนผู้นำ CEO ขององค์กรเอกชนนะครับก็เรียกว่าเป็น10ท่านที่เดินทางไปพร้อมกันกับเสียครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นภาพที่ทั่วโลกจับตาดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าในทางกลับกันเองเนี่ยเราก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของโลกอย่างแท้จริงมีคนตั้งคำถามครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาที่กำลังรูเดอะเวิลด์เนี่ยคือกำลังออกกฎแล้วก็เที่ยวไล่นะครับไปทำสงครามกับที่นั่นทีที่นั่นทีที่นี่ทีหรือแม้กระทั่งไปจับกุมผู้นำประเทศอื่นเขานะครับหรือมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีการพูดถึงความไม่มั่นคงความไม่มีเสถียรภาพของแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งนำโดยประเทศนั้นประเทศนี้เขาเองเขาเหมือนกับเป็นตำรวจโลกต้องไปเคลียร์เนี่ยกับภาพของนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่พยายามจะเดินหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการทำรถแมพในเรื่องของการทำเส้นทางนะครับเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเพื่อที่จะติดต่อประสานงานกับประเทศนั้นประเทศนี้คือภาพที่มันเดินคู่ขนานกันไปลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งถูกไหมคุณผู้ฟังทำให้เราเห็นว่าประเทศหนึ่งก็มุ่งเน้นที่จะครอบครองอำนาจและบารมีของโลกใบนี้อีกประเทศหนึ่งก็มุ่งเน้นจะครอบครองอำนาจและบารมีของโลกใบนี้เช่นเดียวกันแต่วิธีการมันแตกต่างกันเส้นทางเดินมันแตกต่างกันผลลัพธ์มันอาจจะเหมือนกันก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ภาพที่ออกมาในการจับมือกันการต้อนรับอย่างทรงเกียรตินะครับของการเดินทางไปจีนทั้งนี้ที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นมีการจัดเตรียมให้คณะทำงานต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และคณะ CEO ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูความสมานฉันท์ที่ดูเข้มข้นมากขึ้นกว่าหลายครั้งที่เราเคยสังเกตเห็นได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยก็ได้ใจหวังว่านะครับการจับมือร่วมกันครั้งนี้น่าจะเป็นการเดินทางไปเพื่อจะผูกมิตรมากกว่าสร้างศัตรูมากกว่าออกมาแข่งขันกันการแข่งขันกันในเชิงเศรษฐกิจการแข่งขันกันในเชิงการค้าภาพที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการแข่งขันในลักษณะของเกมกีฬาคือมีเสมอไหมมีรู้แพ้รู้ชนะไหมมี พราะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่โจทย์ๆนึงที่ตอนนี้โลกกำลังจับตามองแต่ตัดมาอีกภาพนึงครับน่าสนใจมากคุณผู้ฟังหลังจากที่มีภาพการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของกลุ่มผู้นำต้องใช้ว่ากลุ่มผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีภาพของผู้นำรัสเซียครับเดินทางเยือนปักกิ่งเลยฮะก็เรียกว่าพอ Air Force 1ของโดนัลด์ทรัมป์บินออกจากปักกิ่งบินออกจากสาธารณประชาชนจีนไปปั๊บเนี่ยไม่ทันไรนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางครับเข้ามาที่ประเทศจีนนะคุณผู้ฟังครับตามข่าวบอกผู้นำรัสเซียเตรียมพบและประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งในวันพุธก็คือวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็คืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือช่วงบ่ายมีการจับมีการหารือกันเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศและจะมีการปิดท้ายด้วยการพบปะพูดคุยและจิบน้ำชากันแบบเป็นกันเองระหว่างเพื่อนเก่าเขาใช้คำว่าระหว่างเพื่อนเก่าคำนี้มีนัยยะที่น่าสนใจนะครับว่ารู้จักกันมานานคุ้นเคยกันมานานเกื้อหนุนกันมานานบ้านมีรั้วติดกันมีกำแพงติดกันนะครับใช้กำแพงเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละฝากฝั่งของบ้านแค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยถูกจับตามองซึ่งมันเกิดขึ้นครับอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังครับว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งไม่นานภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงกับภาพลักษณ์ระหว่างการประชุมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินจะเป็นยังไงตอนนี้ทั่วโลกจับตาดูครับ อย่างใกล้ชิดต้องใช้คำนี้เขาว่ากันว่าครับท่านสีจิ้นผิงเป็นที่รู้จักกันดีในการต้อนรับผู้นำต่างชาติด้วยการจิบน้ำชาแต่ว่าสถานที่และวิธีการพบปะเช่นนี้นะครับสามารถจะถูกมองได้ว่าเป็นสัญญาณแสดงถึงความเคารพที่ผู้นำจีนมีต่อแขกของเขาเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันได้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2024เดือนพฤษภาคมเมื่อครั้งที่ท่านสีจิ้นผิงต้อนรับท่านปูตินเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้สวมเนคไทขนาดพูดคุยโอ้นี่เขาละเอียดนะผู้สื่อข่าวเขาหยิบยกประเด็นนี้ด้วยนะไม่ได้สวมเนคไทขนาดพูดคุยและจิบน้ำชาในที่โล่งแจ้งภายในทำเนียบโจงนานให้อดีตสวนหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเขาก็มีการฉายภาพเก่าให้เห็นนะในทางตรงกันข้ามครับการที่ท่านสีนั้นพาโดนัลด์ทรัมป์เดินเล่นในสวนลับและดื่มน้ำชาในบริเวณเดียวกันรวมถึงการเยี่ยมชมนะครับหอสักการะหอสักการะฟ้าเทียนฐานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดูจะเป็นการพบปะแบบเป็นทางการมากกว่าผู้สื่อข่าวใช้คำว่าเซตอัพหรือจัดฉากเลยนะฮะการเยือนปักกิ่งติดต่อกันอย่างหาได้ยากของผู้นำสองประเทศมหาอำนาจนั้นซึ่งดูแล้วเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งรุนแรงทั้งการเมืองทหารและก็เศรษฐกิจได้รับการยกย่องจากสื่อของรัฐบาลจีนคำว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของจีนในระเบียบโลกที่แตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านปูตินได้รับการต้อนรับจากหวังอี้ครับในการเดินทางมาครั้งนี้ครับเมื่อไปถึงสนามบินในค่ำวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีทหารกองเกียรติยศและเยาวชนจีนโบกธงชาติจีนและรัสเซียในพิธีต้อนรับบนลานบินท่านปูตินครับผู้ซึ่งท่านสีจิ้นผิงเรียกว่าเพื่อนรักได้รับการขนานนามว่าเป็นเพื่อนเก่าจากผู้นำจีนเดินทางมาถึงในช่วงเวลาการที่การค้าระบบทวิภาคีกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ซบเซาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการค้าทั้ง2ทางนะครับระหว่างรัสเซียและจีนนั้นเพิ่มขึ้น 16.1% ในช่วงเวลา4เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ในแง่ของมูลค่าก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียนั้นตัวเลขอยู่ที่ 1.63 ล้านล้านหยวนหรือ 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025ลดลง 6.5% จากระดับสูงสุดในประวัติการเมื่อปี2024และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีครับท่านปูตินยอมรับถึงความจำเป็นในการพลิกกลับแนวโน้มขาลงครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจีนในฐานะเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจสำหรับกรุงมอสโกที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรเนื่องจากสงครามยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียหนักเลยทีเดียวครับเขามีคณะผู้แทนครับซึ่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหัวหน้าบริษัทของรัฐและธนาคารขนาดใหญ่ร่วมเดินทางด้วยต้องใช้คำว่าหัวบันไดบ้านไม่แห้งนะฮะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็น สุภาษิตไทยสมัยก่อนนะครับคือตอนนี้เนื้อหอมมากครับจีนนะครับสหรัฐเดินทางมาปั๊บกลับไปปั๊บนะครับรัสเซียเดินทางมาพบเลยทีเดียวทำเนียบเครมลินนะครับตั้งความหวังอย่างจริงจังสำหรับการเยือนของท่านปูตินครั้งนี้ซึ่งนอกเหนือจากการเจรจาแล้วยังมีพิธีลงนามและงานเลี้ยงอาหารค่ำตามด้วยการดื่มชาที่ผู้นำทั้งสองนั้นจะหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระหว่างประเทศในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการย้ำว่าไม่เป็นทางการนั่นหมายความว่าไงครับไม่มีการผูกไทยอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวคงเห็นภาพตามข่าวออกมาอีกทีหนึ่งนะครับฝ่ายรัสเซียคาดหวังว่าจะมีการลงนามเอกสารประมาณ40ฉบับและออกแถลงการร่วม47หน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันแหล่งข่าวจากเคลมลินพูดเพิ่มเติมนะครับว่าท่านปูตินและท่านสีจิ้นผิงจะมีการลงนามในแถลงการร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งระเบียบโลกแบบหลายขั้วและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่โอ้นี่น่าจับตามองครับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าการเจรจาเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ซึ่งจะเชื่อมรัสเซียกับจีนตอนเหนือก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับความร่วมมือที่เรียกว่าไร้ขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนั้นเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นนับตั้งแต่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามยูเครนครับปัญหาขาดแคลนพลังงานที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในอิหร่านอาจจะสนับสนุนข้อเรียกร้องของรัสเซียในการสร้างท่อส่งก๊าซนี้ให้เป็นแหล่งก๊าซในระยะยาวแต่ถ้าว่าปักกิ่งเองอาจต้องการยึดมั่นในยุทธศาสตร์การกระจายแหล่งพลังงานของตนต่อไปโอ้โหถ้าเกิดมีภาพที่ครับที่ฉายออกมา เราเห็นการลงนามเอกสารถึง40ฉบับแล้วมีการแถลงการร่วมออกมาอีกเนี่ยหลังจากเยือนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึง47หน้าเนี่ยนะเขาก็บอกว่าการเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างกันระหว่างจีนกับรัสเซียเริ่มจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเราคงเห็นภาพหน้าฉากนะครับถ้าคุณผู้ฟังดูเป็นภาพยนตร์นึงนะฉากนึงก็จะเป็นฉากของโลกตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกาเดินทางมาที่จีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกและเป็นพี่เบิ้มในภูมิภาคเอเชียซึ่งด้านบนเป็นจีนด้านล่างก็เป็นไทยเรานี่แหละครับไม่ได้อื่นไกลกันเลยอีกภาพหนึ่งครับรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับจีนนะฮะเดินทางเข้ามาจีนและภาพมันก็คือจีนที่อยู่เหนือภูมิภาคอาเซียนของเรานั่นเองเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์อันดีเป็นอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็เราเพิ่งจะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีไปก้าวเข้าสู่ปีที่51 52จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสถานการณ์เรื่องนี้มันเดินทางต่อเนื่องไปแบบนี้ภาพที่โลกใบนี้จะเห็นก็คือภาพของจีนผงาดต้องใช้คำว่าเป็นผู้นำโลกอย่างแท้จริงถ้าไม่ใช่ในแง่ของภาคปฏิบัติซึ่งอเมริกาอาจจะไม่ยอมถ้าเราใช้คำนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสหรัฐรัสเซียอยู่ซ้ายและขวาจีนยืนอยู่ตรงกลางทั้งสหรัฐและรัสเซียเองก็พยายามที่จะพูดคุยเจรจาทำการค้าข้อตกลงทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมกับจีนเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้เราก็ต้องยกให้เป็นพี่เบิ้มของวงการใครๆก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนใครๆก็เดินทางมาอยากเจรจาทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะนั้นในอาเซียนของเรานะครับประเทศเราภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางพอดีก็ต้องใช้โอกาสนี้นะครับที่จะผูกความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะครับผมอ่ะ 9:58 นาทีนะครับหมดเวลาครับ Sea Ocean Plus วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรัตน์ธานีวงศ์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รวจหน่วยงานรัฐสอดทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศ.พร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศ.กับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงและด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wellเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

0: ทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radioCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mpod HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ยังคงมาตามกันต่อนะสถานการณ์ภาพในเรื่องของบรรยากาศนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะแล้วก็ภาพของเซตอินเด็กซ์นะคะที่ก็ยังพยายามที่จะประคับประคองตัวนะคะยืนเหนือ 1,500 จุดนะคะวันนี้ก็บวกมานะคะ 1,523.37 จุดค่ะเรียลไทม์บวกอยู่ 7.20 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายสำหรับ10นาทีแรกตอนนี้ 9,900 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ไปดูตลาดอื่นๆกันแบบเร็วๆเนาะในภูมิภาคว่าเป็นอย่างไรนะวันนี้หลายๆตลาดเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะคะอย่างทางฝั่งของนิกเกิล225เนี่ยก็ลงอยู่พอสมควรนะนิกเกิล225เรียลไทม์ตอนนี้ลบไปประมาณ 1,115 จุดนะ 1.84% นะคะเดี๋ยวไปดูอีก1ตลาดก็คือทางฝ้าของตลาดหุ้นทางจีนทางหางเสงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะก็ลงเช่นเดียวกันนะหางเสงวันนี้ลบอยู่ 0.87% 225จุดนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะคะต้อนรับการมาเยือนของผู้นำระดับโลกนะอย่างคุณทรัมป์นะคะเราก็ติดตามกันไปก็อย่างที่บอกตลาดอาจจะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกสักเท่าไหร่แต่สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะจีนเนี่ยก็มีการต้อนรับนะผู้นำจากทางด้านของรัสเซียเช่นเดียวกันนะช่วงนี้จีนเนื้อหอมนะก็อาจจะติดตามกันนะว่าจะมีประเด็นอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะจะมีการข้อตกลงอะไรต่างๆนานานะคะที่เกิดขึ้นอะไรเพิ่มเติมก็จะส่งผลต่อบรรยากาศของตลาดหุ้นทั่วโลกได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปตรวจสอบบรรยากาศการหน้ากับนักวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตาแล้วตลาดเนี่ยสะท้อนความแข็งแรงพอสมควรหรือเปล่านะในขณะที่หลายๆตลาดตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับฐานย่อมๆเกิดขึ้นหลังจากที่ขึ้นแรงๆก่อนหน้านี้นะหลังจากการพบปะของ2ผู้นำระดับโลกด้วยนะคะคุยกันค่ะกับคุณวราพรพิบูลคณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรคะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราเจอกันนะคุณวราพรพุธกลางสัปดาห์ค่ะภาพของตลาดดูเหมือนว่าตลาดพยายามจะประคองตัวนะในขณะที่หลายๆตลาดหุ้นทั่วโลกดูเหมือนว่าเขาจะมีการปรับฐานย่อมๆกันเกิดขึ้นเหมือนกันหลังจากเขาขึ้นร้อนแรงมากในก่อนหน้านี้นะคุณวราพรใช่ไหมคะ
5: ค่ะค่ะก็ถ้าเราดูนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าภาพรวมตลาดหุ้นโลกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงเนี้ยมันมีแรงกดดันค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะคะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเวลาที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนั่นก็หมายความว่าผลตอบแทนมันน่าสนใจมากกว่าในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวอัตราดอกเบี้ยมันก็ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีกระแส AI เข้ามานะคะทำให้ earning momentum ของบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะที่เราคุ้นๆหูกันเนี่ยนะคะมันปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องสนับสนุนการปรับขึ้นของราคานะคะแต่ว่าปีนี้เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจากเดิมเนี่ยที่บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับการลงทุนนะคะในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ปีนี้การลงทุนยังลงทุนมหาศาลอยู่แต่ว่าก็เริ่มเห็นนะคะว่าอาจจำเป็นที่จะต้องพึ่งแหล่งเงินทุนจากภายนอกมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะอ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยนะคะพออัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เลยตลาดต่างประเทศเราก็เลยเห็นการปรับแรงกดดันนะคะของการขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแต่บ้านเราวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างสวนทางนะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเดลต้าเนี่ยนำปรับตัวขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าคาดว่านะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะเก็งกำไรก่อนการประกาศนะคะผลประกอบการของ Nvidia นะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยเราก็อย่างที่เรียนมาหลายครั้งว่าเราเห็นสัญญาณเชิงบวกนะคะจากการที่เม็ดเงินการลงทุนนะคะใน FDI บ้านเราที่ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะจาก BOI เนี่ยมันเริ่มที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมนะคะมาโฟกัสที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า AI Data Center มากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภาพที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นโออีโคโนมีเนี่ยมันมีความเป็นมีอีโคโนมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เดต้าของเรายังมีโมเมนตัมปรับตัวขึ้นได้นะคะแล้วก็อย่างฮาน่าที่คนก็คาดหวังนะคะว่าสินค้าใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะน่าจะเป็น S curve ใหม่นะคะสำหรับตัวบริษัทได้นะคะส่วนนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังมองว่าปัจจัยภายในประเทศเองเนี่ยนะคะมันก็มีส่วนสนับสนุนอยู่พอสมควรนะคะก็จะเริ่มเห็นเราการคิกสตาร์ทนะคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานเนี้ยครม.ก็อนุมัติแล้วนะคะโครงการนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างใหญ่นะคะทั้งในแง่ของเม็ดเงินที่จะใช้นะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ย170,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะมาจากพระราชกำหนดนะคะการกู้เงิน400ล้านบาทนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีครอบคลุมนะคะคนทั้งหมดเนี่ยเกือบ43ล้านคนนะคะก็คือทั้งเป็นกลุ่มนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยที่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่ารอบนี้มันไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถ้าเราดูนะคะมันน่าจะเป็นในเรื่องของภาครัฐเองก็พยายามย้ำว่าอันนี้มันเป็นการบรรเทาผลกระทบนะคะจากการที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างกระจายนะคะก็คือเป็นรายเดือนละไม่เกิน 1,000 ใช้หมดไม่ยกข้ามเดือนนะคะแล้วก็จ่ายให้กับประชาชนเนี่ยรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็คือเพื่อประคองกำลังซื้อภายในประเทศนะคะว่าง่ายๆนะคะแล้วก็มันอาจจะมีโมเมนตัมกับเศรษฐกิจไทยนะคะไม่มากนะคะก็คือประมาณ 0.3% คือเม็ดเงินเนี่ยคิดเป็น 0.9% ของ GDP นะคะแต่ว่าเราคิดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะได้มาจากโครงการนี้มันอาจจะเพียงแค่ 0.3% นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเพียงแค่การบรรเทาภาระไม่ได้แบบออกมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกับคนละครึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ยังเห็นมาตรการภายในประเทศที่ประคับประคองนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยซีซั่นของการประกาศผลการดำเนินงานที่เพิ่งจบไปเนี่ยมันก็มีสัญญาณเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คื อกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันดีกว่าที่ตลาดคาดการประมาณ 7% นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ากลุ่มพลังงานและก็ปิโตรเคมีค่ะที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยชั่วคราวเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีหลายอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามันมีโมเมนตัมเชิงบวกแล้วก็ทำให้ตลาดเนี้ยปรับประมาณการกำไรทั้งปีเนี้ยขึ้นประมาณ 2-3% นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่เอื้อนะคะต่อการที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะขยับขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแต่ว่าด้วยแรงกดดันของบอนด์ยิลด์เนี่ยการขยับขึ้นมันก็อาจจะทำได้ค่อนข้างจำกัดนะคะมันคงไม่จะไม่ได้พุ่งแรงนะคะเหมือนกับหลายๆครั้งที่เราเห็นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
6: ค่ะแต่ขาในการที่จะลงนะหรือว่าเหวี่ยงลงเนี่ยมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะคุณวรพรแต่เราเห็นสัญญาณความพยายามยืนนะเหนือ 1,500 จุดความแข็งแรงของเซตในรอบนี้ค่ะคุณวรพรคะ
5: ค่ะก็ต้องบอกว่าเราก็จับตาตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยเป้าหมายที่ทาง CDX มองเนี่ยค่ะของเซตในรอบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 1,566 จุดนั่นหมายความว่าอัพไซด์ก็จะเริ่มจำกัดและเหลืออยู่ประมาณ 2-3% นะคะการจะไปต่อได้มันก็คือจะต้องมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนเพิ่มนะคะอย่างเช่นสงครามจบราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าดาวไซด์มีไหมนะคะต้องบอกว่าอัพไซด์เริ่มจำกัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนในช่วงระยะนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นต้องเลือกลงทุนมากขึ้นนะคะคงจะต้องเลือกเป็นรายหลักทรัพย์แล้วก็เป็นกลุ่มมากขึ้นเป็น selective buy ไม่ใช่แบบว่าซื้ออะไรก็ขึ้นได้หมดนะคะกลุ่มที่เราดูเนี่ยนะคะในระยะสั้นก็จะมีกลุ่มธนาคารที่เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เราเชื่อว่าน่าจะมีความแข็งแรงเพราะได้ประโยชน์จากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศที่จะได้รับผลประโยชน์โดยอ้อมนะคะเพราะว่าการใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยมันจะไปที่ร้านค้าในระดับกลางยานะคะแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะได้ประโยชน์โดยอ้อมก็คือว่าพอร้านค้าเหล่านี้เขาเริ่มขายของได้เดินไปต่อได้เนี่ยเขาก็จะกลับมาซื้อวัตถุดิบนะคะกับหลายๆบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดนะคะอันนี้ก็เป็นก็จะได้ประโยชน์โดยอ้อมจากโครงการนี้ค่ะ
6: ค่ะโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าสัญญาณก็ถือว่ายังเป็นเชิงบวกนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะคุณวรพรในมุมมองแต่คงต้องมอนิเตอร์กันนะเพราะว่าช่วงนี
5: ้ยังเป็นเชิงบวกแต่อัพไซด์เริ่มจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการบ้านในเรื่องของตัวหุ้นมากขึ้น
6: ค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมามอนิเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวรพร
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันในที่คุณวรพรบอกเลยนะคะก็ยังมีแรงส่งอยู่นะคะแต่ว่าอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดเพราะว่ามองเป้าหมายในรอบนี้ไว้ที่คุณวรพรบอกเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยนะคะ 1,560 จุดนะวันนี้ 1,520 จุดก็เหลืออัพไซด์ไม่เยอะแล้วนะคะก็คงต้องรอดูปัจจัยอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะถ้าปัจจัยภาพใหญ่นะสงครามยุติหรือใดๆนั้นก็มีโอกาสค่ะที่ตลาดจะขยับปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่เกิดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดแล้วเหมือนกันนะก็คงต้องพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวแล้วก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะก็จะมีน่าจะมีบทบาทสำคัญด้วยนะคะในการที่จะกระตุ้นนะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจนะแล้วก็ตุ้นในบางอุตสาหกรรมด้วยนะคะก็คงต้องติดตามกันค่ะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันพุธแบบนี้นะคะอีกสักครู่นึงเราจะพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่สนใจนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะด้านภาษีเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคุณเคยสงสัยไหมค่ะว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนนะคะแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านเขาผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่นะคะพบกับรายการ CEO Cozy ค่ะรายการที่จะพาคุณบุกอาณาจักรส่วนตัวของเรา CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังนะคะนั่งคุยแบบชิลๆเลยค่ะสไตล์Cozyที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมนะคะแต่ว่าจะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนจริงๆของพวกเขาค่ะรายการนี้นะคะจะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานคือการพักผ่อนนะคะมาเติมพลังใจพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใ
4: ใหญ่นั้นเริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะก็สามารถกดติดตามนะคะ Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะที่ช่อง YouTube Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy นะคะก็ไปติดตามได้นะคะกับเชิญน่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: และ Women and Money วันนี้นะคะหัวข้อเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะ5กลุ่มที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษเอ๊ะหลายๆคนเริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วหรือเปล่านะคะจะมีช่องทางไหนบ้างนะคะกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะเรื่องภาษีแบบนี้ก็กับแขกรับเชิญพิเศษของเราท่านนี้เลยค่ะคุณเชิดนะคะคุณพิชรัตน์เนียมบุปผาค่ะ Director IWS Well Advisory Limited และเจ้าของเพจนะคะผู้พิชาที่ปรึกษาธุรกิจแล้วก็การเงินพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองตอนนี้คุณเทิร์ดอยู่กับเราแล้วพร้อมพิการนะคะสวัสดีค่ะคุณเทิร์ดค่ะสวัสดีค่ะพิการค่ะ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทิร์ดดีคุณผู้ฟังนี่คนหนาวคนหนาวก็อยู่แถวนี้แหละ
4: คือหัวข้อเนี่ยนะคุณเทิร์ด5กลุ่มที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะปกติไม่มาคุยเนี่ยหลายๆคนก็จะร้อนๆหนาวๆอยู่แล้วนะคุณเทิร์ดพอแบบนี้เนี่ยเริ่มแล้วมีกลุ่มไหนบ้างอยากรู้เลยนะคุณเทิร์ดค่ะ
8: ค่ะเดี๋ยวจะเล่าภาพรวมให้ฟังด้วยนะคะหลายคนจะได้คิดตามว่าเอ๊ะในกลุ่มไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
4: ค
8: ่
4: ะ
8: อย่างแรกเลยอันนี้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าที่สัมภาระมองว่าจะสามารถครอบคลุมได้หลายอาชีพนั่นคือแพลตฟอร์มพันล้านค่ะ
4: ค่ะ
8: การที่ให้แพลตฟอร์มพันล้านส่งข้อมูลให้กับกรมสัมภาระอันนี้ถือว่าโดนค่อนข้างครอบคลุมนะคะเพราะอะไรเช่นถ้าเป็นแนวยูทูบเบอร์อินฟูออนไลน์จริงๆนี่ไม่ใช่5กลุ่มแล้วนะแค่ข้อแรกนี่ก็แทบจะ
7: กวาดเยอะนะ
8: กวาดหมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างช่องทางแบบ TikTok Shopee Lazada นะคะพวกนี้โดนหมดหมายความว่ากลุ่มนี้ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรทั้งหมดนะคะรวมไปถึง LINE MAN Grab Airbnb นะคะลองคิดภาพว่าถ้ากลุ่มนี้ส่งข้อมูลให้แสดงว่าทุกร้านค้าแม้แต่ร้านเล็กๆจริงๆแล้วตอนนี้สหกรณ์ได้ข้อมูลหมดแล้วนะคะแล้วอันนี้มันจะมากกว่าในเรื่องของธุรกรรมลักษณะพิเศษเพราะว่าธุรกรรมลักษณะพิเศษเนี่ยมันคือยอดรับ400ครั้งและยอด2ล้านหรือยอดรับ 3,000 ครั้งสมมุติว่าเข้าเงื่อนไขสรรพากรเรียกยังสามารถดีแคลร์ได้อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้โอนกันเองนะอันนี้โอนไปทำบุญนะอันนี้โอนให้น้องนะอันนี้แม่โอนมานะยังดีแคลร์ได้แต่ถ้าเป็นจากแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือรายได้เลยนะคะมันไม่สามารถดีแคลร์ได้ว่าอันนี้ไม่ใช่รายได
4: ้ค่ะ
8: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าขายมาได้100บาทเอาง่ายๆเอา100บาททางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะระบุเลยว่าเขามีค่าธรรมเนียมกี่บาทเช่นสมมติว่าเขามีค่าธรรมเนียม25บาทเขาแค่ดีแคลร์แค่นี้ว่าเขามีรายได้แบบนี้เขามีค่าธรรมเนียมเท่านี้สรรพากรสามารถตีกลับได้ทันทีเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยจะได้รายได้จากแพลตฟอร์มเนี่ยเท่าไหร
4: ่ค่ะ
8: แสดงว่าเขาจะรู้ทันทีว่ารายได้ที่ได้รับเนี่ยคือ75ค่ะนะคะเอาข้อแรกก่อนค่ะอันนี้มีคำถามใหม่ข้อแรกเพราะว่าจริงๆข้อแรกโดนแบบแทบจะหมดเลยนะคะ
4: ค่ะเพราะว่าจริงๆที่เคยคุยกับคุณเทิร์ดนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนของรายได้เนี่ยสรรพกรถ้าเราทำดีไมแท็กเนี่ยก็คือเข้าเลยเนาะคุณเทิร์ดแต่ว่ากลุ่มเนี้ยช่วงที่ผ่านมาแพลตฟอร์มรายได้จากแพลตฟอร์มต่างๆยังไม่เข้าแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสรรพกรยังไม่ได้รับข้อมูลถูกไหมคะคุณเทิร์ดเราต้องเน้นย้ำอันนี้อีกครั้งนึงเพราะหลายๆคนจะคิดว่าสรรพกรยังไม่เห็นหรอกเพราะไม่เห็นข้อมูลมันโชว์ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารายได้อื่นๆบางทีมันโชว์แล้วเนาะคุณเทิร์ดใช่ไหมคะรายได้งานอิสระอะไรต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจะโชว์เข้ามาแล้ว
8: ถูกต้องค่ะอันนี้คือเริ่มสรรพากรเริ่มก็คือ1มกราคม2567
4: ค่ะ
8: แสดงว่ารายได้ที่ได้ตั้งแต่1มกราคม2567เป็นต้นมาเนี่ยได้ถูกส่งเข้าไปแล้วนะคะ
4: ค่ะ
6: โอเคเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจว่ายังไม่เห็นขึ้นเลยแสดงว่ายังไม่ได้ส่งหรือเปล่าไม่เขาส่งไปแล้วแหละเนาะเขาเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาในระบบเท่านั้นเองนะ
8: ใช่ค่ะแล้วเขามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ
6: คะ
8: ที่เราเจาะอันนี้เยอะๆอันแรกแล้วดึงขึ้นมาอันแรกเลยเพราะจริงๆอ่ะอย่างไลน์แมนอย่างแกร็บเนี่ยแสดงว่าแม้ร้านค้าเล็กๆก็แล้วแต่ก็โดนจริงๆเขาได้ข้อมูลไปหมดแล้วนะคะทั้งสัมภาระได้ข้อมูลไปหมดแล้วค่ะ อันแรกเลย หลายคนนะพอทำคลิปทางช่องเธอทำคลิปเรื่องเนี้ยหลายคนก็จะเข้ามาบอกว่าเนี่ยอาชีพนี้ก็ยังไม่เห็นโดนเลยคนนั้นก็ยังไม่โดนคนนี้ก็ยังไม่โดนก็มีหลายคนก็จะบอกคนนี้ก็ไม่โดนอ่ะรอแป
7: ๊บรอแป
8: ๊บคือเขากำลังคือจริงๆข้อมูลอาจจะเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รู้แบบเนี้ยค่ะแล้วถ้าไม่ได้เกิดกรณีอะไรมากมายอาจจะไม่โดน
6: เขาจะยอมหลังไหมอย่างนี้เราต้องมอบตัวไหมคุณเธอเราเคยคุยกันเรื่องมอบตัว
8: ใช่
6: เราต้องมอบตัวเมื่อไหร่คะถ้าบางคนยังไม่ได้คีย์ในช่วงเพราะว่าสมกรได้ข้อมูลนะจะตั้งแต่ปี67ใช่ไหมคะที่ส่งข้อมูลแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี67มาเราไม่ได้ยื่นอ่ะเรายังไงดีคะคุณเธอถ้าให้คำแนะนำก็กังวลเรื่องย้อนหลังอะไรกันด้วยอะไรเงี้ยคุณเธอคะ
8: ใช่ค่ะก็คืออันนี้ตอนเธอไปเรียนกับสมกรอ่ะสมกรบอกว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้สมกรอ่ะมีสิทธิ์ย้อนหลังคุณแค่2ปีสมกรพูดคนก็จะถามว่าทำยังไงสรรพากรถึงมีสิทธิ์ย้อนหลังแค่2ปีสรรพากรก็บอกว่าเพียงคุณยื่นรายได้แล้วสรรพากรพูดเองว่าต่อให้คุณยื่นไม่ครบ
7: คุณ
8: เพียงคุณยื่นรายได้ต่อให้คุณยื่นไม่ครบสรรพากรก็จะมีสิทธิ์ตรวจคุณแค่2ปีแต่เมื่อเขาตรวจแล้วพบว่ามีประเด็นปัญหาเขาสามารถย้อนหลังได้มากสุดแค่5ปีอันนี้สรรพากรพูดนะว่ามากสุดแค่5ปีแต่ถ้าคุณไม่ยื่นเลยและสรรพากรจับเองจับได้เองเขามีสิทธิ์ย้อนหลังคุณได้10ปีย
6: าวเลย
8: ใช่ดังนั้นสรรพากรก็เลยบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาตรวจสอบคุณแค่2ปีได้ไหมโดยคุณยื่นรายได้แล้วตรวจสอบใน2ปีนั้นว่าเอ้ยคุณยื่นแล้วมันโปร่งใสมันไม่มีประเด็นจริงๆเขามีสิทธิ์เข้าตรวจคุณแค่2ปีนะคะในเคสลูกค้าของเธอดาเธอเคยเจอกรณีว่าสรรพากรตรวจแล้วพบสิ่งที่น่าสงสัยเขาขอสเตทเมนต์ย้อนหลัง5ปีอันนี้เราก็เลยเห็นภาพปฏิบัติจริงๆว่าเออจริงฮะถ้ามีข้อต้องสงสัยเขาก็ไปได้สุดแค่5ปีเขาไม่ได้สามารถย้อนในธุรกรรมเราทั้งหมดใน10ปีย้อนหลังได้แบบนี้ค่ะ
6: ค่ะโอเคแต่ความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือตัวเลขที่เขายื่นน่ะมันคือตัวเลขถ้าเป็นการค้าขายมันคือตัวเลขรายรับเลยก็คือตัวเลขยอดขายเลยถูกไหมคะคุณเทิร์นไม่ใช่ตัวเลขกำไรด้วยเนาะใช่ไหมประเด็นนี้คุณเทิร์นอยากจะให้คำแนะนำใครที่เนี่ยกำลังทำธุรกิจหรือค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมไหมเป็นทริคอะไรเพิ่มเติมไหมคุณเทิร์น
8: อยากให้คำแนะนำค่ะว่าคนน่ะกลัวภาษีเพราะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจกลัวก็เลยหลบไปเลยอันนี้ก็เจอเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วว่ารายได้ประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าเชิงพาณิชย
6: ์
8: มันเป็นรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ทันทีเลย
6: 60%
8: หรือหักตามจริงถ้าคุณเก็บหลักฐานครบแสดงว่ายกตัวอย่างเลยว่าคุณมีรายได้1ล้านบาทเป็นราย1ล้านบาททันทีที่คุณยื่นเนี่ยคุณได้หักค่าใช้จ่ายตามประเภทเงินได้เหมาสมมติคุณเหมาหายไปเลย60ก็คือหายไปเลยหักไปเลย600,000
6: ค่ะ
8: เหลือ400,000ตั้งต้นก่อนซื้อค่าลดหย่อนจริงๆ400,000เนี่ย150,000ได้รับการยกเว้นคุณจะเหลือรายได้ที่นำมาคำนวณน่ะแค่200,000กว่าบาทเอง200,000กว่าบาทสมมติคุณซื้อค่าลดหย่อนหรือคุณไม่ซื้อคุณเสียแค่ฐานประมาณ 10% เองซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะทีนี้หลายคนไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ยื่นดีกว่าแบบนี้ค่ะแต่จริงมายื่นเนี่ยแล้วบริหารดีๆเนี่ยแค่ไม่เสียภาษีเลย
6: ค่ะอ๋อโอเคอัน
8: นี้ก็อยากเชิญชวนอยากเชิญชวน
6: แล้วก็เขามีตัวหักลดหย่อนเนาะมีแบบว่าเขามีตัวหักลดหย่อนหลายตัวตัวยอดเนี้ยพอหักแล้วหักไปหักมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหลือเยอะน่ากลัวเท่าที่เรากลัวตอนแรกหรอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณเธอ
8: สมมติว่าคุณหักส่วนตัวไปอีก60,000
6: ค่ะ
8: นะคะคุณมีลูกคุณหักไปอีกสมมติ30,000อย่างเงี้ยเหลือรายได้ที่คำนวณที่จะเสียภาษีจริงแทบไม่เคยคำนวณนะเป็นหลักหมื่นนิดๆเท่านั้นเองรายได้1ล้านบาทยื่นภาษีคุณเสียภาษีหลักหมื่น จะหลงทำไมจริงๆมันสามารถบริหารได้จริงๆนะคะ
6: ค่ะ
8: อันนี้ก็บอกเพราะว่าในกลุ่มนี้ดูเหมือนเงียบๆแต่มันเป็นเครื่องมือที่สัมภาระจับได้เยอะมากอะค่ะมันกระจายทุกแทบจะทุกอาชีพในณตอนนี้นะคะจริงๆมากกว่ากลุ่ม5อาชีพละยูทูบเบอร์โดนไหมอินฟูโดนไหมออนไลน์โดนไหมโดนหมดนะคะร้านขายอาหารโดนไหมโดนหมดพวกแกร็บโดนไหมแท็กซี่โดนไหมโดนหมดจริงๆข้อมูลมากกว่ากลุ่ม5อาชีพละข้อมูลจริงเข้าไปหมดแล้วหลายคนที่คิดว่าเอ้ยคนนั้นก็ยังไม่ต้องกลัวคนนั้นก็ยังไม่โดนคนนี้ก็ยังไม่โดนอาชีพนั้นก็ยังไม่โดนไม่ต้องกลัวนะคะตอนนี้เริ่มเข้าระบบเกือบหมดแล้วค่ะ
7: รอพบ
6: แต่นี่กลุ่มจริงๆแค่กลุ่มแรกอะแพลตฟอร์มพันล้านก็ไปทุกกลุ่ม
8: มันเกินห้าละมันเกือบจะใช
6: ่ไปทุกกลุ่มอาชีพแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทุกคนผ่านตรงนี้แทบจะทั้งสิ้นเลยเนาะพี่การส่วนใหญ่นะปัจจุบันนะใช่ไหมคะ
8: ถูกต้องทีนี้สมมติว่าอันแรกยังไม่ครอบคลุมอันแรกยังไม่ครอบคลุมเนาะก็มาต่ออันที่สองอันที่สองถามก็บอกว่าไม่ต้องกลัวถามก่อนเนี่ยอย่างที่เคยบอกหลายรอบแล้วดีลทั้งกรมที่ดินดีลทั้งการไฟฟ้าดีลทั้งการขนส่งดีลหมดเลยแพลตฟอร์มเมื่อกี้ก็ดีลความว่าดีลแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆอ่ะคนที่มีรายได้สูงแต่ยื่นรายได้ต่ำคนที่มีรายได้สูงแต่ยื่นรายได้ไม่จริงจริงๆอ่ะถ้าวันนึงโดนตรวจสอบอ่ะคุณหนีไม่รอดเลยเพราะว่ารายได้สูงแต่ยื่นต่ำแต่ว่าคุณซื้อรถหรูคุณซื้อบ้านหลังใหญ่อย่างเงี้ยคือคุณช้อปปิ้งออนไลน์ค
7: ุณ
8: ดึงออกปะคะ
6: เห็นหมดเนาะเห็นข้อมูลมีเป็นบิดการใหญ่ที่เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราละแล้วทำไมรายได้แค่นี้ตอนยื่นมาแค่นี้แต่ว่าเวลาไปจับจ่ายใช้สอยทำไมแบบรูรามาเฮาอะไรอย่างงี
8: ้ใช่อันนี้คือโอเคถ้าเกิดสัมภาระไม่เข้าตรวจสมมติน้ำไม่เข้าตรวจคุณก็อาจจะไม่โดนยังไม่โดนแต่ถ้ามันมีความต้องสงสัยแล้วโดนเข้าตรวจจริงๆอ่ะคุณคิดว่าเขาไม่มีข้อมูลหรอคือแบบเขาเก็บข้อมูลครบนะคะอย่างที่เคยบอกเสมอว่าถ้าเกิดเขาตีจากรายได้ไม่ได้เขาจะตีจากรายจ่าย
6: รายจ่าย
8: ใช่แล้วเขาตีรายได้ไม่ได้เขาจะตีจากราย
7: เยอะช็อปเยอะ
8: ใช่เนี่ยตอนนี้ข้อมูลคุณที่คุณช้อปปิ้งคุณอะไรเขาตอนนี้แพลตฟอร์มพันล้านเข้าไปหมดแล้วคุณคิดว่าค่าข้อมูลของคุณที่คุณใช้จ่ายเขาไม่เข้าหรอมันก็เข้าไปหมดแล้วอะค่ะ
7: ค่
8: ะอันนี้เราจับมาสองอันนี้ก็กวาดมากกว่า กลุ่มแล้วเนี่ยกวาดไปเกลี้ยงเลย ใช่แค่สองข้อนะคะ
6: ค่ะ
8: ขอข้อที่สามเนี่ยคือกลุ่มเจ้าของกิจการ
7: อ
8: ันนี้ก็สุดเจ้าของกิจการเพราะอะไรรายได้ไม่สอดคล้องอันนี้ก็เป็นหยิบอีกแล้วรายได้ไม่สอดคล้องแล้วเขาก็สามารถเช็คกลับได้ว่าคือมันไม่สมเหตุสมผลงบเอาเป็นว่างบเนี่ยงบการเงินไม่สมเหตุสมผลรายได้ไม่สอดคล้องกับรายจ่ายหรือหลายคนน่ะเปิดบริษัทมา5ปีแล้วยังขาดทุนอยู่เลยแบบเนี้ย
6: ค่ะ
7: มันน่าสงสัยแล้วเนาะ
8: โอ้โหคือเธอได้เคยดูงบหลายคนมากเลยแล้วเธอก็ถามเขาว่าถ้าคุณสวมหมวกสรรพากรเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะไม่สงสัยงบอีกเหรอ
6: คือคุณจะไม่สงสัยคุณต่อเนื่องแล้วคุณสามารถดำเนินธุรกิจมาได้แบบนี้ได้ไหม
8: ใช่คือไม่ต้องคิดแบบซับซ้อนไม่ต้องมีความรู้เยอะมากคือเราแค่ดูงบธรรมดาหรือบางคนรายได้แบบเยอะมากหลายสิบหลายร้อยล้านแต่รายจ่ายก็หลายสิบหลายร้อยล้าน
6: ค่ะหากรายได้
8: ร้อยล้านกำไร400,000อย่างเงี้ยมัน make sense ไหมมันดูไม่ make sense ก็กลุ่มนี้ก็เต็มที่เลยค่ะจริงๆเขามีเครื่องมือในการตรวจสอบเยอะมากนะคะก็ให้รู้เอาไว้เลยว่าถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการแล้วไม่เคยดูงบตัวเองเลยให้ไปดูงบตัวเองซะแล้วสวมหมวกสัมภาระว่าถ้าคุณเป็นสัมภาระคุณเชื่องบคุณไห
6: ม
8: คุณดูว่ามันเอฟเซนหรือเปล่า
6: ค่ะ
8: นะคะ
7: โอ้
8: แล้ว
7: ใช่บางคนซ่อนจนลืมไงว่าเราควรจะมองจากอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
8: ใช่ เอาง่ายๆเลยคือคุณลองมองในฐานะคนนอกที่ไม่ใช่ที่คุณไม่ใช่เจ้าของอ่ะคุณลองมองแล้วคุณดูว่างบมัน make sense ไหมหล
6: ัง
8: ทำธุรกิจมา10ปีกำไรแสนเดียวทำมาได้ยังไงคือคุณทำธุรกิจนั้นมาได้ยังไงมันแบบไม่ make sense สุดๆอันนี้ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ค่ะเขารู้นะคะแล้วพวกเงินกู้ยืมกรรมการสูงสูงมากๆเลยเนี่ยเขาก็รู้เงินกู้ยืมกรรมการเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณดึงเงินออกเราไม่มีหลักฐานแบบนี
6: ้
8: ก็หลายคนเจ้าของก็คิดว่ากระเป๋าเราเนาะเงินเราทั้งบริษัททั้งส่วนตัวก็เงินเราหมดก็ดึงออกสนุกสนานถามว่าเคยดูงบไหมไม่เคยดูนะคะก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มแน่นอนเป็นกลุ่มเพ่งเล็งอยู่แล้วค่ะ
6: ค่ะเพราะว่าตรวจเช็คตรวจสอบได้ไม่ยากอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้เพราะว่าดูแค่งบก็สะท้อนหลายๆอย่างแล้วแล้วจะตรวจสอบลึกลงไปก็จะเห็นแล้วใช่ไหมก็จะตามได้ไม่ยากสำหรับกลุ่มเจ้าของกิจการโอเคค่ะ
8: สมมติว่าสมกรเข้าเช็คสต็อกบวมสต็อกคือไม่มีสต็อกแล้วสต็อกหายไม่มีสต็อกแต่รายได้ไม่เข้าสต็อกไม่ตรงเขาถามว่าเขาเข้าเช็คได้ไหมเขาเข้าเช็คได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเจ้าของกิจการอยากจะพูดหลายรอบเลยว่าอย่าทำแต่งานกลับไปดูงบด้วยนะคะหลายคนไม่เคยเห็นงบตัวเองเลยไม่เคย
6: แต่ว่าให้บัญชีเนี่ยให้สำนักงานบัญชีให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการทุกอย่าง
8: ไม่เคยดูงบตัวเองเลยบางทีบางคนเนี่ยดูงบตัวเองพร้อมกับเธอเลยเพราะว่าเธอเปิดของกรมพัฒน์ได้ข้อมูลมันออนไลน์อยู่แล้วเขาเห็นงบตัวเองพร้อมกับเธอเลยเธอยังงงเอ๊ะเขาเป็นเจ้าของนะเขาไม่เคยเห็นงบตัวเองเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะก็เป็นกลุ่มที่ใครฟังอยู่เป็นเจ้าของกลับไปดูงบตัวเองค่ะ
6: ค่ะ
8: ถ้าไม่เคยดูก็ดูซะว่ามันมีความ
7: เป็นยังไงบ้าง
6: ค่ะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยถ้าโดนย้อนหลังพอเป็นธุรกิจเนี่ยก็มหากาพย์อยู่ใช่ไหมคะ
8: มหากาพย์มันไม่ได้โดน
6: ด้วยสำหรับเม็ดเงินที
8: ่มันไม่ได้โดนแค่นี้มันโดนแวดด้วยเบิ้ลแวดแวดนี้อ้วกเลยนะคะโดนแวดด้วย
6: ค่ะ
8: โดนเยอะเลยค่ะโดนแวดโดนหลายๆอย่างเลยของกลุ่มเจ้าของกิจการนะคะก
6: ็
8: ให้เข้าไปดูงบตัวเองด้วยค่ะ
6: เพราะฉะนั้นฝากไว้เพราะจริงเคยเห็นเหมือนกันเนาะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วมาเจอประเด็นเรื่องภาษีย้อนหลังโดยเจ้าของไม่รู้เลยอาจจะมีฝ่ายบัญชีหรือให้ใครจัดการแล้วโหต้องมาโดนย้อนหลังอ่ะพี่การบางคนเนี่ยโดนจนชนิดที่แบบมันมีผลต่อสะเทือนถึงความมั่นคง
8: ล้มไปเลยค่ะหลายคนก็คือทำกิจการไม่ได้เลยล้มไปเลยนะคะล้มไปเลยแล้วก็หลายคนน่ะที่ไม่เคยดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหลายอาชีพอะอันนี้ไม่ใช่เจ้าของอย่างเดียวแล้วหลายอาชีพอะไม่เคยดูต้นทุนไม่เคยดูรายจ่ายบางทีทำไปทั้งที่ไม่เห็นต้นทุนไม่เห็นภาษีก็ต้องบริหารให้ดีนะคะกลุ่มพวกนี้ก็มีเยอะมากเลยหลายคนเธอไปเข้าดูเนี่ยถ้าเสียภาษีจริงๆนี่ถ้าไม่มีรายได้เหลือเลยนะไม่มีรายได้เหลือเลยแบบนี้นะคะ
6: ค่ะโอเคนี่ไปละสามกลุ่มเนาะคุณเทิร์ด
8: เรื่อง
6: ของ
8: เรายังมีเวลา
6: เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันคุณเทิร์ด
7: ต่อ
6: แล้วก็ใครที่มีคำถามเรื่องภาษีนะจะฝากคุณเทิร์ดก็ฝากมาได้ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube พี่ช่อง Thinking Radio เดี๋ยวช่วงหน้ามีเวลาส่งต่อคุณเทิร์ดให้นะคะเราเป็นกลุ่มเพ่งเล็งหรือเรากลัวอะไรยังไงก็สามารถ
8: ถามได้เลย
6: จะได้เคลียร์ให้ชัดเจนเน
7: า
6: ะใช่ไหม
7: พี่ว่าพี่เจอส่วนใหญ่นะเทิร์ดบิว
8: ค่ะ
7: คือเหมือนคนไม่ได้เข้าสู่ระบบมานานอะ
8: ค่ะ
7: เจอเยอะมากเลยแล้วจะตีรถเข้าระบบจะเข้าอะไรก็กล้าก
6: ลัวไปหมดกลัวไปหมดด้วยคุณเออกลัวพอมาเข้า
7: อะไรอย่างเงี้ย
8: เดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคนก็ถามกันเยอะมากว่าถ้าเกิดเขาอยากมอบตัวเขากลัวไปหมดเลยเขาจะทำยังไง
7: เออ
6: ได้ค่ะพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
9: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
10: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
11: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวทีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกง

0: อยระดับประเทศพร้อมพาคุณเข้าครัวประเดิมเมนูยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะในช่วง Women and Money ค่ะวันนี้เราคุยกันนะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนะคะคุณเทิร์ดค่ะคุณพิชรัตน์เนียมบุพภานะคะ Director IWS Well Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจคู่พิชชาที่ปรึกษาธุรกิจแล้วก็การเงินนะคะเบรกที่แล้วก็ไปสำหรับ5กลุ่มที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะก็ไปแล้ว3กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือแพลตฟอร์มพันล้านหัวก็ครอบคลุมเยอะมากนะคะอินฟลูยูทูบเบอร์การค้าขายออนไลน์ทั้งหลายและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จับทางด้านของรายจ่ายนะกลุ่มช้อปปิ้งที่ดินเชื่อมโยงข้อมูลหมดแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มเจ้าของกิจการนะคะเดี๋ยวไปว่ากันต่อแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยเข้าสู่ระบบหรือไม่เคยยื่นรายได้บางกลุ่มที่เขาเพ่งเล็งเนี่ยจะทำยังไงจะมอบตัวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับคุณเทิร์ดกันนะคะสวัสดีครั้งค่ะคุณเทิร์ดครับพี่การค่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวเราต่ออีก2กลุ่มนะคุณเทิร์ด
3: ที่
2: ไปแล้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วจากสองกลุ่มแล้วหลังจากนั้นใครจะอยากมอบตัวค่อยคุยกัน
4: ได้ค่ะได้ค่ะก็อีกกลุ่มนึงค่ะก็คือกลุ่มธุรกิจเงินสดค่ะธุรกิจเงินสดเนี่ยหลายคนมองว่าไม่น่ากลัวเพราะว่าเราเป็นเงินสดหลายคนมองแบบนั้นแต่จริงๆตัวสรรพากรเองเนี่ยก็มีการเพ่งเล็งมีการเพ่งเล็งนะคะในธุรกิจเงินสดอันนี้บอกไว้ก่อนเลยโดยที่ถ้าเกิดวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดว่ามีกลุ่มไหนบ้างแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งสรรพากรสุ่มตรวจธุรกิจนี้นะที่เป็นเงินสดนะคะคุณจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีให้สอดคล้องอันแรกคือสุ่มตรวจอันที่สองที่เจอเยอะมากในธุรกิจกลุ่มนี้คือแจ้งเบาะแสมีคนแจ้งเบาะแสในกลุ่มนี้นะคะครั้งก่อนเราก็เคยคุยกันวิกันยังจำได้ว่าสมมติเราไปกินร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่สามารถจ่ายบัตรได้ไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถอะไรได้เลยเราจะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น
2: เท่านั้น
4: แบบเนี้ยเชื่อไหมว่ามีหลายคนแจ้งเบาะแสเพราะว่ารู้สึกว่ากลุ่มนี้หลบ
2: ชัวร์ละไม่ชอบมาพักผ่อน
4: ใช่หลบเกินไปหลบเกินไปนะคะกลุ่มนี้โดนแล้วก็อย่างสมมติว่าเป็นคลินิกหมอฟันอย่างนี้ก็ได้กลุ่มนี้ก็โดนค่อนข้างเยอะนะคะถ้าจะจับเพราะจริงๆเวลายื่นรายได้อ่ะจะยื่นแค่ประมาณสมมติว่าได้รายได้10ล้านอาจจะยื่นแค่2ล้านแบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดสรรพากรสุ่มตรวจเนี่ยเขามีวิธีการเยอะมากนะคะเช่นมาแฝงตัวที่ร้านเลยแล้วนั่งดูเขาเรียกว่าดูคนเข้าคนออกดูรายการว่ามันมีการทำรายการอะไรที่เยอะเช่นสมมติว่าเป
2: ็
4: นการอุดฟันเยอะก็สามารถตีได้เลยว่าอุดฟันเนี่ยราคาเท่าไหร่วันหนึ่ง
2: คำนวณได้เลย
4: คำนวณกลับได้เลยถามว่ามีคนโดนยังมี
2: สรรพากรต้องมีฝ่ายพิเศษไหมเนี่ยคุณเธอช่วงหลังเพราะว่ามีการแข่งตัวด้วยแบบนี้
4: ถ้าเกิดมีการสุ่มหนึ่งสุ่มตรวจกับสองคือการแจ้งเบาะแสนะคะก็บอกกลุ่มนี้ไว้ด้วยค่ะธุรกิจเงินสดมีเยอะมากเลยนะธุรกิจเงินสดนะคะร้านทองก็น่าสงสัยร้านขายยาก็น่าต้องสงสัยร้านสปาร้านนวดทำเล็บพวกนี้เยอะมากทุกคนรู้เป็นธุรกิจเงินสดถ้าวันนี้คุณยังไม่โดนเข้าตรวจคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายเอาไว้ให้ดีนะคะเวลาแย้งหรือว่าอธิบายกับสรรพากรจะได้อธิบายได้นะคะกลุ่มนี้ก็น่าโดนเพ่งเล็งค่ะ
2: โอเคกลุ่มธุรกิจเงินสดนั่นเองนะ
4: ธุรกิจเงินสด
2: กลุ่มธุรกิจร้านค้าทั้งหลาย
4: ส่วนมากถ้าจะโดนก็คือ1โดนแจ้งเบาะแสนี้โดนเยอะสุดกับ2โดนสุ่มตรวจนะคะก็จะโดน2กรณีนี้
2: ค่ะถ้าดีแคลร์ไม่ได้ทำรายละเอียดบัญชีไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ครบถ้วนอันนี้ก็แน่นอนละก็จะสามารถจับปลอมผิดได้ใช่ไหมคะว่ารายได้มากกว่าที่ยื่นหรือใดๆก็ตามเน
4: า
2: ะ
4: คือเวลาที่เธอแนะนำลูกค้าเธอจะบอกแบบนี้ว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณน่ะสวมหมวกสรรพากรให้คุณสวมหมวกสรรพากรถ้าคุณสามารถดีแคลร์ได้มันคือโอเคถ้าคุณดีแคลร์ไม่ได้คุณตัวคุณเองยังต้องสงสัยตัวเองอันนี้ไม่น่ารอดนะคะ
2: ค่ะโอเคค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มไหนคะคุณเธอคะ
4: กลุ่มสุดท้ายกลายเป็นจับเบสิกละเรื่องของการเงินเข้าเงินออกสูงกลายเป็นยอดธุรกรรมลักษณะพิเศษนะคะกลุ่มนี้ก็กว้างแบบถ้าจะจับนี้เรียกว่ากว้างได้หลายกลุ่มเลยในลักษณะธุรกรรมลักษณะพิเศษอันนี้นะคะเพราะหลายคนณปัจจุบันก็ยังเข้าใจผิดคือ400ครั้งหรือยอด2ล้านหรือ 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคารหลายคนก็ยังไปเปิดเป็น account หลาย
2: ธนาคาร
4: ธนาคารเข้าใจไหมคะใน1ธนาคารอันนี้โดนแน่นอน
2: ค่ะ
4: เพราะว่าอันนี้เขาจับต่อธนาคารต่อปีถ้าหลายคนยังกระจายรับรายได้อยู
2: ่ก็ต่อธนาคารใช่ไหมคะคุณเพิร์ลบางคนบอกกันอย่างนั้นไปหลายธนาคารด้วยมีได้หลายธนาคาร
4: มีทั้งคนเข้าใจผิดด้วยก็คือคิดว่าต่อแอคเคาท์ก็เลยเปิดธนาคารเดียวแต่หลายๆแอคเคาท์อันนี้ก็ให้รู้ว่าข้อมูลได้เข้าไปแล้วค่ะได้เข้าไปแล้วนะคะได้เข้าไปแล้วหรือหลายคนเนี่ยรายได้สูงมากกระจายหลายธนาคารยังไงก็โดนก็ไม่พอนะคะกลุ่มนี้จริงๆถามว่าวันนี้ฉันยังไม่โดนจับเลยแต่ว่าให้รู้ไว้ว่ามันเป็นออโต้ของระบบธุรกรรมลักษณะพิเศษที่แบงก์พอถึงระบบเขาตั้งระบบอะค่ะพอถึงเกณฑ์เนี่ยส่งข้อมูลตรงให้สรรพากรเลยนะคะ
2: ก็
4: หลายคนก็น่าจะโดนแล้วแต่ว่ายังไม่โดนเรียกตรวจนะคะ
2: ค่ะ
4: ค่ะ
2: โอเคอันนี้ก็คือ5กลุ่มนะแพลตฟอร์มพันล้านกลุ่มที่ตามตรวจจับ
4: รายได้สูงแต่ไม่สอดคล้องอันที่
2: 2ค่ะอันที่3คือเจ้าของกิจการกลุ่มที่4คือธุรกิจเงินสดแล้วก็กลุ่มที่5คือยอดธุรกรรมลักษณะพิเศษนะจากจำนวนเรื่องของการโอนอะไรต่างๆนานาอ่ะอันนี้เพ่งเล็งแล้วก็เห็นข้อมูลเนี่ยได้ไม่ยากหลายคนฟังละฉันใช่แล้วแหละฉันเข้าละฉันเข้าแน่ๆแล้วนะคะจะทำยังไงดีคะคุณเทิร์ดบางคนอาจจะไม่เคยยื่นในส่วนรายได้ที่ว่ามาเลยหรือใดๆก็ตามแต่การมอบตัวที่คุณเทิร์ดบอกเนี่ยเราจะต้องยังไงดี
4: เบื้องต้นสมมติว่าจะเริ่มมอบตัวแล้วเบื้องต้นให้ไปทำดีๆว่าที่พูดที่เทิร์ดพูดมาทั้งหมดมีอะไรที่คุณเข้าระบบไปแล้ว
2: ค่ะ
4: เข้าใจใช่ป่ะคะเช่นบอกว่าธุรกรรมลักษณะพิเศษคุณโดนแล้วคุณรู้ว่าคุณโดนละสมมติว่าคุณทำมา5บัญชีคุณโดน2บัญชีไอ้2บัญชีอ่ะคุณต้องยื่นแล้วแหละเพราะมันเข้าไปแล้วเข้าใจใช่ไหมมันเข้าไปแล้วแล้วก็แพลตฟอร์มพันล้านเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณโดนทางช่องทางไหนคุณต้องยื่นละสรุปง่ายๆถ้าคุณจะเริ่มมอบตัวหลายคนก็บอกว่ารับไม่ได้ที่จะยื่นทั้งหมดก็พอทุกคนเข้าใจแหละสรรพากรยังบอกว่ายื่นบางส่วนก็ยังโอเคตัวสรรพากรเองก็ยังบอกแบบนั้นดังนั้นคุณดีแคลร์เลยคุณที่พูดมาทั้งหมดอ่ะคุณดีแคลร์เลยว่าอะไรที่มันเข้าระบบไปแล้วคุณยื่นแสดงว่าคุณมีรายได้ล้านหนึ่งคุณอาจจะเข้าระบบแค่ห้าแสนคุณยื่นห้าแสนก่อนคุณทยอยยื่นห้าแสนก่อนแล้วคุณทำตัวดีให้ดีที่สุดในสองปีนึกออกไหมคะปีนี้ปีหน้าคุณทำตัวให้มันดีที่สุด
2: ก็คือยืนตาม
4: ปกติใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าสรรพากรเข้าตรวจเนี่ยอย่างเบื้องต้นเขาตรวจย้อนแค่2ปีแค่2ปีถ้า2ปีมีเบาะแสเขาถึงตรวจ5ปีนะคะแสดงว่าถ้าเกิดคุณทำให้ดีใน2ปีคุณก็อาจจะโดนตรวจแค่2ปี
2: ค่ะ
4: เท่าที่สรรพากรมีข้อมูลในระบบ
2: ค่ะโอเคนี่มีคำถามมาคุณเทิร์ดเขาบอกว่าเขายื่นเมื่อปีก่อนหน้าแล้วยื่นไปนะคะก็เสียไปแหละเราก็เหมือนจะแล้วพอปีนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่เข้าระบบมึงก็เลยไม่ได้ยื่นเนี้ยปีถัดไปจะเป็นเป้าสังเกตหรือว่ายังไงดีก็ต้องกลับมายื่นแล้วตกลงไอ้ปีเนี้ยที่ไม่ได้ยื่นอ่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเข้าใจผิดไปเองว่าเหมือนแสดงว่าข้อมูลยังไม่เข้าหรือเปล่าเราไปยื่นก่อนอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะคุณเทิร์ดอันนี้มาจากแพลตฟอร์มพันล้านค่ะ
4: ถ, พลตฟอร์มพันล้านถ้าเช็คค่ะ1มกราคม2567ข้อมูลเข้าไปแล้วข้อมูลเข้าไปแล้วก็ลองดูว่ารายได้เยอะขนาดไหนถ้าไม่เยอะก็ยื่นเถอะค่ะถ้าไม่เยอะนะแล้วบริหารภาษีดี
2: ๆ
4: ถ้าไม่เยอะขนาดนั้นก็ยื่นแล้วบริหารภาษีดีๆ
2: ค
4: ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเยอะมากก็อย่างที่บอกถ้าคุณจะคือตอนเนี้ยจะพูดว่าลองเช็คลิสต์ดูว่าอะไรที่เข้าระบบแล้วอะต่อให้สรรพากรไม่มีข้อมูลอะคุณต้องยื่นเพราะจริงๆอะเขามีข้อมูลแล้วในระบบเขาแค่นั้นเอง
2: แล้วก็จริงๆชอบที่คุณเทิร์ดมากลางให้ดูว่าบางทีเราอะกังวลกันนะว่ามันจะเยอะมันจะอะไรแต่จริงๆมันก็จะมีส่วนของการหาค่าใช้จ่ายมีค่าลดหย่อนใดๆเข้ามาเพิ่มเติมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสียเยอะเท่าที่เราคิดเนาะถ้าไปเทียบกับเราต้องมาโดนย้อนหลังมาโดนเบี้ยปรับอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะคุณเทิร์ด
4: ใช่ค่ะจริงๆ คนที่จะโดนหนักๆก็คือมนุษย์เงินเดือนอันนี้โดนเยอะจริงแล้วบริหารยากมาก
2: ค
4: ่าคอมมิชชั่นที่เป็นวงเล็บ2 1สมอง2มือโดนเยอะจริงนอกนั้นเนี่ยถือว่าจริงๆสามารถบริหารได้หลายอย่างโดยเฉพาะเชิงพาณิชย์40ล้านเชิงพาณิชย์อันนี้มีลูกเล่นเยอะมากลูกเล่นนี้คือถูกนะไม่ผิดหมายความว่าสามารถใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงได้เหมาได้แบบนี้นะคะ
2: ค่ะโอเคมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณเธอสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่เหมือนกับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรายังไม่เคยยื่นเราทำอย่างที่คุณเธอบอกนะว่าเราก็มอบตัวก่อนได้เนี่ยมีอื่นๆอีกไหมคะที่จะแนะนำเพิ่มเติมคุณเธออ
4: ย่างแรกให้ไปทำ worst case เลยค่ะถ้าจะแนะนำนะให้ไปทำ worst case เลยว่าถ้าวันนี้คุณยื่นแล้วลองย้อนหลังไปสัก5ปีสุดๆเลยที่สุดเลยรายได้คุณหักค่าใช้จ่ายหักทุกสิ่งทุกอย่างคุณเสียภาษีเท่าไหร่ให้เห็นตัวเลขอันนั้นเอาไว้ให้ได้เห็นให้ได้ก่อนแล้วถ้าเกิดคุณมองว่าเอ้ย5ปีถ้าฉันโดนย้อนหลังจริงๆแล้วฉันมอบตัวแล้วคุณมองว่ารับได้วะเอาวะจะได้สตาร์ทกันใหม่แบบเนี้ยคุณก็ยื่นเลยเพราะสุดท้ายคุณอาจจะโดนแค่2ปีหรือคุณอาจจะไม่โดนเลยก็ได
2: ้ค่ะ
4: คำแนะนำนะไปทำตัวเลขตัวเองให้เห็นกับตาไปเลยว่าฉันจะยื่นทุกอย่างสมมติมันคือตัวเลขเท่าไหร่ที่คุณต้องเสียภาษีต้องลองดูค่ะ
5: ลองทำดู
4: ลองทำดูถ้าเห็นแล้วว่ารับได้เอ้ยก็โอเคนี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ยื่นไปเลยเพราะ worst case สุดๆก็คือตัวเลขที่คุณเห็นนั่นแหละมันก็ไม่ไปไกลกว่านั้นคุณก็ยื่นซึ่งบางทีคุณอาจจะโดนแค่2ปีก็ได้นะคะ
2: ค่ะการทำตัวเลขนี่แหละสำคัญมากเราจะเห็นภาพชัดเจนแล้วทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่คุณเธอบอกเนาะถ้าลุยแล้วก็ยื่นให้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมากังวลใจคุณเธอถ้าเป็น worst case อีกกรณีหนึ่งทำตัวเลขแล้วมันสูงมาก
4: สูงมากก็คืออย่างที่บอกว่าเราต้องเริ่มแยกแล้วระหว่างรายได้จริงกับรายได้ที่เข้าระบบถ้าคุณยังทำใจไม่ได้คุณก็ยื่นรายได้ที่เข้าระบบก่อน
2: ค่ะ
4: อันนี้ทุกคนรู้แหละเหมือนเธอจะมาบอกแต่มันง่ายมากรายได้ที่คุณรับเป็นเงินสดกับรายได้ที่คุณเข้าระบบอ่ะถ้าเบื้องต้นอ่ะคุณก็ตัดใจเอารายได้ที่มันเข้าระบบแล้วคุณรู้มันเข้าไปแล้วอ่ะคุณยื่นไปก่อน
2: ค่ะ
4: ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ มันลดโทษไปเยอะนะตั้งแบบ10ปีนะไอ้5ปีเนี่ย
5: เหลือ5ใช่มั้ย
2: ใช่
4: จาก10ปีเหลือแค่5ปีเองมันลดโทษไปเยอะค่ะ
5: เธอพี่ว่าอย่างนี้ประเด็นคือพอคนเขายังไม่ได้เริ่มต้นเลยอ่
4: ะ
5: เขาให้ความกลัวนำหน้าพอความกลัวนำหน้าเขาบางคนเลือกที่จะหลบต่อที่เจอน้องที่พี่เจอ
2: ค่ะ
4: บางคนรายได้ไม่เยอะเลยไม่รู้จะกลัวทำไมจริงๆถ้ายื่นนะเสียแค่หลักหมื่นเองจริงๆต้องลองทำค่ะเข้าไปในระบบสรรพากรก็ได้แล้วลองกรอกตัวเลขดูถ้ามันไม่มี Excel อะไรนะเราไม่รู้ไม่มีความรู้เราก็กรอกในระบบสรรพากรนั่นแหละเดี๋ยวมันหักอะไรทุกอย่างให้เองเราก็ลองดูว่าเรารับได้ไหมกับนี้นะคะ
2: จริงๆอีกเสียงหนึ่งนะคุณเธอที่หลายๆคนก็พูดกันมาเยอะโดยเฉพาะแบบว่าการค้าขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพันล้านเนี่ยก็คือโดนค่าธรรมเนียมไปก็เยอะแล้วเนา
4: ะ
2: แล้วก็จะเห็นเลยบางยอดขายเนี่ยบางทีบางเจ้าเขามีการเปิดเผยตัวเลขเนี่ยโดนหักไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวก็มาโดนประเด็นเรื่องของภาษีอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเธอถ้าเรามองลึกลงไปจะแนะนำยังไงดีสำหรับเราโดนค่าธรรมเนียมด้วยโดนภาษีด้วยแล้วถ้ามองในแง่บิสเนสมองในแง่ของการทำธุรกิจด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเธอ
4: การทำธุรกิจอะเธอบอกเสมอเลยว่าถ้ามาร์จิ้นประมาณ40ปะถือว่าโอเค
2: ค่ะ
4: มาร์จิ้นนะสำหรับเธอนะถ้าทำธุรกิจมาร์จิ้นประมาณ 40% เนี่ย ในหลายๆธุรกิจสามารถทำได้โดยว่าโอเค
2: ค่ะ
4: ดังนั้นหนึ่งในนั้นน่ะคุณต้องการในส่วนของภาษีไปแล้วด้วยแต่บริหารให้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในหนึ่งธุรกิจเนี่ยเธอบอกเลยว่าถ้าภาษีคุณเกิน 10% เนี่ยคุณเสียภาษีเกิน 10% ของรายได้เนี่ยคุณบริหารไม่ดีไม่ดียิ่งต่ำยิ่งดีเช่นเสียภาษี 3% แต่ถูกนะไม่ผิด 3% 5% ยิ่งดีเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นคุณทำใจไปเลยว่าเมื่อคุณมีรายได้คุณต้องเสียภาษี worst case สุดๆคือ 10% ของรายได
2: ้
4: ที่เหลือคุณคอนโทรลค่าใช้จ่ายเช่นคุณไปขายผ่านแพลตฟอร์มเสียอีก 35% สมมุติคุณก็คอนโทรลเรื่องคนฟิกคอสอะไม่เกิน60
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะคะทั้งหมดไม่เกินไม่ใช่ฟิกคอร์สนะค่าให้จ่ายโทษทีฟิกคอร์สบางส่วนแล้วก็ค่าใช้จ่ายผันแปรแล้วก็ภาษีประมาณ 60% คุณได้มาร์จิ้น40นี่หรูแล้วนะแล้วในหลายๆธุรกิจ 40% ก็อยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจภาษีคือต้นทุนค่ะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ว่าภาษีคือต้นทุนแต่คุณจะทำไงให้คุณบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพที่สุดเสียน้อยที่สุดแล้วถูกต้อง
2: ค่ะอันนี้สำคัญมาก
4: ใช่เธอเจอกี่คนเธอก็จะบอกคุณไปดูเลยธุรกิจคุณมาร์จิ้นเท่าไหร่คุณต้องบริหารให้ดีๆบางคนมาร์จิ้น 2% รายได้100ล้านมาร์จิ้น 2% เธอแบบเหนื่อยแทนนะ
2: ใช่
4: พนักงาน200คนเธอเหนื่อยแทนนะว่าเฮ้ยมันยังไงอะ
2: ค่ะ
4: กำไรแค่2ล้านบาท
2: โอเคอันนี้ก็ฝากไปถึงด้วยเนาะในยุคที่เอาเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีต้นทุนนี้เข้ามาเนาะมันจะเป็นเรื่องภาษีหรือค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้สูงเท่านี้ด้วยผ่านแพลตฟอร์มเดี๋ยวนี้ต้องปรับต้องลือกันใหม่เนาะวันนี้ขอบคุณคุณเทิร์ดมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเนาะพี่การคุณเทิร์ดนะคะว
4: ัน
2: น
4: ี
2: ้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
6: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เมื่อเวลา 10 นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟ

0: พราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายทีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายทีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกด้วยว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีก1รายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุ

0: ้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดกลับมาพบกันวันนี้วันพุธนะคะ20พฤษภาคม2569ค่ะก็ฝนยังตกอยู่นะคะวันนี้พรุ่งนี้หนักเลยค่ะหลายจังหวัดนะคะประมาณ 5-60 จังหวัดทั่วไทยนะคะส่วนใหญ่ก็ทั่วไทยเลยนะก็ไม่รู้จะส่วนใหญ่ที่ไหนภาคใต้นี่ก็หนักนะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะก็ชุ่มฉ่ำเนาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ดูแล้วเหมือนจะดีเนาะสำหรับในช่วงฤดูการเขาเรียกว่าทำนาแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของบรรดาอีกอาชีพหนึ่งอ่ะนั่นคือแม่ค้าบ่นกันอุบเลยนะคะเมื่อเช้าโอ้โหถ้าฝนตกอย่างนี้ตลอด2เดือนตายแน่ๆนะคะก็เดี๋ยวจะมีโครงการไทยช่วยไทย plusมาช่วยแล้วนะคะอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน43ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าของชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะที่จะเข้าร่วมโครงการตลอด4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนนะคะซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้เลยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ13.18 ล้านคน13,180,000คนประมาณนี้เนาะก็จะได้วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้รัฐให้ไปเลย 100% คุณไม่ต้องเติมเงินอะไรนะคะไม่ต้องเติมเงิน40อะไรเหมือนกับคนทั่วไปนะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยค่ะได้สิทธิ์อัตโนมัติเพื่อเอาไปซื้อสินค้าจากร้านไหนก็ร้านที่คุณซื้อของอยู่เดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมเดือนหนึ่งประมาณ300บาทก็ไปซื้อของได้เดือนละ 1,000 บาทโหได้เยอะนะ 1,000 บาทนี่ก็ได้ข้าวของข้าวสารไข่น้ำมันที่ต้องใช้เนาะน้ำมันน้ำปงน้ำปลานะคะเครื่องปรุงรสอะไรพวกนี้จำเป็นมากนะไอ้เครื่องปรุงรสเนี่ยทุกครัวต้องมีนะคะนี่ก็ซื้อได้เลยนะคะ 1,000 บาทแล้วก็ไอ้10ประชารัฐก็ยังอยู่นะคะวงเงินส่วนลดค่าซื้อค่าเติมแก๊สอ่ะแก๊สถุงต้มอ่ะ80บาทต่อคนต่อเดือนก็ยังอยู่แล้วก็จะมีวงเงินรวมค่าเดินทางของระบบขนส่งสาธารณะอีก750บาทต่อคนต่อเดือนก็ยังได้แล้วก็ยังจะมีมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำแต่ไม่ใช่ค่าน้ำด้วยค่าน้ำค่าไฟละกันค่าไฟนี่315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำก็100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะแล้วก็มีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการด้วยนะอันนี้ก็เติมเข้าไปอีก200ต่อเดือนอันนี้กลุ่มพิเศษนะคะส่วนกลุ่มคนทั่วไปที่แปลงจากคนละครึ่งก็จะมาเป็นไทยช่วยไทยเพราะว่ารับสนับสนุน 60% มันก็เลยเรียกคนละครึ่งไม่ได้เนาะประชาชนจ่าย40ค่ะอันนี้ก็วงเงินเหมือนกันนะคะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็จะได้ 4,000 บาทตลอดโครงการนะคะมิถุนายนถึงกันยายนจะเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์เช่นกันโอนเงินก็ผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะก็เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ คุณสมบัติของคนที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มนี้นะคะอายุ18ปีขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18คือเมื่อวานเมื่อวันที่18คือเมื่อวันจันทร์เขานับวันนั้นเนาะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่ผ่านมาอย่างเช่นโครงการก่อนหน้านี้คนละครึ่งพักคนละครึ่งเฟส1 2 3 4 5ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนคะแล้วก็เงื่อนไขในการไปใช้สิทธิ์เมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะวันที่1มิถุนายนก็เริ่มใช้สิทธิ์สแกนได้ตามร้านขายของทั่วไปร้านอาหารได้ร้านสินค้าทั่วไปได้นะคะร้านค้าเดิมนั่นแหละที่เขากดยอมรับเงื่อนไขนะตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนหรือร้านค้าใหม่ก็ลงทะเบียนได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่ที่อยากจะรับสิทธิ์ในโครงการนี้นะบางทีในเฟสที่แล้วอ่ะเมื่อช่วงปลายปีบางคนก็กลัวเรื่องภาษีแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนก็เปรียบเทียบชัดเจนว่าบรรยากาศการขายของเหงาค่ะเงียบเลยนะแม่ค้าขายไก่ทอดแถวบ้านอ่ะแกเงียบจริงๆนะนั่งหน้าเศร้าเลยเอาจริงๆซึ่งพอคนเขาไปสแกนจ่ายกับคนละครึ่งอ่ะเขาก็ต้องไปเลือกร้านที่เขารับบัตรนี้ก่อนใช่ไหมทีนี้พี่เขาไม่ลงทะเบียนอ่ะก็เห็นใจแต่ว่าพอหมดวงเงินนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อราคาปกติจากร้านที่ไม่ได้ลงยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะคะใครร้านค้าใหม่รอบนี้ตัดสินใจแล้วว่าไม่อยากอยู่แบบเงียบๆตลอด4เดือนก็เริ่มลงทะเบียนได้นะคะ25ถึง25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมในเดือนสุดท้ายก็ได้นะ2เดือนสิคะกรกฎาคม31กรกฎาคมแล้วก็เดี๋ยวไปใช้เดือนสิงหาคมกันยายนก็ได้นะคะได้หมดร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่25เดือนนี้เป็นต้นไปส่วนร้านค้าเดิมหรือร้านค้าใหม่ถ้าจะผูกประเภทฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะให้เริ่มตั้งแต่10มิถุนายนถึง30กันยายนข้อยกเว้นของโครงการนี้ไม่สามารถใช้กับร้านเสริมสวยได้นะคะอันนี้ชัดเจนเลยร้านนวดก็ไม่ได้ร้านเสริมสวยทำเล็บทำสปาทำผมไม่ได้เนี้ยเขาบอกมาชัดเจนแล้วการใช้จ่ายก็6โมงเช้าปุ๊บสแกนเลยจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะผ่านแอปเป๋าตังจีวอลเล็ตเท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะหลายท่านก็บอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวก็ทำได้อะไรอย่างนี้นะคะมันทำได้แต่ก็เสี่ยงบอกตรงๆนะไม่ใช่ว่าวันนี้คุณไปสแกนบอกว่าซื้อของละแล้วก็เอาเงินมาจากแม่ค้าส่วนใหญ่ก็ทำกันอย่างนี้เนาะสมมติว่าไปสแกนไว้100เอาเงินกลับมา80คราวที่แล้วนู่นนะมีคนเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีร้านค้าบางร้านหัวใสก็ทำแบบนี้ได้ส่วนต่างรายละ10บาท20บาทก็เอาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้รับเงินสดอันเนี้ยจริงๆก็ไม่ควรเนาะไม่ควรที่จะทำแบบนั้นไม่ใช่ไม่ควรแหละมันทำไม่ได้นะคะผิดกฎหมายนะคะทำไม่ได้ค่ะอย่าหาทำต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะก็รออีก5วันนะคะ20 21 22 23 24 25 6โมงเช้าปุ๊บลงทะเบียนเลยนะคะ30กว่าล้านอันนี้ที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะส่วนใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ก็เอายังไงก็ต้องตัดสินใจนะก็ช่างใจเอาว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็ไปซื้อมือถือใหม่เครื่องละ 2,000 พอจะมีไหมมือสองนะคะพันกว่าบาท 2,000 ก็ได้อยู่เพื่อจะได้รับเงิน เดือนละ 1,000 บาท4เดือนก็คุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือแบบลูกหลานอยากจะทำให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ลองดูนะคะช่างใจตัดสินใจดูว่ามันจะคุ้มไหมในบรรยากาศแบบนี้เพราะว่า ตามที่ทางรัฐบาลแถลงเมื่อวานที่ท่านรองนายกกับรัฐมนตรีคลังปลัดกระทรวงการคลังกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็แถลงเรื่องของการเติมวงเงินซื้อสินค้าให้กับประชาชน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็มาตรการคนละครึ่งพัสต่อคนต่อเดือนที่รัฐจะออกให้ 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% เนี่ยนะคะแนวทางนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเปราะบางเพิ่มขึ้นเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยยังมีตกหล่นอยู่เยอะนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเขากำลังจะจัดทำใหม่รายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งขั้นตอนให้ทราบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะณขณะนี้เนี่ยครม.มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปปรับปรุงฐานข้อมูลก่อนให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเปราะบางเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัสเนี่ยถ้าใช้สิทธิ์ไม่ครบ 1,000 ในแต่ละเดือนไม่สามารถเอาวงเงินคงเหลือไปทบในเดือนหน้าได้นะคะแต่อันนี้จะต่างจากโครงการคนละครึ่งเดิมนะคะหมายความว่าถ้าเขาเติมเงินให้แล้วครบ 1,000 บาทเดือนมิถุนายนอุ้ยใช้ไม่หมดจะเอาไปทบในเดือนหน้าไม่ได้ค่ะกรกฎาคมเดินตัดวงเงินคงเหลือไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เงื่อนไขของโครงการนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3เขาบอกว่าจะเป็นมาตรการช่วยต่อลมหายใจให้กับร้านค้ารายเล็กที่บอกก็ได้อานิสงส์แน่ๆนะคะผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ไม่ต้องนั่งตบยุง4เดือนนี้นะคะยังไงก็ขายได้ท่ามกลางภาวะต้นทุนสูงแล้วก็กำลังซื้อชะลอตัวนะคะก็ลองดูนะคะลงทะเบียนกันได้ร้านค้าเดิมที่เคยร่วมแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปได้เลยวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะส่วนร้านค้าใหม่ขอย้ำอีกรอบนึงต้องลงทะเบียนค่ะ25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะนี่คือสำหรับในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลร่วมจ่าย60ประชาชนจ่าย40นะคะก็ตลอด4เดือนคนละ 4,000 เนี่ยเขาจะใช้งบตรงนี้ประมาณ 1.2 แสนล้าน 1.2 แสนล้านนะคะก็เยอะไหมเยอะเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้10ที่ต้องลงทะเบียนกันก็ยังคงเต็มอยู่นะ30ล้านใช่ไหมเขาใช้ตัวเลขในระบบอ่ะ30ล้านแล้วก็นับถอยหลังนะคะในแอปเป๋าตังค์จำนวนสิทธิ์คงเหลือ30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนก็จนกว่าจะครบตามสิทธิ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็ดูตื่นเต้นดีนะคนละ 1,000 จะใครจะเก็บเป็นเงินก้อน 4,000 แล้วไปใช้ในเดือนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนเลยเสียประโยชน์แน่นอนเนาะสำหรับในส่วนของโครงการนี้ค่ะซึ่งณขณะนี้เนี่ยการพิจารณาใช้งบการกู้เงินล็อตแรกของรัฐบาลนะคะคือล็อตแรกเนี่ย 200,000 ล้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาใช้งบ 2.4 หมื่นล้านที่เหลือจาก200,000 ล้านล็อตแรกนี่นะคะทางปลัดกระทรวงการคลังมีการชี้แจงแล้วนะคะว่ารัฐบาลจะเอาไปดำเนินคือจะดูกระทรวงที่เกี่ยวข้องก่อนว่าเสนอเข้ามาด้วยเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยแต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการไหนที่สอดคล้องกับการออกพระราชกำหนดฉบับนี้หรือไม่ซึ่งถ้าหากว่าจะใช้วงเงินก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้ขณะนี้มีคำขอการใช้งบโครงการ 200,000 ล้านลดหลังเข้ามาแล้วซึ่งคณะกรรมการการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการไหนเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือก้อนหลังมากกว่ากันนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือแม้แต่ท่านปลัดกระทรวงการคลังนะคะคุณลวรนต์แสงสนิทนะคะว่าในเรื่องของครม.ที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางอาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการไม่มีเทคโนโลยีอ่ะไม่มีมือถืออ่ะจะทำยังไงกลุ่มนี้ก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปดูแลไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วเชื่อแน่ว่าจะมีคนกลุ่มนี้อีกเยอะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอ่ะบัตรอะไรก็ไม่มีอย่างเงี้ยจะช่วยเขายังไงนะ เป็นหลักล้านแน่ๆถามว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะไหมบอกว่าเพิ่งจะมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19ก็คือเมื่อวานแล้วก็ยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ400,000ล้านนะคะสำหรับในเรื่องของพ.ร.ก.คู่เงินครม.เนี่ยณขณะนี้นะคะให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ เร่งทำคำชี้แจงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะณขณะนี้นะก็ต้องเร่งแล้วล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือจะเป็นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวแล้วไปคุยหาลือร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องนี้เป็นการด่วนเลยแล้วก็จัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้เตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปนะคะตอนนี้คนที่กำลังทำงานอยู่ก็น่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ดูแลเรื่องกฎหมายนะคะก็เห็นวันนี้ก็มีการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตนะคะนายกก็เป็นการเชิญภาคเอกชนมาร่วมประชุมในกรณีที่ภาคเอกชนมีผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในภาครัฐนายกให้นโยบายว่าจริงๆแล้วในเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญก็คือนี่แหละการต่อต้านการทุจริตเพราะว่าประเทศจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้ายังมีเรื่องนี้อยู่ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นทางด้านการค้าการลงทุนจะไม่มีนายกให้ความสำคัญและก็ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนไปว่าข้อมูลที่รับมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาปิดช่องโหว่กันยังไงเขาแสดงว่ามีช่องโหว่จริงๆในเรื่องของทุจริตนะคะก็ว่าตอนนี้ให้เอาข้อมูลต่างๆในประเด็นต่างๆเข้ามาไปสำรวจให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาดูว่าตรงไหนยังมีช่องโหว่อยู่บ้างที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นการคอร์รัปชันต่างๆเหล่านี้ได้ให้ไปหาทางปิดช่องโหว่นั้นแล้วก็เสนอทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ภาคธุรกิจมีประเด็นปัญหาอยู่ใน 6-7 กลุ่มธุรกิจนะคะเดี๋ยววันที่10มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยข่าวว่าภาคเอกชนเนี่ยจะนำเสนอข้อเสนอแนะมาที่รัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อไม่เกิดการทุจริตค่ะพอเสนอมาแล้วเนี่ยก็จะนำมารับฟังความคิดเห็นก่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในเว็บไซต์law.go.th นะคะเพื่อรับฟังความเห็นแล้วก็พอได้ความคิดเห็นอย่างไรแล้วทางกพร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้นำสรุปเสนอครม.ต่อไปเพื่อจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจะได้ไม่เกิดช่องว่างช่องโหว่ต่างๆนะคะในเรื่องนี้ที่มีการคอรหากันนะคะซึ่งรองนายกประกรณ์ก็บอกว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ภาคเอกชนจะรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลที่จะดำเนินการเรื่องนี้แบบจริงจังนะคะสำหรับ อะไรก็ตามที่ทุกหน่วยเข้าใจกันหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายประจำต้องรับข้อมูลไปปฏิบัติเพราะนั้นต้องเข้าใจตรงกันตามนั้นนะคะส่วนความคืบหน้าคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000ล้านบาทภายหลังที่ประชุมครม.รับทราบแล้วเนี่ยส่วนจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องส่งภายในจิตวันนั้นก็คงจะต้องตามนั้นค่ะตอนนี้ก็รัฐบาลก็ต้องเร่งนะคะภายในจิตวันนะก็คือไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะกับการกู้เงินครั้งนี้นะก็ตอนนี้ก็คงจะต้องหน่วยงานเศรษฐกิจนะคะเร่งทำคำชี้แจงที่ว่านี้ให้ด่วนให้รีบเลยนะคะณขณะนี้ค่ะกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์นะแล้วก็สำนักงานกฤษฎีกานะคะเป็นผู้จัดทำคำชี้แจงเอกสารประกอบเป็นการด่วนด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อเป็นการชี้แจงนะคะก็ต้องติดตามเนาะเรื่องนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นกังวลว่าจะยังได้จริงไว้จะยังไงนะคะแต่ว่าถ้าฟังจากทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าน่าจะชัวร์แล้วนะสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของเกี่ยวกับ การกู้เงินตอนนี้ก็เลยต้องรอนะคะว่าหลังจากที่มีการโอนเงินกันแล้วเนี่ยนะคะดีเดย์วันที่1มิถุนายนนี้เนี่ยความคึกคักความเคลื่อนไหวมันจะกระเตื้องขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยทั่วโลกก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะมันเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องดูทิศทางนะคะในโลกด้วยว่าเขาจะไปในทิศทางไหนอย่างไรนะคะณขณะนี้ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการคุยเจรจาในเรื่องของการตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศคู่ค้านะคะต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะหลายประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังประเมินอยู่โดยเฉพาะในส่วนของทางสนคสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านี่นะคะบอกว่าณขณะนี้กำลังจะสรุป FTA กับคู่ค้าทั่วโลกนะคะที่จะได้ไปเร่งรัดจัดทำความตกลงการค้าเสรีในช่วงต้นปีนี่ถือว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่ส่งผลต่อเชิงบวกกับประเทศไทยพอสมควรนะคะทั้งเรื่องของโอกาสการขยายตลาดการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนั่นเองแล้วก็เฉพาะในช่วงที่ไทยอยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยระยะยาวประเทศไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาศักยภาพท่ามกลางบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วซึ่งทางท่านผู้อำนวยการสนค.นะคะคุณนันทพงศ์จีระเลิศพงศ์บอกว่าณขณะนี้ช่วงไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยEU สามารถบรรลุและสรุปผลการเจรจา FTA ได้ถึง3ฉบับใน3ฉบับนี้ครอบคลุมทั้งหมด6ประเทศนะคะนั่นคือการลงนามความตกลงกับกลุ่มประเทศตลาดร่วมอเมริกาใต้ซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลอาร์เจนตินาอุรุกวัยและปารากวัยรวมถึงการสรุปผลการเจรจากับอินเดียกับออสเตรเลียด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเชิงนโยบายของ EU ในการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโดยมีการลดการพึ่งพาตลาดหลักเดิมแล้วก็มาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่หลากหลายขึ้นเพื่อตอบสนองความแน่ไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะพัฒนาการที่ว่านี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ให้ไทยหลายด้านนะคะโดยเรื่องแรกการที่ EU ขยายความตกลงการค้ากับประเทศต่างๆก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะเอื้อให้ไทยเราสามารถก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมศักยภาพได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปเป็นยานยนต์สมัยใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการขยายเครือข่าย FTA ของ EU อันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนื่องจากว่าบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะจาก EU เนี่ยนะคะมีแนวโน้มว่าเขาจะเลือกลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานนะประเทศที่มีความเชื่อมโยงการค้าและสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย FTA ได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยมีความได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในฐานะศูนย์กลางอาเซียนแล้วก็มีห่วงโซ่อุปทานที่ถือว่าเข้มแข็งเลยนะคะประการที่3การเจรจา FTA กับ EU ครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ไทยยกระดับมาตรฐานสินค้ากฎระเบียบและระบบการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานและความโปร่งใสซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนในระยะยาวอย่างไรก็ตามนะคะไทยก็ยังต้องเจอกับความท้าทายจากการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มี FTA กับ EU แล้วนะคะอย่างเวียดนามหรือสิงคโปร์เนี่ยค่ะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรแล้วก็เข้าถึงตลาด EU ได้ก่อนทำให้ไทยเราบางประเทศนะคะอาจจะเสียเปรียบเรื่องราคากับส่วนแบ่งตลาดในระยะสั้นได้ค่ะส่วนมาตรการทางการค้าของ EU ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอันนี้ก็บอกว่ามีแนวโน้มจะเข้มงวดขึ้นอาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ยังต้องปรับตัวนะโดยปรับไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่เพราะนั้นทางสนค.เขามองว่าไทยควรจะเร่งดำเนินการตอนนี้นะคะมีอยู่4ด้านค่ะเรื่องการเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อให้ไทยเข้าถึงตลาด EU ได้ในเงื่อนไขที่ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการผลิตและความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและก็มาตรฐานแรงงาน รวมถึงเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้ปรับตัวสู่การค้ารูปแบบใหม่ให้ได้เช่นการค้าดิจิทัลและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกเพื่อรองรับการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะณขณะนี้ความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทยกับ EU ล่าสุดนั้นเนี่ยสองฝ่ายกำลังจัดการเจรจารอบที่8นะคะจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองและสามารถสรุปข้ อเพิ่มเติมได้อีก3บทนั่นคือมาตรการเยียวยาทางการค้าข้อยกเว้นในการใช้มาตรการต่างๆภายใต้ FTA แล้วก็หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินะเขาใช้ชื่อนี้แล้วก็เปิดตลาดการค้าสินค้าด้วยนะคะก็ส่งผลในปัจจุบันนี้การเจรจาสรุปข้อบทได้แล้วถึง11บทนะคะจากทั้งหมด24บทโดยการเจรจารอบถัดไปเนี่ยจะจัดที่ประเทศเบลเยียมนะคะกรุงบรัสเซลเดือนหน้าเลยค่ะมิถุนายนแล้วก็เดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าจะสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในปี69นี้นะคะณขณะนี้มูลค่าการค้า EU กับไทยนะเราเป็นคู่ค้าอยู่อันดับที่4นะ EU เนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับที่4ของไทยรองจากจีนแล้วก็มาสหรัฐและญี่ปุ่น EU อันดับ4ไตรมาสแรกการค้ารวมไทย EU มีมูลค่า 12,223 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา 13.55% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออกของไทยไป EU มูลค่า 7,671 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา 20.14% แล้วก็การนำเข้ามูลค่า 4,551.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา 3.93%ก็ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าอยู่ที่ 3,120.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่ไป EU ก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ อุปกรณ์และส่วนประกอบด้วยค่ะแล้วก็มีอัญมณีและเครื่องประดับมีเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบมีผลิตภัณฑ์ยางมีหม้อแปลงนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็ส่วนประกอบด้วยขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญมีเครื่องจักรกลและส่วนประกอบมีผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีภัณฑ์และแผงวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งทางสนค.บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ EU เป็นตลาดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะรองจากสหรัฐเนาะมีกำลังซื้อสูงมากนะคะ GDP ของเขาเนี่ยกว่า21ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ราว 18% ของ GDP โลกเลยค่ะมีประชากรราว450ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 47,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีอันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3.2 เท่านะคะ 47,000 เหรียญต่อปีนะคะนี่คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร450ล้านคนใน EU นะคะเพราะฉะนั้นการมี FTA กับ EU ก็จะช่วยให้สินค้าไทยเราเข้าสู่ตลาดได้ในอัตราที่ภาษีต่ำลงหรือเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนได้FTA ไทย EU ถือว่าเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของการขยายตลาดส่งออกเท่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยเพิ่มการจ้างงานแล้วก็ยกกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลกซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตได้แน่นอนนะคะตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โห SME ก็พร้อมจะไป EU แต่ต้องมีมากกว่าสินค้าดีนะนั่นคือมาตรฐานนะใบพุงใบผ่านอะไรพวกนี้นะคะก็คงจะต้องดีมากๆนะคะสำหรับในขนาดนี้นะคะมาตรฐานต้องแบบสูงมากนะที่จะส่งออกไปนะคะณขณะนี้ในส่วนของเรื่องของอาหารนะสุขภาพเรื่องความยั่งยืนเนี่ยประเทศไทยกำลังได้เปรียบนะที่จะส่งออกไปต่างประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะ EU เท่านั้นอย่างเขาดูแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกนะคะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพตอนนี้เนี่ยส่งผลให้สินค้าทางเลือกนะเป็นอาหารทางเลือกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะโปรตีนจากพืชอ่ะที่เรียกว่าแพลนเบสใช่ไหมมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องได้แล้วหนึ่งในวัตถุดิบของไทยตอนนี้เชื่อไหมว่าต่างชาติรู้จักกันดีมาก คนไทยอาจจะยังไม่ดิฉันเองไม่เคยกินนะเออแต่มันเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงสุดๆก็คือผำนะคะหรือไข่ผำนี่แหละเป็นพืชอาหารพื้นบ้านของไทยที่สามารถต่อยอดเป็นซุปเปอร์ฟู้ดได้เป็นอาหารแห่งอนาคตเลยค่ะสำหรับไอตัวผำที่ว่านี้นะคะไอเขียวๆนั่นแหละเขาบอกว่ามันดีมากอะมีจุดเด่นเรื่องโภชนาการมีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งพร้อมกรดอะมิโนจำเป็นที่ใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์เลยค่ะแล้วก็มีใยอาหารมีวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมสารต้านอนุมูลอิสระเหมาะมากสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการจะกินโปรตีนทางเลือกค่ะต้องตัวนี้เลยอาหารสุขภาพจากธรรมชาติกับสินค้าที่ผ่านการแปรรูปต่ำนะไม่ได้แปรรูปอะไรมากมายนอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วเขาบอกว่าตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าตัวผำเนี่ยเป็นพืชน้ำจืดที่เติบโตเร็วใช้พื้นที่น้ำน้อยมากใครที่เลี้ยงเนี่ยนะคะลองเข้าไปหาข้อมูลเขาทำกันเป็นล่ำเป็นสารเป็นธุรกิจดีมากนะแล้วเลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้อะไม่จำเป็นต้องมาใช้สารในการปราบศัตรูพืชอะไรเลยแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีมากทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าพืชโปรตีนบางชนิดอีกแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ทุกวันสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเกษตรกรและต่อยอดเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แนวคิดก็คือไบโออีโคโนมีค่ะเศรษฐกิจชีวภาพเนี่ยตอนนี้มีภาคเอกชนนะคะโดยเฉพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารเริ่มเข้ามาพัฒนาตัวผำจริงจังแล้วนะคะก็จริงๆก็นานแล้วล่ะมีฟาร์มไข่ผำเป็นฟาร์มระบบปิดนะคะใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก็เลยทำให้สามารถยกระดับปริมาณโปรตีนได้เพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 40% นะคะส่วนการแปรรูปไอตัวผำสดนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทำยังไงก็ทำเป็นผงแบบโปรตีนแห้งเลยค่ะเอามาอบแห้งสามารถสร้างมูลค่าได้ประมาณ 3,000 บาทต่อ 5,000 ต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็เริ่มมีผู้ประกอบการขายตลาดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกายุโรปตะวันออกกลางหรือแม้แต่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ความสำคัญกับพืชโปรตีนคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำรวมถึงแหล่งวิตามิน B12 ที่เขาบอกว่าหาได้ยากมากในพืชทั่วไปแต่ในผำมีแน่นอนนะคะเออเนี่ยน่าสนใจเนาะสำหรับวิธีการเลี้ยงนะตอนนี้เห็นบอกว่าที่มหาลัยเกษตรเนี่ยค่ะเขากำลังทำโครงการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจวัตถุดิบฟังก์ชันค่ะอันนี้สนคร่วมด้วยเลยนะคะไปสู่อาหารฟังก์ชันมูลค่าสูงซึ่งก็ระบุว่าไอตัวผำไทยเนี่ยมันมีศักยภาพมากเป็นทางออกด้านสุขภาพและความยั่งยืนระดับโลกได้เลยแต่อุปสรรคมันอยู่ที่ตอนนี้นะคะต้นทุนการแปรรูปโดยเฉพาะกระบวนการอบคือต้องอบแห้งจริงๆมันมีต้นทุนสูงมากแล้วในบ้านเรายังไม่มีเครื่องจักรระดับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะอบไอตัวผำนี่โดยเฉพาะก็เลยเสนอไปให้ภาครัฐกับภาคเอกชนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แปรรูปดีไหมเพื่อช่วยลดต้นทุนสร้างมาตรฐานการผลิตทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากผำได้ในราคาที่เหมาะสมสะดวกมากขึ้นนะคะเนี่ยโอกาสนะทิศทางดีมากเนาะสำหรับในส่วนของโปรตีนจากผำที่ว่านี้นะคะเออก็ลองดูนะคะสำหรับใครที่รู้สึกอยากจะเลี้ยงอยากจะทำเป็นอาชีพเสริมเข้าใจว่าน่าจะลงทุนไม่ได้เยอะมากนะคะเออสำหรับในตัวนี้นี่ก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วนะคะในการเปลี่ยนบทบาทจากการขายวัตถุดิบไปสู่การผลิตและแปรรูปซุปเปอร์ฟู้ดมูลค่าสูงนะคะซึ่งภาครัฐนั้นเนี่ยก็ต้องมีการช่วยหน่อยนะคะช่วยก็คือช่วยประชาสัมพันธ์คุณสมบัติขอบคุณและประโยชน์ของพืชชนิดนี้ให้เป็นที่รู้จักนะคะอย่างที่เราพยายามจะช่วยนะส่วนผู้ประกอบการเองก็ควรจะยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลนะคะทั้งแน่นอนเรื่องความปลอดภัยเรื่องคุณภาพการติดฉลากนะคะเพื่อใช้ในการ เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูงต่างประเทศเริ่มรู้จักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายมากนักเพราะนั้นโอกาสทางธุรกิจนั้นเนี่ยมีเยอะไม่ได้อยู่ที่การผลิตให้มากกว่าเดิมเท่านั้นนะแต่ว่าอยู่ที่การผลิตให้ตอบโจทย์ตลาดแล้วก็ผู้บริโภคมากขึ้นจะต้องทำอย่างไรจริงๆอีกจุดแข็งของตัวผำเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของด้านแพลนเบสสุขภาพและความยั่งยืนก็เลยเจ้าของนี่ก็บอกเดี๋ยวตอนนี้ถือโอกาสก้าวจากตลาดเดิมนะตลาดเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มไปสู่การเป็นอาหารแห่งอนาคตไทยและตลาดโลกด้วยนะคะโอ้ยฟังดูแล้วน่าทึ่งมากนะคะเนี่ยวิธีการทำโอ้ยมันสวยมากนะมันเป็นไข่อ่ะนะคะถ้าทำไม่เก่งทำไม่ดีก็น้ำจืดเนาะอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าใครจะเลี้ยงเนาะใครจะเลี้ยงใครจะทำเป็นฟาร์มเป็นอะไรก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะมันจะได้ไม่เสียทางไม่หลงทางเนาะไม่เสียเงินแบบไปวันๆอะไรเงี้ยหลายคนเจอแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหจะทำอะไรดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็สินค้าทุกชนิดแหละมันก็จะมีอุปสรรคบ้างค่ะเราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: มีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
6: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
7: ฮะ
6: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม. BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
7: ้กทม.พร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไม่ว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านของเขาผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่นะคะพบกับรายการ CEO Cozy รายการที่จะพาทุกท่านไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่าบรรดา CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังนะคะ ไปแบบนั่งคุยชิวๆเลยนะคะสไตล์โคซี่จริงๆที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมแต่จะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของบรรดา CEO เหล่านั้นนะคะรายการนี้ CEO โคซี่จะบอกคุณว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานคือการพักผ่อนมาเติมพลังใจแล้วก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่จะทำให้ทุกท่านเห็นได้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นจากความเรียบง่ายแล้วก็ความจริงใจเสมอนะคะใครสนใจรายการนี้เป็นรายการออนไลน์นะคะกดติดตามนะคะ Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะใน YouTube Thinking Radio ของเรานะคะกับรายการ CEO Cozy นะคะน่าสนใจมากนะบางทีเราก็รู้อยากจะรู้จักเหมือนกันนะว่าสไตล์การใช้ชีวิตของบรรดามหาเศรษฐี CEO เนี่ยนะคะเขาทำอะไรนะเวลายามว่างเนี่ยนะคะเขาสมมตินะในแนวเราแบบถ้าสบายชิวๆเนี่ยนะคะนั่งดูซีรีส์แนวตั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าตาผู้บริการด้วยนะคะถามให้หน่อยมีเวลาแบบนี้ไหมเขานั่งดูแบบเนี่ยปัจจุบันนี้เวลาเราจะดูสถานการณ์ว่าเขาขายของกันแบบไหนแล้วก็เข้าดูไปดูใน TikTok นะก็นั่งถ่ายดูนะเขาไลฟ์สดกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบรรดาซีอีโอเหล่านี้เขาให้ความสนใจกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะคะฝากคำถามด้วยนะคะใครสนใจก็เข้าไปติดตามในช่อง YouTube ของ Thinking Radio ได้เลยนะคะกับรายการนี้แหละค่ะ CEO Cozy แล้วก็ช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนตกแต่ยังคงร้อนร้อนกันอยู่นะคะมาเปิดพัดลมคือการเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะตอนนี้เรามีคูลพลัสจะแนะนำนะคะร้อนยังไงก็เอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514ค่ะตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องแน่นอนดีไซน์สีขาวเทาค่ะสุดมินิมอลเลยค่ะมีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกแล้วก็จะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นไปเลยค่ะใครที่สนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้นะคะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ได้เลยนะคะใครที่สนใจสินค้าของ Shopmania ก็ลองเข้าไปดูนะคะไปดูเรื่องของรถยนต์กันหน่อยนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ในวันพุธแบบนี้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็เรื่องของการจับตาค่ายรถนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะดีมานด์รถ EV หรือไฟฟ้าเนี่ยพุ่งสูงทั่วโลกนะคะเหมือนกันนะคะอย่างในประเทศไทยช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่จบไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะณขณะนี้คนที่จองรถในงานเนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อยังไม่ได้รับรถเลยนะคะโอ้แล้วก็บางท่านบอกว่าอู้ต้องรอไปจนถึงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมก็มีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการค่อนข้างสูงนะคะล่าสุดนั้นแหล่งข่าวจากบริษัทเรเว่ออโตเมทีฟจำกัดเรเว่นี่เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถToyota BYD นะที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ด้านยอดขายของรถไฟฟ้านะโดยเฉพาะ BYD ในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากงานมอเตอร์โชว์แล้วเนี่ยมียอดจองเข้ามาโอ้โหเกือบ 20,000 คันเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะเดินหน้าเพื่อพยายามส่งมอบรถให้ทันให้เร็วที่สุดกับลูกค้าแต่ยอมรับว่าขณะนี้บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหายิ่งใหญ่ก็คือเรื่องของโลจิสติกระบบการขนส่งรถจากจีนมายังประเทศไทยปรากฏว่าวันนี้นะความต้องการของทั่วโลกแย่งโควต้ารถยนต์ EV ที่บริษัทแม่ผลิตกันใหญ่เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางมันส่งผลต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและปัญหานี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ตลาดทั่วโลกต่างก็ต้องการเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือยุโรปทุกคนมีความกังวลและมีดีมานด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างในประเทศออสเตรเลียพบว่ามียอดจองเพิ่มขึ้น3เท่าตัวในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านะเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่ไม่คือน้อยมากที่คนจะมาสนใจรถจากจีนรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะตอนนี้เขาบอกว่าต้องเจอปัญหาการขนส่งรถยนต์เข้ามาทางเรือเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างก็มีความต้องการแย่งรถที่ผลิตจากโรงงานจีนในพร้อมๆกันเรียกได้ว่าสถานการณ์ของ BYD ทั่วโลกนะคะเฉพาะยี่ห้อเดียวก่อนนะณวันนี้ทุกคนอยากได้รับอยากได้อยากจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันแม้ว่าโควต้าของประเทศไทยมีอยู่แล้วจำนวนหนึ่งนะสำหรับรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้แต่ว่าพอมีคำสั่งซื้อไปที่บริษัทแม่เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มประเทศต่างๆที่มีความต้องการอยู่มากเช่นเดียวกันมีคำสั่งซื้อมากกว่าประเทศไทยเข้าไปอีกก็เลยมีผลกระทบต่อตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาลดใหญ่กว่าที่เข้ามาบริษัทแม่ก็เลยยังไงดีอาจจะต้องพิจารณาเพื่อตอบสนองกับตลาดใหญ่ก่อนหรือว่าลดที่ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้ก็เป็นซะอย่างนี้มีจริงๆนะคะตอนนี้ก็เลยส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบบ้างนะคะสำหรับรถบางรุ่นบางยี่ห้อที่ตอนนี้เขาบอกว่าขาดตลาดหรือล่าช้าไปเลยก็มีนะคะแทนที่จะส่งมอบได้เยอะที่สุดบวกกับความต้องการของลูกค้าบางส่วนอาจจะต้องขอชะลอการรับรถไปก่อนเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นั่นเองนะคะณขณะนี้แม้ว่าปัญหาช่องแคบคอมูสอาจจะไม่ได้กระทบต่อการขนส่งของรถยนต์โดยตรงนะแต่ว่าผู้บริหารเองก็ยอมรับว่ามีผลกระทบทางอ้อมเหมือนกันทั้งเรื่องแน่นอนราคาน้ำมันค่าขนส่งที่มีราคาสูงขึ้นจากที่ขนส่งอยู่ปกติตอนนี้ก็โอ้สูงขึ้นแน่นอนนะคะน้ำมันมันก็แพงแล้วจำนวนเรือที่หายไปล่ะนะถูกกักถูกขังอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะเรือนี่หายไปเรียกว่ารถยนต์ตอนนี้ที่นำเข้ามาขายนี่นะคะได้รับผลกระทบหมดเลยค่ะนะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะคะบางบริษัทตอนนี้พยายามแก้ปัญหาโดยการสื่อสารอัปเดตทุกสิ่งอย่างไปยังลูกค้าอย่างสม่ำเสมอว่าตอนนี้เกิดปัญหาการขนส่งนะไปถึงไหนอย่างไรก็รายงานกันไปว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนโดยต้องมีมอนิเตอร์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะบรรดาเซลล์ที่อย่าหายนะคะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของบริษัทเลยเพราะว่าปัญหาความล่าช้าจากการขนส่งเนี่ยมันก็ถามว่ามันแก้ไขได้ไหมนี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาใช้บริการกันแบบนั้นมาตั้งนานแต่ว่าพอมาเจอปัญหานี้เนี่ยก็ต้องชะลอมันบางคนนะชะลอรับรถไปก่อนไหมหรือเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนรุ่นอะไรกันไปก็ต้องว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ถ้าสมมติบริษัทใดบริษัทหนึ่งส่งมอบรถให้กับลูกค้าไม่ได้นะคะตามกำหนดที่มีการนัดหมายปัญหาความผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นจากโชว์รูมหรือบริษัทนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่าอะไรค่ารักษาแคมเปญหรือโปรโมชั่นจนกว่าจะได้รับรถอันนี้แฟร์เพราะว่าผิดที่เจ้าของรถไม่ใช่ของรถเจ้าของค่ายรถหรือโชว์รูมที่นำมาขายเพราะยังไงลูกค้าก็ไม่ผิดนะกรณีแบบนี้นะคะสถานการณ์ยอดขายทั้งปีนะคะก็เชื่อว่าตั้งไว้ประมาณ 80,000 คันนะเฉพาะยี่ห้อนี้เนาะBYD ค่ะยังไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคือถ้าสถานการณ์พลังงานยังร้อนแรงอยู่ก็ลุ้นกันต่อค่ะว่าตลาดรถไฟฟ้าน่าจะขายดีขึ้นแต่สมมุติไปอีกว่าถ้าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้คาดว่าตลาดรถยนต์ EV จะถูกอยู่ในภาวะทรงตัวมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ระดับ 20-25% หรือถ้าสถานการณ์น้ำมันยังคงร้อนแรงอยู่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะไปแตะที่ระดับ 25-30% ได้ขณะที่ยอดขายโดยรวมน่าจะอยู่ที่ใกล้เคียงกับปีก่อนละค่ะ600,000 คันอันนี้ก็บวกลบเอาละกันเนาะนี่คือเรื่องของกรณีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็เชื่อไหมว่าเวลามีงานเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมี impact เนาะอันงานใหญ่2ครั้งปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม1ครั้งแล้วก็มาถึงช่วงนี้ละค่ะตั้งแต่ช่วงมีนาคมจนถึงปลายเดือนมีนาคมนั่นแหละจนถึงต้นเดือนเมษายนผ่านมากี่เดือนแล้วคะเนี่ยก็จะ2เดือนแล้วเนาะรถยังไม่ได้รับนี่หลายคนก็บ่นกันเข้ามานะคะก็ต้องรอนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆมันมีบางยี่ห้อนะเขาบอกว่า ม่ได้รออะไรไหนที่ไหนไกลเลยอ่ะคือเป็นยี่ห้อที่แบบใช้อยู่แล้วอ่ะเออแต่มันอาจจะเก่าไปสักหน่อยก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างอะไรพวกนี้แต่ก็ยากนะไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการที่จะเอามาใช้ไฟนงไฟแนนซ์ก็ไม่มีปัญหาผ่านกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะขอเพิ่มข้อมูลสักนิดนึงกรณีตัวแทนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมายื่นหนังสือถึงรัฐบาลนะคะให้ผลักดันแนวทางการดูแลอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุครถไฟฟ้าเต็มรูปแบบว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือการขอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ได้ไหมให้เอื้อต่อผู้ผลิตที่ลงทุนจริงในประเทศไทยปัจจุบันนี้รถ EV ที่ผลิตในไทยเสียภาษีสรรพสามิตอยู่ 2% ค่ะขณะที่รถนำเข้าเสียภาษีอยู่ที่ 10%หรือมีส่วนต่างเพียง 8% เท่านั้นซึ่งภาคเอกชนก็มองว่าไม่พอ 8% ก็ยังไม่พอที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตต่างชาติเนี่ยเข้ามา เลือกตั้งฐานการผลิตในไทยเพราะว่าแม้ว่าจะเสียภาษีสูงกว่าแต่ต้นทุนลดนำเข้าจากจีนเนี่ยยังแข่งขันได้มากนะสำหรับในเรื่องนี้ก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะก็ลองดูนะคะตอนนี้เป้าหมายสำคัญของข้อเสนอก็คือประเทศไทยต้องรักษาฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยเพราะว่าหลังมาตรการ EV 3.5 สิ้นสุดลงนะคะปีหน้าเนี่ยถ้ามีมาตรการรองรับใหม่เพิ่มเติมไทยต้องเผชิญกับภาวะเขาเรียกว่าหน้าผาอุตสาหกรรมผู้ผลิตจำนวนมากอาจจะต้องยุติการผลิตในไทยแล้วก็กลับไปนำเข้ารถทั้งคันแทนนะคะก็คือเสนอปรับระบบภาษีสรรพสามิตใหม่ด้วยการขยายส่วนต่างให้มากกว่านี้ให้เชื่อมโยงกับระดับการลงทุนแล้วก็การใช้ชิ้นส่วนในประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องติดตามเนาะเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใครที่ยังไม่ได้ใช้นะใช้รถยนต์สันดาปอยู่ก็ต้องปรับตัวเป็นเรื่องปกตินะคะณขณะนี้แม้ว่าต้นทุนสูงกว่าน้ำมันทั่วไปนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้เป็นเฉพาะในบ้านเรานะคะตอนนี้ในส่วนของฐานการผลิตในประเทศไทยนะคะรถ EV ก็ยังคงยืนยันว่าใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอยู่นะคะของบางค่ายเกือบค่าเกือบหลายค่ายนะเกือบครบแล้วราคานะคะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ครอบครัวเศร้านิมนต์พระเชิญดวงวิญญาณเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ญาติเผยแม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้นายกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปราบคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจสถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: กนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูปผ้าดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมตลอดการทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนักเพราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้ผุดถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 ก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 แทนบอกกับเพื่อนว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57ปีแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมย์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
1: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1ร่างที่ยังรายญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206นะคะก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆต่างก็พูดถึงแทนนะคะว่าเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรม

0: ครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายด่อนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรหมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนนย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
1: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษคุณาธรรมอคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 นาฬิกา 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทนิกรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
0: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะ โดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรกฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ 400,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7วันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้ Unilever ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: เมื่อวานนี้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเข้าของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสภณสาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังในอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคและก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผ ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยล้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจาก0สู่100ล้านอะ

ยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันอาทิตย์วันพุธที่20นะครับพฤษภาคม2569นะครับอยู่กับเทพ IT นะครับคนดีคนเดิมคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผมมีหลายฉายามากเลยนะฮะอันนี้รับไม่รับจริงๆคือ IT ผมไม่ใช่คนมันต้อง IT จริงๆนะครับ
2: ครับ
3: วันนี้มา
2: เป็นคนข้างใครในการติดตามข่าวสารแล้วก็เฟ้นหาความรู้ดีๆมาอัปเดตให้พวกเราฟังในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นเสมอครับ
3: จะเรียกว่าข้างใครเนี่ยคือภาษาอังกฤษเขาเรียกแพชชั่นเน
2: า
3: ะ
2: แพชชั่น
3: ตรงดีแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับมันเป็นวิชาชีพของผมที่จะต้องอัปเดตถามว่าอ่านแล้วสนุกไหมผมว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมสนุกกับการดูพวกนี้มากกว่าข่าวพวกแบบใครฆ่าใครข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ดูข่าวนะดูแต่ผมรู้สึกสนุกโอ้ยแล้วเมื่อคืนยิ่งสนุกวันนี้คนก็แชร
2: ์ผมว่าไม่ได้ดูสดครับตื่นมาตามไล่อ่านบีฟแต่คนที่ดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นกับหลายๆตัวที่ Google เปิดตัวมากครับพี่พจน
3: ์ถูกต้องผมเป็นคนที่ชอบดูจากซอสมันจริงๆก็คือดูYouTube เขาตั้งแต่ครับ
2: ดูสด
3: ดูไปแล้วดูไม่สดครับผมก็ตื่นวันนี้ตื่นตีห้าตื่นมาเนี่ยสมมติว่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอาเวลาที่ไหนไปดูนะผมก็บอกเอาเวลาเข้าห้องน้ำเราเรียนตามตรง เวลาเข้าห้องน้ำเวลาอยู่ในรถหรือเวลาที่เราเบื่อกับการประชุมแล้วเราก็เอาหูมาฟังซะ
2: ครับ
3: บางทีเราก็เข้าเวลาเหมือนแต่ก่อนเราอะไรนั่งอ่านขายหัวเราะมหาสนุกนั่งเปิดหนังสือพิมพ์นั่งเปิด
2: อะไรนะครับขายหัวเราะมหาสนุกนี่ทำไมผมไม่ทัน
3: แน่หลายท่านก็ฟังแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมวันนี้ที่คอมมิตกับโค้ชโอไว้นะครับแบบส่วนตัวก็แต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ผมเพราะว่าผมไม่เคยพูดเคสเนี้ยในรายการใน FM 90.5 เลยเคสที่ผมจะเลี่ยงเพราะอะไรผมไม่ได้ใช้เอง
2: ครับ
3: ไม่ใช่อะไรคือเราติดตามข่าวตลอดนั่นคือตัวของตัวครอส
2: ครับ
3: ครอสแล้วก็ตอนนี้มีโคเวิร์คซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือจริงๆอย่างงานผมมันมีการใช้บ้างก็คือทีมเดเวลอปเปอร์ก็ไปใช้คัสตอมไมซ์อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าใครรู้จักผมจะรับถึงเราผมจะพูดแต่ผมมากกว่าผมใช้ตัว Google Workspace Gemini ตอนนี้เป็น Gemini Enterprise Agent Platform ไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ Salesforce อื่นๆเนี่ยใช้นิดๆหน่อยๆปะปายแต่ไม่ได้แบบรู้ลึกนะครับผมในฐานะ user ทีเนี้ยมันมีงานเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าทำไมวันนี้พูดถึงคอร์สแต่ขอพูดสั้นๆก่อน
2: คร
3: ับ คือไม่พูดไม่ได้คืออย่างนี้เดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเห็นภาพ
2: คร
3: ับ นะครับไปพร้อมๆกันในไลฟ์ใครไม่ได้ดูไลฟ์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะฟังได้เดี๋ยวผมกับโค้ชปูเนี่ยจะพยายามพูดให้เห็นเป็นภาพ
2: หรือถ้าใครกำลังขับรถอยู่นะครับก็กดแชร์เอาไว้ที่ Facebook ส่วนตัวเราจะได้กลับมาดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าในรายการเราทางช่องFacebook กับ YouTube เนี่ยมันจะตัดเป็นช่วงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คลิปไหนคอนเทนต์ไหนเนี่ยสามารถแชร์เก็บเอาไว้ได้ครับผม
3: ใช่ผมแชร์แล้วคือสัปดาห์ที่แล้วมีอย่างนี้ Cross เนี่ยเปิดตัว Cross for Small Business
2: ว้าวน่าสนใจมากครับ
3: อันนี้มาแสดงเขามาจัดเต็มเลยนะ Cross for Small Business ประมาณอย่างนี้ฮะโดยคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยโดยสรุปเลยนะผมไปทางเพราะรายการเรามีเวลามีน้อยเนี่ยโดยสรุปคือต่อไป Small Business เขาไม่ใช่ SME นะ Small เลยSmall Business จะเป็นธุรกิจ1คนหรือไม่กี่คนเนี่ยนะครับตอนนี้สามารถมี AI Business OS ของธุรกิจตัวเองได้อันนี้แหละตัวคีย์คำนี้เลย AI Business OS ต่ก่อนคืออะไรไม่ต้องแต่ก่อนปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือธุรกิจเนี่ยต้องมีระบบปฏิบัติการไม่มากก็น้อย
2: ครับ
3: เห็นไหมครับอย่างน้อยก็ต้องมี Microsoft Office อ่ะ Microsoft 365มี Google Workspace ใช่ไหมครับมีตัว Google Gemini ผมแนะนำหลายคนแล้วบอกว่าเฮ้ยงานของเขาเรียกว่างานขององค์กรน่ะคุณอย่าใช้ Account ส่วนตัวนะใช้ GPT หรือ Gemini เนี่ยให้ใช้ตัว Gemini Enterpriseนะครับหรือตัวคลอสนี่ก็คือใช้คลอสสำหรับบิสเนสมันจะมีว่าไม่เอาข้อมูลไปเทรนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนใช้จะไม่ผิด PDPA เรื่องนี้แหละแต่ข้ามไปก่อนพอมีเรื่องนี้มาเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่อันนี้ต้องมาละเพราะถ้าเดี๋ยวลิงก์เนี่ยลิงก์มันเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวผมไปแปะไว้ให้นะ
2: คล
3: อส for small business อ่ะโดยสรุปเนี่ยถ้าดูวิดีโอของเขาก่อนเขาบอกว่าครอบคลุมฟังก์ชันหลักหรือการใช้งานหลักของ small business อ่ะ15ฟังก์ชันที่ทำแบบซ้ำๆซักๆครอบคลุม15ฟังก์ชันหลักแต่ยังไม่พอนะไอ้15ฟังก์ชันหลักเนี่ยถามว่าโดนใครบ้างโดนแทบทุกคนฮะ HR การเงินบัญชีการตลาดจัดซื้อโรงงานงานที่มันซ้ำๆซักๆอ่ะมี15ฟังก์ชันงานมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาเล่านะแต่ว่ายังไม่พอฮะ15ฟังก์ชันงานเนี้ยคลอสเขาเอามาเพิ่มฮะให้สกิลไปด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถรันธุรกิจแบบออโตเมชันแบบอัตโนมัติได้โดยที่มีทักษะระดับโลก15สกิลและมีทีมงานที่สามารถทำงานช่วยต้องบอกว่าช่วยนะช่วยสมอลเนี่ยธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยได้ทันทีนะครับ15ฟังก์ชันงานนะสุดท้ายเนี่ยอาจจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้อมูลนั่นนี่เดี๋ยวผมมีชีทมาให้นี่ที่มาเหนือส้มท่านเห็นหน้าเนี่ยหน้าเมือกมาไม่ใช่อะไรตรวจงานก่อนว่าตกลงให้ดูได้หรือยังนะครับเพื่อชีทสำหรับทุกท่านนะครับแจกฟรีเดิ
2: มมีของแท้ของจริง เอามาให้ดูกันเลย
3: เอามาให้ดูนะครับ
2: ผมพยายามถามอาจารย์พจน์มาหลายรอบแล้วครับอาจารย์พจน์ครับมีตัวอย่างขออนุญาตขอตัวอย่างมาดูของแท้กันหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจความเป็นคอนซัลท์เนาะเป็นคอนซัลท์มีงานที่ทำกับองค์กรไหนองค์กร
3: ต้องบอกว่างานขององค์กรมีไหมมันมีแต่มันให้ดูไม่ได้มันเล่าได้อะ
2: ครับ
3: เพราะว่าอย่างนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันคือข้อมูลดิบของลูกค้าจริงนะขององค์กรจริงๆอ่ะดังนั้นบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปเคลียร์เดต้าปิดนู่นปิดนี่นะว่ามันมีอะไรยังไงเนี่ยมันก็เลยสุ่มเสี่ยงมากแต่อันนี้เอาคอนเซปต์นี้ก่อนพอคอนเซปต์นี้เสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขามี15 ready to run agentic workflow ให้เลยนะต้องอย่างนี้ท่านผู้ฟังต้องอย่างงงก่อนหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้บอกทุกคนเข้าใจผิดแต่อธิบายอย่างนี้ก่อนวันนี้ที่เราบอกว่าใช้ทำไมคนตื่นเต้นกับคอสโคเวิร์กนะครับหรือใช้ตัว Gemini Agent นะครับหรือใช้ Microsoft Agent จะเห็นไหมฮะมันมีคำว่า Agent ดังนั้นหมายความว่าอะไรที่เราถาม ChatGPT ถาม Copilot ถาม Gemini เนี่ยถามมาตอบไปถามตอบถามปุ๊บตอบปั๊บครับตอบปั๊บอย่างเงี้ยมันคือเขาเรียก Copilot มันคือการถามอับดุลแต่อับดุลนั้นมันไม่สามารถมาทำงานบน workflow หรือกระบวนการทำงานของเราได้จริงมันต้องมีคนเข้าไปทำงานแทน workflow แต่วันนี้เรามี AI agent ของคอร์สจะเรียกว่าคอร์ส cowork ถ้าคุณถามว่าตอบถามแล้วตอบเรียกว่าคอร์ส chat โอเคนะดังนั้นวันนี้คอร์ส cowork แจกมาบอกมี15 ready to run เลยนะถามว่า 100% มั้ยไม่ 100% นะครับคุณจะต้องคอนฟิกคุณจะต้องเซตอัพให้เข้ากับบริบทและกระบวนการการทำงานในองค์กรของคุณก่อนยังไม่พอฮะมี15สกิลบิวอินมาให้เลยโอ้โหมันโหดมากเลยนะนั่นหมายความว่าอะไรคุณมีองค์ความรู้ระดับโลกแล้วถามว่าถ้ามาใช้จริงในไทยเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ก็ไม่ 100% แต่อย่างน้อย 80-20 อ่ะ80เนี่ยคุณมีกระบวนการมาตรฐาน20เนี่ยคุณมาปรับเข้ากับบริบทกับองค์กรแล้วกระบวนการมาตรฐานทางบัญชีให้มันถูกต้องนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างผมเนี่ยก็เลยบอกว่าทำไมวันนี้อยากพูดยิ่งวันนี้เมื่อคืนเนี่ยมันมีงานของ Google I/O ใช่ไหมครับคนตื่นเต้นผมบอกว่าผมตื่นเต้นกับอะไรไอ้ที่เซอร์ไพรส์ก่อนนะเอาเซอร์ไพรส์นะที่รู้สึกว่าอุ้ยมาสักทีคือไอ้แว่นตา
2: จาวิส
3: แว่นตาแบบที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเมตตานะที่อุ้ยแพงจังหรือเป็นเควสอ่ะแล้วมันรู้สึกมันใช้งานจริงไม่ได้มันดูเหมือนเป็นการโชว์ออฟอ่ะหรือของ Apple ที่เป็น Vision Pro เนาะที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาด
2: เกินไป
3: มันแพงมันหนักมันใช้งานจริงไม่ค่อยได้แต่ Google ออกมาเนี่ยโอ้โหเป็นแว่นตาธรรมดา
2: ครับ
3: และที่สำคัญคือวันนี้สิ่งที่ผมว่านะ Google รอเนี่ยคือรอตัว AI ที่ฉลาดมากๆฉลาดคืออะไร AI มองเห็น AI ได้ยินและ AI สามารถเลยฮะประมวลผลเพื่อออกเอาท์พุตจะเป็นภาพก็ได้แว่นตาปกติของคนมันไม่ได้แว่นใหญ่ใช่ไหมฮะเขาออกแบบมาเป็นภาพสำหรับให้ดูในแว่นตาแล้วมันเวลาสวมใส่มันจะเห็นพอดีซึ่งผมไม่ได้รอนะว่ามันเห็นได้พอดีจริงๆหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกว้าวเนี่ยเฮ้ยมันมาละคือเป็นแว่นตาที่อะไรฮะสามารถฟังแล้วก็พูดกับเราได้ฮะขาแว่นเนี่ยขาแว่นเราไม่ต้องใส่หูฟังเลยนะเท่าที่ผมดูนะแล้วที่ยังไม่พอที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะใช้ได้จริงคือนอกจากตาเห็นแสดงภาพได้ใช่ไหมครับ AI พูดกับฟังกับเราได้แล้วเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยยังไม่พอฮะมันเชื่อมต่อกับไม่ว่าจะเป็น Android iOS มือถือหรือสมาร์ทวอทช์แล้วด้วยอันนี้คือต้องโดนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะของมันต้องมีแล้วอันนี้คือตื่นเต้นในฐานะ user แต่ในฐานะของสมมุติว่าคนทำงานตื่นเต้นกับอะไรที่สุดตื่นเต้นกับ Google Spark
2: ตัวใหม่เอเจนต์ตัวใหม่
3: เอเจนต์ตัวใหม่อย่างนี้ฮะเวลาเราทำเอเจนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเอเจนต์สำหรับอ่ะใช้สำหรับส่วนตัวแต่ก็ใช้แต่ต่างคนต่างใช้เนาะมันไม่ได้หลอมรวมเข้ากับชีวิตการทำงานจริงกับ2คือเป็นเอเจนต์ระดับ Enterprise นั่นหมายความว่าเอเจนต์ระดับ Enterprise เนี่ยก็ต้องไปใช้แพลตฟอร์มใหญ่ๆเช่นเนี่ยของ Google ก็จะเป็น Gemini Enterprise Agent Platform ใช่ไหมครับซึ่งแต่ก่อนมันคือตัวของVertex AI กับ Google AI Studioวันนี้คือไอ้ตัวจะมีอะไรแต่สำหรับส่วนตัวสมมติอย่างโค้ชโอหรือเรียกผมเนี่ยเฮ้ยเราทำงานเนี่ยเพื่อจัดการชีวิตประจำวันจัดการทำงานส่วนตัวที่เราซัพพอร์ตกับลูกค้าที่เป็นองค์กรนะเพราะเราเป็นที่ปรึกษาหรือบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเป็นลูกของบริษัทเป็นลูกหลานบริษัทหรือเป็นเลขาของผู้บริหารหรือผู้บริหารอยากมีผู้ช่วยที่แบบมีเลขา3คนยังไม่พออย่างเงี้ยวันนี้มันเลยออกมาในชื่อของตัว Google ตัว Gemini
2: Spark ครับ
3: เป็น AI Personal Assistant ดังนั้นผมอ่ะจริงๆฮะมันไม่ได้มีเวลาอะไรเยอะนะผมก็อ่านแล้วก็ตื่นเต้นให้ทุกท่านดูแล้ววันนี้ทุกคนแชร์เยอะอยู่แล้วเราก็กลับมาพูดเรื่องเดิมเรื่องของ Cross อย่างงี้ฮะ Cross for Small Business ทำไมตื่นเต้นมันเอามาใช้เป็นเราสามารถจ้างพนักงานเป็น AI ได้จริงนะ
2: ครับ
3: ให้มันทำงานแทนเราแล้วมาเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ด้วยทำให้มนุษย์เนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันมีคุณค่ามากขึ้นนะครับผมว่าจะถูกใจใครหนึ่งถูกใจเจ้าของธุรกิจแน่นอน
2: ครับ
3: ถูกใจ small business แน่นอนเพราะอย่างนี้ผมก็จะบอกว่าวิธีเอามาใช้ยังไงผมก็เลยบอกโอ้โหเคสมันเต็มไปหมดเลยผมเลยอัดเข้าไปใน1คืออัดเข้าไป ChatGPT 2 notebook LLM 3ไปสร้างชีท1โดยใช้ตัว Gemini Canvas เดี๋ยวเอามาให้ทุกท่านดูแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนผมรู้สึกว่าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยมันจะใกล้ตัวอะไรขนาดนั้นสัปดาห์ที่แล้วผมไปงานนึงมาผมขออนุญาตเปิด Facebook เนาะเพราะว่าเตรียมไม่ทันจริงๆใครไปเจอหน้าใครขออภัยนะก็เป็นถือว่าเป็นคนรู้จักกันใน Facebook แล้วกันผมไปพูดในงานของสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีนักบัญชีมาตอนไลฟ์เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่บอกฟังเนี่ยตอนไลฟ์มีประมาณ 3-400 คนเลยนะ
2: ว้าว
3: แล้วตอนนี้พุ่งไปน่าจะเป็นพันคนนั่นคือผู้ประกอบผู้นักบัญชีอ่ะขององค์กรต่างๆ
2: คร
3: ับ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าระหว่างแลกเปลี่ยนเนี่ยผมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทั้ง2ท่านที่อยู่ในแวดวงบัญชีเนี่ยกลายเป็นว่านักบัญชีเนี่ยไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่นะแต่รู้เลยว่ามีนักบัญชีที่ใช้คอร์สเยอะมาก
2: อ
3: าจารย์ราชิตผมเอ่ยชื่อไปคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง อาจารย์ราชิน
2: บอกว่าดังครับตอนนี้เขาเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์บัญชีใช่ไหมพี
3: ค
2: เอ็น
3: จิ้งเขาบอกว่าเดือนนึงอ่ะจ่ายให้คอร์สอ่ะค่าโทเค็นอ่ะหลายหมื่น
2: ครับ
3: หลายหมื่นดังนั้นหมายความว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ราชินใช้แบบใช้เยอะเลยแล้วแกก็บอกว่าไม่ต้องจ้างแกก็ได้แกบอกใครจะใช้ใช้ไปผมถ้าจะใช้ทำแบบงานบัญชีแกแนะนำคอร์ส
2: ใช่คอร์ส
3: ผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ยุ่งงานกับบัญชีกับการเงินเยอะผมดูไซตี้กับการตลาดเยอะผมก็เลยไปแถามเนี่ยจากคนรู้จักว่าใช้เยอะจริงไหมใช้เยอะจริงแต่บางคนนะเพราะบางคนใช้ไม่เป็นใช่ไหมครับและทีนี้มี
2: คนแนะนำผมหลายคนครับแล้วผมก็ได้ลองใช้ดูคือในเรื่องของการคำนวณการวิเคราะห์เกี่ยวกับบัญชีตัวเลขหรือผมเอายอดขายของธุรกิจของผมเนี่ยเอาเข้าไปในการอ่านและการเชื่อมโยงความรู้เหมือนคล้ายๆเป็นคนที่เมื่อก่อนเราต้องมีทีมหนึ่งที่เป็น Data เนาะทำ Pivot ข้อมูลให้หน่อยทำนู่นทำนี่หน่อยเฮ้ยคอร์สเก่งมากครับเรื่องนี
3: ้
2: เก่งกว่าทุกอันผมใช้มาหมดแล้วทั้ง Gemini ทั้ง GPT เนี่ยคอร์สเนี่ยให้ความรู้ในเชิงลึกเข้าใจธุรกิจมากกว่า
3: ใช่ครับทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งเอาที่ในประเทศก่อนเนาะแต่นี้ชัวร์ละบัญชีการเงินใช้จริงๆจังๆใช้เยอะแค่ไหนเราไม่รู้ตัวเลขแต่มีคนในวงการใช้เยอะทั้งการเงินบัญชีใช้พอสมควรแหละแล้วก็จะมีข่าวหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เลยมาทำกรณีศึกษา KPMG เป็นทั้งบัญชีเป็นทั้งที่ปรึกษาระดับโลกเนี่ยเป็น Big 4เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เขาใช้เนี่ย AI agent แล้วนะครับใน34ประเทศกับที่ปรึกษาทั่วโลกเนี่ย 3,000 กว่าคนเพื่อมาเป็นผู้ช่วยของที่ปรึกษาเนี่ยจะเป็นนักการเงินนักบัญชีนักธุรกิจกลยุทธ์ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วช่วยลดค่าสูญเสียโอกาสละกัน 4,000 ล้านบาทอันนี้คือเคสจริงนะของ KPMG ที่ทำอีกเคสหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหูอยากจะเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่ามันจะมันเหมือนรถอะไรนะมันเหมือนรถรถ EV จีนน่ะคืออย่างนี้รถ EV จีนเนี่ยคือเฮ้ยโห EV บ้านเราจะมาจำได้ไหมฮะ3ปีที่แล้ว
2: ครับ
3: หลังโควิดอ่ะ EV บ้านเราอุ้ยอีกนานโธ่เราใช้รถญี่ปุ่นมานานเป็นไงแป๊บๆ EV ไปเลยผมว่ามันเร่งกว่านั้นน่ะแล้วผมยิ่งกว่าช่วงโควิดอีกทีนี้มีอันนึงที่บอกว่านอกจาก Microsoft 365มี agent Google มี Gemini Enterprise agent เนี่ยใช่ไหมครับมิกกี้ KPMG ใช้ตัว AI agent PwC ฮะประกาศจับมือกับ Anthropic ก็คือเจ้าของ Claude บอกฉันจะมาใช้เนี่ยเพื่อให้พนักงานของ PwC ก็คืออีก Big 4เจ้าหนึ่งเนาะ Global Consultant ระดับโลกเนี่ย 30,000 คนในการใช้ Claude ฮะและคีย์เวิร์ดสำคัญคนที่เป็นบัญชีการเงินฮะอันนี้คือคีย์เลยสิ่งที่ความร่วมมือของ PwC กับ Anthropic เจ้าของ Claude เนี่ยนะครับคือจะสร้าง The Office of Finance ฮะโดยขับเคลื่อนด้วย Claude โอ้โหต้องแบบไม่รู้จะยังไงละดังนั้นคนตกงานผมบอกว่าไอ้คำตกงานผมว่าเลิกคุยแล้วผมแชร์ไปเยอะแล้วว่ามันงานคนตกงานมีไม่มีแน่นอนแต่คนที่ได้รับงานใหม่ๆหรือคนที่ปรับตัวสกิลใหม่ๆมันจะมีงานใหม่เสมอแล้วมีมากกว่าและมีมูลค่ามากกว่างานที่หายไปด้วยซ้ำอ่ะผมไม่เถียงเรื่องนี้นะเรามาเหลือ8นาทีเองผมเลยจัดทำตัวนี้ให้ฮะตัวผมเรียกมันว่า AI Business OS for SME ครับ
2: โอ้โห
3: ชี้ for SME เลยสรุปมาให้แล้ว
2: ฮะ
3: ลิงก์เนี่ยตามเนี้ยเลยเดี๋ยวใครไม่รู้ลิงก์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใน Facebook ที่เราไลฟ์นะครับหรือใครจะมาอินบ็อกซ์ขอก็ได
2: ้ครับ
3: นะครับว่าเฮ้ยลิงก์ไหนนะผมเลยทำลิงก์มาอย่างนี้คำถามเดียวกัน
2: ถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวแอดไลน์เข้าไปที่ add thinking radio นะครับ
3: แอดมาได้เลย
2: ครับผม
3: ส่งลิงก์ไปให้ประเด็นมาอย่างนี้ไอ้ที่มันเทพโอ้ระบบล้ำนั่นนู่นเนี่ยคุณตัดไปเถอะครับช่างมันเถอะคำถามเดียวสำหรับธุรกิจครับใช้แล้วคุ้มไหมถูกไหมไม่ต้องการความเทพไอ้ระบบเทพเนี่ยนะครับทุกค่ายเทพหมดถ้าใช้เป็นดังนั้นประเด็นสำคัญนะผมเลยบอกว่าวันนี้คุณจะใช้เนี่ยถ้าคุณจะเอา AI มาใช้ business เนี่ยคุณต้องบอกว่าวันนี้ระบบปฏิบัติการ ในออฟฟิศของคุณที่เดิมเป็นระบบ ERP เป็นระบบเนี้ยคุณขับเคลื่อนด้วย AI แล้วหรือยังเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเดิมสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างที่บอกครับหลายธุรกิจในไทยไม่ต้องในไทยทั้งโลกเนี้ยใช้อะไรฮะใช้ระบบ ERP เดิมอยู่แล้วใช้ระบบ Microsoft Office ใช้ Google Workspace อยู่แล้วคำถามคือแล้วใครล่ะจะมาใช้คอร์ส Cowork คอร์ส Cowork เลยออกกับตัวอะไรฮะคอร์ส for small business ที่มันครบเครื่องจบเรื่องงานซ้ำๆซักๆของทุกธุรกิจอ่ะใช้คำนี้แล้วกันทีเนี้ยประเด็นก็คือใช้แล้วคุ้มไหมเอาอย่างแรกก่อนนะใช้แล้วเนี่ยสามารถลดเวลาลดคนเพิ่มประสิทธิภาพ human error waste หรืออะไรก็แล้วแต่ productivity เนี่ย 20% อีกขาหนึ่งฮะจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างโอกาสใหม่ๆบางเคสเนี่ยสูงขึ้นถึง10เท่าดังนั้นไม่ต้องคิดว่า10เท่าฮะเอา 10-20% เนี่ยเก่งแล้วดังนั้นคีย์อันนึงต่อใช้แล้วคุ้มไหมนะโอเค use case แต่เขาก็ต้องมีแหละว่าโอ้ใช้แล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมประเด็นก็คือลงทุนเยอะไหมดังนั้นนะผมเลยเอาตัวเลขมาให้แชร์เลยเพราะว่าจากที่ผมพยายามเอาที่ผมเคยทำมาช่วงปีนึงเนี่ยกับพยายามคุยกับคนอื่นนะว่าเอาตัวเลขที่มันพอที่ SME จะเริ่มได้มันไม่สามารถเริ่มเป็นหลักล้านได้หรอครับดังนั้นผมเลยบอกว่าการลงทุนเนี่ยต้องเท่ากับใครพนักงานเริ่มต้นพวก first jobber junior แค่หนึ่งคนคุณตั้งบัดเจ็ตแค่นั้นพอแค่นั้นคุณก็เริ่มได้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถจ้างพนักงานใหม่ได้คุณสามารถจ้าง first jobber ได้ในเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเดือนละ 2-30,000 บาทดังนั้นคุณสามารถเป็น AI business ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไปไล่ดูเนี่ยประเด็นก็คือว่างานซ้ำๆอ่ะเราสามารถเอา AI มาช่วยใน workflow นั้นได้หมดเลยได้หมดเลยทุกกรณีเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะมันคือเราสามารถนะงานซ้ำแมนนวลทับถมที่บอกว่า SME ไม่มีเวลาหรองานซ้ำๆซักๆนั่นแหละครับเหมาะกับ AI ที่สุดคุณเอาเวลาเนี่ยจะต้องมาเสียเวลาด่าลูกน้องขออภัยเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยคุณเอาเรื่องพวกนี้ให้ AI ดำเนินการแล้วคุณทำอะไรฮะแค่ตรวจงานอนุมัติแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแต่ถามว่าทำแล้วโอ้โหใช้ระบบมา subscribe เสร็จติดตั้งระบบเสร็จแล้วมันทำได้ทำไม่ได้นะคุณต้องไปคอนฟิกก็คือเซตอัพให้เข้ากับบริบทของคุณก่อนทีเนี้ยดูอย่างแรกลดงานแมนนวล 20-30% เป็นอย่างน้อยอันนี้เรื่องจริงบางที่ได้ 200-300% เลยนะครับเราต้องเอาโปรเซสเดิมอ่ะนะครับแล้วทำเหมือนโปรเซสแบบปิ้งอ่ะแล้วก็บอกว่าเราจะปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย่างไรบ้างอ่ะเมื่อเอามาใช้แล้วสปีดทำงานเร็วขึ้นปิดลีดลูกค้ามาแล้วเราปิดไม่ได้พนักงานเราไม่ตอบคำถามแชทลูกค้าพนักงานเราไม่ follow up contact นั่นนี่สปีดตามนี่ได้ปล่อยแคมเปญเร็วขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลเร็วขึ้น10เท่านะครับอันนึงฮะที่ผู้บริหารชอบคืออะไรฮะส่งข้อมูลแบบเดียวทามหรือทุกเช้าให้หน่อยได้ไหม6โมงเช้าเนี่ยจะได้รู้ว่าวันนี้จะต้องอะไรก่อนพาราตี้อะไรก่อนจะให้รอรีพอร์ต
2: มอนิเตอร์
3: ใช่ไม่มีแล้วใครจะต้องมานั่งทำอะไรตอนที่5เงี้ยมันไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คิดคีย์แล้วธุรกิจแบบไหนควรใช้ ผมเลยบอกอย่างนี้ฮะถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยใช้ Google อยู่แล้วใช้ Microsoft Office อยู่แล้วนะครับเหมาะมากเลยครับเหมาะมากๆเหมาะมากๆหมายความว่าเหมาะมากๆที่จะสร้างตัว AI Business OS แต่ควรจะใช้ของ Cost Cowork หรือใช้ของเจ้าไหนใช้ของ Copilot หรือใช้ของ Google อันนี้คุณต้องไปดูแลดูความต้องการว่าคุณต้องการท่าไหนแล้วค่อยเลือกว่าคุณจะใช้เจ้าไหนบางอันนะฮะเฟรมโฟลว์แบบปกติอ่ะคุณไปใช้ตัวฟีเจอร์ของ Microsoft เขาก็มีอยู่ฟีเจอร์ของ Google เขาก็มีอยู่เยอะแต่ถ้าต้องการความฉลาดใช่ไหม Morning Beef ทุกวันมาตั้งนู่นนี่แล้วทำแบบออโตเมชันเหมือนมี Workstation 24ชั่วโมง7วันน่ะนะครับแบบนั้นน่ะถึงจะเหมาะที่คุณจะต่อเชื่อมด้วยคอร์ส Cowork ปลักอินและบางทีบางเคสครับการที่จะไปพัฒนาต่อจาก Google กับ Microsoft อันนี้บางเคสนะบางท่านที่ต้องมาบอกว่าอุ๊ยอาจารย์พวกไม่รู้เรื่องนะรู้เรื่องหมดแหละครับ แต่มันบางเคสมันไม่เหมือนกันบางเคสอ่ะต้องจ่ายไลเซนส์เพิ่มบางเคสเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับเจ้าใดซอฟต์แวร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งแบบนี้มันก็อาจจะมีความเสี่ยงเนาะนะครับหรือบางทีเราใช้คอสโคเวอร์แค่บางฟังก์ชันงานทั้งหมดเช่นระดับ C level ทุกคนจะสามารถมีคอสโคเวอร์ได้แต่ต้องมีอะไรฮะเหมือนผู้จัดการคอสโคเวอร์หนึ่งคนมาช่วยดังนั้นหมดเวลาละดังนั้นผมก็เลยบอกว่าสรุปให้ได้ไหมนะครับว่าทุกธุรกิจควรมีไหมควรมีแต่มีแบบไหนจะใช้คอสโคเวอร์หรือไม่ใช้คอสโคเวอร์ก็ได้ไม่ได้บอกว่าเชียร์คอสโคเวอร์นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมฝากแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับ AI Business OS for SME ครับ
2: ได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พัฒนพงศ์วันเป็นอย่างสูงครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหาไม่เจอทักแชทที่ @thinking radio นะครับวันนี้ผมกับอาจารย์พจน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงศ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุภมาศเผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงข้ามถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำ

0: านช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผ่านแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่าย2จากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยด้วยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิด

0: นไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย
4: ์สวัสดีครับคุณผู้ชมฟังครับ
3: ยังไม่ได้เชิญคุณอาทิตย์
4: เข้าโชว์วีดีโอเข้าโชว
3: ์ลืมนะครับก็ต่อนะฮะเมื่อวานนี้คุยกับท่านผู้ฟังเรื่องคือจริงๆก็เขาก็มีแค่หน้าเดียวอะให้เราอ่านแต่ว่าผมก็ขยี้ให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอการทำธุรกิจเนี่ยมันก็ลำบากนะอย่างกรณีนายกก็เอาบริษัทใหญ่เข้าไปใช่ไห
4: ม
3: บริษัทเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่มีปากมีเสียงไงใช่ไหม
4: ถูก
3: แล้วก็พอเกิดวิกฤตเนี่ยบริษัทใหญ่มันไม่รับผลกระทบแหละเพราะว่าบริษัทใหญ่มันก็ได้รับบทเรียนตั้งแต่ปี40แล้วใช่ไห
4: ม
3: ว่า ถ้าคุณกู้หนี้ยืมสินมามากเกินไปแล้วไอ้เงินทองที่คุณกู้มานั้นเนี่ยมันมาจากเงินกู้ต่างประเทศเนี่ยเวลามันเกิดการลดค่าเงินบาทขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจ๊งใช่ไห
4: ม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่เนี่ยมันก็ระวังตรงนี้ใช่ไหมกู้ในประเทศขยายแล้วที่จำเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้เราก็จะเห็นว่าพอไอ้ตัวสังคมเนี่ยเอาตัวหลักๆเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยไอ้ตัวเกรย์ไลโน่หรือว่าปัญหาที่มันประจันหน้าอยู่เนี่ย
4: ครับ
3: ที่เราเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นตัวเซาะกร่อนบ่อนทำลายประเทศเนี่ย มันไม่ได้รับการแก้ไขนะเรื่องคอร์รัปชันอย่างกรณีของกกร. อะไรพวกเนี้ยที่ออกมานะ
4: อ
3: ีกมันหนักกว่านั้นแหละอันนี้เขาก็ทำให้มันเห็นชัดเท่านั้นเองใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็ไอ้ตัวสังคมสูงวัยกรณีความเหลื่อมล้ำกรณีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่คนตามไม่ทันหรือว่าตามทันแต่ว่ามันมาแทนที่คนมันไม่ได้มาแค่ช่วยคนซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ช่วยบริษัทที่เป็นคือพูดง่ายๆช่วยเจ้าของบริษัทนั่นแหละทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ไหมครับหมายถึงว่าตัว AI เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือก็เช่นเดียวกับพนักงานองค์กรมันก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันนั่นแหละจริงป่ะล่ะทีนี้เนี่ยในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณจะจ้าง AI ซึ่งแต่เดือน 7-800 หรือคุณจะจ้างมนุษย์เดือน 15,000 อย่างน้อยถ้ามนุษย์คนนั้นเนี่ยบวก AI 700ที่เราจ้างดีกว่าเราใช้ AI เดียวก็จะจ้างเขาก็ได้ใช่ไห
4: ม
3: เพราะฉะนั้นปัญหาที่เป็นเกรย์ไลโน่เนี่ยหรือว่าปัญหาที่มันเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันเยอะแล้วยังมีเซมิแบล็กสวอนอีกคือแบล็กสวอนเนี่ยมันไม่เคยเกิดแต่เซมิแบล็กสวอนเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วอะแต่นานมาแล้วแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันหนักเช่นออยช็อกมันไม่เคยเกิดนะมันเคยเกิดมา2 ครั้งแล้ว1970แล้วก็ถัดมา3-4 ปีแล้วมันเกิดอีกแล้วอีโคโนมิสต์เนี่ยรายงานว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเย็นใจนะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันทยอยขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อวานก็ขึ้นนะเบนซิน80ถูกเซลล์75ตอนนี้41-42ก็แล้วนะใช่ไหมฮะแล้วก็ อเมริกาเนี่ยก็ยังดีกว่าอิหร่านไม่ลงตัวเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องการรวบนิวเคลียร์เข้ามาด้วยกล่าวว่ามึงห้ามสร้าง20 ปี อิหร่านเนี่ยต้องการแยกนิวเคลียร์ไปก่อนคุยเรื่องช่องแคบเฮอร์มูสก่อน
5: เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องก่อน
3: แล้วช่องแคบเฮอร์มูสในอิหร่านต้องการจะเก็บค่าธรรมเนียมทรัมป์เนี่ยก็คุยกับทางท่านสีจิ้นผิงแล้วว่าไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมก็ตอนที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยกำลังคุยกับทรัมป์อยู่เนี่ยอิหร่านยึดเรือลำหนึ่งของจีนนะซึ่งเป็นเรือคุ้มกันคือจีนเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้มีเอกชนคุ้มกันแต่ตอนหลังเนี่ยมันที่โซมาเลียเนี่ยมันมีโจรสลัดมันมีโจรสลัดเขาก็เลยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเนี่ยมีเรือไปคุ้มกันเรือของจีนที่ถูกยึดเนี่ยในวันที่ท่านสีจิ้นผิงกับทรัมป์ผมไม่แน่ใจว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโดนยึดเนี่ยนะ เป็นเรือคุ้มกันก็นั่นเท่ากับส่งสัญญาณไปหาท่านสีจิ้นผิงว่าเอ้ยใครใหญ่วะสมุทรเนี่ย
5: อ
3: ยู่สองคนจะมาบอกว่าไม่ให้ปิดสมุทรไม่ให้เก็บข้าวปีอยู่รู้ตั้งก่อนใครใหญ่ใช
5: ่ไ
3: หมแต่นี่ไอ้ RGC เนี่ยมันเป็นนักรบมันไม่มีกุนซือไงใช่ไหมถ้ามันมีกุนซือเนี่ยมันจะไปพูดง่ายๆจะไปหักหน้าท่านสีจิ้นผิงขนาดนี้เหร
5: อต้องมียุทธศาสตร์นิดนึง
3: ใช่ไห
5: ม
3: ทีนี้ตอนอิหร่านเนี่ยมันมีคาเมนี่อยู่ผู้นำสูงสุดในคาเมนี่เนี่ยเขาเป็นคนวางรากฐานของ IRGC โคเมนี่เนี่ยเป็นผู้นำในการโค่นล้มพระเจ้าชาก็จริงแต่โคเมนี่ได้อยู่หลังจากนั้นประมาณแค่10ปีคือ1979เนี่ยนะนอกจากคุณเกิดแล้วเนี่ยที่จีนเนี่ยก็มีการทดลองที่เซินเจิ้น
5: เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3: ที่อิหร่านเนี่ยก็เกิดการปฏิวัติอิสลามก็คือโค่นล้มพระเจ้าชาใช่ไห
5: ม
3: อีก10ปีหลังจากนั้นเนี่ยหรือ8ปีหลังจากนั้น9ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการเรียกว่าประท้วงรุนแรงแล้วก็ฆ่าปราบปรามนักศึกษาที่พม่าไง1988อ่ะส่วน1989 10ปีหลังปฏิวัติอิสลามที่อิหร่านเนี่ยก็กำแพงเบอร์ลินล่มสลายได้ในอีก2ปี1991เนี่ยสหภาพโซเวียตล่มสลายไง
5: ครับ
3: ประเทศจะก้าวเข้าสู่เฮจิโมนีเจ้าภาพเดียวเจ้าภาพโลกเดียวหรือมหาอำนาจโลกเดียวใช่ไห
5: ม
3: อันเนี้ยมันก็โลกก็จะเป็นสงบไปอีกแบบหนึ่งใช่ไห
5: ม
3: แต่คุณคิดดูขนาดโลกเป็นแบบนี้นะอเมริกามันยังจัดการอิหร่านยังไม่ได้เลยอ่ะ47ปีอ่ะตอนนี้โคเมนีเนี่ยอยู่แค่10ปีจากนั้นคาเมนี่เนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีและต่อมาก็เขาก็ให้เป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยนะก็มาขึ้นมานำอิหร่านไงแล้วก็เป็นคนสร้างไอ้ IRGC ขึ้นมาให้คุมทั้งเงินและทั้งปืนคือหมายถึงว่าคุมทั้งอาวุธแล้วก็มีกองทัพแล้วก็คุมไว้พวกเศรษฐกิจด้วยทีนี้พอคาเมนี่เนี่ยโดนถล่มระเบิดตายไปแล้วอ่ะมันไม่มีใครขึ้นมาคุมอำนาจไง
5: โอ้มันเป็นสุญญากาศ
3: มันคล้ายๆมีหลายคนก็แยกกันคุมไงคนละเขตประเทศอิหร่านเนี่ยมีประธานาธิบดีแต่ประธานาธิบดีไม่มีอำนาจเพราะอำนาจคืออิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่มีรัฐซ้อนรัฐเขาอิหร่านเนี่ยไม่ใช่คณะวาดอิหร่านเป็นรัฐศาสนาหมายถึงว่าผู้นำสูงสุดเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาเนี่ยคือผู้มีอำนาจสูงสุดส่วนประธานาธิบดีเนี่ยเหมือนเป็นผู้นำทางพิธีกรรมเซ็นสัญญา
5: ไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริง
3: ไม่มีอำนาจแท้จริงแท้จริงอยู่ที่ซูปรีมลีดเดอร์คือที่ผ่านมาคืออายาตอลลอฮ์คาเมนี
5: โอ้เราก็จะโครงสร้างก่อนว่าเป็นแบบนั้น
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุม IRGC ได้เนี่ยแล้วก็ดีลอะไรได้สั่งการอะไรได้คืออายาตอลลอฮ์คาเมนีทีนี้พอคาเมนีตายปุ๊บเนี่ยลูกชายเองก็บาดเจ็บหนักก็คือมอตตาบ้าคาเมนีจนปัจจุบันนี้เนี่ยมอตตาบ้าคาเมนีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่เนี่ยยังไม่ปรากฏโฉมเลย
5: โอ้นี่ไง
3: ก็ยังไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้คือพูดง่ายๆไม่รู้ว่าเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายหรือเปล่า ทีนี้เนื่องจาก IRGC เนี่ยเขาก็มีต้องหลายเขต31เขตอ่ะ
5: ครับ
3: ก็เหมือนกับว่าเป็นยุคขุนศึกหรือเปล่าอ่ะ
5: มีความเป็นไปได้สูงเนาะมองแบบนี้
3: เหมือนของจีนน่ะนะเพราะว่าอำนาจส่วนกลางล่มไปแล้วเนี่ยขุนศึกแต่ละคนเนี่ยคุมกันละเขตเลยอ
5: ่
3: ะ
5: ก็กระจายอะไรกระจายเนาะแยกกันออกไป
3: ใช่ไหมแต่นี้ขุนศึกมันไม่ได้พูดง่ายๆคือคุณมีเตียวอูเตียวหูจูล่องคุณไม่มีขงเบ้งแล้วคุณจะวางแผนยังไงอ่ะ
5: มันคนละทักษะกัน
3: ทุกคนมีกวนอูเตียวหุยจูล่องมีมาเจ็กไอ้แม่มีไออะไรอ่ะอะไรพวกนี้เป็นนักรบทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไหมอย่างทรัมป์เนี่ยก็ไปฆ่าซูเลมินีซึ่งเป็นตัวเชื่อมประสานไงพวกนี้ก็เป็นนักกลยุทธ์ด้วยไงแต่ตอนนี้พอนี้มาปุ๊บเนี่ยประธานาธิบดีเองก็ไม่สามารถที่จะตกลงอะไรได้
5: โอ้คนละแบบ
3: ตัวอาราชิซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เย่อเพิ่งไปจับมือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก่อนที่ทําจะไปเยือนนะอ้าวตอนท่านทํากับท่านสีจับมือกันไปยึดเรือจีนอย่างเงี้ยไปยึดเชิงสัญลักษณ์มาล่ะ
5: ใช่มั้ยโอ้โหแล้วท่านสีเรื่องแบบนี้กับท่านสีนี
3: ่ท่านทําหน้านิ่งๆอ่ะเดี๋ยวก็จะดูแล้วกันท่านสีเนี่ยบอกเลยนะท่านสีเนี่ยคือจีนนะวันนี้เนี่ยเป็นจีทูนะกับอเมริกาเนี่ยไม่ใช่จีนสมัยคุณอาทิตย์เปิดนะตอนนั้นยังรอแลนเกิดนะตอนนั้นยังรอแลนเราไล่อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าจีน200กว่าปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจีนเขาเป็นมหาอำนาจของโลกตอนอเมริกาเพิ่งตั้งประเทศใหม่ๆอ่ะใช่ไหมตอนท่านเฉียนหลงอ่ะโอ้โห GDP ของจีน1ใน4ของโลกอ่ะใครๆก็ต้องมาสวามิภักดิ์จริงป่ะคุณดูในสมัยกุ๊บไบขานมาโคโปโดต้องถอมาจากเบนิสอ่ะ
5: ใช่
3: ไหมเกิดเส้นทางสายไหมอ่ะแห่กันเข้ามาหาจีนจีนไม่ได้สนใจอยากมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาไม่ได้สนใจเจิ้งเหอ
5: ทุกคนอยากจะมาค้ากับจีนหมด
3: เจิ้งเหอสร้างกองเรือไม่ได้ไปยึดที่ซ้ำโชว์ศักยภาพโชว์สัญญาณุภาพแล้วก็
5: ใช่ไม่กี่ปีช่วงนั้น
3: เขาเจออเมริกาก่อนโคลัมบัสอีกอ่ะเจิ้งเหออ่ะใช่ไหม
5: โอ้
3: ก็จีนมันก็เป็นอารยธรรมไงจงกว่าใช่ไหมแล้วตอนนี้อิหร่านไปทำแบบนี้กับท่านสีจิ้นผิงได้ยังไงแสดงว่าเนี่ย IRGC มันนี่มันบู๊เป็นหลักไงคือมันไม่มีคนที่เป็นขงเบ้งอะไรพวกนี้วางแผน
5: แต่กลยุทธ์เนาะคือขาด
3: ใช่ไหม
5: กลยุทธ
3: ์ตอนนี้ใครจะขึ้นมาเป็นเจียงไคเชกล่ะมันมีหยวนซื้อขายจะขึ้นพยายามขึ้นเป็นแทนเดี๋ยวก็ตัวซื้อขายก็ตายไงแล้วเจียงไคเชกก็ดีกว่าอเมริกาได้ไงตอนนี้ใครที่เป็นIRGCที่ดีกว่าอเมริกาได้ก่อนล่ะ
5: โ
3: อ้มันก็ขึ้นครองอำนาจเลยไงเข้าใจไหมในเมื่อในอิหร่านเนี่ยประธานาธิบดีก็ไม่มีความหมายประธานสภาก็ไม่มีความหมายรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มีความหมายไอ้ที่ไปเจรจากับโดเจดีแวนเนี่ยมันไม่มีอำนาจไม่ได้คุ้มปืนไม่ได้คุ้มปืนเนี่ยพอประธานาธิบดีพูดอย่างหนึ่งไงไอ้ซียิงรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนจีนกลับมายึดเรือเขาเงี้ยมันไม่มีอำนาจ
5: มันกลุ่มไม่ได้ทั้งหมดเนาะ
3: แล้วตอนนี้เนี่ยIRGC มันแบ่งเป็น31เขตใครโดนฆ่าอิสราเอลฆ่าพอฆ่าปุ๊บคนรองก็ขึ้นมาตอนนี้คนรองขึ้นมามันไม่มีบารมีเหมือนไปฆ่าซูไลมินีแต่คนที่เมื่อแทนซูไลมินีไม่มีบารมีเท่าซูไลมินี
5: ใช่ไหม
3: แต่การเขาฆ่าตัวคาเมนีตัวมอสตาบ้าไม่มีบารมีเท่าตัวพ่อ
5: เอาไม่อยู่อ่ะ
3: เอาน
5: ี่ปัญหาคลาสสิกนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเรื่องซักเซสเซอร์
3: ใช่ไหมเพราะว่าคนที่คุม IRGC ได้มีคนเดียวคือคาเมนี
5: ครับ
3: แต่คำถามคือณวันนี้เนี่ยซ้ำจะไปเจรจาซ้ำถึงได้พูดขึ้นมาไงว่าอิหร่านเนี่ยลิดเดอร์เลสไม่รู้ว่าใครมีอำนาจ
5: แท้จริงไม่รู้
3: เลยไม่รู้ใครไม่รู้จะดีกว่าใคร
5: ให้จบ
3: แต่เราจะต้องจบแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ให้อาจารย์อนันตพรมาต่อนะ
5: ครับ
3: พักสักครู่ครับ
6: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
7: อ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
11: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
15: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
11: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว
6: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
5: ูลเรามาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
16: สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันพุธที่ร่าเริงแจ่มใสเนื่องจากว่าเราได้หนังสือเล่มใหม่มาแล้วหลังจากก็เฮฮาสัพเพเหระอยู่ระดับนึงทีเดียวคือจริงๆแล้วเราก็ค้นหาแล้วนะเรามักจะตัวเองก็แบบไปหามาที่โกยๆมาให้คุณอาทิตย์ดูตอนนั้น 3-4 เล่มปรากฏว่ามันไม่ชอบแต่จริงๆแล้วคือลืมสัญชาตญาณตัวเองโดยมากอ่ะคือหมายถึงว่าโดยมากเราชอบคิดว่าเล่มเนี้ยผู้ฟังน่าจะชอบ
5: อ๋ออันนี้คือคิดเหมือนจะ
16: คิดแทนคนอื่น
5: ใช่
16: ว่าผู้ฟังน่าจะชอบแล้วเราก็ไปหยิบมาพอหยิบมาเสร็จพอเราอ่านแล้วเราก็บอกว่าไม่โดนคือจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็กลับมาที่ตัวเองว่าเราจะมักจะมีแพชชั่นกับเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเราก็อินกับมันเนาะเราไม่ได้แบบอยู่ๆก็เอามันมาพูดไงเรารู้สึกว่าแบบเราอ่านหนังสือแล้วเราก็เติบโตไปพร้อมๆกับการอ่านและเติบโตไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังแล้วก็บางทีเราก็ระหว่างทางเราก็แบบได้พุทธิปัญญาอะไรรู้อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าที่จริงตัวเองชอบหนังสืออย่างนั้นตอนที่ไป
5: แสดงว่าถ้าอาจารย์เลือกโดยที่ไม่ได้สตาร์ทจากความรู้สึกของอาจารย์ก่อนบางทีมันมักจะเขาเรียกอะไรอ่ะ
16: มันฝืน
5: ไม่ผ่านนะ
16: มันฝืนนะมันฝืน
5: ไปอยู่ดี
16: มันก็มีประโยชน์นะแต่แบบเราไม่รู้จะเอา value added อะไรไปใส่เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มี passion ไม่ได้มีเสน่หาอะไรกับมันเท่าไหร่นักนะเมื่อเปรียบเทียบกับจริงๆแล้วกับทุกเล่มจริงๆแล้วเนี่ยเล่มที่หยิบเรื่องเล่มแรกเลยตอนที่ไปร้านหนังสือก็คือ The Monk Who Sold His Ferrari
5: เพราะว่าคืออาจารย์หยิบเล่มนี้มา
16: หยิบเล่มนี้
5: ทีแรกเลยเหรอ
16: ทีแรกก่อน
5: คือเล่มแรกเลยนะที่เซ็นมันหยิบนี่นะ
16: ได้ยินชื่อมันมาตลอดเวลาแล้วตัวเองก็สงสัยมาตลอดเวลาว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไร แต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครแปลเป็นภาษาไทยจนกระทั่งที่ไปหยิบมาเนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วโดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นพอเปิดมาคือมันก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นภาษาพุทธก็คือนิทานชาดกอะก็คือว่าเอาหลักปรัชญาบางอย่างแล้วก็มาเล่าให้เป็นนิทานเนาะอันนี้ก็ okay. ก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะเรื่องราวแบบทำให้เป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ค้นพบความหมายของชีวิตในอีกรูปแบบนึงเนื้อออกไหมแล้วเสร็จแล้วก็นึกในใจแต่ถ้าเราอ่านนิยายยาวขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังมาตามครึ่งๆกลางๆอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวละครมัน
5: จะต่อไม่ค่อยติด
16: มันต่อไปถึงไหนเพราะว่าเล่มนี้มันก็ร่วมๆ300หน้าคือมันไม่สามารถแบบอ่านเป็นแบบนิยาย
5: เป็นตอนๆได้
16: เป็นตอนๆได้มันจะงงมากอะไรเงี้ยก็เลยอ้าวคนเขียนคนเดียวกันก็เลยแบบไปหยิบมาเพราะว่าไอ้หนังสือเล่มที่มันกองด้วยกันเนี่ยจากสำนักพิมพ์วีเลิร์นเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าเขาชูชื่อคนเขียนนะคือโรบินชามาแล้วเขาก็บอกว่าเป็น author of the monk who sold his Ferrari พระที่ขายรถเฟอร์รารี่อ้างอิง
5: แล้วก็เลยเอา
16: เล่มนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเล่มนี้ดูจะเป็นอะไรที่กลางๆแล้วก็แบ่งเป็นบทชวนให้คิดแต่ไม่ใช่แบบนิยายทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยิบเล่มนี้มา
5: การคุยเล่าผ่านวิทยุมากกว่า
16: ใช่ใช่
5: มากกว่าเล่มนั้น
16: เช่นแบบใครมาฟังอาจจะมาตรงกลางเรื่องแต่ว่าไม่หลุดเนาะไม่หลุดเพราะมันจะมีความสั้นๆอะไรของมันอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าที่จริงแล้วอ่ะมันตรงกับสิ่งที่ตัวเองคิดตอนนี้เลยว่าความมั่งคั่งความมั่งคั่งกับความรวยอ่ะมันไม่เหมือนกันคือความมั่งคั่งไม่ต้องตะโกนคือหมายถึงว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าเป็นทางการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่ต้องตะโกนแต่ความรวยต้องตะโกนตะโกนให้บอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันรวยนะจ๊ะอ่านเ
5: ข้าไว้โลกช่วยสนใจฉันนิดนึง
16: ใช่เช่นว่าฉันมีรถยี่ห้อนี้นะจ๊ะเธอจึงรู้ว่าฉันรวยนะ เหมือนในเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari เนี่ยคือเราไม่ต้องคิดมากเลยพอใครมีรถ Ferrari เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องมีเงินมากๆแน่นะแต่อาจจะมีวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ยังขับรถคันเก่าๆ

0: ใช่
1: แต่มั่งคั่งแต่ไม่ต้องตะโกนบอกใครว่ามี
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ั
0: ไ
1: ง
0: หม
1: เยอะติดอันดับโลกอะไรเงี้ยไม่ต้อ
0: ค
1: ง
0: นรู้เหลืออยู่แล้วแล้วอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่วอร์เรนบัฟเฟตต์
1: ต
0: ส
1: ้อง
0: น
1: การ
0: ใจ
1: ใช้ชีวิตนะ
0: ว่า
1: เอ
0: จะให้
1: อ
0: มันเป็นอย่างนั้นก็ได้
1: ใช
0: เน
1: ่
0: าะ
1: ใช่ใช
0: ค
1: ่
0: นอื่นอาจจะไปสนใจเขามากกว่าเขาไม่สนใจประเด็นนั้นหรอกมั้ง
1: อืมก็จริงๆมนุษย์เนี่ยมันก็สนใจความรวยเนาะเพราะว
0: อ
1: ่าหลายๆครั้งเนี่ยความรวยมันก็เพิ่มความสุขสบายเพิ่มหน้าเพิ่มตาเพิ่มอิมเมจอะไรก็แล้วแต่ที่เราใฝ่ฝันอยากจะมีตอนที่อายุน้อยๆเนาะตอนมันไม่มีมันก็ฝันจะมีอย่างหนึ่งแต่ทีนี้พออันนั้นก็คนหนึ่งนะแบบเขาเรียกอะไรมีเงินแล้วต้องตะโกนบอกเนาะอันนั้นเรียกว่า the rich เนาะส่วน the wealth ก็คือมีเงินก็ไม่ต้องบอกใครใช้ชีวิตปกติแต่มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตไม่เป็นหนี้เป็นสินอยากทำอะไรก็ได้ทำพอสมฐานะนะแล้วก็มีเงินเก็บไว้ดูแลตัวเองในยามบั้นปลายซึ่งตัวเองก็มักจะบอกเสมอว่าจริงๆอ่ะมีสามอย่างที่จะทำให้มีความสุขในชีวิตหนึ่ง
0: ครับ
1: มีร่างกายที่แข็งแรงเนาะอารูคาปรมาราภาเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายแข็งแรงเงินที่เก็บไว้อ่ะก็ไม่ต้องเอาไปแจกคุณหมอแจกคุณโรงพยาบาลเนาะ
0: โอ้มันไม่รั่วมันไม่รั่วออก
1: เอ
0: ใน
1: อ
0: แง่
1: มัน
0: น
1: ไม
0: ี้
1: ่รั่วออกมาเนาะ
0: เออ
1: แล้วก็พอเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงเนี่ยสุขภาพใจเราก็จะแข็งแรงไปด้วยเนาะแบบ
0: อืม
1: ไม่ห่อเขียวไม่เศร้านั่นคือหนึ่งต้องมีสุขภาพที่ดีสองก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือเพื่อนหรือสังกัดชุมชนคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเองเนี่ย
0: ไม่โดดเดี่ยวแปลกแยกใช่ไหม
1: ใช
0: คล
1: ่
0: ้ายๆว
1: ใช
0: ่า
1: ่ใช่นะ
0: มันต้องมีอะไรที่ยึดเชื่อมกับบางอย่างบางคน
1: แล้วเ
0: ห
1: ร
0: รา ือ
1: ก็
0: บางกลุ่มเนี้ย
1: เป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างเนาะของคร
0: เออ
1: บค
0: อ
1: รัวของความสัมพันธ์เพื่อนเก่าอะไรต่างๆเราจึงเห็นว่าคนที่เกษียณแล้วมักจะกลับไปหาเพื่อนเก่าเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําหน้าที่การงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเราอาจจะมีความสัม
0: เพื
1: พ
0: ่อน
1: ัน
0: ร
1: ธ
0: ่
1: ์
0: วม
1: แบ
0: ง
1: บ
0: า
1: ค
0: น
1: นทําง
0: ใช่
1: าน
0: ว่าซึ่งถ้าจะใช้เพื่อนบางคนก็เป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนร่วมงานแต่บางคนก็คือคนร่วมงาน
1: ใช่นะเราก็จะกลับไปหาความสัมพันธ์แบบตอนที่เราเด็กๆที่เราแบบว่าไม่ต้องมีหน้ามีตาอะไรมากมายแล้วก็หัวเราะเรื่องตลกๆแบบจริงๆที่ขำมาอาจารย์ไปซ้ำๆนะแบบส่งไปหาไปเพื่อนระดับมัธยมแล้วก็หัวเราะเรื่องซ้ำๆที่มันเคยตลก เมื่อ40-50 ปีก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ยังแบบตลกอยู่อะไรเงี้ยจะตลกอ
0: เ
1: ะ
0: ฮ
1: ไร
0: ้
1: กัน
0: ย
1: นักหนา
0: จะพูดว่าซ้ำๆมันก็ดูแบบเหมือนเดิมๆนะถ้าเราพูดว่าเป็นเรื่องแบบคลาสสิกเร
1: เ
0: ือ ่องที่
1: อใช่
0: ประ
1: น
0: วั
1: ะ
0: ติศาสตร์ร่วมอะไรเง
1: ว
0: ี้
1: ิ
0: ย
1: นเทจวินเทจ
0: ใช่ไหมเอเวอร์กรีนคุยถึงว่าอะไรก็ขำเหมือนเดิม
1: เพราะว่ามันคือความสุขคือ
0: ค
1: ห
0: ร
1: มา
0: ั
1: ย
0: บ
1: ถึงว่ามันคือการพูดถึงแล้วมันมีความสุขมันไม่เหมือนการพูดถึงในงานเออจริงนะแบบพอไปเจอเราไม่เห็นมาโอ้อวดว่าเราเคยเป็นตำแหน่งแห่งที่ใดๆเลยอะเราเป็นเหมือน
0: เผื่อ
1: ค
0: จะ
1: น
0: ไม่
1: หนึ่
0: พ
1: ง
0: ูด
1: เด็
0: ถ
1: ก
0: ึง
1: คนหนึ่ง
0: ไม่จำเป็นต้องมาพูดเรื่องนี้งัดออกมาวางกันด้วยซ
1: ใช
0: ้ำ
1: ่
0: ใช่ไหมดาน
1: ใช่ใ
0: ข
1: ช
0: ้าม
1: ่
0: ไปเป็นเรื่องอื่น
1: ข
0: ไป
1: ้าม
0: เล
1: ช
0: ย
1: ็อตเลยใช่ข้
0: ข
1: า
0: ้
1: ม
0: ามไป
1: ช็
0: เ
1: อ
0: ล
1: ต
0: ย
1: แล้วความสุขมันอยู่ตรงนั้นเนาะก็คือหนึ่งมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดีและอันที่สามสำหรับอาจารย์ก็คือต้องมีเงินที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างนั้นได้หรือใช้ชีวิตอย่างนั้นได้เช่นว่าเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงอ่ะเราก็ต้องไปออกกำลังกายเราก็ต้องมันก็ต้องใช้เงินอ่ะนะจะไปที่
0: ก็ค
1: จ
0: ือ
1: ิม
0: เป็นทรัพ
1: จะ
0: ย
1: ไป
0: าก
1: ที่
0: ร
1: สวน
0: จ
1: มั
0: ำ
1: น
0: เป็
1: ต้
0: น
1: อง
0: ใช่ไหม
1: มีใช่
0: อาจ
1: ไหม
0: ารย์
1: ต้อ
0: พ
1: ง
0: ูดอย่
1: ม
0: างเง
1: ี
0: ี้ยนี่คือไม่มีเลยก็ไม่ได้มีมากสุดๆไปเลยบางทีก็อาจจะเกินความจำเป็นแต่ว่ามันเหมือนเป็นเรื่องของระดับปริมาณหรือถ้าผ
1: ท
0: ม
1: ี่
0: จ
1: มั
0: ำ
1: น
0: ไม่
1: เพ
0: ผ
1: ี
0: ิ
1: ย
0: ด
1: งพออ่ะเออ
0: ในเล่มที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเงินในปริมาณที่มากพอ enough
1: ที่
0: หร
1: ท
0: ือว่
1: ำ
0: า
1: ให้เราอิสระ
0: sufficient อะไรเงี้ยคือ
1: ที่ทำให
0: า
1: ้เราอิส
0: ม
1: ระ
0: ากพอไม่ต้องมากจับ
1: ใช่
0: มากพอ
1: ก็อาจารย์ก็เลยมองว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้มันตรงกับที่อาจารย์มีความคิดว่าคำว่ามีเงินมากพอคือถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตที่ดีไปท่องเที่ยวไปอะไรมันก็ต้องใช้เงินมันไม่มีไม่ได้เออ
0: มันเป็นทรัพยากร
1: แล้วก็ถ้าเราอยากจะไปกินกับเพื่อนเนาะมันก็ต้องใช้เงินคือหมายถึงว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่อย่างแบบไม่มีข้อสามได้อะมันต้องมีเพียงพอที่จะทำให้เราenjoy ไอ้ข้อหนึ่งกับข้อสองได้สบาย
0: ครับ
1: ๆนะ

0: นั่นคือเหตุผลที่มีความรู้สึกว่าอยากหยิบเล่มนี้ขึ้นมาพูดนะคะก็คือหนังสือที่เป็น The Monk Who Sold the Ferrari ซึ่งเราคงจะแตะเนื่องจากว่ามันเป็นนิยายยาวแต่ว่าเรื่องที่ชามาโรบินชามาเขาเอามาเขียนอีกเล่มหนึ่งแล้วก็เป็นยอดขายทะลุ25ล้านเล่ม
1: โอ้
0: นะ The Monk เนี่ยทะลุ15ล้าน
1: โอ้โห
0: แต่ว่า The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยยอดขาย25ล้านเล่มมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบน่าสนใจและที่เราจะเอามาคุยแล้วมาแบ่งปันกันนะคะ
1: โอ้อาจารย์ตอนจะไปต่อเนี่ยถ้าเรามองยอดขายเมื่อกี้กับระยะเวลาที่แต่ละเล่มออกมาเนี่ยเราน่าจะเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะเพราะ The Monk เนี่ย Who Sold Ferrari เนี่ยซึ่งเป็นเล่มแรกที่สร้างชื่อให้เขาเนี่ยมันออกปี97เนาะถึงวันนี้เนี่ยก็คือ29ปีถ้าวันที่วีเลิร์นพิมพ์ก็คือวีเลิร์นพิมพ์ปีที่แล้วเนี่ยก็คือ28ปีเนี่ยขายได้15ล้านเล่มเนาะแต่
0: ก็ถือว่ายอดสโลว์อะนะ
1: เล่มล่าสุดนะเนาะเดอะเวลมันนี่แคนบายเนี่ยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยออกในปี2024ก็คือ2ปีที่แล้วและตอนที่วีเลิร์นแปลและตีพิมพ์ซื้อลิขสิทธิ์ปี2025เนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าไอ้25ล้านเล่มเนี่ยนับถึงวันไหนเนาะแต่ก็คือไม่เกิน2
0: ป
1: ีอะ
0: ถึงวันนี้
1: ไม่เกิน2ปีแล้วถ้าท่านผู้ฟังลองไปเซิร์ชโรบินชาร์มาเนี่ยสมมติใน YouTube อะไรแบบนี้เขาจะเห็นว่าอ๋อเขาเป็นนักพูดนักสื่อสารที่มีชื่อเสียงที่มีคอนเทนต์ระดับโลกนะทีนี้ก็เข้าใจว่าความที่มันมีสื่อสมัยใหม่มีโซเชียลมีเดียมีอะไรแบบนี้ซึ่งระยะหลังก็จะมีนักเขียนจำนวนแบบหนึ่งอ่ะก็คือเติบโตมาจากสายเริ่มจากโซเชียลก่อนแล้วค่อยไปลงตีพิมพ์หนังสืออย่างเงี้ยแม้กระทั่งคนที่ขายหนังสือที่เป็นปรากฏการณ์อ่ะล่าสุดอ่ะที่ยอดขายถล่มทลายนั่นแหละก็มาในเส้นทางอะไรประมาณ
0: ใช่ก็จริงๆมันก็เป็นการลดความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ด้วยไงค
1: ือ
0: หมายถึงว่าถ้านะถ้าเราแบบไปซื้อคนที่เขามีเขาเรียกอะไรมีแฟน
1: มีแฟนแล้วถ้าเราซื้อผ่านลูกค้ามาโดยปริยายใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่
1: นี่กรณีของนักเขียนทางด้านการเงินชื่อดังนักเขียนหญิงอ่ะที่ก็เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนที่เราออนแอร์เนี่ยก็คือคุณแอนนาเบลเนาะแอนนาเบลเวลล์ที่เก่งที่มีผลงานตีพิมพ์หนังสือเล่มเนี่ยพร้อมกันสองสำนักพิมพ์เลยนะฮะก็คือทางสำนักพิมพ์ของคุณนิ้วกลมอันนึงแล้วสำนักพิมพ์ของคุณตุกวิไลรัตน์นะผมจำชื่อสำนักพิมพ์ไม่ได้ละน
0: ะ
1: ก็ออกมาในงานหนังสือพร้อมกันเนี่ยแล้วจะดูการเติบโตคุณอันนาเบลเวลเนี่ยเพจเนี่ยเกิดขึ้นนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยไม่ถึง1ปีถ้าออกมาด้วยอายุไม่ถึง1ปีแต่ว่าฐานแฟนและการแชร์เนี่ย engagement เนี่ยสูงมากต้องจัดว่าสูงมากในระดับปรากฏการณ์นะถ้ามองในแง่เมทริกในแง่นั้นนะแล้วก็จะยกตัวอย่างนี้เพื่อซัพพอร์ตที่อาจารย์ว่าลักษณะถ้าเรามีฐานแฟนอ่ะพอมันจะเทิร์นไปเป็นสินค้าเนี่ยมันก็มักจะการันตีจำนวนลูกค้า
0: ใช่นะเพราะว่าอาจารย์กับเนี่ยคลิกเข้าไปดูใน Google เนาะแอนนาเบลฟาลิสเนี่ยอายุเพิ่ง41ปีคือหมายถึงว่าก็ไม่ได้มากมายไม่ได้มีประสบการณ์มากถึงขนาดที่คนจะ crazyนะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นคนที่เก่งแล้วเขาก็เป็นแอคเทสเขาเป็นนักแสดง
1: ไอ้สงสัยคนน่าจะคนละ
0: แอนนาเบล
1: ป
0: ่ะ
1: อันนี้เขาละแอนนาคุณแอนนาเบล
0: พัชนันแอนนาเบลอะไรครับ
1: พัชนัน
0: ไงอ่ะ
1: พัชนันพัชนันเนี่ย
0: เดี๋ยวคนละแอนนาเบล
1: อันนี้คนไทยอันนี้คนไทย
0: อ๋อโอเคโอเค
1: ที่เป็น privateแบงเกอร์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะก็เจอแล้วเนาะประสบการณ์ทำงานก็เป็น wealth management ที่ดูแลลูกค้าระดับ ultra wealth คือมั่งคั่งโคตรๆในต่างประเทศนะคะแล้วเขาก็สนใจการเงิน mindset และเงินสำรองจบรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้วก็การบริหารที่ Wells นะคะก็เป็นคนที่อันนี้ก็คือหนังสือคุณแอนนาเบลโคชนันนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดคนนั้นเป็นนักแสดงนะคะก็
1: ครับผม
0: จริงๆแล้วอ่ะพอโลกมันเป็นแบบเนี้ย คนที่มีเขาเรียกว่าอิทธิพลทางความคิดเนาะเขาเรียกว่า opinion leader เนี่ยมันก็สามารถสร้างได้ง่ายสร้างฐานแฟนได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ต่างหรอกแต่ก่อนเพียงแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ไวมันไม่สามารถไวรัลมันไม่สามารถแชร์มันไม่สามารถอะไรได้เดี๋ยวนี้มันก็ไปได้เร็วเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กำลัง
1: แต่ก่อนก็อาจจะต้องพึ่งพวกรายการทีวียอดน
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: ย
0: ่
1: ม
0: ใ
1: เ
0: ช
1: นาะ
0: ่
1: ถ
0: ใ
1: ้
0: ช
1: าเร
0: ่
1: าสัง
0: ใช
1: เก
0: ่
1: ตเนาะเช่นใน
0: ใช
1: ออก
0: ่
1: รายการแบบพวกที่เป็นวาไรตี้รายสัปดาห์อะไรเงี้ยเนาะแล้วไปให้สัมภาษณ์มันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนั้นหรือไปลงเป็นหน้าปกแมกกาซีนฮะแต่ยุคนี้มันเหมือนสร้างได้ด้วยเครื่องมือในมือตัวเองเป็นหลัก
0: ใช่
1: แล้วบวก
0: ก
1: กั
0: ็
1: บการ
0: คื
1: คออ ลแลบไปอย่างอื่น
0: แต่ก่อนเราต้องพึ่งมีเดียที่เป็นสื่อมวลชนสายหลักเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเป็นคนสร้างคอนเทนต์ได้เองซึ่งเขาก็เรียกว่า user generated นะ
1: ใช่ใช่
0: content provider อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเป็นได้แต่จะนานแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งไงคืออันนี้
1: ใช่ใช่
0: คือดังเร็วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะ sustain ไหมเพราะว่าหลายครั้งอย่างที่นักศึกษาเวลามาสมัครเข้าเรียนที่คณะวารสารศาสตร์นี่ก็จะบอกว่าทำไมถึงมีแรงบันดาลใจหนูน้อยก็จะบอกว่าหนูอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าแบบในโลกของวารสารศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นได้มากกว่านั้นหนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าวหนูอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พออันนี้สำหรับเด็กๆซึ่งตอนนี้กำลังทีแคสกำลังสอบอยู่เนี่ยต้องตอบในสิ่งที่กรรมการอยากเห็นว่า4 ปีที่มาที่เนี่ยเราสามารถสร้างอะไรให้กับตัวเองและสังคมได้มากกว่าสนองอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ตัวเองสอบได้นะว่าเฮ้ยแบบอย่างธรรมศาสตร์อ่ะมันมีมอตโต้ว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยพอบอกว่าหนูอยากจะดังหนูอยากเป็นดาราอะไรเงี้ยมัน
1: แล้
0: จ
1: ว
0: ะ
1: ม
0: เ
1: ั
0: ป
1: น
0: ็น
1: เกี
0: ค
1: ่ยวอะไ
0: ำ
1: ร
0: ตอ
1: ก
0: บ
1: ับ
0: ท
1: ม
0: ี่
1: อต
0: ไม
1: โ
0: ่
1: ต้
0: พอ
1: ธรรมศาสตร์
0: มันจะเป็นคำตอ
1: ถ
0: บ
1: ้า
0: ที
1: พ
0: ู่
1: ด
0: ไม่พ
1: ง่
0: อ
1: าย
0: เนาะอันนี้ก็
1: ๆมันไม่
0: หิน
1: ตร
0: ๆ
1: ง
0: เอาก
1: ั
0: ไ
1: น
0: ว
1: หร
0: ้
1: ือเปล่าครับ
0: นะก็หินเอาไว้ว่าอย่าไปตอบอย่างนั้นพอก็ไปสมัครงานเนาะหนูชอบทำงานนี้นั้นโน้นเนี่ยไม่ได้เพราะก่อนคนที่รับสมัครงานเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเธออยากจะเป็นอะไรนะเขาก็สนใจว่าเธอจะเป็นประโยชน์อะไรให้กับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดใหญ่ๆนะคะดังนั้นพอกลับมาที่คุณชามาเนาะเขาเป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายอินเดียแล้วก็เขาก็เคยเป็นทนายความเป็นนักพูดนะเป็นทนาย
1: โอ
0: ค
1: ้
0: วามแล้วเขาก็ตอนที่เกริ่นนำหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะเขาก็บอกว่าพี่เกริ่นนำเขาเขียนว่าถือเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ผมได้เขียนบทเกริ่นนำให้กับฉบับครบรอบ25 ปีของหนังสือเล่มนี้ผมแก่ตัวลงมากทีเดียวจากตอนที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในร้านถ่ายเอกสารที่เปิดตลอดคืนแล
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: ยังทำนะงานเป็นทนายความ
1: ก็
0: ก็
1: คื
0: ค
1: อ
0: ือคงเป็น
1: เซ
0: แบ
1: ล
0: บ
1: พับลิชชิ่งอะเนี่ย
0: ใช
1: อั
0: ่
1: นนี้อ
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ะ
0: ่คงซีหลอกแล้วเย็บแม็กขายว่าไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยน
1: ถ
0: ะ
1: ้าเดี๋ยวนี้คงแบบว่ายุคหลังที่มันมี Kindle เยอะข
0: Print
1: ึ้นเนาะ
0: on
1: มันก็
0: demand
1: จะเป็นลักษณะแบบว่าคนก็จะแบบว่าเป็นอีบุ๊กใน Kindle เนี่ย
0: ใช่
1: มือ
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: หม่
0: ่
1: มักจะไปลงทางนั้นเยอะถ้าเป็นภาษา
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ังก
0: ่
1: ฤษ
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่
1: ความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำอันนั้น
0: แล้วความเสี่ยงของสำนักพิมพ์ก็ต่ำคือหมายว่าคนที่จะเป็นดิสทริบิวเตอร์อ่ะเพราะมันไม่มีสต็อกมันไม
1: เอ
0: ่ต้องมีเวร์เฮาส์มันไม่ต้องมีอะไรเธอมีไฟล์มาถ้าขายได้ก็คือขายได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้อง
1: โอ้
0: ใช้เงินโปรโมตอ่ะ
1: ก็ศูนย์แท้เลยลงทุนเกือบจะเป็นศูนย์ทั้งคู่
0: ใช่ใช่
1: ถ้าใน
0: ใช
1: แง
0: ่
1: ่ที่เดิมที่มันต้องแบกไอ้อื่นๆร่วมกันอ่ะเนาะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าคุณทำได้ดีอ่ะเขาก็ถึงจะเริ่มโปรโมตแล้วก็เริ่มแบบว่าอัลกอริทึมให้นะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้เนี่ยก็อยู่ล่างๆก้นๆไปก่อนนะคะ
1: โอ้
0: แต่เขาก็พูดแล้วความที่น่าสนใจของเขาในบทนำเนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าว่าถึงจะสูญเสียวัยเยาว์และความไร้เดียงสาไปแต่ผมก็ได้รับมุมมองที่กว้างไกลและประสบการณ์เป็นการตอบแทนผมต้องบอกว่าแม้โลกของเราจะซับซ้อนผันแปรและเปราะบางมากกว่าเดิมแต่ก็มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอุทิศตนเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญความดีงามและมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผมเคยพบเจอมาตลอดหลายทศวรรษคือพอมาถึงตรงเนี้ยก็เลยเดี๋ยวจะอ่านบทที่หนึ่งของ The Monk Who Sold His Ferrari เพราะว่าแท้จริงแล้วอาจารย์มีความรู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงตัวเองแล้วอาจารย์กำลังคิดว่าเขาคง ที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเขาจะต้องมีวิบากกรรมบางอย่างเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงมันที่มันเป็น turning point ในชีวิตของเขาแล้วทำให้เขาเปลี่ยนตัวในการที่จะกลายเป็นนักพูดเพื่อพัฒนาตนเองหมายถึงพัฒนาคนอื่นหรือว่าเขียนหนังสือเพื่อออกแบบแนวปรัชญาเล็กๆของเขาอะไรเงี้ยนะในหนังสือเล่มนี้นะคะ The Monk Who Sold His Ferrari เนี่ยเขามีตัวละครที่ชื่อว่าจูเลียนคือตัวละครหลักก็คือว่าจูเลียนเนี่ยก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นทนายดังนะคะแล้วมันก็เลยเริ่มต้นในบทที่หนึ่งชื่อว่าสัญญาณเตือน The Wake Up Call เขาล้มลงกลางห้องพิจารณาคดีที่ผู้คนคลาคล่ำเขาคือหนึ่งในทนายความที่เก่งกาจที่สุดของประเทศทั้งยังเป็นที่รู้จักจากการสวมสูทอิตาลีชั้นดีราคา $3,000บนร่างอันอ้วนท้วนและความสำเร็จอันล้นหลามจากการว่าความชนะมาอย่างต่อเนื่องผมนะในถัดผมคนนี้ก็คือคนที่เล่าเรื่องให้ฟังกำลังพูดถึงจูเลียนเนี่ยว่าผมตกตะลึงกับตรงหน้าและยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจูเลียนแมนเทลผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงผู้เคราะห์ร้ายที่นอนดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นราวกับทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัวเขาสั่นเทิมและเหงื่อโทรมกายเหมือนคนเสียสติจากนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปเหมือนภาพช้าผู้ช่วยของจูเลียนกรีดร้องในสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตำตาว่าพระเจ้าช่วยจูเลียนแย่แล้วผู้พิพากษาดูตื่นตระหนกและพูดพึมพำอย่างรัวเร็วใส่โทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินส่วนผมได้แต่ทำอะไรไม่ถูกและคิดในใจว่าอย่าตายนะตาแก่โง่ตายตอนนี้ยังเร็วเกินไปคุณไม่ควรต้องมาตายแบบนี
1: ้
0: ผมเห็นตำรวจศาลยืนจังงังราวกับถูกสตาฟไว้ก่อนที่เขาจะได้สติแล้วกระโจนเข้าไปปั๊มหัวใจวีรบุรุษแห่งวงการกฎหมายโดยมีผู้ช่วยอยู่ข้างๆผมสีบรอนยาเป็นลอนของเธอระใบหน้าแดงกล่ำของจูเลียนขณะที่เธอกระซิบถ้อยคำปลอบประโลมที่เขาไม่มีทางได้ยินผมรู้จักจูเลียนมา17ปีเราเจอกันครั้งแรกตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษากฎหมายและฝึกงานด้านภาคฤดูร้อนกับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขาตอนนั้นจูเลียนเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างทั้งเก่งกาจหล่อเหลาและกล้าหาญเขาเป็นทนายความผู้ใฝ่ฝันถึงความยิ่งใหญ่แถมยังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะทำเงินให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาลในอนาคตผมจำได้ว่าเคยเดินผ่านห้องทำงานอันหรูหราของเขาคืนหนึ่งตอนที่อยู่โยงทำงานจนดึกและเหลือไปเห็นข้อความในกรอบรูปที่วางไว้บนโต๊ะไม้โอ๊กของเขามันเป็นคำกล่าวของวินสตันเชอร์ชิลล์ซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนของจูเลียนได้เป็นอย่างดีนะเพราะคือคนที่เอาอะไรไปวางบนโต๊ะทำงานเนี่ยมักจะเป็นคำสอนที่แบบมันโดนใจของบุคคลคนนั้นนะ
1: ที่มีอิทธิพลต่อคนคนนั้นอะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่นะในกรอบรูปนั้นพูดว่าผมมั่นใจว่าเราเป็นนายแห่งโชคชะตาของตัวเองภารกิจที่เราต้องทำไม่ได้เหลือบากกว่าแรงเราสามารถอดทนต่อความยากลำบากและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได้ตราบใดที่เรายังคงมีศรัทธาและความมุ่งมั่นอย่างไม่สั่นคลอนที่จะบรรลุเป้าหมายชัยชนะก็ไม่อาจปฏิเสธเราอันนี้แบบอาจารย์ก็มันก็ทำให้ฮึกเหิมดีนะชัยชนะไม่อาจปฏิเสธเราอ่ะคือถ้าทำขนาดนี้นะมุ่งมั่นแล้วก็ทำไปแบบทนทานต่อความยากลำบากไม่คิดว่าอะไรจะเหลือบากกว่าแรงจูเลียนยังเป็นคนที่พูดจริงทำจริงเขาแข็งแกร่งทะเยอทะยานและยินดีทำงาน18ชั่วโมงต่อวันเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จที่เขาเชื่อว่าโชคชะตากำหนดไว้แล้วผมได้ยินคนพูดกันว่าปู่ของเขาเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนสำคัญพ่อของเขาเป็นผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางที่ใครๆก็นับหน้าถือตาเห็นได้ชัดว่าเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะและแบก ความหวังอันหนักอึ้งไว้บนบ่าที่สวมเสื้ออามานี่แต่ผมต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเขาจดจ่ออยู่กับเส้นทางของตัวเองและมุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆในแบบของตัวเองแถมยังรักการสร้างเสียงฮือฮาอีกด้วยการว่าความดุเดือดถึงพริกถึงขิงของจูเลียนในห้องพิจารณาคดีเป็นที่พูดถึงบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เป็นประจำบรรดาคนรวยและคนมีชื่อเสียงหันมาพึ่งเขาทุกครั้งที่ต้องการนักกฎหมายฝีมือฉกาจที่ดุดันส่วนกิจกรรมยามว่างของเขาก็เป็นที่เลื่องลือไม่แพ้กันทั้งการควงนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ไปร้านอาหารที่ดีที่สุดในยามค่ำคืนและการไปเที่ยวเมาหัวราน้ำกับกวนโบรกเกอร์เจ้าสำราญที่เขาเรียกว่าทีมทำลายล้างล้วนเป็นเรื่องเข้าเล่าขานในสำนักงานกฎหมายถ้าเรามาถึงตรงเนี้ยเพิ่งเอาอาจจะแบบอ่านไม่จบเพราะว่ามันก็ยาวอยู่แต่กำลังจะเกริ่นนำว่าสิ่งที่โรบินชามาพยายามจะปูเนี่ยพยายามจะปูถึงความสำเร็จอย่างแบบสุดขั้วสุดโต่งของคนคนหนึ่งนะแล้วคนคนนั้นการที่เขากระหายความสำเร็จอ่ะหนึ่งเขาก็คงมีความทะเยอทะยานแต่สองเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่เขาแบกบนบ่าเช่นคุณปูนะความสำเร็จของคุณปูของคุณพ่ออะไรต่างๆซึ่งอาจารย์คิดว่าเราหลายๆคนหลายครั้งเราก็แบกสิ่งนั้นเน
1: า
0: ะ
1: นามสกุลใช่ไหมนามสกุลนี้เท่ากับ
0: หรือไม่ก็คำว่าอภิชาตบุตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยว่าจะต้องได้ดี
1: มอบภารกิจยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดอ่ะคือถ้าเราอ่ะไม่ฝันใฝ่ทะเยอทะยานอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะทนต่อความยากลำบากได
1: ้
0: เพราะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆไม่มีอะไรที่เหงื่อไม่ตกกีบแล้วมันได้อ่ะไม่เห็นน่ะไม่มีอ่ะแล้วเราก็เชื่อว่ามันไม่มีจริงๆอ่ะ
1: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าหนังสือเล่มเนี้ยกำลังจะมองเอาจูเลียนนั่นแหละคือกระจกของคนที่อยู่ในโลกทุนนิยมจำนวนมากที่อาจจะมีหนังสือที่พูดถึงความร่ำรวยความหรูหราความสำเร็จที่บ่งบอกด้วยวัตถุเพราะเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยคนเขียนก็จะบอกว่าสูตรอามานี่อะไรเงี้ยคือของที่มันมีแบรนด์ไ
1: หม
0: กัน
1: นิยมเนาะมันเหมือนพิมพ์นิยมที่สังคมหรืออะไรไม่รู้อะฝังถ้าเราไม่ได้ใคร่ครวญหรือวิพากษ์กับเป้าหมายเหล่านี้มันก็จะรู้สึกเหมือนอัตโนมัติเป็นโหมด default เนาะโหมด default ที่มนุษย์มันจะวิ่งหาของเรานี้ทั้งหมด
0: ก็อันนี้ก็คือเรื่องถ้าสมมติถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ให้ไปหาหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari นะคะชื่อภาษาไทยว่าพระเฟอร์รารี่และความหมายของชีวิตก็ไม่ได้แปลตรงตัวว่าพระที่ขายรถเฟอร์รารี่ของรูปหนึ่งอะไรไม่ได้แปลตรงตัวนะ
1: เออแต่อาจจะเขาเรียกแปลตรงประเด็นของความในเล่มหรือเปล่าเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ติดตาม
0: เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะถ้าตั้งไม่ดีแล้วเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นนิยายของพระนะแต่ว่าพอที่จริงตอนนี้ร่วมสมัยมากเลยกับเรื่องอันไม่พึงประสงค์ในวงการศาสนาเนาะที่แบบว่าพระมีเฟอร์รารี่มีอะไรจริงๆนะมีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายจริงๆนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปอ่านดูแล้วคิดว่าที่เล่มเนี้ยที่เมื่อกี้คุณอาทิตย์พูดนะว่า29ปีเราขายได้15เล่มหรือ25ปีมันเนี่ยมันขายได้15ล้านเออ15ล้านหายไปล้านหายเลขล้าน15ล้านเล่มเนี่ย เพราะว่ามันไม่ได้จับประเด็นให้มันไม่ได้เหมือนหนังสือ How to ไงก็เล่าไปว่าจูเลียนอย่างนั้นจูเลียนอย่างโน้นเนี่ยทีนี้พอคนอ่านเนี่ยแล้วจับประเด็นไม่ได้มันก็อาจจะไม่ใช่หนังสือที่แบบใช้พัฒนาตนเองมันก็เลยอาจจะแบบทำให้เกิดความงงๆเขาเรียกว่าจับต้นชนไปไม่ถูกอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีใครมาสรุปให้อะไรเงี้ย
1: นึกถึงว่า25ปี15แล้วเล่มละหารมาแล้วเฉลี่ยเนี่ยปีละขายได้กี่เล่มเนี่ยโอ้ก็เกิน 500,000 เล่มต่อปีนี
0: ่เยอะเยอะ
1: ไม่น้อยใช่ไหมอาจารย์ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่น้อย
1: แล้วต่อเนื่องหมายถึงว่าต่อเนื่องมา25ปีเฉลี่ยเกือบปีนึงก็คือเกินครึ่งล้าน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่ถึงบอกไว้ว่าที่ตัวเองเห็นน่ะแล้วก็เห็นมันมานานมากแต่ว่า ไม่เลือกขึ้นมาเพราะว่ามันไม่แปลเป็นไทยสักทีแล้วก็เลยขี้เกียจนะมีความรู้สึกว่าเออแบบเยอะอยู่มันคืออะไรนะก็เพราะฉะนั้น
1: ได้แล้วมันก็เลยมีแปลไทยขึ้นมาพอดีเลย
0: เอออ
1: ออ
0: าจารย์ก็เลยมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า
1: ครั
0: เร
1: บ
0: าก็จะได้ชวนกันมาอ่านนะคะดังนั้นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเกริ่นการ
1: คร
0: เข
1: ั
0: ้
1: บ
0: าหนังสือเล่มใหม่ของเราหนังสือเล่มใหม่ของเราชื่อ The Wealth Money Can't Buy ทำไมเงินถึงไม่สามารถซื้อความมั่งคั่งได้นะคะเขียนโดยโรบินชามาคนเขียนเล่มเดียวกับ The Monk Who Sold Ferrari ซึ่งเราจะคุยกันเข้าเนื้อของมันจริงๆในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.ณัฐพรได้ใหม่ทุกวันพุธนะครับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดอยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันที่สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสราวุธกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้ง2คดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุม

0: อนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะ

ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพุธที่20พฤษภาคม2569นะก็กลับมาเจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับก็ของเรานี่แบ่งเป็น4ช่วงรายการนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับฟังนะแต่ว่าท่านที่ฟังเป็นประจำอยู่แล้วนะก็พอทราบอยู่แล้วนะช่วงแรกก็จะดูข่าวสารต่างๆนะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะก็จะสรุปข่าวสารนะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเปิดสายคุยกันนะแต่ว่ามีบางวันนะก็ต้องบอกว่ามีบางวันมีบางครั้งเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้คุยกันเพราะบางทีผมกับคุณวีระอาจจะคุยอะไรเพิ่มเติมนะหรือแม้แต่ถ้าเป็นช่วงพิเศษนะก็จะมีอะไรมาฝากกันอันนี้ก็คือรูปแบบรายการเนี่ยถึงแม้ว่าจะวางเอาไว้นะให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณผู้ฟังโทรศัพท์มานี่แหละคือแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยทั้งคุณวีระทั้งผมไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางทีนะฮะก็ยังคิดว่าเอ้ยวันนี้ประเด็นเนี้ยสงสัยคุณผู้ฟังคงอยากคุยก็ทำไปทำมาก็พอถึงเวลาจริงๆนะก็มาเรื่องอื่นเลยนะหรือพากันไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป็นประเด็นที่เขาสนใจกันอยู่นะอันนี้ก็เรียกว่าไม่สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันนะรูปแบบรายการนะถึงแม้ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะทำเอาไว้แบ่งเป็น4ช่วงนะแต่ว่าพอเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยบางทีก็เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาประตะมาเปิดให้ฟังบางครั้งเอาหนังสือที่คุณวีระเขียนนะมาอ่านให้ฟังหรือแม้แต่ของท่านอื่นเนี่ยนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อาจจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังมาอ่านให้ฟังนะบางครั้งไปท่องเที่ยวมาไปทำงานนะแล้วก็มีประเด็นมีเรื่องที่น่าสนใจก็อาจจะมาคุยให้ฟังนะไม่ได้เปิดสายคุยกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้จริงๆนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้มันเป็นแพทเทิร์นหน่อยคือจะพยายามสรุปข่าวสารเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยมันมีเรื่องมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ที่ควรจะรับรู้รับทราบนะก็มีหลากหลายนะบางทีก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจบางครั้งเป็นเรื่องต่างประเทศนะบางวันนะเป็นเรื่องการเมืองบางวันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจนะที่เราเรียกกันว่าข่าวชาวบ้านเนี่ยก็มีนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยผมงงไปหมดแล้วคือต้องยอมรับนะผมไม่ได้ตามหรือว่าไปดูข่าวที่เป็นข่าวชาวบ้านมากนักนะครับแล้วอยู่ๆเมื่อคืนเนี้ยมันมีศึกวันกันชัยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบุญมีกับสไนท์มาจากไหนใครเป็นบุญมีใครเป็นสไนท์แล้วทำไมมาต่อยกันคนดูติดตามเยอะขนาดนี้คือผมเห็นในช่องทางออนไลน์ที่เขามีการเผยแพร่ผมตกใจเลยนะยิ่งกว่าแบบติดตามรายการฮาร์ททอล์กที่แบบโอเอาข่าวชาวบ้านมาคุยเนี่ยหรือว่าเชิญแขกมาสัมภาษณ์อีกอะเมื่อคืนนี้ผมเห็นผมตกใจเลยเฮ้ยเขาคือใครเหรอบุญมีคือใครสไนท์คือใครแล้วทำไมชกกันแป๊บเดียวนะกำหนดเกณฑ์ในการชกกันบนเวทีเนี่ยเพียงแค่อะไร3ยกยกละ2นาทีแล้วพักอีก2นาทีนะฮะแล้วก็มีคนติดตามดูเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปดูนะผมไม่รู้ว่ายอดมากกว่านั้นหรือเปล่านะที่ผมเห็นเนี่ยผ่านตาแป๊บเดียวเนี่ยนะประมาณสัก 400,000 กว่าคนมัน 400,000 อ่ะใช่มั้ยก็ต้อง 400,000 กว่าคนเขาบอกยอดคนดูเนี่ยเป็นล้านนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผ่านช่องทางไหนบ้างอ่ะก็ยังงงอยู่นะจนถึงวันนี้ยังงงอยู่นะว่าเป็นใครเอาล่ะกติกาชกกันประมาณ10วินาทีแล้วหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นอื่นว่าโอ้โหอีกคนนึงแต่งตัวมานะลิงเกิลนะเขาจะชูป้ายนะยกที่1ยกที่2ยกที่3เนี่ยใช้เวลาแต่งตัว5ชั่วโมงเดินประมาณสัก30วินาที
แล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพข่าวใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเวอร์เลยทำไมมันจบเร็วอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆนะสุดท้ายเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันจะไปตามกันต่อยังไงก็ไม่รู้นะแต่เห็นว่าก็มีการรายงานผมก็พยายามดูนะข่าวชาวบ้านแบบนี้ก็พยายามดูเหมือนกันเราก็ต้องดูนะเผื่อคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะก็เห็นว่าว้าสงสัยมันไปมีเรื่องกันตอนเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการแบบอะไรไปบวกกันนะ เข้าไปปุ๊บต่อยก่อนเลยอ่ะนะคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองอีกคนหนึ่งเดินมาข้างหลังแล้วเห็นเป็นคลิปข่าวคลิปภาพอ่ะแล้วก็ต่อยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเวทีหรือว่าไปรายการแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจัดว่าเอาละมันไม่ถูกต้องนะนี่เอาในสังเวียนเลยทำให้ถูกทีเดียวแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็งงไป18ตลบอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่2อ่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าอันนี้ข่าวชาวบ้านที่คุณผู้ฟังชอบนี่แหละนะคือกรณีของมีคนหนึ่งฮะเป็นพนักงานใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยปวดหัวคือมันปวดมากกว่าไมเกรนเขาเรียกว่าปวดหัวแบบคลัสเตอร์คือมันปวดมากกว่าไมเกรนอะไมเกรนนี่มันยังบางทีมันปวดแบบปวดทนไม่ไหวนะแต่คลัสเตอร์นี่มันรุนแรงกว่าเขาก็พยายามหาหมอก็ไม่สามารถที่จะรักษาหายได้อะนะก็เลยคุณแม่พาไปดูหมอดูทางภาคเหนือชื่อดังและหลังจากนั้นก็มีข่าวช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปกับร้องเรียนกับทางสายไหมต้องรอดอ่ะนะแล้วผมยังเอามาคุยในรายการเลยผมยังบอกเลยว่าเอ๊ะเคสนี้กรณีนี้มันจริงๆมันมีเคยมีเรื่องร้องเรียนนะถึงขนาดที่คุณอะไรอ่ะเดี๋ยวไมโครโฟนคุณโน้ตอุดมเขายังเคยเอาไปทำเดี่ยวครั้งหนึ่งสำหรับการล้อเลียนเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแต่ไม่ใช่กรณีเดียวกันนะคนละคนนะฮะอันนี้เคสที่1เคสที่2ฮะบอกมีเด็กที่เขาโดนกระทำอายุต่ำกว่า17ปีนะก็ถูกลักษณะเดียวกันนี่แหละนะนะก็มีการร้องเรียนผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะเขาก็ไปเลยนะจนได้หลักฐานพอสมควรอ่ะนะเนี่ยเขาบอกเลยวันนี้แถลงการเลยนะเป็นแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารนะใครที่เคยตาม YouTube ก็คงรู้อ่ะอันนี้เขาใช้นิมิตพิศวงใช่ไหมแต่อันนี้เขาปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารนะนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายไพศาลนะอายุ67ปีนะข้อหาคือข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะตามหมายจับนะศาลอาญาเขาออกหมายจับนะ2841/2569แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือพรากผู้เยาว์นะอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารนะแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางด้วยเสื้อผ้านะผ้าเขาม้าที่ใส่ในที่เกิดในวันที่เกิดเหตุแล้วเขาไปเจอหนังสือรุ่นของโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยนะผมเห็นภาพข่าวเขาเอามาเนี่ยนะต่างๆเนี่ยประมาณสัก13รายการมีเอกสารมีหนังสือแสดงประวัติพระเกจินะแล้วก็วัดต่างๆอีก85รายการมีเอกสารที่แสดงข้อมูลผู้มาติดต่อขอเข้าพบรักษาอาการป่วยกับนายไพศาลอีก33รายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการสำเนาสมุดบัญชีธนาคารโฉนดที่ดินอะไรเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จ198รายการนะแล้วก็จับกุมได้ที่นู่นเลยนะที่บ้านพักที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะทางด้านตำรวจเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาเดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามจำนวน2รายรายแรกนี่บอกว่ามีอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะที่ผมบอกอะนะเป็นแบบปวดหัวแบบคลัสเตอร์เนี่ยแล้วก็เดินทางไปแก้กรรมนะเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกล่อลวงเข้าไปในห้องนอนนะห้องทำพิธีกรรมแบบ2ต่อ2แล้วก็ถูกข่มขืนกระทำชำเรานะภาษากฎหมายนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยผู้ชายเหมือนกันทำไมข่มขืนกระทำชำเรามัน
มันต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่าจริงๆมันมีการแก้ไขกฎหมายมาแล้วมันมีขยายความนะ เพิ่มเติมนะครับส่วนรายที่2นะอันเนี้ยเขาบอกว่าแจ้งความเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะเหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568กุมภาพันธ์ปีที่แล้วบอกอ้างว่าสามารถรักษาการปวดหลังเรื้อรังของมารดาผู้เสียหายได้แต่ก็ไปออกอุบายล่อลวงให้บิดามารดาเนี่ยเดินทางไปรอที่ร้านอาหารจากนั้นก็ล่อลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นเยาวชนเข้ามาในห้องเข้ามาบอกโอ้โหกรรมหนักต้องทำพิธีแก้กรรมแก้วิบากกรรมแบบ2ต่อ2นะก่อนที่จะลงมืออนาจารแล้วก็พูดจาลามกอะไรต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขด้วยนะโอ้โหนะอันนี้ตำรวจเขาบอกมานะบอกนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียหายรายอื่นๆนะที่ทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งมีลักษณะหรือว่าพฤติการเนี่ยนะในลักษณะเดียวกันอีกหลายรายนะตำรวจก็บอกจากการสืบสวนเชิงลึกเนี่ยนะบอกว่านายไพศาลนี่มักจะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้มีนิมิตพิเศษรู้เห็นอดีตชาติรู้เห็นเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็จะสั่งให้ผู้เดือดร้อนไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วส่งภาพกลับมายืนยันนะเห็นบุพกรรมนะจากนั้นก็จะเขียนชื่อนามสกุลของที่อยู่ของบุคคลที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรให้นะแล้วก็ล่อลวงอ่ะนะทำความน่าเชื่อถือจนเหยื่อเนี่ยบอกว่าหลงเชื่อแล้วก็ยอมมอบเงินทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะพอไปตรวจค้นทั้งที่ลำพูนทั้งที่เชียงใหม่บอกโอ้ยเนี่ยที่ไปเจอก็คือไอ้หนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆ13รายการเนี่ยมันมีลักษณะตำรวจบอกนะบอกมีลักษณะทำเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ลายชื่อบุคคลต่างๆอย่างเป็นระบบคล้ายเป็นเอกสารลับแล้วก็ตรวจสอบลายชื่อเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะบอกมันไปเจอครับมันไปตรงที่อ้างกับเหยื่อแล้วก็ตรงกับรายชื่อในหนังสือรุ่นซึ่งหนังสือรุ่นก็อย่าลืมบางทีมันมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมถูกไหมจริงๆนะผมเล่าให้ฟังแบบไม่เอาดีกว่านะก็เนี่ยเขาบอกไปเจอเนี่ยหนังสือรุ่นแบบเนี้ยนะแล้วก็มีการแต่งเรื่องราวอดีตทงอดีตชาติหลอกลวงคนอ่ะนะนั่นแหละนี่บอกไปเจออย่างนี้เลยนะก็เลยยึดของการมาตรวจสอบนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการเนี่ยผมเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะก็ไปดูโหมันมีเรื่องของการถ่ายภาพอนาจารของเหยื่อที่ถูกบังคับด้วยนะเสื้อผ้าผ้าขาวม้าตรงกับคลิปหลักฐานเลยข้อความแชทสอบถามเหยื่อนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่พิสดารกับสุนัขอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะเดี๋ยวจะควบคุมตัวฝากขังที่ศาลอาญานะในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขาปฏิบัติการไปจับกลุ่มตัวตามหมายจับเนี่ยได้ที่ลำพูนใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยนำตัวมาที่กรุงเทพเข้าใจว่าน่าจะนำตัวมาที่กรุงเทพแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีข่าวมาว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะแถลงการตอนช่วงประมาณเช้านะประมาณ10โมงของวันนี้นะแล้วเนี้ยก็เป็นรายงานข่าวที่กองปราบปรามเขามีการแถลงข่าวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านนะเรื่องข่าวชาวบ้านแต่ว่าในทางการเมืองผมขยับมานิดนึงนะในทางการเมืองก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเขามีการประชุมครม.ซึ่งประชุมครม.เราก็ทราบอยู่แล้วเรื่องสำคัญก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเมื่อวานนี้ก็คุยให้ฟังแล้วนะครับว่าเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะสำหรับกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ60-40เนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งนั่นแหละนะเอาตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะสัญชาติไทยไม่เคยถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆนานานะก็จะเปิดลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังค์คนที่เคยลงทะเบียนมาอยู่แล้วไม่มีปัญหาผมเข้าใจว่าน่าจะยืนยันสิทธิ์อย่างเดียวแต่ส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยอันนี้ต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละแล้วเขาจะแจ้งผลภายใน3วันทั้งหมด30ล้านคน30ล้านสิทธิ์ส่วนอีกกลุ่มก็เป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะจาก300จะเพิ่มขึ้นมาให้เป็น 1,000 บาทก็คือเพิ่มมา700บาท4เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาอันนี้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆจนกว่าทางกระทรวงการคลังก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์
อันนี้ที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะพยายามที่จะดูข่าวต่างๆนะก็อันนี้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยพรรคภูมิใจไทยเขาสสเขาก็ไปประชุมที่พรรคเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปก็คือจะยื่นหรือว่าเห็นสมควรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยก็คือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจะเสนอหมวด15ทับ1นะฮะไอ้หมวดเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยในสภาก็คุยกันทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็มีการคุยกันมีการตั้งกรรมธิการกันแล้วก็ตอนสุดท้ายมีเรื่องของจำนวนสวจำได้ไหมจำนวนสวที่จะเห็นชอบว่าจะผ่านร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้เสียงค่อนข้างสูงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาให้คงไว้ที่1ใน3หรือยังไงนี่แหละและตอนนั้นก็ยุบสภาก็เลยทำให้กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยตกลงจนกว่าที่รัฐบาลใหม่เข้ามาก็คือรัฐบาลชุดนี้คุณอนุทินเข้ามาเนี่ยจะพิจารณาดูว่าจะเอากฎหมายไหนบ้างที่จะให้ทางสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเดินหน้าต่อไปซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแล้ว34ฉบับแต่ไม่มีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็เลยคุยกันสสภูมิใจไทยบอกอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็ต้องมานับหนึ่งที่สภาก็เริ่มดำเนินการนะเริ่มดำเนินการเลยนะยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพิ่มเติมในหมวดที่15ทับ1ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพาสสพรรคภูมิใจไทยไปยื่นกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมเนื้อหาสาระเขาก็จะต้องมีเรื่องของสสรถูกไหมหมวด15ทับ1เนี่ยก็คือเป็นการจัดตั้งที่มาของสสรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมาจากที่ไหนอย่างไรจะมีส่วนที่มาจากนักวิชาการจะมีส่วนที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาคัดเลือกให้เหลือเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ไอเนี่ยวันเนี้ยเขายื่นคือเบื้องต้นเนี่ยผมก็พอทราบแล้วก็คงไม่ได้ต่างจากร่างเดิมที่ทางภูมิใจไทยเคยทำอาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในเรื่องของคะแนนหรือว่าการลงมติในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะลดลงแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในเฉพาะเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันยังไม่เบ็ดเสร็จมันยังไม่จบเพราะมันต้องผ่านกระบวนการอีกใช่ไหมฮะนี่เห็นทางพรรคประชาชนเขาบอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมด้วยพรรคเพื่อไทยเราเห็นบอกว่าเนี่ยดูแล้วจำนวนส.ส.ของตัวเองถ้าไม่พอนี่ก็อาจจะขอส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นมาช่วยสนับสนุนถ้าจะยื่นในแบบของตัวเองอันนี้พรรคการเมืองอื่นๆเขาก็คงค่อยๆขยับแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพิ่มเติมและหลังจากนั้นก็ต้องรอประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมดูวาระการประชุมแล้วก็จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเมื่อไหร่อันเนี้ยมันจะเป็นการนับ1นับ2นับ3ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามมติของประชาชน21ล้านเสียงที่เห็นควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมอธิบายเพิ่มเติมมันไม่ได้จบแค่นี้คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือ1คือต้องให้ร่างฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เนี่ยผ่านสสผ่านสวผ่านทั้ง2สภาเรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านเรียบร้อยแล้วจะเป็นร่างของใครก็ตามทีนะหรือจะมีการแก้ไขใหม่ในชั้นกรรมธิการทั้ง2สภาเห็นร่วมกันแล้วก็ยกมือผ่านร่างก็ตามทีนะมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา256ก่อนเพื่อให้มีสสรเพื่อให้มีกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพอมีเสร็จไอ้นี่แหละครับถึงจะ
เริ่มนับหนึ่งว่าตัวสสรตัวกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเขากำหนดให้มีระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กี่วันร่างเสร็จแล้วต้องส่งเข้าที่สมาชิกรัฐสภาให้ความอนุมัติเห็นชอบเมื่อไหร่อย่างไรและหลังจากนั้นถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วมันถึงจะไปมีคำถามที่2คำถามที่3จำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมหรือระหว่างทางมันจะมีคำถามที่2อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้ครับและหลังจากนั้นก็ถ้าครบถ้วนกระบวนความพิจารณาเสร็จเรียบร้อยถึงจะประกาศร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะอันนี้ก็เป็นโปรเซสอีกยาวอันนี้เราไม่ต้องไปเรียกว่าเคร่งครัดอะไรมากถึงจะต้องไปรู้ลำดับขั้นตอนเป๊ะๆนะเอาเบื้องต้นให้มันผ่านทีละช่วงทีละสเต็ปเนี่ยนะถ้าตรงไหนสำคัญยังไงเนี่ยก็จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องถือว่ามันเริ่มแล้วเริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะมีประเด็นอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูซะหน่อยกรณีของรถไฟที่ชนกับทางรถเมย์วันนี้ทางตำรวจเขาทำเหตุจำลองนะเหตุการณ์จำลองนะเขาเมื่อเช้านี้เห็นมีเอาขบวนเอาหัวรถจักรไปลองทำดูนะแต่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนี่ก็ต้องติดตามนะแต่ว่าอย่างประเด็นที่ผมค้างเอาไว้เมื่อวานเนี่ยที่ผมพูดอะนะว่าเออมันก็มีคนหลายท่านนะฮะที่เขาก็เห็นเหมือนกันว่าเอออันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งก็คือที่ทางพนักงานช่างเครื่องเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นในระยะ500เมตรเนี่ยไอ้ของที่มันกีดขวางทางจราจรเนี่ยเห็นมันเป็นป้ายโฆษณาโอ้พอไปดูคลิปมันเห็นเฉพาะตรงนั้นจริงๆนะถ้าอยู่บนรางเลยนะมันจะเป็นท่อนหนึ่งเลยที่เป็นป้ายโฆษณาเนี่ยนะเป็นโฆษณาไอ้อะไรล่ะฟาสต์ฟู้ดอยู่ยี่ห้อนึงอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะดำเนินการยังไงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้ธงแดงมันอาจจะไม่ชัดนะหรือว่าสัญญาณไฟมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่าสีสันที่มันเป็นโฆษณาคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะมันก็มีความหลากสีนะฮะใช่ไหมป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มันก็มีความหลากสีบางอันอาจจะใช้สีเดียวแต่ไอ้ป้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีทั้งน้ำเงินมันมีทั้งแดงมันมีทั้งแบบเป็นลายจุดอ่ะมันมีวงกลมมันมีสี่เหลี่ยมอ่ะมันครบทุกอย่างเลยซึ่งมันอาจจะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นอาจจะผิดเพี้ยนไปได้อันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจำลองเหตุการณ์แล้วก็เขาคงขึ้นไปดูแล้วเขาก็คงถามพยานแวดล้อมถามพยานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือพยานผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อจะประกอบสำนวนต่างๆเนี่ยถ้าเห็นว่าใครกระทำความผิดเนี่ยมันต้องรัดกุมสำคัญคือต้องรัดกุมถ้าเห็นว่ามีผู้กระทำความผิดก็จะต้องส่งฟ้องศาลเนี่ยเพราะว่าการพิจารณาของศาลในคดีอาญามันต้องปราศจากหรือสิ้นข้อสงสัยคือเอ๊ะไม่ได้ภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเอ๊ะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือต้องเอาแบบครบถ้วนเลยเออจริงเชื่อจริงอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยนะวันนี้เห็นเขาทำจำลองเหตุการณ์อยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอบอร์สมันนะ1-1นะฮะก็เลยทำให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับปีนี้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนัดสุดท้ายคือตอนนี้เตะมา37นะจริงๆคะแนนนี่นำอันดับที่6ใช่ไหมอยู่3คะแนนนะแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือดีกว่าเยอะนะโอกาสที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่อนข้างจะสดใสนะยกเว้นแต่ลำดับที่6อ่ะผมจำไม่ได้ว่าทีมไหนนะถ้ามันโอ้โหยิงสลุดเลยเตะทีได้ประตูแบบ10ประตู15ประตูอย่างเงี้ยนะผลบวกประตูได้เสียดีกว่าเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของสโมสรต่างประเทศเขาโดยเฉพาะที่อังกฤษใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจนถึงนาทีนี้ผมว่าปีนี้แหมจะบอกว่าไม่ได้ดูก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าจะคุยหรือว่าภาคเอกชนก็จะไปคุยต่อรองกับฟีฟ่าได้ในราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วก็จะมาถ่ายทอดเองแล้วเก็บค่าสมาชิกเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยก็
ยังลุ้นนะยังลุ้นยังลุ้นยังลุ้นแม้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะโดยกรมประชาสัมพันธ์โดยกสทช.อะไรเนี่ยพอฟีฟ่าเขาไม่ให้เขาจะคิดราคาเราที่13,000ล้านแล้วบวกเบ็ดเสร็จค่าภาษีเป็นไอ้ขออภัย1,300ล้านบวกเบ็ดเสร็จเป็น1,700ล้านเนี่ยสำหรับลิขสิทธิ์ในการถ่ายบอลโลกเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่สมเหตุสมผลนะใช่ไหมอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะแต่ว่า เห็นบางประเทศนะจีนอินเดียเวียดนามเขาไปคุยกับฟีฟ่าทำไมเขาลดราคาให้อันนี้ก็น่าสนใจแล้วทำไมบ้านเราไม่ลดราคาให้หรือเขาไปดูไอ้การประมูลสิทธิ์ต่างๆลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างๆมาเทียบแล้วเขาก็เลยโอ้โหประเทศไทยนะมันแข่งกันทีแข่งกันดุเดือดนะใช่ไหมสิทธิ์ถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหแข่งกันดุเดือดราคาสูงมากอันนี้เขาคิดเป็นฐานว่ามีตังค์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็คุยเพลินๆนะสรุปไปนะสำหรับเรื่องของอะไรล่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะก็แสดงความยินดีกับอาร์เซนอลด้วยนะแฟนปืนแฟนปืนใครเป็นแฟนปืน14:35 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: สมอง024594646 line @royalhouse
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่อง
1: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
3: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็เปิดสายคุยกันนะข่าวสารต่างๆก็น่าจะพอสมควรละนะสำหรับช่วงแรกที่สรุปไปนะหรือว่าจะมีเรื่องไหนประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วกันนะส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็เบอร์เดิม02 2481657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องจะพูดคุยกันนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะจริงๆวันนี้ก็ไฮไลท์สำคัญก็คงหนีไม่พ้นนะกรณีของทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะแล้วก็ทีมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเขาไปยื่นกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะสำหรับการจะขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์มาอยู่กับผมด้วยแล้วด้วยนะครับเอาเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: สงสัยจะเป็นเพราะไม่ได้ยินเสียงผมคุณผู้ฟังเลยโทรศัพท์มากัน
0: ไม่หรอกไม่
1: ถ้าจะคุยกับคุณณัฐพงษ์ก็ตามสบายนะผมก็ฟังไปด้วย
0: ครับผมครับได้ครับคุณเพชรครับสายสอง
2: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: ขอคุยที่แต่ตอนแรกที่คุณต้นรายการที่คุณณัฐพงษ์พูดซอยวัยรุ่นสองคนนัดไปชกกันใช่ไหมฮะ
0: มันเขาไม่ได้นัดไปชกกัน
2: เห็นทะเลาะกันตอนสงกรานต์ไง
0: อ๋อบุญมีกับสไนท์อะไรนั่นน่ะเหรอ
2: จับให้ไปชกกันที่เวทีไง
0: อ๋อเออๆ
2: นั่นแหละครับ
0: ครับ
2: อันนี้มาพูดถึงเรื่องเมื่อวานที่คุณสุขาชุมกินชัยกิริยะ
1: ปิด
2: ภาพเนี่ย
1: ปิด
2: นักข่าวแล้วก็พูดแบบตะเลงว่า
1: ปิดวิทยุนะเดี๋ยวปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุนิดนึงมันเสียงสะท้อนมันก้อง
2: ครับผมปิดวิทยุแล้วครับขอโทษนะคร
1: ับ เชิญ
2: คือเมื่อวานที่คุณสุชาติลงดินไม่ใช่แห่งการไม่สุภาพเดินชนนักข่าวก็พูดแบบนักเลงว่ารู้จักกูน้อยไปไง
1: ม
2: ันไม่สุภาพนี่เป็นผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงเป็นกิริยาที่ไม่สมควรเลย
1: ไปบอกสสที่เราเลือกให้เข้าชื่อเลยยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
2: ประเทศไทยก็อย่างเงี้ยพี
1: ่ไม่ไปบอกให้สสที่เข้ายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
2: ก็ควรจะให้
1: เ
2: รา
1: ด้
2: วย
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยนะเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสม
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เสียงกล้องเนาะ
0: ครับใช่ครับใช่
1: ไม่รู้แกยังไง
0: ครับคุณ
1: ข้างหน้าคุณนี่อะไรเนี่ย
0: ข้างหน้าเนี่ยอ๋อแหนมอ่ะ
1: เห็นถุงใหญ่มาเลยต่อแล้ว
0: คุณสมรฮะสายสามคุณสมรอยู่ไหมฮะไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรคุณบาสครับสายหนึ่ง
3: สวัสดีอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับ
3: จะโทรมาบอกคุณณัฐพงศ์ว่ายามที่เธอล้อเราล่อแชมป์แล้วนะ เด็กอาร์เซนอลคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เด็กอาร์เซนอลนะอ๋อ ไม่ได้ล้อเลยผมเนี่ยลุ้นให้อาร์เซนอลได้แชมป์เออ
3: เวลาออกจากยามแล้วนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของแล้ว
1: เอ๊ะอาร์เซนอลนี่ไม่ได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมานานยัง
3: ตั้งแต่2003ครับอาจารย
1: ์โอ้โหกี่ปีล่ะ
3: ประมาณ 12-13 ปีแล้วครับประมาณนั้น
1: รอบนี้ทำไมอาร์เซนอลมันถึงได้โดดเด่นมากล่ะ
3: ผมว่าแมนซีเขาสะดุดเองด้วยครับอาจารย์
1: ไม่ใช่ก็ไอ้ไม่คือคู่แข่งก็คู่แข่งแหละตัวของเขาอะทำไมเขาแบบชนะเยอะแยะตะแปะแล้วก็ขาดแล้วตอนนี้เออทำไมเขามีตัวเด็ดอะไรเหร
3: อผมว่ามันเป็นความกดดันของอาร์เตต้ามากกว่าครับอาจารย์ถ้าไม่ได้แชมป์นี่โดดเด้งแน่นอนครับ
0: ของผู้จัดการทีมเนาะ
3: ครับใช่ครับ
1: จะแสดงว่านักเตะนี่ไม่ได้เก่งเลยเหรอ
3: นักเตะไม่มีใครโดดเด่นมากครับการจะเล่นดีทั้งทีมจะแย่ก็แย่ทั้งทีมไปเลยครับยังไม่มีใครโดดเด่นเป็นพิเศษครับ
1: ไม่มีซุปเปอร์สตาร
3: ์ไม่มีซุปเปอร์สตาร์ครับจัน
1: โอ้เอออย่างนี้ก็ดีเนาะอาร์เซนอลนี่มันเป็นทีมที่อยู่ในเมืองไหนอ่ะ
3: โอ้ผมก็การอยู่ในลอนดอนครับจันมีสเปอร์กับอาร์เซนอลครับ
1: แน่ใจนะ
3: น่าจะประมาณนั้น
1: ใช่เราถ้าเราเป็นแฟนจริงเราต้องรู้สิว่าเออ เขาอยู่ในเมืองไหนใช่ไหม
3: คือผมเชียร์ตั้งแต่เรียน
1: นั่นแหละเชียร์ต้องเรียนก็ต้องมีก็ต้องมีโปรไฟล์ของทีมของเราที่เชียร์สิ
3: แต่หลังๆนี่ไม่ได้ลงลึกเลยอาจารย์เหมือนว่าแค่ตามดูข่าวคือเหมือนกับว่าผมถอดใจแล้วอาจารย์มันหลายปีจัดแล้วผมเริ่มถอดใจแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: เสียเงินกับมันมาเท่าไหร่เนี่ย
3: เสียแค่ตอนเรียนไปกาไว้เยอะหน่อยครับอาจารย์ ตอนโตไม่ได้เสียค่าดูพรีเมียร์ดูอะไรเลยครับอาจารย์ฟังข่าวเฉยๆครับ
1: ไอ้โทรทัศน์ก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่จะดูเลยเหรอไม่ได้ดูสด
3: ไม่ได้ซื้อเลยครับ
1: ไม่ได้ดูสด
3: เลยครับ
1: อ๋อเหรอเออ
3: ครับ
1: แปลกดีเนาะ
3: ครับมีวันนี้เพิ่งไปเอาธงอาร์เซนอลกับผ้าพันคอมาปัดฝุ่นแล้วก็เอามาแขวนหน้าบ้านแค่นั้นครับ
1: มันขนาดนี้เหรอแล้วการติดตามการเตะฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนี่ของเราบ้านเราไปไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอ
3: มันอยู่จะว่าในสายเลือดมันก็ไม่น่าใช่อาจารย์เขาบอกบอลไทยสายเลือด
1: เคยมีสักครั้งไหมที่ไปสนามเขาอะ
3: ไม่เคยเลยครับ
1: อย่างนี้มันก็ไม่ถึงเลือดถึงเนื้อสิวะ
3: ไม่ถึงครับอาจารย์อาจจะเป็นแบบแค่พันทางครับยังไม่พันแท้ครับอาจารย์
1: แล้วมันมีกลุ่มก้อนของเราไหม
3: จะมีกลุ่มเฟซที่เป็นแฟนปืนนะครับ
1: ไม่คราวนี้ว่าไอ้กลุ่มก้อนขนาดว่าไปมีการสังสรรค์นัดแนะอะไรกันอย่างนี้มีไหม
3: ผมว่ามีแต่ผมไม่เคยไปครับอาจารย์เขาคุยกันในเฟซอยู
1: ่อ๋อส่วนใหญ่เราก็ติดตามกับเฟซบุ๊กว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเคโอเคโอเค
3: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าเออเขาอยู่เมืองไหน
0: อ
1: ย่างน้อยๆใช่ไหมเออว่าเออถิ่นเขาเป็นถิ่นไหนเวลามันเตะกันเองเขาจะเรียกว่าดาร์บี้แมตช์
0: ใช่ในเมืองนะในเมือง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
1: เอออันนี้ก็พอรู้นิดๆหน่อยๆนะดูตั้งแต่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกดิวิชั่นหนึ่ง
0: ดิวิชั่นหนึ่ง
1: แชมเปี้ยนชิพยังไม่มีเลยดิวิชั่นหนึ่ง
0: ครับ
1: สมัยก่อนมี4ดิวิชั่น
0: ครับ
1: สมัยที่คุณณัฐพงษ์ยังไม่เกิด
0: ครับผม
1: เออผมดูบอลตั้งแต่คุณณัฐพงษ์ยังไม่เกิดนานนะ
0: นาน
1: ๆๆดูบอลตั้งแต่เยอรมันเตะกับอังกฤษชิงแชมป์โลกแล้วเยอรมันแพ้ 4-3 2512
0: ครับโอ้โหตอนนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลย
1: ยังเป็นโอปะปฏิกายอยู
0: ่ยังหมุนอยู่ยังหมุนอยู่คุณอะไรเอ่ยนะฮะ022481657นะครับคุณภูครับสาย1
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้คือที่เห็นที่สายสักครู่นี้ครับแฟนอาร์เซนอลเขารอคอยมา22ปีครับ
1: ออ
4: แต่ที่ระบายครับ เหมือนผมนี่แหละครับ22ปีตั้งแต่เรียนจนทำงานนะครับ
1: แต่จริงๆมันก็
4: จะได้สัมผัสคำว่าแชมป
1: ์ไม่จริงๆมันก็ชื่อชั้นของอาร์เซนอลนี่มันก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อเนื่องยาวนานนะไม่ได้ตกชั้นบ่อยๆเนาะ
0: อุ้ยนอนเนี่ยจริงๆคืออยู่2-3มาตลอดนะฮะคือเก่งทุกปีนะแต่ว่ามันจะมีแบบสะดุดปลายตลอด
1: อ๋อเหรออ
0: ่ะจริงเนี่ยเก่งทุกปีผมเห็นอาร์เซนอลเนี่ย 2-3 มาตลอดเลยเก่งทุกปีบางปีนี่ลุ้นแชมป์หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไปแพ้แมนซิตี
1: ้ไม่ตก
0: จากไม่ตก
1: จากพรีเมียร์ลีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้อยู่1ใน4 1ใน5
1: สมัยก่อนน่ะมันจะมีแบบเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้สโตก
0: ซิตี
1: ้เออสโตกซิตี้อ่าต่อเชิญ
4: คือพรีเมียร์ลีกอ่ะมันนับตั้งแต่ปี92
1: เออ
4: คร
1: ับ
4: มันก็ไม่ตกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดิวิชั่น1ก็เคยมีตกบ้างครับ
1: โอ้
0: นั่นมันไกลเกิน
4: ช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรายังมีความหวังอีกถ้วยนึงครับแชมเปี้ยนลีก
0: แชมเปี้ยนลีกเหรอว่าจะไปสู้เปเอเชได้หรือ
4: บอลนัดเดียว
0: บอลนัดเดียว
1: แชมเปี้ยนลีก
4: นี่
1: ไม่แชมเปี้ยนลีกนี่เขาอะไรเตะกับอะไร
0: เปเอเช

0: กับอาร์เซนอล
1: เขาจะเอาทีมในยุโรปมาทุกประเทศในยุโรปแต่ว่าจะมีการจัดอันดับด้วยในแต่ละประเทศก็มีสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันในแต่ละลีกครับสมัยก่อนเป็นยูโรเปียนครับเอาแชมป์อย่างเดียว
2: ไม่เหมือนยูฟ่าเนาะ
0: อันนี้แหละอันนี้แหละ
1: ก็คือยูฟ่า
0: แชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
2: อ๋อยูฟ่าเหรอ
0: ครับผม
2: อ่ะโอเคขอบพระคุณ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณ
0: พานุฮะสายสาม
2: พานุครับ
3: ฮัลโหลครับ
2: ครับ
3: ได้ยินผมไหมครับอาจารย
2: ์ได้ยินครับ
3: ตอนนี้ผมมีบัตรพลังประชารัฐนะครับแล้ว
2: ครับ
3: เราบอกต้องไปยืนยันตัว
2: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล
3: ย
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลย
3: ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: อ๋อ
2: เดี๋ยววันที่หนึ่งจะมีการโอนเข้าไปที่จะไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าจากเดิม300เป็น 1,000 บาทครับ
3: ครับ
2: แค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับ
3: ครับเพราะเวลาเขาออกข่าว
2: ไม่ต้องเอาเนี่ยเอาผมเป็นหลักแล้วกันไม่ต้องทำอะไรครับ
3: เอาอาจารย์เป็นหลักนะครับ
2: ใช่ครับ
3: ขอบพระคุณมากครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เพราะว่าผมสายตรง
0: สายตรงครับอันนี้ชัดสุดแล้ว
2: ผมสายตรงผมไม่อ้อมผมไม่ใช่ยูเทิร์นผมไม่มียูเทิร์นผมไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมสายตรงโอเค
0: คุณสมรฮะสายหนึ่ง
2: คุณสมรครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณธพงศ์
2: เชิญ
4: ครับเห็นเมื่อวันก่อนทางโรนิน5ส่งไลน์มาหาครับ
2: ว่า
4: เห็นมีหนังสือ2เล่มฮะอันนึงที่เป็นโปรตุเกส
2: จาก
4: ถึงสเปน
2: เออจากโปรตุเกสถึงสเปนกำลังพิมพ์อยู่ครับ
4: ว่าสนใจแต่อยากสอบถามอาจารย์ก่อนระหว่าง2ประเทศนี้อาจารย์ชอบประเทศไหนมากกว่ากันเขาวัฒนธรรมคล้ายกันไหมครับ
2: ผมชอบทุกประเทศนะครับที่ผมไปครับไม่มีชอบประเทศไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันคือถ้าตัดสินใจไปนี่ต้องชอบทุกประเทศครับจะเป็น
4: โปรตุเกสเขามีอะไรเด่นนะครับ
2: โปรตุเกสไปอ่านเถอะไปอ่านเถอะไปอ่านเถอะเออมันจะได้มันจะเด่นไม่เด่นยังไงก็ต้องไปอ่านน่ะคราวนี้ไอ้เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันเที่ยวไม่ทั่วหรอกอย่างผมไปโปรตุเกส3ครั้ง
0: ครับ
2: ผมไปโปรตุเกสเนี่ย3ครั้งนะครั้งที่เที่ยวเยอะหน่อยก็คือครั้งที่เขียนหนังสือเล่มนี
0: ้
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยนานมากแล้วประมาณปี2532ผมไปดูสนามแข่งรถสูตร1อ่ะฟอร์มูล่า1ตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบริษัทเชลเนี่ยเป็นคนเชิญไปอันเนี้ยนานมากแล้วอันนั้นไปโปรตุเกสไปสนามแข่งสมัยที่คุณไม่รู้จักแล้วล่ะไม่รู้มีชีวิตอยู่ป่าด้วยซ้ำไปนะไอ้คนนักแข่งรถคนนั้นที่ดังๆเนี่ยชื่อเป็นคนฝรั่งเศสชื่ออลังพอสอันเนี้ยนะครั้งที่2คือครั้งที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี
0: ้ครับ
2: ครั้งที่3เนี่ยผมไปอีกอันนึงผมไปเมืองปอร์โตอันนี้คือถ้าคือมันต้องมันคือบางทีไปครั้งเดียวมันไม่ครบอ่ะ
4: oh.
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถึงเป็นประเทศเล็กก็จริงนะแต่มันก็มีอะไรจุกจิกที่เราแบบเรียกว่าอะไรล่ะคือมันอยู่ที่ว่าเราลงรายละเอียดแล้วมีเวลาแค่ไหนสเปนเนี่ยผมก็ไป3ครั้งนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: กว่าจะเก็บก็เกือบครบแต่ไม่ครบนะยังขาดแคว้นวาเลนเซียที่ผมยังไม่ได้ไปแต่ข้างบนเนี่ยผมเก็บหมดละแคว้นบาสแคว้นอะไรล่ะข้างบนเนี่ยผมก็เก็บหมดละคือสเปนเนี่ยผมไม่มีอะไรติดค้างเนี่ย
0: ครับ
2: เพียงแต่ว่าถ้าจะไปอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะจัดอย่างที่ตัวเองต้องการละว่าเลือกได้ไงผมไปบิลบาวผมไปซานเซบาสเตียนผมไปโอ้เยอะซาลาโกซา
0: บาร์เซโลนา
2: บาร์เซโลนามาดริดซาโกเวีย
0: ครับ
2: ซาโกเบียอะไรล่ะโทเลโดใช่ไหมอะไรล่ะโคโดบาเกรนาดามาลากา
0: ครับ
4: เยอะมาก
2: นั่นแหละพี่เพราะฉะนั้นน่ะพี่อย่ามาถามว่าไปประเทศไหนชอบประเทศไหนอะไรเงี้ยมูดแอนด์โทนไม่เหมือนกันไปกับใครก็สำคัญอันที่หนึ่งอันที่สองคือระยะเวลาที่ไปก็สำคัญสามช่วงเวลา

0: ตาที่ไปก็สำคัญมันมีองค์ประกอบอื่นๆเกี่ยวข้องนะไม่ใช่ว่านึกจะไปก็ไปมันก็ได้อย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมไปกับคณะกับคนที่เรานั่นมันก็เพลินน่ะคุณเออใช่ไหมแล้วก็ต้องนึกถึงอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสามารถเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายได
1: ้ครับ
0: ในการเดินทางอันเนี้ยเราก็ต้องเตรียมใจเผื่อเอาไว้ใช่ไหมเหนือสิ่งอื่นใดไปเที่ยวไม่ใช่ไปทุกข์เหนือสิ่งอื่นใดกระเป๋าต้องตังๆหน่อยเวลาไปเที่ยว ต้องฟูๆหน่อย เพราะบางทีมันคือผมเนี่ยบอกเออไหนๆคุยนะผมไม่ซีเรียสนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าคือบางครั้งผมไปเที่ยวนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ต้องใช้เงินผมไม่ทำงานเลยไม่รู้สึกอยากซื้ออะไรเลยเดินผ่านเหมือนกับ
1: ไม่ดูไปอย่างนั้นแหละไปช้อปปิ้ง
0: ใช่ใช่ใช่แต่บางครั้งไปนะ
1: อยากซื้อเหรอ
0: โอ้โหต่อมทำงานต่อมใช้เงินทำงานเดินออกจากโรงแรมนิดเดียวครับไปอิตาลีล่าสุดเดินออกจากโรงแรมนิดเดียวซ้ายมืออ้าวมีร้านขายเสื้อสเวตเตอร
1: ์เออ
0: ซื้อแม่ง
1: เลยอยากซื้อเลย
0: ซื้อแม่งเลยซื้อแม่งเลย
1: เออ
0: ซื้อเลยไม่ใช่จะซื้อต้องซื้อแม่งซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยสองตัวเลยอะไรเงี้ยนะเออไม่ได้คิดอะไรเลยกลับมายังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยคือแต่ว่าไอ้ที่ผมเขียนหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยนะผมต้องบอกคุณก่อนนะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมไปเที่ยวช่วงปี2560กับปี2561ตอนนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะเลิกทำงานคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ผมตั้งใจจะเกษียณนะผมก็เลยเที่ยวยาวแต่ละครั้งที่ผมไปเนี่ยครึ่งเดือนทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่รู้ผมก็ทิ้งงานเลยอ่ะตอนนั้นนะก็ตื่นเช้ามาก็ฟังมหาภารตากันทั้งวันทั้งคืน อยู่ไม่อยู่2อาทิตย์ก็ฟังจนจบอ่ะ
1: ครับ
0: เออนะไม่มีคุณณัฐพงศ์มาจัดด้วยตอนนั้นน่ะยังไม่มานะรู้สึกจะยังไม่มาปี60ยังไม่มาเนาะ
1: ค
0: ุณณัฐพงศ์มาปี61ใช่มั้ยเออนั่นน่ะที่ผมชวนคุณณัฐพงศ์มาทําตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนจะเลิกรายการผมก็เลยเที่ยวแหลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ไปตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผมเที่ยวช่วงยาวอย่างไปแคนาดากับอเมริกาเนี่ยนะที่ทำเล่มแรกนะผมเที่ยวอยู่ต้องเกือบเดือนนึงอะ
1: ครับ
0: ไปแคนาดาครึ่งเดือนแล้วมาอเมริกาอีกครึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆอะเอออย่างที่ไปโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย15วันนะ
1: โอ้โห
0: เออไม่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไปช่วงก็ผมไปช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวที่จริงเนี่ยผมไปอิตาลีหลายครั้งแต่ผมไม่ได้เขียนถึงนะ
1: ครับ
0: เอออิตาลีเนี่ยผมก็ไปหลายครั้งไปนอนบนเกาะเวนงเวนิสแต่ไม่ได้ทำโน้ตไว้ไงพอแต่ว่า หลังจากเที่ยวแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะไม่ได้ทำอะไรคราวนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ผันผวน
1: อ
0: ่ะในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ไม่ได้หยุด
1: ครับ
0: ไม่ได้รีทายนะแล้วตอนนั้นผมก็กำลังสร้างอาสมอยู
1: ่
0: เริ่มทำนะต้องอะไรล่ะคือกะว่าจะไม่เอาละมันเกิดโควิดปี63
1: อ่ะใช
0: ่นี่แหละมันทำให้ทุกอย่างที่วางแผนไว้นี่ต้องเปลี่ยนหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่3ปี
1: 3ปี2ปี3ปี
0: 3ปีเกือบ3ปีอ่ะมันเริ่มไปเที่ยวได้ใหม่เนี่ยปลายปี66
1: ครับ
0: เนี่ยหลังจากนั้นผมก็เที่ยวแหลกอีกเหมือนกันซื้อเถอะครับหนังสือมันราคาถูกมากครับคุณสมรหนังสือราคาถูกมากนะสี่สีทั้งเล่มนี่200กว่าบาทนี่ในความเป็นจริงในขณะนี้นี่นะมันแทบไม่มีใครทำหนังสือแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: แล้วคุณทำหนังสือที่เป็นลักษณะพาคนไปดูนู่นดูนี่เนี่ยภาพประกอบมันต้องเป็นสี
1: อืมอืมอืม
0: ขาวดำมันไม่ได้เออขาวดำมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออผมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าคุณอยากทราบผมก็อธิบายซะละเอียดเลยจนคุณวางสายไปเอง
1: ครับ
0: อันนั้นตะพง
1: ใช่
0: ไอ้เรามันมีอะไรเรื่องมีสตอรี่เยอะ

0: สตอรี่เยอะ
1: เออสตอรี่เยอะแล้วผมไปนั่งเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ไปนั่งคัดๆดูนะ
0: ครับ
1: ผมมีอีกทริปหนึ่งที่ผมไปนานพอสมควรคือรัสเซียเออรัสเซียเนี่ยผมก็ไปโอ้โห
0: ไปนานแล้วไปบ่อยด้วย
1: เออรัสเซียเนี่ยผมไปนะแล้วมันยักย้ายเส้นทาง
0: ครับ
1: นะเมื่อก่อนก็เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะหลังๆก็ดูภาพเขียนต่างหากเออนี่ก็ไปถี่อยู่เหมือนกันนะ
0: ปีล่าสุดไปดูแสงเหนือเลย
1: เออไม่แสงเหนือที่เมอร์มังนี่ก็เรื่องนึงนะแต่ไอ้ชุดเนี้ยคือถ้าไปชุดยาวจริงเนี่ยผมนั่งรถไฟสายทานไซบีเรีย
0: โ
1: อ้จากมอสโก
0: ครับ
1: มาปักกิ่ง
0: ผ
1: ่านไอ้มองโกเลียสายทรานมังที่จริงมันต้องเรียกสาย
0: ทราน
1: ส์มองโกเลียใช่ใช่ใช่ใช่เอ้ย
0: แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าต่อ
1: เดี๋ยวค่อยเล่าต่อ
0: 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษกันเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงหนอแก้วรายงานครับ
1: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณ

0: พื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:09 นะครับ02-248165702-2481657นะครับ
1: มาคุยกันต่อถ้าเวลาผมคุยยาวๆก็อย่าเพิ่งวางสายนะ
0: ครับ
1: เพราะผมเห็นพี่ไม่ตอบโต้ผมก็เลยพูดไปเรื่อยนะ
0: อ
1: ่ะมาม
0: าแล้วนะครับอ่ะคุณอะไรเอ่ยคุณสิริชัยสายสอง
1: เชิญครับคุณสิริชัยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผม
1: เชิญครับ
2: หากสนอนผมรู้แต่คุกกี้ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: เออที่จริงคุกกี้เนี่ยมันมีดังอยู่2ยี่ห้อนะ
0: ครับ
1: ที่ใส่กระป๋องอ่ะ
0: อืมที่เป็นแดงๆตอนให้ปีใหม่นะ
1: เออ Imperial
0: Imperial
1: กับอาร์เซนอลเออใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เออเดี๋ยวนี
2: ้ไม่ได้เรื่องเลย
1: เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหม
0: มีครับมี
2: มีมีครับ
1: มันแต่ไม่ค่อยนิยมเนาะ
0: อืม
2: ใช่มีกระป๋องเล็กๆกระป๋องใหญ่ไม่มีแล
1: ้
2: ว
1: เออที่เป็นกระป๋องแบบกลมๆอ่ะ
0: ครับ
1: เออเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะผมชอบมากเลยคุณณัฐพงษ
0: ์รอ
2: กินกินมาก
1: มันสองชั้นคุณณัฐพงษ
0: ์เออใช่ใช่ใช่
1: แล้วมันมีเป็นแบบว่ามีซองพลาสติกอ่ะ
0: ครับ
1: มันทำแบ่งเป็นช่องๆ
0: อ
1: ื
0: ม
1: แล้วมันก็ไม่เหมือนกันไงมันก็จะมีบางอันที่ไม่มันจะมีบางอันที่เราชอบไง
0: บางอันมีน้ำตาลเยอะบางอันไม่มีน้ำตาล
1: ไม่บางทีมันก็มีเวเฟอร์ด้วย
0: อ่าใช
1: ่เออผมเป็นคนชอบ
2: ถ้าได้กินนะหยุดไม่ได้เลย
1: เออใช่ใช่ใช่มันหวานมันเค็มอ่ะอะไรที่มันมา
2: ไม่ได้นะครับกินน้ำมันนี่อันตรายมาก
1: มันจะเป็นอันตรายเลย
2: มันอ้วนอาจารย
1: ์เอ้าก็อ้วนก็ออกกำลังกายดิ
2: โอ้ไม่ทัน
1: ไม่ทำไมจะไม่ทันเราก็ต้องนับดีดูเออกินเข้าไปเท่าไหร่แล้วจะต้องออกเท่าไหร่ให้มันได้สัดส่วนกันน่ะใช่ไหมก็พี่กินอย่างเดียววิ่งไม่ทำอะไรมันก็ต้องอ้วนสิวะใช่ไหมเออถ้าพี่กินอันนี้พี่ก็ไม่ต้องไปกินข้าวใช่ไหม
2: อาจารย์ครับผมมีเรื่องถามอาจารย์หน่อยนึงผมมีปัญหากับเรื่องสมองหรือเปล่ายังไม่รู้นะ
1: มีดูแล้วมีฟังเสียงแล้วมี
2: คือเรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นคนที่ชอบดูหนังนะ
1: หนังอะไร
2: หนังทั่วไปนี่แหละไม่หนังซีรีส์หนังอะไรแล้วแต่หนังอะไรก็ผมดูหมด
1: ดูไม่ดูจากทางไหน
2: ดูทุกอย่างทั้งใน Netflix ในอะไรหลายๆอย่างเนี่ยดูอะไรดู
1: อะไรบ้างนะนอกจาก Netflix อ่ะ
2: ผมมีก็มี Netflix แล้วก็มี
1: ไอ้ขี่อี้เออเดี๋ยวนี้กำลังนิยมนะไอ้ขี่อี้มันมีภาคไทยไหมวะคุณณัฐพงษ
2: ์มี
1: ไอ้นี่มันคือแอปจีนใช่ไหม
2: ใช่ครับแอปจีน
1: เออ
2: แต่มันก็เป็นเครื่องยนต์แข่งไทยนะมีภาคไทยด้วย
1: เออมีภาคไทยด้วยอ่ะแล้วไงต
2: ่อภาคไทยก็จะมีซับคือผมดูหนังทุกเรื่องผมก็ดูแล้วมันก็จบมันไม่สนุกก็มีสนุกไม่สนุกก็ไม่สนุกแต่มีเรื่องนึงที่ผมดูแล้วผมวนหลุดอยู่นั่นแหละมันไม่ออกจากหัวผมเลย
1: เรื่อง
2: กี่ครั้งดูกี่รอบมันก็สนุกเหมือนเดิม
1: เรื่อง
2: ล่าหยก
1: ก็ดูไปเรื่อยๆเนี่ยพอดูจนให้จำได้แม่งพูดอะไรแต่ละตอนนั่นน่ะที่จบ
2: ผมดูสี่รอบมันเหมือนกับ
1: ยังน้อยไปประตูอิงโทษน้อยไปถ้าสี่รอบนี่ยังน้อยไปถ้าเราชอบเนี่ยดูได้เป็นร้อยรอบ
2: ใช่ก็ยังชอบอยู่ก็ดูกลับไป
1: ดูใหม่ดูแล้วชอบก็ดูไปไม่เป็นไรอยู่กับมันวนไปไม่ได้เป็นปัญหา
2: ผมก็เลยถามว่าตัวผมเองนี่ปกติหรือเปล่า
1: ปกติหนังบางเรื่องผมดู10รอบ20รอบอ่ะหนังใหญ่นะไม่ต้องซีรีส์นะเออ
2: มันละเอียดอ่อนมากมันดีมากเลยผมเคยดูหนังเรื่องเนี้ยที่ดีมากๆเลยเรื่องอื่นที่ก็ดีนะอย่างเช่นว่าหนังเกาหลีเนี่ยอะไรวะคัมมี่ออฟโลก็ดีนะก็สนุกนะแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรขนาดนั้น
1: ก็แล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาพี่ดูไปเถอะพี่ดูซ้ำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกจะได้คุ้มที่จ่ายเงินมา
2: ผมจะได้สบายใจว่าผม
1: สบายใจแล้วมันออกทั้งไอช่องนี้กับไอช่อง Netflix ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: เอออ้าว
2: แต่เสียงภาคมันจะไม่เหมือนกันนะเสียงภาคของ Netflix กับเสียงภาคของ IG คนภาคคนละคนกันแต่ก็สนุกทั้งสองสถานี
1: คือถ้ามันเป็นหนังภาคแม่งควรโทษถ้าเป็นหนังภาคมันควรจะเอาซับไตเติ้ลออกนะ
0: เออ
2: มันไม่ได้ถ้าออกมันยังไงอ่ะมันไม่เหมือนไม่ตรงกับที่มันพูดไง
1: ไม่ใช่คือถ้าคุณภาคไทยเนี่ยคุณเอาไอ้ซับไตเติ้ลออก
0: ครับ
2: อ๋อ
1: เออไม่ต้องมีเลยไง
0: ไม่ต้องอ่านซับไม่ต้องอ่าน
1: ไม่งั้นเราก็จะเอ๊ะมึงโทษงั้นเอ๊ะคุณภาคไม่ตรงกับไอ้บทเว้ย
2: ใช่ไม่ค่อยตรงไม่ค่อยตรง

0: แต่นี่ยังดีนะถ้าเป็นภาคสมัยก่อนเนี่ยมีใส่เรื่องของตัวเองเข้าไปด้วยนะถ้าหนังภาคจีนน่ะใช่มั้ยจะมีแบบว่า
1: ใ
0: ช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ย
1: ใช
0: ่เออ
2: พอดีผมพอฟังมันจะดินออกไงก็เลยดูได้บ้าง
0: ไม่มีปัญหาสรุปความว่าที่ผมพูดไปตอนแรกพูดผิดไม่มีปัญหากับสมอง
2: โอเค
0: ครับผม
2: สบายใจขอบคุณมากอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันเนี้ยทางพระเค้าเรียกว่าติดภพเป็นอุปทานติดภพ
1: ครับ
0: ยึด
1: นะ
0: ไม่ยอมออกเออพี่ก็จะจมอยู่ตรงน
1: ั้
0: น
1: จะอยู่ตรงนี้เดียวคุณปัญญาฮะสาย3
0: ปัญญาครับ
3: อาจารย์วิระคุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
0: เจิญ
3: ก่อนเข้าเรื่องฟังอาจารย์พูดเรื่องบอล
0: เออ
3: ถามอาจารย์นิดนึงคำถามอาจารย์จำเรื่องไอ้เรื่องอังกฤษชิงหมู่เกาะฟอกแลนด์กับอาร์เจนตินาได้ไหม
0: ได้สิ
3: ทำไมจะไม่ได้อาจารย์ดูบอลอาร์เจนตินาแข่งกับอังกฤษที่บาร์ลาโดน่ามันโดดแล้วทุบบอลเข้าประตูอังกฤษอ่ะ
0: เออ
3: คำถามคืออาจารย์เห็นใจอาร์เจนตินาอาจารย์เห็นใจอังกฤษหรือสมน้ำหน้าอังกฤษ
0: ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยไม่เอามาโยงกันเลย
3: ล่ะ
0: เออเพราะดูไม่ทันนะว่ามันเอามือแตะนะ
3: โอ้ยใช้มือหมัดชกเลย
0: ไม่ใช่มันเอ้ยมันดูไม่ทันสมัยก่อนไม่มีรีเพย์อย่างนั้นมันดูไม่ทัน
3: มีเขามีให้ดู
0: ไม่ตอนหลังสิพี่แต่มันเข้าไปแล้วกรรมการนั่งเป่านกหวีดแล้วก็จบแล้ว
3: ครับ
0: เออเดี๋ยวนี้มันถ้างั้นมันก็ต้องมีเดี๋ยวนี้มันมีเขาเลยเอาวิดีโอมาดูอะไรเงี้ยมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีอย่างนี
1: ้ VAR
0: เออไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป่านกหวีดเข้าก็คือเข้าไงจบข่าว
3: อันนั้นคือเข้าใจแต่ว่าไอ้คำถามหลังๆนี่ที่แบบอังกฤษมันไปซัดกับอาร์เจนตินาที่มันล่ออาร์เจนตินาแพ้เลยใช่ไหมแล้วบอลไอ้มาราโดน่ามาชกบอลเข้าประตูอังกฤษเนี่ยนั่นคือคำถาม
0: ก็คือไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมอยู่ในสมองเลย
3: ล่ะ
0: เออ
3: แต่ผมติดใจเรื่องลุงเนี่ยอยู่ในสมองผมนั่งมองเอ้ยคนเราบางทีกรรมมันก็มีจริงใช่ไหมมึงทำมาเขาไว้บางทีมันมี
0: มันไม่เกี่ยวเลยมันไม่โยงกันเรื่องฟอกแลนด์อะไรเลยพี่ปัญญา
3: ก็ผมจะให้โยงให้ได้อาจารย์
0: มันก็อย่างนี้มันก็จิตตะวิปลาสอ่ะ
3: ก็นั่นแหละ
0: เอออย่าไปทำไม่ดีหรอกเสียเวลาเปล่าเอาเรื่องเข้าเรื่องของเรา
3: เอาเรื่องที่2
0: เออ
3: นั่งทำงานอยู่กำลังคิดอยู่เดียไอ้ตอมทำงานก็ตอมทัดใช้เงินมันลูกน้องผมมันไม่ยอมทำงานไงอาจารย์เหมือนการที่ไม่ตอมใช้เงินอาจารย์ไม่ทำงานเนี่ย
0: เออ
3: จะแก้ไขไงดี
0: โอ้
3: มันเหมือนมันเซ็งๆมัน
0: ไม่ตกลงตอมทำงานไม่ยอมทำงานไม่ยอมทำงาน
3: เออแต่ก่อนมันขยันเงินทำงานเป็นเรื่องเวลาอะไรเดี๋ยวนี้มันบอกผมถามให้ทำไมพวกมึงไม่ค่อยทำงานเลยนู่พี่ออกไปดูข้างนอกมึงสิข้างนอกมันไม่ยอมทำงานกันเลยมันเงียบมันติดต่อใครก็ไม่อยากคุยกับผมแล้วผมจะไปคุยกับใครล่ะ
0: โ
3: อ้ยังมันเหมือนกับประเทศมีขาดโอกาสในการทำงานมาจ้ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: ผมก็
0: ทำเป็นปกติเมื่อเช้าก็ทำงานมาบ่ายสายก็ทำงานไม่ได้นั่นอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าเออข้างนอกมันเงียบมันแงบอะไรมันไม่รู้เรื่องอ่ะ
3: ครูคุณนั่นคงรู้สึกไหม
1: ไม่รู้สึกเหมือนกันครับทำงานเหมือนกัน
0: เออคุณนัทบอกแกก็ทำงานเป็นปกติ
3: อ่
0: ะแกก็จัดรายการตอนคุณจัดรายการอะไรตอนเช้า
1: ตอนเช้า
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: คลื่น
1: 92.5
0: กี่โมง
1: 10โมงถึง11โมง
3: ผมก็เคยแบบไปฟังคุณนัทพงศ์ทีเขาสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้อยู่ประจำ
0: ชื่อรายการอะไร
1: ชื่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
0: เออเว้ย
3: อาจารย์ฟังได้มั้งนี่เขาดีนะเขาสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะอาจารย์โอ้โหได้ความรู้เยอะนะโอเคผมจะถามอาจารย์ว่ามีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ต่อมทำงานลูกน้องผมทำงาน
0: เตะมัน
3: ฮะ
0: เตะมัน
3: โอเคเดี๋ยววางสายเดี๋ยวผมไปทำเลย
0: เออขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เหมือนกับไอ้ตู้ไฟตู้เฟยอะไรที่มันไม่ทำงาน
1: ตู้กดน้ำไม่ทำงานเนี่ย
0: เตะไหม
1: เตะให้มันล่วงว่ะเออ
0: เตะมันทุบมันเดี๋ยวมันก็ทำงานเองอ่ะคุณใช่ไหม
1: มาคนนี้โดนหรือเปล่าเนี่ยคุณตู้สายหนึ่ง
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
4: ครับอยากจะคุยเรื่องคุกกี้ครับอาจารย
0: ์เออ
4: ผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับอาจารย
0: ์เออ
4: สมัยเด็กๆครับผมจะชอบมากเลยที่มีงานแต่งครับ
0: เออ
4: เขาจะมีการเชิญพร้อมกับไอ้ขนมคุกกี้นะครับอาจารย์ผมชอบมากเลยการแต่ง
0: เออไม่เป็นใส่เป็นกล่องมาป่ะ
4: ใช่ใช่ไปกล่องครับอาจารย์กล่องใหญ่2ชั้นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยครับมีชั้นบนชั้นล่างนะครับ
0: Imperial กับอะไรพวกนี้เหรอ
4: ใช่ครับเป็น Imperial ครับ
0: Imperial กับอะไรวะ Arsenal เออ2อันเออ
4: ครับครับแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Imperial ครับอาจารย์เวลามีงานแต่งคนจีนนะครับ
0: เออๆเ
4: ขามาแจกการ์ดเขาจะมีขนมนี้มาด้วย
0: เอ๊ะเดี๋ยวนี้มันมีไหมไอ้ที่เป็นแบบว่าไอ้เขาเรียกอะไรวะนี่เขาจะเรียกว่า
4: เวเปอร์
0: ไม่ใช่ไอ้เนี่ย
1: กล่องสังกะสี
0: เออเขาเรียกกล่องเหรออ
1: ะไรฮะ
4: มันเป็นกล่องเหล็กครับอาจารย์
0: เข้าใจกล่องสังกะสีเนี่ยที่กลมๆอ่ะ
4: กล
0: ่
4: องสังกะสีมีครับผมเห็นในไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีขายอยู่ครับแต่มันไม่อร่อยเหมือนสมัยเด็กๆครับ
0: ไม่มันกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่
4: มีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับส่วนใหญ่จะปีใหม่ครับอาจารย์ผมจะเห็นบ่อย
0: ราคาสักประมาณเท่าไหร่อ่ะ
4: โอ้
0: เออใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าเออพอพี่เขามาคุยแล้วผมนึกถึงอ่ะเออ
4: ครับ
0: เพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้เราก็จะกินตามร้านกาแฟที่เขาทำซึ่งผมว่า
4: ใช
0: ่บางทีผมว่าม
4: ันไม่อร่อย
0: เออทำไมไม่อยากพูดแบบไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรให้กินก็ไม่รู้มันไม่อร่อยว่ะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: นะไม่รู้เออที่เขาวางขายคู่กับร้านขายกาแฟเยอะๆอ่ะไม่อร่อยอ่ะเออ
4: ไม่อร่อยผมว่าไม่อร่อยอาจารย
0: ์กินแล้วมันเด็กๆไหมถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยผมว่าไอ้นี่มันน่าโอเคเนาะมีแค่2ยี่ห้อเลยไม่มียี่ห้ออื่นอีกไหม
1: มี
0: เหรอ
4: มีมันมียี่ห้ออื่นด้วยอาจารย์แต่ผมชอบอิมพีเรียลมากที่สุดครับอาจารย
0: ์เออ
4: มันกินมากถ้าเวลาที่กินนะ
0: เออเดี๋ยวนี้ยังกินอยู่ไหม
4: จะกินอยู่ครับ
0: เ
4: วลาไปถ้าผมไปซุปเปอร์เนี่ยผมเจอเนี่ยผมก็จะหยิบมาหนึ่งกล่องครับ
0: กล่องเล็กกล่องใหญ่อ่ะ
4: กล่องใหญ่ครับ
0: โอ้กล่องใหญ่
4: เลยกล่องเล็กก็อยู่ใจ
0: โอเคโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สำคัญที่ผมไม่รู้อยากรู้คือราคา
1: เออราคาเท่าไหร่นะแต่จริงมันมีอีกอันหนึ่งนะที่มันอร่อยนะ
0: คือ
1: ABC อ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออมันเป็นขนมตัวเป็นคุกกี้เล็กๆที่มันเป็นตัวอักษร ABC อะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นก็
0: คุณณัฐพงษ์ทันขนมปังที่ขายเป็นในปี๊บมั้ย
1: ทาน ABC นี่ก็อยู่ในปี๊บ
0: ไอ้นี่มันเป็นแบบว่าขนมปังเค็มไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่
0: อยู่ในปี๊บสังกะสีอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่มั้ย
1: มีก็ยังมีไอ้ไส้สับปะรดอะไรอย่างงี้ยังมีโอ้ตอนต้องตอนเรียนประถมสิ
0: อ
1: ันนั้นจะต้องมีตังบาท2บาทแล้วก็คือซื้อได้ชิ้นหรือ2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ให้เขาล้วงจากกระป๋องให
1: ้ใช่ล้วงจากกระป๋องล้วงจาก
0: ปี๊บให้
1: ล้วงจากปี๊บ
0: เมื่อก่อนเป็นปี๊บนะ
1: ใช่
0: เออมันไม่ใช่กระป๋องนะเป็นปี๊บ
1: เลยข้างหน้าเป็นใสเป็นกระจก
0: เออเออเออเออเออเออเออ
1: คุณอดิศรฮะใส2
0: อดิศรครับ
5: ครับท่านอาจารย์มีราสวัสดีครับคุณวินัยธพงศ
1: ์ครับ
5: เรื่องบอลครับอาจารย
0: ์ว่าย
5: ุคสมัยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีภาพถ่ายของพระเกจิรูปหนึ่ง
0: เอ
5: าลูกธงของเลสเตอร์เนี่ยไปไว้ในห้องของท่านในคือหน้าโต๊ะหมู่บูชาท่านดีกว่าผลปรากฏว่าชนะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าไอ้พิธีกรรมอะไรเงี้ยมันช่วยได้ไหมครับ
0: มันช่วยได้ทางใจนะ
5: แ
0: ต่ว่ามันจะส่งผลยังไงเราไม่รู้กระบวนการแต่ว่าทางใจอ่ะมันมีก็เหมือนเราไปหาพระทั่วๆไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องทางใจใช่ไหมแต่มันอาจจะเชื่อมโยงกันอะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องทางใจนี่เราไม่รู้กลไกว่ามันทำงานยังไงนะ
5: แต่ปีนั้นเนี่ยทีมใหญ่ๆสะดุดขาตัวเองหมดเลยนะครับอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้มันอาจจะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของเขาด้วย
5: แสดงว่า
0: ไม่แสดงว่าไม่แสดงอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องอจินไตไม่รู้
5: คำนี้ถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปถามไปก็ไม่มีคำตอบ
5: สี่เรื่องอจินไตที
0: ่มันหาไปถามไปก็ไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่มีทางที่จะพิสูจน์คำตอบได้งั้นก็ไม่คุยกันไงเสียเวลาเจี๊ยป้าบอดสื่อ
5: กินแล้วไม่ทำไร
0: เจ๊ะป้าบอดสื่อ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณคร
1: ับสวัสดีครับ
0: มาซะอย่างดีเลยขึ้นต้นเหลาดีมากเลยนะ
1: เหลาดี
0: แต่ตอนเหลาลงนี่ไม่เข้าท่า
1: ไม่เข้าท่า
0: ต่อ
1: คุณซันฮะสายสาม
0: คุณซัน
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
1: ครับ
6: วันนี้มาแนะนำหนังครับอาจารย์ดีแล้วดูยังครับเรื่องนี้ที่เน็ตฟลิกซ์ครับผม
0: เรื่อง
6: The Quick and the Dead นะครับ
0: โอ้ยดูนานแล้ว
6: โอ้สนุกมากผมเพิ่งดูหัวหูล้วนปืนคาวบอยอะครับ
0: นานแล้วนานแล้ว
6: โอ้ปี1995ใช่ฮะแต่ผมไม่ทราบเลย
0: นานแล้วไอ้นางเอกนี่อะไรที่แสดงเรื่อง Basic Instinct อะ
1: ชาลอนสโตน
0: เออชาลอนสโตนหนังเก่า
6: ใช่แต่ว่าแนะนำสนุกมากครับผมชอบมากโอ้โหแฮร์รอดที่เป็นตัวโกงนี่ก็ปีนแจ็คปีนแจ็คแมนแล้วฮะ
0: เออตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้ว
6: แล้วดิคาปิโอก็ยังละอ่อนอยู่เลยครับ
0: เออนั่นยังขับยังขี่ม้าเหี้ยวๆอยู่เลยอืม
6: ใช่ผมชอบประโยคท้ายที่แฮร์รอดเขาพูดที่เขาได้โดนปืนจากรถเซลโคนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ it just did it แล้วก็ that I had to scrap หมายว่าได้เก่าไอ้สิ่งที่ขาดอะไรเงี้ยเขาได้โดนปืนกับไพ่นะสนุกดีครับผมแนะนำอาจารย์ดูแล้วใช่ไหมครับ
0: ดูนานแล้วดูนานแล้วขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดู Netflix
1: ครับ
0: เพราะหนังไม่ค่อยโดน
1: จริง
0: ภาคหลังนี่นะ
1: จริง
0: พี่ออกทะเลเยอะมาก
1: จริงจริง
0: ชักนับวันยิ่งออกทะเลไปเรื่อยเปื่อยแล้วผมไม่รู้มันหนังเยอะจริงอ่ะแต่เราคนที่เราอยากดูไม่เจอ
1: ไม่ได้นะ
0: เออเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: มาโอ้โหเป็นแต่พวกซีรีส์เกาหลีจีนเยอะเกินเออหนังคือเราอยากคือหนังซีรีส์ก็ดีแต่ว่ามันทำลงรายละเอียดได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ดึงเรื่องดึงเชงได้แต่เราอยากดูแบบเป็นซีนีม่าน่ะ
1: เป็นภาพยนตร์นะเป็นหนัง
0: เออให้มันจบ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ต่อ
1: คุณโอฮะสายหนึ่ง
0: คุณโอ
7: สวัสดีครับอาจารย์คุณณพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
7: ครับจะมาคุยเรื่องคุกกี้นะครับ
0: เออมา
7: ครับมันเป็นความเชื่อนะครับพอดีว่าผมเป็นคนจีนแท้จริงนะครับก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับอาจารย์คือเวลาได้คุกกี้มาก็งานแต่งนะครับเหมือนฉากที่แล้วแจ้งกันนะครับก็จะได้มาจากงานแต่งนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้ทาน
0: อ้าว
7: ถ้าเป็นเด็กนะครับคือเป็นเด็กถ้าเกิดยังไม่อายุ15เนี่ยเขาจะไม่ทานแต่ผมก็จะวอวอนอยากทานเพราะมันอร่อยนะครับพ่อแม่ก็จะต้องเอาไปรอดหวังขาเหมือนกัน
0: อุ้ย อะไรวะ
7: ถ้าไม่รอดหวังขาจะไม่ได้แต่งงาน
0: เออไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เว้ย
7: ผมเป็นคนได้ขิวจ้าแล้วก็เป็นที่บ้านนะครับก็ไม่แน่ใจว่าคนได้ขิวคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
0: ไม่น่านะไม่เคยได้ยินนะว่าต้องเอาไอ้ขนมคุกกี้จากงานแต่งงานมาลอดขานี่ไม่เคยได้ยินว่ามาจากไหน
7: คุณ
0: อยู่แถว
7: ไม่คือ
0: ไม่คุณอยู่แถวไหนเนี่ย
7: ก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับอาจารย
0: ์ไม่อยู่ไม่อยู่ย่านไหน
7: อ๋อย่านบางรักครับ
0: โอ้บางรักเอ้ยบางรักนี่มันก็ไม่ได้นั่นนะมันโอ้
7: แต่ว่าพ่อแม่ผมนี่คือมาจากจีนเลยนะครับคุณปู่อากงอาม่ามาจาก
0: รู้มาจากจีนน่ะมาจากอำเภอแต้จิ๋วเนี่ยมาจากตำบลอะไร
7: โอ้อันนี้ไม่ทราบแล้วครับอาจารย์แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ย
0: เตียอันหรือเปล่าโผเล้งหรือเปล่าไปถามให้มันแน่นอนก่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมาสายไหนวะงงว่ะ
7: ครับแต่ว่าตอนเด็กๆนี่ผมจำขึ้นใจเลยฮะว่าอยากจะทานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกอยากทานได้ก็ต้องมาลอกหวานขาก่อนก็คือเอามาลอกของคุณพ่อก็ได้หรือของคุณแม่ก็ได้เนี่ย
0: ผมว่า
7: จะได้ทาน
0: ผมว่าเขาหลอกคุณนะ ผมว่าไม่มีประเพณีอะไรกันเลยผมว่าบ้านคุณบ้านเดียวมั้งเดี๋ยวฟังคนอื่นเขาดูโอเคครับขอบพระคุณ
7: ได้ครับขอบคุณครับ
0: เขาไม่อยากให้กินเหรอใช่ไหมนัทพงศ์ดูมันไม่น่าเกี่ยวเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยิน
0: เอออาต่อ
1: คุณบีฮะสายสอง
0: คุณบีอยู่ไหม
8: ฮัลโหลค่ะ
0: เชิญค่ะ
8: ฮัลโหลค
0: ่
8: ะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
8: จะมาคุยเรื่องคุกกี้อะค่ะอาจารย์
0: เออเอาว่า
8: จะซื้อแจกลูกค้าค่ะช่วงปีใหม
0: ่
8: จะกล่องละประมาณ100กลางๆแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะบางห้างก็1แถม1บางห้างก็2แถม1แล้วเดี๋ยวนี้เขาออกมาใหม่แล้วค่ะจะเป็นกระป๋องสีฟ้ากระป๋องสีฟ้าจะเป็นแบบเหมือนสูตรรสน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีแดงก็ยังมีนะคะแต่ก็จะออกสีฟ้ามาด้วย
0: อันนี้Arsenal หรือว่า Imperial
8: จำไม่ได้ว่า Arsenal หรือว่า Imperial ค่ะแต่ว่าก็คือช่วงที่ผ่านมาก็เลยซื้อแต่กระป๋องสีฟ้าแจกลูกค้าไปเพราะว่ามันสูตรรสน้ำตาลนะคะแต่ก็ไม่เคยกินนะคะว่า
0: ไม่กระ
8: ป๋องเหมือนกันหรือเปล่าก
0: ระป๋องใหญ่กระป๋องเล็ก
8: กระป๋องใหญ่ค่ะจะซื้อแจกเป็นกระป๋องใหญ่ค่ะ
0: ประมาณเท่าไหร่100 150 160
8: 100กลางๆค่ะน่าจะ150 160อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้วได้เย็นเนี่ยเดี๋ยวผมแวะไปฟู้ดแลนด์ซื้อเมื่อกี้
8: แต่ไม่แน่ใจนะคะลองดูแต่ว่ามันมีกระป๋องสีฟ้าออกมาตอนช่วงปีใหม่อ่ะค่ะแล้วเราก็เลยไม่เคยไปดูอีกเนาะเพราะมันหมด
0: ผมไม่เคยไปเดินแถวไอ้ตรงนี้เลยนะ
8: อ๋อ แถวคุกกี
0: ้เออแถวคุกกี้นี่ไม่เคยเดินเลยนะแล้วมันเดี๋ยวนี้มันยังมีคุกกี้ฝรั่งอีกอ่ะ
1: ครับ
0: เออใช่ใช่แม่ที่นิยมกันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะแถวอังกฤษอ่ะไปแห่ซื้อ
1: วอเกอร
0: ์ไม่รู้ว่าไปแห่ซื้อกันมา
8: เยอะเยอะแต่ว่าก็เลยซื้อแบบนี้ค่ะง่ายๆแจกลูกค้ากันไป
0: เออเออเออ
1: ครับ
0: อ้าวโอเคแล
8: ้
0: วได้รู้ราคาเบื้องต้นแล้วขอบพระคุณ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอออ้าวต่อ
1: คุณบุญฮะสายสาม
0: คุณบุญครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็คุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับเชิญ
9: เรื่องของขนมแต่งงานเนี่ยตอนเด็กๆน่ะมีผู้ใหญ่ที่เขาให้การละการเชิญแต่งงานน่ะพอขนมมาเนี่ยเราก็อยากทานใช่ไหม
0: ใช่
9: แต่อาม่าบอกว่ากินไม่ได
0: ้
9: ต้องลอดวางขาก่อน
0: เพิ่งค่ะนั่นเหรอ
9: ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นพิธีกรรมแล้วก็ลอด3ทีค่ะแล้วถึงเปิดให้กิน
0: มันลอดแบบไหนอ่ะ
9: ก็แบบเหมือนกับเอาขนมนะคะจากมือขวานะคะแล้วเอามือซ้ายร
0: ับ
9: จ
0: าก ค่ะเอาเป็นขนมเป็นชิ้นๆหรือว่าทั้งกระป๋อง
9: ไม่ใช่ค่ะทั้งกล่องเลยค่ะอาจารย
0: ์เป็นกล่องหรือกระป๋อง
9: เป็นกล่องค่ะเป็นกล่องแบนๆอย่างเงี้ยค่ะสีแดงๆซ
0: ึ่
9: งตอนนั้นเราเด
0: ็
9: ก
0: ใหญ่มากใหญ่เนาะเย็กเล็กใหญ่ขนาด
9: กล่องเพราะตอนแต่งงานเขาก็จะมีอยู่ไซส์เดียวไซส์ใหญ่ๆเลย
0: เออไอ้นั่นคือเขาไว้ใส่พวกของเย็บผ้าอะไรตัวอะไร
9: ใช่ใช่ใช่สมัยนี้เขาเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นจะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าเอามาใส่เป็นกล่องเย็บผ้าหน้าห่างอย่างนั้นเลยค่ะ
0: โอเคโอเคโอเคแล้วไกลต่อ
9: แล้วรอดเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นกินได้เราบอกทำไมต้องรอดเขาบอกไม่งั้นกินเราดื้ออ
0: ๋อเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าไม่รอดขากินแล้วไม่ได้แต่งงาน
9: ไม่ทราบ
0: ผมว่าเขา
9: บอกกินแล้วดื้อตื่นนางอะไรอย่างนี้
0: ผมว่าเขาหลอกผมว่าเขาหลอกว่ะ
9: ทำให้พอ
0: คือเขาไม
9: ่ใครเขามาแตกเราบอกต้องรอป้าป้าหมาม้าเอามาลอดขาก่อนพวกเราอยากเพิ่งกิน
0: เดี๋ยวมีเดี๋ยว
9: มีเหมือนกัน
0: เดี๋ยวมีตำนานบ้านอื่นอีก
9: ค่ะค่ะค่ะ
0: โอเคครับขอบพระคุณขอบพระคุ
9: ณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาต่อ
1: คุณเปียครับสายสอง
0: คุณเปีย
10: สวัสดีค่ะอาจารย์วีระคุณณัฐพง
0: ษ์เชิญ
10: อาจารย์วีระ Netflix ผมแนะนำให้ดูเรื่องหนึ่งครับ
0: เรื่อง
10: The Sting ที่ไอ้ริกฟอร์ดเล่นกับพอนิวแมนนะครับผม
0: โอ้โหนี่พี่ผมดูจากโรงมาแล้วที่มันเล่นพนันบนรถไฟอ่ะนั่น
10: แหละใช่ใช่ครับผม
0: เออดูมานานแล้วดูมานานแล้วดูในโรงอันนี้ดูในโรงแล้วก็เออโอเค
10: แต่ชอบสนุกดีนะมันผมชอบหนังแนวนี้ค่ะจ๊ะ
0: ชอบเพลงมันชอบเพลงประกอบ
10: ใช่ครับผม
0: เพลงประกอบมันแบบคลาสสิกอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
10: อันนี้ถ้าเป็น
0: เมือง
10: ไทยเทียบกันเท่าไหร่ครับ
0: อะไรนะ
10: ไอ้หนังเรื่องเนี้ยถ้าไอ้เหตุการณ์เนี้ยถ้าเก็บเป็นประวัติศาสตร์ไทยประมาณไอ
0: ้น่าจะก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
10: อ๋อเพราะดูลักษณะเหตุการณ์อะไรเหมือนกับอเมริกาช่วงนั้นยังไม่เจริญมากนะ
0: น่าจะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
10: กับGodfatherใกล้ๆกันไหมครับผม
0: Godfatherนี่หลังโอ้โหGodfatherนี่ประมาณปี2510
10: อ๋อ
0: 1960อ่ะประมาณนั้น
10: อ๋อครับผม
0: ไอ้นี่น่าจะประมาณสัก1940 50อ่ะ
10: 1900ไอ้พอนี่แมนนี่เสียไปยังครับอาจารย์
0: ตายไปแล้ว
10: อ๋อมีหน้าไม่ค่อยเห็นหนัง
0: เลดฟอร์ดนี่ก็ตายไปแล้วนะ
10: โรเบิร์ตเลดฟอร์ดตายแล้วเหรอครับผม
0: ไม่เคยคล้ายครับคล้ายครับคลานะ
10: แต่ก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่ได้ยินข่าวเหมือนกัน
0: โอ้แกแบบโหแกจนหน้าเหี่ยวถ้าดูครั้งสุดท้ายนี่ดูไม่ได้เลยพี่เคยหล่อ
10: ครับผมหล่อมาก
0: เออพี่เคยหล่อแต่ตอนเนี้ยไม่หล่อแล้วพี่โอ้โหหน้าเขายุ่ยมากเลยแล้วก็แบบคือคงแบบว่าแก่มากอ
10: ่
0: ะ
10: ไปตามวัยข้าอาจารย์ไปตามวัย
0: แต่ที่ดูแก่แล้วมันยังเวิร์กเนี่ยมันแต่เดินหลังค่อมแล้วนี่ก็ไอ้นี่น่ะ
1: ใครฮะ
0: ไอ้ชื่ออะไรล่ะ
10: คลินิสฟอร์ด
0: คลินิสฟอร์ดแฮร์ริสันฟอร์ดก็ด้วยล่ะ
10: กับชอนเคนเนลลี่
0: ตายไปแล้ว
10: อ๋อครับผม
0: ชอนแคนาลีตายไปแล้ว
10: อ๋อครับผม
0: ไอ้ดาราที่เราดูอ่ะมันลงๆกันกับหมดแล้ว
10: ครับผมคร
0: ับ เราอายุขนาดนี้มันก็ต้องลงกันแล้วนะ
10: อัน
0: นี้เข้าใจว่าไอ้นั้นน่าจะเป็นที่ชิคาโก้นะ
10: อ๋อชิคาโก้ใช่ชิคาโก
0: ้พื้นของเมืองที่เขาตอนจบที่ลงจากสถานีรถไฟอ่ะ
10: ครับผม
0: หลังจากที่มันโกงคนบนรถอ่ะนะน่าจะเป็นชิคาโก้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
10: ครับผม
0: อันนี้ก็อันนี้ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะใครที่แว่นกว่าอย่ามานั่นกับผมนะ
10: ครับผม
0: โอเคครับขอบพระคุณ
10: ครับขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับมันก็ไปของมันได้นะรายการนี้มันก็แปลกนะ
0: อ้าวณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ผ มนี่ก็เป็นตำนานแล้วนะตะพง
1: ครับ
0: อีกหน่อยคุณก็เป็นเหมือนผมอ่ะคุณทำไปเรื่อยๆนะก็จะมีอารมณ์ร่วมสมัยเออใช่ไหมแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่หลากหลายเท่าผม
1: ครับ
0: เออใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เออไอของผมเนี่ยมันคุณณัฐพงศ์คิดดูสิอีก2ปีเนี่ยอีก2ปีเนี่ย
1: ครับ
0: ผมจะทำงานครบ50ปีนะคุณณัฐพงศ
1: ์ฮะ
0: จริงอีก2ปีเนี่ยผมจะทำงานครบ50ปีนะ
1: โอ้โห
0: ผมเริ่มทำงานปี2521
1: ครับ
0: ถ้าปี2571ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะทำงานครบ50ปีนะ
1: โอ้โห
0: คุณณัฐพงศ์ไม่ใช่40ปีแห่งวิถีสมาชีวะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มันอะไรนะครึ่งศตวรรษนะ
0: เออทำงาน50ปีนะณัฐพงศ
1: ์โอ้โห
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: มันผ่านอะไรมาต้องยั่วเยี้ยล่ะนี่ยังคิดอยู่นะว่าเออว่ะถ้าจะต้องเขียนหนังสือใหม่สักเล่มนึงไหมวะเออกำลังคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเออยังไงดีนะเฉพาะวิทยุเนี่ยนะวิทยุเนี่ยทำปี38
1: ครับ
0: 41ปีนะได้ไหม31ปี
1: 31ปี
0: เออ31ปีนะ31ปีแต่ถ้าทำงานจริงๆอ่ะ48
1: ปีโอ้โห
0: คุณคิดดูดิแล้วมันจะไม่มีเรื่องอะไรเลยสำหรับผมอ่ะแล้วผมไม่ใช่คนทำงานแบบทำไปวันๆนึงนะ
1: ครับ
0: เออเราก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนแปลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าตั้งแต่ไม่มีคอมพิวเตอร
1: ์
0: ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
1: จริงจริงจริงจริงจริงช่วงนั้นไม่มีอะไร
0: ไม่มีอินเทอร์เน็ต
1: ครับ
0: โอเคไม่มีโซเชียลมีเดียนะจนเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกยุคสมัยหนึ่งละเห็นไหมแล้วไม่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะบ่มเพาะแล้วทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันใช้เวลา
1: ครับ
0: มากเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ใครเก่งไม่เก่งนะงงไปหมดละก็เห็นอย่างเนี้ยอย่างไอ้แนะนำเรื่องลงทุนเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเก่งกันทุกคนเลยผมก็งงอยู่นะดูอยู่เนี่ยหลายๆคนเนี
1: ่
0: ยโดยเฉพาะที่เป็นแบบว่า rising star เนาะเออหลายคนโอ้โหทำไมเขาไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเออเขาก็พูดชัดถ้อยชัดคำนะ
1: ครับ
0: เราก็พยายามดูโอ้ถ้าเราอายุเท่าเขานี่เราไม่ได้ขี้ตีนเขาเลยอ่ะเออว่าแสดงว่าการเรียนรู้ของคนสมัยนี้นี่มันอาจจะ learning curve มันอาจจะชันมากนะ
1: ครับ
0: แต่ก็อีกนั่นแหละผมก็ไม่รู้ฟาวเดชั่นของแต่ละคนผมมันไม่ใช่พวกคือถ้าคุณณัฐพงศ์ดูแนวของพวกวิทยายุทธ์นะนะ
1: ครับ
0: พวกไอ้กำลังภายในเนี่ยมันจะมี
1: 2สำนัก
0: สองไม่ใช่2สำนัก2แนว
1: 2แนว
0: เออ
1: แนวที่1
0: แนว1เนี่ยเป็นแนวพื้นฐานสำนักมาตรฐาน
1: สำนักมาตรฐานนะ
0: เออสำนักมาตรฐาน
1: อย่างเอียกล้วยนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึก
0: ไม่เอียกล้วยนี่ไม่ใช่สำนักมาตรฐาน
1: อ้าวเหรอ
0: ถ้าสำนักมาตรฐานเนี่ยต้องไอ้นี่ต้องไอ้กล้วยเจ๋ง
1: เออกล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋ง
0: เออมันจะเป็นเรียนสำนักมาตรฐานมีอาวุธ36หมัด
1: ออ
0: กแล้วหมัดที่37คือ30ก็คือหมัดที่1
1: ใช่ๆๆกล้วยเจ๋งกล้วยเจ๋ง
0: เออกล้วยเจ๋งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
1: ้ใช่ๆ
0: แต่ถ้าแบบเอียกล้วยเนี่ยมันเป็นอีกแนวนึงเออไปเจอคัมภีร์ไปเจออะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ไม่ใช่แนวสำนักมาตรฐานเออแต่มันก็
1: แต่เป็นยุคปัจจุบันนะที่มันจะคัมภีร์พิเศษเนี่ยออกมาเด็กรุ่นใหม่ที่พูดได
0: ้นะไม่ปัจจุบันเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ฟาวเดชั่นนะคุณณัฐพงศ์
1: ครับ
0: ไม่รู้ฐานเขาคือยังไงคือแต่ผมเชื่อพวกไอ้วิชาพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะกลับไปเรียนไอ้พวกวิชา101ให้หมดทุกสาขาเลยไอ้101เนี่ยมันคือ
1: ความรู้พื้นฐาน
0: ความรู้พื้นฐานเนี่ยอย่าง
1: นิติศาสตร
0: ์นิติศาสตร์101อ่ะใช่ป่ะมันก็ให้ภาพเราเป็นภาพใหญ่อ
1: ่
0: ะนะแล้วเราจะลงลึกอะไรก็ค่อยว่ากันถูกไหมทุกวิชาไม่ว่าจะเป็น accounting ไม่ว่าจะเป็น finance ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายวิทยาศาสตร์ทั้งสายอะไรพวกนี้มันเหมือนกันหมดแหละนะก็ยังเนี่ยส ถ้าฟาวเดชั่นมันแข็งแข็งอะเวลามันต่อยอดมันจะต่อยอดแบบมันจะโตจากเม็ดอะเออไอ้นี่แบบสำนักมาตรฐานแต่บางทีมันก็ไม่มีโอกาส
1: ครับ
0: ที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเรียนไม่ได้นะแต่ว่าเขามีจำนวนจำกัดที่คุณจะได้เรียนเออถูกไหม
1: ถูกคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่ไม่ได้เรียนอย่างที่ต้องการทั้งที่เขาสามารถเรียนได
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันมีที่นั่งแค่นี้มันก็ได้เรียนแค่นี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็อย่างเนี้ยอย่างสมัยผมสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบปี2512
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์คิดดูว่ามีคนมาสอบ 4,000 คน
1: ครับ
0: โรงเรียนรับได้400
1: แ
0: ต่ผมเชื่อว่าคนที่มาสอบนะ 2,000 คนเนี่ยแม่งเรียนได้ทุกคนนะ2,000 คนเนี่ย
1: เพราะมันเป็นหัวกะทิจากที
0: ่2,000 คนเนี่ยมันไม่ได้สติปัญญาไม่ได้แตกต่างกันเลยเนี่ยผมว่าครึ่งนึงอ
1: ่
0: ะอย่างน้อยๆอ่ะนะแต่เขาให้เรียนแค่400มันก็ต้องหายไปเรียนที่อื่น 1,600
1: ใช่
0: โทษไม่ใช่ 1,600 3,600
1: ใช่ๆใช
0: ่มั้ย
1: พอมาสอบ 4,000
0: เออใช่มั้ยสอบ 4,000 เอา400อ่ะสมัยก่อนเนี่ยมาตรฐานเลยใช่มั้ย
1: ใช
0: ่ก็เนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยโลกมันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันน่ะทุกศาสตร์ผมว่ามันคนที่จะเรียนได้หรือได้คนที่จะเรียนได้เนี่ยมันมากกว่าคนที่ได้เรียน มันเกิดความไม่สมดุลกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วยิ่งสมัย 40-50 ปีก่อนเนี่ยจุดตัดเลยคือถ้าคุณไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเลยใช่ไหมมันข้ามรั้วไม่ได้ ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสายวิทยาศาสตร์สายศิลปศาสตร์ที่แยกนะเอาเป็นว่ารวมๆอ่ะจะเป็นแบบนั้น
1: ครับ
0: สมัยปัจจุบันผมไม่รู้ถ้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราต้องการเรียนอันนี้จริงๆอ่ะก็ต้องไปเรียนต่างประเทศเลยโอเคมั้ยถ้าคุณมีกำลังถูกมั้ย
1: ครับ
0: เออก็ไปเรียนต่างประเทศไปเลยใช่มั้ย
1: ใช่
0: ไปแข่งกับเขาก็แข่งอีกแบบนึงเออแต่ว่าระบบไม่เหมือนกันที่นั่นเขาอาจจะ available นะมันก็ได้เรียนอย่างที่ต้องการถูกมั้ย
1: ถูกครับ
0: เออถ้าลำพังทั่วๆไปก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละใช่มั้ยคนที่จะเรียนได้กับคนที่ได้เรียนไม่ได้สัดส่วนกันไหนๆพูดเรื่องนี้ก็ฉายภาพให้ดูว่าปัจจุบันน่ะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โซเชียลมีเดียที่มันทำกันนี่มันจะพาเราไปไหนวะ
1: ครับ
0: จริงครับยิ่งผมเนี่ยอยู่ในสองโลกผมโตจากโลกแมสมีเดียแล้วก็กำลังต้องไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียบางทีเราก็ไม่มีภูมิต้านทานนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่มันชอบเอาผมไปปู้ยี่ปู้ยำเนี่ยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ซึ่งผมไม่ได้ทำนะไอ้อสมทเนี่ยมันก็เอาไปแปะเป็นโปสเตอร์นะทำสติกเกอร์นะเรียกคนมาคอมเมนต์
1: อ
0: ่ะบางทีมันก็น่ารำคาญนะณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เออผมไม่รู้นะคนอื่นอาจจะนั่นนะแต่บางทีผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้รู้จักอะไรกับผมหรือคุณมาอะไรกับผมขนาดนี้วะมีนะเออแต่ไม่ได้มากนะ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าเอ๊ะอะไรวะคิดไม่ตรงกันที่มันจะเป็นจะตายกันอะไรเงี้ยฮะ
1: พักก่อน
0: บอกแล้วไงเรื่อยๆจนถึง 4:00 น.
1: อ่ะ 10:00 น. 42 น. พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้อง

0: 0939494646 Line @royalhouse
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่
10: าย
9: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
10: ๆอยากรู้เรื่องไหนค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: อ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังกับช่วงสุดท้ายนะมีเวลาอีก13นาทีนะวันนี้เราก็ไปเรื่องไหนละเรื่องคุกกี้นะตอนแรกก็มาเรื่องของฟุตบอลใช่ไหมผลบอลนะอาร์เซนอลเป็นแชมป์หลังจากนั้นก็เลยมาคุกกี้เลยโอ้รายการนี้มันแปลกจริงๆมันมีเสน่ห์จริงๆคุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ครับพอดีเห็นอาจารย์คุยเรื่องเจเนเรชันของช่วงวัยของอาจารย์แล้วเลยอยากแจมด้วยจริงๆผมอยู่เจน X อะฮะคุณณัฐพงศ์เกิด12
0: ครับผม
1: แล้วก็ผมก็มีลูกเป็นเจนอัลฟาคุณณัฐพงศ์เกิดปี605รอบพอดี12เอ้ย64รอบ48ปี
0: ทำไมมันห่างอย่างนั้นล่ะมีก่อนหน้านี้ไหมโทษที
1: ที่มีผมแต่งงานช้าแล้วผมบอกว่าจะแต่งงานก็45แล้วแต่งงาน45มีลูก48
0: อ๋อโอเคครับ
1: บ้านผมนี่เกิดปีเดียวกันหมดเลยคุณณัฐพงศ์ปีไก
0: ่โอ้3คนเลยเหรอ
1: ปีเดียวครับพวกแฟนห่างกับผม3รอบ36
0: เออ
1: แล้วก็แฟนห่างกับผมรอบหนึ่ง2ปีแฟนผม36แล้วก็ลูกห่างกับผม4รอบ
0: โอ้โอเคพี่ไก่หมดเลย3เจเนเรชันเลยโอเคครับ
1: ใช่ทีนี้พออาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของวัยของคนอ่ะคือไอ้เรามันเจอปรับตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หยอดเหรียญใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ยุคที่ลูกมาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นยุคของเราเขาเห็นยุคที่แบบมันสุดมันเขาเรียกว่าผสมพร้อมกินแล้วอะมาถึงใส่เวฟกินได้เลยอะไอ้แบบจะมานั่งเตรียมวัตถุดิบไปแบบสมัยเรามันไม่ใช่
0: ครับ
1: ก็เลยเห็นความแตกต่างพออาจารย์เล่าให้ฟังถึงกับยุคแต่ละยุคที่มันมาก็เลยเห็นข้อเปรียบเทียบแหละว่าไอ้รุ่นเรามันพวกแบบทนได้อะอะไรก็รู้สึกว่าเรารอได้แต่ว่าพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันพร้อมปรุงหมดแล้วอะพอถึงเขาเมื่อก่อนเราต้องไปหาข้อมูลต้องไปหอสมุดแห่งชาติเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียวอยากรู้อะไรซิมเอา
0: ครับ
1: มันง่ายไปหมดมันก็เลยเนี่ยแหละผมก็เลยรู้สึกว่าความสามารถในการรอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าแต่ละไม่ปลูกฝังไว้มันก็จะมีผลต่อเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิต
0: เห็นด้วยครับผม
1: นั่นแหละประมาณนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะชวนคุยนี
0: ่ครับสวัสดีครับ
1: ได้ครับ
0: ครับเห็นด้วยนะเพราะว่าเรื่องไอ้อะไรล่ะพอมันคือลักษณะของวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปอ่ะนะมันไม่ต้องโอ้โหเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วไปหมดทุกอย่างนะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันแตกต่างจากของเดิมนะคุณนิวัฒน์ครับสายสาม
2: สวัสดีครับผมฟังอาจารย์วีระมา31ปีแล้วตั้งแต่แทนรายการหมอดูห่วงจุ้ยตั้งแต่วันแรกเลย
3: ไม่ถึงถ้านั้นปี41
2: เหรอฮะ
3: 41อันนั้น41ก็นับถึงปีนี้ก็28ปี
2: ผมแทนดูตั้งแต่แทนอาจารย์พานุวัฒน์นะ
3: ใช่รายการตอนบ่าย2อ
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับ
3: ถึงตอนนั้นน่ะเจียวจ้ามากนะ
2: ใช่ครับใช่ผิดกันครับ
3: กว่าจะเรียบร้อยนี่ประมาณสัก2อาทิตย์อ่ะ
2: เหรอนั่น
3: แหละแต่ว่าเร็วมากนะ2อาทิตย์จบอ่ะก่อนหน้านี้
2: โอ้โหยังคิดอยู่ในใจว่าใครวะ
3: ใช่
2: ม
3: ี
2: คำถามอยู่ในใจเลยแทนฮงจุ้ยอ่ะครับ
3: แทนฮงจุ้ย
2: นะฮะครับผมโอ้ยาวนานนะครับ
3: นานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นตำนานแล้ว
2: นะฮะ
3: เป็นตำนาน
2: เหมือนกันฮะถ้าผมทำงานปีนี้ก็47ปีละ
3: โอเค
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: คุณเล็กครับสายสอง
3: คุณเล็กครับ
4: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับ
4: พอดีเห็นคุยเรื่องโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนึกถึงหนังเรื่องนึงได้เรื่อง
3: เดี๋ยวโรเบิร์ตเรดฟอร์ดตายยังเอานี่ก่อน
4: น่าจะตายแล้ว
3: ไม่แน่ใจไม่เป็นไรช่างมันโอเค
4: ไม่แน่ใจที่เขาเล่นอยู่คนเดียวเลยอะที่เขาล่องเรือไปเรือใบน่าจะชื่อ all is lost หรืออะไรสักอย่าง
3: ล่องเรือใบเหรอ
4: ล่องเขาแล่นเรือใบแล้วเขาก็เล่นคนเดียวทั้งเรื่องแล้วก็
3: ไม่แน่ใจ
4: ไม่มีบทพูดด้วยนะฮะเพราะเขาเล่นคนเดียว ตอนแรกผมเปิดมาเจอเดี๋ยวผมก็หนังอะไรดูไปเรื่อยคือผมชอบเขาไงก็ดูไปเรื่อยโอ้โหหนังดีมากฮะ
3: ชื่อเรื่องชื่อเรื่อง
4: All is lost หรือ
3: ดูที่ไหนอะ
4: อะไรศรัทธาอะไรสักอย่าง
3: ดูที่ไหน
4: ผมดูในทีวีใน Netflix นะอะไรสักอย่าง
3: โอเคเดี๋ยวโอเคได้ครับได้ครับ
4: ครับผมครับ
3: ได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: โอเค
0: อ่ะ02-248-1657
3: วันนี้รวมมิดนะ
0: รวมมิด02-248-1657นะ
3: จากคุกกี้มันมาอะไรวะณัฐพงศ์จากคุกกี้รอดขานะ
0: เออจากคุกกี้รอดขาใช
3: ่นี่มันทำให้เราอาจจะต้องแวะฟู้ดแลนด์มันเ
0: นี่ยอ๋อนี่มีคุณผู้ฟังเขาส่งมาเขาบอกว่าที่ฟู้ดแลนด์มีนะอะไรล่ะเราบอกเขาบอกราคาเราเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้ว่าแวบทั้งสองแบบเลยที่คุณวีระถามถึงทั้งอาร์เซนอลแล้วก
3: ็มันจะมีเป็นรูปทหารอังกฤษอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ยืนเขาแถวอยู
3: ่เอออ้าต่อ
0: คุณอะไรเนี่ยคุณชัยครับสายสอง
3: คุณชัย
5: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
3: ์เชิญ
5: ครับพูดถึงเดอะสติงสองผู้ยิ่งใหญ
3: ่
5: ไอ้นอกจากฉากที่เล่นไพ่บนรถไฟแล้วไอ้นี่ตอนที่เขาเปิดสำนักรับแทงม้าแข่งอ่ะ
3: เออ
5: ตอนนี้ก็มันนะ
3: เออใช่ใช่ใช่น่าจะ
5: ที่เปิดแล้วทำเป็นสถานีวิทยุมี
3: ภาพมีอะไรหลอกแน่คือทำเหมือนจริงเลยอ่ะใช่
5: ครับ
3: ไอ้นี่นะ
5: ฉากนี้ผมว่าดีกว่าฉากเล่นไพ่นะ
3: น่าจะชิคาโก้เนาะ
5: ครับ
3: น่าจะเมืองที่เป็นเมืองที่นั่น
5: ชิคาโก้
3: น่าจะชิคาโก้ไอ้

0: ี่ยคุณณัฐพงษ์รู้ไหมไอ้หนังเรื่อง The Sting เนี่ย
1: ครับ
0: มันทำให้ผมไปชิคาโก้นะ
1: อ๋อเหรอ
0: ที่ผมไปเมื่อปีที่แล้วอ
1: ่
0: ะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่านั่นน่ะนั่นเนี้ยต้องเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เออโอเคต่อครับแล้วไงครับ
2: ก็ประทับใจฉากที่แทงม้าที่ทำเป็นขบวนการเนี่ยอย่างดีเลย
0: หรอกมีการแข่งเข่งอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีเลยนะ
2: ใช่ใช่แล้วก็เปิดเป็นสถานีตั้งเป็นสถานีภาคเลยอ่ะสถานีถ่ายทอด
0: เออเนี่ยเรียกต้มตุ๋นเลย
2: ครับ
1: สแกมเมอร
0: ์ยิ่งกว่าอีกคุณณัฐพงษ์เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับแทงม้าจริงแต่ว่ามันเป็นคนออกแบบว่ามันจะให้มันจะเอาเงินคนที่ไปแทงยังไงเลย
1: เออ
0: มันทำเหมือนมีภาคเพิกมีอะไรเหมือนกันอยู่เหมือนกับออกมาจากสนามแข่งเลยทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวกลับไปดูใหม่นี่กลับไปดูใหม่ได้ไม่เป็นไรณัฐพงษ์กลับไปดูใหม่
1: ครับผม
0: อยู่ Netflix มีผมเห็นขึ้นมาอยู่ The Sting
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณบุญปลูกครับสาย3
0: ไม่อยู
1: ่คุณกิติพงษ์ครับสาย1
0: กิติพงษ
3: ์ฮัลโหลสวัสดีครับผม
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับเรียนสายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ครับครับครับ
3: ขอคุยกับตำนานหน่อยครับ คือผมอ่ะเคยมีสตอรี่กับอาจารย์ครับ
0: อ้าวเหรอเ
3: ออฮะ
0: ทางดิ
3: เมื่อสักเกือบ30ปีที่แล้ว
0: ไม่ทางดีหรือทางไม่ดี
3: ทางดีครับทางดีผมคือว่าครั้งนั้นผมเกิดแบบ first impression นะครับ
0: ว่า
3: คือมีความประทับใจตัวอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรก
0: โ
3: อ้ก็คือที่งานเปิดตัวหนังสืออาจารย์ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาครับ
0: โอ้ย
1: โอ้เลือกเล่มไหนเนี่ย
0: เล่มไหนวะเล่มไหน
3: ผมเจออาจารย์ครั้งแรกอาจารย์ผมว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่คุยกับผมครับ
0: เจ้าพญาปาร์คเหรอวะมันหนังสืออะไรวะ
3: ตอนนั้นเปิดตัวหนังสืออะไรสักอย่างครับ
0: เออเหรอโอ้หรืออันนี้ไม่มีเมมโมรี่เลยไม่มีเมมโมรี่เลยโอเคแล้วไงต่อ
3: ก็คืออาจารย์ลงมากับอาจารย์สุเนศนะฮะ
0: เออ
3: ลงลิฟต์มาครับแล้วผมก็แม่ยายผมอ่ะเข้าไปงานเปิดตัวหนังสืออาจารย์พอดีผมไม่ได้เข้าไปงานนะครับ
0: เออโอเค
3: แต่แม่เขาบอกว่าเออไปหวัดดีอาจารย์เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ล่ะ
3: ตอนนั้นผมมา20ต้นๆนะครับ
0: ทำงานยัง
3: ยังไม่เป็นกิจลักษณะ
0: เออเพิ่งจบใหม่ๆว่างั้นเถอะ
3: ไม่ผมเป็นแบบยังหาหลักอะไรไม่เจอเลย
0: เออโอเคแล้วไงต่อ
3: แล้วก็แม่เขาบอกว่านี่ไงอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็มาลงมากับอาจารย์สุเนศนะครับ
0: เออ
3: ผมก็ยกมือไหว้อาจารย
0: ์เอออ
3: าจารย์ไม่คุยกับผม
0: อะไรมันคงเหนื่อยมั้งมันคงเหนื่อยแล้วมันคงอะไรสักอย่างอ่ะเออ
3: ไม่ใช่ครับอาจารย์คงเห็นว่าผมเป็นกุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ไม่หรอกจริงๆคือจริงๆนะผมเป็นคนที่ปะทะสังสรรค์กับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยค่อนข้างยากยิ่งสมัยก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่ปะทะสังสรรค์เลย
1: ครับ
0: สมัยก่อนนะที่คุณพูดถึงนี่มัน20 30ปีเนี่ยไม่ใช่นาทีนี้นะนาทีนี้ผมรับแขกนะ
1: ใช่ใครเดินขอถ่ายรูปจะตายเลย
0: เออสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ใช่อย่างนี้นะผมบอกคุณก่อนนะใครจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไม่จริงนะรัฐพงษ์เป็นพยาน
1: ใช่
0: มั้ย
1: ครับ
0: อ่ะงั้นผมขอโทษคุณก็แล้วกันที่ไม่ทักทายคุณ
3: ไม่อาจารย์แต่มันทำให้ผมแบบกับเนื้อกับตัวคร
0: ับ
3: อาจารย
0: ์อ้าวเหรออ้าวเป็นงั้นไปโอเคครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าประทับใจว่ะเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าขุ่นใจว่ะน่าจะผม
1: ครับ
0: ใช่ไหมใช่แล้วผมเนี่ยทำกรรมไว้เยอะบอกคุณผู้ฟังเลยเมื่อย้อนดูเนี่ยผมทำกรรมไอ้โดยเฉพาะไอ้วจีกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: กับมนุษย์มนาที่อยู่รอบตัวผมเนี่ย
1: ครับ
0: วจีกรรมเนี่ยผมทำกรรมไม่กรรมอกุศลกรรมที่เป็นวจีกรรมเนี่ยผมทำไว้เยอะแล้วผมก็ต้องรับวิบากบางคนเนี่ยเขาโกรธผมข้ามภพข้ามชาติเลยนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับเลยหรอ
0: เออบางคนเนี่ยเขาแบบว่าโอ้โหหมายว่ามาร์กไว้เลยอ่ะเออนะแล้วมันก็บางทีมันก็ออกมาเองนะเราก็เห็นนะเออเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราทำอกุศลกรรมไว้เราก็ต้องเสวยวิบาก
1: เออ
0: นะแต่มันก็ทดแทนกัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ผมทำเป็นกุศลกรรมมาไว้เนี่ยมันก็มีเยอะ
1: ก็เยอะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยนะ น่าจะเสมอตัว
1: จะยังไงพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อ
0: โอเคโอเค
4: หมดเวลาครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

ลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงแนวทางการเดินทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลางขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์บ

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinkingradio
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหายหน้าไป

0: มีจันทร์อังคารติดภารกิจต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามข่าวต่อเนื่องตลอดทุกวันความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในภาพใหญ่นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าต้องแก้ทางต้องแก้ต่างต่อเนื่องทั้งกรณีเรื่องของการที่มีคนในรัฐบาลไปตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่เป็นข้อมูลจากฝั่งของเอกชนของฝั่งกกร.อาจจะเรียกได้ว่าขอให้มีการเปิดขอให้มีการเปิดเผยแน่นอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีรายงานแบบนี้ทุกปีทุกปีเรื่องของดัชนีความรู้สึกดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยมันมีอยู่แต่ปีนี้ไม่แน่ใจเรื่องของวันวอเวลานอหรือยังไงก็ตามเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกขยายขึ้นมาใหญ่กันอยู่เยอะแน่นอนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นี่ทำนองว่าถ้าหากท่านเห็นข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงท่านไปปปช.ไปศาลไปปปท.ไปปง.ถ้าเขาทำแล้ววัดออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยฟังดูแล้วใครเชื่อก็เชื่อใครที่เขาไม่เชื่อเขาก็บอกว่าปกติแล้วเวลาไปติดสินบนจะเป็นตำรวจจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็มีสินบาทค่าสินบนครับมันมีฝ่ายให้มันมีฝ่ายรับถ้าคนให้เขาไม่พูดคนรับเขาไม่พร่ำออกมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีใบเสร็จบางครั้งมันก็เป็นสมประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญครับรัฐบาลก็ถูกตั้งคำถามถึงความไม่เอาจริงถึงความเตะถ่วงหรือว่าเพิกเฉยหรือเมินเฉยก็มีความคืบหน้าในฝั่งรัฐบาลครับวันนี้ก็มีการยื่นวันนี้ก็มีการขยับก็ต้องถือว่าเป็นแนวทางที่ต้องตามดูกันนะครับว่าขยับอันนี้เพื่ออะไรแล้วจะให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกมากขึ้นหรือไม่หลังจากที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะชัดนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่มีการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข้อมูลหลังจากที่มีการฟอร์มรัฐบาลกันอยู่ใหม่ๆขณะเดียวกันครับเรื่องของรถไฟที่มีอุบัติเหตุชนรถเมล์เนี่ยก็ถกเถียงกันในหลากหลายมุมหลากหลายมิติแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ปลายเหตุนะครับเป็นที่รถไฟเป็นที่รถเมย์หรือเป็นเพราะว่าบนถนนเส้นนี้เป็นยังไงแบบไหนท้ายที่สุดวันนี้ครับในสภาก็มีการเสนอเป็นยัตตินะครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยในเขตรางเมืองนะครับเรื่องนี้ต้องมองในภาพใหญ่มีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจมีการไปโยงกับเรื่องของถนนสายที่มีการวิ่งรอบเมืองจริงๆแล้วตัวอโศกตัวรัชดาเนี่ยก็เป็นเส้นที่ถูกเรียกว่าเป็นวงแหวนรอบในเคยมีคนถูกชนตรงที่ตึกแกรมมี่มาแล้วจากจุดตัดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเส้นที่ปกติรถก็วิ่งกันเร็วอยู่ปัญหาแบบนี้ต้องตามนะครับว่าจะออกกันยังไงแบบไหนส่วนเรื่องของกกร.กับตัวเอกชนมีคนออกมาเหมือนกับการให้ข้อมูลชุดนี้ก็ช่วยท่านรัฐมนตรีคุณพจน์อารามวัฒนานันท์ครับประธานสภาหอการค้าบอกคุยคุณสุชาติเป็นประจำอยู่แล้วพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรก็ถ้าพวกกับคุณสุชาติก็ไม่แน่ใจครับว่าจะเป็นพวกกับประชาชนหรือไม่ในแง่ของการตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าวันที่นักข่าวถูกชนไหลโดยคุณสุชาติชมกิ่งไอ้ชมกลิ่นเนี่ยนะก็ขอโทษขอโพยกันทันทีทันควันหลายคนก็อาจจะได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวนักข่าวคนนั้นเป็นยังไงแบบไหนคุณพัทระคำพิทักษ์อดีตสนช.อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปนี่ก็ออกมาอธิบายนะว่าเขาก็เป็นนักข่าวเดี๋ยวเรียกว่านักข่าวใหญ่เลยครับก็เป็นนักข่าวอาวุโสอยู่ในสนามมานานมีความตรงไปตรงมาคุณสุชาติเหมือนจะไม่รู้จักแต่ว่าน้องๆ นักข่าวเขาก็รู้จักแล้วเขาก็ถามกันไปแบบนั้นก็เร่งออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่าเป็นคนจริงต้องออกมาขอโทษ แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ตรงที่ไปทำแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมถูกต้องเท่าไหร่มากนักท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติบอกไม่ปกป้องคนทำผิดครับสั่งทุกกรมสแกนภารกิจที่เสี่ยงทุจริตเร่งขอข้อมูลอุดรูรั่วทุกกรมแก้ปัญหาคอร์รัปชันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่น่าจะตกเป็นเป้าเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในสองสามกรมที่ตอบคำถามตอบประชาชนตอบสังคมไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาตอบในลักษณะออกมาว่าก็ขอบคุณกกร.ที่ช่วยสะท้อนขอบคุณกกร.ที่ทำให้ได้เห็นถึงข้อมูลก็จะไปศึกษาก็จะไปดูรูรั่วดูอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานในกระทรวงทรัพย์เนี่ยตอบกันอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ศาลพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาสสปิยะเทพจงรัตน์หรือคุณโตโต้นะครับมาตรา112ก็ได้รับการประกันตัวขณะเดียวกันวันนี้มีการยื่นนะครับโดยคุณสิริโชคโสภาครับฟ้องเอาผิดปปช.กรณีที่ดองกรณีชี้มูลสสภูมิใจไทยก็คือดึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะครับอื่นๆนะครับต่างประเทศมีสีจิ้นผิงเปิดพื้นที่ให้กับทางปูตินนะครับเข้ามาเยือนอย่างเป็นทางการทรัมป์มาปูตินก็มาครับขณะเดียวกันนายกไทยก็เตรียมที่จะเดินทางไปพบกับเอ็มมานูเอลมาครงก็สนทนาคุยเรื่องเศรษฐกิจเชิงรุกคุยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่วนท่านปลัดคลังครับบอกว่าพร้อมนะครับชี้แจงอธิบายคำขอใช้งบ 2.4 หมื่นล้านที่เหลือจากพรกเงินกู้ล็อตแรกนะครับก็บอกว่าเริ่มทยอยใช้เงินหลังจากที่เงินเข้ามาแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารัฐบาลกำลังเปิดเกมรุกนะฮะหลังจากที่ถ้าจะพูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือเพียงล้ำไปหลายดอกหลายงานนะครับก็เริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่11มีนาคมนะฮะ11เมษายนขออภัยนะผ่านมาจนถึงวันนี้พฤษภาคมเดือนเสร็จๆนะวันนี้วันที่20พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าการออกตัวของรัฐบาลไม่ค่อยสวยงามมากนักนะครับพอภาพเกี่ยวกันระหว่างการเป็นรัฐบาลรักษาการก็คือรัฐบาลที่จะมาทำหน้าที่นะฮะยาวๆนะวาระ4ปีนั่นแหละดอกแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางบริหารจัดการปัญหาเรื่องของน้ำมันขาดแคลนนะทั้งแพงทั้งไม่พอและจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างนะการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันรวมไปถึงไอ้โม่งนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนนะก็ยังสารวนตรงนี้อยู่ในขณะที่พอผ่านจากจุดยังไม่ได้ผ่านจุดนั้นนะฮะยังชุลมุนชุลเกกันอยู่นะก็โยนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะออกมานะชนิดที่โอ้โหคนก็นะคิดว่าเอ๊ะความจำเป็นเร่งด่วนนะเสร็จจากแลนด์บริดจ์นะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา90วันนะก็นะมาเจออีกหลายดอกจนกระทั่งนะครับล่าสุดเนี่ยกรณีของรถไฟกับรถเมย์นะซึ่งท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็โยนประเด็นความคิดที่จะจัดการกับปัญหาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะมีปัญหาจุดตัดแต่จะไม่ให้รถไฟเข้าเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นกกร.นะวันแรกๆก็ยังตั้งหลักไม่ได้นะครับแต่พอตั้งหลักได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยประสานงานกันสักเท่าไหร่นะนายกพยายามที่จะดึงเกมให้มันช้าลงส่งรองประกรณ์ออกมาอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องไม่ได้เป็นการขู่ปิดปากนะแต่เป็น เป็นเรื่องของการถามสั้นๆนะผมถือโอกาสสรุปให้คุณอภิรักษ์ฟังไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะสิ้นสงสัยไม่สิ้นสงสัยแต่ในระหว่างที่กำลังจะดึงลูกนะลงเพื่อที่จะค่อยๆตั้งลูกกันใหม่นะคุณสุชาติชมกลิ่นนะท่านก็ยังตามประสาลูกผู้ชายนะเดินหน้าไม่มีถอยแต่เมื่อวานถอยกรูดนะเกือบล้มนะเสียรังวัดไปพอประมาณเกี่ยวกับเรื่องเขาเอาลูกลงแล้วกำลังจะประคับประคองกำลังจะทำความเข้าใจยอมรับข้อมูลของภาคเอกชนจนกระทั่งนายกต้องเปิดทำเนียบโอ้โหตั้งคณะอะไรที่เป็นอีกคณะหนึ่งเดี๋ยวตอนหลังจำไม่ได้แล้วเรื่องน้ำมัน
0: ตั้งมาหลายคณะละผมนึกไม่ออก
1: น้ำมันก็คอตรอนะพอมาถึงเรื่องของภาคเอกชนกกรเขาเสนอข้อมูลต่างๆมาแล้วมันไม่มีการสอดประสานกันตัวชงตัวรับไม่มีนะฮะก็เลยชุลมุนชุลเกก็เลยดึงลงแล้วก็ตั้งคณะชื่อคณะคอตทนะฮะแต่คุณสุชาติชมกลิ่นนั้นก็มาทะลุกลางปล้องจนกระทั่งมาถึงวันนี้เอาเป็นว่าในสถานการณ์ที่รัฐบาลในช่วง1เดือนเสร็จๆนะก็เดินหน้าก็ดูเหมือนจะยักแย่ยักยันในผมถือโอกาสนะสรุปขมวดแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าทำไมถึงได้โหมหนักในการที่จะทำเกมรุกในช่วงจังหวะวันนี้กับพรุ่งนี้นะประชุมกกร.พบปะกับเจ้าสัวพรุ่งนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสก็มีอีกคิวหนึ่งอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนะผู้ว่าราชการรวมถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดนะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดกวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็รวมถึงเรื่องของความมั่นคงต่างๆก็ผมก็เลยเอามาต่อภาพไปเห็นว่า1เดือนของรัฐบาลหนู2 plus เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณพูดข้ามไปนะเมื่อวานก็สดๆร้อนๆนะนั่นก็คือไทยช่วยไทย plusนะฮะก็เป็นรูปเป็นร่างวันจันทร์ลงทะเบียนวันที่1นะเริ่มใช้เงินได้ก็เพราะฉะนั้นการออกตัวของรัฐบาลอนุทินนะตอนนี้ในวงเล็กวงน้อยทั้งหลายแหละก็เริ่มที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงก่อนนั้นเป็นรัฐบาล MOA มีอายุขัยประมาณ2เดือนเสร็จแต่กลับมาเที่ยวนี้นายกรัฐมนตรีประกาศตั้งแต่ยกแรกว่าไม่ใช่รัฐบาล4เดือนแต่จะเป็นรัฐบาล4ปีก็ลองไปฟังซุ้มเสียงวงสภากาแฟทั้งหลายแลนะก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของวาระเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่อไม่ไรถ้าออกตัวค่อนข้างจะติดขัดๆอย่างนี้วันนี้ก็นะไปอีกดอกหนึ่งก็คือเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาก็ถือว่าเป็นเรื่องนะการต้องโหมหนักในสถานการณ์ที่ถ้าไม่บุกไม่ได้ต้องทำเกมใหม่ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีถ้าจะคุยกันในเชิงวิเคราะห์กันตรงนี้เนี่ยขอความเห็นหรือว่ามุมมองตรงนี้หน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเก็บวิธีการให้สัมภาษณ์แบบนี้มาตลอดเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าเขาเดินเกมยังไงแบบไหนถึงมีความมั่นใจในขณะนี้เพราะว่าอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เอาจริงๆนะไม่อยากจะย้อนมากอะตอนนั้นก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ที่เป็นมาเฟียหรือเป็นอะไรมาที่ชายหาดตอนนั้นก็แบบเป็นไปกุ้ยอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องออกมาไปรับลูกไปแก้ไขปัญหาไปลุยอะไรต่อมีอะไรไปอันนี้ก็คือพูดไปก่อนแล้วก็ไปพลาดอ่ะอย่างเรื่องฟุตบอลโลกอ่ะตอนแรกเนี่ยคนก็เก็บเนี่ยคนไทยได้ดูบอลโลกฟรีแน่นายกสั่งกรมประชากสทช.เร่งประสานซื้อลิขสิทธิ์ผ่านมาวนไปถามใหม่อีกทีนึงก็บอกรัฐบาลอนุทินบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวกับการถ่ายบอลโลกแล้วพอผ่านมาวันนี้2วันนี้หรือ3วันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคิดหนักลิขสิทธิ์บอลโลก 1,700 ล้านต้องประเมินความคุ้มค่าอันนี้ท่านกลวีท่านก็ให้สัมภาษณ์มาวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านนึงท่านสุภมาศก็บอกว่าซื้อแล้วอาจจะไม่คุ้มซื้อไปแล้วอาจจะถูกประชาชนตำหนิว่าได้ไม่คุ้มเสียก็ต้องมีการทบทวนก็ต้องมีการไอ้นี่กันใหม่แล้วเราเองเราอาจจะซื้อแพงกว่าประเทศอื่นให้มันกลายเป็นว่าทุกเรื่องอ่ะใส่อัดเป็นหนักๆก่อนแล้วค่อยมาถอยอีกทีหนึ่ง อย่างวันเนี้ยคนไปถามเนี่ยผมก็นั่งจับตามองกันอีกอันหนึ่งคนไปถามคุณนายกรัฐมนตรีเรื่องนายกท่านนายกคะวันเรื่องคุณสุชาติว่ายังไงท่านนายกก็บอกว่าอ้าวเพราะเขาขอโทษกันแล้วนี่เหมือนประมาณจบได้แล้วอย่างวันนี้คนไปถามลูกคุณเนวินอ่ะก็ไปถามว่าเอ๊ตกลงเรื่องนี้คือยังไงนะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยลูกคุณเนวินก็ตอบว่าหมออ๋องคือใครมีนักข่าวก็ไปถามคือกลายเป็นว่าแนวบู๊มาตลอดนะกลายเป็นว่าตอนออกไปดอกแรกเนี่ยจะออกแรงทุกดอกแล้วค่อยมานั่งเก็บทีหลังกันอยู่เรื่อยๆเอาเป็นว่าวันนี้ลูกเล็กลูกน้อยก็ยังออกในแบบเดิมเนี่ยไม่รู้ว่าคุณมนตรีในฐานะที่อยู่กับแนวการเมืองมานานเนี่ยมันคือแนวกันยังไงแบบไหนผมถามต่อเลยก็ด้วยซ้ำก็คือวันนี้เราก็เห็นปรากฏการณ์นี้คุณสนธิลิ้มทองคุณก็ออกมาบอกนี
1: ่
0: เหมือนกับองค์คมนตรีเนี่ยต้องออกเหมือนออกมาแนะนำหรือออกมาเบรกรัฐบาลก็เลยไม่แน่ใจครับสภาพแบบนี้เราต้องมองเกมการเมืองกันยังไงหรือเปล่าคุณมนตรี
1: คือผมเห็นเท่าที่ผมลำดับเรื่องเมื่อสักครู่นะรัฐบาลเองนั้นคงจะต้องถ้าเป็นฟุตบอลที่ดูเหมือนจะเป็นโอ้โหเป็น
0: บอลโฉงชางอ่ะคุณมนตรีเล่นเกมลุกแต่ว่า
1: คือมั่นผมมั่นใจอาจจะด้วย2เดือนเสร็จๆนั้นแน่แหมมันเป็นมันท็อปฟอร์มแล้วนะฮะพอมาเที่ยวเนี้ยออกตัวแบบนี้นะนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกนะเพราะว่าเวลาในสนามถ้าจะบอกว่าท่านจะอยู่4ปีนี่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรามาพูดในด้านลบของท่านแต่ก็จะเห็นว่าการออกตัวในช่วง5นาทีแรก10นาทีแรกนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้จบครึ่งแรกนะท่านจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของเกมในการที่จะรุกอย่าไปรุกเร็วเกินไปนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นคอบอลนะแต่เห็นว่าการออกตัวอย่างนี้นั่นเนี่ยเป็นการออกตัวที่นะฮะมันไม่ดีฟอร์มไม่ค่อยสวยผิดฟอร์มไปนะฮะสองก็คือตัวผู้เล่นนะโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะเป็นตัวรับใครจะเป็นตัวส่งแล้วก็จะต้องรับต้องส่งกันยังไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นายกเป็นคนออกพรุ่งนี้รัฐมนตรีเป็นคนออกอีกวันหนึ่งนายรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งก็ดูเหมือนมีประเด็นร้อนร้อนร้อนวิชากันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าแจกบทกันมาอย่างนั้นก็สุดแท้แต่อันนี้ก็คือการกลุ่มสภาพนะครับมันก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้เป็นทีมเวิร์กคุณไปหลักครับนะและตัวผู้เล่นที่อาจจะได้รับแจกรับบทกันไปเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านบอกท่านเป็นมาจากภาคเอกชนโชคดีอย่างหนึ่งท่านมอบหมายงานแจกงานเก่งนะครับแต่ก็ดูเหมือนพอแจก
0: ตอนนี้แจกงานเก่งนี่คือท่านนายกใช่ไหม
1: ท่านนายก
0: กำชับสั่งบัญชาลงไปตรวจและอีกอันหนึ่งคือตั้งคณะกรรมการอันนี้คืองานนายกเพราะว่าท่านนายกเป็นคนมีพรสวรรค์ท่านนายกท่านบอกเอง
1: ว่าพรสวรรค
0: ์ในการเลือกคนมาเก่ง
1: เพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้นะจะผ่านไป10นาทีนะหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคงจะต้องมีการปรับเกมกันใหม่นะครับปรับกันในสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใครที่เห็นว่าเป็นตัวผู้เล่นที่จะไม่เข้าขากับคนอื่นชอบเป็นวันแมนโชว์นะไม่ส่งลูกให้เพื่อนนะมันก็ตรงนั้นก็จะต้องเคาะต้องปรับกันเสื้อใหม่เพื่อที่จะให้ไปด้วยกันแบบเป็นทีมซึ่งนาทีนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นว่าใครจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวด้านข้างเป็นตัวตรงกลางตรงไหนเนี่ยก็ดูเหมือนแต่ละคนจะเล่นได้ทุกตำแหน่งครับคุณเวลากลับมันก็เลยดูออกไม่รู้จะมีใครเตือนใครนะฮะอันแรกก็ยังดูเหมือนไม่เข้าที่เข้าทางอยู่ก็ยังคงพอมีเวลานะไม่ต้องอะไรมากวันนี
0: ้คุณมาตรีมันเหมือนไอ้นี่มันเหมือนมีคนบอกผมอ่ะก็บอกว่าบอลที่ประเภทบอลต่อเวลาแล้วทำประตูได้แล้วเผอิญเนี่ยได้แชมป์อ่ะพอถึงเวลาต้องมานั่งเล่นใหม่90นาทีจะเอาใจตอนที่เตะต่อเวลาแล้วได้ประตูมาเตะตอน90นาทีคนละเรื่องกันอันเนี้ยใช้ได้ไหมคุณบอลตี
1: เป็นภาพนะ2เดือนครึ่งกับชีวิตจริงในตอนนี้มันคนละแบบกันครับคุณอภิรักษ์นะแล้วก็ยิ่งเป็นประเด็นที่มันมีปัญหาข้างเก่าอ่ะนะมันก็ทำให้มันคลาคาซังกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นไปตามวาระเป็นไปตามปฏิทินของปปช.อย่างไรหรือไม่ก็ตาม แต่พอมาเป็นประเด็นแล้วเนี่ยนายกท่านก็มาสื่อสารบอกว่ายืนยันนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะไม่พูดง่ายคือจะไม่กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกซึ่งคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่มันเป็นประเด็นนะที่วันนี้คปท.ก็ไปยื่นและฝ่ายค้านเขาเองก็ตั้งเป็นประเด็น 2-3 เรื่องในการที่เขาจะหยิบมาเป็นประเด็นใหญ่ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนหลังจากมีการประชุมวิปฝ่ายค้านเมื่อวานเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันพลุงพลังสำหรับการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพอสมควรครับคุณพิรักษ์ตัน
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักตั้งหลักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ตาม
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลดตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะในไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับพูดในภาพใหญ่ไปผมอยากให้เห็นภารกิจของงานฝ่ายบริหารนะครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเดินทางบินไปที่ฝรั่งเศสนะครับพร้อมที่จะรุกเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่นานาชาติก็ถ้าเกิดสมมุติว่าได้เอาคนละครึ่งของรัฐบาลในสมัยลุงตู่พลังประชารัฐในรอบก่อนคราวนี้ก็จะเอาซอฟต์พาวเวอร์ในแบบของเพื่อไทยไปขายด้วยวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ข้อมูลเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีกำหนดเดินทางเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี่ถือว่าไปนานเหมือนกันนะครับคุณมนตรีครับแล้วก็ไปฝรั่งเศสนี่ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพิ่งจะไปมาแล้วก็ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็นำเอาหนังไทยไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยท่านโฆษกบอกว่านายกจะใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำหลายส่วนระดับผู้นำครับนายกมีโอกาสพบกับคุณเอ็มมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำworking dinner ก็จะกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันแล้วก็มีการผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารอากาศยานนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสคุยกับทางองค์กรระหว่างประเทศเช่น IEA นะครับกระทรวงผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็ดูเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกต่อยอดความร่วมมือนะครับผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยภาคเอกชนฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะมีการพบปะกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมจ้างนายจ้างฝรั่งเศสเอกชนฝรั่งเศสสาขาต่างๆก็เชิญชวนเอกชนของฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะการบินอวกาศพลังงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์นะครับภาคเอกชนไทยชุมชนไทยในฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมท่านทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสก็มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมถึงเอกชนไทยในฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากลอ่ะก็ถือว่าเป็นความพยายามในการที่จะขยับด้านการค้าการลงทุนแต่ว่าไปเยอะเลยทีเดียวครับคุณมนตรีฮะ
4: ก็จนถึงวันที่27นะฮะก็กลับมาก็ปลายสัปดาห์หน้านะครับและทีนี้ดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นอกเหนือจากจะมีงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้เวิร์กช็อปผู้ว่ารวมถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดแล้วก็ผู้บริหารในส่วนของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาด้วยแล้วในวันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าไม่แน่ใจประชุมเสร็จหรือยังนะครับในช่วงก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่3ของปี2569นะมากันครบหมดเลยเพราะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติมีรองนายกเอกนิติธันปราภาสรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วนะครับรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะท่านรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมเลขาธิการสมช.มากันครบทีนี้ก่อนเข้าประชุมนะครับนักข่าวก็สอบถามจากคุณชัยชนกชิดชอบถึงวาระการประชุมในวันนี้ว ็จะมีอะไรบ้างคุณชัยชนกก็กล่าวสั้นๆว่ามี3วาระแต่เป็นความลับต้องรอให้ประชุมเสร็จก่อนแล้วนายกจะเป็นผู้แถลงเมื่อนักข่าวถามว่าในที่ประชุมมีวาระเรื่องไทยมาเลเซียและไทยกัมพูชาหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องของไทยกัมพูชาหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44แล้วก็มีกำหนดในการที่จะประชุมในแต่ละระดับเพราะว่าเราก็ได้ตั้งทั้งในส่วนของหัวหน้า JBC แล้วก็รวมถึงทางใต้ก็มีประธานหัวหน้าพูดคุยสันติภาพเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องที่เป็นวงประชุมนะวงแรกในวันนี้ถือว่าต้องอลังการงานสร้างอย่างที่ว่าคุณอภิรักษ์กรรมก็นายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วง9โมงกับ10นาทีเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1นะก็มากันครบหมดนะครับทั้งนะรองนายกรัฐมนตรีต่างๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนะฮะตัวแทนกกร.มีตั้งแต่ดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันผู้แทนประธานสภาหอการค้าผู้แทนสภาอุตสาหกรรมนะตัวแทนจาก35หน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม3สถาบันหรือกกร.ประธานทีดีไอก็มาด้วยแล้วก็นะทำให้เราได้รู้เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะครับคุณนายพิรักษ์ก็ได้ขานชื่อท่านนะคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยนะซึ่งก่อนเข้าประชุมท่านก็ยืนยันนะครับนะฮะเพราะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นเพื่อนกันยกหูโทรศัพท์หาตั้งแต่วันแรกคุยกันตั้งแต่วันแรกนะฮะวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากประธานสภาหอการค้าไทยว่าท่านก็เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นด้วยก็ดูเหมือนจะเป็นบรรยากาศที่นะฮะอีกบรรยากาศหนึ่งก็แล้วกันเอาเป็นว่านายกได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของผลการรายงานนะฮะวันก่อนซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนอะไรตรงนั้นน่ะก็หยิบจับมาเป็นประเด็นแล้วก็มอบนโยบายสั่งการในวันนี้ซึ่งจริงๆในระหว่างที่นายกพูดนั้นน่ะมี 2-3 ประเด็นคุณอภิรักษ์ครับประเด็น1เนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านนายกตรีคงจะฝังใจนะเรื่องของ CPI นะที่บอกว่า10ปีก็เป็นอย่างนี้นะไปถามใครใครก็ตอบอย่างนั้นคือขมวดรวมสั้นๆก็คือท่านยังมองว่านะมันเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยก็เชื่อกันอย่างนั้นความรู้สึกเป็นอย่างนี้มันก็เลยมองในแง่ของระดับความโปร่งใสก็เลยกลายเป็นตอบมาอย่างนั้นแต่อันหนึ่งที่ท่านกำชับไปก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะสั่งท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ถ้าแม้มันมีกฎหมายอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายท่านพูดอย่างนี้ผมเคยเป็นฝั่งขอข้อมูลขอเท่าไหร่ก็มีข้อยกเว้นข้อมูลนี้ให้ไม่ได้ข้อมูลนั้นให้ไม่ได้ข้อมูลนี้ให้ได้แค่เสี้ยวเดียวครึ่งเดียวผมได้แจ้งนายประกรณ์ให้เปิดเผยให้หมดไม่มีคำว่าปิดเพราะมีกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วแม้มีข้อยกเว้นก็เข้าไปแก้กฎหมายไม่ให้มีข้อยกเว้นเปิดก็เปิดไปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดปิดเฉพาะส่วนที่อยากให้รู้ส่วนที่ไม่อยากให้รู้ให้ดูไม่เปิดอย่างนี้จะต้องแก้ปัญหาเรื่องความโปร่งใสไม่ได้จึงเป็นที่มาของคอร์รัปชันซึ่งผมบ่นกับเลขาปปท.ว่าปล่อยให้มีเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปนะฮะปปช.ไปศาลไปปปท.ปปง.ไปทุกที่ที่ท่านไปได้ไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆซึ่งถ้าเขาทำและออกมาวัดเป็นความสำเร็จแปลว่า มันต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่องทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเขาเจอเป็นเคสเน้นเป็นเคสเน้นให้เต็มที่และผมเชื่อว่าตรงนั้นท่านจะมีประชาคมมากมายมาให้การสนับสนุนด้วยคือพูดก็คือนายกรัฐมนตรีไม่อยากจะให้มีการปิดบางส่วนเปิดบางส่วนเพื่อเห็นด้วยความโปร่งใสและจะได้กันช่วยกันตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเอาเป็นว่าวันนี้ที่มาพบกันเพื่อที่จะยืนยันถึงความตั้งใจความจริงใจความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการที่จะจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับถ้ามาแนวนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหามันจะไม่บางแต่ว่าและแบบนี้ก็คือไม่รับไม่แรงอ่ะแต่เหมือนกับว่าเปิดพื้นที่ทรงแบบนี้ถ้าสามารถเล่นแบบนี้ในแบบติดชึ่งไปเนี่ยปัญหาไม่แรงอ่ะคุณมตรีเพราะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาประชาชนเขาไม่ได้ค่อยคาดหวังอะไรกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาทุจริตเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าแต่ผมคิดเองแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มันโฉมครึ่มอย่าให้มันชัดไปนักก็แล้วกันทีนี้ครับเรื่องในระดับกระทรวงในระดับกรมเนี่ยทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณรวีวรรณภูริเดชเนี่ยเขาพูดถึงกรณีมาคุยกับทางกรมควบคุมมลพิษครับหลังจากที่คะแนนเป็นอันดับเบอร์หนึ่งของโครงการซีโร่คอร์รัปชันของกกร.เขาบอกว่ามีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพราะว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้เนื่องจากมีการทุจริตการทุจริตเนี่ยเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาทุกยุคทุกสมัยตอนนี้มีการขอข้อมูลจากทางกกร.แล้วนะครับโดยท่านปลัดก็บอกว่าโดยทางคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ขอให้เชิญคณะกรรมการมาหารือร่วมกันแต่ทางกกร.ก็ส่งเพียงแค่ผู้แทนมาท่านปลัดบอกว่าอยากเดินไปข้างหน้าและอยากทราบว่าภารกิจของหน่วยงานใดมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไขแต่หลักการของกระทรวงทรัพย์ยืนยันไม่ปกป้องคนผิดต้องการที่จะแก้ไขและอุดรูรั่วโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันท่านปลัดก็พูดถึงการขอข้อมูลเนี่ยต้องการนำมาแก้ไขต้องการเห็นโดยต้องการที่จะทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยจะเป็นการแก้ไขและเดินหน้าไปข้างหน้าคือถ้ามาในทรงนี้รับรองไม่มีปัญหาทีนี้นักข่าวก็ถามมีกรอบเวลาไหมท่านปลัดก็บอกว่าก็ให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้แต่ไม่ได้กำหนดเวลาอันนี้ก็คือตอบก็คือไม่มีคำตอบแต่ก็นับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้โหนี่ก็เรียนรู้มาดีครับนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานเพราะนักข่าวถามวันนี้ก็นับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานก็มีการประชุมกันทุกภาคส่วนมีการอัปเดตข้อมูลย้ำกระทรวงเน้นย้ำเรื่องนี้มานานแล้วตอนนี้สั่งการให้ทุกกรมไปหาจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเพราะแม้จะไม่ใช่เรื่องการอนุญาตแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือหน่วยงานอื่นๆซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้ว่าหน่วยงานตรงไหนจุดไหนมีความเสี่ยงก็อยากจะให้หยิบมา 1-2 งานเบื้องต้นเพื่อทำขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ SOP อันนี้มันเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานพื้นฐานเพื่อดูตรงไหนว่ามีรั่วเพื่อที่จะแล้วก็จะมีการประกาศคู่มือการทำงานให้ชัดเจนเพื่อลดความกังวลใจในภาพใหญ่วันก่อนผมมีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่น่าสนใจคุณมตรีก็คือว่าไม่แน่ใจในภาพอย่างนี้คุณมตรีหนึ่งเนี่ยตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อในพลังของตัวเองทั้งเสียงของท่านนายกก็บอกว่าให้ไปฟ้องปปช.ไปฟ้องปปท.หรือไปฟ้องอะไรเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็เชื่อว่ารัฐบาลกับองค์กรอิสระเนี่ยก็ไปด้วยกันรัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่ในขณะที่เอกชนวันก่อนก็เชิญมาคุยแล้วถ้าเกิดนักข่าวเกิดจะไปถามอะไรที่ไม่เข้าหูเนี่ยก็จะโดนงอนบ้างเดินหนีบ้างวันนี้ไม่ให้บ้างหรือแม้กระทั่งเดินชนไหลบ้างเนี่ยก็เลยมีคนก็ตั้งคำถามว่าอะไรเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมื่อสักครู่ผมตั้งคำถามถึงเรื่องของวิธีการตอบแต่บอกว่าทำไมรัฐบาลทำให้ดูเหมือนภาพใจใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับรัฐบาลลุงตู่นะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยอาจจะมีความขึงขังในแบบทหารขึงขังในแบบทหารแต่การที่จะไปโต้หรือไปตอบเนี่ยเอาว่าไงใครบอกมาโอ้ยไม่มีเดินโอ้ไปไม่มีแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่จะไม่มีการพระบู๊กับตัวนักข่าวสื่อมวลชนหรืออะไรแต่กลายเป็นว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้มีคาแรคเตอร์ที่แปลกผมอาจจะไม่ตั้งคำถามก็แล้วกันแต่หยิบมาว่าอะไรที่ทำให้ใจใหญ่เหลือเกินแบบนี้อันนี้เทคโนโลยีนะครับคุณมนตรี
4: ครับเดี๋ยวผมกำลังในทีมงานบอกว่าเสียงของผมเบาไปนิดหนึ่งกำลัง จะปรับขึ้นเอ๊ะจะหมุนไปทางไหนผมไม่แน่ใจ
3: แต่ผมได้ยินชัดนะ
4: ถ้าเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาช่วยดูหน่อยว่ามันอาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาตรงไหนอย่างไรแล้วทำให้เสียงมันจะค่อยหรือว่ามันจะตอนนี้โอเคดีขึ้นแล้วนะฮะ
3: ครับ
4: แสดงว่าเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันอาจจะขยับไปกันคนละทางกันผมเติมให้อีกหน่อยหนึ่งคุณวิรักษ์ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวงหารือพูดคุยในวันนี้เอาไปที่ท่านที่กำลังจะเป็นประธานนะประธานอะไรเดี๋ยวต้องไปท่องตัวย่อก่อนนะฮะประธานคอตอทอนะฮะที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการนำผลการจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเป็นการศึกษาของกกร.เนี่ยไปขยายผลไปดำเนินการต่อรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับท่านก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมานั้นนะจะเอามาปิดช่องโหว่กันอย่างไรและตนได้ให้นโยบายต่อไปว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆเข้าไปทำการสำรวจให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีช่องโหว่บ้างที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นการคอร์รัปชันนะฮะเหล่านี้ได้ให้ไปหาทางปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นด้วยการทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อมาเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ภาคธุรกิจมีประเด็นปัญหาอยู่ใน6หรือ7กลุ่มธุรกิจในวันที่10มิถุนายนนี้รองนายกประกรณ์บอกว่าภาคเอกชนจะเสนอข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตและพอเสนอมาแล้วจะนำมารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในเว็บไซต์ law.go.th และเมื่อได้ความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะสำนักงานกพร.ก็จะสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจะได้ไม่เกิดช่องโหว่ต่างๆในเรื่องนี้ที่เป็นข้อครหากันอีกก็สรุปก็คือรับรายงานของภาคเอกชนมาแล้วก็จะส่งให้แต่ละหน่วยงานนะไปศึกษาแล้วก็สรุปนะว่ามีช่องโหว่อะไรตรงไหนเสนอกลับมาเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขปิดช่องโหว่ช่องว่างเหล่านั้นต่อไปคุณวิรักษ์นะผมจะเติมในส่วนของประธาน TDRI น่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสาระที่ท่านเองก็มาร่วมในวันนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังจากร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีนะคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เนี่ยก็บอกว่าวันนี้ได้เสนอ4แนวทางที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการในการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยนะเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลนะเอาย่อๆนะฮะ1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกซึ่งมีการระบุชัดเจนจากธนาคารโลกแล้วว่าควรเปิดเผยข้อมูลชุดใดให้สาธารณะรับทราบบ้างนะคงจะไม่ต้องมาถามว่ามีอะไรบ้าง25นะฮะ2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดดุลพินิจและการทุจริตนะตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าจะไปดูแล้วก็กิโยตินกฎหมายที่ว่าง3รัฐบาลควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่โดยจัดให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบซึ่งมาตรการนี้เคยมีการดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาจึงควรนำกลับมาบังคับใช้อย่างจริงจังอีกครั้งและก็4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนผู้ให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนโอ้นี่ตรงเป้าเลยนะฮะ ไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสการทุจริต หากข้าราชการหรืออธิบดีเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาวะการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายก็ขอไปทั้ง4เรื่องท่านบอกว่าหากทำสำเร็จทั้ง4เรื่องนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะเป็นการเริ่มต้นทำงานที่ถูกทางตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกก็4ข้อไม่รู้จะง่ายจะยากแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะก็รอดูว่าจะนำไปปฏิบัติได้กี่มากน้อยครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเรื่องนี้สำคัญที่สุดน่าจะเป็นอันที่จะไปฟ้องประชาชนอันนั้นแหละ
4: อ
3: ันนั้นน่ะคือตัวเกมสำคัญที่ทำให้มีประเด็นมีปัญหากันออกมา
4: ครับ
3: ทีนี้เรื่องของรถเมย์ที่กับรถไฟที่มีการชนกันเนี่ยนะครับวันนี้อัปเดตหน่อยวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกันในเรื่องนี้มีการนำเสนอทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์คุณนิกรจำนงครับภูมิใจไทยผู้นำเสนอหลักการคนแรกก็บอกว่าต้องมีการแก้ไขเชิงระบบฝีมันแตกสุกได้ที่เนี่ยแต่ประเด็นก็คือระบบไม่เป็นระบบตัวเลขผู้เยียวยาได้รับการเยียวยายังน้อยเกินไปจากการที่ศึกษาในคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภาชุดที่25พบว่าตลอดทั้งปีเสียชีวิตจากรถไฟชน45รายต่อปีส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ในชนบทตั้งแต่ปี58ถึง62ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกทม.เลยเพราะกทม.ไม่เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษเราก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะรถติดมากรถไฟอยู่ในเมืองมาตั้งแต่รัชกาลที่5เขาอยู่มาก่อนเมืองมาทีหลังรถไฟแก้ไขก็คือโดยรวมทั้งหมดรถไฟไว้อยู่ที่สถานีหัวลำโพงให้มีจำนวนน้อยที่สุด1ในปัญหาก็คือพนักงานไม่เป็นระบบตอนนั้นเสนอให้มีการกรองพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่แต่ข้อเท็จจริงก็คือไม่เป็นไปตามแผน CCTV ในจุดเสี่ยงไม่มี GPS ก็ไม่มีเคยศึกษาแล้วมันก็หาไปคุณนิกรเสนอให้มีการเยียวยาใหม่เนื่องจากเป็นความผิดพลาดโดยรัฐแท้ๆทำความผิดต่อประชาชนผู้สูญเสียนั่งบนรถเมล์เป็นผู้เปราะบางมีรายได้น้อยเป็นผู้ยากลำบากส่วนใหญ่นะครับสสกทมพรรคประชาชนคุณเสกกฤษก็บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขอให้มีการเยียวยาอย่างเหมาะสมการคล่อมจอดรถคล่อมทางรถไฟการเร่งเครื่องรถขณะที่รถไฟมาไม่มีสัญญาณเตือนหลายครั้งเห็นกับตาตำรวจยืนอยู่ที่แยกจักรยานยนต์ก็จงใจวิ่งผ่านในขณะที่สัญญาณดังขึ้นตำรวจก็มองตาปริบๆไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ผิดพลาดครั้งเดียวส่วนบุคคลแต่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีปัญหาการบูรณาการเรามีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ 2,600 จุดกรุงเทพมี18จุดความเสี่ยงสสนครพนมเพื่อไทยคุณมณพรเจริญศรีครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนผิดชดใช้ให้ได้แต่ก็ต้องยืนอยู่หลักความจริงก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นคมนาคมที่ดีควรจะออกแบบโดยการป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์แม่คุณมณพรภาษาดีพื้นที่คือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในกทม.เนื่องจากระยะของสี่แยกมีเพียง130เมตรรถติดสะสมล้นมาที่ทางรถไฟถ้าผมจำไม่ผิดคนที่ก่อนเคยเป็นว่าการคมนาคมใช่ไหมคุณมณพรเนี่ยเป็นช่วยว่าการ
4: ช่วยว่าการคมนาคมนะคุณที่ก่อนจำนง
3: คุณมณพรก็เป็นช่วยใช่ไหม
4: ช่วยว่าการด้วยเหมือนกันครับ
3: ทีนี้คุณสุกลทีครับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์ต้องใช้เวลา 3-4 วันไม่อยากจะนึกเลยครอบครัวจะได้ไม่อยากนึกถึงสิ่งที่ครอบครัวจะได้รับกลับไปก็ย้อนครับขอบคุณรัฐบาลนายพิสิทธิ์ตอนนั้นที่มีคุณโสพลเป็นคมนาคมเสนอแผนแม่บทลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยวิศวกรรมจราจรแยกมักกะสันมีความเป็นพิเศษมีความพิเศษการจราจรจุดนี้เป็นมหาวินาศที่ผ่านไฟแดงแรกไปก็ไปติดอีกหลังจากที่ตอนสมัครเป็นผู้ว่าครั้งที่แล้วหนึ่งในนโยบายก็คือปรับวิธีการใช้ไฟแดงเป็นไฟแดงอัจฉริยะอ่ะแต่ละพรรคก็ได้เสนอขึ้นมาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเรื่องนี้ ไม่รู้ว่าจะถูกปล่อยให้มันหายไปหรือเปล่าคุณมนตรีเพราะว่าตึกสตง.ถล่มนะวันนี้ก็เงียบไปแล้วมั่งและไอ้เกือบมาที่อยู่หล่นกันมาตรงพระราม2ก็หายไปแล้วอันนี้ผมไม่อยากจะใช้อย่างนี้เลยอ่ะเดากันแบบว่าเดี๋ยวพอจังหวะมันซาซาไปอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาแทนเรื่องเก่าอย่างครับคุณมนตรี
4: ก็นั่นไงคุณวิรักษ์แต่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดนะครับตรงนั้นวิศวกรบรรดานักวิชาการและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมด้านการจราจรเนี่ยเขาก็ให้ข้อสังเกตนะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะยกเลิกล้มเลิกเรื่องของการศึกษาจะไม่ให้รถไฟเข้ามาวิ่งในพื้นที่ชั้นในไปแล้วหรือไม่ก็ตามแต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดที่ไขว้กันไปไขว้กันมาตรงนั้นเนี่ยก็คงจะได้รับการแก้ไขเป็นเบื้องต้นนะส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องแก้ไขกันตามมาเราพักกันก่อนนะคุณอภิรักษ์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
3: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุปฏิคิกออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจีระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกชะกันเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สนธิกำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมือง

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็โดนตั้งคำถามถึงการพยายามความพยายามในการที่จะดึงบ้างล่ะถอยบ้างล่ะเพิกเฉยบ้างล่ะแต่วันนี้เหมือนกับขยับเกียร์ครับขยับเกียร์อาจจะเป็นแค่สตาร์ทเครื่องแต่ว่าก็สามารถที่จะเห็นภาพว่ามีการเดินหน้าก็ถือว่ามีการขยับแล้วก็ยื่นเป็นการขยับกันอีกครั้งนึงนะครับคุณมนตรีฮะ
4: ครับก็เอาล่ะถือว่าสตาร์ทรถก่อนใครออกตัวก่อนนะส่วนระยะทางนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงอย่างถ้าฟังจากคุณนิกรจำนงที่ได้ให้สัมภาษณ์หลายๆสื่อเอาไว้แล้วก็ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยังจะต้องผ่านอีกหลายด่านนะรวมความเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าผมดูจากสิ่งที่ทางคุณนิกรจำนงนะได้ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้เนี่ยกลมๆเนี่ยมัน

0: เอาเป็นว่านะมันจะต้องมีประชามตินะอีก2ครั้งนะคุณอภิรักษ์ครับครั้งละประครั้งก็ประมาณ100วัน2ครั้งก็200วันนะและทีนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำกฎหมายลูกอีก11ฉบับนะคุณนิกรบอกว่าอีก6เดือนก็เอาเป็นว่าในมุมของคุณนิกรจำนงเนี่ยตอบคำถามสื่อที่บอกว่าจะเสร็จทันการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือภายใน4ปีเนี่ยจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยก็เมื่อคำนวณจาก100บวก100เท่ากับ200บวกกับอีก6เดือนคุณนิกรก็บอกมั่นใจว่าเสร็จทันการเลือกตั้งปี2573แล้วก็เสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้นั่นคือผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้จะเป็นจะยังไงก็ตามเนี่ยแต่มันจะมีเวลาเพราะนั้นที่คุณพิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ออกตัวแต่ระยะทางนั้นยังอีกยาวไกล1 นะเป็นการยื่นร่างแก้ไขมาตรา256เพิ่มเติมหมวดที่15/1เนื้อหาสาระว่าด้วยเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สสรจะมาจากไหนนะองค์ประกอบเป็นอย่างไรนั่นจะอยู่ในเนื้อหาสาระตรงนั้นทั้งหมดถ้าผ่านด่านแรกแก้256ได้ลงตัวนะก็ต้องไปทำประชามตินะนี่คือครั้งที่2นะฮะเพราะครั้งแรกเราทำไปพร้อมๆกับการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับปรากฏว่า 21.6 ล้านเสียงเห็นด้วยก็เลยต้นเริ่มต้นนับหนึ่งในวันนี้โดยนะพรรคภูมิใจไทยนะขยับก่อนนะในทางการเมืองก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับนายกบอกอะคุณวีระครับ
1: เหมือนได้ทำแล้วเอาไว้คุยได้ว่าเพิกเฉยละเลยพูดไม่ได้เอาเป็นว่าขยับแล้วใช่ไหมคุณมนตรี
0: คือนายกบอกวันนี้เราได้แสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆเรามาที่นี่เพราะประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่าบิดเบือนข้อกล่าวหาที่มีคนกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้คงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่าเราเป็นพรรคแรกที่มาฮะก็ถือว่าท่าน
1: คุยได้ว่าเป็นพรรคแรก
0: ซึ่งอย่างที่ท่านหลายคนบอกเอ๊แล้วจะทำไหมเนี่ยในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภาไม่มีสักประโยคนายกก็ตอบว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเพราะนี่คือคำสั่งนะฮะคำสั่งก็คือต้องทำประชาชน 21.6 ล้านเสียงลงมติมาเพราะนั้นวันนี้ถ้าเอาเรื่องของความฉับไวเรื่องของการช่วงชิงจังหวะทางการเมืองเนี่ยก็ถือว่าออกตัวได้ก่อนใครนะในขณะที่พรรคประชาชนซึ่งมีความมุ่งมั่นถึงขั้นเอาร้อยกว่าเสียงของท่านไปสนับสนุนคุณอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีฉบับ MOA นะนั่นก็คือเพื่อที่แลกกับการจัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไปไม่ถึงเป้าหมายในครั้งนั้นก็แสดงว่าเป็นที่รับรู้รับทราบกันว่าพรรคประชาชนพรรคสีส้มนั้นนะมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับของประชาชนเพราะมันเป็นคำตอบของทุกปัญหาที่จะทะลุทะลวงที่บรรดาที่มีปัญหาอยู่ในบ้านเมืองเราเวลานี้แต่บังเอิญว่านะฮะก็ขยับนะขยับแต่พรรคภูมิใจไทยนะฮะก็ไม่รู้จะใช้ภาษาบ้านๆว่าก็จะบอกว่าปาดหน้าก็คงไม่เชิงอ่ะเพราะนะฮะยื่นไปแล้วและก็ยื่นเป็นพรรคแรกในนามพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าสัปดาห์หน้านะพรรคการเมืองอื่นๆนะก็ที่ยังรออยู่อย่างพรรคประชาชนก็จะยื่นร่างแก้ไขต่อประธานโสพลก็ถือว่าเป็นพรรคแรกก็ไม่ผิดเพราะท่านมาพรรคแรกจริงๆครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับถ้าเรื่องของการตรวจสอบเงินกู้ประชาชนก็ขยับช้าทั้งแต่ก็ขยับทั้งเรื่องอื่นๆคือถ้าบทบาทในแง่ของฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ก็ได้ก่อนประชาชนบทบาทในเรื่องของรัฐธรรมนูญฝั่งนี้ก็ขยับเร็วก็ต้องดูครับว่าหลังจากที่ประชาชนเขาตั้งธงตรงนี้ได้เร็วขึ้นขยับได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ในการที่จะสร้างจังหวะหรือสร้างโอกาสทางการเมืองเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่อย่างไรครับคุณมนตรีอันนี้ก็คือลุยแล้วแต่ว่ารอดไม่รอดกันว่าอีกทีนึงใช่ไหมครับ
0: ถือว่านับหนึ่งและประธานโสภณก็รับเรื่องและต่อจากนี้เมื่อทุกหลายๆพรรคก็แสดงเจตจำนงในการที่จะยื่นร่างของตัวเองท่านประธานโสภณก็คงจะรอพรรคการเมืองต่างๆในสัปดาห์หน้าและเข้าใจว่าภายในเดือนหน้ามิถุนายนก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งคือบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาวาระแรกวาระรับหลักการแต่ดูแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระถ้าดูจากไส้ในของฉบับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยนะลำพังเฉพาะสสรเนี่ยก็มีความแตกต่างอย่างมากกับพรรคประชาชนคือพรรคประชาชนเนี่ยเขายืนหยัดยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไม่ให้ประชาชนเป็นผู้ยกร่างโดยตรงแต่นั่นหมายถึงว่าไม่ได้ตัดให้ประชาชนออกจากประเด็นในเรื่องนี้พรรคประชาชนอยากจะให้ประชาชนได้เข้าคูหาในการที่จะเลือกคนมาเป็นสสรเพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญแต่ในฉบับของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยปรากฏว่าสสรจำนวน100คนนะให้มาม
2: ีวิธีการไม่ได้ผ่านคูหาเหมือนกับพรรคประชาชนนั่นคือถ้าคุณวิรักษ์ผมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยมีความประสงค์อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสสรนะครับก็ต้องไปยื่นสมัครที่กกต.กกต.จะเป็นคนรับสมัครทั้งหมดและตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องนะฮะถ้ามันถูกต้องแล้วก็จะส่งทั้งหมดนะฮะมาให้สภาเป็นคนหยิบตามสูตรตามสัดส่วนที่จะตกลงกันครั้งก่อน20หยิบ1แต่ครั้งนี้จะเป็นอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยดูคุณนิกรได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก็คือใครสนใจก็มาสมัครที่กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วส่งรายชื่อเรียงตามอักษรมาที่สภาจะไม่มีการเลือกกันเองก่อนในพื้นที่ให้สุ่มเสี่ยงจากนั้นสมาชิกรัฐสภาจะเลือกกันตามสัดส่วนโควต้าของพรรคการเมืองรายละเอียดในการเลือกเขียนล็อกในรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ประธานรัฐสภากำหนดซึ่งปกติประธานจะเลือกประชุมจะเรียกประชุม3ฝ่ายวงเล็บตัวแทนวุฒิสภาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาคุยกันหาวิธีที่เป็นกลางและแฟร์ที่สุดก็กลายเป็นว่าสสร100คนนะซึ่งในจำนวน100คนนั้นน่ะจะมีองค์ประกอบที่มา2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ77คนมาจาก77จังหวัดอีก23คนนะเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอะไรก็แล้วแต่ประกอบกันนะรวมเป็นสสร100คนที่จะมาทำหน้าที่ในการยกร่างรัฐนูลแล้วก็มีกรรมธิการอีก45คน15บวก15บวก15ก็เนี่ยรายละเอียดตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องไปว่ากันในชั้นการแก้ไขมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15ทับ1คุณอภิรักษ์ว่าคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีนี่ยังไม่นับว่าประเด็นเรื่องของการจะตัดอำนาจสวนั้นน่ะพรรคประชาชนเขาบอกต้องตัดออกทั้งหมด1ในไม่น้อยกว่า1ใน3ไม่ต้องมีแต่ในร่างของภูมิใจไทยวันนี้ยังคงอำนาจสวเอาไว้เพียงแต่ปรับลดลงมาจาก1ใน3เหลือ1ใน4ไม่ต้อง66 67เอา50คนก็พอในลำพังแค่50คนแค่นี้ถ้าคิดองค์ประกอบของสวหน้าตอนนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าสวพันใหม่สวสีขาวเนี่ยยังเห็นตัวเลขแล้วน้ำลายเหนียวหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอภิรักษ์ครับ50คนเป็นอย่างน้อยครับ
3: ครับคุณมนตรีครับวันนี้เรื่องทางใต้นายกรัฐมนตรีก็ให้คุณเสียศักดิ์ครับเป็นด่านหน้าในการลุยลงไปโดยท่านเสียศักดิ์นี่ลงพื้นที่ครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะที่สวมหมวกที่เป็นผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็เพื่อต้องการให้เกิดการบูรณาการผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้คำว่าตำแหน่งผู้แทนพิเศษรัฐบาลเนี่ยมันจะกินรวบกินกว้างยังไงแบบไหนก็ต้องการให้เกิดบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้มิติความมั่นคงพัฒนาประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์การศึกษาที่เป็นธรรมท่านนายกท่านรองนายกบอกว่าต้องการลงมารับฟังข้อจำกัดอยู่ตรงไหนทั้งหมดเป็นการทำงานร่วมกันเกี่ยวข้องกับประชาชนรัฐบาลก็มีคณะกรรมการสปท.ที่ดูแลนโยบายต้องขับเคลื่อนนะครับอย่างร่วมกันการทำงานในพื้นที่ต้องฟัง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจนำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงมั่งคั่งต้องไปด้วยกันท่านรองนายกบอกว่าเนี่ยก็ตอนที่ทำงานก็มีหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้ตอนที่อยู่กระทรวงการต่างประเทศเคยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้วยท่านรองก็บอกว่าก็จะลงไปร่วมพูดคุยกับเอกชนและภาคประชาชนในแบบ Deep South Dialogue Lunch Talk ติดตามเพื่อที่จะไปด้วยกันแล้วก็มีแนวทางหลังจากที่ท่านรองได้ลงไปนะครับโดยท่านเสียสักก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่มีการหารือกับสบต.ที่ยะลาทีนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือท่านรองนายกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมแล้วก็มีนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะจะมีประเด็นเรื่องของรายชื่อพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาอดีตเลขาสปช.เนี่ยจะเอาชื่อเขาที่สปช.หรือไม่ท่านบอกว่าก็ขอให้รอดูกันก่อนเพราะมันจะมีข้อสรุปมันมีอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเรื่องเดียวกันครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการประชุมสปช.ภาพรวมไม่มีปัญหาโอเคทุกอย่างนะครับนักข่าวถามถึงกรณีที่คุณสิริกัญญา เพิ่มเติมนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ไปถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังเดี๋ยวก็ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับท่านนายกเองท่านแจกลูกเก่งท่านย้ำภาพรวมการประชุมสปช.ท่านนายกดีมากครับโอเคทุกอย่างอ่ะค่อยๆไล่เก็บงานไปทีละนิดทีละหน่อยครับคุณมนตรีฮะ
0: ผมเติมเรื่องของที่คุณสิริกัญญาถามเมื่อสักครู่นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำอย่างที่คุณสิริกัญญาว่านะอาจจะเป็นมุมมองที่คุณสิริกัญญาจะมองจากมุมไหนก็ตามเพราะเราเองก็ได้ยินได้ฟังมาตลอดว่าเงินกู้400,000 ล้านบาทที่แบ่งออกเป็น2 ก้อนก้อนแรกจะนำมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นนอกจากประชาชนทั่วไปก็จะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแต่ในรายละเอียดนั้นไม่แน่ใจคุณสิริกัญญามองจากมุมไหนหรือมีข้อมูลตรงไหนที่เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยเอามาใส่ไว้เพิ่มเติมทีนี้วันนี้ปลัดลวรนแสงสนิทนะก็อาจจะมีคนเอาไปคิดต่อนะคุณอภิรักษ์นะท่านพูดถึงเรื่องการใช้งบประมาณ 2.4 หมื่นล้านที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะฮะล็อตแรกคือ2 ล้านบาท 200,000 ล้านเนี่ยคุณไปรักกู้มาแล้วจะเอาไปใช้ในส่วนของเมื่อวานที่โฆษกรัชดาธนาดิเรกท่านแถลงก็คือนะส่วนที่เป็นให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับประชาชนทั่วไป60-40นะรวมแล้วกลมๆประมาณ43 ล้านคนเนี่ยนะท่านรองนายกเอกนิติก็บอกว่าจะใช้เงิน 1.76 แสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินกู้ก้อนแรกมันก็จะเหลืออยู่ 24,000 ล้านนะฮะวันนี้ปลัดลวรนท่านก็บอกว่านะครับจะเอาไปต้องดูว่าทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนออะไรเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่ที่ผมใส่ดอกจันไว้เมื่อสักครู่ก็คือท่านมีความจำเป็นไงนะแต่ตอนนี้ใช้ไปแล้ว 1.76 แสนล้านเหลืออยู่อีก 24,000 ล้านก็พูดง่ายๆก็คือยังไม่มีรายละเอียดว่าจะไปใช้อะไรแต่รอกระทรวงต่างๆที่จะเสนอมานะครับว่าโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็เสนอ
3: ถ้ามันจำเป็นเร่งด่วนจริงมันต้องมีมารอมาก่อนหรือว่าคนมันต
0: ีผมก็มองข้างๆแบบนั้นนะคุณไปรักพอดีเหลือไงเหลือแล้วนักข่าวก็ถามว่าจะไปใช้อะไรท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอนะให้หน่วยงานเสนอเข้ามาแล้วก็จะมาพิจารณาอีกทีว่ามันสอดคล้องกับพรก.ฉบับนี้หรือไม่นะหากจะใช้วงเงินก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้ยังเปิดรับคำขออยู่นะครับคุณวิระครับและต่ออีกนิดหนึ่ง
2: แล้วก็บอกว่าขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันวันนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูนะเปิดรับอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการทีนี้คุณอภิรักษ์ทำจะบอกว่าเป็นเสือหมายขอลบคำพูดนะท่านก็ฉับไวนะครับนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่เมื่อวานนะ 6.5 พันล้านของท่านที่จะ
3: ปล่อยไปแล้ว
2: ใช้งบกลางนะทางผู้ตรวจการแผ่นดินขออภัยผู้ว่าการตรวจเงิน
3: คอตงอป่ะ
2: นะฮะคอตงอบอกว่ามันไม่เข้าครับท่านครับเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะกับการไม่ใช่ไม่เหมาะ
3: มันไม่ใช่มันไม่
2: เหตุผลความเสี่ยง4ประการเข้ามาว่ามันไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ของการขอใช้งบกลางก็เลยต้องถอนเรื่องออกจากครม.ไปวันนี้ท่านรัฐมนตรีเกษตรนะฮะคุณสุริยะบอกว่ากระทรวงกำลังเร่งศึกษารายละเอียดโครงการสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์สำหรับภาคการเกษตรทั้งในส่วนของระบบสูบน้ำการบริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรตลอดจนการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมการผลิตเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกรไทยพูดง่ายๆคุณวิลากรรมก็โครงการโซลาร์เซลล์อยู่ในส่วนของการปรับปรุงนะเรื่องของการเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งมาเป็นอีกพลังงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมจะเสนอโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรนะในการที่จะมาใช้เงินพรก.กู้เงินกู้ตรงนี้ว่าน่าจะเข้าข่ายกับการที่จะปรับปรุงโครงสร้างตรงนี้ด้วยครับคุณวิลาครับ
3: ครับ17:28 น.นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าติดตามสายตรงสุทธิชัยแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับ
2: ครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้21-27พฤษภาคม2519ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอปลาเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องปลาเสือดาว
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับคุณสุทธิชัยชวนไปดูการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับที่จบลงเนี่ยมีหลายๆอย่างออกมาเป็นข่าวกองทุนน้ำมันกองทุนเงินกองทุนช่วยเหลือแต่ก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ได้เห็นรายละเอียดเชิงลึกที่จะเป็นการช่วยเหลือลึกๆระหว่างกันไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: เสร็จจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราเห็นข่าวแถลงครับว่าทุกประเทศในอาเซียน11ประเทศนั้นจะร่วมมือกันตั้งเป็นกองทุนบ้างเป็นกองทุนน้ำมันกองทุนเงินและกองทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือกันในยามที่เกิดภาวะวิกฤตอันเกิดจากสงครามอิหร่านแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดโดยเฉพาะกรณีว่ามันจะมีสำรองน้ำมันร่วมกันเพื่อจะมาแบ่งใช้ในยามที่เจอวิกฤตแบบนี้อีกภาวะวันนี้อาจจะแก้ไม่ทันแต่อย่างน้อยที่สุดวิกฤตนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากการรวมตัวกันอย่างอาเซียนมา50กว่าปีแล้วไม่สามารถช่วยเหลือกันและกันหนึ่งเพื่อป้องกันวิกฤตและสองเมื่อวิกฤตเกิดแล้วจะมีกลไกที่จะเยียวยาหรืออย่างน้อยที่สุดลดทอนความเสียหายนั้นได้ก็คงจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแต่สงครามอิหร่านนี่สร้างความเปลี่ยนแปลงชนิดที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมเห็นเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับเขาลงนามในระดับผู้นำประเทศเลยเป็นการแสดงถึงความพร้อมไม่ใช่เพียงแค่รับปากเฉยๆแต่บอกว่าในภาวะวิกฤตช่องแคบโฮมุสเนี่ยสองประเทศนี้ซึ่งเดิมอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีเรื่องระหองระแหงกันเกิดจากประวัติศาสตร์หรือเกิดจากความสามารถในการแข่งขันบางเรื่องที่ต้องสู้กันในเวทีระหว่างประเทศวันนี้หันมายอมรับความจริงแล้วครับว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างวาดเส้นทางอนาคตตัวเองในภาวะที่อเมริกาเองซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสองประเทศนี้กำลังหันเหความสนใจไปตะวันออกกลางมากขึ้นสองประเทศนี้จะอยู่ในฐานะลำบากไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำมันแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาน้ำมันเครื่องบินที่แพงขึ้นแหละมันจะหมายถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ต้องมองไปทางจีนมองไปทางรัสเซียและเกาหลีเหนือว่าพันธมิตรของ shrink หรือ shrink crink เนี่ยคือมีไชน่ามีรัสเซียมีอิหร่านและมี north korea เนี่ยจะยิ่งเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้และมาแทนที่สหรัฐอเมริกาแค่ไหนหรือไม่เพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หลักๆที่สหรัฐเคยมาติดตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้หรือในญี่ปุ่นนั้น ทำท่าว่าเมื่ออเมริการ้อนรนในภูมิภาคอื่นก็จะโยกย้ายไปตามความจำเป็นของตัวเองมากกว่าที่จะยืนยันพันธกรณีที่มีต่อ2ประเทศนี้ดังนั้นการที่มาจับมือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีซันอิทาไกชิกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลีเจมยองชัดเจนเลยครับว่าทั้ง2คนรู้แล้วล่ะว่าทั้ง2ประเทศนี้จะเดินตามนโยบายเดิมไม่ได้ซะแล้วหมายความว่าต่างคนต่างพึ่งบุญบารมีพึ่งร่มเงานิวเคลียร์ของสหรัฐให้จีนรัสเซียเกาหลีเหนือ

0: เกรงใจไม่น่าจะเพียงพอแล้วครับฉะนั้นก็ยังนำมาสู่ข้อตระหนักที่ว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องคือความร่วมมือในทุกเรื่องตั้งแต่ตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเลยคือเรื่องน้ำมันดังนั้นมีข้อตกลงเมื่อวานนี้คือทั้งสองประเทศนั้นจะมีการ reserve หรือสำรองน้ำมันร่วมกันและจะมีการแลกเปลี่ยนดีลต่างๆที่เกี่ยวกับ LNG ด้วยแก๊สด้วยเพื่อที่จะทำให้ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานทั้งน้ำมันทั้งแก๊สนี่ยังพอจะรับสถานการณ์ที่ทำท่าว่าจะยังไม่จบง่ายๆได้อย่างไรเพราะว่าทั้งสองประเทศยอมรับว่าพึ่งพาพลังงานนำเข้าอย่างหนักญี่ปุ่นเองนั้นเป็นประเทศที่นำเข้า LNG อันดับ2ของโลกเลยนะเกาหลีใต้นั้นอันดับ3แสดงว่า2ประเทศนี้พอเจอเรื่องช่องแคบโฮมุสนี่เรียกว่านั่งเดี้ยงไปเลยแต่ว่าทั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนายกญี่ปุ่นประกาศเลยครับบอกว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศนั้นมีความจำเป็นกว่าสมัยใดๆในอดีตภายใต้ความไร้เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและตลาดพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางณขณะนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้เยือนกรุงโซอยู่เสนอด้วยว่าทั้งสองประเทศนั้นมุ่งเน้นความร่วมมือให้ลึกลงไปถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรกับประเทศเอเชียอื่นๆที่กำลังเจอกับปัญหาเดียวกันหมายความว่าผมเชื่อว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กำลังมองมาที่อาเซียนอาเซียนนั้นแถลงการออกมาล่าสุดถ้าทำตามนั้นได้ก็พอจะมีความหวังแต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ครับว่าในท้ายที่สุดอาเซียนจะตอบโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาสำเร็จหรือไม่แล้วถ้าจับมือกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยจะมีผลทางด้านบวกมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นแน่นอนครับเขาสั่งพลังงานเข้ามากขนาดนั้นเนี่ยเขาต้องมีคอนเนคชั่นเขาต้องมีตลาดเดิมที่มีอยู่พอสมควรดังนั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะสำคัญอย่างยิ่งยวดในวิกฤตโอกาสเกิดขึ้นถ้าไทยเราบวกกับอาเซียนบวกกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ช่วยกันประสานสร้างความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในเรื่องพลังงานในเรื่องปุ๋ยแต่สำคัญกว่านั้นคือมองไปข้างหน้าแล้วครับว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียจะเปลี่ยนไปอย่างไรเอเชียจะวางตัวเองอยู่ข้างจีนรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านหรืออยู่ข้างอเมริกาหรือยุโรปหรือจะไต่ลวดแห่งการทูตที่สับสนปั่นป่วนณขณะนี้ได้อย่างไรนี่สำหรับไทยเราคือโจทย์ใหญ่ที่สุดโจทย์หนึ่งสำหรับรัฐบาลเลย
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: คุณไปรักยังปิดไมโครโฟนอยู
4: ่ใช่คน
3: พูดเราไม่ได้ยินเสียงเชิญต่อครับคุณไปรักผมเห็นคุณไปรักขยับแล้วแหละแต่ไม่ได้มีเสียงออกมาเพราะว่ายังปิดไมโครโฟนเชิญครับ
5: ปตท.มีการประกาศกำไรสุทธิไตรมาส1นะครับ 25,000 ล้านบาทนี่โต 10.4% นี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ถือหุ้นปตท.ไหมกำไร 25,738 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2,423 ล้านบาทหรือ 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่เท่าพวกโรงกลั่นนะครับที่ไตรมาสนี้ไตรมาสเดียวเนี่ยมากกว่ากำไรทั้งปีของปีที่แล้วอ่ะโด ดยปตท.ก็มีรายได้จากการขายรวม 718,729 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 2.6% กำไรที่รวมผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ 115,879 ล้านบาทปรับตัวสูงขึ้น 22.6% จากปีที่แล้วประเด็นสำคัญที่ทำให้กำไรก็น่าจะมาจากปิโตรเคมีและการกลั่นนะครับก็ค่าการกลั่นที่อ้างอิงตลาดก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจาก3เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในไตรมาส1ปีที่แล้วเป็น13เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในไตรมาส1ของปีนี้แล้วก็มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิอีก 46,000 ล้านบาทปีเดียวกันช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,500 ปีนี้เนี่ยโอ้โห 46,000 ที่มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธินะครับทีนี้กลุ่มปตท.สผ. EP รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายและราคาเฉลี่ยนะครับนี่ก็คงเป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วเราต้องมองยังไงกับปตท.ก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าบริษัทน้ำมันกำไรเอากำไรเอาครับคุณมนตรีครับ
3: ก็เป็นกำไรที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราท่านก็ได้ทราบกันอย่างดี
5: เข้าเนื้อเข้าแขนเข้าขากันเต็มไปหมดนะ
3: อันเนื่องมาจากสต๊อกน้ำมันที่มีการเดินทางเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาก่อนหน้าที่จะเกิดสงคราม28กุมภาพันธ์จนกระทั่งมาถึงเดือนเมษายนมันก็เลยทำให้ผลประกอบการไตรมาสแรกก็บางค่ายเนี่ยโอ้โหนะฮะเฉพาะ3เดือนแรกเนี่ยเท่ากับ3เท่าของปีที่แล้วทั้งปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณอภิรักษ์ก็ถือว่าถ้าคิดตามเหตุและผลตรงนี้มันก็พออธิบายได้แต่ทีนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมื่อวานก็มีการแถลงแล้ววันนี้เข้าใจว่าชุดสุดซอยกลับมาอีกครั้งหนึ่งไปที่ DSI นะไปยื่นเพื่อดำเนินการตรงนั้นตรงนี้ก็ดูจากข้อมูลของท่านรัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและในส่วนของตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ก็จะเห็นถึงเส้นทางนะครับการชะลอบ้างเรื่องไปไหนมาไหนเอาตั้งแต่อ่างทองจนสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นเป็นปัญหาตัวเลขคร่าวๆนะครับที่เป็นข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่ก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่น้อยๆครับคุณในเวลากรัมประมาณสัก 3,000 ล้านบาทนะในช่วงจังหวะระยะเวลาที่ว่ามีปัญหาก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันแต่ที่แน่ๆนะฮะผู้ใช้น้ำมันเราท่านๆก็เป็นคนจ่ายไปตามราคาที่มันเป็นเรื่องของกลไกการตลาดณเวลานั้นคุณพิรักษ์วันนี้นะครับที่บอกว่ามีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีก็ออกจากที่ประชุมก่อนอย่างที่คุณพิรักษ์ได้นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ตอนนี้การประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วนะเมื่อสักพักใหญ่แล้วผู้ที่ออกมาแจกแจงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก่อนประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะ 16:40 นาทีคือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณชัดชัยบางชวดท่านแจกแจงให้เห็นชัดๆเลยนะมี3ประเด็นประเด็นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลงในรายละเอียดเป็นเรื่องของการขออนุญาตส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรจำได้ไหมครับตอนนั้นที่เกิดภาวะขาดแคลนก็สบค.ณเวลานั้นโดยสมช.ก็นะระงับการส่งออกน้ำมันไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นนะสองประเทศที่มีเหตุผลเรื่องของความสัมพันธ์นะนั่นก็คือทั้งเมียนมาและก็สปป.ลาวนั่นก็คือในช่วงที่ผ่านมาระงับการส่งออกน้ำมันไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นสองประเทศนี้คุณสชัยบางชวดบอกว่าวันนี้ที่ประชุมได้รับข้อพิจารณาจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศที่ขอไทยช่วยส่งออกน้ำมันคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่มีความสัมพันธ์อันดีและมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินและได้มีการพิจารณากับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศของเรา เพราะเป็นน้ำมันเครื่องบินไม่ใช่น้ำมันอื่นๆและเป็นการดีด้วยซ้ำที่จะช่วยลดสต็อกที่เกินสต็อกอยู่ในขณะนี้จะทำให้พวกเราสามารถดำเนินการเรื่องน้ำมันได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในตอนท้ายก็บอกว่าถ้าการดำเนินการเรื่องนี้คือการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานถ้าถึงจุดหนึ่งขาดแคลนขึ้นมากระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมพลังงานก็จะต้องรีบรายงานและมีอำนาจในการระงับการส่งออกได้ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้น้ำมันนี่คือประเด็นแรกนะครับก็มีการปลดล็อกตรงนั้นไม่ได้ยกเว้นเฉพาะ2ประเทศแต่ก็จะให้อีก2ประเทศนะฮะได้ส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปให้กับเมียนกับทางเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ด้วยถัดมาอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่เป็นความต่อเนื่องนั่นก็คือที่ประชุมสมช.ได้เห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์การให้สถานะและสถานะการแก้ไขปัญหาสัญชาติของบุคคลกับบุคคลที่อพยพมาประเทศไทยอย่างยาวนานซึ่งจริงๆตรงนี้มติในวันนี้เป็นการขยายเวลารับคำร้องที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนปี69ซึ่งนะฮะมียอดอยู่จำนวนทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาการไร้สัญชาติอยู่ 480,000 คนนะฮะกระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินการในช่วง1ปีที่ผ่านมาตามกรอบงบประมาณกว่า 100,000 คนที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายการรับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก1ปีก็คือไปสิ้นสุดที่30มิถุนายนปี70เพื่อกลุ่มที่ได้ทำทะเบียนไว้เดิมได้ยื่นคำขอร้องซึ่งกระบวนการจะจบที่อำเภอและอนุมัติโดยนายอำเภออันนี้คือเรื่องสัญชาติแต่ทีนี้อย่างหลังเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนะเพราะมันเป็นเรื่องของการส่งออกสินค้านะตามแนวชายแดนนะประเด็นที่3ท่านเลขาธิการชัดชัยบางช่วงท่านบอกว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ามติสมช.เป็นความคืบหน้านะในการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งเดิมสมช.เคยมีมติระงับการส่งออกสินค้าได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการออกเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามแนวตามแนวการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งเราใช้กฎหมายฉบับนี้ในการควบคุมสินค้าโดยกระทรวงกลาโหมได้มีประกาศออกมาแล้วล่าสุดกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการนะฮะโดยได้มีการจัดทำประกาศผ่านความเห็นชอบครม.นะฮะซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมได้ลงนามในประกาศซึ่งมีรายละเอียดต่างๆในการกำหนดมาตรการในการควบคุมพื้นที่ทางด้านเมียนมาและกัมพูชาตามบริเวณจังหวัดตามแนวชายแดนโดยกำหนดประเภทสินค้าจำนวนต่างๆในการควบคุมการส่งออกบริเวณชายแดนนอกเหนือจากที่เคยกำหนดไว้เดิมตามความจำเป็นก็ถ้าดูจากตรงนี้แล้วเหมือนกับนะฮะเพิ่มเติมจากเดิมที่อาจจะล็อก1 2 3ก็สถานการณ์มาถึงวันนี้ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าจากที่เคยกำหนดเอาไว้นะเดิมจะมีอะไรที่เพิ่มเติมตามความจำเป็นอีกบ้างนะก็ไม่ได้เป็นการนะพูดถึงเรื่องของการเปิดด่านแต่เป็นเรื่องของการพิจารณาสินค้านะควบคุมนะว่านอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้จะมีความอะไรจะมีสินค้าไหนที่จะต้องเพิ่มเติมหรือมีความจำเป็นก็ต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนคลายสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการค้าครับคุณพิรักครับ
5: ครับผมกระเถิบไปที่เรื่องระหว่างประเทศหน่อยนะครับในกรณีของประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ไปเยือนจีนแล้วก็จีนก็ต้องเปิดประตูต้อนรับกับทางปูตินวันนี้ทางสแตนดาร์ดเขาลงเอาไว้ครับว่ามีการคุยอะไรกันบ้างประธานาธิบดีรัสเซียปูตินครับพบกับสีจิ้นผิงก็เป็นการเยือนในระดับสูงสุดครับสื่อรัสเซียก็รายงานว่าปูตินเปิดฉากการเจรจาการค้ากับจีนในทิศทางที่บวกขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ก็บอกว่าความสัมพันธ์ทั้งสองชาติไม่อาจสั่นคลอนได้ แล้วก็เป็นความสงบท่ามกลางความวุ่นวายอันนี้ก็พบกันอย่างเป็นทางการในการยืนระดับรัฐที่ปักกิ่งหน้ามหาศาลาประชาชนนะครับปูตินก็

0: ว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับจีนไปในทิศทางบวกแม้ว่าปัจจัยภายนอกอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ก็ยังร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ปูตินก็มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดระหว่างเขากับสีจิ้นผิงที่เจอกันมาไม่ต่ำกว่า40ครั้งนะครับโดยมีการใช้สำนวนแปลว่าห่างกันเพียง1วันยาวนานเหมือน3ฤดูใบไม้ร่วงเน้นย้ำถึงความผูกพันซินหัวบอกว่าสีจิ้นผิงกล่าวถึงความสำคัญว่า2ชาติไม่อาจจะสั่นคลอนได้ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงขณะที่กระแสนี่ใช้คำว่าลัทธิเจ้าโลกกำลังแผ่รุนแรงประธานาธิบดีสีบอกว่า25ปีก่อนจีนรัสเซียมีการลงนามสนธิสัญญากันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความร่วมมือกันฉันมิตรจีนรัสเซียวางรากฐานกฎหมายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแต่ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเข้าสู่กฎแห่งป่า Law of Jungle อันนี้เป็นการน่าจะตำหนิทรัมป์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละขณะที่สนธิสัญญาของ2ชาติเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องมากขึ้นจีนสนับสนุนการขยายอายุสนธิสัญญาดังกล่าวและก็จะร่วมมือกับรัสเซียค้ำชูเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาดังกล่าวแล้วก็จะประสานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องในมุมของอัลจาซีราครับตั้งข้อสังเกตว่าการจีนสหรัฐกับจีนรัสเซียเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าในซีกหลังเนี่ยเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่แปลกที่จะได้เห็นภาพนี้โดยทางอัลจาซีรานี่บอกว่าปูตินเนี่ยมาพร้อมกับคณะผู้แทนกลุ่มนักธุรกิจผู้นำรัสเซียจำนวนมากโดยทางรัสเซียบอกว่ามีการลงนามในข้อตกลงประมาณ40ฉบับตั้งแต่การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวก็บอกว่าประเด็นพลังงานเนี่ยน่าจะมีการคุยกันเยอะทีนี้ประเด็นเรื่องของพลังงานอุตสาหกรรมเกษตรกรรมขนส่งและเทคโนโลยีนั้นก็น่าจะอยู่ร่วมในการประชุมด้วยณวันนี้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันว่าใครที่มีอำนาจมากที่สุดนะตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นจีนเพราะทั้งสหรัฐกับรัสเซียต่างก็เดินทางมาเยือนจีนความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรบางอย่างได้นะณช่วงเวลาที่เราได้เห็นเพียงแต่ว่าช่วงก่อนช่วงหลังหรือในภาพใหญ่ใครเป็นมหาอำนาจมากกว่ากันนั้นก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับคุณมนตรี
1: ก็ถือว่าการไปครั้งนี้นะฮะมีการเฝ้าจับตามองกันอย่างมากนะคุณอภิรักษ์เพราะว่าเป็นการไปไม่แน่ใจว่าได้มีการนัดหมายกันล่วงหน้าหรือว่าเป็นการกำหนดขึ้นหลังจากที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนจีนนะฮะสับแล้วปูตินก็ไปพอไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเปรียบเทียบนะทรัมป์เข้าไปได้รับการต้อนรับอะไรอย่างสมเกียรติแหละแต่เสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้มีการลงนามไม่ได้มีการแถลงการร่วมอะไรกันในครั้งนี้แต่กับทางปูตินกับทางรัสเซียเนี่ยนะดูจากข่าวแล้วเนี่ยก็นอกจากจะมีแถลงการร่วมแล้วก็ยังมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันอีกประมาณสัก40ฉบับก็ถือว่านี่คือความแตกต่างระหว่างปูตินแล้วก็ทรัมป์ที่ไปที่เดียวกันคือที่ประเทศจีนคุณนักผมกลับมาที่ประเทศไทยนะไปที่รัฐสภากันนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการประเดิมนะของสภาในการยืนยันกฎหมายค้างท่อและดูชื่อร่างพรบฉบับนี้แล้วน่าจะสอดรับกับสถานการณ์ณเวลานี้จากรายงานของกกร.นะครับซีโร่คอร์รัปชันนะกกร.และเพื่อนไม่ทนเนี่ยนะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพศจุดๆนะฮะเสียงท่วมท้นเลยคุณวิระครับ435เสียงนะที่เห็นชอบไม่เห็นด้วย1เสียงก็เป็นร่างถ้าดูจากการอภิปรายของคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยก่อนที่จะมีการลงมติคุณผลิตบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอโดยสภาชุดที่ผ่านมาคือชุดที่26นะและเป็นร่างของพรรคประชาชนและก็ร่างของคณะรัฐมนตรีสมัยคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมีสาระก็คือทบทวนระบบขอใบอนุญาตให้รวดเร็วนะเพื่อที่จะปิดช่องการทุจริตคอร์รัปชัน

0: ทีนี้ที่นำมาให้สภายืนยันก็เนื่องมาจากหนึ่งเนี่ยกฎหมายผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและในชั้นวุฒิสภามีการแก้ไขนะคุณพิริศบอกว่าสวมีการแก้ไขเพียงหนึ่งมาตราคือมาตรา23นะฮะถือว่ายอมรับได้เพราะเป็นเพียงการเชื่อมสองนวัตกรรมทางกฎหมายให้อำนาจบางอย่างกับรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาได้แต่ต้องส่งให้สภาเพื่อทักท้วงภายในกรอบเวลา 30-60 วันนะแต่หากไม่มีการทักท้วงสามารถประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้ผลมีผลบังคับใช้ได้หากสภาหรือสวไม่ทักท้วงเนื้อหาตามกรอบเวลาและหากสภาเห็นชอบจะทำให้ร่างกฎหมายบังคับใช้ได้เร็วและรัฐบาลจะได้อำนาจหรือระบบใบอนุญาตให้รวดเร็วและก็โปร่งใสอ่ะก็มีร่างกฎหมาย34ฉบับที่เป็นร่างที่เขาเรียกว่ามันค้างท่อแต่ละร่างก็จะอยู่ในแต่ละชั้นแตกต่างกันแต่ร่างฉบับนี้นะครับได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาก็ให้ความเห็นชอบแต่มีการแก้ไขตามหลักการเมื่อวุฒิสภามีการแก้ไขก็ต้องส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเมื่อสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการแก้ไขเพียง1มาตราและก็ยอมรับได้ก็เป็นร่างกฎหมายค้างท่อฉบับแรกกระมังนะครับที่นะฮะได้รับการยืนยันจากสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะนำไปสู่การประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปอย่างที่ผมเรียนก็คือที่มันสอดรับกับสถานการณ์ณเวลานี้ก็คือรายงานของกกร.ที่ระบุถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆในราชการที่ทำให้เป็นปัญหาไม่น้อยและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมและคุณมนตรีลานะครับเจอกันกับข่าวเด่นในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 ถึง 10:00 ที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยขายความลับข้าวแกงไทย

0: ยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเจเดล

0: วันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดบวกสวนทางภูมิภาคนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้ก็ดีฮั่งเส็งก็ดีนิกเคอิก็ดีคอสปีก็ดีแม้แต่ออสเตรเลียนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบเนี่ยปิดลดลงหมดเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยบวกขึ้นมา 11.74 จุดครับเดลต้าตัวเดียวเนี่ยดัน10จุดรับกระแส AI Data Center อาเซียนแล้วก็จับตางบของ Nvidia ด้วยนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,528.43 จุดครับบวกขึ้นมา 11.74 จุดคิดเป็น 0.77% นะครับวอลลุ่มวันนี้ 59,217.59 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศและบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยซื้อสุทธิที่773.80ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่ต่างชาติและบุคคลในประเทศขายสุทธิที่262และ591ล้านบาทตามลำดับครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังนะครับวันนี้เนี่ยตลาดในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วตัวหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเดลต้าขึ้นมาประมาณ 3%ในขณะที่ตัวหุ้นที่หนักกว่านั้นนี่คือตัวฮานาฮานานั้นขึ้นมา5บาทนะฮะขึ้นมาประมาณ 16% นะในขณะที่ตัวหุ้นของ KCE นะฮะกรุงเจริญนะครับขึ้นมาบาท 75 ต่างขึ้นมา 5% ครับหุ้นท่านนายกนะฮะเซคอนนะฮะ 14.30 นะฮะวันนี้ขึ้นมาบาท 20 ตังขึ้นมา 9% ในขณะที่หุ้นตัวลบเนี่ยนะฮะมีตัวของ Advancedนะลบไปบาทหนึ่งมีตัวทูลบไป10สตางค์มีตัวกราฟลบไป25สตางค์แล้วก็ CPO ลบไป50สตางค์ผลการงานบริษัทจดทะเบียนต่างๆออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตามผลการงานจดทะเบียนได้เลยนะครับว่าในแต่ละตัวเป็นไงแต่มองถึงตลาดแล้วเนี่ยเคยคุยกับคุณวรินทร์ว่าดัชนีเราน่าจะได้เห็น 1,550 มันเห็นแบบแตะๆนะฮะแตะเสร็จแล้วก็ลงต่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยยังหวังว่า1,550เนี่ยยังจะได้เห็นนะครับคุณวรินทร์ครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยดูสภาพตลาดขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มของพวกพิเทศพวกปตท.พวกไทยออยล์นะครับหรือรวมถึงกลุ่มของตัวบางจากนะครับรวมในแง่ของ FPRC นะยังคงได้รับในอิทธิพลค่อนข้างดีแต่อีกด้านนึงในกลุ่มของตัว IVL ใน GDTGCก็ยังเป็นในทิศทางแจ่มใสนะฮะในขณะที่หุ้นของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผมขอเรียนพูดกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้เพิ่งทำงบกลุ่มโรงพยาบาลนะฮะเมื่อคืนนั่งทำกลุ่มโรงพยาบาลในแง่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยออกผลการงานมาไม่ค่อยดีนักนะฮะเพราะนั้นมีคนถามเรื่อง BDMS ถามเรื่องบำรุงราษฎร์บางกอกเชนพระราม9นะฮะโดยส่วนใหญ่นะฮะ EKS โดยส่วนใหญ่รามคำแหงที่นึกขึ้นมาได้นะฮะยังผลการงานของกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่ดีนะฮะเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากคือช่วงนี้เนี่ยลักษณะใน1เดือนที่ผ่านมากลุ่มที่ได้รับความสนใจเนี่ยนะครับอันดับ1นั้นก็เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าไปอินมีเดียคืนนี้ถ้าออกผลการงานมาดีด้วยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตัวหุ้นในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวช่วยกลุ่มที่2ที่ได้รับความสนใจสำหรับตลาดโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นกลุ่มของแบงก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในตัวของ K-Bank ไทยพาณิชย์ KTB นะครับรองลงไปก็จะเป็นตัวแบงก์กรุงเทพเป็นตัวของไทยพาณิชย์นะฮะที่มีลักษณะได้รับความนิยมกลุ่มที่3เนี่ยนะฮะที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะเป็นกลุ่มของพลังงานนะครับเป็นพวกปตท.ปตท.สผ.PTTGC นะครับรวมถึงปูนใหญ่ด้วยนะครับก็ฝากไว้อ่ะ3กลุ่มเนี้ยมันเล่นอยู่ใน3กลุ่มนี้มีสักประมาณ15ตัวนะฮะเวียนไปเวียนมาอยู่ตรงเนี้ยฮะที่คุมตลาดอยู่นะครับแล้วก็เขากำลังรออ๋อผมฝากเรื่องนึงฮะกลุ่มของพาณิชย์ฮะ CPO CPS TCRC นะครับมีหุ้นซิงเกอร์มีหุ้นของโมชิหุ้นชุดเนี้ยยังเป็นผลการงานที่ดีอยู่ในกลุ่มพาณิชย์นะฮะก็โอเคฮะลองดูแล้วสัปดาห์หน้าหวังว่าเจอคุณวารินในสัปดาห์หน้าเนี่ยดัชนีเราจะได้เห็น1,550ครับคุณวารินครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ครับคุณสุเชษฐ์สุขค้ารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดวันนี้ที่ Top 5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1เนี่ยคือ Delta ครับซื้อขายกันที่ 5,636 ล้านบาทปิดไปที่323บาทเพิ่มขึ้นมา10บาทคิดเป็น 3.19% นะครับ KBank มาอันดับ2ครับ 3,808 ล้านบาทปิดไปที่198บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์คิดเป็น 0.25% ครับอันดับที่3ฮานานะครับ 3,388 ล้านบาทปิดไปที่34บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา5บาทก็เพิ่มขึ้นมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจนี่หวือหวาเลยนะครับเกือบ 17% นะครับ 16.95% นะครับอันดับที่4ปตทขึ้นมา 1.37% นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 3,300 ล้านบาทปิดไปที่37บาทบวกขึ้นมา50สตางค์ส่วนอันดับที่5 SCB ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดไปที่134บาท50สตังค์ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,305 ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยวันนี้มีการซื้อขายบนกระดานใหญ่ Big Lot 18หลักทรัพย์20รายการนะครับ DMT มีมูลค่าสูงสุดที่ 148.22 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ11บาท50สตังค์ครับวันนี้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมีปัจจัยหนุนจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะ Delta หนุนดัชนีไปมากถึง10จุดนะครับซึ่งตลาดนั้นอาจจะมองไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ที่คาดว่าจะทำให้ demand ต่างๆไหลเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดนั้นยังคงไร้ปัจจัยหนุนใหม่ๆหลังจากที่ผ่านช่วงประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี69ไปแล้วและรับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วและยังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยืดเยื้ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมากดดันอยู่นะครับแต่ภาพของนักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเวียนกลุ่มเล่นนะครับพรุ่งนี้ก็ยังคาดว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับและต้องติดตามรายงานผลการดำเนินงานของหุ้น Nvidia หากออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องให้ไปต่อแล้วก็หนุนภาพรวมดัชนีด้วยนะครับเฉลี่ยนักวิเคราะห์มองกันในตลาดวันนี้พรุ่งนี้ให้แนวต้านไว้ที่ 1,540 และแนวรับที่ 1,510 จุดครับภูมิภาควันนี้นะครับมาดูข้อมูลของ InfoQuest ที่เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบบรรยากาศการซื้อขายได้รับแรงกดดันจากกระแสการเทขายพันธบัตรทั่วโลกส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,162.18 จุดครับลดลงไป 7.35 จุดคิดเป็น 0.18% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบเช่นเดียวกันนะครับสอดคล้องกับทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบเมื่อวานนี้ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงสะท้อนความกังวลต่อเงินเฟ้อเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับที่สูงขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนยังจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ล่าช้าซึ่งก็เพิ่มความไม่แน่นอนต่อบรรยากาศของการลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูหางเสียงปิดไปที่ 25,651.12 จุดนะครับลดลงไป 146.73 จุดคิดเป็น 0.57% โตเกียวครับโตเกียววันนี้ก็ปิดลบเนี่ยคิดเนี่ยร่วงลงจากระดับ 60,000 จุดเลยนะครับเนื่องจากถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจนเพิ่มความวิตกเรื่องภาวะเงินเฟ้ออีกทั้งการเทขายพันธบัตรทั่วโลกยังซ้ำเติมให้บรรยากาศการลงทุนนั้นย่ำแย่ลงไปอีกนะครับนิเคปิดไปที่ 59,804.41 จุดครับร่วงลงไป700กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.23% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดลดลง2วันติดต่อกันแล้วนะครับตามทิศทางของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็น

ามารถวัดต้นทุนการกู้ยืมพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,208.95 จุดลดลงไป 62.71 จุดคิดเป็น 0.86% ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดร่วงนะครับตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดและความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางรวมถึงเงินเฟ้อการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังครับหลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นจะอยู่สูงกว่าระดับ 3% ไปจนถึงปลายปี2570เลยนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,496.60 จุดลดลงไป 108.10 จุดคิดเป็น 1.26% นะครับและดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,717 จุดลดลงไป 112.50 จุดคิดเป็น 1.27% ครับวันนี้นะครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าในส่วนของข่าวภูมิภาคนะครับจีนยืนยันสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำหลังจากที่มีการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับวันนี้นะครับแม้ปูตินจะกำลังเยือนจีนอยู่แต่ก็ยังมีข่าวควันหลงจากการที่ทรัมป์เยือนจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วครับเพื่อยืนยันว่าจีนจะทำการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัท Boeing ของสหรัฐเนี่ย200ลำซึ่งก็ถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกจากทางฝั่งรัฐบาลจีนแม้ว่าในแถลงการจะยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของเครื่องบินที่จะสั่งซื้อก็ตามนะครับการประกาศดีลประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสร้างเสถียรภาพความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งดีลนี้เนี่ยนะเป็นข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดของ Boeing ในตลาดการบินจีนในรอบเกือบทศวรรษหลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนั้นถูกกีดกันออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมานานหลายปีเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมที่กรุงปักกิ่งเนี่ยทรัมป์ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเรื่องดีลที่ว่านี้นะครับแล้วก็ยังมีคำมั่นสัญญาว่าอาจจะขยายเพดานไปได้สูงถึง750ลำด้วยซ้ำซึ่งหากเป็นไปตามนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยอดสั่งซื้อเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังระบุด้วยนะครับว่าเครื่องบินทั้งหมดนั้นจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์ของบริษัท GE Aerospace โดยมีรายงานว่าทางด้านของนายเคลลี่เนี่ยนะฮะมีรายงานว่านายเคลลี่สักครู่หนึ่งนะครับมีรายงานว่าเคลลี่ออดเบิร์กครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Boeing ร่วมเดินทางไปกับทรัมป์ด้วยนะครับแล้วก็ไปกับผู้นำภาคธุรกิจเทคโนโลยีของชื่อของสหรัฐชื่อดังอย่างอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla เจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI นะครับ Boeing ออกแถลงการแสดงความยินดีนะครับว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากครับในการเยือนจีนในครั้งนี้และบรรลุเป้าหมายหลักในการเปิดตลาดจีนอีกครั้งสำหรับยอดสั่งซื้อเครื่องบินของ Boeing ซึ่งนี่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับ200ลำแรกและเราคาดหวังว่าจะมีเพิ่มเติมตามมาในอนาคตนะครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนระบุนะครับว่าภายใต้ข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับฝ่ายสหรัฐนั้นจะให้หลักประกันในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องยนต์อากาศยานให้กับจีนอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้2ฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อขยายเวลาข้อตกลงพักเก็บภาษีศุลกากรที่เคยตกลงกันไว้ในการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียก่อนการพบปะกันของ2ผู้นำที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นกำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นระบุให้สหรัฐลดภาษีสินค้าบางรายการจากจีนและให้จีนระงับการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายาก

0: และแม่เหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและยุทโธปกรณ์ทางทหารนะครับแถลงการเนี่ยยังระบุเสริมนะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นจะพยายามผลักดันให้เกิดการปรับลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนในกลุ่มสินค้าของแต่ละฝ่ายที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปโดยภาษีที่สหรัฐจัดเก็บต่อจีนจะต้องไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อกังวลของกันและกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกซึ่งจีนยืนยันนะครับว่ากำลังอยู่ระหว่างการทบทวนใบอนุญาตส่งออกแร่ธาตุสำคัญรวมถึงแร่หายากที่ใช้ในภาคพลเรือนครับทำเนียบขาวเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี2026ถึง2028ซึ่งไม่รวมข้อตกลงซื้อถั่วเหลืองที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งแม้ว่าแถลงการของกระทรวงพาณิชย์จีนจะไม่ได้ระบุตัวเลขดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในภาคการเกษตรจีนเนี่ยจะฟื้นฟูระบบขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกเนื้อวัวสหรัฐที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และจะกลับมานำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่บางรายการจากอเมริกาอีกครั้งนึงขณะที่อเมริกาก็สัญญานะครับว่าจะขจัดหรือปรับปรุงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับ NTB Non Tariff Barrier เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศจีนครับข่าวนี้ก็มาในจังหวะที่ทางด้านของปูตินกับสีชินผิงก็เปิดฉากหารือกันวันนี้นะครับเดินทางถึงเมื่อคืนนี้เป็นการเยือน2วันนะครับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียครับเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีชินผิงผู้นำจีนที่เดียวกันห้องเดียวกันกับที่ทรัมป์นั่งคุยกันกับสีชินผิงที่ปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มหาศาลาประชาคมในกรุงปักกิ่งครับมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครับก่อนที่คณะผู้แทนของทั้ง2ประเทศนั้นจะเปิดการหารือทวิภาคีครับซึ่งระหว่างการหารือนั้นปูตินก็กล่าวยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับว่ายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีพลวัตแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออำนวยโดยระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียจีนนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับและต่อเนื่องหลายปีที่ตัวเลขการค้ารวมเนี่ยทะลุ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7.3 ล้านล้านบาทนะครับการเยือนจีนของปูตินในครั้งนี้มาไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งจะกลับจากจากจีนไปนะครับก็ทำให้การพบปะกันระหว่างผู้นำรัสเซียและจีนนั้นถูกจับตาอย่างใกล้ชิดครับท่ามกลางการแข่งขันเชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจโลกซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าจีนกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างการคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพกับสหรัฐและการรักษาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับรัสเซียท่ามกลางโลกที่กำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมีข่าวรายงาน Samsung เตรียมนัดหยุดงาน 48,000 คนครับจะกระทบกับเศรษฐกิจเกาหลีใต้และซัพพลายของชิปในตลาดโลกหรือเปล่านะครับตรงนี้สหภาพรายงานของ Samsung นะครับนำโดยชเวซึงโคผู้นำสหภาพรายงานเนี่ยก็แถลงกับสื่อมวลชนนะครับว่าฝ่ายสหภาพนั้นได้ยอมรับข้อเสนอสุดท้ายจากตัวกลางของภาครัฐแล้วแต่ความขัดแย้งนั้นยังคงไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากฝ่ายบริหารนั้นปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเราขอแสดงความเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแต่ทางสหภาพยืนยันที่จะเดินหน้านัดหยุดงานประท้วงตามกรอบกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับข้อพิพาทระหว่างกลุ่มแรงงานและฝ่ายบริหารยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ โดยมีจุดชนวนสำคัญเนี่ยมาจากเรื่องโบนัสตามผลงานที่เชื่อมโยงกับรายได้ของธุรกิจชิปประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับท่ามกลางวัฏจักรขาขึ้นของตลาดหน่วยความจำโลกแม้รายงานจะระบุนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการยกเลิกเพดานการจ่ายโบนัสเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 50% ของเงินเดือนประจำปีได้แล้วแต่ประเด็นที่เป็นข้อติดขัดสำคัญคือโครงสร้างและสัดส่วนการกระจายเงินโบนัสครับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานเนี่ยต้องการให้จัดสรรเงินโบนัสในอัตราคงที่คิดเป็น 15% ของกำไรจากการดำเนินงานของแผนกเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมยกเลิกเพดานการจ่ายเงินและต้องการให้ข้อตกลงนี้เนี่ยถูกบรรจุเป็นระเบียบขององค์กรอย่างเป็นทางการในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ปีเดียวรวมถึงเรียกร้องโบนัสให้กับหน่วยธุรกิจที่ยังประสบภาวะขาดทุนด้วยนะครับส่วนข้อเสนอของทางฝ่ายบริหารนั้นเสนอให้คงระบบสิ่งจูงใจจากกำไรส่วนเกินแบบเดิมแต่ปรับให้คำนวณโบนัสจาก 10% ของกำไรจากการดำเนินงานและเสนอให้มีระบบค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นนะครับแถลงการของ Samsung Electronics ครับก็ระบุถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ชี้ว่าบริษัทนั้นได้พยายามโอนอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของสหภาพไปมากแล้วแต่ทางสหภาพนั้นยังคงยืนกรานข้อเรียกร้องที่สูงเกินไปโดยเฉพาะการเรียกร้องค่าตอบแทนจำนวนมหาศาลให้กับหน่วยธุรกิจที่ยังขาดทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากขัดต่อหลักการบริหารจัดการพื้นฐานของบริษัทนะครับหลังจากที่ประกาศล้มโต๊ะการเจรจาดังกล่าวก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Samsung Electronics นั้นดิ่งลงทันทีประมาณ 3% นะครับการประท้วงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจาก Samsung นั้นถือเป็นฟันเฟืองหลักที่แบกรับสัดส่วนการส่งออกเกือบ1ใน4หรือ 25% ของประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่คิดเป็น 35% ของยอดส่งออกรวมทั้งหมดซึ่งหากการประท้วงยืดเยื้อก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกของเกาหลีใต้ครับนอกจากนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากชิปของเกาหลีใต้ก็แสดงความกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่า Samsung นั้นคือผู้ผลิตชิปหน่วยงานความจำรายใหญ่สุดของโลกการหยุดชะงักของสายการผลิตนั้นอาจจะทำให้ปัญหาชิปขาดแคลนในยุค AI บูมก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยขู่นะครับว่าจะใช้มาตรการอนุญาโตตุลาการฉุกเฉินซึ่งเป็นกฎหมายที่แทบไม่เคยนำมาใช้เพื่อสั่งระงับการประท้วงชั่วคราวเป็นเวลา30วันและบังคับให้กลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดในวันพุธนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ระบุแล้วนะครับว่าการใช้มาตรการดังกล่าวนั้นยังเร็วเกินไปและเชื่อว่ายังพอมีเวลาสำหรับการพูดคุยโดยเชื่อว่าพักซูคึนประธานกรรมการแรงงานที่เป็นตัวกลางนั้นระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเปิดกระบวนการไกล่เกลี่ยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ทุกเมื่อหากทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบ้านเราในวันนี้นะครับปตท.ช่วยไทยฝ่าวิกฤตพลังงานย้ำดำเนินธุรกิจโปร่งใส Gulf ผนึกกับจุฬาลงทุนมนุษย์สานต่อโครงการ Green Mission ปีที่3รับมือวิกฤตโลกป่วนนะครับเป็น Resilient Labคิดเพื่อบ้านเรานี่คือโครงการ Green Mission by จุฬา X Gulf นะครับภารกิจรักยั่งยืนรักแบบมีสรุสีกรันรักยั่งยืนปีที่3นะครับพลังงานย้ำ DSI เรียก6โรงกลั่นกรณีกรอก8ข้อไม่ครบจ่อส่งออกเฉพาะน้ำมันเครื่องบินมิถุนายนลดปัญหาล้นคลังนะครับสุริยะลุยของบในส่วน 200,000 ล้านติดโซลาร์เซลล์ชลประทานหลังสตง.ตีตกจัดหาปุ๋ย 6,000 ล้านครม.ไฟเขียววรวรรณชิดอรุณกรรมการบอร์ดกขค.คนใหม่นะครับในขณะที่ทางสอท.ชี้เชื่อมั่นอุตสาหกรรมเมษายนร่วงสงครามยืดเยื้อมาทำความรู้จักคุณวรวรรณชิดอรุณกันหน่อยนะครับตามรายงานข่าวจากทำเนียบในคราวประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่มีคุณอนุทินนั่งหัวโต๊ะนะครับก็ได้มีการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.1คนคือคุณวรวรรณชิดอรุณตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้คัดเลือกแล้วนะครับเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์ครับโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนะครับคุณวรวรรณชิดอรุณนี้เป็นผู้บริหารหญิงมากฝีมือครับดีกรีปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสั่งสมประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า37ปีนะครับก้าวผ่านบทบาทสำคัญในภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องทั้งในตำแหน่งอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Exim Bank อีกทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นTEPCOTนะครับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่60หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลหรือ regulator นะครับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน PDI รุ่นที่26ก็นับเป็นก้าวสำคัญของกขค.ครับที่จะได้ผู้บริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านเนี่ยมาเสริมความแข็งแกร่งและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจภายใต้พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนเมษายนร่วงครับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเมษา69ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 85.3 ปรับตัวลงจาก 88.6 ในเดือนมีนาคม69นะครับสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวเนื่องจากจำนวนวันทำงานลดลงในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ราคาน้ำมันโลกทรงตัวในระดับสูงเมษาเนี่ยเบรนท์เฉลี่ย120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดีเซลเฉลี่ยของบ้านเราก็เลยอยู่ที่45.32สตางค์ต่อลิตรนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ 33.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีฐานะติดลบ 62,000 ล้านบาทก็ส่งผลให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติม 20,000 ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มภาระทางการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้นะครับต้นทุนวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นครับเม็ดพลาสติกบรรจุภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอันเป็นผลมาจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการขณะเดียวกันเนี่ยค่าระวางเรือในเส้นทางการค้าสำคัญปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเส้นทางอเมริกาฝั่งตะวันตกหรือ West Coast ที่เพิ่มขึ้น 5.7% เทียบกับเดือนก่อนหน้าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือ Surcharge และค่าประกันภัยการขนส่งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการส่งออกของผู้ประกอบการสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐยังคงล่าช้าครับอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ 38.31% เมื่อ24เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 45% นะครับก็เลยส่งผลต่อการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็มีปัจจัยหนุนบางประการนะครับเมษายนที่ผ่านมาสงกรานต์ก็ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับก็สามารถสร้างรายได้คาดว่ามากกว่า 3,350 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมา 6% year on year เลยนะครับ 18:34 นาทีครับเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ก็ติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์มาดูกันนะครับว่าทำไมทุนจากเอเชียนั้นกำลังบุกไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาครับพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
5: ทำอะไรอยู่อ่ะ
6: ก็เทรด DW13 ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW

0: แรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลทุกวันพุธครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับครึ่งหลังของรายการเป็นช่วงที่เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูเทรนด์ของการลงทุนจากเอเชียที่กำลังเดินสายมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกานะครับมีอะไรเป็นแรงจูงใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยนะครับกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ในช่วงนี้เลยครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
6: และทุกๆวันพุธนะครับในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้ต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับว่าผมอาจจะไม่สะดวกเปิดกล้องและรบกวนอาจารย์เป็นฝ่ายเดียวที่เปิดกล้องต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของทำไมเอเชียถึงไปบุกตลาดหรือว่าไปลงทุนในสหรัฐมากนะครับเราไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
6: ครับวันนี้อาจารย์อยากชวนคุยเรื่องเอเชียบุกสหรัฐใช่ไหมครับอาจารย์
9: ใช่ครับใช่ครับที่เราคุยเรื่องนี้กันเป็นพิเศษในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการจัดงานหนึ่งที่มีชื่อว่า The Annual Select USA Investment Summit นะครับก็คือจัดเพื่อให้บรรดาชาติต่างๆบริษัทต่างๆที่ต้องการเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะได้มาพบกับผู้รองรับการลงทุนก็คือบรรดารัฐต่างๆนะครับที่ต้องการรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับนะกับฉะนั้นงานนี้ก็เป็นงานประจำปีก็คงมีทุกปีนะครับนะก็แต่ว่าปีนี้มันจะคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีทุนจากเหล่าบรรดาชาติในเอเชียเนี่ยเรียกว่าเข้าไปในงานในร่วมงานงานนี้นะครับอย่างอุณหภูมิตั้งผิดหูผิดตาไม่เทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่ามีชาติต่างๆไปกันพร้อมหน้าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของเจ้าเดิมเองที่ลงทุนในอเมริกามากแล้วนะเช่นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีไต้หวันก็ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีประเทศใหม่ๆที่มีการลงทุนในอเมริกาแต่ว่าอาจจะยังไม่มากเท่ากับประเทศที่ผมเอ่ยชื่อมาคุยนี่นะครับตัวอย่างเช่นอินเดียนะอินเดียก็ไปตั้ง10 กว่าบริษัทนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไต้หวันไป20 กว่าบริษัทแต่ที่ไปมากผิดหูผิดตาอย่างน่าสังเกตก็คือจีนครับจีนเนี่ยไปถึง70บริษัทด้วยกันนะ ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีทุกปีใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าประเทศต่างๆในเอเชียขนาดเนี้ยนะให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนโดยตรงหรือว่ามี FDI นะครับ Foreign Direct Investment เนี่ยในอเมริกามากนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยปรากฏว่าชาติที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเลยอย่างต่อเนื่องกันมานะเป็นปีที่ผ่านนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นชาติในชาติตะวันตกด้วยกันล้วนๆเลยนะฮะก็เรียกว่าชาติเดียวที่พาเรานะครับก็คือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นชาติที่ลงทุนโดยตรงในอเมริกาเนี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกชาติในโลกเนี่ยติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีนะมันก็ทำให้การลงทุนสะสมของการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงถึงประมาณสัก 820,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ820บิลเลียนยูโรในช่วงล่าๆมานี้นะฮะนะครับชาติรองมาก็เช่นอังกฤษนะก็ประมาณสักทะลุ 800,000 ล้านเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแคนาดาก็ 700,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับเนเธอร์แลนด์ก็ประมาณสัก 730,000 ล้านเหรียญ นะครับนะแล้วก็เยอรมนีนะครับประมาณสัก500,000ล้านเหรียญต้นๆนะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ประมาณสักใกล้ๆ 360,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีไอร์แลนด์นะครับประมาณสัก280,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐฝรั่งเศสก็250,000 9,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะลักเซมเบิร์กยังลงทุนถึงร่วมๆ 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐสวีเดนก็ 120,000 กว่าล้านเหรียญนะครับฉะนั้นเราดูถึงไอ้บรรดาชาติท็อป10ที่เข้าไปลงทุนในตรงอเมริกามากๆเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาติตะวันตกทั้งสิ้นเลยก็มีแต่ญี่ปุ่นชาติเดียวล่ะนะเรียกว่าทะลุกลางป้องนะแล้วก็ลงทุนมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับชาติต่างๆที่เข้าไปลงทุนด้วยนะครับและอันนี้เองมันก็เลยนะครับมันก็อาจจะทำให้ประเทศในเอเชียเองอาจจะถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษนะครับที่แม้แต่ทางการสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาลกลางนะครับหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นนะก็อาจจะทำใหเห็นว่าทุนเอเชียจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะในช่วงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการลงทุนโดยตรงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวก manufacturing คือภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาคการเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่หรือว่ากว่าครึ่งเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของภาคการเงินหรือว่าภาคประกันภัยประกันชีวิตซึ่งเป็นภาคบริการนะครับแล้วก็คงจะเป็นความถนัดของบรรดาชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปนะฮะที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกามากๆเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับส่วน manufacturing เนี่ยก็คงจะมีญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศหลักๆนะครับนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าคุณมาเรียนสังเกตดูเนี่ยนโยบายหลักสำคัญของอเมริกาว่าด้วยอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเกรทอะเกนเนี่ยนะครับนะ
10: ครับ
9: มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องอะไรครับมันก็เกี่ยวพันกับการที่จะให้เกิดการรีชอร์ออนชอร์ของอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะที่จะกลับไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนะ
10: ครับ
9: นี่เองมันก็ทำให้ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทรัมป์จะไปเปิดสงครามภาษีสงครามกัญชาเนี่ยทั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การเพิ่มกำแพงภาษีอากรนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกานะครับนะเพราะถ้ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยมีราคาที่แพงขึ้นเมื่อขายไปสู่มือของผู้บริโภคใช่ไหมครับนะก็จะทำให้อุตสาหกรรมหรือว่าสินค้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องติดถูกเก็บภาษีใช่ไหมครับนะครับและอันนี้เองก็คงจะเป็นนโยบายหลักของทรัมป์แหละนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ชาติที่เป็นชาติยุโรปเนี่ยความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมบนเรื่องของไอ้ industrial production ก็ดีเรื่องของ manufacturing investment ก็ดีมันก็จะมีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าประเทศในเอเชียนะครับเพราะประเทศในเอเชียถ้าคุณมาลินลองไล่ดูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีนะครับไต้หวันแล้วก็อีกหลายประเทศนี่นะฮะหรือแม้แต่อาเซียนเราดีนะครับนะเวลาเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงลงทุนใน real sector นะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยใช่ไหมครับนะเพราะว่าเอเชียเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนในเซกเตอร์ต่างๆที่ผมกล่าวถึงนี่แหละฮะนะครับครับฉะนั้นถ้าทำต้องการก่อกู้อุตสาหกรรมก่อกู้การผลิตแร่ธาตุต่างๆนะครับนะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำทั้งหลายเนี่ยพวกเนเชอรัลรีสอร์ทพวกทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย ให้กลับคืนสู่แผ่นดินอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่มีทางที่จะไม่พึ่งเอเชียได้อาจจะรวมถึงออสเตรเลียด้วยนะครับนะครับ
10: ครับ
9: ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้งานเอ็กซ์โปที่เขาจัดขึ้นมาเป็นซัมมิตล่าสุดนะครับก็คือ Select USA Investment Summit เนี่ยนะครับเขาก็เลยได้ให้ความสนใจแก่ทุนของเอเชียเนี่ยนะครับไม่ใช่น้อยนะเราจะเห็นรัฐต่างๆที่เข้าไปลงทุนที่หรือว่ามีเป้าหมายหรือว่ามีแผนการที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไปจากเอเชียเขาเรียกว่าหุ่นหนาฝาข้างนะครับนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างผิดหูผิดตานะครับนะ
10: คร
9: ับอินเดียเนี่ยถ้าจะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราลองมาเดากันนะฮะว่ามันน่าอยู่ในเซกเตอร์อะไรบ้างครับอินเดียที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญที่จะลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับ
10: โอ้ไอทีป่ะอาจารย์
9: ผมว่าพวกอินโฟมาชันเทคโนโลยีพวก AI อะไรพวกนี้นะครับนะนี่จะเป็นที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญนะเพราะถ้าคุณวันเดียนสังเกตดูเนี่ยอินเดียเนี่ยมีความไปมหาสู่ร่วมมีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจกับอเมริกามากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะผ่านเรื่องอะไรครับ
10: คอลเซ็นเตอร์เหรอครับ
9: เป็นเรื่องของคนใช่ไหม
10: คอลเซ็นเตอร์
9: นะครับคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เรื่องของคนด้วยคนก็คืออะไรครับก็เราไปดู CEO ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็นคนเชื้อสายอินเดียเยอะไหมคุณมารีครับ
10: ก็อินเดียทั้งนั้นนะครับแต่เขาเป็นอเมริกันคือเป็นอเมริกันกันไปแล้วไงฮะอย่างตอนนี
9: ้
10: FBI คุณแคชพาเทลนี่ก็แขก
9: ใช่ครับนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าเป็นการลงทุนของอินเดียโดยตรงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ยังมีค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าลงทุนภาคการเงินนะก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะตลาดหุ้นของอินเดียก็ใหญ่สมควรใช่ไหมครับนะจะได้การเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นของอินเดียกับวอลล์สตรีทเนี่ยก็คงจะมีมากกว่าการเชื่อมโยงในแง่ของเรียลเซกเตอร์นะครับครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่านับตั้งแต่วันนี้เริ่มไปเนี่ยทุนอินเดียก็คงจะเริ่มบุกไปสู่สหรัฐอเมริกาโดยตรงเพิ่มมากขึ้นเพราะแรงจูงใจของอะไรครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทุนอินเดียก็ดีทุนทางด้านญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันทุนจีนก็ดีนะครับนะหรือไม่แต่ทุนอาเซียนเราเช่นทุนไทยเราเนี่ยก็ไปลงทุนในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเรามาลองวิเคราะห์เนี่ยไอ้ตัวแปรอันดับแรกเลยก็คืออะไรครับ
10: ก็ภาษีไงฮะอาจารย์ทรัมป์จะไม่เก็บภาษีหรือเปล่าฮะ
9: ถ้าไปลงทุนในอเมริกาแล้วคุณก็ไม่คนก็จะรอดพ้นการถูกเก็บภาษีไงนั่นประการแรกเลยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาเองมันยังมีแรงดึงดูดหรือว่ามีแม่เหล็กนะที่จะดึงดูดทุนจากต่างประเทศอย่างน้อยเนี่ย 3-4 แฟกเตอร์ด้วยกันนะนอกจากไอ้เรื่องของไอ้ทาริฟที่คุณเป็นทาริฟฟรีคือไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะฮะประการแรกคืออะไรประการแรกก็คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะก็คือ access to capital เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของโลกการเงินโลกใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะออกพันธบัตรออกหุ้นกู้มาขายหรือว่าวิธีการไหนก็ตามเนี่ยมันจะทำได้ง่ายในสหรัฐอเมริกานะและน่าจะเป็นประเทศที่มีคอสออฟฟันหรือว่าต้นทุนของเงินทุนที่ต่ำด้วยเทียบกับทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางของระบบการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกใช่ไหมครับนะ
10: ครับ
9: ฉะนั้นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี่เป็นตัวแปรตัวแรกตัวแปรตัวที่สองก็คืออะไรครับความสามารถเข้าถึงเรื่องอะไรครับคุณอันนี้ครับ
10: ผมคิดว่าตลาดมันก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วไหมฮะอาจารย์คือมันก็ประหยัดเรื่องโลจิสติกส์มันก็คือตอบโจทย์เลย
9: ความใหญ่โตของตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราดูได้จากดัชนีชี้วัดตัวไหนครับแล้วก็ดูจากการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาปีนึงประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญไงอเมริกาเป็นชาติที่นำเข้ามากที่สุดในโลก
10: ใช่ไหมครับเสียดุลการค้ากับชาวบ้านไปหมด
9: เข้ามาเป็นเยอะเลยนะนะครับจีนได้ส่งออกมากที่สุดในโลกแต่อเมริกานำเข้ามากที่สุดในโลกก็แสดงว่าพลังการบริโภคนะครับหรือว่าไอ้คอนซัมชันพาวเวอร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับสูงครับนะครับฉะนั้นตลาดเอฟเฟคเรื่องของมาร์เก็ตเรื่องของตลาดเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กตัวที่2ที่ดึงดูดให้บรรดาประเทศต่างๆอยากเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
10: ครับ
9: ถ้าพูดไป2 3เรื่องละอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเมื่อกี้คุณวารินพูดถึงเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับเร
10: ื่อง
9: ของ นะฮะแล้วก็เรื่อง
10: access to capital
9: capital นะฮะและตัวที่4น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเรามาช่วยกันเดา
10: Labor หรือทรัพยากรไหมฮะอาจารย
9: ์ตัวที่4สำคัญมากนอกจาก Labor ทรัพยากรแล้วก็คือ Innovation ไง
10: อ๋อโอเคแน่นอนเขาก็
9: ใช่มั้ยนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมันก็สุดยอดเรื่องเทคโนโลยีเกือบทุกตัวนะครับนะ
10: ใช่
9: อินเดียเนี่ย สนใจมากนอกจากลงทุนเรื่อง IT เรื่องเซมิเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะขยายการลงทุนไปที่อเมริกาก็คืออะไรครับก็คือฟาร์มาซูติคอลไงเรื่องยูยาทั้งหลายที่ปกติอเมริกาก็นำเข้าจากอินเดียเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับบรรดาพวกเจเนริกยูรักทั้งหลายนี่นะนะครับไอยาที่มันไม่มีสิทธิบัตรแล้วนี่นะครับนะครับเพราะอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็น power house ของการผลิตยาตัวนี้เลยใช่ไหมครับที่ต้องไปขายทั่วโลกครับนะครับครับฉะนั้นเมื่อเจอ3-4แม่เหล็กที่เราเอ่ยไปเนี่ยมันก็เลยทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตอนนี้ก็เรียกว่าเคลื่อนกองทัพคุณเนี่ยเข้าหาอเมริกายังไม่ขาดสายนะครับนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่ามันมีการแมทชิ่งกันนะครับระหว่างที่บริษัทต่างๆที่ไปจากบรรดาชาตินักลงทุนในเอเชียนี่แหละฮะแล้วก็ไปพบกับบรรดานักธุรกิจนะครับหรือว่าผู้รองรับการลงทุนทั้งภาคและเอกชนจากบรรดารัฐต่างๆนะครับที่มีการลงทุนของต่างประเทศเยอะๆหรือว่าต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยรัฐต่างๆอเมริกาที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากๆนี่นะครับถ้าเรามาช่วยกันหาทั้ง3-4รัฐ4-5รัฐเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างครับนะรัฐที่ลงเข้าไปได้เยอะนะครับ
10: เท็กซัสป่ะฮะ
9: อันดับแรกนี่เท็กซัสใช่ไหมฮะเท็กซัสนี่มีการลงทุนของต่างประเทศเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะครับและล่าสุดเนี่ยเองก็เข้าไปลงทุนโครงการใหญ่โตมากในเท็กซัสก็คืออะไรครับ
10: โครงการไหนฮะอาจารย์
9: ก็คือเป็นร่วมกันสร้างโรงกลั่นน้ำมันไงนะครับโรงกลั่นน้ำมันโรงใหม่ที่อเมริกาสร้างขึ้นมาในรอบเกือบ50ปีเพราะอเมริกาไม่เคยสร้างโรงกลั่นเลยในรอบเกือบ50ปีที่ผ่านมา
10: ใครนะครับใครไปลงทุนสร้างนะครับอาจารย
9: ์ดั้งกิจอินเดียกลุ่มหนึ่งนะฮะใหญ่โตมากเลยนะที่เป็นทุนหลักเลยนะที่ไปร่วมกับทางด้าน
10: น้ำมัน
9: ในเท็กซัสเองนะครับครับผมจำชื่อกลุ่มธุรกิจไม่ได้นะฮะของอินเดียนะฮะแต่ว่าใหญ่โตมากนะครับติดอยู่ริมฝีปากนะครับนะ
10: น่าจะเป็นของพวกอัมบานี่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิด
9: เออนะครับเขามีบริษัทไหนบ้างครับเอานะครับ
10: เดี๋ยวผมลองค้นดูฮะอาจารย์ระหว่างนี
9: ้ได้ครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนี่เลยครับเออรัฐรองมาก็แคลิฟอร์เนียนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นแหล่งของคนเชื้อสายเอเชียเลยใช่ไหมครับที่ไปอยู่ที่นั่นผมว่าทุกชาติในเอเชียในเอเชียที่ไปจากเอเชียเนี่ยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมากที่สุดใช่ไหมครับนะแล้วก็เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยนะมีประชากรร่วม40ล้านคนนะมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งสสสวมีครับ
10: ไม่ทราบว่าใช่ Reliance ไหมฮะอาจารย์คุณ
9: รู้จัก Reliance ใช่ Reliance ครับ
10: Reliance Industries ของอินเดียครับผมก็คุ้นชื่อนี้ครับครับครับ
9: ใช่ครับนะขอบคุณมากครับครับครับและขณะเดียวกันก็รัฐอื่นๆก็เช่นเลยครับตอนนี้ที่กำลังมาแรงคืออาริโซนานะอาริโซนานี่ทำไมมาแรงครับที่จะต้องการที่ทำให้ต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนนี่นะ
10: เพราะอะไรฮะอาจารย์
9: เพราะอาริโซนานี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาโดยไม่อย่างยิ่งภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยเขาต้องการสร้างให้มันกลายเป็นซิลิคอนแวลลย์แห่งใหม่ไง
10: ฮะอ๋อ
9: ก็คือเป็นแหล่งศูนย์กลางการผลิตบรรดาเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะ
10: ครับครับ
9: นะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยอาริโซนามันก็เป็นแหล่งผลิตสำคัญมากๆของ Intel ซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนานของการผลิตพวกบรรดาอิเล็กทรอนิกส์พวกชิปต่างๆนะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บุกเบิกด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเพราะมันตั้งมาตั้งแต่ปี1968-69ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วในด้านเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่ต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนมหาศาลเลยเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับก็ TSMC ของไต้หวันก็ไปลงทุนในอาริโซนาใช่ไหมนะมันก็เลยกลายเป็นฮับสำคัญเลยนะครับในการผลิตบรรดาชิปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทำเนี่ยต้องการให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในบรรดาชิปที่มีคุณภาพสูงหรือว่าในบรรดาพรีเมียมชิปทั้งหลายนะครับแล้วเขาก็เลยใช้อาริโซนาเนี่ยแหละซึ่งมันก็มีเชื้ออยู่แล้วก็คือว่าเป็นฐานการผลิตของ Intel มาเนิ่นนานใช่ไหมครับนะเข้าไปแล้วและเมื่อ TSMC นะครับบริษัทผู้เป็นฟาวดี้ผู้รับจ้างผลิตชิปเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้นะครับเมื่อมีการย้ายฐานขยายฐานอย่างหนักหน่วงจากไต้หวันเนี่ยไปที่แอริโซนาเนี่ยมันก็ทำให้บรรดาซัพพลายเออร์ทั้งหลายตามไปด้วยเป็นสิบเป็นร้อยบริษัทไงนะเพราะปกติTSMCอยู่ในไต้หวันเนี่ยเขาก็ต้องมีบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นคอนแทคเตอร์ที่ผลิตบรรดาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆให้เขาเนี่ยนับสิบนับร้อยบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อบริษัทTSMCเองย้ายขยายฐานเข้าไปในแอริโซนา นะครับและคงจะขยายเข้าไปอีกหลายรอบนะครับนะครับเพราะว่าไต้หวันเองเนี่ยมีโครงการจะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ย 250,000 ล้านเหรียญครับในช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานนี้นะครับนะนะครับแล้วว่าเป็นรองจากกันครับทุนเอเชียที่ก็ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกามากๆตามมีการตกปากรับคำกับอเมริกาแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมนะ
10: ครับ
9: ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนที่เจรจาต่อรองเรื่องของไออัตราภาษีของไอรีซิปโคทาริเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไปตกปากรับคำกับทรัมป์ไงครับกับทีมงานเนี่ยว่าจะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาใหม่เนี่ย550,000ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะก็ถือว่ามหาศาลใช่ไหมครับนะเดิมนั้นคุณก็ลงทุนสะสมอยู่แล้ว800,000กว่าล้านเหรียญ800,000กว่าล้านเหรียญใช่ไหมครับนะ550,000ล้านเหรียญคงไม่ได้ลงทุนแค่ปีเดียวคงอาจจะหลายปีติดต่อกันนะฮะและอันดับสองก็คือเกาหลีใต้ไงเกาหลีใต้ดีสอด350,000ล้านเหรียญใช่ไหมเพื่อแลกกับการถูกเก็บภาษีที่ลดต่ำลงนะฮะและอันดับสามก็คือเกาหลีก็คือไต้หวันไงฮะ250,000ล้านเหรียญฉะนั้นถ้าคุณวรินทร์กับผมก็ช่วยกันบวกนี่นะฮะ550,000ล้านเหรียญบวก350,000ล้านเหรียญของเกาหลีใต้บวกอีก250,000ของไต้หวันเนี่ยมันก็1.1ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์เข้าไปแล้วนะครับนะที่ยังเข้าไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้ไอ้ทุนเอเชียมันจึงหอมหวนทวนลมเหลือเกินในบรรดารัฐต่างๆที่รองรับการลงทุนนะครับนะนี่เฉพาะไม่กี่รัฐที่เราเอ่ยชื่อมานะครับจริงมันมีมากกว่านี้ตอนนี้รัฐที่ตื่นตัวมากๆเนี่ยก็จะมีพวกอะไรครับมีพวกจอร์เจียมีพวกโอคลาโฮมานะครับนะโอคลาโฮมาก็จะเป็นรัฐของวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช่ไหมนะครับนะฉะนั้นถ้าต่างๆเนี่ยก็ต้องการให้ทุนเอเชียเนี่ยเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นมันจึงเกิด business matching ขึ้นมาภายใต้งานที่ผมเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือ the annual select USA investment summit นี่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตามองนะครับ
10: ครับอาจารย์ครับดีเลยครับ
9: ครับ
10: ก็เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์จากการรวมตัวกันในครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันพุธอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมาดารังสรรค์นะครับอาจารย์สมภพและผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: ครับสวัสดีครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
12: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
14: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
16: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
17: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
18: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับ ผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
19: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: พร้อมบรรจุภ

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงคุ้นๆอย่างนี้นะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณจันทร์ถึงพฤหัสบดีกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราเจอและพบกันที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะท่านจะฟังตามหน้าปัดวิทยุในรถหรือที่บ้านหรือแม้แต่เป็นระบบออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเช่น Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึง m.net application ของทางอสมทเสียงคมชัดเจนทุกอย่างนะครับและวันนี้เป็นวันพุธที่20พฤษภาคมกลางสัปดาห์นะครับเป็นกลางสัปดาห์ที่ความไม่ชัดเจนในเรื่องของสงครามจะยุติไม่ยุตินะครับการพบกันของสีจิ้นผิงกับทางด้านของปูติน2วันเสร็จสับเรียบร้อยเพิ่งได้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ยินว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยถึงกับออกมาบอกว่าสงครามนะควรจะยุติอย่างสมบูรณ์แบบและการหยุดยิงก็ควรจะมีขึ้นปกติเราจะเห็นแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่โพสต์ก็ให้สัมภาษณ์แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการกล่าวในช่วงการหารือกับปูตินนะฮะและในขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหตลาดทุนของอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่าเทกระจาดกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันนะฮะรวมไปถึงหุ้นและโดยเฉพาะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุด

0: บวกแค่ 7% จำได้ไหมครับว่าทองคำบ้านเราตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเคยมีสูงสุดบวกตั้ง 25% ตอนนี้เหลือบวก 7% นะครับแล้วถามว่าใครติดดอย 81,500 บาทท่านผู้ชมต้องฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้คุณติดลบไป 12,000 บาทหายไป 14.7% เมื่อเทียบกับราคานิวไฮถ้าตามพวกลงทุนทองคำเขาเรียกว่าปรับฐานสมบูรณ์แบบเพราะมันตกเกิน 10% ใช่ไหมครับงั้นอาการอย่างนี้แบบอย่างนี้เนี่ยนะครับเห็นทีต้องคุยกับท่านนี้เนี่ยนะครับนายแพทย์กิจรัตน์ฮิรัญจสิริประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชีคุณบัญชาโชติกับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมนะไม่เป็นไรครับ
1: ต่อไปต่อไป
0: ซื้อทองลงทุนทองคำต้องเก็บเข้าบัญชีกันนะฮะไม่เก็บบัญชีเดี๋ยวไปรู้เรื่องแล้วผลตอบแทนไม่ได้กันเลยนะครับอ่ะคุณหมอฮะอุ้ยมันเกิดอะไรครับตอนเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยทองคำเอ๊ะมันน่าจะหลุด $4,500ดอลลาร์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่า3วันนี้เนี่ยทองคำเริ่มหลุดเสียทรงนะฮะเพิ่งจะ3วันนี้ในช่วงที่ทรัมป์เนี่ยไปพบกับสีจิ้นผิงเนี่ยทุกคนก็ยังคาดหวังว่ามันต้องได้บ้างไม่บวกก็น้อยไม่บวกก็ไม่น้อยก็มากนะครับเพราะว่าราคาทองคำมันขึ้นไปยืนรอที่ 4,720 เหรียญเมื่อ4วัน5วันตอนช่วงที่ทรัมป์กำลังจะไปอยู
0: ่
1: ปรากฏว่าพอไปพบแล้วตลาดผิดหวังครับเพราะว่าตลาดคาดว่าคงจะช่วยให้หยุดการเปิดฮอร์มูสหยุดการปิดเลิกลบกันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มากก็น้อยอย่างที่เรียนแล้วปรากฏว่ามันไม่มีเลยหลายคนวิเคราะห์ว่าการไปพบกับสีจิ้นผิงครั้งนี้ของทรัมป์เนี่ยมันคะแนนตกอะนะฮะไม่ได้คะแนนเลยน้อยมากแล้วพอไปเน้นการค้าก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็พูดง่ายว่าพอผิดหวังเนี่ยตั้งแต่คืนวันศุกร์ราคาทองคำก็เริ่มร่วงละ100เหรียญจาก 4,700 ลงมาเพราะว่าพอมันไม่ได้ผลอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเบรนท์ก็มายืนเหนือ100แล้วก็เริ่มทะลุ100ขึ้นมาที่110 115แล้วตรงนี้ครับมันกดดันราคาทองคำในทิศทางขาลงเพราะว่าตลาดก็คาดการหรือเกินว่าน้ำมันมันจะต้องถึงเวลาลงแล้วเพราะถ้าเปิดช่องแคบก็ลงในเมื่อไม่เปิดก็ขึ้นแล้วตอนนี้ความไม่ชัดเจนตรงนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลักกระปิดเดี๋ยวลักกระเปิดนิดๆหน่อยๆไม่แน่ไม่นอนตอนนี้ก็เป็นภาพรวมที่ดูแล้วจะยังไม่เปิดหรือยังจะยืดเยื้อของน้ำมันก็ขึ้นมาในช่วง4วันมาเนี้ยตอนนี้มายืนแถวๆเบรนท์มาแถว111เหรียญแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง3วันนี้ทองก็ร่วงจาก 4,700 ลงมาที่ 4,520ทีนี้ในช่วงวัน2วันมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นหนักๆตามมาเลยก็คือบอนด์ของสหรัฐอเมริกาถูกเทขายอย่างหนักแล้วก็ทำให้บอนด์ยิวทั้ง10ปี2ปี10ปี30ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ30ปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง 5.19 หรือ 5.2 เนี่ยจนเรียกว่าสูงสุดในรอบ19ปีก็ว่าได้ซึ่งการที่บอนด์ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นมันมี 2-3 นัยยะขึ้น1มันแสดงว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเริ่มพุ่งขึ้นเยอะขึ้นอีกเพราะว่าเงินเฟ้อหลังจากมีสงครามเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาโดยตามลำดับแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ออกมาที่ 3.8 แล้วพอเงินเฟ้อพอน้ำมันเนี่ยมันไม่ลงมาตามที่เราคาดกันเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในระดับเกิน100ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนเงินเฟ้อก็จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและจะทำให้เฟดที่เคยมีแนวความคิดว่าอาจจะลดดอกเบี้ยหรือจะทรงดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ตลาดเริ่มคาดว่าเฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยถ้าเงินเฟ้อเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ในที่นี้คือเงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ 3.8 เขาคาดการณ์ว่าเดือนหน้าเนี่ยมันอาจจะ4กว่าๆไม่รู้กว่าแค่ไหนแต่ถ้าเงินเฟ้อขึ้นไปเหนือ5เนี่ยมันจะต้องทำให้เฟดจะต้องมีมาตรการทางการเงินที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งแนวโน้มหรือทิศทางการเปลี่ยนของแนวความคิดของเฟดในการลดไม่ลดแล้วจะเป็นขึ้นเนี่ยมันจะกดดันทำให้เกิดการโยกเม็ดเงินแล้วการขายก็จะเทขายทองคำลงมาดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดแรงเทขายทั้งหุ้น ทั้งทองคำลงมา

0: ทำให้ทองคำหลุด 4,500 เหรียญเมื่อวันนี้เป็นวันที่3วันที่4แล้วเพราะว่า 4,500 เหรียญเนี่ยเคยถูกเทสอยู่2ครั้งแล้วรับอยู่แล้วก็เด้งขึ้นรับอยู่ก็เด้งขึ้นเด้งขึ้นไปถึง 2-300 เหรียญด้วยปรากฏว่าวันนี้ก็ลงมา200เหรียญในช่วง3วันแล้วก็หลุด 4,500 ลงมาเมื่อเช้าจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่ต่ำกว่า 4,500 คือบริเวณ 4,500 เนี่ยสำคัญอย่างไรต้องบอกว่าในเชิงแนวโน้มหรือทางเทคนิคอลอนาลิซิสเนี่ยบริเวณ 4,500 เหรียญต้องถือว่าเป็นแนวรับสำคัญที่เคยรับอยู่ในช่วงของสงครามเนี้ย 3-4 ครั้งแล้วแล้วนอกจากรับอยู่แล้วมันเด้งกลับขึ้นไปทำท่าจะทะลุ 4,700 4,800 ด้วยหมายความว่าทำท่าจะกลับเป็นทิศทางขาขึ้นเอาแต่พอตลาดผิดหวังตรงนี้มันทุกอย่างมันกลับด้านใหม่เป็นลักกระปิดลักกระเปิดตามช่องแคบโฮมูสตอนนี้หลุด 4,500 ลงมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้าลงไปถึง 4,970 เหรียญซึ่งถือว่าการหลุดครั้งนี้เนี่ยเป็นการหลุดที่ดูแล้วไม่ดีเพราะว่าทุกครั้งที่หลุดเนี่ยมันจะหลุดเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับหลุดเดี๋ยวเดียวก็กลับหมายความว่าเด้งขึ้นดังนั้นการที่ถ้าคืนนี้เราวิเคราะห์ว่าไม่สามารถกลับขึ้นมาเหนือ 4,500 ได้โอกาสที่ทองจะลงต่อมีสูงมากครับหมายความว่าในระยะสั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าทองเป็นขาลงละในระยะสั้นแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นมายืนเหนือ 4,500 แล้วยังหลุดลงไปโดยเฉพาะหลุด 4,970 ที่เป็นโลเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงมันจะเสียไปแล้วก็มีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสลงต่อคือแนวโน้มระยะสั้นตอนนี้มันต้องบอกว่าเป็นขาลงได้ดังนั้นในเชิงของคำแนะนำการลงทุนในทองคำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นต้องเป็นกลยุทธ์ wait and see หรือถ้ายังติดดอยอยู่ในระดับสูงถ้าเป็นนักเก็งกำไรและโดยเฉพาะใช้เงินกู้มาก็คือเงิน margin หรือเงิน leverage นะครับแนะนำให้ลดสถานะลงหรือควบคุมความเสี่ยงให้ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับยังไม่ต้องรีบช้อนซื้อเพราะว่ามันมีโอกาสครับที่จะลงต่อดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างสูงณขณะนี้ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ดูระดับ 4,970 ซึ่งเสียมา3วันเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้ามันจะลงต่อแบบโอ้ชนิดที่ขาลงเลยนะคือต่ำ 4,970 เนี่ยได้อีกสักกี่วันครับ
0: ผมวิเคราะห์ว่าภายในวัน2วันนี้ถ้ามันไม่กลับขึ้นมาเหนือ 4,500 ได้เนี่ยสภาวะกดดันของบอนด์ยิลด์สหรัฐอเมริกาที่ขึ้นมาโดยตลอดแล้วถ้ายังขึ้นต่อตรงนี้ทั้งน้ำมันและบอนด์เนี่ยนะครับถ้ายังขึ้นต่อเนี่ยมันจะกดดันทำให้ทองคำมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะหลุด 4,970 ลงมาแล้วก็ถ้าหลุดตรงนี้ทีหนึ่งผมว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆอาจจะมีสองอย่างคือไหลลงปึ๊ดลงไปหนึ่งปึ๊ดหนึ่งก็อาจจะ50-60เหรียญหรืออาจจะค่อยๆซึมลงมาก็ได้แต่โอกาสที่จะปึ๊ดลงไปเนี่ยมีสูงกว่าแนวรับถัดไปถ้าหลุด4,970เนี่ยก็จะเป็นแถวๆ4,360 4,360เนี่ยมันมาจากไหนมาจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันของนักลงทุนเดลี่เป็นนักลงทุนรายวันดังนั้นตรงนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นความสุ่มเสี่ยงแล้วกันถ้าเรื่องของน้ำมันช่องแคมเพอร์มูสยังไม่เปิดภายในสิ้นเดือนนี้ภาวะตรงนี้มันจะกดดันค่อนข้างมากทำให้ภาพรวมของทองคำยังคงเป็นขาลงอยู่ครับ
1: ถ้าสิ้นเดือนนี้มันก็จะครบ3เดือนพอดีของการทำสงครามเลยนะครับ
0: ใช่ถามว่าทำไมเพราะว่ายิ่งน้ำมันทรงอยู่ในระยะยาวเนี่ยหมายความว่ามันก็จะส่งถ่ายภาวะต้นทุนที่ทำให้เกิด cost put inflation ไปสู่สภาวะที่เงินเฟ้อเกิดขึ้นทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หลายๆแห่งก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยและสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดก็คือเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเพราะทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่ต้องบอกว่าไม่ได้ให้ผลตอบแทนเหมือนอย่างสินทรัพย์อื่นดังนั้นทองคำจะกลัวในสภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นซึ่งการสงครามครั้งนี้ทุกคนถามว่าเอ๊ะมีสงครามมันทำไมดอกทองมันลง สงครามมันต้องพองขึ้นสิก็บอกว่าสงครามงวดนี้มันมาลบกันที่ตะวันออกกลางแล้วมันก็มีการทำให้น้ำมันเนี่ยมันต้องขึ้นแล้วน้ำมันที่ขึ้นยาวนานอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อแต่แล้วตอนนี้สภาวะของทองก็เลยเป็นสภาวะที่ต้องยอมรับว่ากดดันเหมือนช่วงปี22ที่รัสเซียบุกยูเครนในปีแรกพอบุกยูเครนในปีแรกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือภาวะที่เกิดช็อตเตชของเอเนอร์จีแล้วก็สภาวะของเงินเฟ้อเกิดขึ้นในยุโรปและอเมริกาอย่างรวดเร็วถ้าเราจำกันได้ก็เลยทำให้ปี22ที่ผ่านมาถ้า 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเฟดเปลี่ยนนโยบายจากลดดอกเบี้ยเป็นขึ้นดอกเบี้ยทันทีเพราะว่าเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาพุ่งไป 19% ดังนั้นในปี22ทั้งปีเนี่ยเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยมาจนถึง 5.5 เนี่ยในช่วงปลายปีก็เลยกดดันทำให้เดือนปีนั้นเนี่ยทั้งที่มีสงครามรัสเซียยูเครนแล้วช่วงต้นเนี่ยทองคำขึ้นแต่ช่วงหลังจากปลายมีนามาทองก็ร่วงปีกหักลงมาเลยทำให้ปี22เนี่ยพองให้ผลตอบแทนเป็นติดลบ 0.27% แต่พอภาวะดอกเบี้ยเริ่มกลับมาเป็นทิศทางขาลงในปี23คือปีถัดมาเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทองคำปี 2-3 ขึ้น 13% 2-4 ขึ้น 35% แล้วก็ 2-5 ที่ผ่านมาขึ้นอีก 65% แต่ตอนนี้ภาวะดอกเบี้ยที่ปีที่แล้วอยู่ในเส้นขาลงปีที่แล้วตอนนี้ก็ตอนต้นปีมกราก็ยังคิดว่ามันต้องลงอีกสักที2ทีนะเพราะว่าทำเองก็อยากกดดันให้ดอกเบี้ยลงปรากฏว่าเกิดสงครามเกิดสงครามปุ๊บภาวะตรงนี้มันก็เลยกลับทิศกลับด้านกันไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถึงความผันผวนของทองคำในทิศทางขาลงอยู่ครับ
1: ซึ่งก็หลายคนฟังก็จะเข้าใจได้ชัดเจนนะครับว่าทำไมสงครามมันต่างปีกันแต่ว่าทองคำมันคนละหนังคนละม้วนกันเลยเนี่ยนะฮะ
0: ทีนี้มันทองคำเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับหลายสินทรัพย์แล้วก็เกี่ยวพันกับสภาวะการเงินเกี่ยวพันกับเรื่องดอกเบี้ยเกี่ยวพันกับค่าเงินดอลลาร์มันพันกันหลายที่เราเรียกว่าเป็น multifactorial มันก็เลยจะเห็นได้ว่าเอ๊ะพอไอ้ตรงนี้จบเอาจะขึ้นเอาโดนตรงนี้อีกแล้วพอจะขึ้นเอาโดนบอลสหรัฐอีกแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลุ่มเร้ากับทองคำนะขณะนี้ค่อนข้างมากครับ
1: ซึ่งตอนนี้คุณหมอมองได้ภาพได้ชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงของดอกเบี้ยไซเคิลขาขึ้นแต่ตอนที่ยูเครนกับรัสเซียพอลบปีแรกเข้าปี2เนี่ยมันเป็นไซเคิลของการลงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยชัดเจนเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ทีนี้ตอนนี้ก็คำแนะนำหลักก็ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าภาพหลักๆของภาวะการเงินโลกยังอยู่ในช่วงของความสุ่มเสี่ยงหลายๆประเด็นจากการที่พอน้ำมันยังขึ้นอยู่เนี่ยผมว่าตลาดโลกตอนนี้ก็กังวลจนกระทั่งตอนนี้ในช่วงเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นาโต้ก็เริ่มออกมาเหมือนกับว่าจะต้องเข้ามาเล่นด้วยแล้วถ้าคุณยังไม่จบเรื่องเนี่ยนะครับนาโต้เองก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะกระทบกันไปหมดแล้วกระทบมากขึ้นนั่นเองครับ
1: ก็ใช่เพราะนาโต้ก็เริ่มมีขึ้นเหมือนกันที่แสดงว่าเขาทนได้แค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะถ้ามันจะเดือนที่3นี่ก็จะยากกันแล้วท
0: ีนี้เนี่ยเพราะว่าต้องอย่าลืมครับคุณบัญชาท่านฟังก็คือเศรษฐกิจเนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่ได้ฟื้นตัวมันกำลังจะฟื้นแต่อยู่ในสภาวะที่ยังไม่ค่อยดีทุกคนก็ยังแย่อยู่แล้วมาซ้ำเติมด้วยสงครามขนาดเป็นสงครามนอกถิ่นเนี่ยปรากฏว่ามาบีบกันที่ราคาน้ำมันมันก็เลยทำให้ทุกคนก็อยู่ในสภาวะที่ยูเครนกับรัสเซียมันก็แย่อยู่แล้วยังไม่ได้ฟื้นเลยนะฮะอยู่ในสภาวะที่ยอมแย่ก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยทุกคนก็เริ่มทนไม่ค่อยไหวละนาโต้ก็บอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยฉันจะต้องออกแถลงการที่จะคุมเรือออกมาบ้างหรือเปล่าหรือจะต้องมาร่วมว่าจะลบด้วยหรือจะคุมกันยังไงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกจับตาค่อนข้างมาก
1: ครับนี่ถ้ามองทางการเมืองเนี่ยเข้าทางทั้มเลยนะครับเพราะทั้มก็อุตส่าห์บีบล่อนาโต้ตั้งหลายนานนะฮะไปมานี่จะเข้าร่วมด้วยไม่รู้ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยนะ
0: ค ครับครับ

0: ก็จะเห็นได้ว่าในสภาพแบบนี้เนี่ยในทิศทางของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยก็ย้ำว่านักลงทุนก็จะต้องwait and see หรือใช้กลยุทธ์ของการเฝ้าดูนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนไม่คิดว่าสงครามมันจะลามขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะยาวหรือไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเปิดปิดฮอร์โมสแล้วนึกว่าเป็นชั่วคราวปรากฏว่าปิดฮอร์โมสกันมาเป็นเดือนก็ตายกันหมดทีอย่างเงี้ยนะคือเอาเศรษฐกิจของโลกหรือเอาราคาน้ำมันเนี่ยมาบีบคอคือตอนนี้มันก็คือใครทนกว่าใครหรือใครจะอยู่ได้นะกับใครมันใครหายใจได้กั้นหายใจได้นานกว่ากันอ่ะแต่ตอนนี้มันยุ่งทั้งโลกเลยนะมันไม่ได้ยุ่งแค่คุณลบกันสองคนแล้วจริงๆทั้งโลกก็บอกคุณจะลบก็ลบไปคุณก็เปิดฮอร์โมนมาแล้วผมก็ไม่สนใจแล้วคุณจะทะเลาะกันยังไงก็เรื่องของคุณนะนะแต่ตอนนี้อิหร่านก็บอกว่าในเมื่อฉันสู้ไม่ได้ฉันก็ต้องใช้ฮอร์โมนเป็นตัวประกัน
1: ครับซึ่งมันเป็นเวทีการเมืองในยุคหนึ่งที่แบบว่างงจริงๆนะครับเพราะมันไม่จบจริงๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่ตอนนี้มันเห็นชัดแล้วครับคุณหมอก็คือว่าเมื่อประเทศออสเตรเลียแบงค์ชาติออสเตรเลียเป็นประเทศแรกนะในโอเชียเนียที่ขึ้นดอกเบี้ยไปละเสร็จแล้ววันนี้ถ้าจำไม่ผิดแบงค์ชาติอินโดนีเซียขึ้นดอกเบี้ยอีกคุณหมอครับนี่คือสองสัญญาณที่กำลังตีล้อมเข้ามาแล้วใช่ไหมครับว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาวะน้ำมันเนี่ยมันทำให้น้ำมันเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หลายๆหมวดนะฮะ มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตลาดน้ำมันอย่างเดียวสินทรัพย์ทุกเรื่องเนี่ยการขนส่งพลาสติกอะไรต่ออะไรการก่อสร้างยังขึ้นเลยฉะนั้นมันเงินเฟ้อมันก็เลยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยมันก็เป็นสภาวะที่ทำให้มันโดดร้องทั้งโลกอ่ะเดิมทีอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยคุณจะลบก็ลบไปน้ำมันขึ้นก็แค่ช่วงยุโรปแล้วชั่วคราวแล้วก็น้ำมันก็กลับลงมาฉะนั้นก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครก็สนใจอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้กระทบแบบเป็นลูกชิ่งเงินขนาดนี้นี่ลบกันมันไปลบพอดีไปโดนใจกลางของตะวันออกกลางใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกคนมันต้องหันมาดูหรือหันมาคุยกันว่าเอ้ยคุณต้องเปิดนะช่องแคบฮอร์โมนแต่คุณไม่เปิดมันไม่ได้คุณเล่นทำอย่างนี้มันก็เดือดร้อนกันมากๆแล้วก็อยู่กันไม่ได้หรอกครับมันต้องหาวิธีเปิดทางใดทางหนึ่งก็เท่านั้นเองซึ่งมันดูแล้วคล้ายจะง่ายแต่มันไม่ง่ายไงฮะหลานเองก็บอกว่าเอาถ้าจะทำกับฉันอีกฉันจะปิดอีกหนึ่งช่องแคบชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ยังจะตัดสายเคเบิล7เส้นที่เป็นอินเทอร์เน็ตอีกโอ้โหตายเลยอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายกันทั้งโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าการที่มีสงครามเนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์คที่กระทบแบบเป็นเน็ตเวิร์คมากเพราะน้ำมันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของปัจจัยของอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันคุมกันไม่อยู่เงินเฟ้อขึ้นมาตอนนี้มาจ่อ 3.8 ซึ่งโอกาสที่เดือนหน้าสหรัฐจะขึ้นไปถึง 4.5 หรือมากกว่า5เนี่ยก็มีสูงนะครับเพราะว่าน้ำมันเดือนนี้มันส่งมาที่100เนี่ยทั้งเดือนดังนั้นตรงนี้ก็แน่นอนมันก็ในที่สุดก็มากระทบทองคำนะกระทบตลาดหุ้นนะมันก็จะเป็นลูกระนาดแล้วล่ะครับเพราะว่าพอบอนมีปัญหาเนี่ยเราเห็นว่ามันจะเป็นภาวะวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกาอีกอันหนึ่งเลยซึ่งปัญหาเนี้ยมันเกิดเมื่อเป็นเกือบจะร้อยปีก่อน1932เลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากสำหรับโลกครับ
1: ซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้ครับคุณหมอว่าที่เราคุยกันถึงปัจจัยที่ร่วมวิเคราะห์กันเนี่ยคือทุกอย่างมันขาลงชัดแต่ทำไมนะถึงจนจุดนี้นะฮะทั้งที่ตกหลุดไป3วัน 4,000 กว่าบาทที่เราคุยกันเนี่ยยังไม่มีสถาบันการเงินธนาคารชื่อดังแห่งไหนเลยเนี่ยลดเป้าทองคำสิ้นปีทุกคนก็ยังมองเป้าเดิม
0: อย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนก็งงนะครับก็อย่างเรียนท่านผู้ฟังกับคุณบัญชาก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นระยะสั้นกับระยะกลางหมายความว่าระยะสั้นกับระยะกลางคือมันเกิดเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะกระทบแค่

0: ประมาณ 3-5 เดือนไม่น่าเกินกว่านี้แล้วก็จะกลับที่เก่าเพราะว่ามันเป็นเงินเฟ้อที่มาจากสภาวะของน้ำมันไม่ได้เป็นเงินเฟ้อที่เป็นเรื่องของเรื่องอื่นๆดังนั้นเมื่อไหร่น้ำมันลงเงินเฟ้อก็จะกลับดังนั้นเขาถึงมองว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าจะจบภายในประมาณไม่เกิน 5-6 เดือนข้างหน้าหมายความว่าเขามองว่าภาวะอินเฟลชันเนี่ยมาเป็นแค่ชั่วคราวคราวนี้พอมันจบเนี่ยสิ่งที่จะเกิดคือน้ำมันลงพอน้ำมันลงเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าไอ้สงครามครั้งนี้ที่สหรัฐอเมริกาไปทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือในดอลลาร
1: ์
0: ซึ่งพอมันเกิดความไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราเรียกว่าหลายๆประเทศในโลกที่เคยค้าขายด้วยดอลลาร์หรือถือครองบอนด์สหรัฐอเมริกาเยอะๆเขาก็จะไม่กลับมาซื้อคุณเพราะว่าคุณพอมีปัญหากับใครคุณก็ยึดเงินเขาคุณก็แซงชั่นเขาแล้วจะลืมว่าผู้ถือครองบอนด์หรือผู้ที่มีอำนาจการซื้อใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ในตะวันออกกลางเยอะนะครับถ้าตรงนี้มันคือไม่ใช่ค่าตอนนี้ทุกคนมันมีเปลี่ยนแนวความคิดว่าจะลดการถือครองบอนด์สหรัฐอเมริกาลงนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่สงครามหยุดนะเขาลดการถือครองลงก็จะเกิดการไหลเข้ามาทองคำเพราะเมื่อไหร่ดอลลาร์เนี่ยหมดสภาพเนี่ยนักลงทุนจะวิ่งหาทองคำทันทีซึ่งตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าที่เราคุยกันอะเงินสหรัฐอเมริกาหรือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อช่วงลบกันใหม่ๆมันอยู่97แล้วก็ค่อยขึ้นมาที่98ตอนนี้อยู่ที่ 99.2 แต่ว่าทุกคนก็ยังวิเคราะห์ว่าบอนด์ในระยะยาวกับค่าเงินดอลลาร์ในระยะยาวเนี่ยมันจะตกลงเพราะว่ามันเกิดการเสื่อมค่าของดอลลาร์เสื่อมความเชื่อถือดอลลาร์แนวโน้มที่ธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกก็จะลดการถือครองดอลลาร์ลงเชิญตรงนี้จึงนำมาสู่การวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คือ JP Morgan หรือธนาคารขนาดใหญ่ของทุกแห่งในโลกเลยนะมองว่าทองคำในปีหน้าหรือปลายปีจะเห็นตั้งแต่ 5,000 5,500 หรือ 6,000 ดังนั้นในเชิงของการลงทุนระยะยาวกลับกันแล้วนะฮะก็ยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเก็บถ้าเป็นระยะยาวแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดทั้งหมดมันเป็นระยะสั้นนะคือเรากำลังบอกว่าเอ้ยตลาดตอนนี้ในระยะสั้นเกิดภาวะวิกฤตเกิดสภาวะเข้ามากระทบตรงนี้ตรงนั้นแล้วราคามันก็จะตกซึ่งมันจะตกอย่างน้อยที่สุดอาจจะมี 2-3 เดือนหรือเคลื่อนตัวไปในทิศทางไซด์เวย์ดาวเนี่ยอีก 2-3 เดือนเพราะว่าสภาพกราฟมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าระยะยาวๆเขาก็ยังมองว่าทองคำมันจะไปที่แสนหมายความว่าอาจจะใช้เวลาสักปีครึ่งหรือ2ปีแล้วปลายปีหน้าเขาก็ยังวิเคราะห์กันอยู่ที่ 5,500-6,000 ครับ
1: อ๋อครับซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้คนถามกันเยอะว่าทำไมหลายสถาบันยังคงมองก็ชัดเจนว่าเป็นการมองระยะยาวไปทีนี้ถ้าเราคุยกันตรงระยะสั้นกับกลางที่เราจะเห็นว่าอีก 2-3 เดือนที่คุณหมอให้ไซด์เวย์เนี่ยถ้ารับได้แบบต่ำสุดใน 2-3 เดือนเนี่ยแล้วรอมุมมองที่เขาวิเคราะห์ 5,000 กว่าเนี่ยอันนี้ควรไหม
0: ครับใช่ครับคือต้องถามตัวเองก่อนว่าพอร์ตตัวเราเนี่ยมันเป็นพอร์ตแบบสั้นกลางยาว2เรายังมีเงินเหลือที่จะมาลงทุนไหมโดยไม่ต้องกู
1: ้
0: ถ้าเราเป็นเงินเย็นๆแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อเก็บตามจุดแนวรับหลัก
1: ๆ
0: ยิ่งตกยิ่งเก็บแต่ต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวเงินเย็นมีพอร์ตฟรีโอเหลืออยู
1: ่
0: ว่างอยู่ที่จะกระจายความเสี่ยงมาที่นี่จุดแบบนี้คือจุดวิกฤตและเป็นโอกาสวิกฤตของนักลงทุนระยะสั้นแต่เป็นโอกาสของนักลงทุนระยะยาวนึกออกไหมตอนนี้โลกมันจะเป็นเหมือนกับแบ่งเป็นขั้วแบ่งเป็นไทมิ่งอะไรของมันเนี่ยไปเยอะนะฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าหลังจากจบสงครามเนี่ยสถานการณ์ลำบากแน่จะเอาเงินมาจากไหน เงินลบไปเนี่ยใช้ไปมันไม่ได้กลับมาใช้ไปแล้วประมาณล้านหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยเนี่ยมันจะได้จากกลับมาตรงไหนจากความผิดคาดของการคำนวณว่าจะยึดอิหร่านมาได้เงินได้ทรัพย์สมบัติเข้ามาพอมันไม่ได้แล้วจะทำยังไงต่อตอนนี้ยุ่งละ
1: ครับ
0: นั่นคือสาเหตุที่ทำให้สหรัฐอเมริกาจะถอยก็ ก็ลำบากจะเดินหน้าก็ไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยกึกกักกันอยู่ก็เลยทำให้โลกยุ่งไปหมดเลยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถอดตัวเลขเมื่อสักครู่ของดอลลาร์ที่ว่าจะลงอีกสักไซด์เวย์สองเดือนแล้วก็ระดับต่ำสุดเนี่ยนะฮะมันจะกลายมาเป็นในรูปบาทต่อบาททองคำเนี่ยเคลื่อนไหวลงขาลงเนี่ยไปแช่อยู่แถวไหนครับ
0: คือบริเวณ 4,000 อันที่หนึ่งก่อนทุกหนึ่งร้อยบาทที่ตกเนี่ยได้100เหรียญต่อออนซ์ที่ตกลงมาเนี่ยมันมีโอกาสกดดันให้ทองคำไทยตกลงประมาณ 1,200 บาทอันนี้ผมดิสเคาท์โอกาสที่ราคาเงินบาทจะอ่อนขึ้นด้วยนะเพราะเมื่อไหร่ทองตกเนี่ยเงินบาทจะต้องอ่อนอยู่แล้วเพราะการทองตกเนี่ยดอลลาร์จะแข็งบาทจะอ่อนนะสภาวะนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้สักระยะหนึ่งแล้วก็สมมติว่าถ้าตกไปถึง140เหรียญจากตรงนี้ทองก็มีโอกาสลงได้อีกประมาณและเซฟว่าประมาณ 1,500 บาทต่อบาททองคำดังนั้นแนวรับระยะสั้นอันแรกที่สำคัญคือ 68,500 บาทคือตามจากนี้ประมาณ 1,500 อันนี้คือในกรณีที่ราคาทองตกแล้วหลุดไปอยู่ที่ 4,360 4,360 ทองไทยมีโอกาสจะลงไปที่ 68,500นะฮะมีโอกาสก็คือตามตัวเลขแต่ถ้าเกิด 4,360 หลุดอีกหมายความว่าใน worst case scenario คือลบกันไม่รู้เรื่องไม่ยอมเปิดโฮมูสนัวเนียกันน้ำมันนัวเนียไปจนถึงเดือน7เดือน8อย่างเงี้ยนะโอกาสที่ทองจะลงไปถึง 4,100 ที่เป็นโลเดิมก็สูง4,100 คือลงจากตรงนี้อีกประมาณถ้า 4,100 นะฮะตอนนี้ 4,490 มันมีโอกาสลงไปได้อีก 380-390 ก็หมายความว่าทองไทยอาจจะลงได้อีกประมาณ 4,000 บาทบวกลบกว่าบาททองคำนะฮะแต่ว่านี้ต้องย้ำว่ามันเป็น worst case scenario ที่จะเกิดแล้วก็ทองร่วงลงไปนะฮะลึกๆที่ 4,100นะฮะก็ทองไทยก็มีโอกาสแถวประมาณ 65,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสลืม 60,000 มีไหมผมว่ายากมากนะยากมากมาก
1: เลยฮะนี่ขนาดผมตีตัวเลขคู่ที่หมอวิเคราะห์ไปด้วยนะฮะก็ถ้าสมมติตีกรณีเลวร้ายที่สุดคือลง 4,000 เนี่ยแล้วเทียบกับราคาทองต้นปีเนี่ยอุ้ยเหลือแค่550บาทจากต้นปีนะครับ
0: ก็คือต้องยอมรับว่าเหมือนเหตุการณ์เหมือนปี22ที่ผมเรียนแล้วตลาดทองคำในช่วงต้นปีก็ขึ้นประมาณเกือบ 10% แต่ว่าเสร็จแล้วจบปลายปีก็ติดลบไป 0.27 แต่พอระยะยาวๆพอปี23มันตีกลับหมดเลยมันบวกมา 13% แล้วก็24มันก็บวกอีก 35% ฉะนั้นมันเหมือนกันฮะคือเราต้องคิดว่าดอกเบี้ยในที่สุดอ่ะมันขึ้นอ่ะมันขึ้นได้ไม่ยาวหรอกแต่ว่าในช่วงที่มันขึ้นอ่ะมันกดดันคุณมากมันจะกดดันคุณมากเลยก็มันก็จะเป็นกินระยะเวลาประมาณได้เชื่อว่าประมาณสัก6-8เดือนหมายความว่ามันอาจจะกดดันจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะบวกลบนะฮะทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันต้องขึ้นกับไอ้สงครามกับการเปิดโฮมูสคือถ้าเกิดกับการถ้าเกิดสมมติว่าอยู่คุยได้แล้ว อเมริกายอมถอยแล้วเฮอร์มุสเปิดแน่นอนน้ำมันก็ร่วงทองก็ดีดเลยครับดังนั้นสภาวะตรงนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่สภาวะปกติดังนั้นในเชิงของการวิเคราะห์ท่านก็จะเห็นได้ว่ามันผันผวนมากเป็นลักกะปิดลักกะเปิดตลอดทุกๆ2-3 วันเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์หรือคุยกันก็คือกรณีที่ไม่มีการเปิดโฮมูสและน้ำมันยังคงสูงไปอีก1เดือนจนถึงปลายมิถุนาอย่างเนี้ยจะเกิดสภาวะที่วิกฤตของการเงินแล้วก็ของโลกทีเดียวถ้าน้ำมันยังมากกว่า110-100แบบเนี้ยนะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนหน้าเนี่ยโหก็ยากละเหนื่อยละเพราะพอน้ำมันสูงยาวเนี่ยมันก็จะผักภาระทั้งหมดมันก็ตามกันมาเป็นซีรีส์เลยมันแล้วตอนนี้มันเริ่มแล้วเพราะว่ามัน

0: เกิดมาอย่างเงี้ยมาเข้าเดือนที่สามนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันน่ะถ้าเมื่อไหร่คุยกันรู้เรื่องแล้วจบแล้วก็หยุดแล้วคุณก็ไปตีกันหลังบ้านเปิดฮอร์มูซะน้ำมันก็จะจบเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันตอนเนี้ยมันก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีสงครามมันอยู่ในสภาวะล้นตลาดลักษณะจนโอเปกเองก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยช่วยลดกำลังการผลิตแต่ตอนนี้ยิ่งคุณสงครามรับปิดอย่างเงี้ยไอ้คนที่ขายดีผลิตได้ดีก็สบายเลยซาอุซะเอออะไรก็โอ้โหจากที่อันๆกันไว้ก็ผลิตกันเต็มที่เลยได้เงินเยอะด้วยเพราะราคาน้ำมันแพงนะฮะบางฝ่ายก็อาจจะยินดีเพราะเป็นผู้ขายแต่ยังผู้ซื้อโดยส่วนใหญ่ของเอเชียนี่ก็หน้าเหลืองหน้าเขียวกันเต็มไปหมดจีนก็อาจจะเดือดร้อนบ้างนิดหน่อยไม่มากเพราะว่ามีเพื่อนซีอยู่ขายน้ำมันให้ราคาถูกใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นสภาวะที่ค่อนข้างกดดันพวกประเทศอื่นๆที่ได้รับผลกระทบตามมาไปเรื่อยๆครับ
1: ครับคุณหมอครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือว่าทองคำก่อนจะถึงปีนี้2026เนี่ยมันบวกมา3ปีติดแล้วบวกสวยบวกแรงด้วยตอนนี้นะถ้าถามนะฮะโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนทองคำปีนี้จะติดลบเนี่ยคุณหมอตั้งไว้สักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์ผมเทียบเหมือนอย่างปี22โอกาสจะติดลบเนี่ยผมคิดว่ามีประมาณสัก20 30 20ไม่เกิน 30% หมายความว่าผมยังคิดว่ามันจะต้องน้ำมันลงมาภายในเดือน7เดือน8แล้วเงินเฟ้อน่าจะยาวไปถึงแค่ประมาณเดือน9หรือเดือน10แล้วจบนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งแล้วจบหมายความว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นสภาวะก่อนเกือบจะปกติในราวเดือนพฤศจิกาหรือธันวาเพราะว่าเมื่อไหร่มันกลับเนี่ยมันจะดีดแรงมากก็เลยคิดว่าถ้าโอกาสลบเลยเนี่ยแค่30แต่ว่ายังคิดว่าโอกาสบวกยังมีสูงกว่าแล้วก็เวลาบวกจะบวกได้ถึง 5,000 ทีเดียวครับ
1: โอ้ครับเอาละครับวันนี้ชัดเจนนะครับสำหรับคอทองคำและสายลงทุนของทองคำนะครับต้องขอขอบคุณนายแพทย์กฤชรัตน์ ธีรัญจสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุขจำกัดนะครับขอบคุณครับคุณหมอกฤชรัตน์ครับ
0: ยินดีครับคุณปัญชาสวัสดีและขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยพูดกันมานานๆนะฮะเรื่องทองคำก็ต้องติดตามกันต่อไปวันนี้เราให้เห็นมุมมองที่ชัดเจนแต่ละฝ่ายไปเลยนะครับพูดไปพูดมานะฮะเนี่ยถลมร้อนในนะเป็นแผลในปากไปคอหรือว่าไปกัดกระพุ้งแก้มเนี่ยอาการร้อนในชัดๆนะฮะถึงจะเข้าหน้าฝนแล้วก็เหินนะครับเพราะอะไรฮะโอ้เราใช้พลังกันเยอะนะออกกำลังกายอะไรต่างๆแล้วดื่มน้ำน้อยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการพวกนี้มาเลยร้อนในแผลในปากนะจะพูดจะจาจะทานจะจิบจะดื่มอุ้ยนะครับไม่อร่อยแถมยังแสบเจ็บปวดร้อนไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับขาวละออเมาส์เจลนะฮะเป็นยาทารักษาแผลในปากของขาวละออนะครับคือเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านนะสรรพคุณเขาชัดเจนนะฮะใช้ในการรักษาบรรเทาอาการแผลในปากนะพวกระคายเคืองในปากโอ้แล้วทำให้แผลในปากมันดีขึ้นนะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นนะครับใช้ง่ายฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเจลถูกไหมครับก็แตะปั๊บทาไปที่ตรงบริเวณแผลนะครับสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากเนี่ยนะครับยาทารักษาแผลในปากขาวละอ่อนเนี่ยนะครับถามว่าทำมาจากอะไรเนี่ยโอ้ดีสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่มีสารสเตียรอยฮะเพราะฉะนั้นหายห่วงนะครับเนื้อยาก็ทาง่ายนะครับไม่มีเหนียวนะฮะและเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้นี่ขนาดยาไทยนะไปได้รางวัลจากเมืองนอกถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยนะฮะแล้วเรื่องนี้นี่นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร้อนในแผลในปากนึกเลยนะฮะยาทารักษาปากแผลในยาทารักษาแผลในปากขาวละอ่อนนะครับซื้อได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากนะฮะร้านขายยาร้านสะดวกซื้อถ้าแบบเอาง่ายๆนะปลายนิ้วเลยนะฮะ LINE official นะครับแอดขาวละอ่อนนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์028197991-5นะครับก็ยังก็ตามนะครับก่อนที่จะใช้นะก็อ่านคำเตือนในฉลากให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าขาวละออเขาก็ใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะดื่มน้ำเยอะๆและถ้าว่าเป็นแผลในปากก็นึกถึงตรงนี้นะยาทารักษาแผลในปากขาวละออนะครับทุ่ม40นาทีครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: ก 96.5 FM ถึง

0: เรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2569 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
6: 1ทุ่ม43นาทีนะครับกลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวศทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทกันนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณเรื่องของทองคำซึ่งต้องจับจ้องมองตากันไปให้ดีถึงแม้ว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยเอื้อและเท่าไหร่ช่วงนี้ดูเหมือนจะทองขาลงชัดนะครับแต่ขาขึ้นเลยนะฮะคือหุ้นไทยครับเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้บวก 11.74 จุดนะฮะปิด 1,528 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 59,217 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณการลงทุนของบ้านเราในช่วงของวันนี้กลางสัปดาห์กันนะครับไปดูการลงทุนทางด้านต่างประเทศนะฮะถ้าจะเปิดการซื้อขายตอนนี้กับดัชนีล่วงหน้าเนี่ยรู้สึกสัญญาณมันกลับมาบวกนะฮะก็คือดาวโจนส์เนี่ยนะครับถ้าเปิดการซื้อขายทันทีตอนนี้เนี่ยดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์จะขึ้นตั้ง229จุดนะครับมาอยู่ที่ 49,690 จุดครับส่วน S&P 500เนี่ยดัชนีล่วงหน้าบอกว่าจะขึ้น36จุดนะฮะอยู่ที่ 7,414 จุดแล้วก็ Nasdaq เนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าจะขึ้นถึง235จุดครับอยู่ที่29,165จุดนะครับแสดงว่าสัญญาณค่อนข้างจะดีพอสมควรนะเพราะว่าราคาน้ำมันลดนั่นเองนะครับช่วงนี้นะฮะเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่ลอนดอนเนี่ยนะฮะ107เหรียญ70เซนต์หายไปตั้ง3เหรียญ58เซนต์ 3.22% นะครับส่วนในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐที่จะเปิดทำการในอีก45นาทีข้างหน้านะฮะตอนนี้เนี่ยในระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏว่าลงมา3เหรียญ21เซนต์ 3% เศษนะครับอยู่ที่100เหรียญ81เซนต์ต่อบาร์เรลมีลุ้นกันว่าจะต่ำ100หรือไม่นะครับส่วนทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์นี่นะครับตอนนี้ลงมา4เหรียญ10เซนต์บางๆนะฮะ 4,507 เหรียญ10เซนต์ก็ยังแข็งอยู่นะครับสำหรับโกลด์ฟิวเจอร์ก็คือไม่หลุด 4,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับกลับเข้ามาดูเกี่ยวกับข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยนะฮะก็พาไป EEC กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะ EEC นี่ก็เป็นพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกเนี่ยนะครับที่เขาไปลงทุนสร้างพวกอุตสาหกรรม New S คง S Curve อะไรกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับทุนจีนนะฮะอันนี้เขาไม่ได้บอกทุนเทาหรือทุนไม่เทาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกทุนจีนนะทุนจีนเนี่ยไปดันราคาที่ดินกับค่าเช่าเนี่ยนะใน3จังหวัดภูมิภาคตะวันออกกลาง EEC เนี่ยพุ่งดุเดือดเลยนะฮะราคาที่ดินชลบุรีระยองเนี่ย ขึ้นตั้ง 30% ใน2ปีนี่นะฮะคุณพงษ์พันธุ์พลอยเพชรครับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมของบริษัทคุชมันแอนด์เบรกฟิลด์ประเทศไทยจำกัดก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนายหน้าบร็อกเกอร์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเขาไปจับสถิติ2ปีผ่านมาเนี่ยราคาที่ดินในจังหวัดชลบุรีแล้วก็ระยองเนี่ยขึ้นขั้นต่ำนะ 20% สูงสุดที่ 30% เนี่ยนะครับถามว่าทำไมราคามันถีบขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่ากลุ่มทุนจีนที่เข้ามากว้านซื้อทั้งในซื้อทั้งนอกอุตสาหกรรมนานิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับจนกระทั่งไตรมาสที่1ของปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆเนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งหมดเนี่ย 222,388 ไร่เพิ่มขึ้นจากปี68ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นตั้ง600ไร่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการเปิดขายนิคมในจังหวัดชลบุรีล้วนๆนะฮะทีนี้จุดที่น่าจับตามองก็คืออัตราการว่างของที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนะฮะตอนนี้ลดลงมาเหลือ 6.2% จากไตรมาส4ปีที่แล้วอยู่ที่ 6.52% แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่ขายได้นะฮะความต้องการจะซื้อที่ดินทำโรงงานมันมีนะครับแม้ว่าจะเจอเนี่ยเรื่องสงครามอิหร่านอิหร่านอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับทีนี้พอหันมาดูราคาที่ดินเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะฮะทรงตัวอยู่ที่ 8.31 ล้านบาทต่อไร่อันนี้คือทั่วประเทศนะฮะเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเจาะเฉพาะ3จังหวัดภาคตะวันออก EEC โอ้โหราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ดินทั้งประเทศครับชลบุรีเนี่ยราคาสูงสุดเฉลี่ย 9.5 ล้านบาทต่อไร่โทษนะฮะแฟนๆ 96.5 ถ้ามีที่อยู่แถวชลบุรีเนี่ยโอ้โหท่านนี้เศรษฐีย่อมๆเลยนะฮะชะเชิงเซานี่ก็ไม่น้อยหน้านะ 7.75 ล้านบาทต่อไร่อันเนี้ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคาที่ดินทั่วประเทศนะครับแล้วต่อมาระยองก็จะเหลือ 7.5 ล้านบาทต่อไร่ก็ยังเศรษฐีอยู่ละนะฮะตกลงแล้วชลบุรีเนี่ยนะที่เหลือก็มีน้อยนะฮะแถมราคาที่ดินเฉลี่ยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ดินของทั้งประเทศอีกต่างหากนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปที่เขารายงานกันต่อเนี่ยนะครับก็คือราคาอย่างเงี้ยส่งตัวสูงแน่ก็ประมาณว่าแพงต่อสูงแน่เนี่ยนะครับถามว่าจะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการปล่อยขายที่ดินมือ2แล้วก็โรงงานมือ2เข้าสู่ตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยยิ่งมีของมือ2เข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าไปกดดันราคาตลาดของที่ดินที่อยู่ในราคาตลาดที่ว่าถามหากันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะฮะไอ้ความต้องการโรงงานสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะก็มีนะครับแต่ว่าตลาดทำโรงงานมาเพื่อเป็นคลังสินค้าหรือเป็นโกดัง warehouse เนี่ยชะลอตัวชัดเจนนะครับข้อมูลไตรมาสที่1นี่บอกเลยว่าพื้นที่คลังสินค้าสำเร็จรูปทั่วประเทศพวก warehouse โกดังนี่นะฮะทั่วประเทศเลยนะไตรมาส1นะ 6.05 ล้านตารางเมตรใกล้เคียงปีก่อนแต่อัตราว่างของพวกโรงงานคลังสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับ 15.54% เนี่ยจาก 15.23% อัตราการว่างเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่อัตราการว่างลดลงนะไอ้อัตราการว่างลดลงนั่นคือที่ดินแต่นี่อัตราการว่างเพิ่มขึ้นของแวร์เฮาส์แสดงว่ามันชักฝืดๆพอสมควรสำหรับใครที่ซื้อที่ทางมาแล้วก็จะทำอสังหาริมทรัพย์แบบว่าจะเป็นพวกโกดังแวร์เฮาส์กันนะครับเพราะจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการซื้อของคนโดยเฉพาะผู้บริโภคของคนไทยนะครับอย่างวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านไปใช่ไหมสภาพัฒน์ก็แถลงออกมาว่าเศรษฐกิจของพี่ไทยเราเนี่ยโตตั้ง 2.8% นะเรียกว่าหักปากกาเซียนเหนือความคาดหมายนะแต่ว่า2เครื่องยนต์หลักเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของงบประมาณรัฐบาลกับเรื่องของการลงทุนภาพรวมใช่ไหมฮะไม่ได้มาจากเรื่องของกำลังซื้อเลยโดยเฉพาะกำลังซื้อบริโภคของคนไทยซึ่งก็ทราบดีกันอยู่นะครับนะนี่ก็เยอะรายได้ก็ไม่แน่นอนนะครับนี่เสียเองก็มาเนี่ยนะฮะจนทำให้ธปท.นี่นะครับบอกว่าจะคุมสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังชัดเจนแน่ปีนี้นะครับคุณสมชายเลิศลาภวสินนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อที่เรียกว่า BNPL อันนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวย่อนะฮะชื่อเต็มมันคือ Buy Now Pay Later นะถ้าภาษาไทยก็ซื้อก่อนจดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนจ่ายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการเขาก็บอกว่าไอ้การเกิดขึ้นสินเชื่อประเภทนี้เนี่ยนะมันก็มาจากพัฒนาการเทคโนโลยีของทางการเงินนั่นแหละครับถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกฮะแต่มันมาพร้อมชิ้นที่แบบว่ากู้ติดนิ้วนะกู้ติดนิ้วรูดติดมือนะฮะนะกู้ติดนิ้วรูดติดมือเนี่ยมันมาพร้อมกับพวกนี้ฮะแล้วเครื่องมือเครื่องไม้พวกเนี้ยเจนไหนใช้เยอะเจนซีเนี่ยเด็กๆนี่แหละเจนซีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของผู้บริหารแบงค์ชาติท่านนี้ก็บอกว่ามันด้านนึงก็มีประโยชน์นะไอ้ด้านนึงมันมีความเสี่ยงนะไอ้ด้านประโยชน์เนี่ยหมายความว่าโอ้โหถ้าใครรอดเงินระยะสั้นแล้วก็นี่แหละตอบโจทย์นะฮะพอเดินเข้าโรงรับจำนำเดินเข้าร้านทองหรือว่าจะเดินเข้าไปหาแบงค์นี่นะครับท่านท่องไปเถอะวันนี้ก็ไม่ได้อนุมัติเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ามองในด้านเสียเนี่ยโอ้โหนี่ก็คือใช้เงินอนาคตแบบมือเติบกันเลยเนี่ยนะครับวันในที่สุดเนี่ยนะฮะแบงก์ชาติเองก็เลยส่งสัญญาณครับว่าเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้น ยิ่งเงินมาได้ง่ายนะให้เอาไปใช้ก่อนได้ง่ายชนิดที่รูดปืดปืดปาดเนี่ยดอกเบี้ยมันต้องสูงหน่อยนะฮะนี่แหละครับกลายเป็นสิ่งที่ BNPL เนี่ยกำลังถูกจับตามองนะครับซึ่งแบงก์ชาติก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องของกรอบแนวทางในการกำกับดูแลเนี่ยเสร็จสิ้นภายในปีนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าจะออกมาทันเหตุการณ์กันไหมเพราะว่าสถานการณ์ของการเป็นหนี้เป็นสิ่งของคนไทยทุกเจเนเรชันโดยเฉพาะเจนรุ่นใหม่ไฟแรงเจนซีเนี่ยนะครับเรียกกันว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วเหลือเกินนะฮะเรียกว่า25ปี30ปีก็ถือว่านะมีเครดิตกันซะละคือมีหนี้ติดตัวมาซะละสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับกว่าจะเป็นออกบัตรเครดิตได้โอ้โหต้องทำงาน first jobber ยังไม่ได้ได้บัตรกันเลยนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องหนี้เนี่ยไอ้เรื่องหนี้น่าสนใจนะครับอันนั้นเป็นหนี้ประชาชนเป็นหนี้ที่ทางการเพิ่งจะเข้าไปดูแลแต่อันนี้เป็นหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่นะฮะโอ้แล้วเชื่อไหมฮะว่าสักวันหนึ่งจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นกับ RS เนี่ย RS เนี่ยผิดนัดชำระหนี้ทั้ง317ล้านบาทเนี่ยนะฮะคุณวิทวัฒน์เวชบุตรสปอนนะครับเป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือว่า CFOของ RS จำกัดมหาชนหรือว่า RS ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะวันนี้เขาชี้แจงนะต่อตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์ไปขึ้นเครื่องหมาย CB ย่อมาจาก Caution Business นะฮะบนหลักทรัพย์ของบริษัท RS นี่แหละขึ้นเครื่องหมายวันที่18พฤษภาคมนะฮะเหตุผลทำไมตลาดหลักทรัพย์ต้องขึ้นก็เพราะว่ารายงานงบประจำรายงานงบการเงินรวมประจำไตรมาส1ปี69เนี่ยพบว่าบริษัท RS เนี่ยผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินที่ไปกู้ยืมมานะครับทีนี้สาเหตุในการผิดนัดชำระหนี้เนี่ย CFO คนนี้เขาก็ชี้แจงนะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยแหละครับมันชะลอตัวนะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเลยนะฮะก็เลยทำให้กลุ่มบริษัท RS เนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวนะครับแล้วทำให้เกิดการผิดนัดชำระตัวสัญญาใช้ไม่ทันตามครบมาถึงวันที่ต้องจ่ายนะครับเรียกว่าตัว PN นะฮะ 317.37 ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับกับทางด้านสถาบันการเงินที่ตอนนี้ก็จ่ายไม่ทันนะครับทีนี้เท่าที่ตรงนี้เขาชี้แจงไปเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันอย่างนี้นะครับว่าไม่กระทบการดำเนินธุรกิจของ RS นะครับก็บริษัทจ้อยก็เปิดดำเนินกิจการตามปกตินะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้ากับคู่ค้าแต่อย่างใดนะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจริงๆไอ้เรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมถอยไปเมื่อ2ปีที่แล้วบานเบิกเลยโดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มแล้วก็กลุ่มสื่ออะไรนี้ต่างๆเนี่ยนะฮะมันเห็นได้ชัดจากเรื่องของสภาวะการบีบรัดทางด้านของสภาพคล่องอย่างชัดเจนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดโฆษณาในประเทศไทยนั้นหดตัวลงอย่างชนิดที่รุนแรงกันจริงๆนะครับอ่ะไม่ว่ากันครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะสมัยตอนผมหนุ่มๆเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็หนุ่มใหญ่แล้วนะฮะเออสมัยตอนหนุ่มๆเนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งเขาบอกอะไรนะรายได้อะไรนะรายได้สุเดี๋ยวรสนิยมสูงรายได้ต่ำโอ้คำนี้นี่มาแล้วเจ็บปวดมากนะเมื่อ30ปีแล้วนะรายได้รสนิยมสูงรายได้ต่ำแต่ตอนนี้ธนาคารโลกจัดให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนรู้ไหมฮะอยู่ในกลุ่มแรงงานทักษะสูงแต่โอกาสทำงานต่ำเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับนะฮะฮาบิบนัสเซอร์นะผู้จัดการแผนกด้านความมั่งคั่งประจำกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ในหัวข้อที่ว่า sharp data driven framing of the 200 อะไรเนี่ย 210 billion job gap นะครับฟังยาวนิดหนึ่งนะฮะคือจริงๆเป็นรายงานที่พูดถึงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับช่องว่างของการทำงานของมนุษย์ต่างๆเนี่ยตั้ง210ล้านคนเนี่ยนะครับในภูมิภาคของตะวันออกเอเชียแปซิฟิกเขาบอกว่ามันจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านตลาดแรงงานนะ10ปีจากนี้ไปเนี่ยครับประชากรวัยทำงานประมาณ 15-65 ปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง320ล้านคนโอ้ก็ถือว่ามีแรงงานเข้ามาในระบบเยอะถูกไหมครับทีนี้การมีแรงงานเข้ามาในระบบเยอะเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนต่างๆเช่นงานดีเงินมันก็มาแต่งานไม่ดีมันเงินมันก็ไม่ได้เป็นที่พอใจนะครับแต่ทั้งหมดก็จะอยู่ในช่วงของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆซึ่งมันจะต้องมีการปรับตัวและฟื้นตัวกันแตกต่างกันออกไปนะครับปรากฏว่าที่น่าสนใจตรงนี้นี่นะครับคือรายงานดังกล่าวมีการวิเคราะห์ในแต่ละรายประเทศจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยนี่นะฮะจากรายงานตรงนี้เนี่ยเขาสรุปเอาไว้แบบเป็นคำพูดที่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศแสดงว่ามีประเทศอื่นร่วมด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีแรงงานเนี่ยมีทักษะสูงนะแต่โอกาสทำงานต่ำและน้อยแล้วทำไมเป็นงั้นกันไม่รู้นะ คือถ้าคนเรามีทักษะสูงเนี่ยโอกาสมันต้องดีแล้วมันต้องไปต่อได้ถ้าคนมันต้องเห็นแนวมองมันต้องเจอถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยย้ายออกจากภาคการเกษตรกรรมเนี่ยมักจะเข้าสู่ภาคบริการที่ใช้ทักษะต่ำในเขตเมืองและเป็นการให้ผลตอบแทนน้อยนะฮะทำยังไงมูลค่ามันก็ไม่เพิ่มเยอะนะครับส่วนแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะทำยังไงได้ก็ต้องไปปรับโครงสร้างแรงงานการจ้างงานเนี่ยนะครับต่อจนเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่นะครับมันถึงจะไปต่อได้นะฮะเรื่องนี้เองเนี่ยช่วงเนี้ยเขากำลังพูดถึงหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่มนุษย์เงินเดือนตกงานที่อยู่ในสายที่เรียกกันว่าอะไรนะมนุษย์ MBA ทำงานแบงค์เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะนี่ข่าวใหญ่โตมากเลยนะช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยพากันปลดพนักงานกันไม่ต่ำกว่า 2-3 แบงค์นะฮะเริ่มจากธนาคารอย่างเงี้ยใหญ่สุดในยุโรปก็ HSBC เนี่ยธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักร173ปี Standard Chartered อย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันยังมีธนาคารล่าสุดเนี่ย BNP Paribas ฝรั่งเศสเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเชื่อมั้ยครับพร้อมใจกันประกาศปลดพนักงานในสัปดาห์เนี่ย 2-3 แห่งนะครับอย่างเช่น HSBC เนี่ยปลดพนักงาน 20,000 คนนะแล้วก็ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์เนี่ยปลดพนักงาน 15% 7,000 กว่าทั้ง2ธนาคารนั้นเหตุผลตรงกันครับเอา AI มาทำงานแทนคนเนี่ยเห็นไหมครับนาทีนี้เนี่ยครับมันลามไปทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะแบบว่าต่อไปนี้จบมาแล้วใส่สูตรผูกไทยทำงานในมนุษย์เงินเดือนสายธนาคารเรียนจบ MBA ข้างกายแล้วจะไปต่อมันไม่สวยแล้วนะครับนะฮะเอาปิดทิ้งท้ายกันตรงนี้พูดถึงเรื่องธนาคารกันเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเนี่ยมีธนาคารที่เขาได้รับใบอนุญาตแล้วก็วันนี้ก็ไปรับเอกสารจากแบงค์ชาติเป็นทางการพร้อมจะเปิดให้บริการมิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับคือธนาคารที่มีชื่อว่าคลิกนะจะด่าหน่อยคลิก X อะไรประมาณนั้นคลิก X ก็คือธนาคารคลิกจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็ไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารไร้สาขาฟังงงไหมฮะธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank จากแบงค์ชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายเดียวที่ได้รับใบอนุญาตส่วนที่2รายก็ขอผ่อนผันนะครับมันต่อไปนี้ธนาคารไร้สาขาถามว่าไม่มีสาขาได้เป็นธนาคารได้ไงก็ทุกวันนี้มันอยู่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ iPad ของทุกท่านอยู่แล้วนั้นต่อไปนี้คำว่าสาขาใหญ่จะโตไม่มีครับนี่คือการก้าวหน้าของเรื่องของเทคโนโลยีการเงินแล้วก็กฎหมายที่แบงค์ชาติเขาออกมาเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เรียกว่าธนาคารไร้สาขาโดยชั่วแบงค์นะครับอ่ะเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับพบกันได้ใหม่นะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้อีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบหนึ่งในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
10: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถยราชนารีเสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าท่านี้การออกโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถ

0: คุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในอีเกียล็อบบี้21-27พฤษภาคม2559ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาเวทีความคิดนะครับค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569ครับเช่นเคยครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับคุยกันในหลากหลายประเด็นที่ชวนคิดชวนคุยกันในทุกค่ำคืนวันพุธแบบนี้นะครับ1ชั่วโมงเต็มช่วงที่2ครับเราจะคุยในบทบาทของพรรคภูมิใจไทยกันหน่อยวันนี้มีการเสนอนะครับยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พร้อมกับการเลือกตั้งผ่านไปเนี่ยนะครับแล้วเสียงเกินกึ่งหนึ่งดังนั้นก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เรื่องของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะครับที่จะเสนอซึ่งวันนี้ภูมิใจไทยเขาก็ไปยื่นเรื่องนะครับเพื่อจะยื่นเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขาบอกว่าเป็นถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ยื่นร่างเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวคุยกันในช่วงที่2นะครับส่วนช่วงแรกวันนี้จะคุยกันในประเด็นข่าวใหญ่ที่ยังคงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์และมีผู้เสียชีวิตถึง8คนด้วยกันนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยวันนี้ทางตำรวจเองมีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะครับกรณีรถไฟชนรถเมล์เขาบอกว่าคือขึ้นนั่งขบวนรถไฟมาเลยจากสถานีหัวหมากไปยังจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารเขาตรวจสอบเขาดูอะไรกันบ้างเขาบอกว่าดูมุมมองจากห้องคนขับดูระยะเบรกแล้วดูขั้นตอนการส่งสัญญาณเตือนของพนักงานในการส่งอนัตสัญญาณก่อนนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคำให้การของผู้ต้องหาและก็พยานนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ในบรรดาในส่วนของผู้ต้องหานั้นให้การเนี่ยไม่ตรงกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ตำรวจต้องหาความจริงให้แต่ถ้าถามว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบหลายคนบอกโหมันเป็นทั้งระบบเลยทีเดียวนะถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟอ่ะผิดแน่ๆเพราะไปชนรถเมย์ขณะที่รถเมย์คร่อมทางรถไฟอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันเอ๊ะตำรวจที่ดูแลเรื่องของการจราจรปล่อยสัญญาณไฟตรงนั้นต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลไหมเพราะมันพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนทั้งระบบเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันครับในช่วงแรกนี้ความปลอดภัยบนท้องถนนแน่นอนที่สุดนอกจากผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราๆแล้วเนี่ยนะครับอนาคตการขนส่งทางถนนนั้นน่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับความผิดพลาดของมนุษย์และกายภาพของถนนเนี่ยจะสามารถนำไปสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะได้ไหมคุยกันครับวันนี้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ท่านยังเป็นผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยสวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับแน่นอนว่าเหตุการณ์มันยังคงหลังจากวันเสาร์มาถึงวันนี้มันยังคงต่อเนื่องและคุกกรุ่นในเรื่องของในใจของหลายคนอยู่นะอาจารย์ธัญพรเสียชีวิตไปแปด
1: ก็เป็นความบาดเสียที่ครับผม
0: บาดเจ็บด้วยอาจารย
1: ์ครับก็หนึ่งในนั้นเนี่ยผมทราบภายหลังว่ามีรุ่นน้องนะรุ่นน้องที่โรงเรียนมัธยมผมคนหนึ่งนะก็เสียชีวิตด้วยก็ดูเป็นคนมีอนาคตไกลคนหนึ่งนะครับก็เสียใจ
0: คนที่ว่าจบต่างประเทศวัย35เนี่ยเหรออาจารย์ธัญพรใช่ไหมฮะใช่ไหมคนเดียวกันไหม
1: นักเรียนมีรุ่นน้องคนหนึ่งอายุสัก30กว่านะครับก็จบออสเตรเลียเน
0: าะ
1: น
0: ั่นแหละ
1: โรงเรียนมัธยมจบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนาะก็ผมเห็นข่าวนี้ส่วนคนอนาคตไกลๆอย่างนี้ไม่เสียใจนะครับที่ความสูญเสียครั้งนี้เกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวนะครับ
0: แน่นอนที่สุดว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่แรกอาจารย์หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าความผิดมันจะคือความผิดของใครเพราะมันมีทุกส่วนอะมันเกี่ยวเนื่องกับทุกส่วนเหมือนกับเป็นสวิตช์ชีสอะอาจารย์พอมันทะลุถึงกันปุ๊บมันมาถึงกันหมดเลยเหมือนกันโดมิโนมันล้มปุ๊บมันล้มเป็นกระดานไปหมดเลยอะไรแบบเนี้ยมันเลยแยกกันไม่ออกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบมนุษย์หรือว่ามันเกิดจากอะไรอาจารย์ธัญพรในมุมมองตรงเนี้ย
1: คือเวลาเรื่องแบบเนี้ยเรามันเกิดขึ้นทีไรนะเราก็มักจะบอกว่าเป็นความประมาทนะของคนขับบ้างแหละเป็นความประมาทของใครบ้างหล่ะเนี้ยคือผมว่าถ้าเกิดเรากันอยู่ตรงนั้นมันเป็นความประมาทของใครเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่ถาวรนะครับมันก็ต้องหาคนประมาทในทุกกรณีที่เกิดขึ้นนะครับคือแน่นอนอ่ะมันเรื่อง human error นะความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจต้องไปพิจารณาพวกสภาพแวดล้อมที่มันบีบคั้นด้วยนะครับอาจจะต้องไปนั่งดูมันมีสภาวะที่อาจจะตุ้นให้เกิด human error ด้วยหรือเปล่านะพวกกายภาพของถนนนะฮะพวกข้อจำกัดทัศนวิสัยของพื้นที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออยากจะชวนคุยเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าญี่ปุ่นน่ะน่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขามีระบบการบริหารจัดการ human error นะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นชื่อนะครับเรื่องระบบรางนะครับเขาจัดการเรื่อง human error เนี่ยแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจนแทบจะอุบัติเหตุเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับคือตรงเนี้ยเขาผมเนี่ยไปอ่านมาเขาบอกว่ามีแนวคิดหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่พร้อมจะผิดพลาดได้เสมออ่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องออกแบบระบบแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยให้มันออกแบบมาเพื่อลด human error แล้วก็รองรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตรงเนี้ยมันก็เลยนำไปสู่แนวคิดที่ว่า failand safe design แปลว่าเราต้องออกแบบความรองรับอ่ะลองออกแบบให้รองรับความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เลยมีแนวคิดที่เรียกว่าชินไดอิจินะชินไดอิจิคืออะไรคนขับรถไฟเนี่ยเขาจะชี้แล้วก็พูดย้ำเนี่ยคนขับรถไฟก็จะชี้ไปที่สัญญาณไฟตะโกนออกเสียงนะครับเพื่อดึงประสาทสัมผัสทั้งหมดของเขากลับมาซึ่งตรงเนี้ยมันจะลดความผิดพลาดได้เยอะทีเดียวนะครับก็เป็นการผสานเนาะใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้งการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ใช้กลไกง่ายๆเนี่ยมาปรับพฤติกรรมมนุษย์เพื่อลดความปลอดภัยตรงเนี้ยก็เป็นระบบที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ
0: ถ้าอาจารย์พูดถึงระบบการย้ำการตอบโต้ผมนึกถึงระบบของนักบินของเครื่องบินน่ะอาจารย์ธัญพรเวลาเขาตอบโต้กับในส่วนของแม้แต่นักบินกันเองพอเขาพูดมาปุ๊บเขาจะทวนต้องขอบอกว่าผมเองเคยทำงานบนเครื่องบินแล้วเคยนั่งคอกปิดเราจะยินเสียงเราจะได้ยินเวลาขั้นตอนเวลาที่นักบินเขาคุยกันอย่างเช่นว่าให้เปิดอะไรสักอย่างเขาก็พูดนักบินนะเปิดอย่างเช่นเปิดแฟลปกัปตันก็จะบอกเปิดแฟลปเขาจะเป็นการทวนคำทุกครั้งหรือแม้แต่ก่อนที่จะพุชแบ็กออกมาหลังจากที่รับสั่งพุชแบ็กปุ๊บขอมาเข้าการบินเขาพูดอะไรเนี่ยจับบินเขาจะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ขอมาเข้าการบินเนี่ยตรงกันไหมเช่นว่าถอยได้ไปเลี้ยวขวาไปรันเวย์ 16R อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะทวนตามนั้นมันเหมือนเป็นการอย่างที่อาจารย์บอกคือเซนเซฟถูกไหมฮะคือแบบมันเป็นการที่จะบอกกันอีกทีหนึ่งย้ำกันอีกทีว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดมาฉันเข้าใจถูกต้องเข้าใจตรงกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่ครับเนี่ยการออกเสียง
0: เป็นความคิดที่ดี
1: พูดง่ายๆอย่างเงี้ยเพ้อเผลอเนี่ยมันทำให้มันสอดประสานกันในการทำงานนะฮะแล้วดึงสติของคนปฏิบัติงานออกมาได้ครบทั้งหมดด้วยนะครับ
0: อืมแต่ทีเนี้ยเราไปดูภาพจับวงจรปิดอ่ะอาจารย์ธัญพรเราเห็นว่าหลายคนเขาเห็นนะโอเคพนักงานให้อันนั้นสัญญาณเนี่ยยกธงแดงก็จริงแต่บางคนตั้งคำถามต่อว่าแล้วลดธงแดงเร็วเกินไปไหมและอีกประเด็นหนึ่งที่เขายังให้การขัดกัน2คนระหว่างพนักงานขับรถไฟช่างเครื่องที่นั่งมาด้วยกันกับคนให้อันนั้นสัญญาณคนให้อันนั้นสัญญาณบอกว่าเขาวอไปบอกเหมือนกันแต่พนักงานขับรถไฟกับช่างเครื่องบอกว่าไม่ได้ยินเสียงวอไม่ได้รับการวอบอกข้อความอันเนี้ยมันมิสคอมมูนิเคตกันแน่ถ้าเป็นแบบนี้คือเขายังให้การไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในประเด็นที่อาจารย์อยากจะเห็นมันโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมอาจารย์ธัญพร
1: คือไอ้เรื่องให้การไม่ตรงกันเนี่ยนะผมว่าก็คงมีกุนซือมีที่ปรึกษากันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามาจัดการความปลอดภัยตรงเนี้ยนะครับคือ เนื่องจากผมเนี่ยทำงานวิจัยเนี่ยทางด้านการมองอนาคตนะครับแล้วเอาแนวคิดทางเรื่องการมองอนาคตเนี่ยมากำหนดนโยบายมากำหนดแผนงานต่างๆเนี่ยคือก็จะชวนคิดไปแล้วกันนะครับไอ้เวลาที่คนเนี่ยให้การไม่ตรงกันเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเราเอาเทคโนโลยีมาจับปุ๊บเนี่ยนะครับมันเหมือนเรากำลังสร้างระบบสร้างทางเดินให้ลดเออร์เรอร์ของคนบางทีคนเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยยังจำไม่ได้เลยเราทำ A ก่อน B จริงไหมหรือจริงเนี่ยเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยเราไปทำ B ก่อน A อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีมากำกับมาซิกแนลคนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนน่ะได้มากขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีเทคโนโลยีนะที่มันพอจะช่วยสร้างให้เกิดความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะยากในการ implement นะระบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าระบบITS นะครับหรือว่า Intelligent Transportation System นะแปลเป็นไทยคือระบบขนส่งอัจฉริยะอันนี้คือตัวระบบนะตัวระบบตัว infrastructure นะแต่อีกแบบนึงคือส่วนที่อยู่ในรถเราเรียกว่า Autonomous Vehicle หรือยานยนต์อัตโนมัตินะครับส่วนนี้เหมือนรถที่มันมีตาเองมันมีแขนเองนะครับเหมือนสร้างระบบ 3D ให้ตัวมันเองเรียนรู้นะครับแล้วก็ขับตัวมันเองได้นะครับคือพวกระบบ ITS เนี่ยหรือระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยมันเหมือนกับเราเอา AI เอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาระบบสื่อสารความเร็วสูงเนี่ยมายำรวมกันนะสร้างให้เป็นเหมือนกับระบบสมาร์ทขึ้นมาระบบอัจฉริยะขึ้นมายกตัวอย่างเช่นมันอาจจะในตรงทางแยกอะไรนะทางแยกจุดตัดรถไฟกับถนนเนี่ยมันอาจจะมีระบบฮีทแมปนะตรวจจับความร้อนนะคอยดูว่ามีรถจอดทับตรงรางไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งระบบแจ้งเตือนไปอะไรแบบเนี้ยนะครับพูดง่ายๆคือการทำระบบ ITS เนี่ยมันคือทำให้ถนนเนี่ยมันคุยกับรถได้นะครับไอเนี้ยไอทางเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกว่า vehicle to infrastructureวันนี้จะขออนุญาตพูดสับแสงอะไรพวกนี้เยอะนิดนึงพอดีเนี่ยเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยได้ร่วมงานวิจัยอันหนึ่งนะครับกับท่านศาสตราจารย์ลุทธิพนมยงค์นะครับคือท่านชวนผมเนี่ยไปทำโครงการมองอนาคตว่าการขนส่งทางถนนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วเราก็ไปทบทวนดูเทคโนโลยีต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับอาจจะมากกว่า10ปีกว่านี้นะครับก็เลยมีสับแสง ITS AV Vehicle to Infrastructure เยอะนิดนึงนะครับวันนี้ผมไปอ่านงานวิจัยแล้วก็ลิสต์คำต่างๆเนี่ยเตรียมมาคุยเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตถอยกลับมานิดนึงนะครับคือที่บอกว่า ITS มันจะคุยกับรถได้เนี่ยเราเรียกเทคโนโลยีได้ว่า Vehicle to Infrastructure คือพูดง่ายๆมันส่งสัญญาณดิจิตอลอ่ะจากไม้กั้นจากตัวรางเนี่ยนะครับวิ่งตรงไปหารถบรรทุกวิ่งตรงไปหารถเมล์วิ่งตรงไปหารถไฟคือพูดง่ายว่าถ้ามันดีเทคเจอว่ามีรถไฟกำลังวิ่งมานะเนี่ย ต่อให้ทัศนวิสัยแย่หมอกลงฝนตกหนักคนมองไม่เห็นแต่ระบบเนี่ยมันเห็นแน่นอนนะครับอันนี้มันก็จะช่วยลดอะไรช่วยลดอุบัติเหตุลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากฝั่ง ITS อย่างที่ผมบอกมันมี2 ส่วนนะ1 ITS 2มันคือตัวยานยนต์อัตโนมัติเนี่ยส่วนนี้มันก็จะมีระบบที่ผมเรียกว่ามันเป็นตาของรถนะครับก็เขาเรียกว่าคือมันจะมีระบบที่เรียกว่า Automate Driving System หรือระบบขับอัจฉริยะ Automate Driving System เนี่ยพูดง่ายๆคือมันมี Light Detection คือมันยิงแสงเลเซอร์ออกไปรอบคันเลยนะเพื่อวัดระยะแล้วก็สร้างแบบจำลองรอบรถแบบเรียลไทม์อันนี้มันถึงขับด้วยตัวมันเองได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดเรามีระบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความปลอดภัยได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามันดีเทคเห็นว่าคนขับเนี่ยเริ่มวอกแวกแล้วคนขับเริ่มหลับในแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเตือนให้คนขับบอกว่ามีเสียงดังอะไรกลับมาให้คนในรถเนี่ยเลิกวอกแวกแล้วก็มาสนใจสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับไอ้ระบบแบบนี้มันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้หรือแม้กระทั่งระบบที่เรียกว่า AEB Autonomous Emergency Braking ชื่อก็ตรงตัวคือถ้าคนขับเหยียบเบรกไม่ทันไอ้ระบบเนี้ยมันก็จะเหยียบเบรกตัดหน้าคนขับนะครับครับก็คือน่าจะเป็นระบบที่มันพอจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับ
0: อาจารย์มันถามว่าอย่างข้อมูลเนี่ยมันได้นะผมฟังตามมันน่าสนใจถ้ามันสามารถทำตามได้จริงแต่ถ้าลงมาดูโครงสร้างของบ้านเราในปัจจุบันการที่เราจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างที่อาจารย์ศึกษาและอาจารย์วิจัยมาเนี่ยผมว่ามันต้องมีหลายปัจจัยมากๆอ่ะในการที่จะทำให้มันไปถึงจุดตรงนั้นเอาง่ายๆแค่ตรงเนี้ยแค่คนรักษาระเบียบวินัยการจราจรปฏิบัติตามกฎจราจรอันเนี้ยมันยังแทบแบบแต่ละคนมันก็คิดไม่เหมือนกันอีกอะปฏิบัติไม่เหมือนกันอีกอาจารย์พอไปถึงระบบอัจฉริยะพอมันจะมันน่าที่จะช่วยได้นะในการลดความปลอดภัยแต่โครงสร้างแล้วก็เงินมันจะถึงไหมในการที่พัฒนามันก็ต้องเป็นเครื่องหมายคำถามอีกเหมือนกันนะอาจารย์ธัญพรถ้าเป็นประเด็นตรงเนี้ย
1: ครับคุ้มไหมใช่ไหมฮะจะเกิดขึ้นได้จริงไหมใช่ไหมครับ
0: นั่น
1: แ
0: หละสิ
1: คือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมถูกถามเหมือนกันในตอนทำวิจัยตอนนั้นนะครับก็ถูกถามเหมือนกันว่าแล้วประเทศไทยพร้อมไหมล่ะที่จะลงทุนระบบ ITS พร้อมไหมล่ะที่จะทำให้โครงสร้างของเรารองรับยานยนต์อัตโนมัติคือจริงๆแล้วมันอาจต้องแบ่งเนาะคือถ้า ITS เนี่ยระบบขนส่งอัจฉริยะเนี่ยในฝั่งโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไอตัวถนนอัจฉริยะเนี่ยผมว่าวันนี้เราเริ่มได้นะสมาร์ทอินเตอร์เซ็กชันหรือทางแยกอัจฉริยะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเราทำได้แต่พอพูดไปถึงโครงสร้างที่จะรองรับยานยนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยคือจะทำยังไงให้ถนนเนี่ยมันรองรับรถเมย์รถบรรทุกที่มันขับด้วยตัวเอง 100% บนถนนแบบไทยๆแล้วเนี่ยโอ้โหเจอแค่ถนนขรุขระใช่ไหมผมว่าก็มีก็จะมีประเด็นละใช่ไหมครับเจอทางแยกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นละนะครับคือนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณวีรศักดิ์พูดถึงเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับในการ implement ขึ้นมาจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยมันในงานวิจัยเนี่ยคือหลายคนพูดเลยว่าถ้าเกิดรถ AV เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแล้วใครต้องรับผิดชอบล่ะอะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆก็ในทางการปฏิบัติหรือ implementation ให้เกิดขึ้นก็น่าจะยังต้องคบคิดกันอีกหลายตลบเลยครับ
0: ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูจากวินัยการจราจรดูจากโครงสร้างของถนนกายภาพของถนนดูอะไรหลายอย่างเนี่ยบ้านเราพร้อมไหมอาจารย์ที่จะเป็นอัตโนมัติที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นยานยนต์ไร้คนขับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอะไรที่มันอัตโนมัติแบบเนี้ยมันพร้อมจริงเหรออาจารย์บ้านเรา
1: ก็เอาเป็นว่าเรื่องแรกเลยที่ต้องคิดถึงนะผมว่าแล้วผมว่ามันคือเรื่องกฎระเบียบเนี่ยนะครับผมต้องคิดถึงการให้เคลียร์ก่อนนะครับเรื่องที่ต้องเคลียร์อันแรกเลยผมคิดว่าคนขับเราเองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้ที่เราบอกว่าเป็นยานยนต์อัตโนมัติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมียานยนต์อัตโนมัติโอ้โหมันมีหลายระดับนะมันมี5ระดับนะอย่างเช่นแบบไม่ต้องมีคนขับเองเนี่ยก็คือแปลว่าไร้คนขับ 100% ช่ไหม
0: ครับ
1: ระบบที่เรียกว่าระบบช่วยขับนะแปลว่าไอ้คนขับอย่างเราอย่างต้องควบคุมมันนะแต่มันมีระบบช่วยเฉยๆผมว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับอันเนี้ยก็บางทีเราฟัง AV เนี่ยมันคือ 100% ไร้คนขับนะแต่ว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่ามาตรฐานการแบ่งระดับของ AV เนี่ยมันมีแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นกฎหมายก็คงต้องล้อกับระดับพวกนี้ด้วยนะครับคือกฎหมายเนี่ยคงต้องเคลียร์เรื่องอะไรนะใครเป็นคนรับผิดชอบนะแล้วก็ตัวบริษัทประกันเนี่ยอาจจะต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามานะครับก็เผลอๆเนี่ยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคงต้องมาเถียงกันนะคนผลิตรถผิดคนเขียนซอฟต์แวร์ AI ผิดหรือเจ้าของรถผิดเนี่ยนะครับก็เรื่องพวกเนี้ยก็คงต้องมีก่อนที่จะ implement ซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาว่ามีข้อเสนอว่าถ้าเราอยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรอ implement พร้อมกันทางประเทศเนี่ยเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้เป็น sandbox นะครับให้เป็นพื้นที่ได้ทดลองทำนะครับโดยพื้นที่ที่มีศักยภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่มันมีพื้นที่จำกัดนะครับอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมครับท
0: ่
1: าเรือต่างๆอะไรเหล่านี้น่าจะทดลองอะไรเหล่านั้นก่อนแล้วถ้าเกิดเห็นปัญหานะครับหรือว่าเห็นว่ามันสามารถขยายพื้นที่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ทำให้เราเราจะไม่ได้นั่งเถียงกันอย่างเดียวแต่เรามีตัวอย่างมีแซนด์บ็อกซ์ที่เห็นเก็บข้อมูลเก็บพฤติกรรมแล้วนะครับแล้วก็ออกแบบกลไกออกแบบระบบการกำกับดูแลทั้งกฎหมายทั้งเทคโนโลยีเนี่ยนะครับออกมารองรับในอนาคตนะครับ
0: ก็บางทีผมอาจจะมองว่าที่อาจารย์บอกว่ามันก็ดีนะถ้าเราไปมีแซนด์บ็อกซ์ลองในพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ปิดก่อนที่ยังไม่เปิดกว้างมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยานยนต์ไร้คนขับจะเป็นแบบไร้คนขับแบบ 100% หรือว่ามีคนนั่งไปเป็นเพื่อนเพื่อที่จะช่วยควบคุมในบางสถานการณ์น่ะถ้าเกิดลงมาถนนใหญ่จริงๆกายภาพของถนนบ้านเราอ่ะอาจารย์ธัญพรแล้วมันมีปัจจัยที่ไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาสามารถทำได้แล้วใช้ได้ไอ้อย่างง่ายๆมอเตอร์ไซค์บ้านเราเยอะไรเดอร์บ้านเราเยอะพี่วินบ้านเราเยอะก็พยายามที่จะลอดพยายามที่จะสอดสายเพื่อทำความเร็วเข้าใจการส่งของบางครั้งเนี่ยถ้าช้าไปเนี่ยมันก็ได้รับการคอมเพลนหรือว่ามันไม่ตรงกับยอดแต่ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเราก็อยากให้คำนึงถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับพี่วินส่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องทำรอบอะไรแบบนี้ผมว่าบางทีคนเขียนซอฟต์แวร์ถ้าจะมาเขียนที่บ้านเราจริงๆเนี่ยต้องเหนื่อยเป็นพิเศษไหมอาจารย์เดี๋ยวฟังแบบ
1: โอ้เห็นด้วยเลยครับนะทำยังไงให้ซอฟต์แวร์ให้ AI เนี่ยมันดีเทคโดนมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าในระยะกระชั้นชิดไม่ถึง2เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: มันมีปัจจัยหลายอย่างคือถามว่าเราอยากเห็นสิ่งที่มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไหมมันสร้างความเจริญไหมทุกคนอยากได้ความสะดวกสบายทุกคนอยากได้สิ่งที่มันทันสมัยหมดแต่ว่าการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องเดินคู่กันไปด้วยอะเดินคู่กันไม่พอต้องมีอะไรที่รองรับอยู่ข้างหน้าในอนาคตโดยอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเนี่ยมันต้องคิดไปล่วงหน้ากฎหมายมันต้องคิดไปล่วงหน้าเหมือนกันเนาะอาจารย์เม้นเนาะว่าเอ๊ะพอถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วนี้เกิดขึ้นมาอะไรจะต้องทำยังไง1 2 3ใครรับผิดชอบมันก็เป็นสิ่งเหมือนกันอ่ะในฐานะที่เป็นนักมองอนาคตเป็นไปได้มากน้อยอาจารย์ว่าในเวลาอีกใกล้มั้ยฮะอันใกล้มั้ยที่เราจะมีโอกาสเหมือนหลายๆประเทศที่จะมียานยนต์อะไรแบบนี้แล้วมีถนนที่มีกายภาพที่ดีเพียงพอในการที่จะรองรับความเติบโตของเทคโนโลยีด้วยนะฮะ
1: ครับผมคือตอนนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องนโยบายนะเรื่องนโยบายนะครับของการพัฒนาระบบขนส่งเนี่ยนะครับระบบขนส่งทางถนนเนี่ยผมว่าก็ต้องชัดเจนเนาะเราจะไปทิศทางไหนคือชวนคิดง่ายๆนะครับว่าวันเนี้ยเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปไปเป็น EV ถูกไหมฮะแต่บางคนเนี่ยบอกว่าEV เป็นทางผ่านไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีสุดท้ายในอนาคตเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยอาจจะมาแทน EV ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่โจทย์แค่เนี้ยมันก็ทำให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยไปต่อลำบากเหมือนกันผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายเราต้องชัดเจนนะครับว่าเรากำลังจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเราไปรองรับ EV นะในอีก 10-20 ปีข้างหน้าหรือเราจะรองรับการเปลี่ยนผ่านในอนาคตเลยคือไฮโดรเจนเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแค่นโยบายเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนเพราะเราไม่อยากจะมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซ้ำหลายๆรอบใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้านโยบายชัดนะฮะถ้ากฎหมายเท่าทันเทคโนโลยีนะฮะมันไม่ใช่แค่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนนะใช่ไหมไม่ใช่ความการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการอย่างเดียวนะคือมันจะเหมือนการเตรียมปูพรมรอนต้อนรับเนี่ยนวัตกรรมพวกถนนอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้เร็วกว่าอีกหลายๆประเทศเลยนะครับตรงเนี้ยคือก็กลับมาเรื่องนโยบายนะครับค่ะแล้วก็ความวัยรุ่นของกฎหมายนะครับว่าเราจะเตรียมกันอย่างไรครับ
0: แต่อันนั้นคืออนาคตแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงเป็นสภาพที่เราเห็นอยู่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนใช้รถใช้ถนนฮะนาทีนี
1: ้อยากจะบอกอะไรนะฮะผมคิดว่าก็ในสังคมแบบไทยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนะระวังนะช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าขับรถขับลานะผมว่าในกรุงเทพเนี่ยก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับผมเนี่ยตอนเวลาถูกมอเตอร์ไซค์อะไรนะขับมาเบียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าเขาเร่งรีบทำรอบอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต้องส่งให้ทันเวลานะครับก็ผมคิดว่า อย่างน้อยเนี่ยเรื่องเซลล์นะเซลล์ก็ว่าแนนเนี่ยหรือการรักษากฎระเบียบรักษากฎหมายเนี่ยถ้าเกิดแต่ละคนทำส่วนของตัวเองได้เนี่ยระบบหรืออุบัติเหตุเหล่านี้มันจะลดลงเยอะเลยนะครับผมก็กลับมาที่เรื่องการกำกับดูแลตัวเองอ่ะในวันที่กฎหมายจะยังไม่รองรับเรื่องพวกนี้ในวันที่เทคโนโลยีมันยังคุยกันอยู่ว่ามันจะจบที่ตรงไหนแล้วเราต้องลงทุนอะไรเนี่ยมันยังไม่เคลียร์เนี่ยนะครับถ้าเรื่องความปลอดภัยบนถนนนะผมว่ามันกลับมาเรื่องเซลล์ก็ว่าแนนนะครับว
0: ่
1: าเราจะกำกับดูแลตัวเองยังไงให้ทำของเราถูกให้มันไม่ไปกระทบกับคนอื่นนะครับแล้วเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับ
0: ก็ตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้ที่รับบาดเจ็บเพราะบางคนยังต้องอยู่โรงพยาบาลกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
1: ครับยินดีครับสวัสดีคุณวิรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยประเด็นของการเมืองกันหน่อยโดยเฉพาะประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่ผ่านการลงประชามติจากประชาชนเมื่อการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดี๋ยวคุยกับอาจารย์มูฮัมหมัดช่วงหน้าครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัลเมกะบางนาในเกียร์ล็อบบี้ 21-27 พฤษภาคม 2559 ห้ามพลาดงานนี้มีโปรดีมาฝากตรึมสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่า รู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอือยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: กลับมาคุยกันในชุดสุดท้ายนะครับของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธวันนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับอาจารย์มูฮัมหมัดจะชวนคุยเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่ผ่านการลงประชามติมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้ภูมิใจไทยก็ไปยื่นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็มีการออกบอกว่าตัวเองเป็นพรรคแรกเลยนะที่เดินทางมายื่นนะครับเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับถือเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาอย่างเป็นทางการเนื้อหาสาระสำคัญการแก้ไขก็คือเสนอเพิ่มหมวดนะครับว่าด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งสสร.หรือว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ100คนแล้วก็มีสสร.สำรองอีก300คนเพื่อเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พอเดินมาในแนวทางนี้ยังไงดีครับต้องคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยัสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณเวสักครับ
0: ครับเนี่ยเขาเคลมเลยนะเขาเป็นพรรคแรกที่ไปยื่นในกระบวนการรัฐสภาเพื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสำหรับภูมิใจไทยอาจารย์มูฮัมหมัดฮะ
9: ก็ถือว่าเป็นมูฟทางการเมืองที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า
0: ครับ
9: มันมีแรงกดดันนะฮะมากจากการทำประชามตินะฮะซึ่งประชาชนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเขาลงมติต้องการที่จะมีรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยเสียงถึง21ล้านแล้วก็มันก็เสียงบประมาณไปกับการนี้อยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดแรงกดดันที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างแต่ว่าอย่างที่เราทราบนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ข้อดีนะครับแล้วก็ให้พรรครัฐบาลในปัจจุบันคือพรรคภูมิใจไทยนะฮะได้มีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของการครองอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะรัฐบาลก็ไม่ต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าด้วยการที่มีประชามติออกมาแบบนี้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องดำเนินการและนี่ปรากฏว่าดำเนินการก็นะเรียกว่าช่วงชิงในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยโดยอย่างที่คุณเวียศักดิ์พูดในตอนต้นนี่คือการนำเสนอนะครับสสร.นะครับ100คนจากโควต้าของพรรคการเมืองนะฮะตามโควต้าพรรคการเมืองแต่จำนวนเสียงของสสนะครับในแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งแน่นอนจำนวนสสรเนี่ยนะฮะก็มีจำนวนที่มากที่สุดก็มาจากพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วนะฮะ
0: อ
9: ันดับแรกก่อนก็คือว่าเรื่องของสสรเนี่ยพวกเราคงจะจำได้นะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็มีข้อวินิจฉัยแล้วก็เป็นข้อวินิจฉัยที่มีการถกเถียงกันมากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ขยายอำนาจอะไรนะฮะในการที่จะบอกว่าห้ามไม่มีการเลือกตั้งนะฮะสสร.แต่ได้โอเคละหลายฝ่ายหลายองค์กรหลายคนเขาก็เห็นว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยออกมาแบบนี้เนี่ยก็เอาละเอาว่าก็มาจากทางรัฐสภานะฮะเพราะนั้นในเรื่องที่ว่าสสร.เนี่ยจะมีการเลือกตั้งดังที่เคยได้พูดกันเนี่ยมันก็จบไปแล้วในเรื่องนั้นนะทีนี้มันก็มีประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะประเด็นในเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญสมมติว่ามีการแก้ไขกันแล้วเนี่ยจะต้องผ่านเสียงสว.อีกหนึ่งใน4นะฮะก็คือ50เสียง
0: นะ
9: นี่อันนี้แหละครับที่มันเป็นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหม่นะฮะคล้ายๆกับว่าดังที่พวกเราทราบนะครับก็คือว่าสว.เนี่ยนะมี มีการพูดว่าเป็นสวของสีน้ำเงินคุมอยู่นะเขาว่ากันอย่างนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยการที่จะให้สวมาแอปพรูฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาเห็นด้วยอีกครั้งในตอนท้ายเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่โอ้มันเป็นเรื่องเหมือนกับว่าไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยก็ว่าได้นะครับคุณวิทยาศักดิ์ครับ
0: อย่างที่หลายคนบอกอะอาจารย์ก่อนที่จะไปถึงแก้เป็น1ใน4เอาแค่ผ่าน1ใน3ก่อนที่จะวันนี้จะไปแก้เหมือนคำถามที่เราควรถามว่าเอ๊ะใครจะยอมลดอำนาจของตัวเองที่มีอยู่ในมือถูกไหมอาจารย์ใครจะยอมให้ตัวเองอำนาจถึงน้อยลงแบบนั้น
9: ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าครับประเด็นการลดอำนาจของสวหรือว่าอาจจะแก้ไขที่มานะครับของสวเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการถกเถียงกันแต่ว่าการนั้นก็ตามนะฮะการที่ให้สวเนี่ยนะฮะมาapprove อีกครั้งหนึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสวอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อย1ใน4เนี่ยนะฮะจำนวน50คนเนี่ยนะมันเป็นการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะที่จะต้องมีการต่อรองกับสวตลอดเวลาไงคุณเวสักหมายถึงว่าคนที่ร่างเนี่ยก็ต้องหันไปเปล่งใจสวก่อนว่าเออถ้าสมมติว่าเอาสมมติผมเป็นคนร่างใช่ไหมสมมติผมเป็นสสรเนี่ยการที่ผมจะนำเสนอความคิดไอเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยการนำเสนอความคิดเหล่านี้เนี่ยเวลาถึงมือสวแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่ามันมีความเป็นไปไม่ได้ในที่ประชุมคณะกรรมการร่างเนี่ยก็ต้องถกเถียงกันว่าเฮ้ยคุณนำเสนอแบบนี้มันก็ไรเราก็ร่างกันเปล่าๆนะฮะเสียงบประมาณเปล่าๆคุณอย่านำเสนอแบบนั้นดีกว่าเพราะว่านำเสนอแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วเห็นไหมเพราะนั้นกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องหันกลับไปหาสวอยู่ตลอดเวลาไงคุณกษัตริย
0: ์ครับ
9: เพราะนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อสักครู่เนี่ยข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือว่านอกจากจะมีสร100คนแล้วเนี่ยนะฮะก็มีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ1คณะใช่ไหมแล้วก็คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นทีนี้เวลารับฟังความคิดเห็นเนี่ยครับมันก็เป็นปัญหาอีกว่าไอ้ความคิดเห็นที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นความคิดเห็นที่มาจากประชาชนแล้วปรากฏว่าเวลามันมาถึงสวเนี่ยนะไอ้ประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องถกเถียงกันว่าไอ้ความเห็นเหล่านั้นเนี่ยเวลามันมาถึงสวแล้วเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าอีกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาถกเถียงกันเอาสมมุติว่าในประชาชนเนี่ยเขาถกเถียงกันว่าประเด็นต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเวลาถกเถียงเนี่ยเขาก็ต้องมาคิดกันว่าเฮ้ยนี่มันจะทำให้ประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยมันผ่านไหมในขณะเดียวกันเนี่ยสวเองเนี่ยก็ไม่ได้มาจากประชาชนด้วยนะฮะสวเนี่ยมันเป็นการเลือกกันเองแล้วก็แน่นอนในปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องคดีหัวสวกันอยู่เนี่ยมันมั่วไอ้ลุงตุ้งนั่งกันไปหมดครับคุณเวียสักนะทั้งในเรื่องของความชอบธรรมนะครับของสวเองขณะกันทั้งในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่ไม่ได้มีเปิดสมมติว่าเปิดกว้างนะฮะให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแต่ว่าด้วยข้อกำหนดในตอนท้ายว่าสวจะต้องผ่านอำนาจของสวอีกเนี่ยมันก็เลยทำให้มันไปไม่สุดเนี่ยคุณวิศักดิ
0: ์ก็คือว่าถ้ามองในมุมนี้อาจารย์มองว่าโอกาสสุดนี่ยากแล้ว
9: คือข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นข้อเสนอในลักษณะที่ว่าโอเคฉันทำนะทำตามประสงค์ของประชาชนนะครับในผลของประชามตินะแต่ว่าฉันก็ทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำนะ ในประเด็นที่ฉันต้องการที่จะให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปตามความต้องการของพรรคแกนนำของรัฐบาลในปัจจุบันนะมันไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในลักษณะที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกติกาของคนทั้งสังคมนะฮะแล้วก็จะต้องมีคนเนี่ยมามีส่วนร่วมมีความชอบธรรมในการที่มีส่วนร่วม ไปด้วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันต้องเป็นกติกาของทั้งสังคมอันนี้ปรากฏว่าเวลามันเกิดปัญหาในเรื่องการที่จะต้องแอปพรูฟโดยสวเนี่ยอันนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งเลยคุณวิศักดิ์ก็คือว่าอำนาจของสวเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ครอบคลุมนะมันไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการให้ความเห็นชอบต่อรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะว่าเออเนี่ยสวเนี่ยเอาอำนาจอะไรมาแอปพรูฟแน่นอนก็มีการเสนอนะว่าให้มีหมวด15ทับ1นะแล้วก็อาจจะมีเขียนไว้ให้สวเนี่ยมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบครั้งสุดท้ายแต่นี่เวลามันมีการเสนอแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมีการถกเถียงกันอีกว่าอำนาจแบบนี้ของสวเนี่ยมันมีความชอบธรรมมาจากไหนอีกคุณเวสักนั่นหมายความว่าข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยที่คล้ายกับเด็กเล่นขายของเลยคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วแล้วก็จะต้องทำประชามติเนี่ยมีความเป็นไปได้อีกว่าจะไม่ผ่านประชามติแล้วมันก็ต้องร่างกันใหม่อีก
0: อาจารย์มั่นใจไงเหรอฮะมันจะอาจจะมีร่างของพรรคอื่นที่เข้ามานะอาจารย์เพราะในกระบวนการของสภาเนี่ยมันก็สามารถที่จะพรรคอื่นก็เสนอในการแก้ไขได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเสียงพรรคอื่นอาจจะไม่สู้ในร่างของภูมิใจไทย
9: ใช่ใช่แน่นอนนะพรรคอื่นก็อาจจะส่งร่างรัฐธรรมนูญมาประกบพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าเวลามีการโหวตกันแล้วเนี่ยนะว่าจะเอาร่างไหนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยนะมันก็ต้องร่างของฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยก็ควบคุมนะฮะเสียงทั้งสวและก็สสอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปในทางอื่นค่อนข้างลำบากคุณเวสัตฮัลโหล
0: หมายความว่าฮะคิดตามว่ามันก็น่าจะลำบากจริงๆถ้าเกิดว่าเขาคุยกันรู้เรื่องระหว่างรัฐบาลกับสวซึ่งแม้เขาจะบอกว่าอ้าวผมเป็นคนละส่วนกันแต่ในการเมืองเขาก็มองกันออกถูกไหมอาจารย์มูฮัมหมัดในประเด็นตรงเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่า
9: ในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะแน่นอนนะมันก็มีอำนาจที่มันแยกออกจากกันนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยนะคือเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสถาบันทางการเมืองอันหนึ่งเลยก็คือวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นการเมืองนะมันการเมืองเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เกิดการเขาเรียก manipulation การใช้อำนาจทางการเมืองในการมีอิทธิพลต่อมีสามารถที่จะผลักดันนะครับกดดันหรือสร้างแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสมมุตินะครับสมมุติว่าวุฒิสภาชุดปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกระนั้นก็ตามนะเราก็ต้องยอมรับว่าวุฒิสภาก็เป็นส่วนหนึ่งสามัญสำคัญในทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เปิดโอกาสให้กับพรรครัฐบาลนะซึ่งมีเสียงข้างมากเนี่ยสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อวุฒิสภาได้มีพักต้องพูดถึงว่าวุฒิสภาในปัจจุบันดังที่เราทราบนะซึ่งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มันมีคดีเรื่องการหัวสวอยู่นะครับแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันแต่พรรคขออภัยพรรคแกนนำรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในทางคดีอยู่ซึ่งถึงไหนแล้ววันนี้ก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าพูดง่ายๆนะฮะว่ามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยจะให้สวเข้ามาเห็นชอบนะครับก่อนที่จะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำการลงประชามติเนี่ยมันเป็นอะไรที่โจ่งแจ้งเกินไปในการใช้อำนาจในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องการให้มีการแก้ไขในประเด็นสำคัญสำคัญครับคุณวิศักดิ
0: ์โอ้แล้วอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองอื่นเขาเสนอมาแน่นอนในส่วนของภูมิใจไทยเสนออย่างเงี้ยพรรคประชาชนก็ต้องเสนอบ้างเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ที่มาของสสรแน่นอนที่สุดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าไม่สามารถเลือกได้โดยตรงมันก็ต้องเลือกวิธีการเลือกอ้อมจะอ้อมด้วยวิธีการไหนนะครับอย่างภูมิใจไทยก็ให้ไปเลือกมาจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาเป็นตัวจริง100คนให้เลือกมาแล้วสภาก็มาคัดกรองอีกทีจะเหลือ100คนอันนี้เราต้องรอดูของร่างของพรรคการเมืองอื่นๆที่จะเสนอเข้ามาประกบในรัฐสภาหรือจะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
9: คือเรารอนี่ก็รอได้นะหมายความว่าอย่างน้อยก็มีอาจจะเป็นของพรรคประชาชนอาจจะมีของพรรคเพื่อไทย นะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ work out เรื่องนี้อยู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยคุณจตุรงค์นะครับคุณจตุรนฉายแสงแล้วก็อาจจะสองสามท่านเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะรอได้แต่ว่าดูแล้วนะครับ move ของพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบันเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยที่ต้องการให้สวเข้ามามีส่วนสำคัญในกระบวนการสุดท้ายเนี่ยชี้ให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีความจริงใจนะครับผมอาจจะใช้คำนี้เลยนะว่าไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับในเรื่องของการลงประชามติที่ผ่านมาผลจากการลงประชามติที่ผ่านมาเนี่ยก็ชี้เห็นว่าประชาชนต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การที่ประชาชนต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แน่นอนย่อมจะต้องแตกต่างจากของเดิมนะถ้าว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีสาระสำคัญนะที่มันแตกต่างจากของเดิมแล้วก็ร่างใหม่เพื่ออะไรถูกไหมนี่คือเป็นตรรกะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญนะอย่างเช่นในเรื่องของอำนาจและที่มาของสวในเรื่องขององค์กรอิสระนะครับต่างๆที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการยึดโยงนะครับระหว่างองค์กรอิสระกับประชาชนนะครับเหล่านี้เป็นต้นการกระจายอำนาจนะฮะถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะนะฮะออกแบบรัฐธรรมนูญนะที่มันต่างจากเดิมมากเนี่ยนะมันก็ไม่จำมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขทั้งฉบับนะมันอาจจะแก้ไขกันในรายมาตราได้แต่ว่าการลงประชามติที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการลงประชามติที่ถามว่าประชาชนต้องการที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าในลักษณะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องแตกต่างนะจากฉบับเดิมคุณบริษัทครับ
0: แต่ละคนเขาก็มองเหมือนกันนะบางเวลาพักก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แสดงออกแค่เชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าว่าเนี่ยฉันทำตามพี่น้องประชาชนแล้วนะอะไรแบบเนี้ยเรื่องของประชามตินะแต่จะดันไปให้สุดหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยหลายคนยังรอดูท่าทีกันอยู่อาจารย์มูฮัมหมัดมองประเด็นตรงนี้ยังไงครับ
9: ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะทำให้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันดำเนินการไปเรื่อยๆนะฮะกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาประมาณ1ปีตามที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาวางไอ้ไทม์ไลน์มาเนี่ยนะโดยประมาณแต่ว่าแน่นอนนะฮะเวลามันเกิดการแก้ไขจริงๆเนี่ยมันอาจจะยาวนานกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลา1ปีเนี่ยรัฐบาลก็มีเวลาในการบริหารนะครับแล้วในการที่จะกระชับอำนาจนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะทำการยุบสภาหรือเปล่านะครับหรือว่าทำอะไรหรือเปล่านะผมมองว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะมันเป็นกระบวนการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยพยายามที่จะซื้อเวลาอะไรบางอย่างนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอบโจทย์กับการลงประชามติที่ผ่านมานะ21ล้านเสียงเนี่ยจะต้องการที่จะทำให้แรงกดดันเนี่ยมันสลายไปนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ
0: โอ้อาจารย์ทิ้งท้ายว่าไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆเหรอฮะเอาถ้าอย่างนั้นแล้ว
9: คือผมย้ำนิดนึงนะว่าถ้าหากว่าเงื่อนไขสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะให้สวเนี่ยมาเห็นชอบอีกครั้งนึงจากการที่สวจะต้องเห็นชอบแล้วในตอนแรกนะฮะ1ใน3เนี่ยนะฮะสวต้องเห็นชอบแล้วแล้วก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครพูดเลยในเรื่องว่าเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก่อนที่จะลงประชามติเนี่ยสวจะต้องเห็นชอบอีกเนี่ยนะยังไม่เคยมีการพูดในประเด็นนี้ปรากฏว่าครั้งนี้มีเอาสวเข้ามาร่วมนะฮะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันสร้างนะฮะสร้างอุปสรรคนะให้มากกว่าเดิมซะอีกคุณเวสสักครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอาจารย์มองว่าตอนนี้เกมของภูมิใจไทยจะไปยังไงต
9: ่อดำเนินการไปตามรัฐสภาหมายความว่าภูมิใจไทยก็สามารถที่จะตอบประชาชนนี่ถามได้ว่าเนี่ยนะคุณได้ดำเนินการอะไรหรือเปล่าเนี่ยภูมิใจไทยก็สามารถที่จะตั้งตอบคำถามว่าเราก็ได้ดำเนินการไปตามรัฐสภาและแน่นอนนะในกระบวนการสมมุติว่านะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นไปตาม ความต้องการของภูมิใจไทยแล้วเนี่ยนะการที่สสรเนี่ยมาจากโควต้านะฮะมาจากจำนวนของเสียงของพรรคการเมืองในสภาเนี่ยภูมิใจไทยซึ่งมีเสียงมากที่สุดเนี่ยก็มีโควต้ามากกว่าคนอื่นเขาพอมันมีโควต้ามากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ควบคุมได้นะเพราะว่าสสรมันมีแค่100คนครับงั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็จะมีปัญหาอีกในเรื่องของการลงประชามตินะฮะว่าอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่ามันเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้อย่างสูงด้วยว่าจะไม่ผ่านประชามติครับ
0: แต่ก่อนจะไปถึงประชามติต้องผ่านเสียงในสภาก่อนนี่แหละอาจารย์ผมว่าน่าจะดูปีละสเต็ปทีละสเต็ปไปนะอาจารย์มูฮัมหมัดถ้าประเด็นแบบเนี้ย
9: ครับคือสภาเนี่ยมันสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันผ่านอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลคุมเสียงในสภาได้ในปัจจุบัน
0: แต่มีสวอยู่นะอาจารย
9: ์นะส่วนสวแน่นอนสวก็เป็นในขณะนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีเรียกได้ว่ามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสวอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นทิศทางของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นทิศทางที่รัฐบาลและสวเนี่ยควบคุมได้นะให้ไปทิศทางที่ต้องการได้คุณเวสครับ
0: เดี๋ยวเรารอดูนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ภูมิใจไทยยื่นเป็นพรรคแรกเดี๋ยวเราดูพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยที่จะยื่นเข้าสู่สภาสุดท้ายแล้วจะสรุปออกมาในขั้นตอนแบบไหนโดยเฉพาะคนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
9: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยัสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับคุยกันในประเด็นการเมืองอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามเสียงของประชามติที่ได้มีการลงคะแนนออกไปกว่าได้คะแนนมาเกินกึ่งหนึ่งกว่า21ล้านเสียงที่เห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรสสรจะเป็นอย่างที่ภูมิใจไทยเสนอไหมอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อนะครับหมดเวลาสำหรับเวทีความคิดค่ำคืนนี้แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
10: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
12: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
13: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
15: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
17: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
18: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโจ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์

0: แถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับในวันพุธทุกวันพุธเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มก็ช่วงเวลาประสาประสานนะฮะสำหรับวันนี้นี่เป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นคุณหญิงแล้วก็จบนิวเคลียร์ฟิสิกส์จาก Imperial College ของมหาวิทยาลัยลอนดอนแล้วก็สร้างผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องสารานุกรมก็เลยต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ
3: ได้ยินไหมคะ
2: ต้องได้ยินไหมครับได้ยินตอนนี้คุณหญิงเข้าแล้วใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับ
3: ฮัลโหล
2: ได้ยินแล้วใช่ไหมครับคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงครับ
3: ฮัลโหล
2: ได้ยินแล้วครับสวัสดีครับคุณหญิงครับคุณหญิงกัลยาครับประสานนะครับได้ยินแล้วครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับกำลังต่อสายอยู่นะครับคงสักครู่คงจะสามารถเชื่อมต่อได้เพราะว่าไม่เทคโนโลยีไม่มีอะไรยากเย็นนะครับก็ตะกี้เกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกนะครับลูกคนจีนเป็นลูกคนที่สองอยู่ที่สีคิ้วยากจนนะครับไม่มีน้ำประปาหรอกแล้วก็ต้องไปเอาน้ำคลองมาต้องไปอาบน้ำคลองมาตอนนี้ต่อได้แล้วใช่ไหมครับสด ครับ
3: พอจะได้ยินแต่ไม่ชัดนะคะ
2: ไม่ชัดนะครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์คุณหญิงครับผมประสานนะครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
3: ได้ยินเบาๆค
2: ่
3: ะ
2: ตอนนี้ได้ยินชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ
3: ดีขึ้นค่ะ
2: ครับสวัสดีครับประสานนะครับขอบพระคุณคุณหญิงมากๆที่กรุณามาร่วมรายการวันนี้นะครับได้ยินเสียงผมแล้วใช่ไหมครับครับครับก่อนอื่นขออย่างนี้ครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเขาเรียกอะไรนะครับAlumni ImperialImperial College Alumni ใช่ไหมครับเป็นรางวัลดีเด่น
3: ซึ่ง
2: เราด
3: ีเด่น Alumni Award
2: Distinguished Alumni Award ของ Imperial College มหาวิทยาลัยลอนดอนถูกไหมครับ
3: Imperial College ปีนี้ค่ะ
2: ครับประจำปีนี้นะครับเห็นว่าจะเดินทางไปรับรางวัลในเดือนกลางเดือน
3: มิถุนาค
2: ่
3: ะ
2: กลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับ
3: แล้วก็เขาเชิญให้ไปพูดบนเวทีด้วย
2: อ๋อต้องพูดบนเวทีนะครับพูดเวทีด้วยนะครับนะก็คือพูดถึงเนื้องานที่ได้ทำในประเทศไทยที่มีผลทั้งด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านสารานุกรมอะไรต่างๆก็คงจะเป็น อีกครั้งหนึ่งที่คนไทยได้ไปประกาศนามอยู่ที่ลอนดอนนะครับต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบุคคลที่จะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยนะฮะหายากมากนะครับแล้วคุณหญิงเป็นสุภาพสตรีแต่ไปเรียนวิชาฟิสิกส์นะฮะผมก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเรียนอย่างนี้ต้องไปทำงานที่ NASA มั้งเนี่ยนะอันนี้คิดในใจ ได
3: ้ทราบว่า
2: ชีวิตตอนเด็กเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลำเค็ญใช่ไหมครับถึงขนาดต้องขายน้ำฝนกระป๋องหนึ่งกระป๋องนมละหนึ่งสตางค์
3: แต่ก็ว่ากระป๋องละหนึ่งสตางค์มั้งตอนนั้น
2: หนึ่งตอนนั้นใช่ไหมฮะกระป๋องละหนึ่งสตางค์เอาน้ำฝนเนี่ยหิ้วใส่กระป๋องไปแล้วก็ตวงขาย
3: แล้วก็เอากระป๋องตักน้ำยื่นให้กับคนโดยสารแล้วเขาก็ไปเทใส่ภาชนะของเขาเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีน้ำขวดไงคะเขาเดินทางมาเดินมีภาชนะใส่น้ำมาเดินทางมาถึงครึ่งทาง

0: น้ำก็หมด
1: อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้
0: เราน
1: ี
0: ก
1: ่
0: ็
1: เป็
0: ป
1: น
0: ลู
1: เห
0: ก
1: ตุการณ์ประมาณสัก80 ปีที่แล้วได้ใช่ไหมครับตอนนั้นตอนนั้น
0: คง
1: อายุ
0: ประ
1: ส
0: ม
1: ัก
0: าณนั้นนะคะประมาณ
1: หกเจ็ดขวบ
0: หก
1: คร
0: เ
1: ั
0: จ
1: บ
0: ็ดสิบปีได้ไหม
1: แล้วก็จะต้องเลี้ยงน้องต้องดูแล
0: เจ
1: น
0: ็
1: ้
0: ด
1: อง
0: ค
1: ต้อง
0: น
1: ทำกับข้าวต้องเลี้ยงหมูซึ่งเป็นก
0: จ
1: าร
0: ้ะ
1: อะไรล่ะช่
0: เ
1: ว
0: ป
1: ย
0: ็น
1: ครอบครัก ว
0: า
1: ใ
0: ร
1: นการ
0: หารายได้เสริมให้กับคร
1: ห
0: อ
1: า
0: บ
1: ร
0: ค
1: าย
0: รั
1: ได
0: ว
1: ้
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: ต้องถือว่า
0: ก็ค่ะ
1: ต้องถือว่าเป็นชีวิตที่เกิดมาจากดินเลยครับเรามาถึงขั้นเนี้ย
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรียนหนังสือที่สารวัตรนะคะไม่มีโรงเรียนไม่มีห้องเรียน
1: อ๋อสารวัตรวัดอะไรครับที่สีคิ้วว
0: ัดใหม่สีคิ้ว
1: อ๋อวัดใหม่สีคิ้วเหรอครับ
0: ค่ะน
1: แ
0: ั
1: ล
0: ่
1: ้
0: ง
1: ว
0: เร
1: ก็
0: ียนที่พื้นสารวัตร
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ป.หนึ่งถึงป.สี่
1: แล้วแล้วก็ขณะที่เรียนก็ต้องช่วยแม่ทำกับข้าวเลี้ยงหมูอะไรต่อมี
0: ใช
1: อะไร
0: ่
1: สารพัดงานบ้
0: เ
1: า
0: ล
1: น
0: ี้
1: ท
0: ย
1: ั้
0: ง
1: ง
0: ห
1: ห
0: ม
1: ม
0: ู
1: ดทั้งหลายทั้งปวงโดย
0: แ
1: เ
0: ล
1: ฉ
0: ้ว
1: พาะ
0: ก็
1: ยิ่งเป็นพ
0: เช
1: ี
0: ้
1: ่
0: าเช้านะคะก็ต้องไปซัก
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: ้าที่คลองเราไม่
1: อ๋
0: ม
1: อ
0: ีน้ำเราก็หาบน้ำจากคลองมาใช้ต้องมากวนสัน
1: อ๋
0: ส
1: อ
0: ้มค่ะ
1: อ๋อ
0: ไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าต้องใช้
1: อ๋อ
0: ตะเกียงน้ำมันค่ะ
1: ก็คือใช้น้ำในคลองเนี่ยแล้วมากวนสันส้มเอาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะให้มันตกตะกอนค่ะ
1: แล้วค่อยเอามาเอามา
0: แล
1: ต
0: ้ว
1: ้
0: ก
1: ม
0: ็เอามาต้มเอามาใช้ต่างๆน้ำดื่มก็เป็นน้ำฝน
1: อ๋ออ๋อครับครับนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ผมมีประสบการณ์ร่วมเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพรา
0: เ
1: ะ
0: ราค
1: ก็
0: น
1: อ
0: บ
1: ย
0: ู้ า
1: ่
0: น
1: ใน
0: นอกไงคะ
1: วัย
0: แล้วก็พอชีวิตอย่างนี้ค่ะทาง Imperial College เขาก็อยากจะไปให้ไปเล่าว่าชีวิตเราเป็นยังไง
1: อ๋อครับ
0: แล้ว
1: ค
0: ก
1: รั
0: ็
1: บ
0: เรียนหนังสือ จนจบมหาวิทยาลัยจนมาถึง Imperial จบปริญญาเอกแล้วมันเก
1: ค
0: ิ
1: ร
0: ด
1: ับ
0: อะไรขึ้นไปทำงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะให้เล่าชีวิตงานแล้วก็ผลกระทบจากการมา Imperial ค่ะมาทำวิจัยเรื่อง High Energy Nuclear Physics ค่ะ
1: อ๋อครับผมตัดฉากมาที่ตอนอยู่จุฬามาเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับคือจบวิทยาศาสตร์
0: จบมาแล้ว
1: จุฬ
0: ใช่ไห
1: าม
0: ค
1: แล้วไปต่อ
0: จบ
1: ที่ Imperial College นะครับ
0: แล้วก็
1: กลับมาสอน
0: ว่าจะสอนคุณธีรยุทธบุญมีค่ะรุ่นเดียวกับพวกคุณใช่ไหมคะ
1: เขาเป็นรุ่นน้องผม2 ปีแต่
0: ออ
1: ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียนวิศวะนะ
0: เขาเรียนวิศวะก็สอนวิศวะค่ะช่วงนั้นเรียนสอนแม่เหล็กไฟฟ้า
1: โอ้จะธีรยุทธที่เป็นลูกศิษย์ของคุณหญิงเลยนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพอดีผมรู้จักอีกอาจารย์หนึ่งคืออาจารย์ระวีภาวิไลใช่ไหมครับ
0: ค่ะอาจารย์นั่นก็เป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ตั้งแต่ก่อนไปแล้วก็กลับมาก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ระวีภาวิไลค่ะรายการวิทยาศาสตร์กับท่านทางวิทยุค่ะ
1: อ๋อๆๆแล้วดูเหมือนว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำให้คุณหญิงทำสารานุกรมในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับ
0: อาจารย์เป็นคนแนะนำค่ะแล้วก็เลยทำงานถวายในหลวงในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง40 ปีค่ะ
1: เป็นโครงการในพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: ใช่ค่ะเป็นโครงการเดียวมั้งคะที่ใช้ชื่ออย่างนี้ปกติเขาจะใช้ชื่อในพระราชดำรัสในพระราชประสงค์แต่นี่เป็นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ
1: คำว่าโดยพระราชประสงค์ก็แปลว่าพระองค์ท่าน ตรงมีพระดำริเห็นความสำคัญแล้วก็สร้างโรงเรียนขึ้นในบ้านด้วยสารานุกรมนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนโรงเรียนยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนพระองค์จึงให้สร้างสารานุกรมไทยชุดนี้เพื่อให้เป็นโรงเรียนประจำบ้านที่พ่อแม่ใช้สอนลูกและพี่ใช้สอนน้องได้เพราะฉะนั้นสารานุกรมไทยที่สร้างขึ้นจึงมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนในโลก
1: แล้วไงแต่และเล่มนี้ครอบคลุมสาม
0: มี
1: ระดับ
0: ประมาณ10 เรื่อง
1: ครับ
0: สารานุกรมไทยนี้ครอบคลุม7สาขาวิชาแล้วไม่ได้เรียนตามตัวอักษรค่ะเป็นเรื่องเลือกมาจาก7สาขาวิชามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์แพทยศาสตร์คณิตศาสตร
1: ์แล้วเห็นว่าเล่มแรกว่าด้วยดวงอาทิตย์เหรอครับ
0: เรื่องแรกของเล่มแรกคือเรื่องดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งอาจารย์ระวีเป็นคนทำขึ้นมาเพื่อให้ทอดพระเนตรว่าตรงตามพระราชปณิธานหรือพระราชประสงค์หรือยังเพราะว่าจะต้องทำเรื่องเดียวให้เป็น3ระดับความรู้และเด็กเล็ก4ขวบถึง8ขวบเด็กกลาง8ขวบถึง14เด็กโตนี้14ถึง80อะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวมี3ระดับความรู้ภาษาที่ใช้เนื้อหาในแต่ละเด็กเล็กก็ 2-3 หน้ามีภาพประกอบเด็กกลางก็ 4-5 หน้าเด็กโตก็ 15 หน้าเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มความละเอียดเข้มข้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงเด็กโตจึงจะมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ตัวพิมพ์ที่ตัวหนังสือมีฟอนต์ต่างกันค่ะเด็กเล็กนี่พิมพ์ตัวใหญ่ภาษาง่าย
1: ๆ
0: ตัวเท่าหม้อแกง
1: อ
0: ะฮะเด็กกลางก็เป็นตัวเล็กลงมาอีกมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นพอเด็กโตนี้เป็น2คอลัมน์เด็กเล็กเด็กกลางเป็นคอลัมน์เดียวเพราะตามจิตวิทยาแล้วเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะไม่สามารถอ่านหนังสือ2คอลัมน์ได
1: ้จ
0: ึงมีรายละเอียดที่ทรงกำหนดไว้ว่าแต่ละเรื่องต้องเริ่มด้วยหน้าซ้ายแล้วก็ไม่มีภาพนำเรื่องแต่ภาพนำเรื่องต้องไม่มีคำอธิบายภาพจะต้องสื่อถึงความหมายเรื่องที่เราจะพูดต่อไปทุกเรื่องก็เริ่มด้วยหน้าซ้ายมีภาพนำเรื่องแล้วก็ประกอบด้วยเด็กเล็กแล้วก็เด็กกลางแล้วก็เด็กโตต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องก็เท่ากับเหมือนมีหนึ่งเรื่องมีสิบหนึ่งเล่มมีสิบเรื่องก็เท่ากับ30เรื่องอะค่ะ
1: แล้วทั้งหมดผลงานทั้งหมดเนี่ย
0: 30เรื่องในเล่มเดียวกันนะฮะ
1: แล้วทำงานถวายพระองค์ท่านเรื่องนี้ถึง40ปีนี่ได้ทั้งหมดกี่เล่มครับ
0: ตอนที่เข้ามาตอนนั้นประมาณเล่มที่3ค่ะเริ่มทำเล่มที่3จนถึงเล่มที่42ค่ะ
1: อ๋อ
0: ไม่ได้ไม่ได้ลอกเรียนจากหนังสือที่ไหนนะคะจะต้องเขียนขึ้นใหม่โดยไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วค่ะแล้ว วิทยากรทุกท่านนี้ทำงานถวายโดยไม่มีค่าตอบแทนค่ะ
1: โอ้
0: ใช้ทุกคนก็ทำงานถวายทั้งหมดเลยค่ะ
1: ใช้วิทยากรหรือนักวิชาการนี้ทั้งหมดกี่คนด้วยกันครับ
0: เ
1: ท่
0: าที่เป็นหลายร้อยเลยค่ะ
1: หลายร้อยเลยนะ
0: ส่วนเด็กโตเราใช้ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการแต่เด็กเล็กกับเด็กกลางนี้เราจะใช้นักการศึกษาหรือนักภาษาศาสตร์อ่านส่วนเด็กโตแล้วก็มาย่อยมาเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะกับเด็กอีก2วัย
1: ขณะนี้
0: คนที่เชี่ยวชาญนี้อาจจะไม่สามารถเขียนเด็กเล็กเด็กกลางได้
1: อ๋อแล้วขณะนี้นะสารานุกรมที่ว่าเนี่ยสำหรับเยาวชนเนี่ยนะฮะมันกระจายอยู่ทั่วประเทศตามห้องสมุดโรงเรียนได้ไงครับ
0: ใช่ค่ะทุกๆฉบับที่ออกนะฮะในหลวงจะพระราชทานให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดประมาณ 6,000 เล่มค่ะ 6,000 โรงเรียน
1: อ๋อ 6,000 โรงเรียน
0: ฉบับที่ออกนี่นะฮะก็จะส่งให้โรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็เล่มถัดไปก็ให้โรงเรียนอื่นๆจนกระทั่งวนมาซ้ำค่ะ
1: ครับก็แปลว่า
0: ฉะนั้นทุกโรงเรียน
1: หนังสือก็จะไปอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนอย่างน้อยๆ 6,000 เล่ม 6,000 แห่ง
0: ค่ะ 6,000 แห่งต่อฉบับนะฮะที่ออกเพราะฉะนั้นขณะนี้มี40กว่าฉบับก็คูณไป 6,000
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: ไลออนสโมสรไลออนทราบเรื่องนี้ก็เลย ภาวนาตัวว่าจะหาเงินมาซื้อมาให้จัดทำหนังสือนี้เพื่อส่งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนให้ได้ครบค่ะ
1: อันนี้หมายความว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องไลออนเนี่ยฮะที่ไลออนเขาจะสปอนเซอร์
0: ตั้งแต่ประมาณทำไปได้ไม่กี่ปีไลออนก็มาภาวนาตัวที่จะทำให้กับสารานุกรมไทยเพราะฉะนั้นจึงมีหนังสือประจำทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างครบถ้วนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ครับก็ถือเป็นถ
0: ือ
1: เป
0: ็นจิตศรัทธาก็มาซื้อไปให้โรงเรียนเก่าของเขาค่ะ
1: อ๋อครับก็นับว่าเป็นผลงานที่ผมว่าอาจารย์คุณหญิงภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นโครงการที่มันแจ่มชัดมากที่ออกมาเป็นผลงานจริงๆว่างั้นเถอะนะฮะเอาผลงานที่เป็นรูปธรรม
0: เป็นบุญนะคะเป็นบุญแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวและวงตระกูลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านด้านการศึกษาการสร้าง
1: ดูเหมือนแล้วเรื่องนี้ล่ะครับเรื่องปลูกป่าเรื่องมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์อะไรนี่นะฮะก็เป็น
0: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลับจากอังกฤษนะฮะก็คิดว่าคนอังกฤษเขารักต้นไม้เข้ามากตัดกิ่งก็ทำแผลหน้าหนาวก็จะเอาฟางมาหุ้มเอ๊ะเขารักต้นไม้เขามากเลยนะคะก็กลับมาก็มีความรู้สึกว่าบ้านเกิดที่สีคิ้วเนี่ยที่เขาใหญ่มีป่าเต็มไปหมดเลยนะฮะอุดมสมบูรณ์พอเราโตขึ้นป่าก็ค่อยๆหายไปพอเราเรียนกลับมาเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ 60% เหลือแค่ 21% นะคะป่าของประเทศไทยก็เลยรณรงค์ให้ช่วยกันปลูกป่าโดยมีธีรยุทธ์มาร่วมกระบวนการด้วยขี่จักรยานค่ะในกรุงเทพดูซิว่ามีที่ไหนที่ว่างจะปลูกต้นไม้ได้บ้างผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มีเจ้าของค่ะ
1: เ
0: ราก็เลยปลูกป่าต้นน้ำลำธารตลอด40ปีมานี้นะคะปลูกได้สัก20ล้านต้นค่ะแทนคุณ
1: 20ล้านต้นเลยนะฮะ
0: 20ล้านกว่าค่ะกว่า20ล้านทั้งป่าบกและป่าชายเลน
1: ทำได้ยังไงครับไปหมายความว่าต้องไปอาศัยความร่วมมือของส่วนราชการ
0: ถูกต้องค่ะ
1: มจ.หรือ
0: เป็นความร่วมมือของประชาชนและเอกชนเรารณรงค์หาระดมทุนเพื่อไปจ้างให้ประชาชนในพื้นที่ที่พบภูเขาหัวล้นแล้วก็ทางกรมป่าไม้ก็มีกำหนดพื้นที่ที่เขาหัวล้นจะต้องฟื้นป่าต้นน้ำลำธารเรามี FPT เท่านั้นเท่านี้เราก็ไปปลูกป่าแล้วก็โดยจ้างประชาชนในละแวกนั้นรัฐได้ป่าประชาชนได้เงินค่ะ
1: ก็
0: เป็นจำนวนมากแล้วก็มีโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีเนี่ยนะคะปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในโครงการนั้นเราปลูกป่าที่ภาคเหนือประมาณ 28,000 ไร่อะค่ะ
1: 28,000 ไร่นี้กี่ต้นครับ
0: โอ้ต้นหนึ่งไร่หนึ่งไม่น้อยกว่า 200-300 ต้นนะคะ
1: ครับยกตัวอย่างอย่างเนี้ยภาคเหนือที่ว่าเนี่ยปลูกต้นอะไรครับ
0: อ๋อปลูกต้นไม้ที่เป็นพื้นเป็นไม้พื้นถิ่นค่ะหลากหลายชนิดเลยค่ะ
1: ทาง
0: เหนือนี้ก็มีสัตว์มียะมีหลายๆประเภทนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ทางภาคเหนือค่ะ
1: อ๋อถ้าผมเข้าใจไม่ผิด การปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งมันจะตายเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกใหม่ต้องดูแลใกล้ชิดถูกไหมครับ
0: ปลูก1ปีดูแล2ปีค่ะ
1: ปลูกปีดูแล2ปีแล้วส่วนที่มันตายไปสมมติปลูก100ต้นมันตายไปเท่าไหร่ครับ
0: อะไรนะคะ
1: สมมติว่าปลูก100ต้นเนี่ยมันตายเท่าไหร่มันรอดอ่ะมันรอดชีวิตอ่ะ
0: แล้วแต่พื้นที่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์นี่นะฮะประมาณมันตายประมาณ 20-30% เราก็ต้องปลูกซ่อม
1: อ๋อก็แปลว่าต้องมีความต่อเนื่องในการ ต้องมีความต่อเนื่องในการดูแลถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งเลย
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ปักป้ายถ่ายรูปนะคะ

0: คนปลูกต้นไม้มักจะปักป้ายถ่ายรูปแล้วก็จบแต่ของเรา
1: เออนั่นสิ
0: ปลูกและดูแลจนกระทั่งต้นไม้ยืนต้นแล้วเราก็ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้เขาต้องมาตรวจรับแล้วคนที่บริจาคเงินให้เราทำในนามของธนาคารต่างๆเขาก็จะมาตรวจเป็นครั้งเป็นคราวถ้าต้นไม้เขาไม่รอดเขาก็จะไม่จ่ายเงินเราค่ะ
1: อ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจ
0: ก็เลยมันก็เลยรอดสูงมากค่ะถึง 80% นะคะ
1: อ๋อๆนี่เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนครับที่ปลูกเนี่ย
0: 2529ค่ะ
1: 2529โอ้ก็เท่ากับ40ปีมาแล้ว29 39
0: 40
1: ปีมาแล้วเพราะต้นแรกๆในช่วงแรกก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วตอนนี้กลายเป็นป่าม
0: โหฬารหมดแล้วค่ะเป็นป่าที่สมบูรณ์นะคะ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วก
1: ็เห็นอาจารย์คุณหญิงพูดอยู่คำหนึ่งเสมือนว่าธรรมชาติที่เราสร้างได้คือต้นไม้เนี่ยมันยังไงครับ
0: คือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เราใช้อย่างไม่บัญญะบัญญัง
1: ครับ
0: แต่อย่างอื่นเกลือแร่ธาตุทุกอย่างน้ำมันแก๊สเอาขึ้นมาแล้วคือหมดไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ได้แต่ทรัพยากรป่าไม้ต้นไม้เราฟื้นได้ในชั่วชีวิตคนค่ะ
1: อ๋อครับครับอ๋อคือพอปลูกต้นไม้ไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าสร้างสีเขียวสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาได้ทันที
0: แล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตการปลูกต้นไม้คือการปลูกอนาคตเลยนะคะ
1: ปลูกต้นไม้คือการปลูกอนาคต
0: ใช่ค่ะต้นไม้คือคำตอบของปัจจัย4
1: ครับ
0: แล้วก็เราไปปลูกต้นไม้ที่ภาคเหนือในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเราไปอยู่ในพื้นที่ประมาณ5ปีเพราะปลูก1ปีดูแล2ปีเนี่ยนะคะ20,000 ไร่เนี่ยต้องอยู่ประมาณ5ปีชาวบ้านมาบอกกับดิฉันว่าคุณหญิงมาปลูกป่าที่บ้านเขาเนี่ยนะคะเขาส่งลูกเขาจบมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าที่เขามาช่วยดูแลเขามาช่วย
0: เพราะว่าทุกกิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมแล้วมีรายได
1: ้อ๋อ
0: ตั้งแต่ปลูกซ่อมทำแนวกันไฟอยู่ยามไฟ
1: อ๋อ
0: คือตลอดปีเขาจะมีรายได้จากการปลูกป่า
1: โอ้สร้างรายได้ให้กับผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวเนาะ
0: ในหมู่บ้านเขาถึงส่งลูกจบมหาวิทยาลัยอะค่ะ
1: แล้วเขาสารภาพเลยว่าจบมหาลัยเพราะคุณหญิงปลูกป่าเนี่ยนะ
0: เงินสิบสิบล้านกับสะพัดในชุมชนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นคือการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าคือการปลูกอนาคตค่ะ
1: นี่แหละครับผมได้แง่คิดมุมมองเลยนะฮะ
0: แล้วเราก็ปลูกต้นไม้ในใจคนเราเข้าโรงเรียนวัดต่างๆก็ให้พ่อกล้าไม้ให้ทำปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนานาขณะนี้ลูกสาวกับลูกเขยก็มาสานต่องานนี้โดยไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยทำงานกับเด็กทำวิจัยไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับก็แปลว่าสามารถที่จะ ช่วยการมีงานทำได้ขณะที่ทำเป็นการสร้างอนาคตสร้างธรรมชาติขึ้นมาให้กับโลกนี้นะครับเพราะว่ามีป่ามันก็มีน้ำถูกไหมครับมันก็เป็นต้นน้ำลำธารนั่นเอง
0: ฝนตกดินถล่มก็จะไม่ถล่มเพราะว่าต้นไม้มันยืดไว
1: ้ครับนี่คือคุณอุปการสำคัญนะครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นเป็นการปลูกอนาคตมันไม่ใช่ปลูกแล้วก็แล้วไปแต่ว่าจะให้มันมีคุณภาพของต้นไม้ก็จะต้องดูแลจนกระทั่งมันสามารถมีชีวิตรอดได้การดูแลก็จะน้อยลงถูกไหมครับ
0: ยืดเด่นแล้วค่ะแล้วก็คุณประสานฮะอันนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้ไม่มีการเผาป่าแล้วก็จะไม่เกิด PM 2.5 จะทำให้คนไม่มีร่างไม่ได้ป่วย
1: ครับ
0: มันมีประโยชน์มหาศาลเลยค่ะ
1: ครับเอาละครับได้การผมต้องขออภัยว่าเบรกสัก 5-6 นาทีช่วงนี้นะครับมันช่วงกลางรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีผมจะขอ

0: อคุยต่อเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสิ่งที่เป็นโครงการที่ทำเรื่องน้ำนะฮะแล้วเรื่องอื่นๆอีกนะฮะเช่นเรื่องของโคดดิ้งเรื่องของชีวเกษตรนะไอ้ที่เป็นผลงานของอาจารย์คุณหญิงนะครับขอเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกครับ
1: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับครับครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
2: กลับเข้ามาอีกรอบประครับหลังเบรกก็คือเรื่องของชีวิตที่เลือกได้ของคุณหญิงดร.กัลยาโสพลพนิษฐ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็เป็นช่วงระยะหนึ่งที่ไปทำงานการเมืองนะแต่ว่าสิ่งที่เลือกเป็นผลงานที่ทำโดยไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะคือเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแม้ขณะนี้ก็ยังทำเรื่องน้ำอยู่ทั้งที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือนะไม่ได้มีอำนาจในทางการเมืองผมเห็นว่าอาจารย์คุณหญิงให้น้ำหนักกับเรื่องน้ำมากมายก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเอ๊ะน้ำมันสำคัญต่อชีวิตยังไงแล้วขณะนี้ทำอะไรที่น่าจะเป็นผลของการพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ
3: และเราสู่กันฟังครับคุณประสานน้ำคือชีวิตค่ะในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งในหลายโอกาสว่าน้ำคือชีวิตถ้ามีน้ำไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้แล้วก็ที่ดิฉันโชคดีก็คือได้สนองงานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการที่เรียกว่าการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริอยากจะเรียนเบื้องต้นว่าทำไมถึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นชนประทานของประเทศนะคะกรมชนประทานที่รับผิดชอบนี้แค่ 20% ของพื้นที่ประเทศไทยอีก 80% อยู่นอกเขตชนประทานที่ทำเกษตรตามยถากรรมไม่มีหน่วยงานราชการหรือใครมาดูแลเลย
2: พระองค์และแต่ฝนฟ้าตามแต่ฝนฟ้าจะตกต้อง
3: แล้วแต่ฝนฟ้าใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครดูแลพระองค์ท่านจึงทรงคิดแล้วก็วิจัยพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนค่ะ
2: ครับ
3: ตามแนวพระราชดำริจึงเกิดขึ้นแล้วก
2: ็
3: ดิฉันได้สนองพระราชปณิธานอันนี้เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งที่มีข้อมูลน้ำและเกษตรของทั้งประเทศที่เขาเรียกว่าสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสสนกอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะท่านทรงใช้ข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะช่วยเกษตรกรนอกเขตชนประทานแล้วนอกเขตชนประทานเนี่ยมีรายได้น้อยคนที่อยู่ในชนประทานมีรายได้มากกว่านอกเขต5เท่าค่ะ
2: ครับ
3: พราะฉะนั้นทั้งไม่มีคนดูแลแล้วก็มีรายได้น้อยท่านจึงทรงคิดการดูแลจัดการน้ำโดยชุมชนตำแหน่งพระราชดำริทำไมถึงพูดการดูจัดการน้ำน้ำประเทศไทยไม่ได้ขาดนะฮะ
2: คุณ
3: ประสานฝนตกเทวดาให้น้ำมาประเทศไทยทุกปีค่ะปีละ 245,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ครับ
3: คุณประสานจดไว้ก็ได้ 245,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้ย้อนหลัง10ปีนะคะประเทศไทยเก็บได้5.5% ค่ะ
2: 5.5% เท่านั้นเองไม่ถึง 10% ครับ
3: แล้วอีก 94.5% นะคะทำลายบ้านเรือนเรียกสวนไร่นาถนนหนทางลงสู่แม่น้ำลำคลองที่เราเรียกว่าน้ำท่วมและน้ำหลากนั่นเองเพราะเราจัดการมันไม่ได้ไงคะเราเก็บได้แค่ 5.5% ค่ะลงมา100หยดเราเก็บได้ 5.5 หยดอีสานเก็บได้ 3.5 หยดค่ะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขาดน้ำค่ะแต่เราขาดผู้มีความรู้บริหารจัดการน้ำ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นหลักการของพระองค์ท่านก็คือหาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไหลเก็บน้ำไว้ใต้ดินค่ะถ้าเราสามารถกักเก็บน้ำที่ล้นที่เหลือลงสู่ใต้ดินแล้วน้ำก็จะไม่ท่วมถูกไหมคะ
2: ครับ
3: บ้านเรือนก็ไม่ถูกทำลายถนนหนทางก็ไม่ถูกทำลายหน้าแรง
2: ยังวิธีที่ท่านแนะนำ
3: ใช้ได
2: ้ครับยังวิธีที่ท่านทรงแนะนำเรื่องแก้มลิงก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมครับในการเก็บน้ำ
3: ใช่ค่ะก็เก็บน้ำไงคะคือหาที่ให้น้ำอยู
2: ่
3: หาที่ให้น้ำไหล
2: ครับ
3: ทำถนนน้ำเดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็น้ำ94.5 หยดจาก100หยดเนี่ยนะฮะก็จะไม่ท่วมไม่ทำลายบ้านเรือนไม่ทำลายถนนหนทางแล้วก็ไม่ลงสู่แม่น้ำแต่ลงไปอยู่ใต้ดินแล้วน้ำใต้ดินนี้ไม่ได้หายไปไหนเขาเรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการใช้น้ำก็ไปถอนมาจากธนาคารน้ำใต้ดินเอาขึ้นมาใช้ได้ค่ะแทนที่เราจะสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เราเอาน้ำลงไปชั้นบาดาลค่ะ
2: ครับ
3: ก็เป็น3หลักการที่รับทรงให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างนี้แล้วถ้าหน่วยงานไหนหมู่บ้านไหนทำเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทก็จะได้รับรางวัลจากพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีการประกวดลงหมู่บ้านเหล่านี้หมู่บ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านขณะนี้รายได้เขามากกว่าในเขตชนประทานอีกค่ะ
2: อ๋อ
3: เพราะว่ามีน้ำใช้ตลอดปีสามารถจัดการบริหารจัดการน้ำได้เมื่อมีน้ำแล้วอย่างอื่นก็ตามมา
2: ครับ
3: ด้วยหลักการนี้นะคะดิฉันเองก็ซึมซับจากการที่ถวายงานพอมาอยู่กระทรวงศึกษาธิการก็เลยนับน้อมนำพระราชปณิธานนั้นมาให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศึกษาและปฏิบัติ
2: ครับ
3: ในกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
2: ครับ
3: เมื่อวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีประมาณ27แห่งสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องไปสูบน้ำมาจาก3กิโล4กิโลที่ไหนก็ลดค่าใช้จ่ายเป็นล้านแล้วก็มีน้ำให้การเรียนผิดพืชผิดสัตว์ได้แล้วนักเรียนประจำก็สามารถมีน้ำใช้อย่างสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นการ
2: ตอนนี้27แห่งเขาสามารถทำได้แล้ว
3: ค่ะทีนี้เมื่อไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็นำก็หวังว่าคนที่เรียนแล้วก็จะสามารถเพิ่มปริมาณเรามีหลักสูตรชลกรบุคคลที่สามารถบริหารจัดการน้ำเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะก็หวังว่าคนที่ศึกษาจบแล้วก็จะสามารถมีความรู้ในการบริหารจัดการน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามหลังจากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ได้น้อมได้นำเอาหลักการนี้ไปช่วยท้องถิ่นค่ะทำเป็นต้นแบบที่อยู่ที่ขอนแก่น
2: ที่ตำบลการคุณหญิงวาดภาพให้ดูหน่อยครับว่าทำยังไงครับต้นแบบที่ขอนแก่นเนี่ยทำอย่างไรที่บอกธนาคารใต้ดินเอาขึ้นมาใช้อะไรนี่นะ
3: ค่ะที่เราก็เลือกบุคคลที่ผู้นำหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้กับท้องถิ่นทุกๆแห่งก็จะมีหลากกับแล้งประจำทุกปีถูกไหมคะเราแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้น้ำหลากและน้ำแล้งค่ะเราก็จะสำรวจพื้นที่ของตำบลนาเพียงแล้วก็ออกแบบว่าตรงไหนน้ำท่วมเราจะเอาน้ำท่วมมากๆหลากๆมากๆนี้ลงไปใต้ดินได้อย่างไรโดยมีเครื่อง
2: ตำบลนี้อยู่ที่อำเภอชุมแพถูกไหมคร
3: ับ
2: อ
3: ำเภอชุมแพค่ะนาเพียงประมาณ 20,000 ไร
2: ่นาเพียง 20,000 ไร
3: ่ก็หลากทำลายบ้านเรือนอย่างที่เป็นปกตินะคะเราก็แก้ปัญหาให้เขาไม่หลากได้แล้วตรงดอนที่เป็นแล้งเราก็ทำให้เขามีน้ำใช้โดยที่เราศึกษาว่าถ้าเราขุดบ่อ3เมตร4เมตรแล้วตรงไหนเป็นสะดือที่จะมีน้ำขึ้นมาก็ทำให้เขามีน้ำใช้ได้โดยการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความแม่นยำ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแก้ทั้งน้ำหลากและน้ำแล้งให้กับนาเพียงได้ขณะนี้ทำเรียบร้อยแล้วเมื่อมีน้ำใช้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยส่งเสริมให้เขาปลูกถั่วเหลืองหลังนาค่ะนาทำงาน 4-5 เดือนได้ประมาณไร่ละ 4-5,000 บาทแล้วก็ทิ้งที่เอาไว้ก็มาปลูกถั่วเหลืองอีกสัก2ฤดูได้ค่ะเพราะว่า100วันก็เก็บเกี่ยวได้จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นอีก3-5เท่าค่ะ
2: อ
3: ีสานกำลังจะรวยแล้วนะคะ
2: โอ้งั้นนอกจากที่นาเพียงชุมแพเนี่ยยังไปทำที่อื่นๆอีกไหมครับ
3: ก็มีค่ะร่วมกับทางทหารพัฒนาที่อุดรและที่หนองคายแล้วก็เชียงรายเราเป็น MOU กับทหารพัฒนาทหารพัฒนามีหน้าที่ที่จะดูแลชุมชนนะคะในพื้นที่ที่รับผิดชอบเรื่องถนนหนทางเรื่องน้ำและอาชีพเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำจึงเป็นการช่วยทำให้ชุมชนที่เขารับผิดชอบไม่หลากไม่แล้งค่ะเราจะไปช่วยเขาสำรวจว่าการขุดบ่อหรือการที่จะทำให้น้ำลงใต้ดินที่ไหนบ้างที่จะแม่นยำแล้วก็ลงไปใต้ดินเราสามารถที่จะทราบว่าใต้ดินนี้จะรับน้ำได้เท่าไหร่ด้วยค่ะ
2: ครับ เรื่องอุปกรณ์เป็นยังไงครับอุปกรณ์ที่จะเป็นต้องใช้ตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายมันต้องลงทุนสมมติเนี่ยนาเพียง 20,000 ไร่ของ2,000 ไร่ที่ชุมแพเนี่ย
3: 20,000 ค่ะ 20,000
2: อ๋อ 20,000 นะฮะครับครับ
3: ค่ะจริงๆมีหลายวิธีแต่ว่าเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วเราได้เครื่องมือใหม่เอี่ยมมาจากเมืองนอกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ใช้ไฟฟ้าเขาเรียก resistivity ส่งไฟฟ้าลงไปแล้วดูซิว่ามันสะท้อนกลับขึ้นมามันเป็นดินเป็นหินเป็นทรายเป็นกรวดเป็นที่อะไรต่างเป็นที่กักเก็บน้ำหรืออะไรต่างๆ1วัน7ชั่วโมงเราทำได้5จุดที่ใช้ resistivity ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไปแต่ไอ้เครื่องที่ได้มาใหม่นี้เรียกว่า TEM to go ภายใน20นาทีเราทำได้378จุดความแม่นยำและความรวดเร็วจึงทำให้เราสามารถที่จะช่วยประชาชนได้มากถ้า
2: อันนี้เป็นเทคนิคเป็นเครื่องของประเทศไหนครับโทษ
3: เห็นหรือผู้รับผิดชอบอยากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำค่ะ
2: อ๋อแล้วอุปกรณ์ตัวเนี้ยเราต้องนำเข้าจากประเทศไหนครับ
3: จากเดนมาร์กค่ะ
2: เราจากเดนมาร์ก
3: สร้างเป็นการ สั่งทำค่ะ
2: โอ้ต้องสั่งทำเลยนะ
3: วิจัยมาประมาณ 7-8 ปีเพิ่งจะได้เครื่องนี้ออกมาเมื่อกันยาปีที่แล้วของเราเป็นเครื่องที่5ของโลก
2: เป็นเครื่องที่5ของโลกขณะนี้นำมา1เครื่องแล้ววงกันเถอะเข้ามา
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตำแนวพระราชดำริค่ะที่เราดำเนินกันอยู่ค่ะ
2: เครื่องนี้ขอโทษภาษาอังกฤษใช้คำว่าไงฮะตัวย่อ
3: TEM นะคะ TEM
2: TEM
3: แล้ว T
2: มาจากภาษาอังกฤษว่า T คือ
3: แล้วก็2แล้วก็โกเข้าไปดูใน Google ได
2: ้TEM 2 GO GO ที่แปลว่าไปเนี่ยนะ GO เนี่ยนะฮะ
3: แล้วก็2ค่ะ
2: ครับ
3: เทมโกค่ะเครื่องนี้ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าค่ะอิเล็กโทรแมกเนติกแล้วก็ดาวเทียมเราเดินผ่านนะคะเราก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของธรณีลงไปลึก100เมตรได้ทันที
2: อ๋อ
3: มันสะท้อนขึ้นมาแล้วก็อยู่สามารถดูในมือถือได้เป็น2มิตินะฮะก็จะทราบว่าในแผ่นดินที่เราเดินผ่านเนี่ยค่ะหน้าตาข้างล่างมันเป็นยังไงแต่ขณะนี้ทีมงานของเรานะฮะสามารถพัฒนาให้เป็น3มิติได้แล้ว
2: งั้นนะครับโอ้
3: ค่ะเราก็สามารถหมุนดูได้ค่ะจะผ่าครึ่งจะดูมันเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะขณะนี้เป็นความสามารถของเด็กของไทยค่ะเราทำกันเองเนี่ยค่ะได้เป็น3มิติของเมืองนอกเขาได้2มิติค่ะ
2: อ๋อครับเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าครับ
3: ได้ค่ะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ใช้คนเดินค่ะ
2: อ๋องั้นเหรอฮะ
3: มันมีตัวรับตัวส่ง2เครื่องเดินห่างกัน15เมตร
2: อ๋อก็แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องจำนวนมากถูกไหมเครื่องเดียวเราก็สามารถใช้ได้หลายพื้นที่แล้ว20นาทีมันสามารถคุมได้ถึง
3: 300กว่าจุดแล้วก็การที่ทำได้3มิตินี้เราเดินเป็นกริดนะคะเป็นตารางแทนที่จะเดินตรงๆนะคะก็ขวางด้วยเอาข้อมูลมาแล้วก็มาพัฒเด็กของเราพัฒนาให้เป็น3มิติแล้วค่ะตอนนี
2: ้ครับก็ทันทีที่เอามาวางเอามาใช้ก็รู้ได้เลยว่าใต้ดินลงไปเนี่ยเท่านั้นเท่านี้เมตรมีน้ำมีแร่ธาตุอะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
3: มีหินมีทรายมีกรวดมีอะไรน้ำกร่อยน้ำเค็มอะไรทราบหมดเลยนะคะ
2: เอางั้นเหรอฮะเพราะฉะนั้น
3: ไปทดลองที่แห่งหนึ่งที่ชลบุรี9ไร่นะคะเป็นอันแรกที่สามารถทำเป็น3มิติใน9ไร่นี้นะคะเราค้นพบว่าสามารถเก็บน้ำได้ตั้ง5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเท่ากับเขื่อนเลยค่ะ
2: องั้นเหรออ๋อ
3: ตั้งทีนี้ยังสามารถรับน้ำได้เยอะค่ะถ้าเรารู้จุดแล้วก็แม่นยำที่จะลงไปให้ถึงจุดนั้นเราสามารถที่จะแก้น้ำหลากน้ำแรงได
2: ้เพราะฉะนั้นเมื่อใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยนะเราก็สามารถสร้างธนาคารใต้ดินธนาคารน้ำใต้ดินตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันได้หมดถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอย่างน้ำท่วมที่เสนาที่อยุธยานะคะถนนและนาเนี่ยเป็นน้ำไปหมด
2: ครับ
3: เราสามารถเอาเรือเรามีเรือด้วยนะคะเรานอกจากบนดินแล้วบนเรือด้วยค่ะเราก็สามารถจะบอกได้ว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะเอาน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยลงไปใต้ดินได้
2: ฮะ
3: ก็ในตื่นเต้นกันมาก
2: ถ้าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับอาจารย์คุณหญิงครับถ้าผมยกตัวอย่างเอาหาดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมวินาศสันตโรที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย
3: ค่ะ
2: อุปกรณ์นี้มันน่าจะช่วยได้ถ้า
3: จะช่วยได้ใช้น่าจะช่วยได้ค่ะ
2: ใช่ไหมครับถ้าเอามาใช้วงกันเถอะ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ก่อนยังได้เลยนะคะถ้าเรารู้ว่าที่ไหนเคยท่วมเราก็แก้มันซะก่อนพอน้ำมันมามันก็ลงไปใต้ดินเนี่ยค่ะ
2: โอ้
3: มันก็จะไม่ท่วมอีกแล้วอย่างที่นาเพียงไงคะ
2: เนี่ยก็เป็น
3: ทำลายจนทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะ
2: ครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีอานุภาพมากเลยแล้วต่อไปแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันน่าจะขยายผลไปได้กว้างขวางใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
3: เวลานี้ความใส่ใจความสนใจมากเลยนะคะฟังแล้วสรุปได้เลยถูกต้องค่ะ
2: ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วเวลานี้เนี่ยมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าภาพว่างั้นเถอะ
3: ไม่ใช่ค่ะมูลนิธิของคุณโชติค่ะมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยที่สนับสนุนเงินทั้งหมดเลยค่ะที่ทำเนี่ยตอนที่อยู่กระทรวงศึกษานั้นมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยก็บริจาคเงินร้อยล้านให้กับกระทรวงศึกษาเพื่อให้ทำโครงการนี้ค่ะ
2: ครับครับแล้วขณะนี้งานมันก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ขยายผลไปเรื่อยๆ
3: ทุ่งกุลาร้องไห้เราเพิ่งไปสำรวจให้เขาเข้ามาลังขุดแล้วค่ะ
2: แล้วมีผลยังไงไหมฮะทุ่งกุลาเนี่ย
3: ยังรอฟังผลอยู่ค่ะแล้วอยู่เองนะคะเอาเครื่องนี้ไปสำรวจน้ำที่ทะเลทรายอ่ะ
2: ครับเพราะว่าที่บุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์สองจังหวัดเนี่ยมันมีคำโบราณเลยนะครับเขาบอกบุรีรัมย์ตำน้ำกินสุรินทร์กินน้ำตำบุรีรัมย์ตำน้ำกินสุรินทร์กินน้ำตำนี่แสดงว่ามันแล้งสาหัสสากันมากมากเลยนะ
3: ใช่ค่ะบุรีรัมย์นี่แล้งซ้ำซาก
2: แล้วณเวลานี้ที่บุรีรัมย์โดยเฉพาะที่บ้านริมทองนี่ก
3: ็
2: ไม่มีปัญหานี่แล้ว
3: ค่ะค่ะ
2: อำเภอนางรองนะฮะที่อำเภอนางรอง
3: บ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นี้นะฮะมูลนิธิโคกเอาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปนำเสนอที่ดาวอสค่ะว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนที่ดีที่สุดอันหนึ่งของโลกเลยค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อนี่หมายความว่าเป็นที่สู่สายตาคนระดับโลกแล้วว่ากันเถอะ
3: ใช่ค่ะ community water management คือ community ค่ะโดยชุมชนขีดเส้นใต
2: ้เหรอฮะ
3: ไม่มีราชการช่วยไม่มีใครมาดูแลเลยค่ะ
2: เหรอฮะก็ตอนนั้นอาจารย์คุณหญิงไปด้วยใช่ไหมครับเขาคงตื่นเต้นกันมากทีเดียวถ้าเข้าใจไม่ผิดหมายถึงในที่ประชุมที่ดาวอส
3: แต่เขาบอกมาเล่าให้ฟังค่ะว่านำเสนอที่ดาวอสที่ประชุม G7
2: ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้ว
3: คาดคะเนว่าต่อไปคนอาจจะฆ่ากันตายเพราะเรื่องน้ำ
2: ใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: แย่งน้ำกันลงกันเถอะ
3: ใช่ค่ะคุณประสานอาจจะตกใจเล็กน้อยถ้าดิฉันจะบอกว่าการที่เรามี AI ChatGPT เนี่ยนะคะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มโหฬารใช้พลังงานเยอะมีความร้อนเยอะเพราะฉะนั้นทุกๆคำถามที่เราถาม ChatGPT หรือ AI นะคะต้องใช้น้ำ6ลิตรค่ะมาทำมาหล่อเย็นค่ะ
2: เฮ้ยมันเป็นการหล่อเย็น
3: เครื่อง
2: เพื่อที่จะได้คำตอบมา
3: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะยิ่งให้เขาทำเยอะต้องใช้น้ำยิ่งเยอะนี่มันก็จะกระทบเรื่องน้ำเหมือนกัน
2: เพราะฉะนั้นแปลว่าทุกแอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT DeepSeek หรือ Gemini อะไรเนี่ยนะฮะมันต้อง6ลิตรหล่อเย็น6ลิตรต
3: ้
2: องใช้น้ำตอนหนึ่งคำถามอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: คำถามโง่ๆอะไรนั่นแหละฮะจะกินข้าวกับเพื่อนดีไหมอะไรเงี้ย
2: ซึ่งเหมือนไม่จำเป็นต้องไปถามเลยนะ
3: ต้องอย่าไปถามอะไรโง่ๆเพราะว่ามันใช้น้ำมาหล่อเย็น
2: งั้นนะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับ
3: เครื่องมันใหญ่มากมโหฬาร มันต้องใช้พลังงานเยอะ
2: คร
3: ับ เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่มันคือเครื่องใหญ่มโหฬารมันต้องใช้พลังงานสูงมากมันสร้างความร้อนก็ต้องมีน้ำมาหล่อเย็นค่ะ
2: ครับ
3: คนที่ใช้อาจจะไม่รู้ไม่เคยคิด
2: ครับโอ้เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากแล้วข้อสำคัญก็คือความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่นะลงไปสู่ชาวบ้านลงไปสู่ชุมชนลงไปสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถจะพลิกฟื้นชีวิตนะความยากจนขึ้นมากลายเป็นความมั่งมีได้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์คุณหญิงครับต้องขอบพระคุณมากๆเลย
3: เสียดายมากเราจะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยเนาะ
2: เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอนัดอีกนะฮะในวันที่มีโอกาสค่อยนัดกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะหมดเวลาแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อสังคมไทยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณมากค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการ 96.5 ค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์สู่ร้อยล้านอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือ passion ในการรังสรรค์เมนูไทยสู่ความอร่อยระดับประเทศพร้อมพาคุณเข้าครัวประเดิมเมนูยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
0: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมทางบ้านนะเขารอคอยให้อาจารย์แยกแยะให้ฟังเลยค่ะมาตรการหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ค่อยๆ อธิบายนะคะ
2: ได้ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือเป็นความต่อเนื่องจากที่ผมคุยให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติซึ่งส่วนที่เป็นเงินที่จะใช้อันนี้เอามาจากพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านซึ่งก็มีประเด็นของเขาอันนี้เราแยกไปค่อยคุยทีหลังส่วนคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมี2เรื่องเรื่องนึงก็คืออนุมัติแผนการก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซึ่งในนี้เดี๋ยวก็คุยให้ฟังแต่ว่าเปิดช่องที่จะเอาเงินมา200,000 ล้านโอเคไหมอันนี้ในส่วนของการจะใช้เงินเนี่ยมันมี2ประเด็น ประเด็นหนึ่งกลุ่มที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอันนี้ก
1: ็กลุ่มหนึ่ง
2: กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่จะได้รับเงินตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ okay. เราท่านเนี่ย
2: อันนี
1: ้เดี๋ยวค่อยบอกคุณสมบัติ
2: อันนี้จะเอากลุ่มไหนก่อน
1: อาจารย์เอาที่มาของโครงการหรือว่าทำไมต้องทำโครงการนี้เขาบอกว่าโครงการนี้จริงๆมันไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่มันเป็นการบรรเทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรเทาเรื่องของค่าครองชีพอะค่ะ
2: ก็ใช่ก็คือเขากลัวอย่างนี้ในแง่ของการในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็แอดอัพท็อปอัพเงินให
1: ้
2: เขาจะได้ไปซื้อของอะไรต่ออะไรได้เพิ่มเติม
1: อาจารย์แต่วันนี้ท่านเอกนิติธันประภาส
2: คราวนี้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย ความเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนได้เงินมันเกี่ยวข้องกับผู้ค้าผู้ขายด้วยคือในโครงการนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะโคเพย์เมนต
1: ์
2: หมายความว่ารัฐออกให้ส่วนหนึ่งคนที่จะเอาเงินไปใช้ออกเงินส่วนหนึ่งแล้วมันไปใช้ที่ไหนมันไปใช้ที่ไปซื้อของร้านเล็กร้านน้อยนะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยครั้งที่แล้วที่เราจำได้ตอนที่ไทยช่วยไทยพลัสไอ้โทษ
1: คนละ
2: ครึ่งพลัสเนี่ย60-70%เนี่ยมันไปเรื่องของอาหารร้านค้าอาหารอย่างเงี้ยก็จะทำให้กลุ่มที่เขาทำร้านค้าอาหารที่เขาเข้าโครงการไปอยู่ในแอปเป๋าตังค์อยู่ในแอปถุงเงินเขาก็จะได้ประโยชน์แต่ก็จะมีบางคนที่เขาไม่เอาก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันตอนนั้น1ล้านรายอ่ะเขาก็เข้าระบบนั้นแล้วยังแถมมีไปซื้อ delivery อีกต่างหากสั่งที่เขาไม่ได้ไปร้านค้าแต่ว่าเขาส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ย
1: นุ่นใช
2: ้เนี่ยนะคือก็มีผู้ประกอบเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยที่เป็นโดยเฉพาะประกอบพวกร้านอาหารเนี่ยนะเขาทำที่บ้านแล้วเขาก็เปิดแอปแล้วเราก็สั่ง delivery นะเขาไม่ได้แบบว่าเอาของมาวางตามตะลงตามตลาดมันจะมีส่วนหนึ่งอย่างนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีลักษณะที่ให้กลุ่มนี้เขาจัดส่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาก็จะขาดไป
1: อ
2: ันนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือหลักๆก็คือว่าต้องการให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนสำหรับตลาดล่างหรือตลาดกลางซึ่งตลาดบนไม่ต้องไปสนใจพวกที่เขามีสตุ้งสตางค์ที่จะจ่ายเงินอะไรเงี้ยนะเขาก็อาจจะมาลงทะเบียนเอาเงินด้วยแต่ว่าหลักๆในเขาก็คือว่าเดิมพฤติกรรมในการบริโภคของเขาเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเติมเอามาส่วนนี้ด้วยมันจะมีอย่างส้มตำน้ำตกข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็น
1: คนที่เสียภาษีคนที่กินเงินเดือนอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ได้สิทธิ์นี
2: ้รอบนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่มีเรื่องผู้เสียภาษีเงินได้เงินได้อะไรเลย
1: อ๋อ
2: เมื่อก่อนนี่ถ้าเสียภาษีเงินได้จะได้เท่านั้นได้มากกว่าคนที่ไม่เสียภาษีเงินได้เวลาไปลงทะเบียนรอบนี้ไม่มี

0: ไม่ได้มีกติกาแบบนั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้แยกก่อนต้องแยกก่อนนะจะได้เข้าใจคราวนี้ผมจะอธิบายไปทีละเรื่อง
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: ผมเอากลุ่มที่
1: ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในขณะนี้เนี่ยที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ยังดำเนินการกันอยู่เนี่ย13,200,000 คนเอาตัวเลขกลมๆที่จริง12,180,000 คน
1: 13.18
0: 13 200,000 คน
1: เอาตัวเลขนี้ละก
0: ัน ตัวเลขนี้ก่อน
1: 13.2 ล้านคนอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่อาจารย์ไปถือเรื่องของกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอามาตรการภาพรวมก่อนอันนี้จะเกี่ยวข้องกับวงเงินเท่าไหร่คนที่จะเข้าเกี่ยวข้องในเท่าไหร
0: ่ก็ถ้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 50,000 เท่าไหร่นะ
1: 56,000 ล้านบาท
0: 56,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: โอเคส่วนที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสนะ120,000 ล้านบาท
1: ถ้าเอา2ก้อนนี้มาบวกกัน
0: ก็เป็น 176,000 ล้านบาท
1: แล้วจำนวนคนล่ะคะ
0: จำนวนคนที่เกี่ยวข้องก็ฝั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆดีกว่านะ
1: 13
0: ล้านคน
1: โอเค 13.2 ล้านคน
0: 13.2 ล้านคน
1: ค่ะ
0: ส่วนที่จะไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย30ล้านคน
1: ถ้าบวก2จำนวนนี้ก็เท่ากับ43ล้านคนค่ะทีนี้เอาทีละส่วน
0: เกือบจะหมดละ ถ้าเราตัดเด็กอายุตั้งแต่17ลงมาน่าจะมีประมาณสัก10ล้าน
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตกหล่นจริงๆเนี่ยไม่เกิน3ล้านคนที่ไม่ได้เงินจากรายการเนี่ยไม่เกิน3ล้านคน
1: ค่ะ
0: 3ล้านเต็มที่5ล้านคนนะ
1: รัฐบาลอยากช่วย
0: แต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนอาจจะไม่รู้อยู่ไหนโอเค
1: นี่แยกแยะทีละกลุ่มเอาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนค่ะจำนวนคนอย่างที่อาจารย์บอกไป 13.2 ล้านคนตรงนี้เม็ดเงินที่จะใช้เนี่ย 56,000 ล้านบาทค่ะ
0: เราก็ต้องดูว่าปกติแล้วเนี่ย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมานานแล้วเนี่ยเขาได้อะไรบ้างของเดิมเนี่ยที่เขาได้อยู่เนี่ย300บาทซื้อของใช้จำเป็นเฉพาะที่ร้านธงฟ้าเฉพาะที่ร้านธงฟ้าโอเคนอกจากนี้เนี่ยเขามีส่วนลดไปซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะเขาจัดสรรให้อีก750บาทต่อคนต่อเดือนค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแล้วก็มีเบี้ยคนพิการเพิ่มเติมอีก200บาทต่อเดือน
1: อ
0: ันนี้คือส่วนที่เป็นของที่มีอยู่
1: เขาได้อยู่ตกเดือนประมาณ 1,700 กว่าบาท
0: แต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนไงบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางก
1: ็
0: ตัดไป750หรือเดินทางไม่ถึงก็ตัดไป
1: โอเค
0: แต่ส่วนใหญ่ที่จะได้ประโยชน์เนี่ยคือค่าไฟ315บาท
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่าประปา100บาทประปาให้ต้อง100บาทนะจริงๆคนในกรุงเทพก็ใช้น้ำประปา100กว่าบาทเหมือนกันส่วนใหญ่นะ
1: อันนี้คือสิทธิ์ที่เขาได้อยู่แล้ว
0: อันนี้ที่เขาให้เพิ่มเนี่ยให้เพิ่ม700บาทจากเดิม300เป็น 1,000ระยะเวลา4เดือนนะโครงการนี้แค่4เดือนนะต้องเยอะต้องเข้าใจก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เริ่มมิถุนากรกฎาสิงหากันยาแล้วหลังจากนั้นจะทำอะไรต่อค่อยว่ากัน
1: ค่ะ
0: เฉพาะ4เดือนคราวนี้ประเด็นมันจะมี2ประเด็นประเด็นที่1ไอ้700บาทที่เพิ่มให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเขาเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาซื้อของได้เฉพาะที่ร้านถุงฟ้าจะซื้อกะปิน้ำปลายาสระผมสบู่จะซื้อน้ำมันพืชจะซื้อปลากระป๋องจะซื้อมีสำเร็จรูปอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ซื้อได้เฉพาะร้านธงฟ้าที่เคยซื้อแต่เพิ่มวงเงินให้ถ้าผมเข้าใจผิดก็ทางท่านที่เกี่ยวข้องก็มาท้วงติงเพราะผมยังเข้าตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าสามารถเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นเช่นไปซื้ออาหารสำเร็จรูป
1: อันนี้
0: โดยความเข้าใจเท่าที่ฟังมาเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นุ่นคล้ายๆกับที่อาจารย์เข้าใจเลยค่ะเพราะตอนแรกมันมีข่าวแบบนี้ค่ะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเข้าร่วมมาตรการอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติเขาไปจับจ่ายใช้สอยที่ร้านธงฟ้า
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นแต่ครั้งนี้เท่าที่เราได้ทราบข่าวมา ว่าจะสามารถไปใช้สิทธิ์ร้านที่เข้าร่วมโครงการอีกคนละครึ่ง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวรอให้ชัดๆอีกครั้งคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้นะผ่านทางไลน์ไอดี @2es เดี๋ยวให้เวลาก่อนแล้วเดี๋ยวนุ่นจะไปถามคำถามให้กับกระทรวงการคลังอีกทีนึง
0: คือตอนที่เขาแถลงเนี่ยมันไม่หมดผมก็ไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงอ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากนะการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะไปใช้เงินเนี่ยเขาจะโอนให้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน
1: ค่ะ
0: แล้วที่บอกว่าก่อนหน้านี้จะมีการทำทะเบียนใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องจะไปทำมันจริงๆก็คงหลังจากจบโครงการนี
1: ้หมายความว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะคุณก็ไม่ต้องทำอะไร
0: เลย
1: เขาให้โดยอัตโนมัติเลยไอ้700บาทที่เขาจะให้
0: ใส
1: ่
0: จากเดิมที่จะใช้เงินได้ภายใน1เดือน300กลายเป็นใช้ไปได้ 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: เป็นระยะเวลา4เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาจบ
1: โอเค
0: อันนี้คือของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยส่วนสิทธิประโยชน์อื่นเช่นค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาแล้วก็ที่เพิ่มให้กับคนพิการเนี่ยอันนี้ของเดิมได้หมดท็อปอัพที่จะไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้า300เป็น 1,000 บาท
1: okay.
0: ก็เท่ากับว่าเรามีเงินที่จะซื้อเพิ่ม2,800 บาทเดือนละ8เดือนละ700 700 700 700คราวนี้ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยท่านก็ต้องวางแผนในการใช้เงินเพราะท่านต้องใช้ให้หมดถ้าไม่หมดไม่มีการเอาไปเพิ่มในเดือนต่อไป
1: ทบได้ไหมล่ะเดือนนี้ใช้
0: ไม่ได้
1: ทบเดือน
0: ไม่ได้เดือนนี้จะต้องใช้เกินไม่เป็นไรแต่อย่าใช้ขาด
1: โอเค
0: ใช้เกินซื้อของก็ถ้ามันขาดเราก็เติมเงินสดเข้าไปได้ไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: โอเคอันนี้น่าจะชัดเจน
1: อันนี้คือกลุ่มของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลุ่มของเราท่านสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ท้ายที่สุดแล้วกติกามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะแน่นอนว่าสัปดาห์นี้คำถามน่าจะเยอะค่ะมาจาก2 อย่างด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นี่แหละค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ย่อของคำถามเยอะนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยนะคะเขาแจกหนังสือ10เล่ม10ท่านด้วยกันนะคะเป็นหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จากที่อาจารย์ไปเที่ยวต่างประเทศมานะคะชื่อหนังสือคือจากโปรตุเกสถึงสเปนนะคะใครที่อยากเป็นผู้โชคดีส่งคำถามมาได้ผ่านทางไลน์ ID @2es นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจองหนังสือก็สีเขียวๆค่ะไลน์ ID @ronin5 นั่นเองค่ะมาตรการหรือว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยค่ะอาจารย์ใช้วงเงินเท่าไหร่นะและจำนวนคนที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะคะ
0: รัฐบาลเปิดโอกาสเอาง่ายๆใครที่อายุ18ปีขึ้นไปไม่มีเงื่อนไขอื่นยกเว้นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้ที่ถูกยึดสิทธิ์อะไรต่ออะไรซึ่งคงไม่มีไม่มากหรอกนะ
1: ค
0: ือพวกที่งองแงก่อนหน้านี้ทำตัวไม่ดีมีปัญหาไปเปลี่ยนเป็นเงินทรงเงินสดแล้วเขาจับได้เนี่ยเขา
1: ผิดกติกาคนละครึ่งของเขาขึ้น
0: แบ็คลิสต์อะพูดง่ายๆถ้าไม่ใช่คนพวกนั้นอะที่เหลือเราท่านๆทุกคน
1: เ
0: ขาไม่ได้บอกว่าเป็นข้าราชการลงทะเบียนไม่ได้ไม่ได้บอกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจลงทะเบียนเขาไม่มีเรื่องนี้นะ
1: แต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งร
0: ั
1: ฐ
0: ยกเว้น
1: ไม่ต้องมาลง
0: คือคนละแผนกกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจบไปแล้ว
1: ค
0: ุณก็ได้พันหนึ่งเหมือนเขาแล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องซื้อของร้านสวัสดิการร้านธงฟ้าเท่านั้นส่วนของเราเนี่ยเราต้องลงทะเบียน
1: อันนี้จะเกี่ยวข้อง
0: กับคนทั้งหมดเนี่ย30ล้านคน
1: อายุ18ปีขึ้นไป
0: แล้วก็สัญชาติไทยที่เหลือไม่ต้องไปยุ่งอะไรมาก
1: ค่ะ
0: นะ
1: วงเงินใน
0: วงเงินก็คือ
1: 120,000 ล้านบาทก็จะให้แต่ละคนยังไง
0: ก็เดือนละ 1,400 4เดือนก็ 4,000
1: เดี๋ยวเดือนละ 1,400 เดือนก็เลยเท่ากับเป็น 4,000 บาท
0: 30ล้านคนก็ 120,000 ล้านบาทตัวเลขกลม
1: ๆค่ะ
0: ถ้าไปลงทะเบียนกันครบก็จ่ายเท่านี้คราวนี้เนี่ยทำไมเขาถึง30ล้านคน
1: ทำไมอาจารย์แต่ก่อน
0: ครั้งที่แล้วอ่ะตอนคนละครึ่ง
1: อ่ะ
0: คนละครึ่ง plus อ่ะมันมีคนไปลงทะเบียนทั้งหมดอ่ะ28ล้านคนแต่ว่าเขาให้จริงๆอ่ะรู้สึกจะ20ล้านคนมันก็มีคนตกหล่นไม่ได้ใช่ไหม
1: ก
0: ็
1: เลยมีความต้องการ
0: นี้ก็เลยบอกโอเคมารายงานนี้เป็นรายการอะไรล่ะแจกกันทั่วหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: universal เพราะฉะนั้นก็เอาเลยใส่เข้าไปเลยให้30ล้านคนเลยพอ30ล้านคนก็ใช้ตัวเลข 4,000 ก็เป็น 120,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเย้ผมจะเอาทีละเรื่องเอาเรื่องลงทะเบียนก่อน
1: ลงทะเบียนเมื่อไหร่
0: ลงทะเบียนเนี่ยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมอาทิตย์หน้า
1: ลงไปลงทะเบียนที่ไหนคะ
0: ก็เนี่ยไอ้เข้าแอปเป๋าตังค์นี่แหละ
1: โอเค
0: เออคราวนี้มันง่ายสำหรับคนที่มีอยู่แล้วอ่ะ
1: นุ่น
0: มันแทบไม่ต้องไปทำอะไรเดี๋ยวมันขึ้นมากดเคาะก็คอนเฟิร์มแล้ว
1: โอเคเรามีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: กด
1: แล้วเราเป็นกลุ่มเดิมด้วยอย่างอาจารย์กับนุ่นนะเคยได้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วก็แค่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีแถบขึ้นมาว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กด
0: โดดกดพอกดเสร็จ
1: ว่าเราจะรับสิทธิ
0: ์เออกดอีกทีโอเค
1: ค่ะ
0: จบแล้ว
1: เออคนที่เคยได้อยู่แล้วมันจะเร็วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใหม่เลยอ่ะอาจจะต้องรอการพิจารณาสักประมาณ3 วัน
0: 3วันก็คือคุณก็กรอกไปใหม
1: ่ค่ะ
0: นะเออตอนนี้ยังไม่มีประเด็นเรื่องไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวมาค่อยว่ากัน
1: เดี๋ยวถามมาได้ LINE ID @ ทูเอียลงทะเบียนย้ำอีกครั้งนะคะ25ถึง29พฤษภาคมนี
0: ้แล้วตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่ม
1: โอเค
0: เข้าแอปเป๋าตัง
1: ค
0: ์แล้วก็ไปเปิดหน้าจอที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสวันที่25 6โมงเช้าด้วยเหตุที่เขาให้ลงทะเบียน30ล้านคนผมบอกคุณเลย
1: ว่า
0: ไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปช้าให้มัน
1: ก็เดี๋ยวพลาดโอกาสไม่ทัน
0: ไม่ต้องไปกลัวเครื่องแฮงเครื่องเหิงแล้วไม่ต้องกลัวว่าไม่ได
1: ้
0: มันแทบจะไม่มีใครที่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นแขกขี้หูขี้ตาตื่นมาตีห้ามานั่งรออย่างนี้ไม่ต้อง
1: เพราะมีเวลานะคะ25
0: มา25ไม่ทันก็26ว่างวันไหนต้องตอนไหนครั้งที่แล้วก็ไม่เห็นยากเลยเลย
1: โอเค
0: ว่างตอนไหนก็ทำ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียน
1: แล้วใช้อ่ะ
0: เวลาใช้คือเดือนนึงเนี่ยเขาให้ใช้พันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่เขาอ้างว่าวันละ200เขาจะจ่ายแค่วันละ200
1: หมายถึงว่ารัฐอ่ะเขาให
0: ้เออคราวนี้วิธีคำนวณวิธีจ่ายเงินซื้อของอ่ะเราไปซื้อของเนี่ย
1: ค่ะ
0: สมมุติ100บาท
1: ค่ะ
0: รัฐบาลเขาจะโอนเงินให้กับผู้ค้าที่ขายของให้เราเนี่ย60บาทเราก็ใส่เงินของเราไป40บาทสำหรับการซื้อขาย100
1: สมมุติประกาศแท่งเนี้ย100นึง
0: อ่ะ100นึงก็ผมก็โอเคปั๊บเขาก็บอกให้ผมเนี่ยจ่ายเงิน40บาทรัฐบาลก็จ่าย60บาทแต่ร้านค้าได้100นึงถ้าผมซื้อของ
1: ค่ะ
0: 200บาท
1: อันนี้สมมุติประกันนู่นเนี่ย250บาท
0: เอา200ก่อนไม่ใช่200ก่อน250บาทมันยุ่ง200บาท
1: ค่ะ
0: รัฐบาลก็จ่ายให้120ผมก็จ่าย80โอเค
1: ค่ะ
0: คราวนี้คุณเท่าไหร่นะ
1: 250บาทมันเกิน
0: อันนี้มันยากเลยเว้ย
1: ปากกาแพง
0: 250บาทเนี่ยคำนวณยากคำนวณยาก
1: อ้าวก็ไม่แปลว่าอย่างนี้เหรออาจารย์รัฐให้200อีก50บาทเรา
0: เออไม่ใช่ดิไม่ใช่รัฐให้200เรา50บาทนี่มันไม่60 40
1: อันนี้มันมาตรการ60 40
0: เออเอาแค่ที่ผมพูดอ่ะพอ อย่าไปขยายความมากจะได้เข้าใจว่า
1: ค่ะ
0: คือในเงินทั้งหมดที่เราจ่าย
1: ค่ะ
0: รัฐจ่ายให้ 60%
1: โอเค
0: เราจ่าย 40%แต่วงเงินที่รัฐจ่ายเนี่ยวันละไม่เกิน200
1: ค่ะ
0: นี่ท่านไม่ต้องไปคำนวณดูเอง
1: เดี๋ยวจะมีคำถามนี้อาจารย์รัฐอ่ะให้เดือน 1,000 บาทเราต้องเติมเงินเท่าไหร่
0: เราเติมเงินประมาณ600กว่าบาท
1: ค่ะ
0: 667บาทซึ่งมันเป็นเศษส่วนไงถึงบอกอย่าไปคิดตรงนั้น
1: ซึ่งจริงๆเราอ่ะเติมเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหม
0: เราเติมให้เกินก็ได
1: ้เออ
0: ก็จะพูดง่ายๆหลักของเราคืออย่างนี้รัฐบาลให้เงินเรา 1,000 นึงอ่
1: ะ
0: เราไม่ต้องใช้ให้หมดง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราซื้อของแล้วรัฐจ่ายมันเหลือ20บาทสมมุติน
1: ะ
0: เราจ่ายเอาอย่างงี้ง่ายๆเราซื้อของไปแล้ว200บาทเนี่ยรัฐจ่ายไปแล้ว120120บาทเราจ่ายไปแล้ว80
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยเหลืออีก80บาทถูกมั้ย
1: ค่ะ
0: โทษเหลืออีก80บาทเราจ่ายอีกเราจ่ายอีกเราซื้อของนะ300บาทรัฐบาลจ่าย180เราจ่าย120คราวนี้มันเหลืออยู่20บาท20บาทเนี่ยถ้าเราไปซื้อของราคา25บาทอะไรเงี้ยมันก็ต้องทอลงไปอีกเอาง่ายๆไอ้20บาทที่เหลือหาซื้อของอ่ะสมมติราคา50บาท
1: ค่ะ
0: รัฐจ่ายให้20บาทเราจ่าย30บาทจบไ
1: หมอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติเขาอ่ะทยอยให้ใช่ไหมเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันแล้วสมมติว่านุ่นอ่ะโอ้ใช้เดือนนี้ไม่ถึงพันแต่อยากจะไปทบเลยให้เดือนหน้ามันเป็น 2,000 บาท
0: ไม่เดือนต่อเดือน
1: Okay.
0: เดือนต่อเดือนไม่ต้องมายุ่งกันเคยโถเคยทำไอ้คนละครึ่งพัดมาแล้วนี่มันหมูตู
1: ้ okay.
0: เออรอบที่แล้วยังใช้ไม่หมดจำได้ผมใช้ไม่หมดนะ
1: นุ่นใช้หมด
0: เออคุณใช้หมดแต่ผมใช้ไม่หมด
1: เพราะว่าใช้ในเนี่ยฟู้ดดิลิเวอรี
0: ่ไม่ผมใช้ไม่หมดผมใช้ไม่หมดผมก็
1: ใช้เมื่อไหร่คะ
0: อ้าวเริ่มใช้1มิถุนา
1: จ จนถึง
0: 30กันยา
1: โอเค
0: แต่คราวนี้มันจะมีประเด็นซอยย่อยแยกนิดนึงอ่ะคราวนี้ฝั่งของเรานะ
1: เดี๋ยวไปซื้อที่ไหนซื้ออะไรไม่ได้อย่างเงี้ยบ้างอ่ะอาจารย์
0: อันนี้ยังไม่ค่อยนั่นนะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เขาให้ไอ้พวกร้านสปงสับเล็ดรอบนี้ไม่มีนะ
1: รอบนี้ร้านสปาร้านทำเล็บอันนี้เขาไม่ให้นะไม่ได้ค่ะ
0: แต่ว่าไปห้างก็ไม่ได้ไ
1: อ้
0: นี่ร้านค้าใหญ่เขาไม่เอาอยู่แล้ว
1: แต่ฟู้ดเดลิเวอรี่
0: อ
1: ่ะครั้งนี้ก็ยังได้อยู
0: ่โอเคสุดพูดง่ายว่าร้านที่คุณเคยซื้อตามถนนเนี่ยไปตลาดสดตลาดแห้งอะไรเนี่ยนะแม่ค้าเขาจะขึ้นป้ายไว้เชื่อผมว่ามันไม่มีอะไรยุ่งยากเลย
1: ว่าไทยช่วยไทยพั
0: ฒน์เขาขึ้นเราถามเขาว่าคนละครึ่งไหมที่ไม่ต้องไทยช่วยไทยพัฒน์คนละครึ่งไหมคุ้นกว่านะ
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกมีค่าก็
1: อาจารย์แล้วร้านค้าเนี่ยเขาจะมีจำนวนเยอะไหมล่ะ
0: อันนี้มันก็ต้องแยกเป็น2แผนกอ่ะ
1: เรามาปีกที่ร้านค้าแล้ว
0: อ้าวร้านค้าเดิมเนี่ยคุณก็พอเขาบอกว่าให้ไปดำเนินการคุณก็ไปทำซ้ำอ่ะ
1: ไปยืนยัน
0: ร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็ใช้วิธียืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินที่เป็นแอปที่คุณจะรับเงินตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30กันยา
1: ค่ะ
0: เขาอันนี้เขาไม่ได้นั่นนะเพราะว่าคุณจะไปทำตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นร้านค้าเดิม
1: อันนี้
0: ง่ายมากเลยร้านค้าเดิมมันต่อแตะคอนเฟิร์มยืนยันจบละอันนี้ร้านค้าใหม่โอเคเห็นเฮ้ยเมื่อครั้งที่แล้วกูไม่ได้เข้าขายของไม่ได้ทำไงดีวะ
1: แล้วก็
0: ต้องสมัครเว้ย
1: อ๋ออ
0: ันนี้ต้องสมัครใหม
1: ่
0: ถ้าเคยไม่เคยร่วมโครงการ
1: ไปสมัครที่ไหนคะ
0: ต้องไปลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยอ
1: ันนี้ง่ายสุดนุ่นว่านะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลย
0: ก็ตั้งแต่25พฤษภาถึง3เดือนกุมภาไม่เป็นไรหรอก
1: 31กรกฎาคม
0: 31กรกฎาคมคุณไม่ต้องไปลงวันแรกหรอกคุณไม่ต้องไปลงวันแรกหรอกนะคุณก็ดูเองก็แล้วกันน
1: ะ
0: ก็ดูข้างๆขายของเหมือนกันเฮ้ยเราขายมันมีคนไปซื้อแต่ร้านนั้นเวลาเราใหม่ๆเราต้อง
1: ครั้งนี้จะไม่ค่อยมีคนถามแบบนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์กลัวว่า
0: เนี่ยนะร้านนวดสปาทำเล็บทำผม
1: อันนี้ไม่ได้
0: แล้วที่เหลือก็ใช่เหมือนเดิมอ่ะเช่นซื้อบุหรี่ไม่ได้
1: ค่ะ
0: ซื้อเหล้าไม่ได้เติมน้ำมันไม่ได้คือเขาไม่ต้องการให้ไปซื้ออย่างนั้นไอ้นุ่นก็ใช้เงินมึงเหอะไอ้นี่เขาต้องการที่จะให้ไปซื้อของกินของใช
1: ้
0: หลักๆเลยเนี่ย
1: อาจารย์ละครั้งนี้คิดว่าคงจะไม่ค่อยมีคนกลัวอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมคะในฝั่งของร้านค้าที่ว่าโอ้ถ้าเข้าระบบไปแล้วจะถูกตัวสอบภาษีอย่างเงี้ย
0: ไม่คือคุณขายของอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันคนละประเด็นกันคือจริงๆอ่ะพูดก็พูดเถอะเราก็ลู่ลี่เรื่องนี้กันนะ
1: เป็นไงคำว่าลู่ลี่
0: ก็คือว่าไม่เคยเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวอ่ะเอางี้กันแล้วกันทั้งที่มันควรน
1: ะ
0: นี่ผมยังจะเสนอทางกระทรวงการคลังกรมสรรพากรเลยบอก
1: ว่าไงคะ
0: สำหรับคนที่ไม่เคยเสียภาษีเลยนะคุณเข้าใจนะว่าคนที่ทำงาน35ล้านคนถูกไหมอยู่ในระบบประกันสังคม11ล้านคนไอ้24ล้านคนเนี่ยไม่เสียภาษีเลย
1: ค่ะ
0: เพราะไม่ได้อยู่ในระบบผมยังเคยคิดเล่นๆขอปีละ500บาทต่อคนก็พอแล้ว
1: แค่นั้นเลย
0: แล้วคือไม่งั้นไม่งั้นมันก็ไม่อยู่ในระบบอ่ะ
1: ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
0: มันก็ไม่ได้มากนะคนละ500บาทต่อปีนะ
1: ค่ะ
0: ต่อปีนะบางคนเนี่ยบางอาชีพได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องพูดอ่ะไปเป็นอาชีพไหนอ่ะนะ เป็น10ล้านคนไม่ต้องเสียภาษี
1: อาจารย์อ่ะบรรทัดสุดท้าย
0: ยังไม่ต้องบรรทัดสุดท้ายประเด็นก็คือว่าเรื่องของร้านค้าอันนี้ก็อย่างที่บอกร้านใหม่ร้านเก่าก็ดำเนินการ
1: ค่ะ
0: เรื่องของเราที่จะเป็นคนรับเงินก้อนนี้เราต้องขนขวายเองเราต้องไปมีแอปเป๋าตังเราต้องไปทำอะไรเองก็ไปคอนเฟิร์มเองแต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนประเด็นของผมคือเขาให้สิทธิ์ตั้ง30ล้านคนน่ะไม่ต้องไปยัดทนานกันทำกันแล้วทำให้เครื่องแฮงเครื่องเฮิงนะมันทุกทีเวลาลงทะเบียนในแฮงอีกแล้วรำคาญว่ะบอกตรงอ่ะ
1: ก็ไปกันเยอะอ่ะ
0: ไม่ก็ไม่เป็นไรก็วัน
1: ติดขัดข้อกฎ
0: ไม่เขาให้ตั้ง5วันน่ะ25ถึง29พฤษภาใช่ไหมอาทิตย์นึงอ่ะจันทร์ถึงศุกร์อ่ะมีเวลานะไม่ต้องรีบอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยววันที่25ผมจะมาถามคุณว่าตอนเย็นคุณทำไหมยังเข้ารายการ
1: เ
0: ยอะถาม
1: เดี๋ยวนุ๊กก็จะถามอาจารย์เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนี้นะคะส่งมาได้ค่ะในคำถามนั้นนะคะผ่านทางไลน์ ID@2ES นั่นเองค่ะแต่การทำมาตรการต่างๆของภาครัฐด้วยเจตนารมณ์ด้วยการที่ประคับประคองเศรษฐกิจแบบนี้เขาหวังผลอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์วันนี้ตอนที่อาจารย์ ได้ฟังตอนที่3ท่านนะคะมาพูดในภาพรวมเกี่ยวกับมาตรการไหมคะก็มีท่านเอกนิตินิติธันประภาสเนาะท่านรวรณแสงสนิทแล้วก็ท่านพยงศรีวณิชย์แต่โฟกัสแล้วอ่ะคือท่านเอกนิติเองท่านก็ทุกพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจว่าเหตุและผลทำไมต้องทำแต
0: ่
1: กังวลเรื่องเงินเฟ้อนะ
0: ไม่พยายามอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องทำ
1: ค่ะ
0: คือเงินเฟ้อก็คือราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนที่จะต้องรับกับภาระที่เพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็เจียดเงินให้ส่วนหนึ่งก็บรรเทาได้ระยะหนึ่งเพื่อประคับประคองด้วยคราวนี้เขากลัวอย่างนี้เขากลัวว่าเนื่องจากว่ามันฝืดเคืองนะแล้วมันอาจจะกระทบถ้าเกิดร้านค้าขายของไม่ดีอะไรต่ออะไรพวกนี้อาจจะต้องลดคนลดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดง่ายว่าคล้ายๆกับว่าหล่อเลี้ยงหน่อย
1: เพราะอันนี้มันเป็นวิกฤตเรื่องของค่าครองช
0: ีพคนก็เพราะว่าคือตอนนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะนี่คุณอยู่นี่เฉยๆเนี่ยน้ำมันขึ้นมา2บาทกว่าแล้วนะ3ครั้งนะเงียบๆนะแล้ว
1: ทำไมเขาชอบสมัยก่อนอ่ะราคาน้ำมันอ่ะเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นอ่ะสักประมาณ 6:00 น.เราก็รู้แล้วอ่ะแต่ตอนนี้กว่าเราจะรู้ว่ามันดึกอ่ะ 2-3 ทุ่มอ่ะ
0: ผมไม่ได้ไปยุ่งเมื่อก่อนผมไม่ยุ่ง
1: ก็เลยสงสัยอ่ะเติมไม่ทันเลย
0: เมื่อก่อนผมไม่ยุ่งเดี๋ยวนี้ผมไม่ยุ่งเพราะเห็นว่ามันคือจริงๆมันทรงๆมันไม่ได้หวือหวาอะไร
1: สมมุติว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยอาจารย์ตัวเลขเงินเฟ้อมันจะกระโดดไปที่ประมาณ 5% ได้ไหม
0: มันไม่ทันทีคือมันเริ่มขยับคือมันเห็นตั้งแต่ล่องลอยมันเห็นเดือนเมษาละเมษาเนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อขึ้นมาเป็น 2.8 2.8 หรือ 2.89
1: 2.9 ประมาณเนี้ย
0: 2.9 เนี่ยคราวนี้คาดหมายได้ว่าขนาดเดือนเมษานะยังไงอย่างนั้นคราวนี้มันหนักมาอีกเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวพอประกาศตัวเลขเดือนพฤษภาตอนต้นเดือนมิถุนาเนี่ยอันนี้จะเห็นแล้วผมคิดว่าเกิน4ยังขยับไปเรื่อยๆมันก็ขยับไปเรื่อยๆเพราะนั้นของแพงรายได้ไม่เพิ่มคนก็ไม่ค่อยจะแฮปปี
1: ้
0: รัฐบาลก็ไอ้แค่ว่าประคบเย็นหน่อยประคบเย็นเอามีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องการให้เงินเนี้ยด้านหนึ่งคนที่เดือดร้อนจริงคือผู้มีรายได้น้อยไอ้นั้นโอเคเพิ่มเงินให้700บาทนั้นก็ไปซื้อของอะไรได้ก็ถึงแม้จะมีราคาสินค้าแพงขึ้นแต่ตัวเองก็มีเงินที่จะซื้อมากขึ้นโอเคจบส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็มีทั้งที่เดือดร้อนและไม่เดือดร้อนปนๆกันแต่การได้เงินตรงเนี้ยเป้าหมายจริงๆน่ะมันอยู่ที่ผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ที่ผู้ใช้เงินอย่างเดียวนะอยู่ที่ผู้ประกอบการเพราะอันเนี้ยคนที่จะใช้เงินต้องออกเงินตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเลยก็ยังใช้ได้อย่างกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยคุณไม่ต้องเอาเงินของคุณใส่ไปเลยให้คุณไปพันนึงคุณก็ได้พันนึงเลย
1: ค
0: ุณไม่ต้องจ่ายอีกพันนึงหรือจ่ายอีก 6,000 อะไรไม่ต้อง
1: อ
0: ย่างกรณีของไอ้30ล้านคนเนี่ยมันโคเพย์เมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลใส่มา 120,000
1: 120,000 ล้านบาท
0: เราต้องเติม 80,000เพราะฉะนั้นก้อนจริงๆอ่ะมัน 200,000 ล้านนะ
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ยถ้าใช้กันเต็มๆรัฐบาล60 120
1: ค่ะ
0: เราอีก 80,000 200,000 200,000ใช้4เดือนจะมีเม็ดเงินเข้ามาในระบบจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 50,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: อันนี้มันถึงทำให้เขามีการปรับประมาณการตัวเลขว่าจากเดิมที่คิดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 1.2-3 เนี่ยมันก็พลัสขึ้นไปสักร้อยละ 0.5 0.6 มันก็จะทำให้ปี69เนี่ยเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันประมาณขยายตัวสัก 2% ที่มันไม่ต่ำมาก
1: ค่ะ
0: โอเคอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าทำไมต้องทำแบบนี้
1: แต่รัฐบาลก็ต้องไปกู้เงิน
0: มันต้องกู้ส
1: ิ
0: ก็ต้องกู้สิครับออกพระราชบัญญัติกู้เงินก็พระราชกำหนดกู้เงินก็ต้องไปกู้สิ
1: มันก็เป็นการก่อหนี้ของประเทศ
0: แน่นอนก็ก่อหนี้คราวนี้ก็อีกมันก็จะมีคณะกรรมการที่เขาดูแลนี่เขาก็วันนี้เขาก็แถลงไงว่าเห็นชอบกับการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
1: ครม.นะ
0: ครม.ประจำปีประมาณ69ครั้งที่2ก็ส่วนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับแผนให้กู้เพิ่มให้กู้ใหม่นะก่อนหนี้ใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้น 221,220 ล้านบาทแล้วก็บริหารหนี้เดิมเนี่ยปรับลงนะแล้วก็มีการชำระหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งมันมีรายละเอียดแต่ว่าประเด็นคือปรับปรุงแผนบริหารให้สอดคล้องกับการจะใช้เงินที่มีการออกพระราชกำหนด
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาอยากใช้ความมันอยู่ที่ 200,000 ล้าน
1: ให้มันสอดคล้อง
0: อ้
1: าวแล้ว GDP ต่อหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะต่อ GDP อะคะยังอยู่
0: จำตัวเลขไม่ได้ว่ะตอนนี้ประมาณถ้าเกิดว่ากันไปจนจบเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณ168
1: ก็ยังไม่เกินเพดานที่
0: ยังไม่เกินแล้วก็คงจะคุมตัวเลขนี้แหละไม่คือคุมตัวเลขนี้พอเข้าปีงบประมาณรายจ่ายปี69มันก็มีส่วนที่ไปใช้คืนเงินต้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนที่กู้ใหม่ก็ต้องดูเน็ตของมันเน็ตของมันเนี่ยมันเท่าไหร
1: ่
0: เน็ตที่ เพิ่มยอดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คราวนี้คุณอย่าลืมนะเวลาเราคำนวณหนี้สาธารณะเทียบกับ GDP เนี่ยเราเอาตัวเลข GDP ตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นไม่ใช่ GDP คงที่ถ้าเงินเฟ้อ 3% GDP มันก็ขึ้นไป
1: 3% อ๋อม
0: ันฐานมันบานขึ้นโอเคเท่าไหร่ไอ้นี่เป็นกิมมิคเขาก็คำนวณกันไปง
1: ั้นแต่รัฐบาลเองก็ต้องทำการชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะที่คุณจะกู้เงินขนาดนี
0: ้ไม่ก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องชี้แจงหรอกถ้าไม่มีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
1: มีไปแล้ว
0: ก็เป็นก็ร้องรับแล้วเขาก็รัฐบาลก็ส่งก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงว่ามันมีความจำเป็นโทษชี้แจงว่ามันเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร
1: เหตุผลและความจำเป็นความเร่งด่วนที่จะ
0: ไม่เร่งด่วนไม่ต้องพูดเร่งด่วนฉุกเฉินนั้นไม่ต้องพูดเพราะมันไม่อยู่ในนี
1: ้
0: เขาไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้ก็ดูว่าส่งไปก็ให้สำนักงบประมาณให้ทางกระทรวงการคลังใช่ไหมใช่ทางสภาพัฒน์อะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ทำเอกสารไปทางสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสร
1: ค.
0: ของคุณอะไรล่ะคุณนัทจิต
1: นัทจารีอนันตสิน
0: เออนั่นแหละ
1: ท่านเป็น FC อาจารย
0: ์เนี่ยเลขาสรค.เขาก็จะเป็นคนรวบรวมแล้วก็ส่งให้สามนูนก็ภายใน7วันก็เขาได้รับหนังสือมาก็ภายใน7วันก็เห็นบอกว่าสารรัฐนูนอาจจะรับเรื่องไว้แล้วคงจะพิจารณาอะไรเนี่ยในเบื้องต้นนะ
1: ค่ะ
0: เห็นว่าวันที่4มิถุนายนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าสารรัฐนูนวินิจฉัยแล้วเนี่ยจะมีคำสั่งอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แล้วแต่ก็ดูการชี้แจงแต่ว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงจะมีประเด็นเรื่องเดียวก็คือประเด็นเรื่องข้อกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ก็รัฐนูนมาตรา172วรรค1แล้วก็พิจารณาตามรัฐนูนมาตรา173
1: ว
0: ัก
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: วักหนึ่งก็แค่นั้นน่ะแล้วก็มติมีเวลา60วันแล้วก็มีมติเสียงข้างมากว่าเอาไม่เอายังไงเนี่ย
1: 60วันในการวินิจฉัยที่มีเวลา
0: 2ใน3
1: 2ใน3ซึ่งอาจารย์น่ะคาดการณ์ว่าเรื่องนี้ท้ายที่สุดอ่ะศาลน่าจะวินิจฉัยไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน
0: ใช่ๆผมคิดว่าไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน
1: แล้วฝ่ายค้านเค้าแอคชั่นยังไงต่ออ่ะเห็นข่าวเรื่องที่จะให้ตั้งกรรมาธิการวิสาม
0: ัน
1: ที
0: ่
1: น
0: ะ
1: พรบ.กู้เงินน่ะอาจารย์
0: คนประเด็นกันอันนี้เป็นยัตติคือเขาก็ไม่ได้รอศาลรัฐธรรมนูญเขาก็อยากจะตรวจสอบนะก็จะขอตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อติดตามการใช้จ่ายหรือการกู้เงินตามพระราชกำหนดฉบับนี
1: ้
0: ซึ่งมันมีผลบังคับใช้แล้ว
1: อ
0: ันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเขายื่นเป็นยัตติก็ต้องถกเถียงกันในสภาว่าจะเห็นควรให้ตั้งกรรมธิการวิสามันชุดนี้ไหมคราวนี้การจะตั้งกรรมธิการวิสามันหรือไม่เนี่ยก็ต้องเป็นมติของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้ารัฐบาลเขาไม่เอาด้วยเขาก็โหวตตกไปถ้ารัฐบาลเขาเอาด้วยมันก็ได้เพราะเสียงฝ่ายค้านมันสู้ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่ากติกาเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ก
1: ็อันนี้แค่เล่าให้คุณผู้ชมมาฟังเฉยๆเพราะเดี๋ยวจะสับสนค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทางรัฐบาลการปฏิบัติหน
0: ้
1: า
0: ที่ของ
1: ฝ่ายค้าน
0: ต้อง
1: แ
0: ยกก
1: ันแต่เมื่อเขามีโครงการออกมาไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: มันไม่มีผลต่อการดำเนินการเพราะตัวพระราชกำหนดเนี่ยมันมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลก็ใช้อำนาจตามที่ให้ในพระราชกำหนดดำเนินการไปส่วนฝ่ายค้านเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็ดำเนินการไปมันก็พาราเรลกันมันก็ควบคู่กันไปไม่ได้มีต่างคนต่างทำหน้าที
1: ่
0: ไม่ต้องว่ากันนะผมไม่ต้องไปตำหนิกันเขามีหน้าที่ทำเขาก็เดินหน้าเมื่อตอนแรกเนี่ยนะผมยังเข้าใจว่าเขาจะรอศาลรัฐธรรมนูญตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยผมยังเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อเขาไปอ่านดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่มีประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนให้วินิจฉัยมันมีเฉพาะว่าเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอันนี้มันเป็นรูปธรรมไอ้โทษมันเป็นนามธรรมก็ทั้งบางอธิบายว่าเฮ้ยมันจำเป็นอย่างนี้เอาตัวเลขให้ดูอย่างนี
1: ้
0: ฝ่ายค้านเขาบอกมันไม่ช่วยเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเพราะตัวเลขมันเป็นอย่างนี้ศาลเขานั่งอ่านไปสิครับศาลนู่นก็มีความรู้จะพิจารณาเรื่องความมั่นคงหรือเปล่าผมไม่รู้อะ
1: มั่นคงไม่มั่นคงอย่างไรแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว
0: หมดเวลาแล้วอ
1: ย่าลืมถ้าเกิดว่ามีคำถามส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ES นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT

0: ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
1: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: เสร็จจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราเห็นข่าวแถลงครับว่าทุกประเทศในอาเซียน11ประเทศนั้นจะร่วมมือกันตั้งเป็นกองทุนบ้างเป็นกองทุนน้ำมันกองทุนเงินและกองทุนต่างๆเพื่อช่วยเหลือกันในยามที่เกิดภาวะวิกฤตอันเกิดจากสงครามอิหร่านแต่เรายังไม่เห็นรายละเอียดโดยเฉพาะกรณีว่ามันจะมีสำรองน้ำมันร่วมกันเพื่อจะมาแบ่งใช้ในยามที่เจอวิกฤตแบบนี้อีกภาวะวันนี้อาจจะแก้ไม่ทันแต่อย่างน้อยที่สุดวิกฤตนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากการรวมตัวกันอย่างอาเซียนมา50กว่าปีแล้วไม่สามารถช่วยเหลือกันและกันหนึ่งเพื่อป้องกันวิกฤตและสองเมื่อวิกฤตเกิดแล้วจะมีกลไกที่จะเยียวยาหรืออย่างน้อยที่สุดลดทอนความเสียหายนั้นได้ก็คงจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแต่สงครามอิหร่านนี่สร้างความเปลี่ยนแปลงชนิดที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนผมเห็นเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับเขาลงนามในระดับผู้นำประเทศเลยเป็นการแสดงถึงความพร้อมไม่ใช่เพียงแค่รับปากเฉยๆแต่บอกว่าในภาวะวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยสองประเทศนี้ซึ่งเดิมอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีเรื่องระหองระแหงกันเกิดจากประวัติศาสตร์หรือเกิดจากความสามารถในการแข่งขันบางเรื่องที่ต้องสู้กันในเวทีระหว่างประเทศวันนี้หันมายอมรับความจริงแล้วครับว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างวาดเส้นทางอนาคตตัวเองในภาวะที่อเมริกาเองซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของสองประเทศนี้กำลังหันเหความสนใจไปตะวันออกกลางมากขึ้นสองประเทศนี้จะอยู่ในฐานะลำบากไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำมันแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาน้ำมันเครื่องบินที่แพงขึ้นแหละมันจะหมายถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ต้องมองไปทางจีนมองไปทางรัสเซียและเกาหลีเหนือว่าพันธมิตรของ Shrink หรือ Shrink C-R-I-N-K เนี่ยคือมีไชน่ามีรัสเซียมีอิหร่านและมี North Korea เนี่ยจะยิ่งเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้และมาแทนที่สหรัฐอเมริกาแค่ไหนหรือไม่เพราะว่าอาวุธยุทโธปกรณ์หลักๆที่สหรัฐเคยมาติดตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้หรือในญี่ปุ่นนั้นทำท่าว่าเมื่ออเมริการ้อนรนในภูมิภาคอื่นก็จะโยกย้ายไปตามความจำเป็นของตัวเองมากกว่าที่จะยืนยันพันธกรณีที่มีต่อสองประเทศนี้ดังนั้นการที่มาจับมือกันระหว่างนายกรัฐมนตรีซันไดทาไกชิ กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลีเจียมยองชัดเจนเลยครับว่าทั้งสองคนรู้แล้วล่ะว่าทั้งสองประเทศนี้จะเดินตามนโยบายเดิมไม่ได้ซะแล้วหมายความว่าต่างคนต่างพึ่งบุญบารมีพึ่งร่มเงานิวเคลียร์ของสหรัฐให้จีนรัสเซียเกาหลีเหนือเกรงใจไม่น่าจะเพียงพอแล้วครับจากนั้นก็ยังนำมาสู่ข้อตระหนักที่ว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องคือความร่วมมือในทุกเรื่องตั้งแต่ตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเลยคือเรื่องน้ำมันดังนั้นมีข้อตกลงเมื่อวานนี้คือทั้งสองประเทศนั้นจะมีการ reserve หรือสำรองน้ำมันร่วมกันและจะมีการแลกเปลี่ยนดีลต่างๆที่เกี่ยวกับ LNG ด้วยแก๊สด้วยเพื่อที่จะทำให้ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานทั้งน้ำมันทั้งแก๊สนี่ยังพอจะรับสถานการณ์ที่ทำท่าว่าจะยังไม่จบง่ายๆได้อย่างไรเพราะว่าทั้งสองประเทศยอมรับว่าพึ่งพาพลังงานนำเข้าอย่างหนักญี่ปุ่นเองนั้นเป็นประเทศที่นำเข้า LNG อันดับ2ของโลกเลยนะเกาหลีใต้นั้นอันดับ3แสดงว่า2ประเทศนี้พอเจอเรื่องช่องแคบโฮมูสนี่เรียกว่านั่งเดี้ยงไปเลยแต่ว่าทั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนายกญี่ปุ่นประกาศเลยครับบอกว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือระหว่างสองประเทศนั้นมีความจำเป็นกว่าสมัยใดๆในอดีตภายใต้ความไร้เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและตลาดพลังงานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางณขณะนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้บอกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งขณะนี้เยือนกรุงโซอยู่เสนอด้วยว่าทั้งสองประเทศนั้นมุ่งเน้นความร่วมมือให้ลึกลงไปถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรกับประเทศเอเชียอื่นๆที่กำลังเจอกับปัญหาเดียวกันหมายความว่าผมเชื่อว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กำลังมองมาที่อาเซียนอาเซียนนั้นแถลงการออกมาล่าสุดถ้าทำตามนั้นได้ก็พอจะมีความหวังแต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ครับว่าในท้ายที่สุดอาเซียนจะตอบโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาสำเร็จหรือไม่และถ้าจับมือกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยจะมีผลทางด้านบวกมากขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้นั้นแน่นอนครับเขาสั่งพลังงานเข้ามากขนาดนั้นเนี่ยเขาต้องมีคอนเนคชั่นเขาต้องมีตลาดเดิมที่มีอยู่พอสมควรดังนั้นนี่อาจจะเป็นจังหวะสำคัญอย่างยิ่งยวดในวิกฤตโอกาสเกิดขึ้นถ้าไทยเราบวกกับอาเซียนบวกกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ช่วยกันประสานสร้างความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในเรื่องพลังงานในเรื่องปุ๋ยแต่สำคัญกว่านั้นคือมองไปข้างหน้าแล้วครับว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียจะเปลี่ยนไปอย่างไรเอเชียจะวางตัวเองอยู่ข้างจีนรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านหรืออยู่ข้างอเมริกาหรือยุโรปหรือจะไต่ลวดแห่งการทูตที่สับสนปั่นป่วนณขณะนี้ได้อย่างไรนี่สำหรับไทยเราคือโจทย์ใหญ่ที่สุดโจทย์หนึ่งสำหรับรัฐบาลเลยครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ กลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่า

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะมัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าว การรวมตัวกันของ3สถาบันจับมือเพื่อที่จะพูดถึงและพูดคุย ขอไปครับรณรงค์เรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันครับโดย3มูลนิธิระดับประเทศครับได้แก่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับประกาศจับมือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมต้านโกงครับภายใต้มอตโต้สุดดุดันครับโอ้ใช้คำว่าทนไม่ไหวแล้วในวงเล็บว่าโวยด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วผลจะเป็นอย่างไรได้ในเชิงรูปธรรมแค่ไหนเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในบ้านเราเองนั้นก็ต้องใช้คำว่ามีมาอย่างยาวนานและอย่างรากลึกลงทุกวันทุกวันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับกับศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณครับประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์วิชาครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับสิ่งที่มีภาพออกมาในสื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องของการจับมือกันของก็เราใช้คำว่าเหล่าบรรดาท่านปรมาจารย์ทางด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงมีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ครับอาจารย์ครับ
3: จริงๆแล้วเราก็มีการเคลื่อนไหวมาตลอดนะฮะเพราะว่าเรามีองค์กรนะในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เช่นแอนตี้คอร์รัปชันนะฮะของทางด้านภาคธุรกิจนะที่มีคุณมานะมิตรมงคลเป็นผู้นำก็คือเป็นประธานนะฮะท่านก็ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ท่านเป็นเลขาธิการอันนี้แล้วนะแล้วก็ร่วมกับทางหอการค้านะส่วนทางด้านของมูลนิธิป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันนี้มีพลเอกพลอากาศเอกวีรวิทย์นะท่านคงศักดิ์ท่านก็เป็นคนที่พยายามนะใช้ความพยายามอย่างที่สุดนะในการขับเคลื่อนกฎหมายเพราะว่าท่านเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภานะฮะเราก็ร่วมกันขับเคลื่อนกับผมมาเนี่ยนะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศนะตอนสมัยลุงตู่นะฮะที่เข้ามาปฏิวัติเนี่ยนะแล้วก็มูลนิธิของผมเองก็คือมูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับอันนี้ก็ใช้ชื่อนี้โดยตรงเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะฮะอีกต่อไปแล้วนะฮะก็ร่วมกับทางด้านของภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะสามองค์กรเนี่ยนะฮะที่เห็นในภาพเนี่ยเราก็มาคุยกันหลังจากที่ทางกกร.ใช่ไหมครับที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อทางด้านนายกรัฐมนตรีโดยตรงเลยนะเราก็ไปคุยกันนะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันซึมลึกเข้าไปในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเขาก็พยายามแสดงตัวเลขออกมาก็คือการที่ให้สินบน
2: อ
3: ่ะนะผม
2: ว่าเท่าไรต่อครั้งต่อรายนะฮะ
3: มันไม่มีอะไรที่จะแรงกว่านี้อีกแล้วล่ะนะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าทางหน่วยงานนั้นก็ดีก็แสดงอาการที่ไม่เห็นด้วยอ่ะนะฮะออกมานะแล้วก็พยายามจะพูด
2: ว่าถูกกล่าวหาอะไรทำนองนั้นอาจารย
3: ์ถ้าบอกว่าถ้าเผื่อทำแบบนี้เนี่ยนะฮะอาจจะถูกเล่นงานนะในการฟ้องกลับได้นะถ้ามันเป็นความเท็จอะไรเนี่ยซึ่งพวกบุคคลเหล่านี้ไม่ทราบเลยนะฮะว่าเราเนี่ยได้วางเกมทางด้านของกฎหมายป้องกันการฟ้องกลับไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ใน

0: กฎหมายของปปช.นะครับว่าว่ามันปี68เนี่ยนะฮะเราประกาศนะฮะแล้วก็ได้มีการใช้กฎหมายนี้ในเดือนมิถุนายนนะวันที่5มิถุนายน2568เนี่ยไม่รู้ว่าท่านเอาอะไรมาพูดที่ว่าถ้าเราพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานแล้วเนี่ยจะไม่ถูกเล่นงานหรือว่าจะมีความเสี่ยงในการที่จะถูกฟ้องร้องกลับเนี่ยนะจะที่เขาเรียกว่าแอนตี้สแลปลอเนี่ยนะเคยได้ยินใช่ไหมครับ
1: เคยได้ยินครับเคยได้ยิน
0: กฎหมายนี้ออกมาเลยว่าถ้าคนที่แสดงข้อมูลนะมีด้วยความสุจริตนะก็จะไม่ถูกฟ้องกลับเด็ดขาดเลยถ้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแจ้งไปทางปปช.ก็ดีหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะในเรื่องของความสุจริตเนี่ยเราจะเคยชินกับกฎหมายโบราณก็คือเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยนะฮะว่าถ้าถูกฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยก็จะไม่มีความผิดถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็มีความสุจริตเนี่ยก็หมายความว่าถูกฟ้องได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยฟ้องตบหน้ากันตลอดมาใช่ไหมครับที่เรียกว่าanti slap lawเนี่ยนะกฎหมายของโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะเขาคุ้มครองคนที่สุจริตแล้วก็ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะจะไม่ถูกฟ้องร้องหรือถ้าถูกฟ้องร้องเนี่ยปปช.จะต้องไปแถลงศาลหรือว่าเราจะต้องบอกศาลเลยบอกว่าเนี่ยมันมีกฎหมายนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จำหน่ายคดีได้เลยครับ
1: ทีนี้มันย้อนกลับไปเรื่องของตัวเลขที่ออกมาว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มีการเรียกรับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งเท่าไหร่เนี่ยคือมันเกิดจากการสำรวจสอบถามหรือไปคุยกับแต่ละหน่วยงานในเชิงยังไงฮะอาจารย์คืออย่างนี้คือผมพยายามสวมหมวกเป็นทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าโอ้ยคุณนะรับสินบนเท่านี้แล้วตัวเลขออกมาโอ้เป็นจำนวนเงินบาทเลยเนี่ยมีเศษบาทด้วยเนี่ยคือมันค่อนข้างชัดเจนว่าเท่านี้จริงๆเนี่ยเขาเองเขาคงอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นี่ว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คือว่า
0: ไม่ใช่
1: เราพยายามชี้ให้เห็นว่าตัวเลขมันเท่าไหร่อาจารย์
0: ไม่ใช่เราอยู่นิ่งอยู่กับที่มานานแล้วไง ไอ้ที่เขาได้ออกมาเนี่ยนะเขาออกมาตลอดเลยนะหอการค้าเนี่ยเคยได้ยินนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยพูดตัวเลขรวมๆนะแล้วก็ไม่บอกหน่วยงานไหนนะฮะ
1: ใช่เขาไม่ได้ระบุชื่อหน่วยงานแต่รอบนี้ระบุชื่อมันก็เลยดูแบบ
0: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายห้ามฟ้องกลับไงเข้าใจไหม
1: นะคร
0: ับ พอตอนนี้เนี่ยนะมีกฎหมายห้ามฟ้องกลับว่าเออนี่นะถ้าคุณสุจริตนะแล้วก็มีผลนะจากการดำเนินการของคุณไม่ใช่กลั่นแกล้งเขานะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะอย่างในกรณีของที่เรามีตัวเลข CPI เนี่ยนะของระดับโลกโดยซ้ำไปทำไมเราไม่ไปฟ้องไอ้ Transparency Internationalที่กรุงเบอร์ลินนะฮะว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยนะมาหมิ่นประมาทประเทศฉันทั้งประเทศเลยนะฮะว่าเฮงซวยมากเลยนะในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยนะตัวเลขเนี่ยต่ำกว่าลาวอีกนะปีปี
1: ใช่ครับใช่ผมไปดูแล้วผมก็ตกใจ
0: ใช่ใช่ไหมล่ะครับแล้วทำไมประเทศเราไม่ไปฟ้องทางสาร
1: เ
0: รื่องที
1: ่มันเหมือนการประจานองค์กรอาจารย์มันก็เลย
0: ก็ต้องถูกยอมรับมาตลอดหรือเปล่าฮะแล้วเราอย่างนี้ไม่อายเขาเหรอนะทั่วโลกเขาชี้มาเนี่ยนะโดยใช้หลักเกณฑ์เนี่ยนะเขาก็บอกมาตลอดว่าหลักเกณฑ์ของเขาก็คือการซักถามไอ้ตัวบุคคลที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะว่ามีใครบ้างที่ถูกเรียกสินบนเนี่ยนะปรากฏว่าเนี่ยตัวเลขนี้มันสูงมาตลอดเลยนะ
1: มันเป็นไปได้ที่จะเอาประจักษ์พยานมาเป็นข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันความ
0: ก็คือว่าเขาจะต้องมีการสำรวจนะการสำรวจนี่ก็เป็นที่ยอมรับ แล้วทำไมล่ะครับในเมื่อกกร.เขาสำรวจอย่างนี้เนี่ยนะทุกหน่วยงานนะฮะเขาไปสอบถามอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็ต้องยึดมั่นในเรื่องของความสุจริตอยู่แล้วถูกต้องไหมครับถ้าไม่งั้นนะนายกรัฐมนตรีจะยอมแต่งตั้งในคณะกรรมการทางด้านของการต่อต้านทุจริตอีกชุดหนึ่งใช่หรือเปล่าครับเนี่ยฮะ
1: สิ่งที่หน่วยงานต่าง
0: ๆไปนั่งสำรวจนะฮะครับ
1: ครับสิ่งที่หน่วยงานต่างๆที่ถูกระบุชื่อมาแต่ละหน่วยงานเนี่ยควรจะต้องทำแทนที่จะต้องมานั่งว่าจะร้องเรียนจะฟ้องกลับคนสำรวจบ้างตัวเลขจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทำควรจะทำอะไรนะ
0: ทำอะไรก็คือไปตรวจสอบสิครับว่าหน่วยงานของตัวเองเนี่ยนะมีข้อบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงเพราะอะไรครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมอบหมายให้รองนายกเนี่ยตั้งแต่สมัยอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะที่ไปแถลงต่อ OECD เนี่ยนะว่าไทยกำลังจะเปลี่ยนจากกฎเกณฑ์สร้างวัฒนธรรมและพฤติการในความซื่อตรงของข้าราชการเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเดิมไม่มีใช่ไหมเล่าที่ว่าจะทำยังไงถึงจะให้ใช้ดิจิทัลและ AI เนี่ยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และช่องโหว่ช่องว่างในการทุจริตรายย่อยแสดงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านมีข้อมูลอยู่ใช่ไหมครับตอนสมัยนั้นเนี่ยนะปี68เนี่ยนะใช่ไหมนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่นะประเทศไทยได้ร่วมกับ OECD เปิดตัวรายงาน Advancingpublic integrity ก็คือความซื่อตรงทางด้านสาธารณะของประเทศไทยเนี่ยเป็นรายงานฉบับที่3แล้วของไทยประเมินความก้าวหน้าจากข้อเสนอแนะเนี่ยเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐรายงานได้สำรวจความก้าวหน้าว่าจะต้องปฏิรูปไทยให้โปร่งใสและตรวจสอบได้พวกหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้เลยเหรอว่าเรามีมาตรฐานทาง OECD ที่ต่ำมากนะครับแล้วมีหัวใจสำคัญว่าจะต้องผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงให้เกิดความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกของ OECD นะครับเร่งรัดในการกดระเบียบที่ซ้ำซ้อนมีการช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนทำไมไม่ไปขอจากทางด้านของตัวแทนก็คือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสคช.นะที่ไปตกลงไว้กับ AOCD ว่าเราจะต้องบังคับการตรวจสอบทรัพย์สินผลักดันกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความซื่อตรงใช้หลักมาตรฐานจริยธรรม7ประการอย่างจริงจังดึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าเรายอมรับโดยดุษณียภาพเลยว่าเรายังไม่มีมาตรฐานที่จะไปสู่ไอ OECD ได้นะครับเราต้องไปขอตะเกียกตะกายนะตั้งแต่ปี63แล้วนะบอกว่าขอเธอนะขอฉันมาร่วมนะฉันจะปรับปรุงกฎหมายอะไรต่ออะไรนะแล้วก็มีการหารือกับ OECD มาโดยตลอดเลยว่าจะทำไอ้ government หรือรัฐบาลที่เปิดโปร่งใสตรวจสอบได้ยังไงบ้างเนี่ยนะถ้าพวกเราได้ติดตามเนี่ยนะโดยไม่ตาบอดหูหนวกเนี่ยนะก็ต้องเข้าใจได้ในทันทีว่าเราวางรถแมพก็คือแนวทางที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ได้ยังไงจะหารือกับเขาได้ยังไงจะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายของเราได้ยังไงนะครับกฎหมายของเราเนี่ยท่านรู้ไหมว่าได้มีการสำรวจแล้วเนี่ยว่าไม่เข้ามาตรฐานของ OECD เพราะว่าไม่มีความซื่อตรงหรือมีความซื่อตรงน้อยเนี่ยนะใช้ดุลนิดเยอะเนี่ยใช้กฎหมายอยู่กี่ฉบับท่านทราบไหมเขาสำรวจแล้วเนี่ย700กว่าฉบับครับ
1: โอ้โห
0: เข้าใจไหม
1: 700กว่าฉบับจะใช้ยังไงเยอะแยะ
0: ใช่ครับใช่ครับนะครับเนี่ยฮะมันเป็นการฟ้องรัฐโดยที่ไม่ต้องไปหาอย่างอื่นเลยเพราะอะไรเพราะการทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จริงจังเพื่อเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยถ้า
1: ค
0: ุณนิ่งเฉยอยู่เนี่ยนะแล้วเขาเขี่ยออกบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีความซื่อตรงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วจะไปรอดเลยครับ จะเข้าไปสู่มาตรฐานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะทั้งหมดเนี่ยท่านทราบไหมว่าต้องใช้เป้าหมายเท่าไหร่16เป้าหมายครับการรายงานการดำเนินการเนี่ยนะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาจะมีตัวชี้วัดตามหลักฐานของสหประชาชาติเลยนะว่าต้องมีความปลอดภัยในอาชญากรรมลดความรุนแรงปราศจากการทุจริตเนี่ยนะได้ยังไงนะด้านความยุติธรรมเป้าหมายเสริมสร้างสังคมสันติสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่า sustainable development แล้วก็เป็นเป้าหมายของเราว่าเราจะลดความรุนแรงของอาชญากรรมเหล่านี้ได้ยังไงนะเอาง่ายๆเลยนะที่ปปช.เนี่ยนะไปออกอาการอย่างสำคัญเลยนะว่าเฮ้ยนี่นะคดีคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะก็พูดกันตรงๆนะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดมาแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าใช้วิธีการซุกซ่อนหุ้นใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าปปช.บอกว่าไม่ได้ปปช.ต้องใช้ดุลพินิจไอ้การใช้ดุลพินิจของปปช.เนี่ยละมันขัดกับหลักของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศไว้เลยว่าให้หน่วยงานทุกหน่วยต้องยอมรับถูกไหมครับแล้วปปช.ไปออกอีกทางนึงบอกว่าโอ้ยนี่นะเขาเนี่ยนะขอเข้าไปซื้อหุ้นนั้นเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วมันไม่มีการผิดอะไรนะตามหลักของการแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลอะไรต่ออะไรเนี่ยนะออกไปในทางนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณใช้ดุลพินิจละพอใช้ดุลพินิจเนี่ยนะฮะซึ่งแหวกวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นบาดแผลอย่างสำคัญเลยนะแล้วคุณจะเข้าไป OECD ได้ยังไงล่ะครับในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะไม่ใช้ดุลพินิจหรือจะลดการใช้ดุลพินิจลงเนี่ย
1: จริงๆแล้วปัญหาของประเทศไทยกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยที่มันอย่างรากลึกมายาวนานแล้วมันขุดกันไม่ออกสักทีเนี่ยปัญหาหรือสาเหตุมันคืออะไรกัน
0: คือการใช้ดุลพินิจเนี่ยครับของข้าราชการนะ
1: การบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมมันคือเรื่องเดียวกันไหมครับการบังคับใช้กฎหมาย
0: คือกฎหมายของเราเปิดช่องให้ก็พวกหน่วยงานต่างๆเนี่ยใช้ดุลพินิจโดยกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะท่านเข้าใจจุดนี้ไหมขนาดศาลรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะในกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยว่าเฮ้ยนี่นะต้องถือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะก็ยังอุตส่าห์ใช้ดุลพินิจได้อ่ะคุณเข้าใจจุดนี้ไห
1: ม
0: แล้วมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงล่ะครับว่าการปราบปรามทุจริตเนี่ย
1: ก็อย่างองค์กรนี่เป็นองค์กรอิสระที่มาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะยังเป็นอย่างนี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้น
0: ก็ใช่อ่ะสิครับนี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามที่จะทำนะแล้วก็ยังทำตามวัฒนธรรมของเราคือหมายความว่าองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถจะใช้ดุลพินิจได้ตามใจชอบอ่ะอย่างนี้ขัดกับหลักนิติธรรมไหมครับนะ the rule of law เนี่ยหลักนิติธรรมบอกว่าห้ามไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจอ่ะเข้าใจจุดนี้ไหมครับ
1: แล้วสามมูลนิธิที่มารวมมือกันในครั้งนี้เนี่ยจะยังไงจะขับเคลื่อนยังไงครับเพราะว่ามอตโต้นี่ดูเดือดมากเลยคล้ายๆกับ
0: ก็เราก็มอบ
1: รวยไม่ไหวแล้วโว้ยไปใช้คำว่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยอย่างเง
0: ี้
1: ยจะ
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราทำเนี่ยนะในด้านของการประกาศให้รู้ว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนก็จะขับเคลื่อนทำยังไงต่อก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับแล้วไงให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือทางด้านของการต่อต้านทุจริตเนี่ยคณะใหม่ขึ้นมานะเราก็จะคอยดูว่าเออนี่นะคณะชุดนี้เนี่ยท่านมานะดร.มานะนิมิตมงคลเนี่ยนะก็ได้รับสัญญาณอันนี้ไปแล้วนะเราท่านเป็นกรรมการคนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดนี้ก็รวมทั้งประธานสหพันธ์นะในด้านของอุตสาหกรรมด้วยอะไรด้วยนะ ทางด้านของธุรภาคธุรกิจเนี่ยเข้าไปเต็มรูปแบบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะเอาข้อเสนอแนะนะที่กกร.ได้วางหลักเอาไว้เนี่ยนะว่าจะดำเนินการใดๆให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วนายกรัฐมนตรีก็รับมาจาก OECD เรียบร้อยโรงเรียน OECD แล้วเนี่ยนะจะมาแก้ไขกฎหมายที่ลดดุลพินิจลงไหมนะเราก็จะคอยติดตามตรงนี้แหละนะแล้วในส่วนของเราก็จะให้ความรู้นะอย่างด้านของ OECD เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าในส่วนของผมที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการที่เราเรียกว่าอนุกรรมการส่งเสริมนะหรือพัฒนาหลักนิติธรรมเนี่ย The Rule of Law เนี่ยเราจะประชุมกันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมจะประชุมในฐานะเป็นประธานนะฮะว่าเราจะขับเคลื่อนกันยังไงเอาเป็นว่าเราจะทำตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายก็แล้วกันนะในส่วนของคุณพลเอกวีรวิทย์ท่านก็จะดำเนินการในส่วนของท่านก็คือการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลนะในด้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานเนี่ยนะว่าจะต้องออกกฎหมายแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยนะฮะในส่วนเหล่านี้เนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยปี2ปีอ่ะนะถึงจะเข้าสู
1: ่แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าการแก้ไขแนวทางการแก้ไขคือการบังคับใช้กับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายทีนี้ไอ้ตัวต้นทางเนี่ยครับการที่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างกรณีเคสที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเด็นที่ออกชื่อมาว่าเป็นหน่วยงานไหนองค์กรไหนอ่ะมันคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับงานในการทำงานนู่นนี่นั่นเป็นการติดสินบนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตบ้างเป็นการติดสินบนเพื่อที่จะอย่างเนี้ยคือมันคือเอกชนติดสินบนภาครัฐรับเงินจากเอกชนมันคือเสนอสนองตรงกันมันต้องไปเคลียร์กันตั้งแต่เอกชนว่าจริงๆแล้วเราต้องปลูกจิตสำนึกหรือปลูกฝังกันยังไงไหมล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ใช่ก็เราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเราจะทำเฉพาะเรื่องที่ว่าห้ามหน่วยงานของรัฐเรียกสินบนเนี่ยนะคงไม่พอแล้วนะก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนนะบริบูรณ์ตามหลักที่OECD ได้บอกเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่เรียกว่า anti corruption เนี่ยนะของคุณมานะมิตรมุกนิมิตมงคลเนี่ยก็ได้พูดมาตลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อหนทางเปิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมีการตั้งคณะเนี่ย เราคงเคยได้ยินแล้วนะฮะว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาของไทยเราเนี่ยมักจะใช้วิธีการคือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ใช่คนบอกคณะกรรมการเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วจ
0: ้ะก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็อยากจะขอดูให้มันชัดเจนแล้วถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ฟ้องประชาชนนะนะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะมันยังใช้วิธีการที่เคยใช้มาคือตั้งคณะกรรมการเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นบ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ขอให้ช่วยดูที่นะฮะว่าคณะกรรมการว่ายังไงอะไรยังไงนะส่วนการปฏิบัติเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหม
1: ครับคือแทนที่เราจะมีการเปิดเผยว่าหน่วยงานไหนรับสินบนเท่าไหร่เนี่ยเราไปคุยกับเขาเองโดยตรงหลังบ้านก่อนได้ไหมจ๊ะหรือมันจริงๆแล้วมันควรต้องเปิดเผยเพื่อที่จะให้ประชาชนรับรู้ด้วย
0: ผมก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องการให้ไปผ่านทางคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งตั้งสดๆร้อนๆเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือเมื่อวานซื้อเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะก็ผมก็ไม่ทราบว่ากระบวนการของการประชุมจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงแล้วจะเอาไอ้ข้อมูลงานของหน่วยงานนั้นเนี่ยมาชี้แจงให้ถูกต้องได้ยังไงให้ประชาชนได้รับทราบได้ยังไงก็เอาเป็นว่าเราขอติดตามตรงนี้นะแล้วก็เราก็พูดกันในที่ประชุม3องค์กรนะว่าเราคงยอมทนอย่างนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วเพราะว่า ทางโดยเฉพาะผู้ให้สินบนเนี่ยก็คงจะทนไม่ไหวละนะมันไม่มีกรณีไหนที่จะไปสกัดกั้นการรับสินบนนะการให้สินบนได้เลยก็
1: เขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย 30-40% เหรออาจารย์ให้ก
0: ัน
1: อ่ะ
0: ก็เยอะครับก็คงเขาประเมินไว้อย่างนั้นก็ถูกแล้วเนี่ยฮะก็เราก็รู้กันมานะเป็นระยะเวลายาวนานเราก็เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะที่จะตะโกนบอกว่าถ้าขืนปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้เนี่ยก็ฟ้อง OECD ด้วยคุณเข้าใจจุดนี้ไหม
1: เข้าใจ
0: ครับคอยบอก OECD ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะอายเขาไหมถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยคุณยังไม่มีมาตรฐานนะ
1: ที่ถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่เราไปรับปากเขา OECD เขาจะมีบทลงโทษไหมจ๊ะ
0: บทลงโทษก็ไม่ใช่อะไรอ่ะเขาก็ขยายระยะเวลาไปเรื่อยๆไม่ยอมให้คุณเป็นสมาชิกอ่ะคุณเข้าใจไหมคุณตราบใดที่คุณยังไม่เข้าเป็นสมาชิกก็แสดงว่าคุณยังไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมมันก็มีแค่นี้แต่นะเพราะว่าเราไปเคาะประตูบ้านเขาบอกว่าช่วยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปอยู่ได้ด้วย
1: มาตรฐานเรายังไม่ได้เลย
0: ใช่แล้วในเมื่อเรายังไม่ได้แล้วเราจะไปมีหน้าอายเนี่ยนะครับ
1: คือบ้านเราเนี่ยมันเป็นด้วยเพราะเหตุนี้ไหมอาจารย์มันคือเรื่องของระบบอุปถัมภ์คำนี้ผมเคยคุยกับหลายท่านและท่านก็ใช้คำว่าระบบอุปถัมภ์มันเป็นเส้นบางๆระหว่างการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันกับการติดสินบนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันเกี่ยวกันไหม
0: ก็เกี่ยวฮะเกี่ยวหมดละวัฒนธรรมของเราก็เป็นวัฒนธรรมแห่งความไม่สุจริตอะก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงก็ต้องมานั่งคุยกันละว
1: ่
0: าเฮ้ยนี่นะจะมาให้หน่วยงานภาคเอกชนทำอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะไหวหรือ
1: ใช่ไ
0: หมนะครับนะ
1: ก็ยังไงฮะจะรอดูความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการอีกทีนึงถึงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังว่าเขาจริงเปล่าใช่ไหมจ๊ะ
0: ก็คงไปถามท่านพศที่เป็นประธานอะไรสหพันธ์นะฮะทางด้านการอุตสาหกรรมหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทางด้านของคุณมานะนิมิตมงคลด้วยที่เข้าไปนั่งในคณะกรรมการชุดนี้ครับ
1: ครับนี่ขออนุญาตเรียนถามนิดเดียวอาจารย์ในส่วนของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตที่อาจารย์เป็นประธานอยู่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราขับเคลื่อนยังไงให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมบ้างไหมอาจารย์
0: เราตั้งหมู่บ้านช่อสะอาดครบทุกจังหวัดแล้ว76จังหวัดนะเป็นต้นแบบเลยเราเรียกว่าหมู่บ้านช่อสะอาดก็คือหมู่บ้านที่มีความสุจริตและมีความคิดในทางการที่ไม่เอากับการทุจริตเนี่ยนะท่านไปดูได้เลยว่ามูลนิธิเราเนี่ยนะฮะได้ดำเนินการนะฮะสร้างหมู่บ้านขึ้นมาแล้วขยายเป็นตำบลแล้วเราจะดำเนินการในแนวนี้ต่อไปเพราะว่าเรื่องของชุมชนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะต้องสอดรับกับภาครัฐนะเนี่ยคือจุดที่จะต้องต่อยอดนะฮะที่จะทำต่อไปในอนาคตเพื่อให้จังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับเขาคือหมายความว่าประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะก็มีจุดเริ่มต้นนะนี่ในโอกาสที่ผมจะต้องไปพูดในเดือนหน้าเนี่ยให้กับทางมหาดไทยเราก็จะเสนอข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะให้กับทางมหาดไทยได้รับทราบเพื่อที่จะได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ OECD ด้วยนะครับ
1: หมู่บ้านชอบสะอาดเราฟังดูแบบว่าชัดเจนตรงไปตรงมาดีนะฮะหมู่บ้านชอบสะอาด
0: ตรงไปตรงมาครับครับใช่ครับแล้วเราได้ดำเนินการออกข่าวทางสื่อนะโดยเฉพาะเนี่ยทางด้านของทางด้านของ NBT นะฮะก็คือ
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยผมพูดทุกครั้งผมก็จะออกเรื่องของหมู่บ้านช่อสะอาดเนี่ยฮะว่าเราหวังพื้นฐานของชุมชนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าชุมชนไม่เอาด้วยนะฮะแล้วก็ไปวางหลักว่าเออนี่นะใครให้เงินเราก็จะไปเลือกอะถึงเป็นบ้านใหญ่อะไรต่ออะไรนะฮะแต่ว่าในเมื่อเขาให้ประโยชน์เราก็จะเลือกตั้งนะฮะแบบชนิดที่เรียกว่าฝืนกับการสุจริตนะของชุมชนเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราไม่เข้าถึงระดับมาตรฐานของสากลพูดกันตรงๆว่าเราพยายามเอาหลักสากลเนี่ยเข้ามาบีบบังคับไม่ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยนะฮะต้องเห็นดีด้วยว่าเออเนี่ยนะถ้าไม่งั้นแล้วจะถูกตำหนิถูกดำเนินการเนี่ยในด้านของการไม่ยอมรับนะฮะว่าประเทศเราเนี่ยนะเป็นประเทศหนึ่งในด้านของความซื่อตรงของข้าราชการอย่างนี้มันก็เรียกว่าอายเข้าไปทั้งโลกละนะ
1: อาจารย์ว่ากว่าบ้านเราจะถูกปัดกวาดให้มันสะอาดจริงๆไม่มีคอร์รัปชันจริงมันต้องใช้เวลาสักกี่ปีอาจารย
2: ์นี่เราขอเข้าไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาไอ้นี่3รัฐบาลมาแล้วนะครับ3รัฐบาลเนี่ยนะก็คือเศรษฐาแล้วก็มาอุ้งอิงใช่ไหมฮะแล้วก็มาคุณเนี่ยแหละนะหนูเนี่ยนะคุณหนูหรืออนุทินเนี่ยนะก็มา2รัฐบาลเข้าไปแล้วนะฮะตั้งแต่รัฐบาลแรกที่แสดงเจตจำนงชัดเจนโดยผ่านทางอาจารย์บวรศักดิ์นะที่ไปแถลงต่อ VCD เนี่ยที่กรุงปารีสเนี่ยแล้วเราใช้เวลาเนี่ย 3-4 ปีมาแล้วนะครับที่เราแสดงเจตนารมณ์นะชัดเจนแต่ว่ายังไม่มีการขยับในด้านของการแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคงจะแก้ให้มันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนที่จะพ้นตำแหน่งของคุณอนุทินนะผมก็หวังเช่นนั้นนะครับ
1: ครับผมอาจจะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจยังไงจะรบกวนเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิชามหาคุณนะก็มันแอคทีฟมากโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยแหละฮะทุจริตคอร์รัปชันซึ่ง3ลงองค์กร3หน่วยงานที่มารวมตัวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ธรรมดาแล้วมีการขับเคลื่อนเดินหน้ากันอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับย้ำอีกทีก็แล้วกันนะครับมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับโดยดร.มานะนิมิตมงคลครับท่านประธานนะครับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตครับโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณครับอาจารย์วิชาที่เราคุยกับท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็มูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยท่านพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์นะครับท่านเป็นประธานก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการหารือกันแล้วก็ผนึกกำลังกันโดยเฉพาะแน่นอนครับร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีลิสต์รายชื่อนะครับที่เขามีการออกมาเปิดเผยจากคณะทำงาน Zero Corruption ของกกร.นะครับว่ามีผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ 60.9% คือ 100% เนี่ยมีผู้ที่ขออนุญาตเนี่ยจากคนขออนุญาต 100% เนี่ยมี 60.9% ต้องจ่ายสินบนใต้โต๊ะครับเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายคือ 15-20% แต่จากที่ผมเคยได้ยินมานะเหมือนตัวเลขปัจจุบันจะทะลุไปถึง 30-40% ได้ซ้ำไปนั่นหมายความว่าโครงการที่เราจะต้องคำว่าเรานี่หมายถึงว่าผู้ที่จะต้องเสียภาษีนะฮะเงินภาษีประชาชนเนี่ยที่เอามาลงทุนทำโครงการนู่นนี่นั่นเนี่ย 100% เนี่ยที่จะต้องจ่ายในการลงทุนทำโครงการต่างๆต้องถูกจ่ายหักไป 30% นะฮะเพราะนั้นเงินจ่ายจริงเนี่ย 70% นะ 70% นี่ยังไม่รวมยังไม่ได้หักกำไรซึ่งถ้าเอกชนนะที่เขาขออนุญาตหน่วยงานรัฐในการทำธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องมีกำไรใช่ไหมครับ หักอีก 70% จาก 70% ที่เป็นกำไรเนี่ยกำไรตีซะว่า 20% เพราะนั้นเหลือเงินที่จ่ายจริงเนี่ยประมาณ 50% เงิน100บาทถูกจ้างงานเพียงแค่50บาทเพราะนั้นคุณภาพงานมันก็จะเป็นผลตามมาว่ามันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรเราถึงได้มีการพูดคุยกันบ่อยๆแล้วก็มีเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ นะออกมาบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มถนนสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะทำสะพานคานหล่นลงมาไม่มีการควบคุมไม่มีมาตรฐานนะครับแม้หรือแม้แต่สะพานที่มีการสร้างตอนนั้นก็ยังมีข่าวมาว่ามันไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกต้องตามขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีผลเสียต่อโครงสร้างของการก่อสร้างงานนั้นๆและผลลัพธ์ที่ออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียเงินที่ใช้ในการลงทุนเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการสูญเสียอาคารสิ่งปลูกสร้างถ้ามันเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็แน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคือสูญเสียชีวิตของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันนี้มันก็เห็นภาพชัดนะครับกับสิ่งที่ทางซีโร่คอร์รัปชันหรือคณะทำงานของกกร.เขาออกมาเปิดเผยว่ามีหน่วยงานใดบ้างแล้วก็คุณผู้ฟังคงได้เห็นได้อ่านข่าวอยู่พอสมควรแล้วล่ะว่าหน่วยงานนี้เขาบอกเลยนะครับว่าเรียกรับสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดเป็นเงินเท่าไหร่ก็มีตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักหมื่นแต่มันอาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่อย่างไรไม่ทราบก็ลองมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดกันดูว่ามันจะเคลียร์กันได้แค่ไหนอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกเร็วๆก่อนช่วงนี้นะครับช่วงหน้ามีข่าวสารที่น่าสนใจกันสักครู
3: ่ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
9: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับผมรู้ฟังเรื่องของการเดินทางไปเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็แน่นอนผู้นำ CEO ขององค์กรเอกชน นะครับก็เรียกว่าเป็น10ท่านที่เดินทางไปพร้อมกันกับเสียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นภาพที่ทั่วโลกจับตาดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าในทางกลับกันเองเนี่ยเราก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของโลกอย่างแท้จริงมีคนตั้งคำถามครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาที่กำลังรูเดอะเวิลด์เนี่ยคือกำลังออกกฎแล้วก็เที่ยวไล่นะครับไปทำสงครามกับที่นั่นทีที่นั่นทีที่นี่ทีหรือแม้กระทั่งไปจับกลุ่มผู้นำประเทศอื่นเขานะครับหรือมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มีการพูดถึงความไม่มั่นคงความไม่มีเสถียรภาพของแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งนำโดยประเทศนั้นประเทศนี้เขาเองเขาเหมือนกับเป็นตำรวจโลกต้องไปเคลียร์เนี่ยกับภาพของนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่พยายามจะเดินหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการทำรถแมพในเรื่องของการทำเส้นทางนะครับเพื่อที่จะขนส่งสินค้าเพื่อที่จะติดต่อประสานงานกับประเทศนั้นประเทศนี้คือภาพที่มันเดินคู่ขนานกันไปลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งถูกไหมคุณผู้ฟังทำให้เราเห็นว่าประเทศหนึ่งก็มุ่งเน้นที่จะครอบครองอำนาจและบารมีของโลกใบนี้อีกประเทศหนึ่งก็มุ่งเน้นจะครอบครองอำนาจและบารมีของโลกใบนี้เช่นเดียวกันแต่วิธีการมันแตกต่างกันเส้นทางเดินมันแตกต่างกันผลลัพธ์มันอาจจะเหมือนกันก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ภาพที่ออกมาในการจับมือกันการต้อนรับอย่างทรงเกียรตินะครับของการเดินทางไปจีนทั้งนี้ที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นมีการจัดเตรียมให้คณะทำงานต้อนรับโดนัลด์ทรัมป์และคณะ CEO ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภาพที่ดูความสมานฉันท์ที่ดูเข้มข้นมากขึ้นกว่าหลายๆครั้งที่เราเคยสังเกตเห็นได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยก็ได้ใจหวังว่านะครับการจับมือร่วมกันครั้งนี้น่าจะเป็นการเดินทางไปเพื่อจะผูกมิตรมากกว่าสร้างศัตรูมากกว่าออกมาแข่งขันกันการแข่งขันกันในเชิงเศรษฐกิจการแข่งขันกันในเชิงการค้าภาพที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการแข่งขันในลักษณะของเกมกีฬาคือมีเสมอไหมมีรู้แพ้รู้ชนะไหมมีเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่โจทย์ๆนึงที่ตอนนี้โลกกำลังจับตามองแต่ตัดมาอีกภาพนึงครับน่าสนใจมากคุณผู้ฟังหลังจากที่มีภาพการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของกลุ่มผู้นำต้องใช้ว่ากลุ่มผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีภาพของผู้นำรัสเซียครับเดินทางเยือนปักกิ่งเลยฮะก็เรียกว่าพอแอร์ฟอร์ส1ของโดนัลด์ทรัมป์บินออกจากปักกิ่งบินออกจากสาธารณประชาชนจีนไปปั๊บเนี่ยไม่ทันไรนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางครับเข้ามาที่ประเทศจีนนะคุณผู้ฟังครับตามข่าวบอกผู้นำรัสเซียเตรียมพบและประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งในวันพุธก็คือวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็คืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือช่วงบ่ายมีการจะมีการหารือกันเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศและจะมีการปิดท้ายด้วยการพบปะพูดคุยและจิบน้ำชากันแบบเป็นกันเองระหว่างเพื่อนเก่าเขาใช้คำว่าระหว่างเพื่อนเก่าคำนี้มีนัยยะที่น่าสนใจนะครับว่ารู้จักกันมานานคุ้นเคยกันมานานเกื้อหนุนกันมานานบ้านมีรั้วติดกันมีกำแพงติดกันนะครับใช้กำแพงเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละฝากฝั่งของบ้านแค่นั้นเองเพราะนั้นเนี่ยการพบปะกันครั้งนี้เนี่ยเขาก็เลยถูกจับตามองซึ่งมันเกิดขึ้นครับอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังครับว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งไม่นานภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงกับภาพลักษณ์ระหว่างการประชุมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเป็นยังไงตอนนี้ทั่วโลกจับตาดูครับอย่างใกล้ชิดต้องใช้คำนี้เขาว่ากันว่าครับท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในการต้อนรับผู้นำต่างชาติด้วยการจิบน้ำชาแต่ว่าสถานที่และวิธีการพบปะเช่นนี้นะครับสามารถจะถูกมองได้ว่าเป็นสัญญาณแสดงถึงความเคารพที่ผู้นำจีนมีต่อแขกของเขาเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันได้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2024เดือนพฤษภาคมเมื่อครั้งที่ท่านสีจิ้นผิงต้อนรับท่านปูตินเนี่ยทั้งคู่ไม่ได้สวมเนคไทขนาดพูดคุยโอ้นี่เขาละเอียดนะผู้สื่อข่าวเขาหยิบยกประเด็นนี้ด้วยนะไม่ได้สวมเนคไทขนาดพูดคุยและจิบน้ำชาในที่โล่งแจ้งภายในทำเนียบโจงนานให้อ อดีตสวนหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลเขาก็มีการฉายภาพเก่าให้เห็นนะในทางตรงกันข้ามครับการที่ท่านสีนั้นพาโดนัลด์ทรัมป์เดินเล่นในสวนลับและดื่มน้ำชาในบริเวณเดียวกันรวมถึงการเยี่ยมชมนะครับหอสักการะหอสักการะฟ้าเทียนฐานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดูจะเป็นการพบปะแบบเป็นทางการมากกว่าผู้สื่อข่าวใช้คำว่าเซตอัพหรือจัดฉากเลยนะฮะการเยือนปักกิ่งติดต่อกันอย่างหาได้ยากของผู้นำสองประเทศมหาอำนาจนั้นซึ่งดูแล้วเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งรุนแรงทั้งการเมืองทหารและก็เศรษฐกิจได้รับการยกย่องจากสื่อของรัฐบาลจีนครับว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของจีนในระเบียบโลกที่แตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านปูตินได้รับการต้อนรับจากหวังอี้ครับในการเดินทางมาครั้งนี้ครับเมื่อไปถึงสนามบินในค่ำวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีทหารกองเกียรติยศและเยาวชนจีนโบกธงชาติจีนและรัสเซียในพิธีต้อนรับบนลานบินท่านปูตินครับผู้ซึ่งท่านสีจิ้นผิงเรียกว่าเพื่อนรักได้รับการขนานนามว่าเป็นเพื่อนเก่าจากผู้นำจีนเดินทางมาถึงในช่วงเวลาการที่การค้าระบบทวิภาคีกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ซบเซาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยการค้าทั้ง2ทางนะครับระหว่างรัสเซียและจีนนั้นเพิ่มขึ้น 16.1% ในช่วงเวลา4เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ในแง่ของมูลค่าก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียนั้นตัวเลขอยู่ที่ 1.63 ล้านล้านหยวนหรือ 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025ลดลง 6.5% จากระดับสูงสุดในประวัติการเมื่อปี2024และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีครับท่านปูตินยอมรับถึงความจำเป็นในการพลิกกลับแนวโน้มขาลงครับซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจีนในฐานะเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจสำหรับกรุงมอสโกที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรเนื่องจากสงครามยูเครนรัสเซียที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียหนักเลยทีเดียวครับเขามีคณะผู้แทนครับซึ่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหัวหน้าบริษัทของรัฐและธนาคารขนาดใหญ่ร่วมเดินทางด้วยต้องใช้คำว่าหัวบันไดบ้านไม่แห้งนะฮะตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นสุภาษิตไทยสมัยก่อนนะครับคือตอนนี้เนื้อหอมมากครับจีนนะครับสหรัฐเดินทางมาปั๊บกลับไปปั๊บนะครับรัสเซียเดินทางมาครบเลยทีเดียวทำเนียบเครมลินนะครับตั้งความหวังอย่างจริงจังสำหรับการเยือนของท่านปูตินครั้งนี้ซึ่งนอกเหนือจากการเจรจาแล้วยังมีพิธีลงนามและงานเลี้ยงอาหารค่ำตามด้วยการดื่มชาที่ผู้นำทั้งสองนั้นจะหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระหว่างประเทศในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการย้ำว่าไม่เป็นทางการนั่นหมายความว่าไงครับไม่มีการผูกไทยอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวคงเห็นภาพตามข่าวออกมาอีกทีหนึ่งนะครับฝ่ายรัสเซียคาดหวังว่าจะมีการลงนามเอกสารประมาณ40ฉบับและออกแถลงการร่วม47หน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันแหล่งข่าวจากเครมลินพูดเพิ่มเติมนะครับว่าท่านปูตินและท่านสีจิ้นผิงจะมีการลงนามในแถลงการร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งระเบียบโลกแบบหลายขั้วและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่โอ้นี่น่าจับตามองครับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่าการเจรจาเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ซึ่งจะเชื่อมรัสเซียกับจีนตอนเหนือก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับความร่วมมือที่เรียกว่าไร้ขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนั้นเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นนับตั้งแต่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามยูเครนครับปัญหาขาดแคลนพลังงานที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในอิหร่านอาจจะสนับสนุนข้อเรียกร้องของรัสเซียในการสร้างท่อส่งก๊าซนี้ให้เป็นแหล่งก๊าซในระยะยาวแต่ทว่าปักกิ่งเองอาจต้องการยึดมั่นในยุทธศาสตร์การกระจายแหล่งพลังงานของตนต่อไปโอ้โหถ้าเกิดมีภาพที่ครับที่ฉายออกมา เราเห็นการลงนามเอกสารถึง40ฉบับแล้วมีการแถลงการร่วมออกมาอีกเนี่ยหลังจากเยือนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึง47หน้าเนี่ยนะเขาก็บอกว่าการเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างกันระหว่างจีนกับรัสเซียเริ่มจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเราคงเห็นภาพหน้าฉากนะครับถ้าคุณผู้ฟังดูเป็นภาพยนตร์นึงนะฉากนึงก็จะเป็นฉากของโลกตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกาเดินทางมาที่จีนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกและเป็นพี่เบิ้มในภูมิภาคเอเชียซึ่งด้านบนเป็นจีนด้านล่างก็เป็นไทยเรานี่แหละครับไม่ได้อื่นไกลกันเลยอีกภาพหนึ่งครับรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับจีนนะฮะเดินทางเข้ามาจีนและภาพมันก็คือจีนที่อยู่เหนือ ภูมิภาคอาเซียนของเรานั่นเองเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์อันดีๆเป็นอย่างยิ่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็เราเพิ่งจะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีไปก้าวเข้าสู่ปีที่51 52จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสถานการณ์เรื่องนี้มันเดินทางต่อเนื่องไปแบบนี้ภาพที่โลกใบนี้จะเห็นก็คือภาพของจีนผงาดต้องใช้คำว่าเป็นผู้นำโลกอย่างแท้จริงถ้าไม่ใช่ในแง่ของภาคปฏิบัติซึ่งอเมริกาอาจจะไม่ยอมถ้าเราใช้คำนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสหรัฐรัสเซียอยู่ซ้ายและขวาจีนยืนอยู่ตรงกลางทั้งสหรัฐและรัสเซียเองก็พยายามที่จะพูดคุยเจรจาทำการค้าข้อตกลงทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมกับจีนเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้เราก็ต้องยกให้เป็นพี่เบิ้มของวงการใครๆก็เดินทางมาเยี่ยมเยือนใครๆก็เดินทางมาอยากเจรจาทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะนั้นในอาเซียนของเรานะครับประเทศเราภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางพอดีก็ต้องใช้โอกาสนี้นะครับที่จะปลูกความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะครับผมอ่ะหมดเวลาครับ Sea Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรัฒนีวงศ์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
16: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
18: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: ร้อนร้อนร้อน
20: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
22: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ุดแกะเน็กไทท์และเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องขออภัยนะครับหายหน้าไปจันทร์อังคารติดภารกิจต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามข่าวต่อเนื่องตลอดทุกวันความเคลื่อนไหวของรัฐบาลในภาพใหญ่นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าต้องแก้ทางต้องแก้ต่างต่อเนื่องทั้งกรณีเรื่องของการที่มีคนในรัฐบาลไปตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่เป็นข้อมูลจากฝั่งของเอกชนของฝั่งกกร.อาจจะเรียกได้ว่าขอให้มีการเปิดขอให้มีการเปิดเผยแน่นอนนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีรายงานแบบนี้ทุกปีทุกปีเรื่องของดัชนีความรู้สึกดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยมันมีอยู่แต่ปีนี้ไม่แน่ใจเรื่องของวันวอเวลานอหรือยังไงก็ตามเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ถูกขยายขึ้นมาใหญ่กันอยู่เยอะแน่นอนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นี่ทำนองว่าถ้าหากท่านเห็นข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกง

ทำออกมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีใบเสร็จบางครั้งมันก็เป็นสมประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของรัฐธรรมนูญครับรัฐบาลก็ถูกตั้งคำถามถึงความไม่เอาจริงถึงความเตะถ่วงหรือว่าเพิกเฉยหรือเมินเฉยก็มีความคืบหน้าในฝั่งรัฐบาลครับวันนี้ก็มีการยื่นวันนี้ก็มีการขยับก็ต้องถือว่าเป็นแนวทางที่ต้องตามดูกันนะครับว่าขยับอันนี้เพื่ออะไรแล้วจะให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงบวกมากขึ้นหรือไม่หลังจากที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะชัดนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่มีการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข้อมูลหลังจากที่มีการฟอร์มรัฐบาลกันอยู่ใหม่ๆขณะเดียวกันครับเรื่องของรถไฟที่มีอุบัติเหตุชนรถเมล์เนี่ยก็ถกเถียงกันในหลากหลายมุมหลากหลายมิติแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ปลายเหตุนะครับเป็นที่รถไฟเป็นที่รถเมล์หรือเป็นเพราะว่าบนถนนเส้นนี้เป็นยังไงแบบไหนท้ายที่สุดวันนี้ครับในสภาก็มีการเสนอเป็นยัตตินะครับเป็นการยกระดับความปลอดภัยในเขตรางเมืองนะครับเรื่องนี้ต้องมองในภาพใหญ่มีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจมีการไปโยงกับเรื่องของถนนสายที่มีการวิ่งรอบเมืองจริงๆแล้วตัวอโศกตัวรัชดาเนี่ยก็เป็นเส้นที่ถูกเรียกว่าเป็นวงแหวนรอบในเคยมีคนถูกชนตรงที่ตึกแกรมมี่มาแล้วจากจุดตัดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเส้นที่ปกติรถก็วิ่งกันเร็วอยู่ปัญหาแบบนี้ต้องตามนะครับว่าจะออกกันยังไงแบบไหนส่วนเรื่องของกกร.กับตัวเอกชนมีคนออกมาเหมือนกับการให้ข้อมูลชุดนี้ก็ช่วยท่านรัฐมนตรีคุณพจน์อารามวัฒนานันท์ครับประธานสภาหอการค้าบอกคุยกับคุณสุชาติเป็นประจำอยู่แล้วพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรก็จะพวกกับคุณสุชาติก็ไม่แน่ใจครับว่าจะเป็นพวกกับประชาชนหรือไม่ในแง่ของการตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าวันที่นักข่าวถูกชนไหลโดยคุณสุชาติชมกิ่งไอ้ชมกลิ่นเนี่ยนะก็ขอโทษขอโพยกันทันทีทันควันหลายคนก็อาจจะได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวนักข่าวคนนั้นเป็นยังไงแบบไหนคุณพัทระคำพิทักษ์อดีตสนช.อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปนี่ก็ออกมาอธิบายนะว่าเขาก็เป็นนักข่าวอย่าเรียกว่านักข่าวใหญ่เลยครับก็เป็นนักข่าวอาวุโสอยู่ในสนามมานานมีความตรงไปตรงมาคุณสุชาติเหมือนจะไม่รู้จักแต่ว่าน้องๆ นักข่าวเขาก็รู้จักแล้วเขาก็ถามกันไปแบบนั้นก็เร่งออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่าเป็นคนจริงต้องออกมาขอโทษแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ตรงที่ไปทำแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมถูกต้องเท่าไหร่มากนักท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติบอกไม่ปกป้องคนทำผิดครับสั่งทุกกรมสแกนภารกิจที่เสี่ยงทุจริตเร่งขอข้อมูลอุดรูรั่วทุกกรมแก้ปัญหาคอร์รัปชันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่น่าจะตกเป็นเป้าเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในสองสามกรมที่ตอบคำถามตอบประชาชนตอบสังคมไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาตอบในลักษณะออกมาว่าก็ขอบคุณกกร.ที่ช่วยสะท้อนขอบคุณกกร.ที่ทำให้ได้เห็นถึงข้อมูลก็จะไปศึกษาก็จะไปดูรูรั่วดูอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานในกระทรวงทรัพย์เนี่ยต่อกันอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ศาลพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาสส.ปิยะเทพจงรัตน์หรือคุณโตโต้นะครับมาตรา112ก็ได้รับการประกันตัวขณะเดียวกันวันนี้มีการยื่นนะครับโดยคุณสิริโชคโสภาครับฟ้องเอาผิดปปช.กรณีที่ดองกรณีชี้มูลส.ส.ภูมิใจไทยก็คือดึงอ่ะไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะครับอื่นๆนะครับต่างประเทศมีสีจิ้นผิงเปิดพื้นที่ให้กับทางปูตินนะครับเข้ามาเยือนอย่างเป็นทางการทรัมป์มาปูตินก็มาครับขณะเดียวกันนายกไทยก็เตรียมที่จะเดินทางไปพบ
กับเอ็มมานูเอล

0: มาครงก็สนทนาคุยเรื่องเศรษฐกิจเชิงรุกคุยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่วนท่านปลัดคลังครับบอกว่าพร้อมนะครับชี้แจงอธิบายคำขอใช้งบ 2.4 หมื่นล้านที่เหลือจากพรก.เงินกู้ล็อตแรกนะครับก็บอกเริ่มทยอยใช้เงินหลังจากที่เงินเข้ามาแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารัฐบาลกำลังเปิดเกมรุกนะฮะหลังจากที่ถ้าจะพูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือเพลียงพล้ำไปหลายดอกหลายงานนะครับก็เริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่11มีนาคมนะฮะ11เมษายนขออภัยนะผ่านมาจนถึงวันนี้พฤษภาคมเดือนเสร็จๆนะวันนี้วันที่20พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าการออกตัวของรัฐบาลไม่ค่อยสวยงามมากนักนะครับพอภาพเกี่ยวกันระหว่างการเป็นรัฐบาลรักษาการก็คือรัฐบาลที่จะมาทำหน้าที่นะฮะยาวๆนะวาระ4ปีนั่นแหละดอกแรกก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางบริหารจัดการปัญหาเรื่องของน้ำมันขาดแคลนนะทั้งแพงทั้งไม่พอและจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างนะการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันรวมไปถึงไอ้โม่งนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนนะก็ยังสารวนตรงนี้อยู่ในขณะที่พอผ่านจากจุดยังไม่ได้ผ่านจุดนั้นนะฮะยังชุลมุนชุลเกกันอยู่นะก็โยนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะออกมานะชนิดที่โอ้โหคนก็นะคิดว่าเอ๊ะความจำเป็นเร่งด่วนนะเสร็จจากแลนด์บริดจ์นะฮะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา90วันนะฮะก็นะฮะมาเจออีกหลายดอกจนกระทั่งนะครับล่าสุดเนี่ยกรณีของรถไฟกับรถเมย์นะซึ่งท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็โยนประเด็นความคิดที่จะจัดการกับปัญหาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะมีปัญหาจุดตัดแต่จะไม่ให้รถไฟเข้าเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งประเด็นกกรนะวันแรกๆก็ยังตั้งหลักไม่ได้นะครับแต่พอตั้งหลักได้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยประสานงานกันสักเท่าไหร่นะนายกพยายามที่จะดึงเกมให้มันช้าลงส่งรองประกรณ์ออกมาอธิบายความเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องไม่ได้เป็นการขู่ปิดปากนะแต่เป็นเรื่องของการถามสั้นๆนะผมถือโอกาสสรุปให้คุณอภิรักษ์ฟังไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะสิ้นสงสัยไม่สิ้นสงสัยแต่ในระหว่างที่กำลังจะดึงลูกนะลงเพื่อที่จะค่อยๆตั้งลูกกันใหม่นะ คุณสุชาติชมกลิ่นนะท่านก็ยังตามประสาลูกผู้ชายนะเดินหน้าไม่มีถอยแต่เมื่อวานถอยกรูดนะเกือบล้มนะเสียรังวัดไปพอประมาณเกี่ยวกับเรื่องเขาเอาลูกลงแล้วกำลังจะประคับประคองกำลังจะทำความเข้าใจยอมรับข้อมูลของภาคเอกชนจนกระทั่งนายกต้องเปิดทำเนียบโอ้โหตั้งคณะอะไรที่เป็นอีกคณะหนึ่งเดี๋ยวตอนหลังจำไม่ได้แล้วเรื่องน้ำมัน
0: ตั้งมาหลายคณะแล้วผมนึกไม่ออก
1: น้ำมันก็คอตรอนะพอมาถึงเรื่องของภาคเอกชนกกรเขาเสนอข้อมูลต่างๆมาแล้วมันไม่มีการสอดประสานกันตัวชงตัวรับไม่มีนะฮะก็เลยชุลมุนชุลเกก็เลยดึงลงแล้วก็ตั้งคณะชื่อคณะคอตรอนะฮะแต่คุณสุชาติชมกลิ่นนั้นก็มาทะลุกลางปล้องจนกระทั่งมาถึงวันนี้เอาเป็นว่าในสถานการณ์ที่รัฐบาลในช่วง1เดือนเสร็จๆนะก็เดินหน้าก็ดูเหมือนจะยักแย่ยักยันในผมถือโอกาสนะสรุปขมวดแล้วก็จะได้เห็นภาพว่าทำไมถึงได้โหมหนักในการที่จะทำเกมรุกในช่วงจังหวะวันนี้กับพรุ่งนี้นะประชุมกกร.พบปะกับเจ้าสัวพรุ่งนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสก็มีอีกคิวหนึ่งอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปนะผู้ว่าราชการ รวมถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดนะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดกวาดล้างอาชญากรรมแล้วก็รวมถึงเรื่องของความมั่นคงต่างๆก็ผมก็เลยเอามาต่อภาพไปเห็นว่า1เดือนของรัฐบาลหนู2 plus เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณพูดข้ามไปนะเมื่อวานก็สดๆร้อนๆนะนั่นก็คือไทยช่วยไทย plus นะก็เป็นรูปเป็นร่างวันจันทร์ลงทะเบียนวันที่1นะเริ่มใช้เงินได้เพราะฉะนั้นการออกตัวของรัฐบาลอนุทินนะตอนนี้ในวงเล็กวงน้อยทั้งหลายแหล่ก็เริ่มที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงก่อนนั้นเป็นรัฐบาล MOA มีอายุไขประมาณ2เดือนเสร็จๆแต่กลับมาเที่ยวนี้นายกรัฐมนตรีประกาศตั้งแต่ยกแรกว่าไม่ใช่รัฐบาล4เดือนแต่จะเป็นรัฐบาล4ปีก็ลองไปฟังซุ้มเสียงวงสภากาแฟทั้งหลายแหล่นะก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของวาระเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่อไม่ไรถ้าออกตัวค่อนข้างจะติดขัดๆอย่างนี้วันนี้ก็นะไปอีกดอกหนึ่งก็คือเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาก็ถือว่าเป็นเรื่องนะการต้องโหมหนักกันในสถานการณ์ที่ถ้าไม่บุกไม่ได้นะต้องทำเกมใหม่ครับคุณวิรัติธรรม
0: คุณมนตรีถ้าจะคุยกันในเชิงวิเคราะห์กันตรงนี้เนี่ยขอความเห็นหรือว่ามุมมองตรงนี้หน่อยเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเก็บวิธีการให้สัมภาษณ์แบบนี้มาตลอดเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่าเขาเดินเกมยังไงแบบไหนถึงมีความมั่นใจในขณะนี้เพราะว่าอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เอาจริงๆนะไม่อยากจะย้อนมากอะตอนนั้นก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ที่เป็นมาเฟียหรือเป็นอะไรมาที่ชายหาดตอนนั้นก็แบบไปกุ้ยอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องออกมาไปรับลูกไปแก้ไขปัญหาไปลุยอะไรต่อมีอะไรไปอันนี้ก็คือพูดไปก่อนแล้วก็ไปพลาดอ่ะอย่างเรื่องฟุตบอลโลกอ่ะตอนแรกเนี่ยคนก็เก็บเนี่ยคนไทยได้ดูบอลโลกฟรีแน่นายกสั่งกรมประชากสทช.เร่งประสานซื้อลิขสิทธิ์ผ่านมาวนไปถามใหม่อีกทีนึงก็บอกรัฐบาลอนุทินบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวกับการถ่ายบอลโลกแล้วพอผ่านมาวันนี้2วันนี้หรือ3วันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลคิดหนักลิขสิทธิ์บอลโลก 1,700 ล้านต้องประเมินความคุ้มค่าอันนี้ท่านกลวีท่านก็ให้สัมภาษณ์มาวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งท่านสุภมาศก็บอกว่าซื้อแล้วอาจจะไม่คุ้มซื้อไปแล้วอาจจะถูกประชาชนตำหนิว่าได้ไม่คุ้มเสียก็ต้องมีการทบทวนก็ต้องมีการไอ้นี่กันใหม่แล้วเราเองเราอาจจะซื้อแพงกว่าประเทศอื่นให้มันกลายเป็นว่าทุกเรื่องอ่ะใส่อัดเป็นหนักๆ ก่อนแล้วค่อยมาถอยอีกทีหนึ่งอย่างวันเนี้ยคนไปถามเนี่ยผมก็นั่งจับตามองกันอีกอันหนึ่งคนไปถามคุณนายกรัฐมนตรีเรื่องนายกท่านนายกคะวันเรื่องคุณหยุดชาติว่ายังไงท่านนายกก็บอกว่าอ้าวเขาขอโทษกันแล้วนี่เหมือนประมาณจบได้แล้วอย่างวันนี้คนไปถามลูกคุณเนวินอ่ะก็ไปถามว่าเอ๊ตกลงเรื่องนี้คือยังไงนะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยลูกคุณเนวินก็ตอบว่าอ้ําหมออ๋องคือใครมีนักข่าวก็ไปถามคือกลายเป็นว่าแนวบู๊มาตลอดนะกลายเป็นว่าตอนออกไปดอกแรกเนี่ยจะออกแรงทุกดอกแล้วค่อยมานั่งเก็บทีหลังกันอยู่เรื่อยๆเอาเป็นว่าวันนี้ลูกเล็กลูกน้อยก็ยังออกในแบบเดิมเนี่ยไม่รู้ว่าคุณมนตรีในฐานะที่อยู่กับแนวการเมืองมานานเนี่ยมันคือแนวกันยังไงแบบไหนผมถามต่อเลยก็ด้วยซ้ําก็คือวันนี้ก็เราก็เห็นปรากฏการณ์นี้คุณสนธิลิ้งทองคุณก็ออกมาบอกนี
1: ่
0: เหมือนกับองค์คมนตรีเนี่ยต้องออกเหมือนออกมาแนะนำหรือออกมาเบรกรัฐบาลก็เลยไม่แน่ใจครับสภาพแบบนี้เราต้องมองเกมการเมืองกันยังไงหรือเปล่าคุณมนตรี
1: คือผมเห็นเต้าที่ผมลำดับเรื่องเมื่อสักครู่นะครับรัฐบาลเองนั้นคงจะต้องถ้าเป็นฟุตบอลที่ดูเหมือนจะเป็นโอ้โหเป็น
0: บอลโจ่งชางอ่ะคนมนตรีเล่นเกมลุกแต่ว่า
1: คือมั่นอกมั่นใจอาจจะด้วย2เดือนเสร็จๆนั้นเนี่ยแหมมันเป็นมันท็อปฟอร์มแล้วนะฮะพอมาเที่ยวนี ออกตัวแบบนี้นะนี่ยังไม่หมดครึ่งแรกนะเพราะว่าเวลาในสนามถ้าจะบอกว่าท่านจะอยู่4ปีนี่ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรามาพูดในด้านลบของท่านแต่ก็จะเห็นว่าการออกตัวในช่วง5นาทีแรก10นาทีแรกนั้นเนี่ยไม่ต้องรอให้จบครึ่งแรกนะท่านจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของเกมในการที่จะรุกนะฮะ อย่าไปรุกเร็วเกินไปนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นคอบอลแต่เห็นว่าการออกตัวอย่างนี้นั่นแน่เป็นการออกตัวที่นะฮะมันไม่ดีฟอร์มไม่ค่อยสวยผิดฟอร์มไปนะฮะสองก็คือตัวผู้เล่นนะโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะเป็นตัวรับใครจะเป็นตัวส่งแล้วก็จะต้องรับต้องส่งกันยังไงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้นายกเป็นคนออกพรุ่งนี้รัฐมนตรีเป็นคนออกอีกวันหนึ่งนายรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งก็ดูเหมือนมีประเด็นร้อนวิชากันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือว่าแจกบทกันอะไรอย่างนั้นก็สุดแท้แต่อันนี้ก็คือการกลุ่มสภาพนะครับมันก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้เป็นทีมเวิร์กคุณเป็นหลักครับนะและตัวผู้เล่นที่อาจจะได้รับแจกรับบทกันไปเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านบอกท่านเป็นมาจากภาคเอกชนโชคดีอย่างหนึ่งท่านมอบหมายงานแจกงานเก่งนะครับแต่ก็ดูเหมือนพอแจก
0: ตัวนี้แจกกันเก่งนี่คือท่านนายกใช่ไหม
1: ท่านนายก
0: กำชับสั่งบัญชาลงไปตรวจและอีกอันนึงคือตั้งคณะกรรมการอันนี้คืองานนายกเพราะว่าท่านนายกเป็นคนมีพรสวรรค์ท่านนายกท่านบอกเอง
1: ว่าพรสวรรค์
0: ในการเลือกคนมาเก่ง
1: เพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้นะจะผ่านไป10นาทีนะหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยคงจะต้องมีการปรับเกมกันใหม่นะปรับกันในสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใครที่เห็นว่าเป็นตัวผู้เล่นที่จำไม่เข้าขากับคนอื่นชอบเป็นวันแมนโชว์นะไม่ส่งลูกให้เพื่อนนะก็ตรงนั้นก็จะต้องเคาะต้องปรับกันเสื้อใหม่เพื่อที่จะให้ไปด้วยกันแบบเป็นทีมซึ่งนาทีนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นว่าใครจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวด้านข้างเป็นตัวตรงกลางตรงไหนเนี่ยเพราะดูเหมือนแต่ละคนจะเล่นได้ทุกตำแหน่งคุณเวลากลับมันก็เลยดูออกไม่รู้จะมีใครเตือนใครนะฮะอันแรกก็ยังดูเหมือนไม่เข้าที่เข้าทางอยู่ก็ยังคงพอมีเวลานะไม่ต้องอะไรมากวันนี
0: ้คุณมาตรีมันเหมือนในนี่มันเหมือนมีคนบอกผมอ่ะก็บอกว่าบอลที่ประเภทบอลต่อเวลาแล้วทำประตูได้แล้วเผอิญเนี่ยได้แชมป์อ่ะพอถึงเวลาต้องมานั่งเล่นใหม่90นาทีจะเอาใจตอนที่เตะต่อเวลาแล้วได้ประตูมาเตะตอน90นาทีคนละเรื่องกันอันนี้ใช้ได้ไหมคุณมนตรี
1: เห็นภาพนะ2เดือนครึ่งกับชีวิตจริงในตอนนี้มันคนละแบบกันครับคุณอภิรักษ์นะแล้วก็ยิ่งเป็นประเด็นที่มันมีปัญหาข้างเก่าอ่ะนะมันก็ทำให้มันคลาคาซังกรณีคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นไปตามวาระเป็นไปตามปฏิทินของปปช.อย่างไรหรือไม่ก็ตามแต่พอมาเป็นประเด็นแล้วเนี่ยนายกท่านก็มาสื่อสารบอกว่ายืนยันนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะไม่พูดง่ายคือจะไม่กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกซึ่งคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่มันเป็นประเด็นนะที่วันนี้คปท.ก็ไปยื่นและฝ่ายค้านเขาเองก็ตั้งเป็นประเด็น 2-3 เรื่องในการที่เขาจะหยิบมาเป็นประเด็นใหญ่ๆในการที่จะขับเคลื่อนหลังจากมีการประชุมวิปฝ่ายค้านเมื่อวานเพราะฉะนั้นประเด็นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันพลุงพลังสำหรับการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลพอสมควรครับคุณพิรักษ์ตั้ง
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักตั้งหลักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: กลับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับพูดในภาพใหญ่ไปผมอยากให้เห็นภารกิจของงานฝ่ายบริหารนะครับนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเดินทางบินไปที่ฝรั่งเศสนะครับพร้อมที่จะรุกเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่นานาชาติก็ถ้าเกิดสมมุติว่าได้เอาคนละครึ่งของรัฐบาลในสมัยลุงตู่พลังประชารัฐในรอบก่อนคราวนี้ก็จะเอาซอฟต์พาวเวอร์ในแบบของเพื่อไทยไปขายด้วยวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้ข้อมูลเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีกำหนดเดินทางเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี่ถือว่าไปนานเหมือนกันนะครับคุณมนตรีครับแล้วก็ไปฝรั่งเศสนี่ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพิ่งจะไปมาแล้วก็ท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็นำเอาหนังไทยไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์มาแล้วเนี่ยท่านโฆษกบอกว่านายกจะใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำหลายส่วนระดับผู้นำครับนายกมีโอกาสพบกับคุณเอ็มมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำ working dinner ก็จะกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันแล้วก็มีการผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารอากาศยานนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสคุยกับทางองค์กรระหว่างประเทศเช่น IEA นะครับกระทรวงผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศก็ดูเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกต่อยอดความร่วมมือนะครับผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยภาคเอกชนฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะมีการพบปะกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมจ้างนายจ้างฝรั่งเศสเอกชนฝรั่งเศสสาขาต่างๆก็เชิญชวนเอกชนของฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะการบินอวกาศพลังงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์นะครับภาคเอกชนไทยชุมชนไทยในฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมท่านทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสก็มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมถึงเอกชนไทยในฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากลอ่ะก็ถือว่าเป็นความพยายามในการที่จะขยับด้านการค้าการลงทุนแต่ว่าไปเยอะเลยทีเดียวครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็จนถึงวันที่27นะฮะก็กลับมาก็ปลายสัปดาห์หน้านะครับและทีนี้ดังนั้นเนี่ยก่อนจะไปอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นอกเหนือจากจะมีงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้เวิร์กช็อปผู้ว่ารวมถึงผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดแล้วก็ผู้บริหารในส่วนของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาด้วยแล้วในวันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าไม่แน่ใจประชุมเสร็จหรือยังนะครับในช่วงก่อนที่เราจะเข้ารายการ นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่3ของปี2569นะมากันครบหมดเลยเพราะเป็นสภาความมั่นคงแห่งชาติมีรองนายกเอกนิติธันปราภาสรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วนะครับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะท่านรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมเลขาธิการสมช.มากันครบทีนี้ก่อนเข้าประชุมนะครับนักข่าวก็สอบถามจากคุณชัยชนกชิดชอบถึงวาระการประชุมในวันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างคุณชัยชนกก็กล่าวสั้นๆว่ามี3วาระแต่เป็นความลับต้องรอให้ประชุมเสร็จก่อนแล้วนายกจะเป็นผู้แถลงเมื่อนักข่าวถามว่าในที่ประชุมมีวาระเรื่องไทยมาเลเซียและไทยกัมพูชาหรือไม่คุณชัยชนกก็บอกว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องของไทยกัมพูชาหลังจากที่เรายกเลิก MOU 44แล้วก็มีกำหนดในการที่จะประชุมในแต่ละระดับเพราะว่าเราก็ได้ตั้งทั้งในส่วนของหัวหน้า JBC แล้วก็รวมถึงทางใต้ก็มีประธานหัวหน้าพูดคุยสันติภาพเรียบร้อยแล้วนอกเหนือจากเรื่องที่เป็นวงประชุมนะวงแรกในวันนี้ถือว่าต้องอลังการงานสร้างอย่างที่ว่าคุณอภิรักษ์กรรมก็นายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วง9โมงกับ10นาทีเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1นะก็มากันครบหมดนะครับทั้งรองนายกรัฐมนตรีต่างๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนะฮะตัวแทนกกร.มีตั้งแต่ดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันผู้แทนประธานสภาหอการค้าผู้แทนสภาอุตสาหกรรมนะตัวแทนจาก35หน่วยงานภาครัฐและคณะกรรมการภาคเอกชนร่วม3สถาบันหรือกกร.ประธานทีดีไอก็มาด้วยแล้วก็นะทำให้เราได้รู้เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการนะครับคุณนภิรักษ์ก็ได้ขานชื่อท่านนะฮะคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยนะซึ่งก่อนเข้าประชุมท่านก็ยืนยันนะครับนะฮะเพราะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเป็นเพื่อนกันยกหูโทรศัพท์หาตั้งแต่วันแรกคุยกันตั้งแต่วันแรกนะวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากประธานสภาหอการค้าไทยว่าท่านก็เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นด้วยก็ดูเหมือนจะเป็นบรรยากาศที่นะฮะอีกบรรยากาศหนึ่งก็แล้วกันเอาเป็นว่านายกได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของผลการรายงานนะวันก่อนซีโร่คอร์รัปชันนะกกร.และเพื่อนไม่ทนอะไรตรงนั้นนะก็หยิบจับมาเป็นประเด็นแล้วก็มอบนโยบายสั่งการในวันนี้ซึ่งจริงๆในระหว่างที่นายกพูดนั้นนะมี 2-3 ประเด็นคุณอภิรักษ์ครับประเด็นหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าท่านนายกตรีคงจะฝังใจนะเรื่องของ CPI นะที่บอกว่า10ปีก็เป็นอย่างนี้นะไปถามใครใครก็ตอบอย่างนั้นคือขมวดรวมสั้นๆก็คือท่านยังมองว่านะมันเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยก็เชื่อกันอย่างนั้นความรู้สึกเป็นอย่างนี้มันก็เลยมองในแง่ของระดับความโปร่งใสก็เลยกลายเป็นตอบมาอย่างนั้นแต่อันหนึ่งที่ท่านกำชับไปก็คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะสั่งท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ถ้าแม้มันมีกฎหมายอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยต้องไปแก้กฎหมายท่านพูดอย่างนี้ผมเคยเป็นฝั่งขอข้อมูลขอเท่าไหร่ก็มีข้อยกเว้นข้อมูลนี้ให้ไม่ได้ข้อมูลนั้นให้ไม่ได้ข้อมูลนี้ให้ได้แค่เสี้ยวเดียวครึ่งเดียวผมได้แจ้งนายประกรณ์ให้เปิดเผยให้หมดไม่มีคำว่าปิดเพราะมีกฎหมายที่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้วแม้มีข้อยกเว้นก็เข้าไปแก้กฎหมายไม่ให้มีข้อยกเว้นเปิดก็เปิดไปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิดปิดปิดเช ฉพาะส่วนที่อยากให้รู้ส่วนที่ไม่อยากให้รู้ให้ดูไม่เปิดอย่างนี้จะต้องแก้ปัญหาเรื่องความโปร่งใสไม่ได้จึงเป็นที่มาของคอร์รัปชันซึ่งผมบ่นกับเลขาปปท.ว่าปล่อยให้มีเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปนะฮะปปช.ไปศาลไปปปท.ปปง.ไปทุกที่ที่ท่านไปได้ไปในหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆซึ่งถ้าเขาทำและออกมาวัดเป็นความสำเร็จแปลว่ามันต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่องทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเขาเจอเป็นเคสเน้นเป็นเคสเน้นให้เต็มที่และผมเชื่อว่าตรงนั้นท่านจะมีประชาคมมากมายมาให้การสนับสนุนด้วยคือพูดก็คือนายกรัฐมนตรีไม่อยากจะให้มีการปิดบางส่วนเปิดบางส่วนเพื่อเห็นเรื่องความโปร่งใสและจะได้กันช่วยกันตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเอาเป็นว่าวันนี้ที่มาพบกันเพื่อที่จะยืนยันถึงความตั้งใจความจริงใจความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลในการที่จะจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับคุณนภดาครับ
0: ครับถ้ามาแนวนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหามันจะไม่บานแต่ว่าและแบบนี้ก็คือไม่รับไม่แรงอ่ะแต่เหมือนกับว่าเปิดพื้นที่ทรงแบบนี้ถ้าสามารถเล่นแบบนี้ในแบบติดชึ่งไปเนี่ยปัญหาไม่แรงอ่ะคุณมตรีเพราะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาประชาชนเขาไม่ได้ค่อยคาดหวังอะไรกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาทุจริตเท่าไหร่อยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าแต่ผมคิดเองแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มันฉงครึ่มอย่าให้มันชัดไปนักก็แล้วกันทีนี้ครับเรื่องในระดับกระทรวงในระดับกรมเนี่ยทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณรวีวรรณภูริเดชเนี่ยก็พูดถึงกรณีมาคุยกับทางกรมควบคุมมลพิษครับหลังจากที่คะแนนเป็นอันดับเบอร์หนึ่งของโครงการซีโร่คอร์รัปชันของกกร.เขาบอกว่ามีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพราะว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้เนื่องจากมีการทุจริตการทุจริตเนี่ยเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาทุกยุคทุกสมัยตอนนี้มีการขอข้อมูลจากทางกกร.แล้วนะครับโดยท่านปลัดก็บอกว่าโดยทางคุณสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ขอให้เชิญคณะกรรมการมาหารือร่วมกันแต่ทางกกร.ก็ส่งเพียงแค่ผู้แทนมาท่านปลัดบอกว่าอยากเดินไปข้างหน้าและอยากทราบว่าภารกิจของหน่วยงานใดมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไขแต่หลักการของกระทรวงทรัพย์ยืนยันไม่ปกป้องคนผิดต้องการที่จะแก้ไขและอุดรูรั่วโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันท่านปลัดก็พูดถึงการขอข้อมูลเนี่ยต้องการนำมาแก้ไขต้องการเห็นโดยต้องการที่จะทำงานร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยจะเป็นการแก้ไขและเดินหน้าไปข้างหน้าคือถ้ามาในทรงนี้รับรองไม่มีปัญหาทีนี้นักข่าวก็ถามมีกรอบเวลาไหมท่านปลัดก็บอกว่าก็ให้ความสำคัญมากในเรื่องนี้แต่ไม่ได้กำหนดเวลาอันนี้ก็คือตอบก็คือไม่มีคำตอบแต่ก็นับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้โหนี่ก็เรียนรู้มาดีครับนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานเพราะนักข่าวถามวันนี้ก็นับหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานก็มีการประชุมกันทุกภาคส่วนมีการอัปเดตข้อมูลย้ำกระทรวงเน้นย้ำเรื่องนี้มานานแล้วตอนนี้สั่งการให้ทุกกรมไปหาจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเพราะแม้จะไม่ใช่เรื่องการอนุญาตแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือหน่วยงานอื่นๆซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้ว่าหน่วยงานตรงไหนจุดไหนมีความเสี่ยงก็อยากจะให้หยิบมา 1-2 งานเบื้องต้นเพื่อทำขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ SOP อันนี้มันเป็นขั้นตอนปฏิบัติงานพื้นฐานเพื่อดูตรงไหนว่ามีรั่วเพื่อที่จะแล้วก็จะมีการประกาศคู่มือการทำงานให้ชัดเจนเพื่อลดความกังวลใจในภาพใหญ่วันก่อนผมมีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่น่าสนใจคุณมนตรีก็คือว่าไม่แน่ใจในภาพอย่างนี้คุณมนตรีหนึ่งเนี่ยตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อในพลังของตัวเองทั้งเสียงของท่านนายกก็บอกว่าให้ไปฟ้องปปช.ไปฟ้องปปท.หรือไปฟ้องอะไรเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็เชื่อว่ารัฐบาลกับองค์กรอิสระเนี่ยก็ไปด้วยกันรัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่ในขณะที่เอกชนวันก่อนก็เชิญมาคุยแล้วถ้าเกิดนักข่าวเกิดจะไปถามอะไรที่ไม่เข้าหูเนี่ยก็จะโดนงอนบ้างเดินหนีบ้างวันนี้ไม่ให้บ้างหรือแม้กระทั่งเดินชนไหล่บ้างเนี่ย ก็เลยมีคนก็ตั้งคำถามว่าอะไรเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมื่อสักครู่ผมตั้งคำถามถึงเรื่องของวิธีการตอบแต่บอกว่าทำไมรัฐบาลทำให้ดูเหมือนภาพใจใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับรัฐบาลลุงตู่นะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยอาจจะมีความขึงขังในแบบทหารขึงขังในแบบทหารแต่การที่จะไปโต้หรือไปตอบเนี่ยเอาว่าไงใครบอกมาโอ้ยไม่มีเดินโอ้ไปไม่มีแล้วปุ๊บมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่จะไม่มีการพะบู๊กับตัวนักข่าวสื่อมวลชนหรืออะไรแต่กลายเป็นว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้มีคาแรคเตอร์ที่แปลกอันผมอาจจะไม่ตั้งคำถามก็แล้วกันแต่หยิบมาว่าอะไรที่ทำให้ใจใหญ่เหลือเกินแบบนี้อันนี้เทคโนโลยีนะครับคุณมนตรี
1: ครับเดี๋ยวผมกำลังในทีมงานบอกว่าเสียงของผมเบาไปนิดหนึ่งกำลังจะปรับขึ้นจะหมุนไปทางไหนผมไม่แน่ใจ
0: แต่ผมได้ยินชัดนะ
1: ถ้าเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาช่วยดูนะว่ามันอาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาตรงไหนอย่างไรแล้วทำให้เสียงมันจะค่อยหรือว่ามันจะตอนนี้โอเคดีขึ้นแล้วนะฮะแสดงว่าเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันอาจจะขยับไปกันคนละทางกันผมเติมให้อีกหน่อยหนึ่งคุณอุปราชท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของวงหารือพูดคุยในวันนี้เอาไปที่ท่านที่กำลังจะเป็นประธานนะประธานอะไรเอ่ยเดี๋ยวต้องไปท่องตัวย่อก่อนนะฮะประธานคตท.นะฮะที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการนำผลการจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเป็นการศึกษาของกกร.เนี่ยไปขยายผลไปดำเนินการต่อรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับท่านก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมานั้นนะจะเอามาปิดช่องโหว่กันอย่างไรและตนได้ให้นโยบายต่อไปว่าให้เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆเข้าไปทำการสำรวจให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไปศึกษาว่าตรงไหนยังมีช่องโหว่บ้างที่อาจจะก่อให้เกิดประเด็นการคอร์รัปชันนะฮะเหล่านี้ได้ให้ไปหาทางปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อการทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อมาเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ภาคธุรกิจมีประเด็นปัญหาอยู่ใน6หรือ7กลุ่มธุรกิจในวันที่10มิถุนายนนี้รองนายกประกรณ์บอกว่าภาคเอกชนจะเสนอข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลจะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตและพอเสนอมาแล้วการนำมารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในเว็บไซต์ law.go.th และเมื่อได้ความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะสำนักงานกพร.ก็จะสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจะได้ไม่เกิดช่องโหว่ต่างๆในเรื่องนี้ที่เป็นข้อครหากันอีกก็สรุปก็คือรับรายงานของภาคเอกชนมาแล้วก็จะส่งให้แต่ละหน่วยงานนะไปศึกษาแล้วก็สรุปนะว่ามีช่องโหว่อะไรตรงไหนเสนอกลับมาเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขปิดช่องโหว่ช่องว่างเหล่านั้นต่อไปคุณวิรักษ์นะผมจะเติมในส่วนของประธาน TDRI น่าจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสาระที่ท่านเองก็มาร่วมในวันนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังจากร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีนะคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เนี่ยก็บอกว่าวันนี้ได้เสนอ4แนวทางที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการในการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยนะเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลนะเอาย่อๆนะฮะ1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกซึ่งมีการระบุชัดเจนจากธนาคารโลกแล้วว่าควรเปิดเผยข้อมูลชุดใดให้สาธารณะรับทราบบ้างนะคงจะไม่ต้องมาถามว่ามีอะไรบ้าง25นะฮะ2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาต และการอนุมัติที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดดุลพินิจและการทุจริตนะตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าจะไปดูแล้วก็กิโยตินกฎหมายที่ว่าง3รัฐบาลควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่โดยจัดให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบซึ่งมาตรการนี้เคยมีการดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลที่ผ่านมาจึงควรนำกลับมาบังคับใช้อย่างจริงจังอีกครั้งและก็4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนผู้ให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนโอ้นี่ตรงเป้าเลยนะฮะ ไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตหากข้าราชการหรืออธิบดีเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาวะการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายก็ขอไปทั้ง4เรื่องท่านบอกว่าหากทำสำเร็จทั้ง4เรื่องนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าเป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะเป็นการเริ่มต้นทำงานที่ถูกทางตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกก็4ข้อไม่รู้จะง่ายจะยากแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะก็รอดูว่าจะนำไปปฏิบัติได้กี่มากน้อยครับคุณพิรักครับ
0: ครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเรื่องนี้สำคัญที่สุดน่าจะเป็นอันที่จะไปฟ้องประชาชนอันนั้นแหละ
1: อ
0: ันนั้นน่ะคือตัวเกมสำคัญที่ทำให้มีประเด็นมีปัญหากันออกมา
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องของรถเมย์ที่กับรถไฟที่มีการชนกันเนี่ยนะครับวันนี้อัปเดตหน่อยวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีการหารือกันในเรื่องนี้มีการนำเสนอทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์คุณนิกรจำนงครับภูมิใจไทยผู้นำเสนอหลักการคนแรกก็บอกว่าต้องมีการแก้ไขเชิงระบบฝีมันแตกสุกได้ที่เนี่ยแต่ประเด็นก็คือระบบไม่เป็นระบบตัวเลขผู้เยียวยาได้รับการเยียวยายังน้อยเกินไปจากการที่ศึกษาในคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภาชุดที่25พบว่าตลอดทั้งปีเสียชีวิตจากรถไฟชน45รายต่อปีส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ในชนบทตั้งแต่ปี58ถึง62ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกทม.เลยเพราะกทม.ไม่เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษเราก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะรถติดมากรถไฟอยู่ในเมืองมาตั้งแต่รัชกาลที่5เขาอยู่มาก่อนเมืองมาทีหลังรถไฟแก้ไขก็คือโดยรวมทั้งหมดรถไฟไว้อยู่ที่สถานีหัวลำโพงให้มีจำนวนน้อยที่สุด1ในปัญหาก็คือพนักงานไม่เป็นระบบตอนนั้นเสนอให้มีการกรองพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่แต่ข้อเท็จจริงก็คือไม่เป็นไปตามแผนCCTV ในจุดเสียงไม่มี GPS ก็ไม่มีเคยศึกษาแล้วมันก็หาไปคุณนิกรเสนอให้มีการเยียวยาใหม่เนื่องจากเป็นความผิดพลาดโดยรัฐแท้ๆทำความผิดต่อประชาชนผู้สูญเสียนั่งบนรถเมล์เป็นผู้เปราะบางมีรายได้น้อยเป็นผู้ยากลำบากส่วนใหญ่นะครับสสกทมพรรคประชาชนคุณเสกสิทธิ์ก็บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขอให้มีการเยียวยาอย่างเหมาะสมการคล่อมจอดรถคล่อมทางรถไฟการเร่งเครื่องรถขณะที่รถไฟมาไม่มีสัญญาณเตือนหลายครั้งเห็นกับตาตำรวจยืนอยู่ที่แยกจักรยานยนต์ก็จงใจวิ่งผ่านในขณะที่สัญญาณดังขึ้นตำรวจก็มองตาปริบๆไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ผิดพลาดครั้งเดียวส่วนบุคคลแต่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีปัญหาการบูรณาการเรามีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ 2,600 จุดกรุงเทพมี 18 จุดความเสี่ยงสสนครพนมเพื่อไทยคุณมณพรเจริญศรีครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าอยากจะให้คนผิดชดใช้ให้ได้แต่ก็ต้องยืนอยู่หลักความจริงก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นคมนาคมที่ดีควรจะออกแบบโดยการป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์แหมคุณมณพรภาษาดีพื้นที่คือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในกทม.เนื่องจากระยะของ4แยกมีเพียง130เมตรรถติดสะสมล้นมาที่ทางรถไฟถ้าผมจะไม่ผิดคุณนิกรเคยเป็นว่าการคมนาคมใช่ไหม คุณมณพรเนี่ยเป็
1: นช่วยว่าการคมนาคมนะคุณดิกรจำนง
0: คุณมณพรก็เป็นช่วยใช่ไหม
1: ช่วยว่าการด้วยเหมือนกันครับ
0: ทีนี้คุณสุกลทีครับพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์ต้องใช้เวลา 3-4 วันไม่อยากจะนึกเลยครอบครัวจะได้ไม่อยากนึกถึงสิ่งที่ครอบครัวจะได้รับกลับไปก็ย้อนครับขอบคุณรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ตอนนั้นที่มีคุณโสภณเป็นคมนาคมเสนอแผนแม่บทลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินัยวิศวกรรมจราจรแยกมักกะสันมีความเป็นพิเศษมีความพิเศษการจราจรจุดนี้เป็นมหาวินาศที่ผ่านไฟแดงแรกไปก็ไปติดอีกหลังจากที่ตอนสมัครเป็นผู้ว่าครั้งที่แล้วหนึ่งในนโยบายก็คือปรับวิธีการใช้ไฟแดงเป็นไฟแดงอัจฉริยะแต่ละพรรคก็ได้เสนอขึ้นมาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะถูกปล่อยให้มันหายไปหรือเปล่าคุณมนตรีเพราะว่าตึกสตง.ถล่มณวันนี้ก็เงียบไปแล้วมั่งและไอ้เกือบมาที่อยู่หล่นกันมาตรงพระรามสองก็หายไปแล้วอันนี้ผมไม่อยากจะใช้อย่างนี้เลยเดากันแบบว่าเดี๋ยวพอจังหวะมันซาซาไปอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเรื่องใหม่มาแทนเรื่องเก่าอย่างครับคุณมตรี
1: ก็นั่นไงคุณวิรักษ์แต่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดนะครับตรงนั้นวิศวกรบรรดานักวิชาการและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมด้านการจราจรเนี่ยเขาก็ให้ข้อสังเกตนะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะยกเลิกล้มเลิกเรื่องของการศึกษาจะไม่ให้รถไฟเข้ามาวิ่งในพื้นที่ชั้นในไปแล้วหรือไม่ก็ตามแต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดตัดที่ไขว้กันไปไขว้กันมาตรงนั้นเนี่ยก็คงจะได้รับการแก้ไขเป็นเบื้องต้นนะส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องแก้ไขกันตามมา
0: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมและคุณมนตรีลานะครับเจอกันกับข่าวเด่นในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ Worldวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดบวกสวนทางภูมิภาคนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้ก็ดีฮั่งเส็งก็ดีนิกเคอก็ดีคอสปีก็ดีแม้แต่ออสเตรเลียนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบเนี่ยปิดลดลงหมดเลยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยบวกขึ้นมา 11.74 จุดครับเดลต้าตัวเดียวเนี่ยดัน10จุดรับกระแส AI Data Center อาเซียนแล้วก็จับตางบของ Nvidia ด้วยนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,528.43 จุดครับบวกขึ้นมา 11.74 จุดคิดเป็น 0.77% นะครับวอลุ่มวันนี้ 59,217.59 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศและบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยซื้อสุทธิที่773.80ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่ต่างชาติและบุคคลในประเทศขายสุทธิที่262.591ล้านบาทตามลำดับครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังนะครับวันนี้เนี่ยตลาดในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วตัวหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเดลต้าขึ้นมาประมาณ 3%ในขณะที่ตัวหุ้นที่หนักกว่านั้นนี่คือตัวฮานาฮานานั้นขึ้นมา5บาทนะฮะขึ้นมาประมาณ 16% นะในขณะที่ตัวหุ้นของ KCE นะฮะคงเจริญนะครับขึ้นมาบาท75ตังค์ขึ้นมา 5% ครับ

0: แตะๆนะฮะแตะเสร็จแล้วก็ลงต่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยยังหวังว่า1อัน1550เนี่ยยังจะได้เห็นนะฮะคุณวรินทร์ครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยดูสภาพตลาดขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มของพวกพิเทศพวกปตท.พวกไทยออยนะครับหรือรวมถึงกลุ่มของตัวบางจากนะครับรวมในแง่ของ SPRC นะยังคงได้รับในอิทธิพลค่อนข้างดีแต่อีกด้านหนึ่งในกลุ่มของตัว IVL ใน GDTGC ก็ยังเป็นในทิศทางแจ่มใสนะฮะในขณะที่หุ้นของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต้องผมขอเรียนพูดกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งเมื่อคืนนี้เพิ่งทำงบกลุ่มโรงพยาบาลนะเมื่อคืนนั่งทำกลุ่มโรงพยาบาลในแง่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยออกผลการงานมาไม่ค่อยดีนักนะฮะเพราะนั้นมีคนถามเรื่อง BDMS ถามเรื่องบำรุงราษฎร์บางกอกเชนพระราม9นะฮะโดยส่วนใหญ่นะฮะ EKS โดยส่วนใหญ่รามคำแหงที่นึกขึ้นมาได้นะฮะยังผลการงานของกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่ดีนะฮะเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากคือช่วงนี้เนี่ยลักษณะใน1เดือนที่ผ่านมากลุ่มที่ได้รับความสนใจเนี่ยนะครับอันดับ1นั้นก็เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าไปอินมีเดียคืนนี้ถ้าออกผลการงานมาดีด้วยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตัวหุ้นในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นตัวช่วยกลุ่มที่2ที่ได้รับความสนใจสำหรับตลาดโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นกลุ่มของแบงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในตัวของ K-Bank ไทยพาณิชย์ KTB นะครับรองลงไปก็จะเป็นตัวแบงค์กรุงเทพเป็นตัวของไทยพาณิชย์นะฮะที่มีลักษณะได้รับความนิยมกลุ่มที่3เนี่ยนะฮะที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะเป็นกลุ่มของพลังงานนะครับเป็นพวกปตท.ปตท.สผ.PTTGC นะครับรวมถึงปูนใหญ่ด้วยนะครับก็ฝากไว้อ่ะ3กลุ่มเนี้ยเล่นอยู่ใน3กลุ่มนี้มีสักประมาณ15ตัวนะฮะเวียนไปเวียนมาอยู่ตรงนี้ฮะที่คุมตลาดอยู่นะครับแล้วก็เขากำลังรออ๋อผมฝากเรื่องนึงฮะกลุ่มของพาณิชย์ฮะ CPO CPX TCRC นะครับมีหุ้นซิงเกอร์มีหุ้นของโมชิหุ้นชุดนี้ยังเป็นผลการงานที่ดีอยู่ในกลุ่มพาณิชย์นะฮะก็โอเคฮะลองดูแล้วสัปดาห์หน้าหวังว่าเจอคุณวารินในสัปดาห์หน้าเนี่ยดัชนีเราจะได้เห็น1550ครับคุณวารินครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขท้ารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดวันนี้ที่ท็อป5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1เนี่ยคือ Delta ครับซื้อขายกันที่ 5,636 ล้านบาทปิดไปที่323บาทเพิ่มขึ้นมา10บาทคิดเป็น 3.19% นะครับ K-Bank มาอันดับ2ครับ 3,808 ล้านบาทปิดไปที่198บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์คิดเป็น 0.25% ครับอันดับที่3ธนานะครับ 3,388 ล้านบาทปิดไปที่34บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา5บาทก็เพิ่มขึ้นมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจนี่หวือหวาเลยนะครับเกือบ 17% นะครับ 16.95% นะครับอันดับที่4ปตท.ขึ้นมา 1.37% นะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขาย 3,300 ล้านบาทปิดไปที่37บาทบวกขึ้นมา50สตางค์ส่วนอันดับที่5 SCB ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงปิดไปที่134บาท50สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,305 ล้านบาทนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยวันนี้มีการซื้อขายบนกระดานใหญ่ Big Lot 18หลักทรัพย์20รายการนะครับ DMT มีมูลค่าสูงสุดที่ 148.22 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ11บาท50สตางค์ครับวันนี้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมีปัจจัยหนุนจากหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะ Delta หนุนดัชนีไปมากถึง10จุดนะครับซึ่งตลาดนั้นอาจจะมองไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ที่คาดว่า จะทำให้ demand ต่างๆไหลเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดนั้นยังคงไร้ปัจจัยหนุนใหม่ๆ

หลังจากที่ผ่านช่วงประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี69ไปแล้วและรับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วและยังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยืดเยื้ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมากดดันอยู่นะครับแต่ภาพของนักลงทุนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเวียนกลุ่มเล่นนะครับพรุ่งนี้ก็ยังคาดว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ครับและต้องติดตามรายงานผลการดำเนินงานของหุ้น NVIDIA หากออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องให้ไปต่อแล้วก็หนุนภาพรวมดัชนีด้วยนะครับเฉลี่ยนักวิเคราะห์มองกันในตลาดวันนี้พรุ่งนี้ให้แนวต้านไว้ที่ 1,540 และแนวรับที่ 1,510 จุดครับภูมิภาควันนี้นะครับมาดูข้อมูลของ InfoQuestที่เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดลบบรรยากาศการซื้อขายได้รับแรงกดดันจากกระแสการเทขายพันธบัตรทั่วโลกส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,162.18 จุดครับลดลงไป 7.35 จุดคิดเป็น 0.18%หางเซ็งฮ่องกงปิดลบเช่นเดียวกันนะครับสอดคล้องกับทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดลบเมื่อวานนี้ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงสะท้อนความกังวลต่อเงินเฟ้อเนื่องจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับที่สูงขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนยังจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่ล่าช้าซึ่งก็เพิ่มความไม่แน่นอนต่อบรรยากาศของการลงทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูหางเสียงปิดไปที่ 25,651.12 จุดนะครับลดลงไป 146.73 จุดคิดเป็น 0.57% โตเกียวครับโตเกียววันนี้ก็ปิดลบเนกิเนี่ยร่วงลงจากระดับ 60,000 จุดเลยนะครับเนื่องจากถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจนเพิ่มความวิตกเรื่องภาวะเงินเฟ้ออีกทั้งการเทขายพันธบัตรทั่วโลกยังซ้ำเติมให้บรรยากาศการลงทุนนั้นย่ำแย่ลงไปอีกนะครับเนกิปิดไปที่ 59,804.41 จุดครับร่วงลงไป 700 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.23% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดลดลง2วันติดต่อกันแล้วนะครับตามทิศทางของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนการกู้ยืมพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปีครับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงนอกจากนี้นะครับนักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,208.95 จุดลดลงไป 62.71 จุดคิดเป็น 0.86% ครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียก็ปิดร่วงนะครับตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดและความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางรวมถึงเงินเฟ้อการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังครับหลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้นจะอยู่สูงกว่าระดับ 3% ไปจนถึงปลายปี2570เลยนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,496.60 จุดลดลงไป 108.10 จุดคิดเป็น 1.26% นะครับและดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,717 จุดลดลงไป 112.50 จุดคิดเป็น 1.27% ครับวันนี้นะครับในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าในส่วนของข่าวภูมิภาคนะครับจีนยืนยันสั่งซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำหลังจากที่มีการประชุมระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะครับวันนี้นะครับแม้ปูตินจะกำลังเยือนจีนอยู่แต่ก็ยังมีข่าวควันหลงจากการที่ทรัมป์เยือนจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วครับเพื่อยืนยันว่าจีนจะทำการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารจากบริษัท Boeing ของสหรัฐเนี่ย200ลำซึ่งก็ถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการครั้งแรกจากทางฝั่งรัฐบาลจีนแม้ว่าในแถลงการจะยังไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของเครื่องบินที่จะสั่งซื้อก็ตามนะครับ
การประกาศดีลประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสร้างเสถียรภาพความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งดีลนี้เนี่ยนะเป็นข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินครั้งใหญ่ที่สุดของโบอิ้งในตลาดการบินจีนในรอบเกือบทศวรรษหลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนั้นถูกกีดกันออกจากตลาดการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกมานานหลายปีเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมที่กรุงปักกิ่งเนี่ยทรัมป์ก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเรื่องดีลที่ว่านี้นะครับแล้วก็ยังมีคำมั่นสัญญาว่าอาจจะขยายเพดานไปได้สูงถึง750ลำด้วยซ้ำซึ่งหากเป็นไปตามนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นยอดสั่งซื้อเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังระบุด้วยนะครับว่าเครื่องบินทั้งหมดนั้นจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์ของบริษัท GE Aerospace โดยมีรายงานว่าทางด้านของนายเคลลี่เนี่ยนะฮะมีรายงานว่านายเคลลี่สักครู่หนึ่งนะครับมีรายงานว่าเคลลี่ออดเบิร์กครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Boeing ร่วมเดินทางไปกับทรัมป์ด้วยนะครับแล้วก็ไปกับผู้นำภาคธุรกิจเทคโนโลยีของชื่อของสหรัฐชื่อดังอย่างอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง Tesla เจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI นะครับ Boeing ออกแถลงการแสดงความยินดีนะครับว่าเราประสบความสำเร็จอย่างมากครับในการเยือนจีนในครั้งนี้และบรรลุเป้าหมายหลักในการเปิดตลาดจีนอีกครั้งสำหรับยอดสั่งซื้อเครื่องบินของ Boeing ซึ่งนี่เป็นข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับ200ลำแรกและเราคาดหวังว่าจะมีเพิ่มเติมตามมาในอนาคตนะครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนระบุนะครับว่าภายใต้ข้อตกลงซื้อขายเครื่องบินดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับฝ่ายสหรัฐนั้นจะให้หลักประกันในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนรวมถึงส่วนประกอบของเครื่องยนต์อากาศยานให้กับจีนอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้สองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อขยายเวลาข้อตกลงพักเก็บภาษีศุลกากรที่เคยตกลงกันไว้ในการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียก่อนการพบปะกันของสองผู้นำที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นกำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ข้อตกลงดังกล่าวนั้นระบุให้สหรัฐลดภาษีสินค้าบางรายการจากจีนและให้จีนระงับการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าและยุทโธปกรณ์ทางทหารนะครับแถลงการเนี่ยยังระบุเสริมนะครับว่าทั้งสองประเทศนั้นจะพยายามผลักดันให้เกิดการปรับลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนในกลุ่มสินค้าของแต่ละฝ่ายที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปโดยภาษีที่สหรัฐจัดเก็บต่อจีนจะต้องไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปีที่แล้วนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อกังวลของกันและกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออกซึ่งจีนยืนยันนะครับว่ากำลังอยู่ระหว่างการทบทวนใบอนุญาตส่งออกแร่ธาตุสำคัญรวมถึงแร่หายากที่ใช้ในภาคพลเรือนครับทำเนียบขาวเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี2026ถึง2028ซึ่งไม่รวมข้อตกลงซื้อถั่วเหลืองที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งแม้ว่าแถลงการของกระทรวงพาณิชย์จีนจะไม่ได้ระบุตัวเลขดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในภาคการเกษตรจีนเนี่ยจะฟื้นฟูระบบขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกเนื้อวัวสหรัฐที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และจะกลับมานำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อไก่บางรายการจากอเมริกาอีกครั้งนึงขณะที่อเมริกาก็สัญญานะครับว่าจะขจัดหรือปรับปรุงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับ NTB Non-Tariff Barrier เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศจีนครับข่าวนี้ก็มาในจังหวะที่ทางด้านของปูตินกับสีชิ้นผิงก็เปิดฉากหารือกันวันนี้นะครับเดินทางถึงเมื่อคืนนี้เป็นการเยือน2วันนะครับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียครับเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่เดียวกันห้องเดียวกันกับที่ทรัมป์นั่งคุยกันกับสีจิ้นผิงที่ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มหาศาลาประชาคมในกรุงปักกิ่งครับมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครับก่อนที่คณะผู้แทนของทั้งสองประเทศนั้นจะเปิดการหารือทวิภาคีครับ
ซึ่งระหว่างการหารือนั้นปูตินก็กล่าวยกย่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับจีนนะครับว่ายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีพลวัตแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอก

ที่ไม่เอื้ออำนวยโดยระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียจีนนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับและต่อเนื่องหลายปีที่ตัวเลขการค้ารวมเนี่ยทะลุ2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7.3 ล้านล้านบาทนะครับการเยือนจีนของปูตินในครั้งนี้มาไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งจะกลับจากสหรัฐจากจีนไปนะครับก็ทำให้การพบปะกันระหว่างผู้นำรัสเซียและจีนนั้นถูกจับตาอย่างใกล้ชิดครับท่ามกลางการแข่งขันเชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจโลกซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าจีนกำลังพยายามรักษาสมดุลระหว่างการคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพกับสหรัฐและการรักษาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์กับรัสเซียท่ามกลางโลกที่กำลังเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับมีข่าวรายงาน Samsung เตรียมนัดหยุดงาน 48,000 คนครับจะกระทบกับเศรษฐกิจเกาหลีใต้และซัพพลายของชิปในตลาดโลกหรือเปล่านะครับตรงนี้สหภาพรายงานของ Samsung นะครับนำโดยชเวซึงโฮผู้นำสหภาพรายงานเนี่ยก็แถลงกับสื่อมวลชนนะครับว่าฝ่ายสหภาพนั้นได้ยอมรับข้อเสนอสุดท้ายจากตัวกลางของภาครัฐแล้วแต่ความขัดแย้งนั้นยังคงไม่สามารถหาข้อยุติได้เนื่องจากฝ่ายบริหารนั้นปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเราขอแสดงความเสียใจและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งแต่ทางสหภาพยืนยันที่จะเดินหน้านัดหยุดงานประท้วงตามกรอบกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับข้อพิพาทระหว่างกลุ่มแรงงานและฝ่ายบริหารยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับโดยมีจุดชนวนสำคัญเนี่ยมาจากเรื่องโบนัสตามผลงานที่เชื่อมโยงกับรายได้ของธุรกิจชิปประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับท่ามกลางวัฏจักรขาขึ้นของตลาดหน่วยความจำโลกแม้รายงานจะระบุนะครับว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการยกเลิกเพดานการจ่ายโบนัสเดิมซึ่งปัจจุบันเนี่ยจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 50% ของเงินเดือนประจำปีได้แล้วแต่ประเด็นที่เป็นข้อติดขัดสำคัญคือโครงสร้างและสัดส่วนการกระจายเงินโบนัสครับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานเนี่ยต้องการให้จัดสรรเงินโบนัสในอัตราคงที่คิดเป็น 15% ของกำไรจากการดำเนินงานของแผนกเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยกเลิกเพดานการจ่ายเงินและต้องการให้ข้อตกลงนี้นี่ถูกบรรจุเป็นระเบียบขององค์กรอย่างเป็นทางการในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ปีเดียวรวมถึงเรียกร้องโบนัสให้กับหน่วยธุรกิจที่ยังประสบภาวะขาดทุนด้วยนะครับส่วนข้อเสนอของทางฝ่ายบริหารนั้นเสนอให้คงระบบสิ่งจูงใจจากกำไรส่วนเกินแบบเดิมแต่ปรับให้คำนวณโบนัสจาก 10% ของกำไรจากการดำเนินงานและเสนอให้มีระบบค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้มีความยืดหยุ่นนะครับแถลงการของ Samsung Electronics นะครับก็ระบุถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ชี้ว่าบริษัทนั้นได้พยายามโอนอ่อนผ่อนตามข้อเรียกร้องของสหภาพไปมากแล้วแต่ทางสหภาพนั้นยังคงยืนกรานข้อเรียกร้องที่สูงเกินไปโดยเฉพาะการเรียกร้องค่าตอบแทนจำนวนมหาศาลให้กับหน่วยธุรกิจที่ยังขาดทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากขัดต่อหลักการบริหารจัดการพื้นฐานของบริษัทนะครับหลังจากที่ประกาศล้มโต๊ะการเจรจาดังกล่าวก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของ Samsung Electronics นั้นดิ่งลงทันทีประมาณ 3% นะครับการประท้วงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นสร้างความกังวลอย่างมากต่อรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจาก Samsung นั้นถือเป็นฟันเฟืองหลักที่แบกรับสัดส่วนการส่งออกเกือบ1ใน4หรือ 25% ของประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ที่คิดเป็น 35% ของยอดส่งออกรวมทั้งหมดซึ่งหากการประท้วงยืดเยื้อก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกของเกาหลีใต้ครับนอกจากนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากชิปของเกาหลีใต้ก็แสดงความกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่า Samsung นั้นคือผู้ผลิตชิปหน่วยงานความจำรายใหญ่สุดของโลกการหยุดชะงักของสายการผลิตนั้นอาจจะทำให้ปัญหาชิปขาดแคลนในยุค AI บูมก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยขู่นะครับว่าจะใช้มาตรการอนุญาโตตุลาการฉุกเฉินซึ่งเป็นกฎหมายที่แทบไม่เคยนำมาใช้เพื่อสั่งระงับการประท้วงชั่วคราวเป็นเวลา30วันและบังคับให้กลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดในวันพุธนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ระบุแล้วนะครับว่าการใช้มาตรการดังกล่าวนั้น

ยังเร็วเกินไปและเชื่อว่ายังพอมีเวลาสำหรับการพูดคุยโดยเชื่อว่าพักซูคึนประธานกรรมการแรงงานที่เป็นตัวกลางนั้นระบุว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเปิดกระบวนการไกล่เกลี่ยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ทุกเมื่อหากทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบ้านเราในวันนี้นะครับปตท.ช่วยไทยฝ่าวิกฤตพลังงานย้ำดำเนินธุรกิจโปร่งใส Gulf ผนึกกับจุฬาลงทุนมนุษย์สานต่อโครงการ Green Mission ปีที่3รับมือวิกฤตโลกป่วนนะครับเป็น Resilient Lab คิดเพื่อบ้านเรานี่คือโครงการ Green Mission by จุฬา X Gulf นะครับภารกิจรักยั่งยืนรักแบบมีสรศรีกรันรักยั่งยืนปีที่3นะครับพลังงานย้ำ DSI เรียกปกโรงกลั่นกรณีกรอบ8ข้อไม่ครบจ่อส่งออกเฉพาะน้ำมันเครื่องบินมิถุนายนลดปัญหาล้นคลังนะครับสุริยะลุยของบในส่วน 200,000 ล้านติดโซลาร์เซลล์ชลประทานหลังสตง.ตีตกจัดหาปุ๋ย 6,000 ล้านครม.ไฟเขียววรวรรณชิดอรุณกรรมการบอร์ดกขค.คนใหม่นะครับในขณะที่ทางสอท.ชี้เชื่อมั่นอุตสาหกรรมเมษายนร่วงสงครามยืดเยื้อมาทำความรู้จักคุณวรวรรณชิดอรุณกันหน่อยนะครับตามรายงานข่าวจากทำเนียบในคราวประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่มีคุณอนุทินนั่งหัวโต๊ะนะครับก็ได้มีการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค1คนคือคุณวรวรรณชิดอรุณตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้คัดเลือกแล้วนะครับเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเนื่องจากมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์ครับโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนะครับคุณวรวรรณชิดอรุณนี้เป็นผู้บริหารหญิงมากฝีมือครับดีกรีปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสั่งสมประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า37ปีนะครับก้าวผ่านบทบาทสำคัญในภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องทั้งในตำแหน่งอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Exim Bank อีกทั้งผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟคอร์ดนะครับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่60หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลหรือ Regulator นะครับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน PDI รุ่นที่26ก็นับเป็นก้าวสำคัญของกขค.ครับที่จะได้ผู้บริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านเนี่ยมาเสริมความแข็งแกร่งและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจภายใต้พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมนะครับในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนเมษายนร่วงครับคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับได้พูดถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเมษา69ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 85.3 ปรับตัวลงจาก 88.6 ในเดือนมีนาคม69นะครับสาเหตุก็มาจากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวเนื่องจากจำนวนวันทำงานลดลงในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ราคาน้ำมันโลกทรงตัวในระดับสูงเมษาเนี่ย Brent เฉลี่ย120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดีเซลเฉลี่ยของบ้านเราก็เลยอยู่ที่45บาท32สตางค์ต่อลิตรนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ 33.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีฐานะติดลบ 62,000 ล้านบาทก็ส่งผลให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติม 20,000 ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มภาระทางการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้นะครับต้นทุนวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นครับเม็ดพลาสติกบรรจุภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอันเป็นผลมาจากราคาพลังงานค่าขนส่งและ
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์

0: ที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการขณะเดียวกันเนี่ยค่าระวางเรือในเส้นทางการค้าสำคัญปรับเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเส้นทางอเมริกาฝั่งตะวันตกหรือ West Coast ที่เพิ่มขึ้น 5.7% เทียบกับเดือนก่อนหน้าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือ Surchargeและค่าประกันภัยการขนส่งจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการส่งออกของผู้ประกอบการสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐยังคงล่าช้าครับอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ 38.31% เมื่อ24เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 45% นะครับก็เลยส่งผลต่อการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นไปอย่างล่าช้าครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็มีปัจจัยหนุนบางประการนะครับเมษาที่ผ่านมาสงกรานต์ก็ช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศนะครับก็สามารถสร้างรายได้คาดว่ามากกว่า 3,350 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมา 6% year on year เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้ก็ติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์มาดูกันนะครับว่าทำไมทุนจากเอเชียนั้นกำลังบุกไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาครับพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิตฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับครึ่งหลังของรายการเป็นช่วงที่เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูเทรนด์ของการลงทุนจากเอเชียที่กำลังเดินสายมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกานะครับมีอะไรเป็นแรงจูงใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อเลยนะครับกับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ในช่วงนี้เลยครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: และในรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้ต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมทางออนไลน์ด้วยนะครับว่าผมอาจจะไม่สะดวกเปิดกล้องและรบกวนอาจารย์เป็นฝ่ายเดียวที่เปิดกล้องต้องขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเรื่องของทำไมเอเชียถึงไปบุกตลาดหรือว่าไปลงทุนในสหรัฐมากนะครับเราไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
7: ครับวันนี้อาจารย์อยากชวนคุยเรื่องเอเชียบุกสหรัฐใช่ไหมครับอาจารย์
8: ใช่ครับใช่ครับที่เราคุยเรื่องนี้กันเป็นพิเศษในวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการจัดงานหนึ่งที่มีชื่อว่าThe Annual Select USA Investment Summit นะครับก็คือจัดเพื่อให้บรรดาชาติต่างๆบริษัทต่างๆที่ต้องการเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะได้มาพบกับผู้รองรับการลงทุนก็คือบรรดารัฐต่างๆนะครับที่ต้องการรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับนะกับฉะนั้นงานนี้ก็เป็นงานประจำปีก็คงมีทุกปีนะครับนะก็แต่ว่าปีเนี้ยมันจะคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีทุนจากเหล่าบรรดาชาติในเอเชียเนี่ยเรียกว่าเข้าไปในงานในร่วมงานนี้นะครับอย่างหนาฝาข้าง ผิดหูผิดตาไม่เทียบกับหลายหลายปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่ามีชาติต่างๆไปกันพร้อมหน้าไปเลยนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของเจ้าเดิมเองที่ลงทุนในอเมริกามากแล้วนะเช่นญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีไต้หวันก็ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีประเทศใหม่ๆที่มีการลงทุนในอเมริกาแต่ว่าอาจจะยังไม่มากเท่ากับประเทศที่ผมเอ่ยชื่อมาคู่นี้นะครับตัวอย่างเช่นอินเดียนะอินเดียก็ไปตั้ง10 กว่าบริษัทนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไต้หวันไป20 กว่าบริษัทแต่ที่ไปมากผิดหูผิดตาอย่างน่าสังเกตก็คือจีนครับจีนเนี่ยไปถึง70 บริษัทด้วยกันนะซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีทุกปีใช่ไหมครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าประเทศต่างๆในเอเชียขนาดเนี้ยนะให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนโดยตรงหรือว่ามี FDI นะครับ Foreign Direct Investment เนี่ยในอเมริกามากนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยปรากฏว่าชาติที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอะไรอย่างต่อเนื่องกันมานะเป็น10 ปีที่ผ่านนะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นชาติในชาติตะวันตกด้วยกันล้วนๆเลยนะฮะก็เรียกว่าชาติเดียวที่พาเรานะครับก็คือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นชาติที่ลงทุนโดยตรงในอเมริกาเนี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกชาติในโลกเนี่ยติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า6-7 ปีนะมันก็ทำให้การลงทุนสะสมของการลงทุนโดยตรงของญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงถึงประมาณสัก820,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ820 บิลเลียนยูโรในช่วงล่าๆมานี้นะฮะนะครับชาติรองมาก็เช่นอังกฤษนะก็ประมาณสักทะลุ800,000 ล้านเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแคนาดาก็700,000 กว่าล้านเหรียญนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ประมาณสัก730,000 ล้านเหรียญนะครับนะแล้วก็เยอรมนีนะครับประมาณสัก500,000 ล้านเหรียญต้นๆ นะครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ประมาณสักใกล้ๆ360,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็มีไอร์แลนด์นะครับประมาณสัก280,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐฝรั่งเศสก็259,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะลักเซมเบิร์กยังลงทุนถึงร่วมๆ250,000 ล้านเหรียญสหรัฐเดวิดเดนก็120,000 กว่าล้านเหรียญนะครับฉะนั้นเราดูถึงไอ้บรรดาชาติท็อป10ที่เข้าไปลงทุนในตรงอเมริกามากๆเนี่ยมันก็ล้นแล้วแต่เป็นชาติตะวันตกทั้งสิ้นเลยก็มีแต่ญี่ปุ่นชาติเดียวล่ะนะเรียกว่าทะลุกลางป้องนะแล้วก็ลงทุนมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับชาติต่างๆที่เข้าไปลงทุนด้วยนะครับและอันนี้เองมันก็เลยนะครับก็อาจจะทำให้ประเทศในเอเชียเองอาจจะถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษนะครับที่แม้แต่ทางการสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาลกลางนะครับหรือว่ารัฐบาลท้องถิ่นนะก็อาจจะทำให้เห็นว่าทุนเอเชียจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะในช่วงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการลงทุนโดยตรงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะมีหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวก manufacturing คือภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องของภาคการเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่หรือว่ากว่าครึ่งเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของภาคการเงินหรือว่าภาคประกันภัยประกันชีวิตซึ่งเป็นภาคบริการนะครับแล้วก็คงจะเป็นความถนัดของบรรดาชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปนะฮะที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกามากๆเนี่ยนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับส่วน manufacturing เนี่ยก็คงจะมีญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศหลักๆนะครับนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าคุณมาเรียนสังเกตดูเนี่ยนโยบายหลักสำคัญของอเมริกาว่าด้วยอเมริกาเฟิร์สอเมริกาเกรทอะเกนเนี่ยนะครับนะ
9: ครับ
8: มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องอะไรครับมันก็เกี่ยวพันกับการที่จะให้เกิดการรีชอร์ออนชอร์ของอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะที่จะกลับไปที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนะ
9: ครับ
8: นี่เองมันก็ทำให้ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมทรัมป์จะไปเปิดสงครามภาษีสงครามกัญชาเนี่ยทั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การเพิ่มกำแพงภาษีอากรนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกานะครับนะพอถ้ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเนี่ยมีราคาที่แพงขึ้นเมื่อขายไปสู่มือของผู้บริโภคใช่ไหมครับนะก็จะทำให้อุตสาหกรรมหรือว่าสินค้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องปิดถูกเก็บภาษีใช่ไหมครับนะครับและอันนี้เองก็คงจะเป็นนโยบายหลักของทรัมป์แหละนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ชาติที่เป็นชาติยุโรปเนี่ยความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมบนเรื่องของไอ้อินดัสเทรียลโปรดักชันก็ดี เรื่องของ manufacturing investment ก็ดีมันก็จะมีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าประเทศในเอเชียนะครับเพราะประเทศในเอเชียถ้าคุณมาลินลองไล่ดูเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีใต้ก็ดีนะครับไต้หวันแล้วก็อีกหลายประเทศนี่นะฮะยังไม่แต่อาเซียนเหล่านี้นะครับนะเวลาเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คงลงทุนในเรียลเซกเตอร์นะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยใช่ไหมครับนะเพราะว่าเอเชียเรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนในเซกเตอร์ต่างๆที่ผมกล่าวถึงนี่แหละนะครับครับฉะนั้นถ้าทำต้องการก่อปู้อุตสาหกรรมก่อปู้การผลิตแร่ธาตุต่างๆนะครับนะซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำทั้งหลายเนี่ยพวกเนเชอรัลรีสอร์ทพวกทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้กลับคืนสู่แผ่นดินอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่มีทางที่จะไม่พึ่งเอเชียได้อาจจะรวมถึงออสเตรเลียด้วยนะครับนะครับ
9: ครับ
8: ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้งานเอ็กซ์โปที่เขาจัดขึ้นมาเป็นซัมมิตล่าสุดนะครับก็คือ Select USA Investment Summit เนี่ยนะครับเขาก็เลยได้ให้ความสนใจแก่ทุนของเอเชียเนี่ยนะครับไม่ใช่น้อยนะเราจะเห็นรัฐต่างๆที่เข้าไปลงทุนที่หรือว่ามีเป้าหมายหรือว่ามีแผนการที่เข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไปจากเอเชียก็เรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างนะครับนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างผิดหูผิดตานะครับนะ
9: คร
8: ับอินเดียเนี่ยถ้าจะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเราลองมาเดากันนะฮะว่ามันน่าอยู่ในเซกเตอร์อะไรบ้างครับอินเดียที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญที่จะลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับ
9: โอ้ไอทีป่ะฮะอาจารย
8: ์ผมว่าพวกอินโฟมิชันเทคโนโลยีพวก AI อะไรพวกนี้นะครับนะ
9: อ
8: ันนี้จะเป็นที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญนะเพราะถ้าคุณวันเดือนสังเกตดูเนี่ยอินเดียเนี่ยมีความไปมหาสู่หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจกับอเมริกามากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะผ่านเรื่องอะไรครับ
9: เพราะที่ call center เหรอครับ
8: เป็นเรื่องของคนใช่ไหม
9: call center
8: นะครับ call center แล้วก็เรื่องของคนด้วยคนก็คืออะไรครับก็เราไปดู CEO ยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยตอนนี้เป็นคนเชื้อสายอินเดียเยอะไหมคุณมารีครับ
9: ก็อินเดียทั้งนั้นนะครับแต่เขาเป็นอเมริกันคือเป็นอเมริกันกันไปแล้วไงฮะอย่างตอนนี
8: ้
9: FBI คุณแคชพาเทลนี่ก็แขก
8: ใช่ครับนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าเป็นการลงทุนของอินเดียโดยตรงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ยังมีค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าลงทุนภาคการเงินนะก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะตลาดหุ้นของอินเดียก็ใหญ่สมควรใช่ไหมครับนะ
9: ครับ
8: จะได้การเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นของอินเดียกับวอลล์สตรีทเนี่ยก็คงจะมีมากกว่าการเชื่อมโยงในแง่ของเรียลเซกเตอร์นะครับครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่านับตั้งแต่วันนี้เริ่มไปเนี่ยทุนอินเดียก็คงจะเริ่มบุกไปสู่สหรัฐอเมริกาโดยตรงเพิ่มมากขึ้นเพราะแรงจูงใจของอะไรครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทุนอินเดียก็ดีทุนทางด้านญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันทุนจีนก็ดีนะครับนะ

0: รือแม้แต่ทุนอาเซียนเราเช่นทุนไทยเราเนี่ยก็ไปลงทุนในอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะนะครับถ้าเรามาลองวิเคราะห์เนี่ยไอ้ตัวแปรอันดับแรกเลยก็คืออะไรครับ
1: ก็ภาษีไงฮะอาจารย์ทรัมป์จะไม่เก็บภาษีหรือเปล่าฮะ
0: เข้าไปลงทุนในอเมริกาแล้วคุณก็ไม่คนก็จะรอดพ้นการถูกเก็บภาษีไงและประการแรกเลยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอเมริกาเองมันยังมีแรงดึงดูดหรือว่ามีแม่เหล็กนะที่จะดึงดูดทุนจากต่างประเทศอย่างน้อยเนี่ย 3-4 แฟกเตอร์ด้วยกันนะนอกจากไอ้เรื่องของไอ้ทาริฟที่คุณเป็นทาริฟฟรีคือไม่ต้องเสียภาษีแล้วนะฮะประการแรกคืออะไรประการแรกก็คือโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะก็คือ access to capital เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางของโลกการเงินโลกใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการระดมเงินทุนในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะออกพันธบัตรออกหุ้นกู้มาขายหรือว่าวิธีการไหนก็ตามเนี่ยมันจะทำได้ง่ายในสหรัฐอเมริกานะและน่าจะเป็นประเทศที่มี cost of fund หรือว่าต้นทุนของเงินทุนที่ต่ำด้วยไปเทียบกับทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางของระบบการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกใช่ไหมครับนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี่เป็นตัวแปรตัวแรกตัวแปรตัวที่สองก็คืออะไรครับความสามารถเข้าถึงเรื่องอะไรครับคุณอันนี้ครับ
1: ผมคิดว่าตลาดมันก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วไหมฮะอาจารย์คือมันก็ประหยัดเรื่องโลจิสติกส์มันก็คือตอบโจทย์เลย
0: ความใหญ่โตของตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราดูได้จากดัชนีชี้วัดตัวไหนครับแล้วก็ดูจากการนำเข้าของสหรัฐอเมริกาปีนึงประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญใหญ่อเมริกาเป็นชาติที่นำเข้ามากที่สุดในโลก
1: ใช่ไหมครับเสียดุลการค้ากับชาวบ้านไปหมด
0: เข้ามาประชิดเยอะเลยนะครับจีนได้ส่งออกมากที่สุดในโลกแต่อเมริกานำเข้ามากที่สุดในโลกก็แสดงว่าพลังการบริโภคนะครับหรือว่าไอ้คอนซัมชันพาวเวอร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่สูงครับนะครับฉะนั้นตลาดเรื่องของมาร์เก็ตเรื่องของตลาดเนี่ยก็เป็นแม่เหล็กตัวที่สองที่ดึงดูดให้บรรดาประเทศต่างๆอยากเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพูดมาสองสามเรื่องละอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเมื่อกี้คุณวารินพูดถึงเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็เรื่องอะไรครับเร
1: ื่อง ของ
0: นะฮะแล้วก็เรื่อง
1: access to capital
0: capital นะฮะและตัวที่สี่น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเรามาช่วยกันเดา
1: Labor หรือทรัพยากรไหมฮะอาจารย
0: ์ตัวที่สี่สำคัญมากนอกจาก Labor ทรัพยากรแล้วก็คือ innovation ไง
1: อ๋อโอเคแน่นอนเขาก็
0: ใช่ไหมนะ
1: เพราะว่า
0: อเมริกาเนี่ยมันก็สุดยอดเรื่องเทคโนโลยีเกือบทุกตัวนะครับนะ
1: ใช่
0: เนี่ยสนใจมากนอกจากลงทุนเรื่อง IT เรื่องเซมิเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะขยายการลงทุนไปที่อเมริกาก็คืออะไรครับก็คือ pharmaceutical ไงเรื่องยาทั้งหลายที่ปกติอเมริกาก็นำเข้าจากอินเดียเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับบรรดาพวกเจเนริกยาทั้งหลายนี่นะนะครับยาที่มันไม่มีสิทธิบัตรแล้วนี่แหละครับนะครับเพราะอินเดียนี่ก็ถือว่าเป็น power house ของการผลิตยาตัวนี้เลยใช่ไหมครับสี่ต้องไปขายทั่วโลกครับนะครับครับฉะนั้นเมื่อเจอสามสี่แม่เหล็กที่เราเอ่ยไปเนี่ยมันก็เลยทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตอนนี้ก็เรียกว่าเคลื่อนกองทัพทุนเข้าหาอเมริกายังไม่ขาดสายนะครับแต่ฉะนั้นจริงๆไม่น่าแปลกใจว่ามันมีการแมทชิ่งกันนะครับระหว่างที่บริษัทต่างๆที่ไปจากบรรดาชาตินักลงทุนในเอเชียนี่แหละฮะแล้วก็ไปพบกับบรรดานักธุรกิจนะครับหรือว่าผู้รองรับการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนจากบรรดารัฐต่างๆนะครับที่มีการลงทุนของต่างประเทศเยอะๆหรือว่าต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยรัฐต่างๆอเมริกาที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากๆนี่นะครับถ้าเรามาช่วยกันหาลัด3 4ลัด4 5ลัดเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างครับนะลัดที่ลองเข้าไปได้เยอะนะครับ
1: เท็กซัสป่ะฮะ
0: อันดับแรกนี่เท็กซัสใช่มั้ยฮะเท็กซัสนี่มีการของต่างประเทศเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะครับและล่าสุดเนี่ยเองก็เข้าไปลงทุนโครงการใหญ่โตมากในเท็กซัสก็คืออะไรครับ
1: โครงการไหนฮะอาจารย์
0: ก็คือเป็นร่วมกันสร้างโรงการน้ำมันใหญ
1: ่อ๋อ
0: นะครับโรงการน้ำมันโรงใหม่ที่อเมริกาสร้างขึ้นมาในรอบเกือบ50ปีเพราะอเมริกาไม่เคยสร้างโรงการเลยในรอบเกือบ50ปีที่ผ่านมา
1: ใครนะครับใครไปลงทุนสร้างนะครับอาจารย
0: ์ดั้งกิจอินเดียกลุ่มหนึ่งนะฮะใหญ่โตมากเลยนะที่เป็นทุนหลักเลยนะที่ไปร่วมกับทางด้าน
1: น้ำมัน
0: ในเท็กซัสเองนะครับนะครับครับผมจำชื่อกลุ่มธุรกิจไม่ได้นะฮะของอินเดียนะฮะแต่ว่าใหญ่โตมากนะครับติดอยู่ริมฝีปากนะครับนะ
1: น่าจะเป็นของพวกอัมบานีไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิด
0: เออนะครับเขามีบริษัทไหนบ้างครับเอานะครับ
1: อัมบานีเดี๋ยวผมลองค้นดูฮะอาจารย์ระหว่างนี
0: ้ได้ครับได้ครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนี่นะครับรัฐรองมาก็แคลิฟอร์เนียนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นแหล่ง

0: คนเชื้อสายเอเชียเลยใช่ไหมครับจะไปอยู่ที่นั่นผมว่าทุกชาติในเอเชียเนี่ยในเอเชียที่ไปจากเอเชียเนี่ยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมากที่สุดใช่ไหมครับนะแล้วก็เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาด้วยนะมีประชากรร่วม40ล้านคนนะมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งสสสวมีครับ
1: ไม่ทราบว่าใช่ Reliance ไหมฮะอาจารย์คุณ
0: รู้จัก Reliance ใช่ Reliance ครับ
1: Reliance Industries ของอินเดีย
0: ครับ
1: ผมก็คุณชื่อนี้ครับครับครับ
0: ครับใช่ครับนะขอบคุณมากครับครับ
1: ครับ
0: และขณะเดียวกันก็รัฐอื่นๆก็เช่นเลยครับตอนนี้ที่กำลังมาแรงคืออาริโซนานะอาริโซนานี่ทำไมมาแรงครับที่จะต้องการที่ทำให้ต่างชาติสนใจเข้าไปลงทุนนี่นะ
1: เพราะอะไรอาจารย์
0: เพราะอาริโซนานี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยก็ต้องการสร้างให้มันกลายเป็นซิลิคอนแวลลีย์แห่งใหม่ไง
1: ฮะ
0: ก็คือเป็นแหล่งศูนย์กลางการผลิตบรรดาเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะ
1: ครับครับ
0: นะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยอาริโซนามันก็เป็นแหล่งผลิตสำคัญมากๆของ Intel ซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนานของการผลิตพวกบรรดาอิเล็กทรอนิกส์พวกชิปต่างๆนะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บุกเบิกด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะพอมันตั้งมาตั้งมาปี1968-69ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วในเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่ต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนมหาศาลเลยเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับก็ TSMC ของไต้หวันก็ไปลงทุนในอาริโซนาใช่ไหมนะมันก็เลยกลายเป็นฮับสำคัญเลยนะครับในการผลิตบรรดาชิปคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยต้องการให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในบรรดาชิปที่มีคุณภาพสูงหรือว่าในบรรดาพรีเมียมชิปทั้งหลายนะครับแล้วเขาก็เลยใช้อาริโซนาเนี่ยแหละซึ่งมันก็มีเชื้ออยู่แล้วก็คือว่าเป็นฐานการผลิตของ Intel มาเนิ่นนานใช่ไหมครับนะเข้าไปและเมื่อ TSMC นะครับบริษัทผู้เป็นฟาวดี้ผู้รับจ้างผลิตชิปเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกในขณะนี้นะครับเมื่อมีการย้ายฐานขยายฐานอย่างหนักหน่วงจากไต้หวันเนี่ยไปที่อาริโซนาเนี่ยมันก็ทำให้บรรดาซัพพลายเออร์ทั้งหลายตามไปด้วยเป็น10เป็น100บริษัทไงนะพอปกติTSMC อยู่ในไต้หวันเนี่ยเขาก็ต้องมีบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นคอนแทรคเตอร์ที่ผลิตบรรดาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆให้เขาเนี่ยนับ10นับ100บริษัทอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อบริษัท TSMC เองย้ายขยายฐานเข้าไปในอาริโซนานะครับและคงจะขยายเข้าไปอีกหลายรอบนะครับเพราะว่าไต้หวันเองเนี่ยมีโครงการจะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ย250,000ล้านเหรียญครับในช่วงเวลาไม่ช้าไม่นานนี้นะครับแล้วว่าเป็นรองจากกันครับคือทุนเอเชียที่ก็ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกามากๆตามมีการตกปากรับคำกับอเมริกาแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งเลยครับก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมนะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนที่เจรจาต่อรองเรื่องของไอ้อัตราภาษีของไอ้รีซิปโคทารีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไปตกปากรับคำกับทรัมป์ไงครับกับทีมงานเนี่ยว่าจะเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาใหม่เนี่ย550,000ล้านเหรียญใช่ไหมครับนะก็ถือว่ามหาศาลใช่ไหมครับนะเดิมนั้นคุณก็ลงทุนสะสมอยู่แล้ว800,000 กว่าล้านเหรียญใช่ไหมครับนะ550,000ล้านเหรียญคงไม่ได้ลงทุนแค่ปีเดียวคงอาจจะหลายปีติดต่อกันนะฮะและอันดับสองก็คือเกาหลีใต้ไงเกาหลีใต้นี่สอด350,000ล้านเหรียญใช่ไหมเพื่อแลกกับการถูกเก็บภาษีที่ลดต่ำลงนะฮะและอันดับสามก็คือเกาหลีก็คือไต้หวันไงฮะ250,000ล้านฉะนั้นถ้าคุณวรินทร์กับผมก็ช่วยกันบวกนี่นะฮะ550,000ล้านเหรียญบวก350,000ล้านเหรียญของเกาหลีใต้บวกอีก250,000ของไต้หวันเนี่ยมันก็ 1.1 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์เข้าไปแล้วนะครับนะที่จะเข้าไปลงในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับฉะนั้นมันจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้ไอ้ทุนเอเชียมันจึงหอมหวนทวนลมเหลือเกินในบรรดารัฐต่างๆที่รองรับการลงทุนนะครับนะน
1: ี่
0: เฉพาะไม่กี่รัฐที่เราเอ่ยชื่อมานะครับจริงมันมีมากกว่านี้ตอนนี้รัฐที่ตื่นตัวมากๆเลยก็จะมีพวกอะไรครับมีพวกจอร์เจียมีพวกโอคลาโฮมานะครับนะโอคลาโฮมาก็จะเป็นรัฐของวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช่ไหมนะครับนะฉะนั้นรัฐต่างๆก็ต้องการให้ทุนเอเชียเนี่ยเข้าไปลงทุนเพิ่มมากขึ้นมันจึงเกิด business matching ขึ้นมาภายใต้งานที่ผมเอ่ยถึงเมื่อครู่นี้ก็คือ the annual select USA investment summit นี่นะนะครับ
1: ซึ่
0: งเป็นเรื่องที่น่าตามองนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับดีเลยครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์จากการรวมตัวกันในครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ก่อติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพปานารังสรรค์นะครับอาจารย์สมภพและผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
11: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็กลับมาเจอกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็ของเรานี่แบ่งเป็น4ช่วงรายการนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับฟังนะแต่ว่าท่านที่ฟังเป็นประจำอยู่แล้วนะก็พอทราบอยู่แล้วนะช่วงแรกก็จะดูข่าวสารต่างๆนะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะก็จะสรุปข่าวสารนะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเปิดสายคุยกันนะแต่ว่ามีบางวันนะก็ต้องบอกว่ามีบางวันมีบางครั้งเหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้คุยกันเพราะบางทีผมกับคุณวีระอาจจะคุยอะไรเพิ่มเติมนะหรือแม้แต่ถ้าเป็นช่วงพิเศษนะก็จะมีอะไรมาฝากกันอันนี้ก็คือรูปแบบรายการเนี่ยถึงแม้ว่าจะวางเอาไว้นะให้มันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณผู้ฟังโทรศัพท์มานี่แหละคือแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยทั้งคุณวีระทั้งผมไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยในช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางทีนะฮะก็ยังคิดว่าเอ้ยวันนี้ประเด็นเนี้ยสงสัยคุณผู้ฟังคงอยากคุยก็ทำไปทำมาก็พอถึงเวลาจริงๆนะก็มาเรื่องอื่นเลยนะหรือพากันไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป็นประเด็นที่เขาสนใจกันอยู่นะอันนี้ก็เรียกว่าไม่สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันนะรูปแบบรายการนะถึงแม้ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะทำเอาไว้แบ่งเป็น4ช่วงนะแต่ว่าพอเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยบางทีก็เอาเรื่องเล่าจากมหา

รู้ว่าตอนนี้มันมีเรื่องมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ที่ควรจะรับรู้รับทราบนะก็มีหลากหลายนะบางทีก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจบางครั้งเป็นเรื่องต่างประเทศนะบางวันนะเป็นเรื่องการเมืองบางวันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจนะที่เราเรียกกันว่าข่าวชาวบ้านเนี่ยก็มีนี่อย่างเมื่อวานเนี่ยผมงงไปหมดแล้วคือต้องยอมรับนะผมไม่ได้ตามหรือว่าไปดูข่าวที่เป็นข่าวชาวบ้านมากนักนะครับแล้วอยู่ๆเมื่อคืนเนี้ยมันมีศึกวันกันชัยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบุญมีกับสไนท์มาจากไหนใครเป็นบุญมีใครเป็นสไนท์แล้วทำไมมาต่อยกันคนดูติดตามเยอะขนาดนี้คือผมเห็นในช่องทางออนไลน์ที่เขามีการเผยแพร่ผมตกใจเลยนะยิ่งกว่าแบบติดตามรายการฮาร์ดทอล์กที่แบบโอเอาข่าวชาวบ้านมาคุยเนี่ยหรือว่าเชิญแขกมาสัมภาษณ์อีกอะเมื่อคืนนี้ผมเห็นผมตกใจเลยเฮ้ยเขาคือใครเหรอบุญมีคือใครสไนท์คือใครแล้วทำไมชกกันแป๊บเดียวนะกำหนดเกณฑ์ในการชกกันบนเวทีเนี่ยเพียงแค่อะไร3ยกยกละ2นาทีแล้วพักอีก2นาทีนะฮะแล้วก็มีคนติดตามดูเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปดูนะผมไม่รู้ว่ายอดมากกว่านั้นหรือเปล่านะที่ผมเห็นเนี่ยผ่านตาแป๊บเดียวเนี่ยนะประมาณสัก 400,000 กว่าคนมัน 400K อ่ะใช่ไหมก็ต้อง 400,000 กว่าคนเขาบอกยอดคนดูเนี่ยเป็นล้านนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผ่านช่องทางไหนบ้างอ่ะก็ยังงงอยู่นะจนถึงวันนี้ยังงงอยู่นะว่าเป็นใครเอาละกติกาชกกันประมาณ10วินาทีแล้วหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นอื่นว่าโอ้โหอีกคนนึงแต่งตัวมานะลิงเกิลนะเขาจะชูป้ายนะยกที่1ยกที่2ยกที่3เนี่ยจะเวลาแต่งตัว5ชั่วโมงเดินประมาณสัก30วินาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีภาพข่าวใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเวอร์เลยถ้ามันจบเร็วอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆนะสุดท้ายเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันจะไปตามกันต่อยังไงก็ไม่รู้นะแต่เห็นว่าก็มีการรายงานผมก็พยายามดูนะข่าวชาวบ้านแบบนี้ก็ผมพยายามดูเหมือนกันเราก็ต้องดูนะเผื่อคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะก็เห็นว่าว้าสงสัยมันไปมีเรื่องกันตอนเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการแบบอะไรไปบวกกันนะเข้าไปปุ๊บต่อยก่อนเลยอ่ะนะคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน2อีกคนหนึ่งเดินมาข้างหลังแล้วเห็นเป็นคลิปข่าวคลิปภาพอ่ะแล้วก็ต่อยแล้วหลังจากนั้นก็ไปเวทีหรือว่าไปรายการแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจัดว่าเอาละมันไม่ถูกต้องนะนี่เอาในสังเวียนเลยทำให้ถูกทีเดียวแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็งงไป18ตลบอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่สองอ่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าอันนี้ข่าวชาวบ้านที่คุณผู้ฟังชอบนี่แหละนะคือกรณีของมีคนหนึ่งฮะเป็นพนักงานใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยปวดหัวคือมันปวดมากกว่าไมเกรนเขาเรียกว่าปวดหัวแบบคลัสเตอร์คือมันปวดมากกว่าไมเกรนอะไมเกรนนี่มันยังบางทีมันปวดแบบปวดทนไม่ไหวนะแต่คลัสเตอร์นี่มันรุนแรงกว่าเขาก็พยายามหาหมอก็ไม่สามารถที่จะรักษาหายได้อ่ะนะก็เลยคุณแม่พาไปดูหมอดูทางภาคเหนือชื่อดังและหลังจากนั้นก็มีข่าวช่วง2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปกับร้องเรียนกับทางสายไหมต้องรอดอ่ะนะแล้วผมยังเอามาคุยในรายการเลยผมยังบอกเลยว่าเอ๊ะเคสนี้กรณีนี้มันจริงๆมันมีเคยมีเรื่องร้องเรียนนะถึงขนาดที่คุณอะไรอ่ะเดี่ยวไมโครโฟนคุณโน้ตอุดมเขายังเคยเอาไปทำเดี่ยวครั้งหนึ่งสำหรับการล้อเลียนเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยแต่ไม่ใช่กรณีเดียวกันนะคนละคนนะฮะอันนี้เคสที่หนึ่งเคสที่2ฮะบอกมีเด็กที่เขาโดนกระทําอายุต่ำกว่า17ปีนะก็ถูกลักษณะเดียวกันนี่แหละนะนะก็มีการร้องเรียนผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะเขาก็ไปเลยนะจนได้หลักฐานพอสมควรอ่ะนะเนี่ยเขาบอกเลยวันนี้แถลงการเลยนะเป็นแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรม
นิมิตพิสดารนะใครที่เคยตาม YouTube ก็คงรู้อ่ะ

ันนี้เขาใช้นิมิตพิศวงใช่ไหมแต่นี้เขาปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารนะนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายไพศาลนะอายุ67ปีนะข้อหาก็คือข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะตามหมายจับนะศาลอาญาเขาออกหมายจับนะ2841/2569แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือพรากผู้เยาว์นะอายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารนะแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางด้วยเสื้อผ้านะผ้าเขาม้าที่ใส่ในที่เกิดในวันที่เกิดเหตุแล้วเขาไปเจอหนังสือรุ่นของโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยนะผมเห็นภาพข่าวเขาเอามาเนี่ยนะต่างๆเนี่ยประมาณสัก13รายการมีเอกสารมีหนังสือแสดงประวัติพระเกจินะแล้วก็วัดต่างๆอีก85รายการมีเอกสารที่แสดงข้อมูลผู้มาติดต่อขอเข้าพบรักษาอาการป่วยกับนายไพศาลอีก33รายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการสำเนาสมุดบัญชีธนาคารโฉนดที่ดินอะไรเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จ198รายการนะแล้วก็จับกลุ่มได้ที่นู่นเลยนะที่บ้านพักที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะทางด้านตำรวจเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าคดีนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาเดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามจำนวน2รายรายแรกนี่บอกว่ามีอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะที่ผมบอกอะนะเป็นแบบปวดหัวแบบคลัสเตอร์เนี่ยแล้วก็เดินทางไปแก้กรรมนะเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกล่อลวงเข้าไปในห้องนอนนะห้องทำพิธีกรรมแบบ2ต่อ2แล้วก็ถูกข่มขืนกระทำชำเรานะภาษากฎหมายนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยผู้ชายเหมือนกันทำไมข่มขืนกระทำชำเรามันต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่าจริงๆมันมีการแก้ไขกฎหมายมาแล้วมันมีขยายความนะเพิ่มเติมนะครับส่วนรายที่2นะอันเนี้ยเขาบอกว่าแจ้งความเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะเหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2568กุมภาพันธ์ปีที่แล้วบอกอ้างว่าสามารถรักษาการปวดหลังเรื้อรังของมารดาผู้เสียหายได้แต่ก็ไปออกอุบายล่อลวงให้บิดามารดาเนี่ยเดินทางไปรอที่ร้านอาหารจากนั้นก็ล่อลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นเยาวชนเข้ามาในห้องเข้ามาบอกโอ้โหกรรมหนักต้องทำพิธีแก้กรรมแก้วิบากกรรมแบบ2ต่อ2นะก่อนที่จะลงมืออนาจารแล้วก็พูดจาลามกอะไรต่างๆเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขด้วยนะโอ้โหนะอันนี้ตำรวจเขาบอกมานะบอกนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสียหายรายอื่นๆนะที่ทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งมีลักษณะหรือว่าพฤติการเนี่ยนะในลักษณะเดียวกันอีกหลายรายนะตำรวจก็บอกจากการสืบสวนเชิงลึกเนี่ยนะบอกว่านายไพศาลนี่มักจะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้มีนิมิตพิเศษรู้เห็นอดีตชาติรู้เห็นเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็จะสั่งให้ผู้เดือดร้อนไปทำบุญตามวัดต่างๆแล้วส่งภาพกลับมายืนยันนะเห็นบุพกรรมนะจากนั้นก็จะเขียนชื่อนามสกุลของที่อยู่ของบุคคลที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรให้นะแล้วก็ล่อลวงอ่ะนะทำความน่าเชื่อถือจนเหยื่อเนี่ยบอกว่าหลงเชื่อแล้วก็ยอมมอบเงินทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะพอไปตรวจค้นทั้งที่ลำพูนทั้งที่เชียงใหม่บอกโอ้ยเนี่ยที่ไปเจอก็คือไอ้หนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆ13รายการเนี่ยมันมีลักษณะตำรวจบอกนะบอกมีลักษณะทำเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ลายชื่อบุคคลต่างๆอย่างเป็นระบบคล้ายเป็นเอกสารลับแล้วก็ตรวจสอบลายชื่อเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะบอกมันไปเจอครับมันไปตรงที่อ้างกับเหยื่อแล้วก็ตรงกับรายชื่อในหนังสือรุ่นซึ่งหนังสือรุ่นก็อย่าลืมบางทีมันมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมถูกไหมจริงๆนะผมเล่าให้ฟังแบบไม่เอาดีกว่านะก็เนี่ยเขาบอกไปเจอนะไปเจอเนี่ยหนังสือรุ่นแบบเนี้ยนะแล้วก็มีการแต่งเรื่องราวอดีตอดีตชาติหลอกลวงคนอ่ะนะนั่นแหละนี่บอกไปเจออย่างนี้เลยนะก็เลยยึดของการมาตรวจสอบนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูไอ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์7รายการเนี่ยผมเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะว่าไปดูโหมันมีเรื่องของการถ่ายภาพอนาจารของเหยื่อที่ถูกบังคับด้วยนะเสื้อผ้าผ้าขาวม้าตรงกับคลิปหลักฐานเลยข้อความแชทสอบถามเหยื่อนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่พิสดารกับสุนัขอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ต้องหา
ยังให้การปฏิเสธนะเดี๋ยวจะควบคุมตัวฝากขังที่ศาลอาญานะในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขาปฏิบัติการไปจับกลุ่มตัวตามหมายจับเนี่ยได้ที่ลำพูนใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยนำตัวมาที่กรุงเทพเข้าใจว่าน่าจะนำตัวมาที่กรุงเทพแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีข่าวมาว่าเดี๋ยวตำรวจเขาจะแถลงการตอนช่วงประมาณเช้านะประมาณ10โมงของวันนี้นะแล้วเนี้ยก็เป็นรายงานข่าวที่กองปราบปรามเขามีการแถลงข่าวนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านนะเรื่องข่าวชาวบ้านแต่ว่าในทางการเมืองอ่ะผมขยับมานิดนึงนะในทางการเมืองก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเขามีการประชุมครม.ซึ่งประชุมครม.เราก็ทราบอยู่แล้วเรื่องสำคัญก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเมื่อวานนี้ก็คุยให้ฟังแล้วนะครับว่าเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะลงทะเบียนวันที่25-29พฤษภาคมนะสำหรับกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ60-40เนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งนั่นแหละนะเอาตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะสัญชาติไทยไม่เคยถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆนานานะก็จะเปิดลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังค์คนที่เคยลงทะเบียนมาอยู่แล้วไม่มีปัญหาผมเข้าใจว่าน่าจะยืนยันสิทธิ์อย่างเดียวแต่ส่วนคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยอันนี้ต้องไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นี่แหละแล้วเขาจะแจ้งผลภายใน3วันทั้งหมด30 ล้านคน 30 ล้านสิทธิ์ส่วนอีกกลุ่มก็เป็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะจาก300จะเพิ่มขึ้นมาให้เป็น 1,000 บาทก็คือเพิ่มมา700บาท4เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาอันนี้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆจนกว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์อันนี้ที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะพยายามที่จะดูข่าวต่างๆนะก็อันนี้เป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยพรรคภูมิใจไทยเขาสสเขาก็ไปประชุมที่พรรคเมื่อวานนี้ได้ข้อสรุปก็คือจะยื่นหรือว่าเห็นสมควรในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา256เนี่ยก็คือกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจะเสนอหมวด 15/1 นะฮะไอ้หมวดเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาเนี่ยในสภาก็คุยกันทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็มีการคุยกันมีการตั้งกรรมาธิการกันแล้วก็ตอนสุดท้ายมีเรื่องของจำนวนสว.จำได้ไหมจำนวนสว.ที่จะเห็นชอบว่าจะผ่านร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้เสียงค่อนข้างสูงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาให้คงไว้ที่1ใน3หรือยังไงนี่แหละและตอนนั้นก็ยุบสภาก็เลยทำให้กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยตกลงจนกว่าที่รัฐบาลใหม่เข้ามาก็คือรัฐบาลชุดนี้คุณอนุทินเข้ามาเนี่ยจะพิจารณาดูว่าจะเอากฎหมายไหนบ้างที่จะให้ทางสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเดินหน้าต่อไปซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีละ34ฉบับแต่ไม่มีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็เลยคุยกันส.ส.ภูมิใจไทยบอกอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็ต้องมานับหนึ่งที่สภาก็เริ่มดำเนินการครับเริ่มดำเนินการเลยนะยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพิ่มเติมในหมวดที่ 15/1 ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีพาส.ส.พรรคภูมิใจไทยไปยื่นกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณ สารัมเนื้อหาสาระเขาก็จะต้องมีเรื่องของส.ส.ร.ถูกไหมหมวด 15/1 เนี่ยก็คือเป็นการจัดตั้งที่มาของส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะมาจากที่ไหนอย่างไรจะมีส่วนที่มาจากนักวิชาการจะมีส่วนที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาคัดเลือกให้เหลือเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ไอเนี่ยวันนี้เขายื่นคือเบื้องต้นเนี่ยผมก็พอทราบแล้วก็คงไม่ได้ต่างจากร่างเดิมที่ทางภูมิใจไทยเคยทำอาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในเรื่องของ
คะแนนหรือว่าการลงมติในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยอันนี้อาจจะลดลงแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในเฉพาะเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันยังไม่เบ็ดเสร็จมันยังไม่จบเพราะมันต้องผ่านกระบวนการอีกใช่ไหมฮะนี่เห็นทางพรรคประชาชนเขาบอกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมด้วยพรรคเพื่อไทยเราเห็นบอกว่าเนี่ยดูแล้วจำนวนส.ส.ของตัวเองถ้าไม่พอนี่ก็อาจจะขอส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นมาช่วยสนับสนุนถ้าจะยื่นในแบบของตัวเองอันนี้พรรคการเมืองอื่นๆเขาก็คงค่อยๆขยับแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพิ่มเติมและหลังจากนั้นก็ต้องรอประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมดูวาระการประชุมแล้วก็จะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเมื่อไหร่อันเนี้ยมันจะเป็นการนับ1นับ2นับ3ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามมติของประชาชน21ล้านเสียงที่เห็นควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะครับผมอธิบายเพิ่มเติมมันไม่ได้จบแค่นี้คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือ1คือต้องให้ร่างฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เนี่ยผ่านส.ส.ผ่านส.ว.ผ่านทั้งสองสภาเรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านเรียบร้อยแล้วจะเป็นร่างของใครก็ตามทีนะหรือจะมีการแก้ไขใหม่ในชั้นกรรมาธิการทั้งสองสภาเห็นร่วมกันแล้วก็ยกมือผ่านร่างก็ตามทีนะมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตรา256ก่อนเพื่อให้มีส.ส.ร.เพื่อให้มีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพอมีเสร็จไอ้นี่แหละครับถึงจะเริ่มนับหนึ่งว่าตัวส.ส.ร.ตัวกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเขากำหนดให้มีระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กี่วันร่างเสร็จแล้วต้องส่งเข้าที่สมาชิกรัฐสภาให้ความอนุมัติเห็นชอบเมื่อไหร่อย่างไรและหลังจากนั้นถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วมันถึงจะไปมีคำถามที่2คำถามที่3จำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมหรือระหว่างทางมันจะมีคำถามที่2อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้และหลังจากนั้นก็ถ้าครบถ้วนกระบวนความพิจารณาเสร็จเรียบร้อยถึงจะประกาศร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะอันนี้ก็เป็นโปรเซสอีกยาวอันนี้เราไม่ต้องไปเรียกว่าเคร่งครัดอะไรมากถึงจะต้องไปรู้ลำดับขั้นตอนเป๊ะๆนะเอาเบื้องต้นให้มันผ่านทีละช่วงทีละสเต็ปเนี่ยนะถ้าตรงไหนสำคัญยังไงเนี่ยก็จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องถือว่ามันเริ่มแล้วเริ่มนับหนึ่งแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะมีประเด็นอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูซะหน่อยกรณีของรถไฟที่ชนกับทางรถเมย์วันนี้ทางตำรวจเขาทำเหตุจำลองนะเหตุการณ์จำลองนะเขาเมื่อเช้านี้เห็นมีเอาขบวนเอาหัวรถจักรไปลองทำดูนะแต่ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนี่ก็ต้องติดตามนะแต่ว่าอย่างประเด็นที่ผมค้างเอาไว้เมื่อวานเนี่ยที่ผมพูดอะนะว่าเออมันก็มีคนหลายท่านนะฮะที่เขาก็เห็นเหมือนกันว่าเอออันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งก็คือที่ทางพนักงานช่างเครื่องเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นในระยะ500เมตรเนี่ยไอ้ของที่มันกีดขวางทางจราจรเนี่ยเห็นมันเป็นป้ายโฆษณาโอ้พอไปดูคลิปมันเห็นเฉพาะตรงนั้นจริงๆนะถ้าอยู่บนรางเลยนะมันจะเป็นท่อนหนึ่งเลยที่เป็นป้ายโฆษณาเนี่ยนะเป็นโฆษณาไอ้อะไรล่ะฟาสต์ฟู้ดอยู่ยี่ห้อนึงอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะดำเนินการยังไงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้ธงแดงมันอาจจะไม่ชัดนะหรือว่าสัญญาณไฟมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่าสีสันที่มันเป็นโฆษณาคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมฮะมันก็มีความหลากสีนะใช่ไหมป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มันก็มีความหลากสีบางอันอาจจะใช้สีเดียวแต่ไอ้ป้ายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีทั้งน้ำเงินมันมีทั้งแดงมันมีทั้งแบบเป็นลายจุดอ่ะมันมีวงกลมมันมีสี่เหลี่ยมอ่ะมันครบทุกอย่างเลยซึ่งมันอาจจะทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นอาจจะ
ผิดเพี้ยนไปได้อันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจำลองเหตุการณ์แล้วก็เขาคงขึ้นไปดูแล้วเขาก็คงถามพยานแวดล้อมถามพยานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือพยานผู้เชี่ยวชาญต่างๆเพื่อจะประกอบสำนวนต่างๆเนี่ยถ้าเห็นว่าใครกระทำความผิดเนี่ยมันต้องรัดกุมสำคัญคือต้องรัดกุมถ้าเห็นว่ามีผู้กระทำความผิดก็จะต้องส่งฟ้องศาลเนี่ยเพราะว่าการพิจารณาของศาลในคดีอาญามันต้องปราศจากหรือสิ้นข้อสงสัยคือเอ๊ะไม่ได้ภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเอ๊ะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือต้องเอาแบบครบถ้วนเลยเออจริงเชื่อจริงอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยเนี่ยนะวันนี้เห็นเขาทำจำลองเหตุการณ์อยู่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอบอร์สมันนะ1-1นะฮะก็เลยทำให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับปีนี้ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนัดสุดท้ายคือตอนนี้เตะมา37นะจริงๆคะแนนนี่นำอันดับที่6ใช่ไหมอยู่3คะแนนนะแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือดีกว่าเยอะนะโอกาสที่จะไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่อนข้างจะสดใสนะยกเว้นแต่ลำดับที่6อ่ะผมจำไม่ได้ว่าทีมไหนนะถ้ามันโอ้โหยิงสลุดเลยเตะทีได้ประตูแบบ10ประตู15ประตูอย่างเงี้ยนะผลบวกประตูได้เสียดีกว่าเนี่ยนะอันนี้ก็อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องของสโมสรต่างประเทศเขาโดยเฉพาะที่อังกฤษใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจนถึงนาทีนี้ผมว่าปีนี้แหมจะบอกว่าไม่ได้ดูก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าจะคุยหรือว่าภาคเอกชนก็จะไปคุยต่อรองกับฟีฟ่าได้ในราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วก็จะมาถ่ายทอดเองแล้วเก็บค่าสมาชิกเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ยังลุ้นนะยังลุ้นแม้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะโดยกรมประชาสัมพันธ์โดยกสทช.อะไรเนี่ยพอฟีฟ่าเขาไม่ให้เขาจะคิดราคาเราที่ 13,000 ล้านแล้วบวกเบ็ดเสร็จค่าผสมภาษีเป็นไอ้ขออภัย 1,300 ล้านบวกเบ็ดเสร็จเป็น 1,700 ล้านเนี่ยสำหรับลิขสิทธิ์ในการถ่ายบอลโลกเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่สมเหตุสมผลนะใช่ไหมอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะแต่ว่า เห็นบางประเทศนะจีนอินเดียเวียดนามเขาไปคุยกับฟีฟ่าทำไมเขาลดราคาให้อันนี้ก็น่าสนใจแล้วทำไมบ้านเราไม่ลดราคาให้หรือเขาไปดูไอ้การประมูลสิทธิ์ต่างๆลิขสิทธิ์ฟุตบอลต่างๆมาเทียบแล้วเขาก็เลยโอ้โหประเทศไทยเนี่ยผมแข่งกันทีแข่งกันดุเดือดนะใช่ไหมสิทธิ์ถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหแข่งกันดุเดือดราคาสูงมากอันนี้เขาคิดเป็นฐานว่ามีตังค์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะก็คุยเพลินๆนะสรุปไปนะสำหรับเรื่องของอะไรล่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกนะก็แสดงความยินดีกับอาร์เซนอลด้วยแฟนปืนใครเป็นแฟนปืนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็เปิดสายคุยกันนะข่าวสารต่างๆก็น่าจะพอสมควรละนะสำหรับช่วงแรกที่สรุปไปนะหรือว่าจะมีเรื่องไหนประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วกันนะส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องจะพูดคุยกันนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะบางจริงวันนี้ก็ไฮไลท์สำคัญก็คงหนีไม่พ้นนะกรณีของทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะแล้วก็ทีมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเขาไปยื่นกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะสำหรับการจะขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์มาอยู่กับผมด้วยแล้วด้วยนะครับเอาเลยไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: สงสัยจะเป็นเพราะไม่ได้ยินเสียงผมคุณผู้ฟังเลยโทรศัพท์มากัน
0: ไม่หรอกไม่
1: ถ้าจะคุยกับคุณณัฐพงษ์ก็ตามสบายนะผมก็ฟังไปด้วย
0: ครับผมครับได้ครับคุณเพชรครับสาย2
2: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
2: ขอคุยที่ตอนแรกที่คุณต้นรายการที่คุณณัฐพงษ์พูดว่าซอยวัยรุ่น2คนนัดไปชกกันใช่มั้ยฮะ
0: มันเขาไม่ได้นัดไปชกกันเห็น
2: ทะเลาะกันตอนสงกรานต์ไง
0: บุญมีกับสไนซ์อะไรนั่นเหรออ
2: ยากให้ไปชกกันที่เวทีไง
0: เออ
2: แล้วครับ
0: ครับ
2: อันนี้มาพูดถึงเรื่องเมื่อวานที่คุณสุขาชุมกินใช้กิริยา
1: ปิด
2: ภาพเนี่ย
1: ปิด
2: นักข่าวแล้วก็พูดแบบตะเลงว่า
1: ปิดวิทยุนะเดี๋ยวปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุนิดนึงมันเสียงสะท้อนมันกล้อง
2: ครับผมปิดวิทยุแล้วครับ
1: ขอโทษนะ
2: คร
1: ับเชิญ
2: คือเมื่อวานที่คุณสุชาติคุณกินไม่ใช่แห่งการไม่สุภาพเดินชนนักข่าวก็พูดแบบนักเลงว่ารู้จักกูน้อยไปไง
1: ม
2: ันไม่สุภาพนี่เพื่อผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงเป็นกิริยาที่ไม่สมควรนะพี่
1: ไปบอกสสที่เราเลือกให้เข้าชื่อเลยยื่นสารรัฐธรรมนูญ
2: ประเทศไทยก็อย่างเงี้ยพี
1: ่ไม่ไปบอกให้สสที่เข้ายื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
2: ก็ควรจะเนี่ยก็ควรจะให้สารรัฐธรรมน
1: ูญ
2: ว
1: ินิ
2: จฉัย
1: เน
2: ี่
1: ยนะ
2: เป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสม
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เสียงกล้องเนาะ
0: ครับใช่
1: ไม่รู้แกยังไง
0: ครับคุณ
1: ข้างหน้าคุณนี่อะไรเนี่ย
0: ข้างหน้า
1: เนี่ย
0: แหนมอ่ะ
1: เห็นถุงใหญ่มาเลยต่อแล้ว
0: คุณสมรฮะสาย3คุณสมรอยู่ไหมฮะไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรคุณบาสครับสาย1
3: สวัสดีอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับ
3: จะโทรมาบอกคุณณัฐพงศ์ว่ายามที่เธอล้อเราล่อแชมป์แล้วนะเด็กอาร์เซนอลคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: เด็กอาร์เซนอลนะอ๋อ
3: ครับ
0: ไม่ได้ล้อเลยผมเนี่ยลุ้นให้อาร์เซนอลได้แชมป์เ
3: วลาออกจากยามแล้วนะครับตอนนี้เป็นเจ้าของแล้ว
1: เอ๊ะอาร์เซนอลนี่ไม่ได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมานานยัง
3: ตั้งแต่2003ครับอาจารย
1: ์โอ้โหกี่ปีล่ะ
3: ประมาณ 12-13 ปีละครับประมาณนั้น
1: รอบนี้ทำไมอาร์เซนอลมันถึงได้โดดเด่นมากล่ะ
3: ผมว่าแมนซีเขาสะดุดเองด้วยครับอาจารย์
1: ไม่ใช่ก็ไม่คือคู่แข่งก็คู่แข่งอะตัวของเขาอะทำไมเขาแบบชนะเยอะแยะตะแปะแล้วก็ขาดแล้วตอนนี้ทำไมเขามีตัวเด็ดอะไรเหร
3: อผมว่ามันเป็นความกดดันของอาร์เตต้ามากกว่าครับอาจารย์ถ้าไม่ได้แชมป์นี่โดนเด้งแน่นอนครับ
0: ของผู้จัดการทีมเนาะ
3: ใช่ครับ
1: จะแสดงว่านักเตะนี่ไม่ได้เก่งเลยเหรอ
3: นักเตะไม่มีใครโดดเด่นมากครับอาจารย์จะเล่นดีทั้งทีมจะแย่ก็แย่ทั้งทีมไปเลยครับยังไม่มีใครโดดเด่นเลยพิเศษครับ
1: ไม่มีซุปเปอร์สตาร
3: ์ไม่มีซุปเปอร์สตาร์ครับอาจารย
1: ์โอ้อย่างนี้ก็ดีเนาะอาร์เซนอลนี่มันเป็นทีมที่อยู่ในเมืองไหนอ่ะ
3: โอ้ผมก็ตั้งอยู่ในลอนดอนครับอาจารย์มีสเปอร์กับอาร์เซนอลครับ
1: แน่ใจนะ
3: น่าจะประมาณนั้นใช่
1: ไหมเราถ้าเราเป็นแฟนจริงเราต้องรู้สิว่าเขาอยู่ในเมืองไหนใช่ไหม
3: คือผมเชียร์ตั้งแต่เรียน
1: นั่นแหละเชียร์ต้องเรียนก็ต้องมีโปรไฟล์ของทีมของเราที่เชียร์สิ
3: แต่หลังๆนี่ไม่ได้ลงลึกเลยอาจารย์เหมือนว่าแค่ตามดูข่าวคือเหมือนกับว่าผมท ถอดใจแล้วอาจารย์มันหลายปีจัดแล้วผมเริ่มถอดใจแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: เสียเงินกับมันมาเท่าไหร่เนี่ย
3: เสียแค่ตอนเรียนไปกาไว้เยอะหน่อยครับอาจารย์ ตอนโตไม่ได้เสียค่าดูพี่เมียดูอะไรเลยครับอาจารย์ฟังข่าวเฉยๆครับ
1: ไอ้โทรทัศน์ก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่จะดูเลยเหรอไม่ได้ดู
3: สดไม่ได้ซื้อเลยครับ
1: ไม่ได้ดูสด
3: ไม่ได้ดูสดเลยครับ
1: อ๋อเหรอเออ
3: ครับ
1: แปลกดีเนาะ
3: ครับมีวันนี้เพิ่งไปเอาธงอาร์เซนอลกับผ้าพันคอมาปัดฝุ่นแล้วก็เอามาแขวนหน้าบ้านแค่นั้นครับ
1: มันขนาดนี้เหรอแล้วการติดตามการเตะฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนี่ของเราบ้านเราไปไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอ
3: มันอยู่จะว่าในสายเลือดมันก็ไม่น่าใช่อาจารย์เขาบอกบอลไทยสายเลือด
1: เคยมีสักครั้งไหมที่ไปสนามเขาอะ
3: ไม่เคยเลยครับ
1: อย่างนี้มันก็ไม่ถึงเลือดถึงเนื้อสิวะ
3: ไม่ถึงครับอาจารย์อาจจะเป็นแบบแค่พันทางครับยังไม่พันแท้ครับอาจารย์
1: แล้วมันมีกลุ่มก้อนของเราไหม
3: จะมีกลุ่มเฟซที่เป็นแฟนปืนนะครับ
1: ไม่คราวนี้ว่าไอ้กลุ่มก้อนขนาดว่าไปมีการสังสรรค์นัดแนะอะไรกันอย่างนี้มีไหม
3: ผมว่ามีแต่ผมไม่เคยไปครับอาจารย์เห็นเขาคุยกันในเฟซอยู
1: ่อ๋อส่วนใหญ่เราก็ติดตามกับเฟซบุ๊กว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเคโอเคโอเค
3: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องรู้ว่าเออเขาอยู่เมืองไหน
0: อ
1: ย่างน้อยๆใช่ไหมเออว่าเออถิ่นเขาเป็นถิ่นไหนเวลามันเตะกันเองก็จะเรียกว่าดาร์บี้แมท
0: ใช่ในเมืองนะในเมือง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ครับเออไอ้นี่ก็พอรู้นิดๆหน่อยๆนะดูตั้งแต่เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกดิวิชั่นหนึ่ง
0: ดิวิชั่นหนึ่ง
1: แชมเปี้ยนชิพยังไม่มีเลยดิวิชั่นหนึ่ง
0: ครับ
1: สมัยก่อนมี4ดิวิชั่น
0: ครับ
1: สมัยที่คุณณัฐพงษ์ยังไม่เกิด
0: ครับผม
1: เออผมดูบอลตั้งแต่คุณณัฐพงษ์ยังไม่เกิดนานนะ
0: นานๆๆ
1: ดูบอลตั้งแต่เยอรมันเตะกับอังกฤษชิงแชมป์โลกแล้วเยอรมันแพ้ 4-3 2512
0: ครับโอ้โหตอนนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้เลย
1: ยังเป็นโอปะปฏิกายอยู
0: ่ยังหมุนอยู่ยังหมุนอยู่คุณอะไรเอ่ยนะฮะ022481657นะครับคุณภูครับสาย1
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
4: ตอนนี้คือที่เห็นที่สายสักครู่นี้ครับแฟนอาร์เซนอลเขารอคอยมา22ปีครับ
1: ผ
4: ่านที่ระบายครับเหมือนผมนี่แหละครับ22ปีตั้งแต่เรียนจนทำงานนะครับ
1: แต่จริงๆมันก็
4: จะได้สัมผัสคำว่าแชมป
1: ์ไม่จริงๆมันก็ชื่อชั้นของอาร์เซนอลนี่มันก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อเนื่องยาวนานนะไม่ได้ตกชั้นบ่อยๆเนาะ
0: อุ้ยนอนนี่จริงๆคืออยู่2-3มาตลอดนะฮะคือเก่งทุกปีนะแต่ว่ามันจะมีแบบสะดุดปลายตลอด
1: เออเหรอ
0: จริงเนี่ยเก่งทุกปีผมเห็นอาร์เซนอลเนี่ย2-3มาตลอดเลยเก่งทุกปีบางปีนี่ลุ้นแชมป์หลายต่อหลายครั้งแต่เขาไปแพ้แมนซิตี
1: ้ไม่ตก
0: จากไม่ตก
1: จากพรีเมียร์ลีกเนาะ
0: โอ้อยู่1ใน4 1ใน5
1: สมัยก่อนน่ะมันจะมีแบบเดี๋ยวนี้ไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้สโตก
0: ซิตี
1: ้เออสโตกซิตี
0: ้
1: อ่าต่อเชิญ
4: คือพรีเมียร์ลีกมันนับตั้งแต่ปี92
1: เออ
4: มันก็ไม่ตกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดิวิชั่น1ก็เคยมีตกบ้างครับ
1: โอ้
0: นั่นมันไกล
4: ทีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรายังมีความหวังอีกถ้วยนึงครับแชมเปี้ยนลีก
0: แชมเปี้ยนลีกเหรอโหจะไปสู้เปเอเชได้หรือ
4: บอลนัดเดียว
1: แชมเปี้ยนลีก
4: นี่
1: ไม่แชมเปี้ยนลีกนี่เขาเอาอะไรเตะกับอะไร
0: เปเอเชกับอาร์เซนอล
4: เขาจะเอาทีมในยุโรปมาทุกประเทศในยุโรปแต่ว่าจะมีการจัดอันดับด้วยในแต่ละประเทศก็มีสัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันในแต่ละลีกครับสม
1: ั
4: ยก่อนเป็นยูโรเปียนครับเอาแชมป์อย่างเดียว
1: ไม่เหมือนยูฟ่าเนาะ
0: อันนี้แหละ
4: ก็คือยูฟ่า
0: แชมเปี้ยนลีก
4: นะครับ
1: อ๋อยูฟ่าเหรอ
0: ครับผม
1: อ่ะโอเคขอบพระคุณ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: พานุฮะสาย3
1: พานุครับ
5: ฮัลโหลครับ
1: ครับ
5: ได้ยินผมมั้ยครับอาจารย
1: ์ได้ยินครับ
5: วันนี้ผมมีบัตรพลังประชารัฐนะครับแล้ว
1: ครับ
5: ก็บอกต้องไปยืนยันตัว
1: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
5: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลย
5: ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ เดี๋ยววันที่1เดี๋ยววันที่1จะมีการโอนเข้าไปที่จะไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าจากเดิม300เป็น 1,000 บาทครับ
5: คร
1: ับ แค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับ
5: ครับไม่เวลาเขาออกครับ
1: ไม่ต้องเอาเนี่ยเอาผมเป็นหลักแล้วกันไม่ต้องทำอะไรครับ
5: เอาอาจารย์เป็นหลักนะคร
1: ับ ใช่ครับ
5: ขอบพระคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เพราะว่าผมสายตรง
0: สายตรงครับอันนี้ชัดสุดแล้ว
1: ผมสายตรงผมไม่อ้อมผมไม่ใช้ยูเทิร์นผมไม่มียูเทิร์นผมไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมสายตรงโอเค
0: คุณสมรฮะสายหนึ่ง
1: คุณสมรครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์วินัยคุณตะพง
1: เชิญเชิญเชิญ
6: ครับเห็นเมื่อวันก่อนทางโรงดิน5ส่งไลน์มาหาครับ
1: ว่าม
6: ีหนังสือสองเล่มฮะอันหนึ่งที่เป็นโปรตุเกส
1: จาก
6: ถึงสเปน
1: เออจากโปรตุเกสถึงสเปนกำลังพิมพ์อยู่ครับ
6: อ๋อว่าสนใจแต่อยากสอบถามอาจารย์ก่อนระหว่างสองประเทศนี้อาจารย์ชอบประเทศไหนมากกว่ากันเขาวัฒนธรรมคล้ายกันไหมครับ
1: ผมชอบทุกประเทศนะครับที่ผมไปครับไม่มีชอบประเทศไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันคือถ้าตัดสินใจไปนี่ต้องชอบทุกประเทศครับจะเป็น
6: โปรตุเกสเขามีอะไรเด่นนะครับ
1: โปรตุเกสมันไปอ่านเถอะ ไปอ่านเถอะ ไปอ่านเถอะ เออมันจะได้มันจะเด่นไม่เด่นยังไงก็ต้องไปอ่านน่ะคราวนี้ไอ้เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันเที่ยวไม่ทั่วหรอกอย่างผมไปโปรตุเกส3ครั้ง
0: ครับ
1: ผมไปโปรตุเกสเนี่ย3ครั้งนะครั้งที่เที่ยวเยอะหน่อยก็คือครั้งที่เขียนหนังสือเล่มนี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยนานมากแล้วประมาณปี2532ผมไปดูไอ้สนามแข่งรถสูตร1อะฟอร์มูล่า1ตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบริษัทเชลเนี่ยเป็นคนเชิญไปอันเนี้ยนานมากแล้วอันนั้นไปโปรตุเกสไปสนามแข่งเลยสมัยที่คุณไม่รู้จักแล้วล่ะไม่รู้มีชีวิตอยู่ป่าด้วยซ้ำไปนะไอ้คนนักแข่งรถคนนั้นที่ดังๆเนี่ยชื่อเป็นคนฝรั่งเศสชื่ออลังพอส
0: อ
1: ันเนี้ยนะครั้งที่สองคือครั้งที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี
0: ้ครับ
1: ครั้งที่สามเนี่ยผมไปอีกอันหนึ่งผมไปเมืองปอร์โตอันนี้คือถ้าคือมันต้องมันคือบางทีไปครั้งเดียวมันไม่ครบอ่ะ
6: oh.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถึงเป็นประเทศเล็กก็จริงนะแต่มันก็มีอะไรจุกจิกที่เราแบบเรียกว่าอะไรล่ะคือมันอยู่ที่ว่าเราลงรายละเอียดแล้วมีเวลาแค่ไหนสเปนเนี่ยผมก็ไป3ครั้งนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: กว่าจะเก็บก็เกือบครบแต่ไม่ครบนะยังขาดแคว้นวาเลนเซียที่ผมยังไม่ได้ไปแต่ข้างบนเนี่ยผมเก็บหมดละแคว้นบาสแคว้นอะไรล่ะข้างบนเนี่ยผมก็เก็บหมดละคือสเปนเนี่ยผมไม่มีอะไรติดค้างแ
0: หละเ
1: พียงแต่ว่าถ้าจะไปอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะจัดอย่างที่ตัวเองต้องการละว่าเลือกได้ไงผมไปบิลบาวผมไปซานเซบาสเตียนผมไปโอ้เยอะซาราโกซา
0: ซาโกซาบาร์เซโลนา
1: บาร์เซโลนามาดริดซาโกเวียซาโกเบียอะไรล่ะโทเลโดใช่ไหมอะไรล่ะโคโดบาเกรนาดามาลากา
0: ครับ
6: เยอะมาก
1: นั่นแหละพี่เพราะฉะนั้นนะพี่อย่ามาถามว่าไปประเทศไหนชอบประเทศไหนอะไรเงี้ยมูดแอนโทนไม่เหมือนกันไปกับใครก็สำคัญอันที่หนึ่งอันที่สองคือระยะเวลาที่ไปก็สำคัญสามช่วงเวลาที่ไปก็สำคัญมันมีองค์ประกอบอื่นๆเกี่ยวข้องนะไม่ใช่ว่านึกจะไปก็ไปมันก็ได้อย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมไปกับคณะกับคนที่เรานั่นมันก็เพลินน่ะคุณใช่ไหมแล้วก็ต้องนึกถึงอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสามารถเกิดสิ่งที่ไม่คาดหมายได
0: ้ครับ
1: ในการเดินทางอันเนี้ยเราก็ต้องเตรียมใจเผื่อเอาไว้ใช่ไหมเหนือสิ่งอื่นใดไปเที่ยวไม่ใช่ไปทุกข์เหนือสิ่งอื่นใดกระเป๋าต้องตังๆหน่อยเวลาไปเที่ยว ต้องฟูๆหน่อย พราะบางทีมันคือผมเนี่ยบอกไหนๆคุยนะผมไม่ซีเรียสนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าคือบางครั้งผมไปเที่ยวนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ต้องใช้เงินผมไม่ทำงานเลยไม่รู้สึกอยากซื้ออะไรเลย
0: เ
1: ดินผ่านเหมือนกับ
0: ไม่ดูไปอย่างนั้นแหละไปดูช้อปปิ้ง
1: ใช่ใช่ใช่แต่บางครั้งไปนะ
0: อยากซื้อเหรอ
1: โอ้โหต่อมทำงานต่อมใช้เงินทำงาน
0: เ
1: ดินออกมาโรงแรมนิดเดียวครับไปอิตาลีล่าสุดเดินออกมาจากโรงแรมนิดเดียวซ้ายมืออ้าวมีร้านขายเสื้อสเวตเตอร
0: ์
1: ซื้อแม่ง
0: เลย
1: ซื้อแม่งเลยซื้อแม่งเลยซื้อเลยไม่ใช่จะซื้อต้องซื้อแม่งซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยสองตัวเลยอะไรเงี้ยนะไม่ได้คิดอะไรเลยกลับมายังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยคือแต่ว่าไอ้ที่ผมเขียนหนังสือชุดท่องไปในต่างเนี่ยนะผมต้องบอกคุณก่อนนะว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมไปเที่ยวช่วงปี2560กับปี2561ตอนนั้นเนี่ยผมตั้งใจจะเลิกทำงานคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ผมตั้งใจจะเกษียณนะผมก็เลยเที่ยวยาวแต่ละครั้งที่ผมไปเนี่ยครึ่งเดือนทั้งนั้นน่ะแล้วก็ไม่รู้ผมก็ทิ้งงานเลยอ่ะตอนนั้นนะก็ตื่นเช้ามาก็ฟังมหาภารตากันทั้งวันทั้งคืน อยู่ไม่อยู่2อาทิตย์ก็ฟังจนจบอ่ะ
0: ครับ
1: นะไม่มีคุณณัฐพงษ์มาจัดด้วยตอนนั้นน่ะยังไม่มานะรู้สึกจะยังไม่มาปี60ยังไม่มาเนาะ
0: ค
1: ุณณัฐพงษ์มาปี61ใช่มั้ยนั่นน่ะที่ผมชวนคุณณัฐพงษ์มาทําตอนนั้นเนี่ยผมก็วางแผนจะเลิกรายการผมก็เลยเที่ยวแหลกเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ไปตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผมเที่ยวช่วงยาวอย่างไปแคนาดากับอเมริกาเนี่ยนะที่ทำเล่มแรกผมเที่ยวอยู่ต้องเกือบเดือนนึงอ
0: ่
1: ะครับไปแคนาดาครึ่งเดือนแล้วมาอเมริกาครึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆอ่ะอย่างที่ไปโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย15วันนะ
0: โอ้โห
1: ไม่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไปช่วงก็ผมไปช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวที่จริงเนี่ยผมไปอิตาลีหลายครั้งแต่ผมไม่ได้เขียนถึงนะ
0: ครับ
1: อิตาลีเนี่ยผมก็ไปหลายครั้งไปนอนบนเกาะเวนงเวนิสแต่ไม่ได้ทำโน้ตไว้ไงพอแต่ว่า หลังจากเที่ยวแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะไม่ได้ทำอะไรคราวนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ผันผวน
0: อ
1: ่ะในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ไม่ได้หยุด
0: ครับ
1: ไม่ได้รีทายนะแล้วตอนนั้นผมก็กำลังสร้างอาสมอยู
0: ่
1: เริ่มทำนะต้องอะไรล่ะคือกะว่าจะไม่เอาละมันเกิดโควิดปี63
0: อ่ะใช
1: ่นี่แหละมันทำให้ทุกอย่างที่วางแผนไว้นี่ต้องเปลี่ยนหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: 3 ปี
0: 2ปี3ปี
1: 3ปีเกือบ3ปีอ่ะมันเริ่มไปเที่ยวได้ใหม่เนี่ยปลายปี66
0: ครับ
1: เนี่ยหลังจากนั้นผมก็เที่ยวแหลกอีกเหมือนกันซื้อเถอะครับหนังสือมันราคาถูกมากครับคุณสมรหนังสือราคาถูกมากนะสี่สีทั้งเล่มนี่200กว่าบาทนี่ในความเป็นจริงในขณะนี้นี่นะมันแทบไม่มีใครทำหนังสือแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: แล้วคุณทำหนังสือที่เป็นลักษณะพาคนไปดูนู่นดูนี่เนี่ยภาพประกอบมันต้องเป็นสีขาวดำ
0: มันไม่ได
1: ้ขาวดำมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าคุณอยากทราบผมก็อธิบายซะละเอียดเลยจนคุณวางสายไปเอง
0: ครับ
1: ณัฐพง
0: ศ์ใช่
1: ไอ้เรามันมีอะไรเรื่องมีสตอรี่เยอะ
0: สตอรี่เยอะ
1: สตอรี่เยอะแล้วผมไปนั่งเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ไปนั่งคัดๆดูนะ
0: ครับ
1: ผมมีอีกทริปนึงที่ผมไปนานพอสมควรคือรัสเซียรัสเซียเนี่ยผมก็ไปโอ้โห
0: ไปนานแล้วไปบ่อยด้วย
1: รัสเซียเนี่ยผมไปนะแล้วมันยักย้ายเส้นทาง
0: ครับ
1: นะเมื่อก่อนก็เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะหลังๆก็ดูภาพเขียนต่างหากนี่ก็ไปถี่อยู่เหมือนกันนะ
0: ปีล่าสุดไปดูแสงเหนือเลย
1: ไม่แสงเหนือที่เมอร์มังนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ไอ้ชุดเนี้ยคือถ้าไปชุดยาวจริงเนี่ยผมนั่งรถไฟสายทานไซบีเรีย
0: โ
1: อ้จากมอสโก
0: ครับ
1: มาปักกิ่ง
0: อ่า
1: อ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ ผ่านไอ้มองโกเลียสายทรานมังที่จริงมันต้องเรียกสายทรานส์มองโกเลียใช่ๆๆอ่ะเอ้ย
0: แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเล่าต่อ
1: เดี๋ยวค่อยเล่าต่อ
0: พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: คุยกันต่อแล้วเวลาผมคุยยาวๆก็จะเพิ่งวางสายนะ
1: ครับ
0: เพราะผมเห็นพี่ไม่ตอบโต้ผมก็เลยพูดไปเรื่อยนะ
1: อืม
0: อ่ะมา
1: แล้วนะครับอ่ะคุณอะไรเอ่ยคุณสิริชัยสายสอง
0: เชิญครับคุณสิริชัยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผม
0: เชิญครับ
2: ทางสนามผมรู้แต่คุกกี้ไม่รู้ว่าคืออะไร
0: เออที่จริงคุกกี้เนี่ยมันมีดังอยู่2ยี่ห้อนะ
1: ครับ
0: ที่ใส่กระป๋องอ่ะ
1: อือที่เป็นแดงๆตอนให้ปีใหม่นะ
0: Imperial กับ Arsenal เออใช่มั้ย
1: ใช่ๆๆ
0: เออเดี๋ยวนี
2: ้ไม่เรื่องเลย
0: เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่มั้ย
1: มีครับมี
2: ไม่จะมีครับ
0: มันแต่ไม่ค่อยนิยมเนาะ
1: อือ
2: ใช่มีกระป๋องเล็กๆของใหญ่ไม่มีแล้ว
0: เออที่เป็นกระป๋องแบบกลมๆอ่ะ
1: ครับ
0: เออเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะผมชอบมากเลยคุณณัฐพงษ
1: ์รอ
2: โหกินมากด้วย
0: มัน2ชั้นคุณณัฐพงษ
1: ์เออใช่ๆๆๆ
0: แล้วมันมีเป็นแบบว่ามีซองพลาสติกอ่ะ
1: ครับ
0: มันทำแบ่งเป็นช่องๆ
1: อือ
0: แล้วมันก็ไม่เหมือนกันไง
1: อ
0: ือ มันก็จะมีบางอันที
2: ่
0: ไม่มันจะมีบางอันที่เราชอบไง
1: บางอันมีน้ำตาลเยอะบางอันไม่มีน้ำตาล
0: ไม่บางทีมันก็มีเวเฟอร์ด้วย
1: ใช่
0: เออผมไม่คนชอบ
2: ไม่ได้กินนะหยุดไม่ได้เลย
0: เออใช่มันหวานมันเค็มอ่ะอะไรที่มันมา
2: ไม่ได้นะครับน้ำมันนี่อันตรายมาก
0: มันจะเป็นอันตรายเลย
2: มันอ้วนอาจารย
0: ์เอ้าก็อ้วนก็ออกกำลังกายดิ
2: โอ้ไม่ทัน
0: ไม่จะไม่ทันเราก็ต้องนับดีว่าเออกินเข้าไปเท่าไหร่แล้วจะต้องออกเท่าไหร่ให้มันได้สัดส่วนกันน่ะใช่ไหมก็พี่กินอย่างเดียวพี่ไม่ทำอะไรมันก็ต้องอ้วนสิวะใช่ไหมเออถ้าพี่กินอันนี้พี่ก็ไม่ต้องไปกินข้าวใช่ไหม
2: อาจารย์ครับผมมีเรื่องถามอาจารย์หน่อยนึงผมมีปัญหากับเรื่องสมองหรือเปล่ายังไม่รู้นะ
0: มีดูแล้วมีฟังเสียงแล้วมี
2: คือเรื่องมีอยู่ว่าผมเป็นคนที่ชอบดูหนังนะ
0: หนังอะไร
2: หนังทั่วไปนี่แหละไม่หนังซีรีส์หนังอะไรแล้วแต่หนังอะไรก็ผมดูหมด
0: ดูไม่ดูจากทางไหน
2: ดูทุกอย่างทั้งใน Netflix ในอะไรหลายๆอย่างเนี่ยดู
0: อะไรบ้างล่ะนอกจาก Netflix อ่ะ
2: ผมมีก็มี Netflix แล้วก็มีไอ้ขี่อี้
0: เออเดี๋ยวนี้กำลังนิยมนะไอ้ขี่อี้มันมีภาคไทยไหมวะคณัฐพงศ
2: ์มี
0: ไอ้นี่มันคือแอปจีนใช่ไหม
2: ใช่ครับแอปจีน
0: เออแม่มันก็
2: มันก็มีในภาคไทยไนะมีภาคไทยด้วย
0: เออมีภาคไทยด้วยอ่ะแล้วไงต่อ
2: ภาคไทยก็จะมีซับคือผมดูหนังทุกเรื่อง

0: ผมก็เลยถามว่าตัวผมเองนี่ปกติหรือเปล่า
1: ปกติหนังบางเรื่องผมดู10รอบ20รอบอ่ะหนังใหญ่นะไม่ต้องซีรีส์นะเออ
0: มันละเอียดอ่อนมากมันดีมากเลยผมเคยดูหนังเรื่องนี้ที่ดีมากๆเลยเรื่องอื่นที่ก็ดีนะอย่างเช่นว่าหนังเกาหลีเนี่ยอะไรวะทำมีออฟโลก็ดีนะก็สนุกนะแต่ก็ไม่ได้ติดใจละขนาดนั้น
1: ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาพี่ดูไปเถอะพี่ดูซ้ำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกจะได้คุ้มที่จ่ายเงินมา
0: ผมจะได้สบายใจผม
1: สบายใจแล้วมันออกทั้งไอช่องนี้กับไอช่อง Netflix ด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เอออ้าว
0: แต่เสียงภาคมันจะไม่เหมือนกันนะเสียงภาคของ Netflix กับเสียงภาคของ iQ คนภาคคนละคนกันแต่ก็สนุกทั้งสองสถานี
1: คือถ้ามันเป็นหนังภาคแม่งควรโทษถ้าเป็นหนังภาคมันควรจะเอาซับไตเติ้ลออกนะ
2: เออ
0: มันไม่ได้ถ้าออกปุ๊บมันจะมันยังไงอ่ะมันไม่ตรงกับที่มันพูดไง
1: ไม่ใช่คือถ้าคุณภาคไทยเนี่ยคุณเอาไอ้ซับไตเติ้ลออก
2: ครับ
0: อ๋อ
1: เออไม่ต้องมีเลยไง
2: เออไม่ต้องอ่าน
1: ไม่งั้นเราก็จะเอ๊ะมึงโทษงั้นเอ๊ะคุณภาคไม่ตรงกับไอ้บทเว้ย
0: ใช่ไม่ค่อยตรง
1: แต่นี่ยังดีนะถ้าเป็นภาคสมัยก่อนเนี่ยมีใส่เรื่องของตัวเองเข้าไปได้นะถ้าหนังภาคจีนน่ะใช่มั้ยจะมีแบบว่า
2: ใช่มั้ยใช
1: ่เออ
0: พอดีผมพอฟังมันจะลินออกไงก็เลยดูได้บ้าง
1: ไม่มีปัญหาสรุปความว่าที่ผมพูดไปตอนแรกพูดผิดไม่มีปัญหากับสมอง
0: โอเค
1: ครับผม
0: สบายใจขอบคุณมากอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อันเนี้ยทำพระเขาเรียกว่าติดภพ
2: เป
1: ็นอุปทานติดภพ
2: ครับ
1: ยึด
2: นะ
1: ไม่ยอมออก
2: อ
1: เออพี่ก็จะจมอยู่ตรงนั้น
2: จะอยู่ตรงนี้เดียว คุณปัญญาฮะสายสาม
1: ปัญญาครับ
3: อาจารย์วิระคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญ
3: ก่อนเข้าเรื่องฟังอาจารย์พูดเรื่องบอล
1: เออ
3: ถามอาจารย์นิดนึงคำถาม
1: ว่า
3: อาจารย์จำเรื่องไอ้เรื่องอังกฤษทิ้งหมู่เกาะฟอกแลนด์กับอาร์เจนตินาได้ไหม
1: ได้สิ
3: แล้วอาจารย์ดูบอลอาร์เจนตินาแข่งกับอังกฤษที่บาร์ลาโดน่ามันโดดแล้วทุกบอลเข้าประตูอังกฤษอ่ะ
1: เออ
3: คำถามคืออาจารย์เห็นใจอาร์เจนตินาอาจารย์เห็นใจอังกฤษหรือสมน้ำหน้าอังกฤษ
1: ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยไม่เอามาโยงกันเลย
3: ล่ะ
1: เออพอดูไม่ทันนะว่ามันเอามือแตะนะ
3: เออเฮ้ยใช้มือหมัดชกเลยอาจารย
1: ์ใช่มันเอ้ยมันดูไม่ทันสมัยก่อนไม่มีรีเพย์อย่างนั้นมันดูไม่ทัน
3: มีเขามีให้ดู
1: ไม่ตอนหลังสิพี่แต่มันเข้าไปแล้วกรรมการนั่งเป่านกหวีดแล้วก็จบแล้ว
3: ครับ
1: เออเดี๋ยวนี้มันถ้ากันมันก็ต้องมีเดี๋ยวนี้มันมีเขาเลยเอาวิดีโอมาดูอะไรเงี้ยมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีอย่างนี
2: ้ VAR
1: เออไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป่าลูกหวีดเข้าก็คือเข้าไงจบข่าว
3: อันนั้นคือเข้าใจแต่ว่าไอ้คำถามหลังๆนี่ที่แบบอังกฤษมันไปซัดกับอาร์เจนตินาที่มันล่ออาร์เจนตินาตะแพ้เลยใช่ไหมแล้วบอลไอ้มาราโดน่ามาชกบอลเข้าประตูอังกฤษเนี่ยนั่นคือคำถาม
1: ก็คือไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมอยู่ในสมองเลย
3: ล่ะ
1: เออ
3: แต่ผมติดใจเรื่องลุงเนี่ยอยู่ในสมองผมนั่งมองเอ้ยคนเราบางทีกรรมมันก็มีจริงเยอะมึงทำเขาไว้บางทีมันมี
1: มันไม่เกี่ยวเลยมันไม่โยงกันเรื่องฟอกแลนด์เลยพี่ปัญญา
3: ก็ผมจะเอาให้โยงให้ได้อาจารย์
1: มันก็อย่างนี้มันก็จิตตะวิปลาสอ่ะ
3: ก็นั่นแหละ
1: เอออย่าไปทำไม่ดีหรอกเสียเวลาเปล่าเอาเรื่องเข้าเรื่องของเรา
3: เอาเรื่องที่สอง
1: เออ
3: นั่งทำงานอยู่กำลังคิดอยู่เดี๋ยวไอ้ต่อมทำงานก็ต่อมทัดใช้เงินมันลูกน้องผมมันไม่ยอมทำงานไงอาจารย์เหมือนการที่ไม่ต่อมใช้เงินอาจารย์ไม่ทำงานเนี่ย
1: เออ
3: จะแก้ไขไงดีมันเหมือนมันเซ็งๆมัน
1: ไม่ตกลงต่อมทำงานไม่ยอมทำงานไม่ยอมทำงาน
3: หรือเออจะขอมันขยันเนื้อทำงานเป็นเรื่องเวลาอะไรเดี๋ยวนี้มันบอกผมถามให้ทำไมพวกมึงไม่ค่อยทำงานเลยหนูพี่ออกไปดูข้างนอกมึงซีข้างนอกมันไม่ยอมทำงานกันเลยมันเงียบมันติดต่อใครใครก็ไม่อยากคุยกับผมแล้วผมจะไปคุยกับใครล่ะ
1: โอ
3: ้ยังมันเหมือนกับประเทศมีขาดโอกาสในการทำงานมาจาก
1: ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ทำเป็นปกติเมื่อเช้าก็ทำงานมาบ่ายสายก็ทำงานไม่ได้นั่นอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าเออข้างนอกมันเงียบมันแงบอะไรมันไม่รู้เรื่องอ่ะ
3: ตูคุณนัทพงศ์รู้สึกไหม
2: ไม่รู้สึกเหมือนกันครับทำงานเหมือนกัน
1: เออคุณนัทพงศ์แกก็ทำงานเป็นปกติอ่ะแกก็จัดรายการตอนคุณจัดรายการอะไรตอนเช้าที่ไหนอ่ะ
2: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คลื่น
2: 92.5 ฮะ
1: กี่โมง
2: 10โมงถึง11โมง
3: ผมก็เคยแบบไปฟังคุณนัทพงศ์ทีเขาสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้อยู่ประจำอ่ะ
1: ชื่อรายการอะไร
2: ชื่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: เออเว้

0: าจารย์ฟังได้มั้งนี่เขาดีนะเขาทำภาคคนรู้คนนี้นะอาจารย์โอ้โหได้ความรู้เยอะนะโอเคไม่ผมจะถามอาจารย์ว่ามีวิธีไหนไหมที่จะทำให้ต่อมทำงานลูกน้องผมทำงาน
1: เตะมัน
0: นะ
1: เตะมัน
0: โอเคเดี๋ยววางสายเดี๋ยวผมไปทำเลย
1: เออขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เหมือนกับไอ้ตู้ไฟตู้เฟยอะไรที่มันไม่ทำ
2: กดน้ำไม่ทำงานนะ
1: เตะไหม
2: เตะให้มันล่วงมา
1: เตะมันทุบมันเดี๋ยวมันก็ทำงานเองอ่ะคุณใช่ไหม
2: มาคนนี้โดนหรือเปล่าเนี่ยคุณตู้สายหนึ่ง
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณรัตพงศ์ครับ
2: ครับ
3: ครับอยากจะคุยเรื่องคุกกี้ครับอาจารย
1: ์เออ
3: ผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับอาจารย
1: ์เออ
3: สมัยเด็กๆอ่ะผมจะชอบมากเลยที่มีงานแต่งครับ
1: เออ
3: เขาจะมีการเชิญพร้อมกับไอ้ขนมคุกกี้นะครับอาจารย์ผมชอบมากเลยงานแต่ง
1: เนี่ยเออๆๆไม่เป็นใส่เป็นกล่องมาป่ะ
3: ใส่เป็นกล่องครับอาจารย์กล่องใหญ่2ชั้นที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยครับมีชั้นบนชั้นล่างนะคร
1: ับ Imperial กับอะไรพวกนี้เหรอ
3: ใช่ครับเป็น Imperial ครับ
1: Imperial กับอะไรวะ Arsenal เออ2อันเออ
3: ครับครับแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Imperial ครับอาจารย์เวลามีงานแต่งคนจีนคร
1: ับเ
3: ออๆเขาแจกการ์ดเขาจะมีขนมนี้มาด้วย
1: ไอ้เดี๋ยวนี้มันมีไหมไอ้ที่เป็นแบบว่าไอ้เขาเรียกอะไรวะนี่เขาจะเรียกว่า
3: เ
1: ปอร์ไม่ใช่ไอ้เนี่ย
2: กล่องสังกะสี
1: เออเขาเรียกกล่องเหรออ
2: ะไรฮะ
3: มันเป็นกล่องเหล็กครับอาจารย์
1: เข้าใจกล่องสังกะสีเนี่ยที่กลมๆอ่ะ
3: มีครับผมเห็นในไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเขามีขายอยู่ครับ
1: มัน
3: ไม่อร่อยเหมือนสมัยเด็กๆคร
1: ับ ไม่มันกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่
3: มีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับส่วนใหญ่จะปีใหม่ครับอาจารย์ผมจะเห็นบ่อย
1: ราคาสักประมาณเท่าไหร่อ่ะ
3: โอ้
1: เออใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าเออพอพี่เขามาคุยแล้วผมผมนึกถึงอ่ะเออ
3: ครับ
1: เพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้เราก็จะกินตามร้านกาแฟที่เขาทำอ่ะซึ่งผมว่า
3: ใช
1: ่บางทีผมว่าม
3: ันไม่อร่อย
1: เออไม่อยากพูดแบบไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรให้กินก็ไม่รู้มันไม่อร่อยว่ะคุณรัตพงศ์
2: ครับ
1: นะไม่รู้เออที่เขาวางขายคู่กันร้านขายกาแฟเยอะๆอ่ะไม่อร่อยอ่ะเออ
3: ไม่อร่อยผมว่าไม่อร่อยอ่ะ
1: กินแล้วมันจริงๆเว้ยถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยผมว่าไอ้นี่มันนะโอเคเนาะมีแค่2ยี่ห้อเลยไม่มียี่ห้ออื่นอีกไหม
2: มี
1: เหรอ
2: มี
3: มันมียี่ห้ออื่นด้วยอาจารย์แต่ผมชอบอิมพีเรียลมากที่สุดนะครับอาจารย
1: ์เออ
3: มันกินมากถ้าเวลาได้กินนะ
1: เออเดี๋ยวนี้ยังกินอยู่ไหม
3: จะกินอยู่ครับ
1: เวลา
3: ไปถ้าผมไปซุปเปอร์เนี่ยผมเจอเนี่ยผมก็จะหยิบมาหนึ่งกล่องครับ
1: กล่องเล็กกล่องใหญ่อ่ะ
3: กล่องใหญ่ครับ
1: โอ้กล่องใหญ่
3: กล่องเล็กกล่องเล็กก็จุใจ
1: โอเคครับผมขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สำคัญที่ผมไม่รู้อยากรู้คือราคา
2: ราคา
1: เออ
2: ราคาเท่าไหร่นะจริงจริงมันมีอีกอันหนึ่งนะที่มันอร่อยนะ
1: คือ
2: ABC อ่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: เออมันเป็นขนมตัวเป็นคุกกี้เล็กๆที่มันเป็นตัวอักษร ABC อะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นก็กินเพล
1: ินคุณณัฐพงษ์ทานขนมปังที่ขายเป็นในปี๊บมั้ย
2: ทาน ABC นี่ก็อยู่ในปี๊บ
1: ไอ้นี่มันเป็นแบบว่าขนมปังเค็มไม่ใช่เหรอ
2: ใช่
1: ใ
2: ช่ใช่อ
1: ยู่ในปี๊บสังกะสีอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่มั้ย
2: มีแล้วยังมีไอ้ไส้สับปะรดอะไรอย่างงี้ยังมีโอ้ตอนเรียนประถมสิ
1: อ
2: ันนั้นจะต้องมีตังบาท2บาทแล้วก็คือซื้อได้ชิ้นหรือ2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ให้เขาล้วงจากกระป๋องให
2: ้ใช่ล้วงจากกระป๋อง
1: ล้วงจากปี๊บให้
2: ล้วงจากปี๊บ
1: เมื่อก่อนเป็นปี๊บนะ
2: ใช่
1: เออมันไม่ใช่กระป๋องนะเป็นปี๊บ
2: เป็นปี๊บเลยเป็นปี๊บใสเป็นกระจก
1: เออ
2: คุณอดิศรฮะใส2
1: อดิศรครับ
4: ครับท่านอาจารย์มีราสวัสดีครับคุณบีณัฐพงศ
2: ์ครับ
4: เรื่องบอลครับอาจารย
1: ์ว่าย
4: ุคสมัยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีภาพถ่ายของพระเกจิรูปหนึ่ง
1: เ
4: อารูปธงของเลสเตอร์เนี่ยไปไว้ในห้องของท่านในคือหน้าโต๊ะหมู่บูชาท่านดีกว่าผลปรากฏว่าชนะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าไอ้พิธีกรรมอะไรเงี้ยมันช่วยได้ไหมครับ
1: มันช่วยได้ทางใจนะ
4: แ
1: ต่ว่ามันจะส่งผลยังไงเราไม่รู้กระบวนการแต่ว่าทางใจอ่ะมันมีก็เหมือนเราไปหาพระทั่วไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องทางใจใช่ไหมแต่มันอาจจะ เชื่อมโยงกันอะไรก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องทางใจที่เราไม่รู้กลไกว่ามันทำงานยังไงนะ
4: แต่ปีนั้นเนี่ยทีมใหญ่ๆ

0: ะดุดขาตัวเองหมดเลยนะครับอาจารย
1: ์ก็ไม่รู้มันอาจจะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของเขาด้วย
0: แสดงว่า
1: ไม่แสดงไม่แสดงอะไรทั้งนั้นเป็นเรื่องอจินไตไม่รู
0: ้คำนี้ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปถามถามไปก็ไม่มีคำตอบ
0: สี่เรื่องอจินไตที
1: ่มันหาไปถามไปก็ไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่มีทางที่จะพิสูจน์คำตอบได้งั้นก็ไม่คุยกันไงเสียเวลาเจี๊ยป้าบอดสื
0: ่อ กินแล้วไม่ทำไร
1: เจี๊ยป้าบอดสื่อ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มาซะอย่างดีเลยขึ้นต้นเหลาดีมากเลยนะ
2: เหลาดี
1: แต่ตอนเหลาลงนี่ไม่เข้าท่า
2: ไม่เข้าท่า
1: ต่อ
2: คุณสันฮะสายสาม
1: คุณสันคุณสัน
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
2: ครับ
3: อ๋อวันนี้มาแนะนำหนังครับอาจารย์เบียร์ดูยังครับเรื่องนี้ที่เด็กติดนะครับผม
1: เรื่อง
3: The Quick and the Dead นะครับ
1: โอ้ยดูนานแล้ว
3: โอ้สนุกมากผมเพิ่งดูหูล้วนปืนคาร์บอยอะครับ
1: นานแล้วนานแล้ว
3: โอ้ปีหนึ่งตั้งต่อห้าใช่แต่ผมไม่ทราบเลย
1: นานแล้วไอ้นางเอกนี่อะไรที่แสดงเรื่อง Basic Instinct อะ
2: ชาร์ลอนสโตน
1: เออชาร์ลอนสโตนหนังเก่า
3: ใช่แต่ว่าแนะนำสนุกมากครับผมชอบมากโอ้แฮร์รอดที่เป็นตัวโกงนี่ก็ปีนแจ็คแมนแล้วฮะ
1: เออตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้ว
3: แล้วดีฟาบิโอก็ยังก็อ่อนอยู่เลยครับ
1: เออยังขับยังขี่ม้าเหี้ยวๆอยู่เลยเออ
3: ใช่ผมชอบประโยคท้ายที่ไฮรอดเขาพูดที่เขาได้โดนคุยกับรัสเซลโคว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ it just need it แล้วก็ that I have to scrap หมายว่าได้เป่าอะไรสิ่งที่ทันอะไรเงี้ยเขาได้ดูดปืนกับไพ่แท้สนุกดีครับผมแนะนำอาจารย์ดูแล้วใช่ไหมครับ
1: ดูนานแล้วดูนานแล้วขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดู Netflix
2: ครับ
1: เพราะหนังไม่ค่อยโดน
2: จริง
1: ภาคหลังนี่นะ
2: จริง
1: พี่ออกทะเลเยอะมาก
2: จริงจริง
1: ชักนับวันยิ่งออกทะเลไปเรื่อยเปื่อยแล้วผมไม่รู้มันหนังเยอะจริงอ่ะแต่เราคนที่เราอยากดูไม่เจอ
2: ไม่ได้นะ
1: เออไอเนี้ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
1: มาโอ้โหเป็นแต่พวกซีรีส์เกาหลีจีนเยอะเกินเออหนังคือเราอยากคือหนังซีรีส์ก็ดีแต่ว่ามันทำลงรายละเอียดได้ใช่ไหม
2: ครับ
1: ดึงเรื่องดึงเชงได้แต่เราอยากดูแบบเป็นซีนีม่านะ
2: เป็นภาพยนตร์นะเป็นหนัง
1: เออให้มันจบ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยนะ
2: ครับ
1: ต่อ
2: คุณโอฮะสายหนึ่ง
1: คุณโอ
4: สวัสดีครับอาจารย์คุณณพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับเชิญครับ
4: ครับจะมาคุยเรื่องคุกกี้นะครับ
1: เออมา
4: ครับมันเป็นความเชื่อนะครับพอดีว่าผมเป็นคนจีนได้จีบนะครับก็ตั้งแต่เด็กแล้วครับอาจารย์คือเวลาได้คุกกี้มาก็งานแต่งนะครับเหมือนสายที่แล้วแจ้งกันนะครับก็จะได้มาจากงานแต่งนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้ทานถ้าเป็นเด็กนะครับคือเป็นเด็กถ้าเกิดยังไม่อายุ15เนี่ยเขาจะไม่ทานแต่ผมก็จะวอวอนอยากทานเพราะมันอร่อยนะครับพ่อแม่ก็จะต้องเอาไปลอดหวังขาเหมือนกับ
1: อุ้ยอะไรวะ
4: ถ้าไม่ลอดหวังขาจะไม่ได้แต่งงาน
1: เออไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เว้ย
4: ผมเป็นคนได้จิ๋วจ้าแล้วก็เป็นที่บ้านนะครับก็ไม่แน่ใจว่าคนได้จิ๋วคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ไม่น่านะไม่เคยได้ยินนะว่าต้องเอาไอ้ขนมคุกกี้จากงานแต่งงานมาลอดขานี่ไม่เคยได้ยินว่ามาจากไหนคุณอยู่แถวไม่คุณอยู่แถวไหนเนี่ย
4: ก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับอาจารย
1: ์ไม่ย่านไม่อยู่ย่านไหน
4: อ๋อย่านบางรักครับ
1: อ๋อบางรักเอ้ยบางรักนี่มันก็ไม่ได้นั่นนะมันโอ้
4: แต่ว่าพ่อแม่ผมนี่คือมาจากจีนเลยนะครับคุณปู่อากงอาม่ามาจาก
1: จีนมาจากจีนอ่ะมาจากอำเภอแต้จิ๋วเนี่ยมาจากตำบลอะไร
4: โอ้อันนี้ไม่ทราบแล้วคร
1: ับ
4: แต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ย
1: เตียอันหรือเปล่าโผเล้งหรือเปล่าถามให้มันแน่นอนก่อนจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมาสายไหนว่างงว่ะ
4: ครับแต่ว่าตอนเด็กๆนี่ผมจำขึ้นใจเลยฮะว่าอยากจะทานแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บอกอยากทานได้ก็ต้องมาลอกหวานขาก่อนก็คือเอามาลอกของคุณพ่อก็ได้แล้วของคุณแม่ก็ได้เนี่ย
1: ผมว่า
4: ถึงจะได้ทาน
1: ผมว่าเขาหลอกคุณแหละ ผมว่าไม่มีประเพณีอะไรกันอ่ะผมว่าบ้านคุณบ้านเดียวมั้งเดี๋ยวฟังคนอื่นเขาดูโอเคครับขอบพระคุณ
4: ได้ครับขอบคุณครับ
1: เขาไม่อยากให้กินเนี่ยใช่ไหมเออณัฐพงศ์ดูมันไม่น่าเกี่ยวเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: ไม่เคยได้ยิน
2: ไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยได้ยิน
2: ไม่เคยได้ยิน
1: เอออาต่อ
2: คุณบีฮะสายสอง
1: คุณบีอยู่ไหม
5: ฮัลโหลค่ะ
1: เชิญค่ะ
5: ฮ
1: ั
5: ลโหลค่ะ
1: ค่ะ
5: จะมาคุยเรื่องคุกกี้อะค่ะอาจารย์
1: เอาว่า
5: จะซื้อแจกลูกค้าค่ะช่วงปีใหม่

0: จะกล่องละประมาณ100กลางๆแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะบางห้างก็1แถม1บางห้างก็2แถม1แล้วเดี๋ยวนี้เขาออกมาใหม่แล้วค่ะจะเป็นกระป๋องสีฟ้ากระป๋องสีฟ้าจะเป็นแบบเหมือนสูตรลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีแดงก็ยังมีนะคะแต่ก็จะออกสีฟ้ามาด้วย
1: อันนี้อาร์เซนอลหรือว่าอิมพีเรียล
0: จำไม่ได้ว่าอาร์เซนอลหรือว่าอิมพีเรียลค่ะแต่ว่าก็คือช่วงที่ผ่านมาก็เลยซื้อแต่กระป๋องสีฟ้าแจกลูกค้าไปเพราะว่ามันสูตรลดน้ำตาลนะคะแต่ก็ไม่เคยชิมนะคะว
1: ่
0: ารสชาติเหมือนกันหรือเปล่าก
1: ระป๋องใหญ่กระป๋องเล็ก
0: กระป๋องใหญ่ค่ะจะซื้อแจกเป็นกระป๋องใหญ่ค่ะ
1: ประมาณเท่าไหร่150 160
0: ร้อยกลางๆค่ะน่าจะ150 160อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แหละได้ยินเนี่ยเดี๋ยวผมแวะไปฟู้ดแลนด์ซื้อเมื่อกี
0: ้แต่ไม่แน่ใจนะคะลองดูแต่ว่ามันมีกระป๋องสีฟ้าออกมาตอนช่วงปีใหม่อะค่ะแล้วเราก็เลยไม่เคยไปดูอีกแล้วเพราะมันหมด
1: ผมไม่เคยไปเดินแถวไอ้ตรงนี้เลยนะ
0: อ๋อแถวค
1: ุ
0: กก
1: ี้เออแถวคุกกี้นี่ไม่เคยเดินเลยนะแล้วมันเดี๋ยวนี้ยังมีคุกกี้ฝรั่งอีกอ่ะ
2: ครับ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นิยมกันมีอยู่ครั้งนึงอ่ะแถวอังกฤษนะไปแห่ซื้อ
2: วอลเกอร์
1: ไม่ร
2: ู้
1: ว่าไปแห่ซ
2: ื้อ
1: กันมา
0: เยอะ
1: เยอะ
0: แต่ว่าก็เลยซ
1: ื้
0: อแบบน
1: ี้
0: ค
1: ่
0: ะง่ายๆแจกล
1: ู
0: กค้ากันไป
1: เออ
2: ครับ
1: โอเคแล
0: ้
1: วได้รู้ราคาเบื้องต้นแล้วขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เออต่อ
2: คุณบุญฮะสายสาม
1: คุณบุญครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็คุณณัฐพงษ
1: ์เชิญครับเชิญ
3: เรื่องของขนมแต่งงานเนี่ยตอนเด็กๆน่ะมีผู้ใหญ่ที่เขาให้การละการเชิญแต่งงานน่ะพอขนมมาเนี่ยเราก็อยากทานใช่ไหม
1: ใช่
3: แต่อาม่าบอกว่ากินไม่ได
1: ้
3: ต
1: ้
3: องลอกวางขาก่อน
1: ค่ะเออเหรอ
3: ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นพิธีกรรมแล้วก็ลอก3ทีค่ะแล้วถึงเปิดให้กิน
1: มันลอกแบบไหนอ่ะ
3: ก็แบบเหมือนจะเอาขนมนะคะจากมือขวานะคะแล้วเอามือซ้ายร
1: ับ
3: จาก
1: คะเอาเป็นขนมเป็นชิ้นๆหรือว่าทั้งกระป๋อง
3: ไม่ใช่ค่ะทั้งกล่องเลยค่ะอาจารย
1: ์เป็นกล่องหรือกระป๋อง
3: เป็นกล่องค่ะเป็นกล่องแบนๆอย่างเงี้ยค่ะสีแดงๆซึ่งตอนนั้นเราเด็ก
1: ใหญ่มากใหญ่เนาะเยอะเล็กใหญ่
3: กล่องใหญ่กล่องเพราะตะก่อนแต่งงานเขาก็จะมีอยู่ไซส์เดียวไซส์ใหญ่ๆเลย
1: เออไอ้นั่นคือเขาไว้ใส่พวกของเย็บผ้าอะไรต่ออะไร
3: ใช่ใช่ใช่สมัยนี้เขาเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นจะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าเอามาใส่เป็นกล่องเย็บผ้าหน้าห่างอย่างนั้นเลยค่ะ
1: โอเคโอเคโอเคแล้วกายต่อ
3: แล้วลอกเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นกินได้เราบอกทำไมต้องลอกบอกไม่งั้นกินเราดื้
1: ออ๋อเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าไม่รอดขากินแล้วไม่ได้แต่งงาน
3: ไม่ทราบแต่อันนี้บอกกินแล้วดื้อตื่นนังอะไรอย่างนี้
1: ผมว่าเขาหลอกว่ะ
3: ทำให้พอ
1: ขออนุญาต
3: ไปต่อไปที่เอามาแจกเราบอกต้องรอป้าป้าหมาม้าเอามาลอดขาก่อนพวกเราอยากเพิ่งกิน
1: โอ้เว้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยว
3: มีเหมือนกัน
1: เดี๋ยวมีตำนานบ้านอื่นอีก
3: ค่ะค่ะ
1: โอเคครับขอบพระคุณ
3: ขอบพระค
1: ุ
3: ณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เอาต่อ
2: คุณเปียครับสายสอง
1: คุณเปีย
4: สวัสดีค่ะอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ
1: ์เชิญ
4: อาจารย์วีระเน็ตฟลิกผมแนะนำให้ดูเรื่องหนึ่งครับ
1: เรื่อง
4: The Stringที่ไอเล็กฟอร์ดเล่นกับพอลนิวแมนนะครับผม
1: โอ้โหนี่พี่ผมดูจากโรงมาแล้ว
4: ว่า
1: ที่มันเล่นพนันบนรถไฟอ่ะนั่น
4: แหละใช่ใช่ครับผม
1: เออดูมานานแล้วดูในโรงอันนี้ดูในโรงแล้วก็โอเค
4: มันชอบสนุกดีนะมันผมชอบหนังแนวนี้ค่ะอาจารย
1: ์ชอบเพลงมันชอบเพลงประกอบ
4: ใช่ครับ
1: เพลงประกอบมันแบบคลาสสิกอะคุณณัฐพงษ์
2: ครับ
4: อันนี้ถ้าเป็นเมืองไทยเทียบเทศกาลเท่าไหร่คร
1: ับอะไรนะ
4: ไอหนังเรื่องเนี้ยไอเหตุการณ์เนี้ยถ้าเทียบเป็นประวัติศาสตร์ไทยประมาณไอ
1: น่าจะก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
4: อ๋อเพราะดูลักษณะเหตุการณ์อะไรเหมือนกับอเมริกาช่วงนั้นยังไม่เจริญมากนะ
1: น่าจะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
4: กับ Godfather ใกล้ๆกันไหมครับผม
1: Godfather นี่หลังโอ้โห Godfather นี่ประมาณปี2510
4: อ๋อ
1: 1960ประมาณนั้น
4: อ๋อครับผม
1: ไอ้นี่น่าจะประมาณสัก1940 50อ่ะ1900
4: ตอนนี้แมนนี่เสียไปยังครับอาจารย์
1: ตายไปแล้ว
4: อ๋อมีหน้าไม่ค่อยเห็นหนัง
1: เลดฟอร์ดนี่ก็ตายไปแล้วนะ
4: โรเบิร์ตเลดฟอร์ดตายแล้วเหรอครับผม
1: ไม่คล้ายคลานะ
4: โอ้แต่ก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่ได้ยินข่าวเหมือนกัน
1: โอ้แกแบบโหแกจนหน้าเหี่ยวถ้าดูครั้งสุดท้ายนี่ดูไม่ได้เลยพี่เคยหล่อ
4: ครับผมหล่อมาก
1: เออพี่เคยหล่อแต่ตอนนี้ไม่หล่อแล้วพี่โอ้โหหน้าเขายุ่ยมากเลยแล้วก็แบบคือคงแบบว่าแก่มากอ่ะ
4: ไปตามวัยเข้าตามไปตามวัย
1: แต่ที่ดูแก่แล้วมันยังเวิร์กเนี่ยมัน แต่เดินหลังค่อมแล้วนี่ก็ไอ้นี่น่ะ
2: ใครครับ
1: ไอ้ชื่ออะไรล่ะคลินิสวูดคลินิสวูดแฮร์ริสันฟอร์ดก็ด้วยล่ะ
4: กับชอนแคนเนลี
1: ่ตายไปแล้ว
4: อ๋อครับผม
1: ชอนแคนเนลี่ตายไปแล้ว
4: อ๋อครับผม
1: ไอ้ดาราที่เราดูอ่ะมันลงโรงกันกับหมดแล้ว
4: ครับผมคร
1: ับ เราอายุขนาดนี้มันก็ต้องลงโรงกันแล้วนะอ
4: ัน
1: นี้เข้าใจว่าไอ้นั้นน่าจะเป็นที่ชิคาโก้นะ
4: อ๋อชิคาโก้ครับชิคาโก
1: ้พื้นของเมืองที่เขาตอนจบที่ลงจากสถานีรถไฟอ่ะ
4: ครับผม
1: หลังจากที่มันโกงคนบนรถอ่ะนะน่าจะเป็นชิคาโก้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
4: ครับผม
1: อันนี้ก็อันนี้ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โตนะใครที่แม่นกว่าอย่ามานั่นกับผมนะ
4: ครับผม
1: โอเคครับขอบพระคุณ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับมันก็ไปของมันได้นะรายการนี้มันก็แปลกนะ
1: เอ้านัทพงศ์
2: ครับ
1: ผมนี่ก็เป็นตำนานนะนัทพงศ
2: ์ครับ
1: อีกหน่อยคุณก็เป็นเหมือนผมอ่ะคุณทำไปเรื่อยๆอ่ะนะก็จะมีอารมณ์ร่วมสมัยใช่ไหมแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่หลากหลายเท่าผม
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: ไอของผมเนี่ยมันคุณนัทพงศ์คิดดูสิอีก2ปีเนี่ยอีก2ปีเนี่ย
2: ครับ
1: ผมจะทำงานครบ50ปีนะคุณนัทพงศ
2: ์ฮะจริง
1: อีก2ปีเนี่ยผมจะทำงานครบ50ปีนะ
2: โอ้โห
1: ผมเริ่มทำงานปี2521
2: ครับ
1: ถ้าปี2571ผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยผมจะทำงานครบ50ปีนะ
2: โอ้โห
1: คุณนัทพงศ์ไม่ใช่40ปีแห่งวิถีสมาชีวะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนอะไรนะครึ่งศตวรรษนะ
1: เออทำงาน50ปีนะนัทพงศ
2: ์โอ้โห
1: ถูกไหม
2: ครับ
1: มันผ่านอะไรมาต้องยั่วเยี้ยแหละนี่ยังคิดอยู่นะว่าเออว่ะถ้าจะต้องเขียนหนังสือใหม่สักเล่มหนึ่งไหมวะเออกำลังคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเออยังไงดีนะเฉพาะวิทยุเนี่ยนะวิทยุเนี่ยทำปี38
2: ครับ
1: 41ปีนะได้ไหม31ปี
2: 31ปี
1: เออ31ปีนะ31ปีแต่ถ้าทำงานจริงๆอ่ะ48
2: ปีโอ้โห
1: คุณคิดดูดิ
2: เออ
1: แล้วมันจะไม่มีเรื่องอะไรเลยสำหรับผมอ่ะแล้วผมไม่ใช่คนทำงานแบบทำไปวันๆหนึ่งนะ
2: ครับ
1: เออเราก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนแปลงยอมรับความเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าตั้งแต่ไม่มีคอมพิวเตอร
2: ์
1: ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
2: จริงจริงจริงจริงจริงช่วงนั้นไม่มีอะไร
1: ไม่มีอินเทอร์เน็ต
2: ครับ
1: โอเคไม่มีโซเชียลมีเดียนะจนเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกยุคสมัยหนึ่งละเห็นไหมแล้วไม่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะบ่มเพาะแล้วทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันใช้เวลา
2: ครับ
1: มากเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ใครเก่งไม่เก่งนะงงไปหมดละก็เห็นอย่างเนี้ยอย่างไอ้แนะนำเรื่องลงทุนเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเก่งกันทุกคนเลยผมก็งงๆอยู่นะดูอยู่เนี่ยหลายๆคนเนี
2: ่
1: ยโดยเฉพาะที่เป็นแบบว่า rising star เนาะเออหลายๆคนโอ้โหทำไมเขาไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเออเขาก็พูดชัดถ้อยชัดคำนะ
2: ครับ
1: เราก็พยายามดูโอ้ถ้าเราอายุเท่าเขานี่เราไม่ได้ขี้ตีนเขาเลยอ่ะเออว่าแสดงว่าการเรียนรู้ของคนสมัยนี้นี่มันอาจจะ learning curve มันอาจจะชันมากนะ
2: ครับ
1: แต่ก็อีกนั่นแหละผมก็ไม่รู้ฟาวเดชั่นของแต่ละคนนะผมมันไม่ใช่พวกคือถ้าคุณณัฐพงศ์ดูแนวของพวกวิทยายุทธนะนะ
2: ครับ
1: พวกไอ้กำลังภายในเนี่ยมันจะมี2
2: สำนัก
1: 2ไม่ใช่2สำนัก2แนว
2: 2แนว
1: เออ
2: แนวที่1
1: แนว1เนี่ยเป็นแนวพื้นฐานสำนักมาตรฐาน
2: สำนักมาตรฐานนะ
1: เออสำนักมาตรฐาน
2: อย่างเอียกล้วยนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝ
1: ึ
2: ก
1: ไม่เอียกล้วยนี่ไม่ใช่สำนักมาตรฐาน
2: อ้าวเหรอ
1: ถ้าสำนักมาตรฐานเนี่ยต้องไอ้นี่ต้องไอ้กล้วยเจ๋ง
2: เออ
1: เออ
2: กล้วยเจ๋ง
1: เออมันจะเป็นเรียนสำนักมาตรฐานมีอาวุธ 36หมัด
2: ออ
1: กแล้วหมัดที่37คือ30ก็คือหมัดที่1
2: ใช่ๆๆก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋ง
1: เออก๋วยเจ๋งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
2: ้ใช่ๆ
1: แต่ถ้าแบบเอี้ยกล้วยเนี่ยมันเป็นอีกแนวนึงเออไปเจอคัมภีร์ไปเจออะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: มันก็ไม่ใช่แนวสำนักมาตรฐานเออแต่มันก็
2: แต่เป็นยุคปัจจุบันที่มันจะคัมภีร์พิเศษเนี่ยออกมาเด็กรุ่นใหม่ที่พูดได
1: ้นะไม่ปัจจุบันเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ฟาวเดชั่นนะคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
1: ไม่รู้ฐานเขาคือยังไงคือแต่ผมเชื่อพวกไอ้วิชาพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะกลับไปเรียนไอ้พวกวิชา101ให้หมดทุกสาขาเลยไอ้101เนี่ยมันคือ
2: ความรู้พื้นฐาน
1: ความรู้พื้นฐานเนี่ยอย่าง
2: นิติศาสตร
1: ์นิติศาสตร์101อ่ะใช่ป่ะมันก็ให้ภาพเราเป็นภาพใหญ่อ
2: ่
1: ะนะแล้วเราจะลงลึกอะไรก็ค่อยว่ากันถูกไหมทุกวิชาไม่ว่าจะเป็น accounting ไม่ว่าจะเป็น finance ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายวิทยาศาสตร์ทั้งสายอะไรพวกนี้มันเหมือนกันหมดอ่ะนะก็ยังเนี่ยถ้า foundation มันแข็งๆอ่ะเวลามันต่อยอดมันจะต่อยอดแบบมันจะโตจากเม็ดอ่ะเออไอ้นี่แบบสำนักมาตรฐานแต่บางทีมันก็ไม่มีโอกาส
2: ครับ
1: ที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าระบบการศึกษาเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเรียนไม่ได้นะแต่ว่าเขามีจำนวนจำกัดที่คุณจะได้เรียนเออถูกไหม
2: ถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่ไม่ได้เรียนอย่างที่ต้องการทั้งที่เขาสามารถเรียนได
2: ้ครับ
1: แต่ว่ามันมีที่นั่งแค่นี้มันก็ได้เรียนแค่นี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ก็อย่างเนี้ยอย่างสมัยผมสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบปี2512
2: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์คิดดูว่ามีคนมาสอบ 4,000 คน
2: ครับ
1: โรงเรียนรับได้400แต่ผมเชื่อว่าคนที่มาสอบนะ 2,000 คนเนี่ยแม่งเรียนได้ทุกคน
2: อ่า
1: 2,000 คนเนี่ย
2: เพราะมันเป็นหัวกะทิจากที
1: ่2,000 คนเนี่ยมันไม่ได้สติปัญญาไม่ได้แตกต่างกันเลยเนี่ยผมว่าครึ่งนึงอ
2: ่
1: ะอย่างน้อยๆอ่ะนะแต่เขาให้เรียนแค่400มันก็ต้องหายไปเรียนที่อื่น 1,600
2: ใช่
1: โทษไม่ใช่ 1,600 3,600
2: ใช่ๆ
1: ใช่มั้ย
2: เพราะมาสอบ 4,000
1: เออใช่มั้ยสอบ 4,000 เอา400อ่ะสมัยก่อนเนี่ยมาตรฐานเลยอ่ะใช่มั้ย
2: ใช
1: ่ก็เนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยโลกมันเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันน่ะทุกศาสตร์ผมว่ามันคนที่จะเรียนได้หรือได้คนที่จะเรียนได้เนี่ยมันมากกว่าคนที่ได้เรียน มันเกิดความไม่สมดุลกันใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วยิ่งสมัย 40-50 ปีก่อนเนี่ยจุดตัดเลยคือถ้าคุณไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นเลยใช่ไหมมันข้ามรั้วไม่ได้ ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสายวิทยาศาสตร์สายศิลปศาสตร์ที่แยกนะเอาเป็นว่ารวมๆอ่ะจะเป็นแบบนั้น
2: ครับ
1: สมัยปัจจุบันผมไม่รู้ถ้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราต้องการเรียนอันนี้จริงๆอ่ะก็ต้องไปเรียนต่างประเทศเลยโอเคไห
2: ม
1: ถ้าคุณมีกำลังถูกไหม
2: ครับ
1: ก็ไปเรียนต่างประเทศไปเลยใช่ไหม
2: ใช่
1: ไปแข่งกับเขาก็แข่งอีกแบบนึงแต่ว่าระบบไม่เหมือนกันที่นั่นเขาอาจจะ available นะมันก็ได้เรียนอย่างที่ต้องการถูกไหม
2: ถูกครับ
1: ถ้าลำพังทั่วๆไปก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละใช่ไหมคนที่จะเรียนได้กับคนที่ได้เรียนไม่ได้สัดส่วนกันไหนๆพูดเรื่องนี้ก็ฉายภาพให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โซเชียลมีเดียที่มันทำกันนี่มันจะพาเราไปไหนวะ
2: ครับ
1: ยิ่งผมเนี่ยอยู่ในสองโลกผมโตจากโลกแมสมีเดียแล้วก็กำลังต้องไปอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียบางทีเราก็ไม่มีภูมิต้านทานนะ
2: ครับ
1: ไอ้ที่มันชอบเอาผมไปปู้ยี่ปู้ยำเนี่ยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ซึ่งผมไม่ได้ทำนะไอ้อสมทเนี่ยมันก็เอาไปแปะเป็นโปสเตอร์นะทำสติกเกอร์นะเรียกคนมาคอมเมนต์
2: อ
1: ่ะบางทีมันก็น่ารำคาญนะณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: ผมไม่รู้นะคนอื่นอาจจะนั่นนะแต่บางทีผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้รู้จักอะไรกับผมหรือคุณมาอะไรกับผมขนาดนี้ว่ามีนะแต่ไม่ได้มากนะ
2: ครับ
1: แต่ว่าอะไรวะคิดไม่ตรงกันที่มันจะเป็นจะตายกันหรือไ
2: งพักก่อน
1: บอกแล้วไง
2: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ครับมาคุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายนะมีเวลาอีก13นาทีนะวันนี้เราก็ไปเรื่องไหนละเรื่องคุกกี้นะตอนแรกก็มาเรื่องของฟุตบอลใช่ไหมผลบอลนะอาร์เซนอลเป็นแชมป์หลังจากนั้นก็เลยมาคุกกี้เลยโอ้รายการนี้มันแปลกจริงๆมันมีเสน่ห์จริงคุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ครับพอดีเห็นอาจารย์คุยเรื่องเจเนเรชันของช่วงวัยของอาจารย์แล้วเลยอยากแจมด้วยจริงๆผมอยู่เจน X อะครับคุณณัฐพงศ์เกิด12
0: ครับผม
1: แล้วก็ผมก็มีลูกเป็นเจนอัลฟาคุณณัฐพงศ์เกิดปี605รอบพอดี12เอ้ย4รอบ
0: อ
1: 48ปี
0: ทำไมมันห่างอย่างนั้นล่ะมีก่อนหน้านี้ไหมโทษที
1: ที่มีผมแต่งงานช้าแล้วผมไหวผมจะแต่งงานก็45แล้วแต่งงาน45มีลูก48
0: อ๋อโอเคครับ
1: บ้านผมนี่เกิดปีเดียวกันหมดเลยคุณณัฐพงศ์ปีไก
0: ่โอ้3คนเลยเหรอ
1: ปีเดียวครับพวกแฟนห่างกับผม3รอบ36
0: เ
1: ออแล้วก็แฟนห่างกับผมรอบหนึ่ง2ปีแฟนผม36แล้วก็ลูกห่างกับผม4รอบ
0: โอ้โอเคปีไก่หมดเลย3เจเนเรชันเลยโอเคครับ
1: ใช่ทีนี้พออาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของวัยของคนน่ะคือไอ้เรามันเจอปรับตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หยอดเหรียญใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้ยุคที่ลูกมาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นยุคของเราเขาเห็นยุคที่แบบมันสุดมันเขาเรียกว่าผสมพร้อมกินแล้วอะมาถึงไซเวฟกินได้เลยอะไอ้แบบจะมานั่งเตรียมวัตถุดิบไปแบบสมัยเรามันไม่ใช
0: ่ครับ
1: ก็เลยเห็นความแตกต่างพออาจารย์เล่าให้ฟังถึงกับยุคแต่ละยุคที่มันมาก็เลยเห็นข้อเปรียบเทียบแหละว่าไอ้รุ่นเรามันพวกแบบทนได้อะอะไรก็รู้สึกว่าเรารอได้แต่ว่าพอรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันพร้อมปรุงหมดแล้วอะพอเห็นเขาเมื่อก่อนเราต้องไปหาข้อมูลต้องไปหอสมุดแห่งชาติเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียวอยากรู้อะไรซิมเอา
0: ครับ
1: มันง่ายไปหมดมันก็เลยเนี่ยแหละผมก็เลยรู้สึกว่าความสามารถในการรอหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าแต่ละไม่ปลูกฝังไว้มันก็จะมีผลต่อเนี่ยพฤติกรรมการใช้ชีวิต
0: เห็นด้วยครับผม
1: นั่นแหละประมาณนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะชวนคุยแค่นี
0: ้ครับสวัสดีครับ
1: ได้ครับ
0: ครับเห็นด้วยนะเพราะว่าเรื่องไออะไรล่ะพอมันคือลักษณะของวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปอ่ะนะมันไม่ต้องโอ้โหเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วไปหมดทุกอย่างนะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันแตกต่างจากของเดิมนะคุณนิวัฒน์ครับสาย3
2: สวัสดีครับผมฟังอาจารย์วีระมา31ปีแล้วตั้งแต่แทนรายการหมอดูฮวงจุ้ยตั้งแต่วันแรกเลย
3: ไม่ถึงถ้านั้นปี41
2: เหรอฮะ
3: 41อันนั้น41ก็นับถึงปีนี้ก็28ปี
2: ผมแทนดูตั้งแต่แทนอาจารย์อนุวัฒน
3: ์ใช่รายการตอนบ่าย2อ่ะ
2: ใช่ครับ
3: ถึงตอนนั้นน่ะเจียวจ้าวมากนะ
2: ใช่ครับใช่ผิดกันครับ
3: กว่าจะเรียบร้อยนี่ประมาณสัก2อาทิตย์อ่ะ
2: เหรอนั่น
3: แหละแต่ว่าเร็วมากนะ2อาทิตย์จบอ่ะก่อนหน้านี้
2: โอ้โหยังคิดอยู่ในใจว่าใครวะ
3: ใช่
2: ม
3: ี
2: คำถามอยู่ในใจเลยแทนฮงจุ้ยอ่ะครับ
3: แทนฮงจุ้ย
2: นะฮะครับผมโอ้ยาวนานนะครับ
3: นานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นตำนานแล้ว
2: นะฮะ
3: เป็นตำนาน
2: เหมือนกันฮะถ้าผมทำงานปีนี้ก็47ปีละ
3: โอเค
0: ครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ได้ครับ
3: ขอบพระคุณครับ
0: คุณเล็กครับสายสอง
3: คุณเล็กครับ
4: สวัสดีครับ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับ
4: แต่พอดีเห็นคุยเรื่องโรเบิร์ตเรดฟอร์ดนึกถึงหนังเรื่องนึงได้เรื่อง
3: เดี๋ยวโรเบิร์ตเรดฟอร์ดตายยังเอามีก่อน
4: น่าจะตายแล้ว
3: ไม่แน่ใจไม่เป็นไรช่างมันโอเค
4: ไม่แน่ใจที่เขาเล่นอยู่คนเดียวเลยอะที่เขาล่องเรือไปเรือใบอะน่าจะชื่อ All Is Lost หรืออะไรสักอย่าง
3: ล่องเรือใบเหรอ
4: ล่องเขาแล่นเรือใบแล้วเขาก็เล่นคนเดียวทั้งเรื่องแล้วก็
3: ไม่แน่ใจ
4: ไม่มีบทพูดด้วยนะฮะเพราะเขาเล่นคนเดียวตอนแรกผมเปิดมาเจอเดี๋ยวผมก็หนังอะไรดูไปเรื่อยคือผมชอบเขาไงก็ดูไปเรื่อยโอ้โหหนังดีมากฮะ
3: ชื่อเรื่อง
4: All Is Lost หรือ
3: ดูที่ไหนอะ
4: อะไรศรัทธาอะไรสักอย่าง
3: ดูที่ไหน
4: ผมดูในทีวีใน Netflix หรืออะไรสักอย่าง
3: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ครับ
4: ครับผมครับ
3: ได้ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: โอเคอ่ะ
0: 02-248-1657
3: วันนี้รวมมิดนะ
0: รวมมิด02-248-1657นะ
3: จากคุกกี้มันมาอะไรวะณัฐพงษ์จากคุกกี้ลอดขานะ
0: เออจากคุกกี้ลอดขาใช
3: ่นี่มันทำให้เราอาจจะต้องแวะฟู้ดแลนด์มัน
0: เพราะที่มีคุณผู้ฟังเขาส่งมาเขาบอกว่าที่ฟู้ดแลนด์มีนะอะไรล่ะเราบอกเขาบอกราคาเราเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้ว่าแวบ
3: เ
0: ออทั้งสองแบบเลยที่คุณวีระถามถึงอะทั้งอาร์เซนอลแล้วก็อิมพีเรียนอะนะ
3: มันจะมีเป็นรูปทหารอังกฤษอะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ยืนเขาแถวอยู
3: ่เอออ้าวต่อ
0: คุณอะไรเนี่ยคุณชัยครับสายสอง
3: คุณชัยคุณชัย
5: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณรัตพงษ
3: ์เชิญเชิญเชิญ
5: ครับพูดถึงเดอะสติงสองผู้ยิ่งใหญ
3: ่
5: ไอ้นอกจากฉากที่เล่นไพ่บนรถไฟแล้วไอ้นี่ตอนที่เขาเปิดสำนักรับแข่งม้าแข่งอ่ะ
3: เออ
5: ตอนนี้ก็มันนะ
3: เออเออใช่ใช่ใช่น่าจะ
5: ที่เปิดแล้วทำเป็นสถานีวิทยุมี
3: ภาพมีอะไรหลอกแค่คือทำเหมือนจริงเลยอ่ะเออใช่
5: ครับครับ
3: ไอ้นี่น่า
5: ฉากนี้ผมว่าดีกว่าฉากเล่นไพ่นะ
3: น่าจะชิคาโก้เนาะ
5: ครับ
3: น่าจะเมืองนะเมืองที่เป็นเมืองที่นั่นนะ
5: ชิคาโก้
3: น่าจะที่คาโก้น่าจะที่คาโก้ไอ้นี่คุณณัฐพงษ์รู้ไหมไอ้หนังเรื่องเดอะสติงเนี่ย
0: ครับ
3: มันทำให้ผมไปชิคาโก้นะ
0: อ๋อเหรอ
3: ที่ผมไปเมื่อปีที่แล้วอ
0: ่
3: ะ
0: เ
3: พราะว่าผมมีความรู้สึกว่านั่นน่ะนั่นเนี้ยต้องเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เออโอเคต่อครับแล้วไงครับ
5: ก็ประทับใจฉากที่แทงม้าที่ทำเป็นกระบวนการอย่างดีเลย
3: หลอกมีการแข่งเข่งอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีเลยนะ
5: ใช่ใช่แล้วก็เปิดเป็นสถานีตั้งเป็นสถานีภาคเลยอ่ะสถานีถ่ายทอด
3: เนี่ยเนี่ยต้มตุ๋นเลย
5: ครับ
0: สแกมเมอร
3: ์ยิ่งกว่าคุณณัฐพงษ์เข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับแทงม้าจริงแต่ว่ามันเป็นคนออกแบบว่ามันจะให้มันจะเอาเงินคนที่ไปแทงยังไงเลย
0: เออ
3: มันทำเหมือนมีภาคเพิกมีอะไรเหมือนกันอยู่เหมือนกับออกมาจากสนามแข่งเลยทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวกลับไปดูใหม่นี่กลับไปดูใหม่ได้ไม่เป็นไรณัฐพงษ์กลับไปดูใหม่
0: ครับผม
3: อยู่ Netflix มีผมเห็นขึ้นมาอยู่ The Sting
0: ครับผม
3: ขอบพระคุณ
0: สวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
0: คุณบุญปลูกครับสาย3
3: ไม่อยู
0: ่คุณกิติพงศ์ครับสาย1
3: กิติพงศ
6: ์ฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: เชิญครับ
6: สวัสดีครับเรียนสายสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ครับครับครับ
6: ขอคุยกับตำนานหน่อยครับคือผมอ่ะเคยมีสตอรี่กับอาจารย์ครับ
3: อ้าวเหรอเออ
6: ฮะ
3: ทางดิ
6: เมื่อสักเกือบ30ปีที่แล้ว
3: ไม่ทางดีหรือทางไม่ดี
6: ทางดีครับทางดีผมคือว่าครั้งนั้นผมเกิดแบบ first impression นะครับ
3: ว่า
6: คือมีความประทับใจตัวอาจารย์ตั้งแต่ครั้งแรก
3: โอ
6: ้ก็คือที่งานเปิดตัวหนังสืออาจารย์ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาครับ
3: โอ้ย
0: โอ้เล่มไหนเนี่ย
3: เล่มไหนวะเล่มไหน
6: ผมเจออาจารย์ครั้งแรกอาจารย์ผมว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่คุยกับผมครับ
3: เจ้าพญาปาร์คเหรอวะมันหนังสืออะไรวะ
6: ตอนนั้นเปิดตัวหนังสืออะไรสักอย่างครับ
3: อ๋อเหรอโอ้หรืออันนี้ไม่มีเมมโมรี่เลยไม่มีเมมโมรี่เลยโอเคแล้วไงต่อ
6: ก็คืออาจารย์ลงมากับอาจารย์สุเทพนะฮะ
3: เออ
6: ลงลิฟต์มาครับแล้วผมก็แม่ยายผมอ่ะเขาไปงานเปิดตัวหนังสืออาจารย์พอดีผมไม่ได้เข้าไปงานนะครับ
3: เออโอเค
6: แม่เขาบอกว่าเออไปหวัดดีอาจารย์เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ล่ะ
6: ตอนนั้นผมมา20ต้นๆนะครับ
3: ทำงานยัง
6: ไม่เป็นกิจลักษณะ
3: เพิ่งจบใหม่ๆว่างั้นเถอะ
6: ไม่ผมเป็นแบบยังหาหลักอะไรไม่เจอเลย
3: โอเคแล้วไงต่อ
6: แล้วก็แม่เขาบอกว่านี่ไงอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็มาลงมากับอาจารย์สุเนศนะครับ
3: เออ
6: ผมก็ยกมือไหว้อาจารย
3: ์เอออ
6: าจารย์ไม่คุยกับผม
3: อะไรมันคงเหนื่อยมั้งมันคงเหนื่อยแล้วมันคงอะไรสักอย่างอ่ะเออ
6: ไม่ใช่ครับอาจารย์คงเห็นว่าผมเป็นคุยอะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ ไม่หรอกจริงๆคือจริงๆนะผมเป็นคนที่ปะทะสังสรรค์กับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยค่อนข้างยากยิ่งสมัยก่อนเนี่ยผมแทบจะไม่ปะทะสังสรรค์เลย
0: ครับ
3: สมัยก่อนนะที่คุณพูดถึงนี่มัน 20-30 ปีเนี่ยไม่ใช่นาทีนี้นะนาทีนี้ผมรับแขกนะ
0: ใช่ใครเดินขอถ่ายรูปจะตายเลย
3: เออสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ใช่อย่างนี้นะผมบอกคุณก่อนนะใครจะบอกว่าผมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงไม่จริงนะรัฐพงศ์เป็นพยาน
0: ใช่ใช่
3: ใช่ไหม
0: ครับ
3: อ่ะงั้นผมขอโทษคุณก็แล้วกันที่ไม่ทักทายคุณ
6: ไม่อาจารย์แต่มันทำให้ผมแบบกับเนื้อกับตัวคร
3: ับ
6: อาจารย์อ้
3: าวเหรออ้าวเป็นงานไปโอเคครับขอบพระคุณครับ
6: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
3: อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเขาไม่เรียกว่าประทับใจว่ะเขาเรียกว่าน่าจะเรียกว่าขุ่นใจว่าน่าจะผม
0: ครับ
3: ใช่ไหมแล้วผมเนี่ยทำกรรมไว้เยอะบอกคุณผู้ฟังเลยเมื่อย้อนดูเนี่ยผมทำกรรมไอ้โดยเฉพาะไอ้วจีกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
3: กับมนุษย์มนาที่อยู่รอบตัวผมเนี่ย
0: ครับ
3: วจีกรรมเนี่ยผมทำกรรมไม่กรรมอกุศลกรรมที่เป็นวจีกรรมเนี่ยผมทำไว้เยอะแล้วผมก็ต้องรับวิบากบางคนเนี่ยเขาโกรธผมข้ามภพข้ามชาติเลยนะคุณรัตพงศ
0: ์งั้นเลยเหรอ
3: เออบางคนเนี่ยเขาแบบว่าโอ้โหหมายว่ามาร์กไว้เลยอ่ะ
0: เ
3: ออนะแล้วมันก็บางทีมันก็ออกมาเองนะเราก็เห็นนะเออเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราทำอกุศลกรรมไว้เราก็ต้องเสวยวิบาก
0: เออ
3: นะแต่มันก็ทดแทนกัน
0: ครับ
3: ไอ้ที่ผมทำเป็นกุศลกรรมมาไว้เนี่ยมันก็มีเยอะ
0: ก็เยอะก็เยอะเยอะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยนะน่าจะเสมอตัว
0: จะยังไงพรุ่งนี้ก็มาว่ากันต่อ
3: โอเค
0: หมดเวลาครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
6: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับก็ช่วงเวลาประสาประสานนะสำหรับวันนี้นี่เป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากอดีตท่านปรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอดีตปรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นคุณหญิงแล้วก็จบนิวเคลียร์ฟิสิกส์จาก Imperial College ของมหาลัยลอนดอนแล้วก็สร้างผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องสารานุกรมก็เลยต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษก็ตะกี้เกริ่นนำไปแล้วนะครับว่าชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกนะครับลูกคนจีนเป็นลูกคนที่สองอยู่ที่สีคิ้วยากจนนะครับไม่มีน้ำประปาหรอกแล้วก็ต้องไปเอาน้ำคลองมาต้องไปอาบน้ำคลองมาตอนนี้ต่อได้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับประสานนะครับขอบพระคุณคุณหญิงมากๆที่กรุณามาร่วมรายการวันนี้นะครับได้ยินเสียงผมแล้วใช่ไหมครับ
7: ครับ
6: ก่อนอื่นขออย่างนี้ครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเขาเรียกอะไรนะครับอลุมไนอิมพีเรียล
7: สิ
6: ทธิ์เก่าที่คอลเลจอลุมไนใช่ไหมครับเป็นรางวัลดีเด่น
7: สิทธิ์เก่า
6: ด
7: ีเด่นอลัมไนอวอร์ด
6: ดิสทิงกิชอลัมไนอวอร์ดของ Imperial College มหาลัยรอนดอนถูกไหมครับ
7: Imperial College ปีนี้ค่ะ
6: ครับประจำปีนี้นะครับเห็นว่าจะเดินทางไปรับรางวัลในเดือนกลางเดือน
7: มิถุนาค่ะ
6: กลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับก็
7: เขาเชิญให้ไปพูดบนเวทีด้วย
6: อ๋อต้องพูดบนเวทีนะครับพูดเวทีด้วยนะครับนะก็คือพูดถึงเนื้องานที่ได้ทำในประเทศไทยที่มีผลทั้งด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านสารานุกรมอะไรต่างๆก็คงจะเป็น อีกครั้งหนึ่งที่คนไทยได้ไปประกาศนามอยู่ที่ลอนดอนนะครับต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบุคคลที่จะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยนะฮะ หายากมากนะครับแล้วหญิงเป็นสุภาพสตรีแต่ไปเรียนวิชาฟิสิกส์นะฮะผมก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเรียนอย่างนี้ต้องไปทำงานที่ NASA มั่งเนี่ยนะอันนี้คิดในใจ ไม่ได้ทราบว่า ชีวิตตอนเด็กเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลำเค็ญใช่ไหมครับถึงขนาดต้องขายน้ำฝนกระป๋องหนึ่งกระป๋องนมละหนึ่งสตางค์
7: กระป๋องละบาทกระป๋องละหนึ่งสตางค์มั้งตอนนั้น
6: หนึ่งตอนนั้นใช่ไหมฮะกระป๋องละหนึ่งสตางค์แล้วเอาน้ำฝนเนี่ยหิ้วใส่กระป๋องไปแล้วก็ตวง
7: ขายใช่ไหมแล้วก็เอากระป๋องตักน้ำจิ้มให้กับคนโดยสารแล้วเขาก็ไปเทใส่ภาชนะของเขาเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีน้ำขวดไงคะเขาเดินทางมาเดินมีภาชนะใส่น้ำมาเดินทางมาถึงครึ่งทางน้ำก็หมด
6: อ๋ออันนี้นี่เป็นเหตุการณ์ประมาณสัก80ปีที่แล้วได้ใช่ไหมครับตอนนั้นอายุสัก
7: ประมาณนั้นค่ะประมาณ
6: 7ขวบ
7: 70ปีได้ไ
6: หมแล้วก็จะต้องเลี้ยงน้องต้องดูแลน้องต้องทำกับข้าวต้องเลี้ยงหมูซึ่งเป็นการอะไรล่ะช่วยครอบครัวในการ
7: หารายได้เสริมให้กับครอบครัว
6: หารายได้นะครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ก็ต้องถือว่าต้องถือว่าเป็นชีวิตที่เกิดมาจากดินเลยครับเรามาถึงขั้นนี้
7: ใช่ค่ะแล้วก็เรียนหนังสือที่สารวัตรนะคะไม่มีโรงเรียนไม่มีห้องเรียน
6: อ๋อสารวัตรวัดอะไรครับที่สีคิ้วว
7: ัดใหม่สีคิ้ว
6: อ๋อวัดใหม่สีคิ้วเหรอครับ
7: แล้วก็ขับปืนสารวัตร
6: ครับ
7: ป.1ถึงป.4
6: แล้วก็ขณะที่เรียนก็ต้องช่วยแม่ทำกับข้าวเลี้ยงหมูอะไรต่อมีอะไรสารพัดงานบ้านทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะยิ่งเป็น
7: เช้าๆนะคะก็ต้องไปซักผ้าที่คลองเราไม่มีน้ำเราก็หาบน้ำจากคลองมาใช้ต้องมากวนสันส้มค่ะไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าต้องใช้ตะเกียงน้ำมันค่ะ
6: ก็คือใช้น้ำในคลองเนี่ยแล้วมากวนสันส้มเอาใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะให้มันตกตะกอนค่ะ
6: แล้วค่อยเอามาต้ม
7: เอามาต้มเอามาใช้ต่างๆน้ำดื่มก็เป็นน้ำฝน
6: อ๋อครับนี่แหละครับผมมีประสบการณ์ร่วมเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
7: ค่ะเราก็อยู่ใน
6: วัย
7: พอชีวิตอย่างนี้ค่ะทาง Imperial College เขาก็อยากจะไปให้ไปเล่าว่าชีวิตเราเป็นยังไงอ๋อ
6: ครับ
7: แล้วก็เรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยจนมาถึง Imperial จบปริญญาเอกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปทำงานอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะให้เล่าชีวิตงานแล้วก็ผลกระทบจากการมา Imperial ค่ะมาทำวิจัยเรื่อง High Energy Nuclear Physics ค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อครับผมตัดฉากมาที่ตอนอยู่จุฬามาเป็นอาจารย์จนก็คือจบวิทยาศาสตร์
7: จบมาแล้ว
6: จุฬาแล้วไปต่อที่ Imperial College นะครับแล้วก็
7: รู้สึกว่าจะสอนคุณธีรยุทธบุญมีค่ะรุ่นเดียวกับพวกคุณใช่ไหมคะ
6: เขาเป็นรุ่นน้องผม2ปีแต่ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียนวิศวะ
7: เขาเรียนวิศวะก็สอนวิศวะค่ะช่วงนั้นเรียนสอนแม่เหล็กไฟฟ้า
6: อ๋อจะธีรยุทธที่เป็นลูกศิษย์ของคุณหญิงเลยนะครับ
7: ใช่
6: ค่
7: ะ
6: แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพอดีผมรู้จักอีกอาจารย์หนึ่งคืออาจารย์ระวีภาวิไลใช่ไหมครับ
7: อาจารย์นั่นก็เป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ตั้งแต่ก่อนไปแล้วก็กลับมาก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ระวีภาวิไลค่ะรายการวิทยาศาสตร์กับท่านทางวิทยุ
6: ค่ะอ๋อแล้วดูเหมือนว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำให้คุณหญิงทำสารานุกรมในพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับ
7: อาจารย์เป็นคนแนะนำค่ะแล้วก็เลยทำงานถวายในหลวงในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง40ปีค่ะ
6: เป็นโครงการในพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
7: ใช่ค่ะเป็นโครงการเดียวมั้งคะที่ใช้ชื่ออย่างนี้ปกติก็จะใช้ชื่อในพระราชดำรัสในพระราชประสงค์แต่นี่เป็นส าลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ
6: คำว่าโดยพระราชประสงค์ก็แปลว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริเห็นความสำคัญแล้วก็สร้างโรงเรียนขึ้นในบ้านด้วยสารานุกรมนี้ใช่ไหมครับ

0: ตัวอักษรค่ะเป็นเรื่องเลือกมาจาก7สาขาวิชามีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์แพทยศาสตร์คณิตศาสตร
1: ์อ๋อแล้วเห็นว่าเล่มแรกว่าด้วยดวงอาทิตย์เหรอครับ
0: เรื่องแรกของเล่มแรกคือเรื่องดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งอาจารย์ระวีเป็นคนทำขึ้นมาเพื่อให้ทอดพระเนตรว่าตรงตามพระราชปณิธานหรือพระราชประสงค์หรือยังเพราะว่าจะต้องทำเรื่องเดียวให้เป็น3ระดับความรู้นั้นเด็กเล็ก4ขวบถึง8ขวบเด็กกลาง8ขวบถึง14เด็กโตนี้14ถึง80อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวมี3ระดับความรู้ภาษาที่ใช้เนื้อหาในแต่ละเด็กเล็กก็สองสามหน้ามีภาพประกอบเด็กกลางก็สี่ห้าหน้าเด็กโตก็ตั้งสิบห้าหน้าเนื้อหาที่เดียวกันแต่ว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มความละเอียดเข้มข้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงเด็กโตจึงจะมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ให้พิมพ์ตัวพิมพ์ที่ตัวหนังสือมีฟอนต์ต่างกันค่ะเด็กเล็กนี่พิมพ์ตัวใหญ่ภาษาง่ายตัวเท่าหม้อแกงอะฮะเด็กกลางก็เป็นตัวเล็กลงมาอีกมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นพอเด็กโตนี้เป็น2คอลัมน์เด็กเล็กเด็กกลางเป็นคอลัมน์เดียวเพราะตามจิตวิทยาแล้วเด็กเล็กเนี่ยฮะจะไม่สามารถอ่านหนังสือ2คอลัมน์ได
1: ้ก็
0: จึงมีรายละเอียดที่ทรงกำหนดไว้ว่าแต่ละเรื่องต้องเริ่มด้วยหน้าซ้ายแล้วก็ไม่มีภาพนำเรื่องแต่ภาพนำเรื่องต้องไม่มีคำอธิบายภาพต้องสื่อถึงความหมายเรื่องที่เราจะพูดต่อไปทุกเรื่องก็เริ่มด้วยหน้าซ้ายมีภาพนำเรื่องแล้วก็ประกอบด้วยเด็กเล็กแล้วก็เด็กกลางแล้วก็เด็กโตต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องก็เท่ากับเหมือนมีหนึ่งเรื่องมีสิบหนึ่งเล่มมีสิบเรื่องก็เท่ากับ30เรื่องอะค่ะ
1: แล้วทั้งหมดผลงานทั้งหมด
0: เ
1: น
0: ี่ย30เรื่องในเล่มเดียวกันนะฮะ
1: แล้วทำงานถวายพระองค์ท่านเรื่องนี้ถึง40ปีนี่ได้ทั้งหมดกี่เล่มครับ
0: ตอนที่เข้ามาตอนนั้นประมาณเล่มที่3ค่ะเริ่มทำเล่มที่3จนถึงเล่มที่42ค่ะไม่ได้ลอกเรียนจากหนังสือที่ไหนนะคะจะต้องเขียนขึ้นใหม่โดยไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วค่ะแล้ววิทยากรทุกท่านนี้ทำงานถวายโดยไม่มีค่าตอบแทนค่ะ
1: ใช้
0: ทุกคนก็ทำงานถวายทั้งหมดเลยค่ะ
1: ใช้วิทยากรหรือนักวิชาการนี้ทั้งหมดกี่คนด้วยกันครับเท่าที่
0: เป็นหลายร้อยเลยค่ะ
1: หลายร้อยเลยนะ
0: ส่วนเด็กโตเราใช้ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการแต่เด็กเล็กกับเด็กกลางนี้เราจะใช้นักการศึกษาหรือนักภาษาศาสตร์อ่านส่วนเด็กโตแล้วก็มาย่อยมาเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะกับเด็กอีก2วัย
1: ขณะนี
0: ้คุณที่เชี่ยวชาญนี้อาจจะไม่สามารถเป็นเด็กเล็กเด็กกลางได
1: ้อ๋อแล้วขณะนี้สารานุกรมที่ว่าเนี่ยสำหรับเยาวชนเนี่ยนะฮะมันกระจายอยู่ทั่วประเทศตามห้องสมุดโรงเรียนได้ไงครับ
0: ใช่ค่ะทุกฉบับที่ออกนะฮะในหลวงจะพระราชทานให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดประมาณ 6,000 เล่มค่ะ 6,000 โรงเรียน
1: พอ 6,000 โรงเรียน
0: ฉบับที่ออกนี่นะฮะก็จะส่งให้โรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็เล่มถัดไปก็ให้โรงเรียนอื่นๆจนกระทั่งวนมาซ้ำค่ะ
1: ครับก็แปลว่า
0: ฉะนั้นทุกโรงเรียน
1: หนังสือก็จะไปอยู่ในห้องสมุดโรงเรียนอย่างน้อยๆ 6,000 เล่ม 6,000 แห่ง
0: ค่ะ 6,000 แห่งต่อฉบับนะฮะที่ออกเพราะฉะนั้นขณะนี้มี40กว่าฉบับก็คูณไป 6,000
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: แล้วก็ไลออนสโมสรไลออนทราบเรื่องนี้ก็เลยภาวนาตัวว่าจะหาเงินมาซื้อมา ให้จัดทำหนังสือนี้เพื่อส่งให้โรงเรียน

0: ทุกโรงเรียนให้ได้ครบค่ะ
1: อ๋ออันนี้หมายความว่าเป็นเรื่องใหม่หรือเรื่องไลออนเนี่ยฮะที่ไลออนเขาจะสปอนเซอร์
0: ไลออนตั้งแต่ประมาณทำไปได้ไม่กี่ปีไลออนก็มาภาวนาตัวที่จะทำให้กับสารานุกรมไทยเพราะฉะนั้นจึงมีหนังสือประจำทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างครบถ้วนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ครับก็ถือเป็นถ
0: ือ
1: เป
0: ็นจิตศรัทธาก็มาซื้อไปให้โรงเรียนเก่าของเขาค่ะ
1: อ๋อครับก็นับว่าเป็นผลงานที่ผมว่าอาจารย์คุณหญิงภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นโครงการที่มันแจ่มชัดมากที่ออกมาเป็นผลงานจริงๆว่างั้นเถอะนะฮะเอาผลงานที่เป็นรูปธรรม
0: เป็นบุญนะคะเป็นบุญแล้วก็เป็นเกียรติกับครอบครัวและวงตระกูลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านด้านการศึกษาการสร้าง
1: ดูเหมือนแล้วเรื่องนี้แหละครับเรื่องปลูกป่าเรื่องมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์อะไรนี่นะฮะก็เป็น
0: อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลับจากอังกฤษนะฮะก็คิดว่าคนอังกฤษเขารักต้นไม้เข้ามากตัดกิ่งก็ทำแผลหน้าหนาวก็เอาฟางมาหุ้มเออเขารักต้นไม้เขามากเลยนะคะก็กลับมาก็มีความรู้สึกว่าบ้านเกิดที่สีคิ้วเนี่ยที่เขาใหญ่มีป่าเต็มไปหมดเลยนะคะอุดมสมบูรณ์พอเราโตขึ้นป่าก็ค่อยๆหายไปพอเราเรียนกลับมาเนี่ยมันหายไปตั้งแต่ 60% เหลือแค่ 21% นะคะป่าของประเทศไทยก็เลยรณรงค์ให้ช่วยกันปลูกป่าโดยมีธีรยุทธ์มาร่วมกระบวนการด้วยขี่จักรยานค่ะในกรุงเทพดูซิว่ามีที่ไหนที่ว่างจะปลูกต้นไม้ได้บ้างผลปรากฏว่าส่วนใหญ่มีเจ้าของค่ะ
1: เ
0: ราก็เลยปลูกป่าต้นน้ำลำธารตลอด40ปีมานี้นะคะปลูกได้สัก20ล้านต้นนะคะแทนคุณ
1: แผ่นดิน20ล้านต้นเลยนะครับ
0: 20ล้านกว่าค่ะกว่า20ล้านทั้งป่าบกและป่าชายเลน
1: เออทำได้ยังไงครับไปหมายความว่าต้องไปอาศัยความร่วมมือของส่วนราชการ
0: ถูกต้องค่ะ
1: บจ.หรือ
0: เป็นความร่วมมือของประชาชนและเอกชนเรารณรงค์หาระดมทุนเพื่อไปจ้างให้ประชาชนในพื้นที่ที่พบภูเขาหัวล้นแล้วก็ทางกรมป่าไม้ก็มีกำหนดพื้นที่ที่เขาหัวล้นจะต้องฟื้นป่าต้นน้ำลำธารเรามี FPT เท่านั้นเท่านี้เราก็ไปปลูกป่าแล้วก็โดยจ้างประชาชนในละแวกนั้นรัฐได้ป่าประชาชนได้เงินค่ะ
1: ก็
0: เป็นจำนวนมากแล้วก็มีโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีเนี่ยนะคะปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในโครงการนั้นเราปลูกป่าที่ภาคเหนือประมาณ 28,000 ไร่อะค่ะ
1: 28,000 ไร่นี้กี่ต้นครับ
0: โอ้ต้นหนึ่งไร่หนึ่งไม่น้อยกว่า 200-300 ต้นนะคะ
1: ครับยกตัวอย่างอย่างเนี้ยภาคเหนือที่ว่าเนี่ยปลูกต้นอะไรครับ
0: ปลูกต้นไม้ที่เป็นพื้นไม้พื้นกลิ่นค่ะหลากหลายชนิดเลยค่ะทางเหนือนี้ก็มีสัตว์มียะมีหลายๆประเภทนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ทางภาคเหนือค่ะ
1: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด การปลูกต้นไม้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งมันจะตายเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกใหม่ต้องดูแลใกล้ชิดถูกไหมครับ
0: ปลูก1ปีดูแล2ปีค่ะ
1: ปลูก1ปีดูแล2ปีแล้วส่วนที่มันตายไปอ่ะสมมุติปลูก100ต้นมันตายไปเท่าไหร่ครับ
0: อะไรนะคะ
1: สมมุติว่าปลูก100ต้นเนี่ยมันตายเท่าไหร่มันรอดอ่ะมันรอดชีวิต
0: แล้วแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ประสบการณ์นี่นะฮะประมาณมันตายประมาณ 20-30% เราก็ต้องปลูกซ่อม
1: ก็แปลว่าต้องมีความต่อเนื่องในการต้องมีความต่อเนื่องในการดูแลถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งเลย
0: ใช่ค่ะไม่ใช่ปักป้ายถ่ายรูปนะคะ ของปลูกต้นไม้มักจะตัดไปถ่ายรูปแล้วก็จบแต่ของเราปล
1: ู
0: ก
1: หนึ่
0: งปลูกและดูแลจนกระทั่งต้นไม้ยืนต้นแล้วเราก็ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้เขาต้องมาตรวจรับแล้วคนที่บริจาคเงินให้เราทำในนามของธนาคารต่างๆเขาก็จะมาตรวจเป็นครั้งเป็นคราวถ้าต้นไม้เขาไม่รอดเขาก็จะไม่จ่ายเงินเราค่ะ
1: อ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจ
0: ก็เลยมันก็เลยรอดสูงมากค่ะถึง 80% นะคะ
1: อ๋ออ๋อนี่เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนครับที่ปลูกเนี่ย
0: 2529ค่ะ
1: 2529โอ้ก็เท่ากับ40ปีมาแล้ว29 39
0: 40
1: ปีมาแล้วเพราะต้นแรกๆในช่วงแรกก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วตอนนี้กลายเป็นป่า
0: หมดแล้วค่ะเป็นป่าที่สมบูรณ์นะคะ
1: อ๋อครับครับแล้วก
0: ็
1: เห็นอาจารย์คุณหญิงพูดอยู่คำหนึ่งเสมือนว่าธรรมชาติที่เราสร้างได้คือต้นไม้เนี่ยมันยังไงครับ
0: คือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เราใช้อย่างไม่บัญญะบัญญัง
1: ครับ
0: แต่อย่างอื่นเกลือแร่ธาตุทุกอย่างน้ำมันแก๊สเอาขึ้นมาแล้วคือหมดไม่สามารถที่จะสร้างใหม่ได้แต่ทรัพยากรป่าไม้ต้นไม้เราฟื้นได้ในชั่วชีวิตคนค่ะ
1: อ๋อครับครับอ๋อคือพอปลูกต้นไม้ไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าสร้างสีเขียวสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาได้ทันที
0: แล้วก็สร้างสิ่งมีชีวิตการปลูกต้นไม้คือการปลูกอนาคตเลยนะคะ
1: ปลูกต้นไม้คือการปลูกอนาคต
0: ใช่ค่ะต้นไม้คือคำตอบของปัจจัย4
1: ครับ
0: แล้วก็เราไปปลูกต้นไม้ที่ภาคเหนือในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเราไปอยู่ในพื้นที่ประมาณ5ปีก็ปลูก1ปีดูแล2ปีเนี่ยนะคะ20,000ไร่เนี่ยต้องอยู่ประมาณ5ปีชาวบ้านมาบอกกับดิฉันว่าคุณหญิงมาปลูกป่าที่บ้านเขาเนี่ยนะคะเขาส่งลูกเขาจบมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าที่เขามาช่วยดูแลเขามาช่วย
0: เพราะว่าทุกกิจกรรมประชาชนมีส่วนร่วมแล้วมีรายได
1: ้อ๋อ
0: ตั้งแต่ปลูกซ่อมทำแนวกันไฟอยู่ยามไฟ
1: อ๋อ
0: คือตลอดปีเขาจะมีรายได้จากการปลูกป่า
1: โอ้สร้างรายได้ให้กับผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวเนาะ
0: ครับในหมู่บ้านเขาเพิ่งส่งลูกจบมหาวิทยาลัยอะค่ะ
1: แล้วเขาสารภาพเลยว่าจบมหาวิทยาลัยเพราะคุณหญิงปลูกป่าเนี่ยนะ
0: เนี่ยนะคะเงิน10ล้านกับสภาพในชุมชนเขาอะค่ะ
1: อ๋อ
0: เพราะฉะนั้นคือการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าคือการปลูกอนาคตค่ะ
1: นี่แหละครับผมได้แง่คิดมุมมองเลยนะฮะ
0: แล้วเราก็ปลูกต้นไม้ในใจคนเราเข้าโรงเรียนวัดต่างๆก็ให้พ่อกล้าไม้ให้ทำปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนานาขณะนี้ลูกสาวกับลูกเขยก็มาสานต่องานนี้โดยไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยทำงานกับเด็กทำวิจัยไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับก็แปลว่าสามารถที่จะ ช่วยการมีงานทำได้ขณะที่ทำเป็นการสร้างอนาคตสร้างธรรมชาติขึ้นมาให้กับโลกนี้นะครับเพราะว่ามีป่ามันก็มีน้ำถูกไหมครับก็เป็นต้นน้ำลำธารนั่นเอง
0: แล้วเวลาฝนตกดินถล่มก็จะไม่ถล่มเพราะว่าต้นไม้มันยืดไว
1: ้ครับนี่คือคุณอุปการสำคัญนะครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้นั้นเป็นการปลูกอนาคตมันไม่ใช่ปลูกแล้วก็แล้วไปแต่ว่าจะให้มันมีคุณภาพของต้นไม้ก็จะต้องดูแลจนกระทั่งมันสามารถมีชีวิตรอดได้การดูแลก็จะน้อยลงถูกไหมครับ
0: มันยืดเด่นแล้วค่ะแล้วก็คุณประสานฮะอันนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้ไม่มีการเผาป่าแล้วก็จะไม่เกิด PM 2.5 จะทำให้คนไม่มีร่างไม่ได้ป่วย
1: ครับ
0: มันมีประโยชน์มหาศาลเลยค่ะ
1: ครับเอาล่ะครับได้การผมต้องขออภัยว่าเบรกสัก 5-6 นาทีช่วงนี้นะครับในช่วงกลางรายการแล้วเดี๋ยว กลับมาอีกทีผมจะขอคุยต่อเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสิ่งที่เป็นโครงการที่ทำเรื่องน้ำนะฮะแล้วเรื่องอื่นๆอีกนะฮะเช่นเรื่องของโคดดิ้งเรื่องของชีวเกษตรนะฮะที่เป็นผลงานของอาจารย์คุณหญิงนะครับขอเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับเข้ามาอีกครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิชัก
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
5: ์กลับเข้ามาอีกรอบนะครับหลังเบรกก็คือเรื่องของชีวิตที่เลือกได้ของคุณหญิงดร.กัลยาโสพลพนิษฐ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็เป็นช่วงระยะหนึ่งที่ไปทำงานการเมืองนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลงานที่ทำโดยไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะคือเรื่องน้ำเรื่องป่าเรื่องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแม้ขณะนี้ก็ยังทำเรื่องน้ำอยู่ทั้งที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือนะไม่ได้มีอำนาจในทางการเมืองผมเห็นว่าอาจารย์คุณหญิงให้น้ำหนักกับเรื่องน้ำมากมายก็เลยอยากจะเรียนถามว่าเอ๊ะน้ำมันสำคัญต่อชีวิตยังไงแล้วขณะนี้ทำอะไรที่น่าจะเป็นผลของการพลิกฟื้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ
6: ขอบค
5: ุ
6: ณมากค่ะคุณประสานน้ำคือชีวิตค่ะในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งในหลายโอกาสว่าน้ำคือชีวิตถ้ามีน้ำไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้แล้วก็ที่ดิฉันโชคดีก็คือได้สนองงานพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการ T ที่เรียกว่าการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริอยากจะเรียนเบื้องต้นว่าทำไมถึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นชนประทานของประเทศนะคะกรมชลประทานที่รับผิดชอบนี้แค่ 20% ของพื้นที่ประเทศไทยอีก 80% อยู่นอกเขตชลประทานที่ทำเกษตรตามยถากรรมไม่มีหน่วยงานราชการหรือใครมาดูแลเลย
5: พระองค์และแต่ผลก็ตามแต่ฝนฟ้าจะตกต้อง
6: แล้วแต่ฝนฟ้าใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครดูแลพระองค์ท่านจึงทรงคิดแล้วก็วิจัยพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนค่ะ
5: ครับ
6: ตามแนวพระราชดำริจึงเกิดขึ้นแล้วก
5: ็
6: ดิฉันได้สนองพระราชปณิธานในนี้เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งที่มีข้อมูลน้ำและเกษตรของทั้งประเทศที่เขาเรียกว่าสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสสนก อยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะท่านทรงใช้ข้อมูลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะช่วยเกษตรกรนอกเขตชนประทานแล้วนอกเขตชนประทานเนี่ยมีรายได้น้อยคนที่อยู่ในชนประทานมีรายได้มากกว่านอกเขต5เท่าค่ะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นทั้งไม่มีคนดูแลแล้วก็มีรายได้น้อยท่านจึงทรงคิดการดูแลจัดการน้ำโดยชุมชนตำแหน่งพระราชดำริทำไมถึงพูดการดูจัดการน้ำน้ำประเทศไทยไม่ได้ขาดนะฮะ
5: คุณ
6: ประสานฝนตกเทวดาให้น้ำมาประเทศไทยทุกปีค่ะปีละ 245,000 ล้านลูกบาทเมตร
5: ครับ
6: คุณประสานจดไว้ก็ได้ 245,000 ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ย้อนหลัง10ปีนะคะประเทศไทยเก็บได้5.5% ค่ะ
5: 5.5% เท่านั้นเองไม่ถึง 10%คร
6: ับ แล้วอีก 94.5% นะคะทำลายบ้านเรือนเรียกสวนไร่นาถนนหนทางลงสู่แม่น้ำลำคลองที่เราเรียกว่าน้ำท่วมและน้ำหลากนั่นเองเพราะเราจัดการมันไม่ได้ไงคะเราเก็บได้แค่ 5.5% ค่ะลงมา100หยดเราเก็บได้ 5.5 หยดอีสานเก็บได้ 3.5 หยดค่ะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ขาดน้ำ
5: ค่ะ
6: แต่เราขาดผู้มีความรู้บริหารจัดการน้ำ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นหลักการของพระองค์ท่านก็คือหาที่ให้น้ำอยู่หาที่ให้น้ำไหลเก็บน้ำไว้ใต้ดินค่ะถ้าเราสามารถกักเก็บน้ำที่ล้นที่เหลือลงสู่ใต้ดินแล้วน้ำก็จะไม่ท่วมถูกไหมคะ
5: ครับ
6: บ้านเรือนก็ไม่ถูกทำลายถนนหนทางก็ไม่ถูกทำลายหน้าแรง
5: ยังวิธีที่ท่านแนะนำ
6: ใช้ได
5: ้ครับยังวิธีที่ท่านทรงแนะนำเรื่องแก้มลิงก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมครับในการเก็บน้ำ
6: ใช่ค่ะก็เก็บน้ำไงค่ะคือหาที่ให้น้ำอยู
5: ่ห
6: าที่ให้น้ำไหล
5: ครับ
6: ทำถนนน้ำเดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
5: ครับ
6: แล้วก็น้ำ 94.5 หยดจาก100หยดเนี่ยนะคะก็จะไม่ท่วมไม่ทำลายบ้านเรือนไม่ทำลายถนนหนทางแล้วก็ไม่

0: ก็ตัวอย่างอย่างนี้ครับอาจารย์คุณหญิงครับถ้าผมยกตัวอย่างเอาหาดใหญ่เนี่ยนะน้ำท่วมวินาศสันตโรที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: อุปกรณ์นี้มันน่าจะช่วยได้ถ้าจะ
1: น่าจะช่วยได้
0: ใช
1: ่น่าจะช่วยได้ค่ะ
0: ใช่ไหมครับถ้าเอามาใช้ว่างั้นเถอะ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็สามารถทำได้ก่อนยังได้เลยนะคะถ้าเรารู้ว่าที่ไหนเคยท่วมเราก็แก้มันซะก่อนพอน้ำมันมาแล้วก็ลงไปใต้ดินเนี่ยค่ะ
0: โอ้
1: มันก็จะไม่ท่วมอีกแล้วอย่างที่นาเพียงไงค่ะ
0: อ๋อเนี่ยก็เป็น
1: ทำลายจนทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะ
0: ครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็มีอานุภาพมากเลยแล้วต่อไปแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันน่าจะขยายผลไปได้กว้างขวางใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิด
1: เวลานี้ความใส่ใจความสนใจมากเลยนะคะฟังแล้วสรุปได้เลยถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลานี้เนี่ยมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าภาพเพราะงั้นเถอะ
1: ไม่ใช่ค่ะมูลนิธิของคุณโชติค่ะมูลนิธินโยบายสาธารณภัยที่สนับสนุนเงินทั้งหมดเลยค่ะที่ทำเนี่ยตอนที่อยู่กระทรวงศึกษานั้นมูลนิธินโยบายสาธารณภัยก็บริจาคเงิน100 ล้านให้กับกระทรวงศึกษาเพื่อให้ทำโครงการนี้ค่ะ
0: ครับแล้วขณะนี้งานมันก็เดินหน้าไปในทิศทางที่ขยายผลไปเรื่อยๆ
1: ทุ่งกุลาร้องไห้เราเพิ่งไปสำรวจให้เขาข้ามลังขุดนะคะ
0: แล้วมีผลยังไงไหมฮะทุ่งกุลาเนี่ย
1: ยังรอฟังผลอยู่ค่ะแล้วอยู่เองนะคะเอาเครื่องนี้ไปสำรวจน้ำที่ทะเลทรายอะค่ะ
0: อ๋อครับเพราะว่าที่บุรีรัมย์กับจังหวัดสุรินทร์สองจังหวัดเนี่ยมันมีคำโบราณเลยนะครับเขาบอกบุรีรัมย์ตำน้ำกินสุรินทร์กินน้ำตำบุรีรัมย์ตำน้ำกินสุรินทร์กินน้ำตำนี่แสดงว่ามันแล้งสาหัสสากันมากมากเลย
1: ใช่ค่ะบุรีรัมย์นี่แล้งซ้ำซาก
0: แล้วณเวลานี้ที่บุรีรัมย์โดยเฉพาะที่บ้านริมทองนี่ก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: มีปัญหานี่แล้ว
1: ค่ะ
0: อำเภอนางรองนะฮะอยู่ที่อำเภอนางรอง
1: บ้านริมทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นี้นะฮะมูลนิธิโคกเอาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปนำเสนอที่ดาวอสค่ะว่าเป็นการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนที่ดีที่สุดอันหนึ่งของโลกเลยค่ะ
0: อ๋อนี่หมายความว่าเป็นที่สู่สายตาคนระดับโลกแล้วนึกว่ากันเถอะ
1: ใช่ค่ะ community water management คือ community ค่ะโดยชุมชนขีดเส้นใต
0: ้เหรอฮะ
1: ไม่มีราชการช่วยไม่มีใครมาดูแลเลยค่ะ
0: เหรอฮะก็ตอนนั้นอาจารย์คุณหญิงไปด้วยใช่ไหมครับเขาคงตื่นเต้นกันมากทีเดียวถ้าเข้าใจไม่ผิดหมายถึงในที่ประชุมที่ดาวอส
1: แต่บอกมาเล่าให้ฟังค่ะว่านำเสนอที่ดาวอสที่ประชุม G7
0: ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้ว
1: คาดคะเนว่าต่อไปคนอาจจะฆ่ากันตายเพราะเรื่องน้ำ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แย่งน้ำกันลงกันเถอะ
1: ใช่ค่ะค
0: ุ
1: ณภาษาอาจจะตกใจเล็กน้อยถ้าดิฉันจะบอกว่าการที่เรามี AI ChatGPT เนี่ยนะคะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มโหฬารใช้พลังงานเยอะมีความร้อนเยอะเพราะฉะนั้นทุกๆคำถามที่เราถาม ChatGPT หรือ AI นะคะต้องใช้น้ำ6 ลิตรค่ะมาทำมันหล่อเย็น
0: มันเป็นการหล่อเย็น
1: เพื่อ
0: ที่จะได้คำตอบมา
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะยิ่งให้เขาทำเยอะต้องใช้น้ำยิ่งเยอะนี่มันก็จะกระทบเรื่องน้ำเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นแปลว่าทุกแอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT DeepSeek หรือ

0: เจมินายอะไรเนี่ยนะฮะม
1: ัน
0: ต้องมันต้อง6ลิตรหล่อเย็น6ลิตรต
1: ้
0: องใช้น้ำตอน1ตอน1คำถามอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: คำถามโง่ๆอะไรนั่นนะฮะจะกินข้าวกับเพื่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปถามเลยนะ
1: ต้องอย่าไปถามอะไรโง่ๆเพราะว่ามันใช้น้ำมาหล่อเย็น
0: อ๋องั้นนะ
1: อ๋อ
0: นี่ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับ
1: เครื่องมันใหญ่มากมโหฬารมันต้องใช้พลังงานเยอะ
0: ครับ
1: เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่มันคือเครื่องใหญ่มโหฬารมันต้องใช้พลังงานสูงมากมันสร้างความร้อนก็ต้องมีน้ำมาหล่อเย็นค่ะ
0: อ๋อครับ
1: คนที่ใช้อาจจะไม่รู้ไม่เคยคิด
0: ครับโอ้เป็นความรู้ที่น่าสนใจมากแล้วข้อสำคัญก็คือความรู้นี้มันเป็นความรู้ที่นะลงไปสู่ชาวบ้านลงไปสู่ชุมชนลงไปสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถจะพลิกฟื้นชีวิตนะความยากจนขึ้นมากลายเป็นความมั่งมีได้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์คุณหญิงครับต้องขอบพระคุณมากๆเลย
1: จะได้มากเราจะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยเนาะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอนัดอีกนะฮะในวันที่มีโอกาสค่อยนัดกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะหมดเวลาแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อสังคมไทยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการ 96.5 ค่ะ
2: บอกเล่า965 Kissing King Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

ถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซ่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกา5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับชาววันนี้ก็เข้าสู่เช้าสิกำลังจะเริ่มสวัสดีก็มีตุ๊กแกมาร้องจะให้ผมทำยังไงกับตุ๊กแกนั่นคงจะลำบากหน่อยนะครับก็เอาเชิญพี่ร้องไปตามสบายสวัสดีจ้าผมว่าเสียงตุ๊กแกนี่อาจจะดีเสียงกว่าหมาเห่าดีกว่าเสียงหมาเห่าเล็กน้อยนะครับถ้าเขาไม่หยุดผมก็ไม่หยุดนะครับขออภัยท่านผู้ฟังด้วยเราอยู่กับธรรมชาตินะครับตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับหิ่งห้อยยังไม่มาคิดว่าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยตอนค่ำจะเริ่มเห็นหิ่งห้อยเพราะว่าอากาศชุ่มชื้นดีตลอดเวลานะครับโอเคขอบคุณพี่ตุ๊กแกที่หยุดร้องนะจิ้งจกตุ๊กแกหนูแมลงสาบงูนะครับไส้เดือนกิ้งกือนะม้าไม่มีแมวแล้วแมวหายไปหมดแล้วนะแมวผมก็ตายไปแล้วตอนนี้อุณหภูมิ24องศาเซลเซียสนะครับความชื้น99ไม่มีฝนแม้แต่ละอองเล็กน้อยก็ไม่มีตลอดทั้งคืนเฉพาะที่บ้านผมนะครับมันพยากรณ์อากาศทั้งประเทศก็ต้องไปหากรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569วันที่83ของการรบและหยุดรบของสงครามระหว่างอเมริกาอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับผู้ให้กำเนิดอารยธรรมเปอร์เซียของโลกที่ยังคงสร้างอารยธรรมและยังคงพยายามสู้กับอเมริกาต่อไปนะครับอเมริกาก็คูแล้วก็ถอยแล้วก็คูจะยิงอีกนะครับรอดูแล้วกันนะครับช่วงนี้จะปลอดการยิงยกเว้นที่เลบานอนตอนใต้อิสราเอลไม่หยุดการยิงและฆ่าประชาชนชาวเลบานอนและนักรบฮิซบอลเลาะห์แถวนั้นสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือว่าที่จริงไม่ควรเรียกสงครามอ่าวเปอร์เซียเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจเหมือนสมัยก่อนโน้นที่มีอิรักบุกคูเวตพายุทะเลทรายเดสเซอร์สตอมแล้วก็อิหร่านรบกับอิรักนั่นก็เป็นสงครามอิรักบอร์กับอิหร่านและอ่าวเปอร์เซียก็นั่นแหละครับประธานาธิบดีจอร์จบุชจะใช้คำว่า Persian Gulf War ปัจจุบันนี้มันก็อยู่ในพื้นที่เดิมครับแต่ว่าอิสราเอลเข้ามาร่วมด้วยจากทางไกลก็รบกัน38วันแล้วก็พักรบกันไป45วันนะครับตอนนี้ก็รวมแล้ว83วันก็ยังถือว่าสงครามดำเนินไปต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะอากาศไม่ดีแถวอ่าวเปอร์เซียแล้วเดี๋ยวมิถุนายนก็จะร้อนนะครับบ้านเราก็อากาศพอไหวเพราะว่ามันหน้าฝนก็ต้องฝนเยอะนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยจากวันที่20ถึงวันที่21ก็คือถึงวันนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาของพวกเราชาวไทยที่พยากรณ์อากาศไว้ว่าช่วงวันที่20 21คือวันนี้ก็จะเป็นวันปลายของประกาศฉบับนี้นะครับฉบับที่16ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันนี้ก็ผมจะชอบการเขียนพยากรณ์อากาศของกรมเพราะว่า1เตือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเท่าที่จะทำได้ตามเปอร์เซ็นต์ของการอาจเกิดนะสองตามด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะถ้าเราเข้าใจอ่านจะเห็นว่าฝนจะตกต่อเนื่องบางแห่งบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ฝั่งตะวันตกต่อไปนี้ก็เป็นสาเหตุเพราะว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์การพยากรณ์อากาศนะครับ เนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ลมมรสุมก็คือลมทะเลอันดามันนะครับ มันค่อนข้างจะแรงเต็มทะเลอันดามันซึ่งปกติสวยนะครับถ้าเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยทะเลอันดามันมันเขียวมรกตสวยดำน้ำดูกุ้งหอยปูปลาปะการังดอกไม้ทะเลได้หมดเลยนะครับสำหรับเราที่อายุมากไม่ใช่ดำน้ำลึกสกูบ้าไดวิ่งเราก็ก้มลงเฉยๆแล้วก็ลอยตัวเข้าไว้แล้วก็ใช้สโนว์เกิลคือใช้เครื่องช่วยหายใจกัดไว้ที่ปากแล้วท่อมันก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำโอ้ยผมก็ไปอยู่ได้เป็นทีเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงไม่ได้ไปนานแล้วนะครับทะเลอันดามันแต่ว่าสวยมีภาพเยอะเลยเพราะว่าทีมงานถ่ายทำมาเยอะก็อธิบายเรื่องสาเหตุว่ามันพายุจากอันดามันนะครับแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะอธิบายสาเหตุเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังส่วนที่บอกว่าคลื่นลมแรงเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งก็เตือนแล้วเตือนอีกกันหวังว่าคงจะเชื่อกันไปแล้วก็เตือนพรรคการเมืองอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับเมื่อวานเห็นคุณอนุทินแกเอาท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ทำหนังสือพร้อมด้วยเอกสารร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปให้แก่ประธานสภาครับคุณโสภณสรัมลูกน้องท่านเป็นประธานสภาครับเพราะเราตัดขาดจากการเป็นสมาชิกเป็นนายเป็นลูกน้องกันเราคือผู้ที่คุมเกมอย่างยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยในรัฐสภานะครับคุณโสภณก็รับหนังสือพอเห็นข่าวเมื่อวานผมก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นระคนกับความงุนงงฉงนสนเท่ยังไม่ดูเอกสารนะครับพอเห็นข่าวก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินและทีมงานบ้านใหญ่ทั้งหลายก็คือพวกรัฐมนตรีพวกสสใหญ่ๆแม้ว่าอายุน้อยแต่ว่าเป็นลูกของพ่อซึ่งเป็นเจ้านายของนายกก็คือลูกนี่ก็มันระบบออลิการคีนะครับมันไม่รู้จะพูดยังไงครับเป็นหนุ่มอายุยังน้อยลูกชายคุณเนวินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเล็กๆกระทรวงหนึ่งก่อนรัฐมนตรีนะครับแต่ยืนข้างโอเคแกเป็นเลขานายกใช่ไหมก็ขอแสดงความชื่นชมกับคนรุ่นใหม่แล้วกันนะครับที่ก้าวสู่ตำแหน่งมีอำนาจทางการเมืองอย่างสูงยิ่งรองมาจากนายกรัฐมนตรีเลยด้วยเหตุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและพ่อใหญ่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าระบบออลิการคีเดี๋ยวจะอธิบายทีนะครับพอเห็นการเมืองไทยในยุคนี้นะบ้านใหญ่เนี่ยเพโต้บอกว่าเป็นออลิการคีคณาธิปไตยเอาละกลุ่มพวกนี้เขาเป็นรัฐบาลนะก็เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องร่างใหม่ทั้งหมดคุณอนุทินเนี่ยถูกวิจารณ์รวมทั้งผมด้วยนะครับตอนแถลงนโยบายต่อสภาไม่มีเรื่องที่ว่าจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่ประชาชน 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ลงประชามติให้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วผมก็ไปกาให้เขียนใหม่อุตส่าห์เดินทางไปก็ไม่ไกลนะครับขับรถไปแป๊บเดียวอยู่วัดดำเนินสถิตใกล้ๆนี่เองหน่วยเลือกตั้งผมก็ไม่ถึงกิโลเมตรขี่จักรยานไปก็ยังได้ก็ดีใจว่าปีนี้เราได้ลงประชามตินั่นจะได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สักทีคุณอนุทินก็หาเสียงว่าไปลงประชามติอะไรต่างๆจะแก้รัฐธรรมนูญแต่พอเป็นนายกแล้วแถลงต่อรัฐสภาผมอ่านหลายรอบนะครับไม่มีเลยที่แกจะแถลงว่าจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่ประชาชนเสียงข้างมากมีประชามติแล้วผมก็จำได้วันหนึ่งไปร่วมเสวนากับท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองที่สถานีโทรทัศน์ช่อง Workpointในรายการเคลียร์ชัดๆตอนบ่ายโมงนะบางทีผมก็ไปออกรายการที่ถ้าเขาเชิญเอารถมารับนะครับวันนี้หายไปเกือบเดือนแล้วไม่เชิญเลยเหรอ คือไม่ค่อยมีเรื่องที่เราจะคุยแบบโฉงฉางได้นะโอเคนั่งคุยกับอาจารย์เจิมศักดิ์ในรายการนั้นนะครับผมบอกว่าไม่มีนะคำแถลงนโยบายคุณอนุทินเรื่องร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ก็บอกว่าผมก็เห็นว่ามีแวบๆนะครับผมไปตรวจอีกไม่มีครับมีแต่เรื่องกฎหมายการแก้ไขกฎหมายต่างๆแต่ไม่พูดให้มัน ฉะฉานชัดเจนยิ่งใหญ่หนักแน่นไม่มีเลยที่เขียนว่าจะนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็สมมติถ้ามีก็จะต้องบอกว่าแก้แบบไหนใช่ไหมครับสรุปก็คือว่าตอนหาเสียงมีตอนแถลงนโยบายและเอกสารไม่มีเรื่องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเหมือนกับเรื่องยกเลิก MOU 44ตอนหาเสียงมีตอนแถลงไม่มียกเลิกแต่ว่าจะเร่งศึกษาแล้วไปสักพักไปประชุมที่เซบูฟิลิปปินส์ประชุมสุดยอดอาเซียนบอกว่ายกเลิกแล้วนะครับบอกกับเขมรแต่วันนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีหนังสือแถลงยกเลิกหรือหนังสือชี้แจงหรือแจ้งไปยังรัฐบาลเขมรว่ายกเลิก MOU 44ถ้ามีแล้วช่วยแจ้งประชาชนด้วยคือมันมีความรู้สึกสับสนอลเวงในหัวใจของผมเวลาเห็นข่าวแบบนี้แล้วเมื่อวานเห็นคุณอนุทินมาโอ้ดีใจตอนแรกเราก็เศร้าใจว่าเขาไม่เอาแล้วมั้งเพราะเขาไม่พูดถึงเลยในนโยบายแล้วเขาก็ไม่รู้สินะมาเมื่อวานยื่นเลยบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันต่างกับที่คนอื่นเขาวิจารณ์ว่าเราจะไม่ทำนี่เราทำพูดแล้วทำก็ไม่ได้พูดแล้วทำอันนี้ไม่ได้พูดคือพูดแหละพอได้ตำแหน่งปุ๊บก็ไม่พูดแล้วพอมีคนวิจารณ์รวมทั้งผมด้วยว่าเออหายไปไหนทำไมไม่ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอนนี้ทำอันนี้สำนวนไม่ใช่สำนวนนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า mixed feeling ภาษาไทยแปลว่าความคิดอลวนสับสนเมื่อวานนี้ผมเหมือนตอนแรกก็เป็นคนดีสักประเดี๋ยวก็เป็นคนไม่ดีหมายถึงผมนะครับไม่ใช่คุณอนุทินคือไม่ค่อยเข้าใจแกว่าแกจะทำอะไรนะแกพูดแล้วแกจะทำตามที่หาเสียงไว้หรือว่าแกพูดแล้วแกจะศึกษาเผื่อจะทำหรือว่าแกไม่ได้พูดแล้วก็กะว่าจะทำผมว่าชีวิตอนุทินชาญวีรกูลก็จะเป็นแบบนี้ครับนะผมก็จะตั้งป้อมรับว่าเออแกอาจจะทำสิ่งที่เราหวังก็ได้ไม่พูดเรื่องน้ำเห็นไหมเออแกทำท่าจะทำแล้วนะครับเพราะว่าคุณธนินเจรวนนท์ประธานเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานใหญ่เท่าแก่อากูอากงใหญ่เลยนะครับท่านมาร่วมเสวนากับรัฐบาลภาคเอกชนมาพูดแล้วก็รัฐบาลฟังผมก็ดีใจว่าคุณธนินทร์เจรวนนท์พูดถึงเรื่องน้ำแต่แกมีความเป็นเรียกท่านดีกว่านะครับท่านประธาน CP เนี่ยคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีความรู้สึกแล้วจะนักปรัชญานะเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องน้ำอาจจะมีความเป็นนักบริหารจัดการนักธุรกิจว่าน้ำการเกษตรได้ผลยังไงต้องทำยังไงแต่ว่ามันมีคำหนึ่งซึ่งสะท้อนความเป็นนักปรัชญาของผู้ใหญ่นะในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเก่าแก่ที่สุดแล้วนะครับธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยท่านบอกว่าน้ำมันบนดินคำนี้มันเป็นปรัชญาสะท้อนความเข้าใจของแร่ธาตุและความทรงคุณค่าของธรรมชาติที่มันยิ่งใหญ่กว่าที่มันหมกอยู่ใต้ดินแล้วต้องอุตส่าห์ไปขุดอันนั้นเขาเรียกน้ำมันแล้วก็ต้องมาขายกินก็ไม่ได้นะครับเอามาขายแล้วก็เติมรถยนต์เติมเครื่องยนต์แล้วค่อยเอาไปไถนาปลูกผักนะครับเพราะฉะนั้นน้ำบนดินเนี่ยคุณธนินเรียกว่าน้ำมันบนดินคือมันมีค่ายิ่งกว่าน้ำมันดิบใต้ดินแต่ท่านเรียกในเชิงผมมองเป็นปรัชญานะครับว่ามันคือน้ำมันบนดินถ้าคำเนี้ยถือว่าเป็นภาษาปรัชญาเนี่ยแล้วคุณธนินเจรนนท์ก็เป็นนักปรัชญาด้วยผมคิดว่าท่านเป็นนักปรัชญาผมก็พยายามค้นหาความคิดต่างๆที่ท่านเคยพูดเคยมีคนเคยเขียนอะไรไว้นะครับแต่ยังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มใหญ่พูดถึงสิ่งที่คุณธนินทร์ได้เคยกล่าวเคยทำแล้วที่มันเชิงปรัชญาอยากเห็นคุณสุภชัยจิรวนนท์พยายามหาใครทำหนังสือสักเล่มหนึ่งครับผมคิดว่าคุณธนินทร์จิรวนนท์เป็นยิ่งกว่าพ่อค้านักธุรกิจใหญ่ๆที่สุดของชาติเท่านั้นเป็นนักปรัชญาเพราะสิ่งที่ท่านพูดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนี่ไม่ใช่มาไปจบคุณธนินทร์แต่เช้านะครับผมนั่งคิดอยู่สองสามวันมันต้องค้นหาว่าท่านใช่ไหมเป็นฟิโลโซเฟอร์นะครับเพราะผมค้นหาฟิโลโซเฟอร์คิงอยู่คนที่เป็นนักบริหารและเป็นนักปรัชญาในตัวคนเดียวกันในกิจการของชาติจะรุ่งเรืองและกิจการของส่วนตนอันนี้ก็คือเพลโตรีพับลิกเอาละครับผมจะตามหาคุณความคิดและงานและปรัชญาจากชีวิต และประสบการณ์และงานคิดงานเขียนงานพูดของคุณธนินทร์ เกียรติวนนท์แต่คุณอนุทินยังไม่ใช่ครับยังเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่อยู่ก็จึงทำในสิ่งที่ประชาชนหวังให้ทำแล้วเผลอไปลืมทำหรือไม่ตั้งใจจะทำประชาชนบ่นหรืออัดฉีดแรงๆอัดฉีดไม่ได้แปลว่าอัดฉีดในทางทุจริตนะครับอัดแรงๆสื่อมวลชนก็ชอบไปว่าท่านใช่ไหมท่านก็เลยทำให้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีแบบงดงามวันละนิดวันละหน่อยในสิ่งที่เราอยากได้เดี๋ยวอาจจะทำให้ก็ได้เราอยู่ในโลกที่ต้องค่อยๆพูดกันไปนะครับสรุปก็คือเอาละตอนเนี้ยคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำเนี่ยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ผมก็ดีใจตลอดเมื่อวานตั้งแต่ตอนกลางวันเลยมาจนกระทั่งเช้ามืดวันนี้แล้วก็ก่อนเข้ารายการก็ไม่ดีใจ 100% หดหู่เล็กน้อยเรื่องเดียวกันนะครับก็คืออย่างนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลร่างแก้ไขส่งเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อจะเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่คณะ100คนมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดผมยังไม่เห็นเอกสารแท้ๆมันอยู่ในซองที่คุณโสพลสารัมท่านประธานรัฐสภารับไว้นะครับแล้วก็ไปดูในเว็บไซต์พรรคภูมิใจไทยก็ไม่มีทำงานช้าจังเลยพวกเด็กๆพรรคภูมิใจไทยที่ทำเว็บเนี่ยคือถ้าหัวหน้าเขาเอาเอกสารส่งสภาปุ๊บต้องเอาก๊อปปี้ขึ้นจอแล้วไฟล์ PDF ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็ไปดูแล้วนะครับหาไม่เจอเว็บไซต์รัฐสภาก็แน่นอนยังไม่มีแต่กดเจอมีแต่เป็นของเก่าซึ่งเป็นสสร99คนอันนั้นของคนนิกรจำนงพรรคของคุณบรรหารท่านแล้วก็เขาเรียกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาผมว่าความคิดของคุณนิกรจำนงคือความคิดของคุณบรรหารอาจารย์ชุมพลศิลปะอาชาและสสร2540ที่ผมไปเป็นสสรตอนนั้นนะครับนั่นจะดีกว่าเพื่อนเสียดายที่ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่นะครับดีกว่าเพื่อนในมุมมองแคบๆของผมนะครับจากประสบการณ์ของคุณอนุทินพบผมก็ไปดูความย่อจากสื่อต่างๆคัดมาแล้วก็ย่อให้สั้นที่สุดขึ้นจอข้างบนรายละเอียดเป็นอย่างที่เห็นบนจอนะครับหวังว่าจะไม่พลาดเพราะว่าไม่ได้อ่านเอกสารต้นฉบับยังไม่มีในเว็บพ้นแล้วไม่มีแต่ย่อๆมีเยอะนะครับผมอยากอ่านแบบไฟล์ PDF ของแท้จริงๆช่วยเอาขึ้นจอพักตัวเองหน่อยสินะครับพรรคภูมิใจไทยนะครับเดี๋ยววันนี้24ชั่วโมงถ้ายังไม่ขึ้นจอก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็จะบ่นไปเรื่อยๆโอเคสรุปความอย่างนี้ครับพรรคภูมิใจไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลยื่นอย่างเป็นทางการแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้มีการเลือกสสร.หรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญคณะใหม่มาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดถ้าจัดทำเสร็จเมื่อไรตามกรอบนี้เอกสารนั้นจะเรียกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับใหม่คือพ.ศ. 2500อะไรล่ะนะก็ถัดจากปีนี้ไปนะครับนะ60นะผมว่าแล้ว60สมมติถ้าทำปีหน้านะครับเพราะว่าเขาให้เวลาไว้360วันคือ12เดือนนะครับ1ปีถ้าเริ่มสมมติถ้าเริ่มจริงๆปีหน้าก็จะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560แต่มันจะเป็นถ้าร่างเสร็จแล้วเขาเรียกว่าร่างพอผ่านสภาเรียบร้อยโหวตกันหมดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรัฐธรรมนูญตัวจริงนะครับอันนี้ผู้สื่อข่าวทั่วไปในสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ภาษาที่มันผิดๆอยู่เขาบอกว่ายกตัวอย่างที่ผิดนะครับที่ถูกจะไม่ยกตัวอย่างว่าคุณอนุทินมาเสนอยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่นะครับเป็นร่างกฎหมายให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยที่ยังใช้อยู่เนี่ยในมาตรา256เพราะว่า256ปัจจุบันเนี่ยว่าในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเป็นรายวรรครายมาตราไม่ใช่ให้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันวิธีทำก็เหมือนปี2540นะครับมาตรา211ก็ต้องถูกแก้เพื่อให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมดและให้เลือกตั้งสสร.มาแล้วก็เลยต้องไปเขียนมาตรา256ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันใหม่ให้ยกเลิกที่เขียนไว้แต่เดิมแล้วก็เขียนใหม่เป็นว่าให้มีสสร.ใหม่หมดแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่หมดนั่นเองเพราะเราจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นกระบวนการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา256 เพื่อเลือกสสรใหม่เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดข้อใหญ่ใจความมีดังต่อไปนี้ถ้าแก้ไขเสร็จแล้วนะครับให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร100คนแถมยังมีสสรสำรองเผื่อไว้มันยังไม่กินเงินเดือนเผื่อใครเป็นอะไรไปก็จะเข้าไปแทนประมาณนั้นมั้งนะครับผมต้องไปอ่านรายละเอียดยังไม่เห็นเอกสารนะครับก็คือมีสสรจริงๆเนี่ย100คนสสรสำรองไว้300คนเผื่อไว้สสร100คนนี่มาจากไหน77คนมาจาก77จังหวัดจังหวัดละ1คนเท่านั้นนะครับเหมือนสมัยผมเป็นสสรสุพรรณบุรีผมเป็นสสรสุพรรณบุรีคนเดียวนะครับส่งชื่อมา10คนจากจังหวัดสุพรรณก็จริงอยู่นะครับรัฐสภาก็จะเลือก10หรือ1งั้นผมก็ดวงดีได้รับเลือกเป็น1ใน10จากรายชื่อจากสุพรรณบุรีสมัยก่อนโน้นนะครับ40ตอนนี้ตามร่างของคุณอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยสสร77คนจาก77จังหวัดก็คือว่าใครอยากจะเป็นสสร.ก็ไปสมัครที่กกต.เพราะตามข่าวว่าต้องไปสมัครที่กกต.จะเป็นกกต.ส่วนกลางหรือกกต.จังหวัดนี่ผมไม่รู้นะครับปกติถ้าจะมีภาพที่สนุกสนานเฮฮาคึกคักก็ไปสมัครที่สารกลางเห็นไหมมีกี่คนก็สมัครที่นั่นกกต.จังหวัดก็รับไว้จังหวัดใครจังหวัดมันไม่งั้นไปสมัคร77จังหวัดที่กกต.ส่วนกลางมันจะยุ่งงั้นผมก็จะเดาไว้ล่วงหน้าว่าถ้าใจดีนะครับก็คือใครอยากเป็นสสรนครราชสีมาก็ไปสมัครตามคุณสมบัตินะครับที่นครราชสีมาแล้วก็เลือกให้เหลือคนเดียวส่วนการเลือกให้เหลือคนเดียวทำยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูตามทีหลังนะครับสรุปคือสสร100คน77คนมาจาก77จังหวัดจังหวัดละ1คนและนอกจากนั้นก็จะมี7คนไม่ใช่ตัวแทนจังหวัดแต่เป็นตัวแทนความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนก็คือกฎหมายใหญ่อย่างรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็น public law กฎหมายมหาชนนะครับพวกอาจารย์แก้วสันอาจารย์บวรศักดิ์วิษณุเครืองามพวกนี้เป็นนักกฎหมายมหาชนนะครับถ้าเขาอยากจะเป็นสสร.เขาจะต้องไปสมัครหรือว่าเขาก็ต้องไปสมัครแล้วก็มีคนเลือกให้เหลือ7คนนะครับมัน77จาก77จังหวัดจังหวัดละ1คนเลือกแล้วนะครับ7คนเชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนสมัครกี่คนก็แล้วแต่เลือกเหลือ7คน8คนเชี่ยวชาญรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์สมัครกี่คนก็ตามนะก็จะเลือกเหลือ8คนนะแล้วก็8คนจากผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองการบริหารการร่างรัฐธรรมนูญสมัครกี่คนก็ตามก็เลือกให้เหลือ8คนเพราะฉะนั้นสมัครกี่คนก็ตามจังหวัดละ1คนได้77คนสมัครกี่คนก็ตามต้องการ7คนจากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาคนกฎหมายมหาชน8คนจากนักรัฐศาสตร์นักรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ก็คือ Public Administration เหมือนพวกนิด้านะครับพวกการบริหารจัดการภาครัฐรัฐประศาสนศาสตร์ภาษาเขาว่าอย่างนั้นภาษาสันสกฤต8คนเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองการบริหารการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้นะครับใครเป็นคนเลือก1สมัครกับกกต.ตามคุณสมบัติอย่างที่ผมวงเล็บไว้ฐานที่ผมยังไม่เข้าใจชัดเจนว่ากกต.ไหนนะครับเพราะว่าต้องไปอ่านเอกสารอีกทีแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ต้องจริงจังกับมันมากเพราะว่าถ้าเข้าสภาแล้วอาจจะถูกแก้โดยสสพรรคอื่นอาจจะมีร่างของพรรคประชาชนร่างประชาธิปัตย์มาอีกหลายร่างนะครับแล้วมันก็จะเอาร่างของคุณอนุทินเนี่ยร่างรัฐบาลแกนนำรัฐบาลเนี่ยเป็นหลักก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยแก้เอาตามใจของพรรคอื่นๆแล้วเราก็ตามดูเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีความทุกข์มากอะไรนั่งหนานะครับแต่ก็ทุกข์อยู่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าทุกข์ยังไงคือทุกคนไปสมัครกับกกต.กกต.ส่วนกลางหรือจังหวัดก็แล้วแต่นะครับเป็นสสร.จังหวัดก็จังหวัดละกี่คนส่งชื่อมาแล้วก็รัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือ77คนนะรัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือ77คนจากรายชื่อสสร.สมัครต่างจังหวัดกี่คนก็แล้วแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดจะต้องคัดให้เหลือกี่คนเหลือ10คนเหมือนสมัย2540หรือเปล่าแล้วส่ง10ชื่อมาที่สภาคัดเหลือ1ครับสมมุติอย่างนั้นนะครับอันนี้สมมุติโดยที่ผมยังไม่เห็นร่างจริงๆเห็นแต่ข้อสรุปจากหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่างๆซึ่งก็เขียนกันย่อๆง่ายๆนะครับ ผมก็สรุปมาอย่างนี้อันนี้ความทุกข์ก็คือว่าจะต้องมีการคัดเลือกให้เหลือรายชื่อกลุ่มหนึ่งแล้วก็ส่งมาส่วนกลางส่วนกลางคือรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดในการเลือกสสรผมจึงน้อยใจว่าประชาชนไม่เกี่ยวไม่มีสิทธิ์เลือกสสรเลยคือร่างกันแบบนี้ครับทั้งที่รัฐบาลสสรัฐมนตรีมาจากประชาชนเลือกมาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นบัญชีพรรคทางตรงก็เลือกกันที่หน่วยเลือกตั้งเป็นสสเขตเสร็จแล้วพอมันจะทำรัฐธรรมนูญไม่ให้ประชาชนมาเลือกสสรเลยนะไอ้ทีที่จะทำถามประชาชนว่าจะทำไม่ทำก็เป็นประชามติไอ้ผมก็ไปลงคะแนนแล้วกล่าวว่าถ้าเราอยากเป็นสสรถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็เป็นผู้เลือกสสรจะได้มีเกียรติมีส่วนร่วมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจของชีวิตก่อนตายว่าเราได้เลือกสสรไม่มีครับคุณอนุทินไม่ยอมให้ประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสสรเลยแต่จะให้สสที่ประชาชนเลือกมากับสวที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาเขาเลือกกันเองแล้วก็เขาอุดหนุนโดยพลังของพรรคหลายๆพรรคที่เกี่ยวข้องกันนะครับคุณอนุทินไม่ต้องยิ้มนะครับผมไม่อยากพูดอะไรตรงๆนะครับพูดง่ายคือสวเนี่ยมีสิทธิ์เลือกสสรสวไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นความทุกข์ของผมนะเป็นความไม่ยุติธรรมต่อประชาชนธรรมดาอย่างผมนะส่วนสสมีสิทธิ์เลือกสสรจะกี่คนก็แล้วแต่นะให้เหลือ77คนจังหวัดละ1คนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็7บวก8บวก815บวก8ก็เป็น23ก็รวมเขาจะทำตัวเลขให้ได้ร้อยคนแปลว่าสสผมคิดว่าก็มีสิทธิ์มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งนะครับที่จะเลือกแทนผมได้เพราะว่าเขาเป็นสสแล้วผมเลือกสสเข้าไปอยู่ในสภาเขาก็เลือกสสรแทนผมได้ผมคิดว่าโอเคนะครับแม้ว่าสมมติว่าสสที่ผมเลือกแล้วไม่ได้เป็นสสจริงๆคนอื่นสสทุกคนนะครับต้องเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนที่เลือกและไม่เลือกท่านนั้นผมใช้หลักรัฐศาสตร์ประชาธิปไตยตามนี้ผมคิดว่าสสมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นตัวแทนผมไปเลือกสสรอันนี้ได้นะครับมันคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่ผู้สมัครผู้อยากเป็นสสรสมัยนั้นผมไปด้วยถือกระเป๋าเอาตังค์ไป10,000สารกลางสุพรรณบุรีก็ไปสมัครนะครับใครอยากเป็นสสรสุพรรณหรือจังหวัดใดก็ไปที่สารกลางไปสมัครเฉยๆเลยเสียตังค์10,000 บาทเอารูปถ่ายให้เขาไปตอนนั้นอ่ะ3เป็น1,000รูปนะครับผมเสียตังค์รวมแล้วก็ประมาณ 20,000 นะครับแล้วก็ใครสมัครกี่คนก็เลือกกันเองให้เหลือ10คนในสมัยนั้นนะครับงั้นผมก็สมัครแล้วผมก็เลือกผมเองเพื่อนๆผมก็ไปเดินหาเสียงว่าเลือกผมด้วยนะทุกคนก็บางคนเข้ามาสมัครเพื่อไม่เลือกตัวเองนะครับเขาจะเลือกให้คนที่เขาชื่นชมก็เรียกว่าหัวกันสุพรรณก็ได้10คนทุกจังหวัดก็จะได้10ชื่อส่งไปส่วนกลางเพราะส่งไปส่วนกลางที่กรุงเทพคือรัฐสภาเขาเห็น10ชื่อเขาก็จะเลือกเหลือ1ตรงนั้นน่ะเป็นกระบวนการเมื่อสมัย2540ครับคนที่ทำให้เกิดกระบวนการนี้คือท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21บรรหารศิลปะอาชาจากจังหวัดสุพรรณบุรีของผมนั่นแหละนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน10เพื่อนบางคนที่รู้จักและสนิทชิดเชื่อกันอยู่จังหวัดอื่นนะครับก็ถึงวันที่สสสวที่กรุงเทพเขาจะลงชื่อเลือกสสรจังหวัดต่างๆ10ให้เหลือ1เนี่ยเพื่อนก็มาชวนเฮ้ยสมเกียรติไปเราไปแจกบัตรยืนหาเสียงกันหน้าสภาใครผ่านมาแล้วก็ให้เขาช่วยเลือกเราอะไรเงี้ยผมไม่ไปลูกผมเล่นรักบี้อยู่ที่นั่นก็คือเราเป็นพ่อสาธิตเกษตรด้วยกันนะครับผมไม่ไปดูลูกเล่นรักบี้ดีกว่านะครับไม่ไปอายเขาไปยืนขอคะแนนผมคิดว่าเที่ยวนี้นะครับจะมีคนที่สมัครสสรจังหวัดต่างๆแล้วอยากเป็นก็จะโทรศัพท์หาเล่นเส้นเล่นสายกันในทางลับแล้วก็จะไปยืนแจกบัตรอยู่หน้าสภาเพื่อขอให้เขาเห็นใจนะครับเป็นภาพที่ไม่งดงามเราจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญแล้วทำตัวแบบเหมือนนักการเมืองธรรมดาอยากได้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้ครับเราจะต้องคิดต้องเขียนต้องพูดเรื่องรัฐธรรมนูญให้มันเป็นวิชาการให้คนเขาเลื่อมใสแล้วก็เผยแพร่งานของเรา นะฮะงั้นพวกนักการเมืองในสภาทั้งสองสภาเขาจะต้องเป็นนักคิดเขาไม่สามารถจะมาเลือกพี่ได้ถ้าสงสารพี่อย่างนี้ไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าภาพนี้มันก็ปนเปอยู่นะเพราะฉะนั้นในยุคของคุณอนุทินเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะไปแก้มาตรา256ก่อนเพราะฉะนั้นสสสวยังมีอิทธิพลสูงมากประชาชนไม่เกี่ยวเลยประชาชนไม่เกี่ยวไม่มีสิทธิ์เลือกสสรตรงนี้เป็นความทุกข์เป็นความไม่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้ผมไม่ยอมรับและจะไม่โหวตให้ไม่มีสิทธิ์โหวตอยู่แล้วในร่างอันนี้นะครับก็ฝากสสในสภาด้วยคุณไปนั่งคิดดูนะครับว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ประชาชนเกี่ยวข้องเลยเหรอเขาให้พวกท่านน่ะมีอำนาจเหนือผมที่จริงผมนั่นแหละจะเป็นคนเลือกสสรแต่เขาไม่ให้โอเคคุณอนุทินก็อาจจะมีข้อชี้แจงได้ซึ่งก็รับฟังกันอยู่นะครับว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเขามีมติไปแล้วนะครับว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการเลือกสสรโดยตรงแต่การตีความว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสสรโดยตรงเนี่ยตีความแบบเนี้ยแล้วก็ยกอำนาจไปให้รัฐสภาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะไปคุยกับศาลรัฐธรรมนูญดูนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะต่อต้านประชาชนไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เลือกสสรโดยตรงแต่มีสิทธิ์เลือกเราต้องตีความแบบนี้สิมีสิทธิ์เลือกผู้ที่จะอยากจะเข้าไปเป็นสสรโดยอ้อมก็คือว่าใครอยากเป็นสสรจังหวัดนครราชสีมาไปสมัครกัน500คนประชาชนก็เลือก500คนให้เหลือ10คนสมมติว่า10คนเป็นรายชื่อสุดท้ายก่อนส่งสภาได้ครับนะไม่ใช่ว่ามาจากจังหวัดหนึ่งมีกี่หมื่นกี่พันคนผมว่าจะเยอะนะครับแล้วก็จะเหนื่อยตายนะครับแล้วก็ส่งชื่อทั้งหมดให้สภาเลือกมันศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามประชาชนไม่ให้เลือกสสรเพียงแต่บอกว่าประชาชนจะเลือกสสรโดยตรงไม่ได้แต่ประชาชนอันนี้ผมตีความต่อมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้สมัครที่อยากเป็นสสรในจังหวัดของแต่ละคนนะส่วนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ3กลุ่มนั้นน่ะก็บัญญัติได้ไม่มีใครถกเถียงนะครับว่าจะให้มีการเลือกกันยังไงเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี้ยคือปัญหารัฐสภาเป็นผู้เลือกให้เหลือทั้งหมด100คนไม่ว่าจะมีกี่คนกำหนดเวลา360วันเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเมื่อได้100คนไปร่างรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนไม่เกี่ยวกิเลสส่วนตัวของผมขอไปที่พูดถึงผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับผมอยากจะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอีกสักครั้งหนึ่งผมร่างได้ร่างเป็นอ่านรัฐธรรมนูญมาเยอะแยะแล้วไม่ได้เก่งกว่าใครแล้วครับเพียงแต่ว่าอยากมีส่วนร่วมแบบตรงๆอยากเข้าไปร่างเลยไม่มีช่องทางเลยนะครับคือเปิดช่องทางให้ผมแพ้เลือกตั้งสสรได้แต่ผมยังไม่ไปสุพรรณเพราะว่าผมอยู่ปากช่องแล้วไม่ได้สมัครที่โคราชนี่แหละครับเป็นสสรโคราชแต่ถ้าไปสมัครเป็นสสรโคราชคงแพ้อยู่แล้วแต่ผมอยากสมัครนะครับพอสมัครแล้วผมอยากให้ประชาชนนครราชสีมาเลือกผมไม่ใช่ให้สสจังหวัดไหนก็ไม่รู้มาไม่เลือกผมไม่เลือกเพื่อนเขานะครับผมต้องการคนโคราชเลือกหรือไม่เลือกผมเพราะว่าผมอุตส่าห์แต่งงานกับลูกสาวโคราชหลานย่าโมผมไม่รู้เคยท่านนะครับผมอยากจะรู้ว่าคนโคราชทั้งจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเลือกคนสุพรรณบุรีที่เป็นลูกเขยหลงไหลสาวงามจากนครราชสีมาตั้งแต่เป็นหนุ่มมีลูกอีกหนึ่งคนอีกต่างหากโอเคครับไม่มีทางเลยครับที่ผมจะได้รับความเมตตาจากชาวนครราชสีมาเพราะว่ารัฐบาลปิดกั้นโอกาสผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการปกครองแบบออลิกาคีไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงโอเคนี่เงื่อนไขอย่างหนึ่งครับที่บังคับไว้คือว่าถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญกันร่างของคุณอนุทินบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐโอเคก็ไม่มีปัญหาเราก็อยู่แบบราชอาณาจักรหรือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับไม่ต้องเขียนก็ได้หรือจะเขียนบอกว่ายังไงก็ได้เนี่ยเราก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีอันนี้ถือว่าเป็นการตอกย้ำกลัวเผลอไม่มีปัญหานะครับสรุปก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเมื่อสมมติว่าถ้าผมเป็นสสรไปสมัครสมมติเฉยๆนะครับเพื่อความเพลิดเพลินยาม

0: าสมมติผมเอาละยังไงผมก็จะไปสมัครเป็นสสรนครราชสีมาผมก็ไปสารกลางสมมติเขารับสมัครที่นั่นหรือส่วนกลางไปกรุงเทพก็แล้วคนโคราชก็จะต้องเลือกผมไม่ได้เพราะว่าไปสมัครคนเลือกสมมติโคราชสมัครกัน10,000 คนผมว่าหลายพันนะสมัครหลายพันคนเนี่ยส่งชื่อทั้งหมดมาส่วนกลางรัฐสภาเลือกถ้าเกิดผมได้เป็นสสรนครราชสีมาด้วยเหตุที่ว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลือกผมแล้วก็สสที่มาจากการเลือกตั้งเลือกผมผมก็จะไม่มีเกียรติเลยนะครับสมมติผมได้เป็นสสรนครราชสีมาผมจะเป็นคนที่ไร้เกียรติเพราะว่าได้รับการเลือกตั้งมาครึ่งเกียรติจากสสอันนี้ผมรับนะครับแต่สวผมไม่รับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนที่เลือกตั้งโดยตรงไม่ได้บอกว่าท่านสวเป็นคนไม่ดีนะครับท่านสวปัจจุบันนี้ครับรวมทั้งอาจารย์นันทนานันทวโรภาสของผมที่เคารพด้วยอาจารย์ไม่ได้มาจากทุกคนนะครับขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อรู้จักท่านนะครับท่านคงนั่งหัวเราะอยู่เมื่อคนไม่ได้มาจากประชาชนมาเลือกผมไม่เอานะเพราะฉะนั้นผมจะไม่สมัครเป็นสสรจังหวัดนครราชสีมาต่อให้ชาวโคราชแห่มาที่บ้านผมแล้วคุณสมเกียรติสมัครหน่อยจะเลือกอันนี้ผมพูดเล่นนะครับคือสมัครก็แพ้แต่ผมอยากแพ้อย่างผู้มีเกียรติสรุปก็คือว่าอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้าจะทำตามพรรคประชาพรรคภูมิใจไทยนะครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ยอมรับการปกครองแบบนี้แน่นอนนะครับผมก็ขอให้คุณอนุทินโชคดีนะครับเมื่อคุณไม่เห็นอำนาจของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงเอาละครับยาวไปแล้วนะครับขณะนี้5:40 นะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking

0: ้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:46 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าครั้งที่817ปีที่3ของรายการบนคลื่น 96.5 FM YouTube Facebook สดไลฟ์ดูย้อนหลังตามสะดวกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะไม่มีสิทธิ์เลือกผมเป็นสสร.นครราชสีมาอันนี้มันหาเสียงนะครับแต่เอาจริงๆนะผมคิดว่าคือเรื่องรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องที่ผูกพันกับตัวผมมากนิดนึงขออภัยนะครับผมก็ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่หรือเก่งอะไรเพียงแต่ว่าชีวิตนี้เคยเป็นสสร.ก็ครั้งหนึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดอย่างแท้จริงนะครับมันเป็นความภูมิใจอ่ะนะเด็กๆ เข้าใจลุงนะคือเนื่องจากผมเรียนหนังสือเรียนรัฐศาสตร์อินเดียอเมริการวมทั้งสิ้น2ประเทศเนี่ยมัน10ปีได้รับอิทธิพลทางการเมืองทางปรัชญาทางการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจาก2ประเทศนี้แบบคนละขั้วเลยนะครับรวยกับจนเพราะฉะนั้นก็มันก็จะปนอยู่ในหัวเราว่า2ประเทศเนี่ยอินเดียกับ อเมริกาเนี่ยมันยอดอ่ะเขาร่างรัฐธรรมนูญกันแบบสุดๆจริงๆเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยรัฐที่ได้เอกราชมาจากเมื่อก่อนเป็นอาณานิคม13รัฐทางฝั่งอีสานของอเมริกาใช่ไหมครับนิวอิงแลนด์นะแต่ละรัฐเนี่ยส่งผู้แทนมาเป็นสสร.ร่างรัฐธรรมนูญอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียที่ผมเคยไปเรียนอยู่นั้น5ปีเดินไปเดินมาก็ไปเคาะระฆังแตกไปที่ก็ไปถ่ายรูปข้างหน้าไปต่อวีซ่าที่ตึกจะมองเห็นว่าประวัติศาสตร์มันล้ำลึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยนะครับว่าทุกรัฐก็ส่งผู้ใหญ่คนดีที่ประชาชนชื่นชมยกย่องแบบสุดๆของเขาเป็นนักคิดนักปรัชญารัฐละคนก็ส่งมานะครับมันไม่ยากถ้าเอาแบบอเมริกานะครับถ้าเอาแบบอินเดียก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็เอาคนที่แบบอยู่ในชั้นต่ำที่สุดมาเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญดร.บีอาร์อัมเบดกาจบปริญญาเอกการศึกษาสูงจากอังกฤษแต่ว่าจัดอยู่ในวรรณะต่ำสุดคุกจำทานครับต่ำวรรณะดร.บีอาร์อเมริกาเธอนับถือศาสนาพุทธอีกต่างหากไม่ใช่จะไปหาพวกนะครับมันตัวแทนก็มาจากองค์กรหน่วยงาน

คุณนิกรจำนงนี่ก็หัวเรือใหญ่ทำงานหนักกว่าใครเพื่อนในพรรคนี้ในการจัดการเรื่องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เงื่อนไขก็เหมือนกับที่คุณบรรหารได้ทำไว้นะว่าผมก็เป็นสสร.เนี่ยครับก็คือเงื่อนไขแบบเดิมแต่ตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับประชาชนอยากเป็นสสร.ไปสมัครจังหวัดใครจังหวัดมันแล้วเลือกกันเองประชาชนทั่วไปก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่ดีมันก็มีข้อเสียตรงนั้นก็คือว่ามันก็หัวกันใช่ไหมหัวกันสุพรรณบุรีก็สมัครกัน60กว่าคนนะครับ60กว่าคนเนี่ย1คนมี3คะแนนก็เลือกเพื่อนนั่นแหละใครได้คะแนนสูง10คนก็ส่งชื่อเข้ากรุงเทพนะครับนั้นก็ผมมี3คะแนนผมเลือกตัวเองหมดเลย บอกอย่างไม่อายเรื่องอะไรจะไปเลือกคนอื่นก็เราอยากเป็นสสร.ใช่ไหมแล้วคนอื่นเขาบอกเดี๋ยวผมเลือกแบ่งให้อาจารย์คะแนนนึงนะเดี๋ยวผมเลือกนายผม1คะแนน แล้วนายเขาก็อยากจะเป็นสสร.เขาก็จ่ายเงินค่าสมัคร10,000 บาทให้ลูกน้องที่จบปริญญาตรีตามเงื่อนไขที่จะสมัครได้นะครับงั้นคนที่อยากเป็นสสร.ที่สุพรรณเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเขาก็พาพวกมา20-30คนจ่ายคนละ10,000คนละ10,000จ่ายค่าสมัครนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้อยากเป็นสสร.แต่อยากให้นายเป็นก็มีนะแล้วนายก็ได้เป็น1 ใน 10แต่ว่านี่เรื่องเล่าย้อนหลังนะครับพอได้ชื่อ10คนเนี่ยครับผมไม่มีลูกน้องผมมีแต่ตังค์10,000 บาทไปจ่ายค่าสมัครแล้วก็วิงวอนเดินผ่านทำตาลอยให้เพื่อนๆชาวสุพรรณด้วยเลือกผมด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็แบ่งคะแนนให้ผมก็ได้เป็น1 ใน 10อยู่ลำดับที่6พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยผมไม่สนใจอะไรเลยแล้วแต่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นเราจะเคารพวุฒิสภาสมัยนั้นก็ใช้ได้นะครับสมัยนี้เงื่อนไขการเป็นสมาชิกวุฒิสภามันไม่มีเกียรติอ่ะมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้แปลว่าท่านทั้งหลายไม่มีเกียรติแต่การมาเนี่ยมันไม่ภูมิใจผมจึงรับไม่ได้ที่จะให้สวยุคปัจจุบันมาเลือกสสร.นะสสเลือกสสร.ได้เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนประชาชนมันจะคล้ายๆกึ่งๆเศษเสี้ยวของวิธีการที่อเมริกานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบาปที่มันจะเกิดขึ้นกับการให้สสหรือสวมาเลือกสสร.ในปีปัจจุบันนี้มันก็จะสะท้อนมาจากอดีตคือว่ามันจะเล่นพวกกันนะมันสวสายพักไหนสสรสสสายพักไหนเขาก็จะเลือกคนที่หัวหน้าพักสั่งนะสวก็มีหัวหน้าพักนะครับมันก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับปี2540เนี่ยผมเป็น1 ใน 10ชื่อจากจังหวัดสุพรรณบุรีไม่สังกัดพักตัวคนเดียวโดดนะคนส่วนใหญ่เขาก็มีสังกัดพักบ้างนะครับแต่ว่าพักการเมืองแทรกแซงได้ไม่เต็มที่เพราะมันมา10ชื่อพอมาถึงกรุงเทพอันนี้ผมจะเล่าความลับให้ฟังในวันนี้นะครับกับคุณบรรหารและลูกๆให้อภัยผมด้วยนะครับคุณบรรหารบอกผมตอนหลังบอกว่าผมสั่งพรรคชาติไทยเลือกคุณสมเกียรติ ผมจึงไม่เคยทรนงเลยว่าผมเก่งใหญ่คนเลือกไม่ใช่ครับคุณบรรหารบอกว่าเคยบอกกับผมว่าถ้าผมไม่ค้านคุณก็โอเคนะ แต่ว่าผมสั่งให้ลูกพรรคในสภาเลือกสมเกียรติเป็นสสร.สุพรรณบุรีนั้นผมก็โอเคผมได้เป็นนะครับก็ภูมิใจอยู่บ้างแต่ว่าไม่เต็มที่ 100% แล้วเล่าให้ฟังว่าอิทธิพลพรรคการเมืองยังคงมีอยู่แล้วจะมีมากกว่าเดิมแต่เขาจะไม่สั่งคนนอกพรรคให้เป็นสสร.ไม่คุณบรรหารมาสั่งลูกพรรคให้เลือกผมซึ่งผมไม่ใช่ลูกพรรคเป็นไม้เหมือบ้ายเมาเขียนบทความตำหนิวิพากษ์คุณบรรหารเรียกผมว่าเวลาเขียนอะไรลงมติชนก็จะชอบเขาเรียกว่าชอบตอดตอดนิดตอดน้อยชอบว่าแกอะไรแบบนี้นะครับเรื่องป้ายเรื่องไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่คุณบรรหารก็บอกว่าไม่เป็นไรผมสั่งลูกพรรคให้เลือกคุณผมก็เลยได้คะแนนในสภาเต็มที่มาเป็นที่หนึ่งนะครับเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกนะครับแล้วมันจะเกิดแบบผมมันคงจะไม่มีแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังเท่านั้นเองครับนี่การเมืองนี่ก็เรียกว่าออลิการคีครับการเมืองแบบออลิการคีโอเคครับคนรุ่นใหม่จะทำยังไงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นบุญกรรมของท่านเดี๋ยวผมก็ตายนะครับผมก็บ่นไปอย่างเงี้ยนะครับกลับไปข่าวต่างประเทศดีกว่านะครับอิหร่านก็กล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่ามีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแอบที่จะเตรียมทำสงครามแล้วก็ต่อหน้าก็ประกาศว่าจะทำสงครามอีก2-3 วันข้างหน้าเราจะเห็นนะครับนี่เป็นพาดหัวข่าวจากอัลจซีเราะนะครับแล้วอิหร่านก็อ้างว่าใน24 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคือเมื่อวานนี้แล้วกันนะครับได้ประสานงานให้เรือเดินทะเลเรือสินค้าเรือน้ำมันอะไรต่างๆ26 ลำออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้ภายใน24 ชั่วโมงอเมริกาคุยว่าตั้งแต่ต้นมาผ่านไป100 ลำนะครับแล้วปิดทำไมนะครับ

0: ก็จะให้ผ่านอิหร่านเนี่ยเขาปิดเฉพาะเรือที่เป็นศัตรูนะก็เป็นการกดดันเป็นอาวุธทางสงครามอย่างหนึ่งนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่สนุกเมื่อวานนี้อ่านนะครับท่านฟังอาจจะไปหาอ่านเอาเองก็ได้นะครับว่าที่อินเดียเนี่ยอันนี้อยู่ในเว็บไซต์ของอัลจาซีรานะครับที่อินเดียเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลสูงสุดของอินเดียเนี่ยแกก็นั่งบัลลังก์พิจารณาคดีต่างๆแล้วแกก็บ่นประธานศาลฎีกาและกันศาลสูงสุดของอินเดียนะครับชื่อท่านผู้พิพากษาสุริยะคันนะครับว่าในเรื่องการประเกิดพิธีการว่าความหรือว่าการพิจารณาคดีในตอนต้นนะครับปานก็พูดบนคำนำเกริ่นข้างหน้าบอกว่าคนเด็กสมัยเนี้ยพวกยังสเตอร์หนุ่มสาวสมัยนี้คือพวกเจเนอเรชันใหม่ YC ทั้งหลายเนี่ยครับเป็นพวกพยาธิเป็นพาราไซต์นะคนหนุ่มทนสาวอินเดียเนี่ยโจมตีระบบต่างๆนะแล้วมันไอ้พวกหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ปัจจุบันที่อินเดียมันเหมือนกับพวกแมงสาบ cockroaches นะ who don't get any employment and don't have any place in a profession คนหนุ่มสาวอินเดียทุกวันนี้ท่านประธานศาลฎีกาพูดนะครับโอ้ยเละกันทั้งประเทศเลยท่านบอกว่าไอ้คนหนุ่มสาวเนี่ยไม่มีงานมีการทำเอาแต่อะไรเนี่ยนะพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็หากินทางโซเชียลมีเดียนะไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งไม่มี any place in the profession ไม่มีอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ they are like cockroaches ก็เหมือนพวกแมลงสาบแมลงสาบก็ไม่มีงานทำไม่มีที่อยู่ในสังคมนะพวกนี้ก็กลายเป็นสื่อมวลชนก็ไม่หมดพูดว่ากดไลค์กดแชร์แกก็จะพูดอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้อยู่ในข่าวของอัลจาซีรอเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็เป็นไวรัลไปทั่วประเทศอินเดียตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันมีหนุ่มใหญ่อายุ30ปีจบบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ชาวอินเดียนะครับยังอยู่ที่บอสตันอยู่นะครับชื่ออภิจิตดิปเก้แกก็บอกเอ้ยมาว่าเด็กอินเดียแบบนี้ไม่ได้เขาก็เป็นคนอินเดียเพียงแต่ว่าจบที่บอสตันอยู่และยังอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับก็เลยเปิดเว็บไซต์ตั้งพรรคการเมืองประชดชื่อพรรคแมลงสาบนะครับคือพรรคคอกโรชจันตาพาร์ตี้พรรคประชาชนแมลงสาบจันตาหรือจันตาเนี่ยหรือประชาชนนะจันก็คือประชาชนพรรคประชาชนชาวแมลงสาบก็คือคอกโรชจันตาพาร์ตี้พวกผมว่าพวกหนุ่มสาวไทยปัจจุบันนะครับเข้าเว็บไซต์นี้อ่านแล้วจะสนุกมากนะครับก็พรรคเนี้ยเขาประชดนะไม่ใช่พรรคจริงนะครับเขาประชดแล้วคนตามเป็นล้านทันทีเลยแล้วไอ้เจ้าหนุ่มคนเนี้ยนะครับไอ้อภิจิตดิปเก้เนี่ยบอกว่าโอ้หยุดไม่ได้แล้วก็จะทำพรรคนี้ต่อไปแต่เป็นพรรคสมมุตินะครับไม่ใช่พรรคจริงอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่เป็นการใช้ภาษาอังกฤษเชิงประชดและการเมืองเชิงประชดว่าผู้ใหญ่อินเดียไม่เข้าใจเด็กหาเด็กว่าเป็นแมลงสาบไม่ทำมาหากินอะไรกันก็เล่นกับโซเชียลมีเดียนะครับแล้วจะมาด่าว่ารัฐบาลไม่ได้พรรคนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนชาวแมลงสาบ Voice of the Lazy Unemployed ปากเสียงของคนขี้เกียจและไม่มีงานทำเพราะว่านั่งหัวล้อทั้งวันอ่านดูพรรคนี้ว่าเขามีนโยบายยังไงขอไปอย่างเร็วๆนะครับเดี๋ยวไปอ่านอีกทีถ้ามีเวลามาคุยให้สนุกในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับ Manifesto ของพรรคนโยบายของพรรคแล้วกันนะข้อหนึ่งพรรคประชาชนชาวแมลงสาบเนี่ยจะเข้าสู่อำนาจโดยไม่มีหัวหน้าแล้วก็จะไม่มีผู้พิพากษาศาลฎีกาแล้วก็จะมีที่นั่งในสภาให้กับคนที่รีไทร์แล้วอะไรแบบนี้ไม่มีงานทำมันมีอยู่นโยบายอยู่5ข้อนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคะแนนเสียงใดๆที่ลงคะแนนให้พรรคนี้แล้วถูกตัดทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับพรรคประชาชนชาวแมลงสาบนี้ก็จะทำหน้าที่ก็จะมีสิทธิของประชาชนไม่น้อยไปกว่าเดิมในการที่จะมีสิทธิเท่ากับการก่อการร้ายหาและสนุกหมดนะผู้หญิงก็จะได้รับที่นั่งรักษาไว้ประมาณ 50% ไม่ใช่ 33% ในปัจจุบันนี้คือพูดง่ายเขาจะประชดมีนโยบาย5ข้อนะครับเรียกว่าพรรคประชาชนชาวแมลงสาบอินเดียนี่เป็นคำเสียดสีของคนหนุ่มสาวอินเดียปัจจุบันที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านผู้พิพากษาศาลฎีกาพูดเพลินไปกล่าวหาว่าเด็กสมัยนี้มันขี้เกียจเหมือนแมลงสาบคนที่สวนทางกลับมามีทั้งนักการเมืองอาวุโสสมัครเข้าสมาชิกพรรคแมลงสาบกันเยอะเลยนะครับเป็นล้านคนนะในรอบตั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเขาบอกว่าผู้ใหญ่ในอินเดียที่ไม่เห็นด้วยกับท่านผู้พิพากษาศาลสูงบอกเฮ้ยแมลงสาบมันดีกว่าศาลสูงนะ แมลงสาบนี่มันไม่ตายง่ายๆนะครับมันแพร่กระจายได้เยอะมันขอให้พวกเราชาวแมลงสาบเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนอินเดียในอนาคตต่อไปใครจะไปรู้ว่าพรรคแมลงสาบอาจจะเป็นพรรคจริงๆก็ได้แต่เข้าไปอ่านแล้วมันสนุกเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยภาษาอังกฤษเขามันประชดประชันเสียดสีลึกซึ้งสนุกสนานเฮฮาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลจะสนุกไปด้วยในช่วงท้ายของรายการนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราคุยกันต่อโชคดีสันติภาพจงมาเกิดแก่ทุกท่านและทุกครอบครัวสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: หิวกันอยู่หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งกดสั่งหรือรีบออกไปไหนกดดูรายการนี้ก่อน CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับเชฟจากัวธีรวีข้าวแกงร้อยร้านสุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยไขความลับข้าวแกงไทยดีกรีท็อปความสำเร็จที่เริ่มจากศูนย์สู่ร้อยล้านอะไรคือแรงบันดาลใจอะไรคือ passion ในการรังสรรค์เมนูไทยสู่ความอร่อยระดับประเทศพร้อมพาคุณเข้าครัวประเดิมเมนูยุคน้ำมันแพงที่ทุนน้อยอร่อยได้คุณค่าสไตล์เชฟจากัวติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหาคำว่า CEO Cozy ที่เรารวบรวม CEO ระดับประเทศในมุม Cozy Cozy ไว้มากมาย
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก
13: Worldwide Build Driven My Food
14: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้วันพฤหัสที่21พฤษภาคมนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้านี้ตื่นมาก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะเกี่ยวกับรัสเซียค่ะเนื่องจากว่ามีรายงานนะคะว่ารัสเซียได้ส่งเครื่องบินนะคะไปเรียกว่าสกัดนะคะหรือว่าอินเทอร์เซปต์เครื่องนะคะที่บอกว่าอยู่ในทะเลดำเนื่องจากว่ามาสอดแนมนะคะคือสถานการณ์ทางฝั่งนั้นยังไม่คลี่คลายนะคะยังคงรอการเรียกว่ากังวลนะคะว่าจะมีอะไรปะทุขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งวันนี้แน่นอนรัสเซียเราก็มีประเด็นที่คุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันรออยู่นะคะที่จะมาเจาะเพราะว่าปูตินเนี่ยไปเยือนรัสเซียต่อแถวจากทรัมป์เลยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างพลาดไม่ได้นะคะแล้วก็บิ๊กสตอรี่นะคะเราไปเห็นเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันในมาเลเซียในหลายๆรัฐแล้วก็ตอนนี้ในไทยเองแต่เป็นฝั่งอีสานนะคะมีความกังวลเรื่องของภาวะน้ำท่วมอยู่นะคะประชาชนนี้ก็เรียกว่าได้รับคำเตือนแล้วนี่ในฝั่งของภาคใต้จะได้รับผลพวงอะไรหรือเปล่านะคะภาพที่เราก็เห็นที่หาดใหญ่เราจะรอดไหมนะคะเดี๋ยวไปดูการเตรียมการแต่ว่าวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันสังกมาสารวัตรและคุณกนิกากิติเวชกุลก็มีอีกหลายเรื่องมาด้วยสวัสดีค่ะคุณกนิกาคะ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสังมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
14: ไปเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะว่าตกลงแก๊งสแกมเมอร์มีข่าวว่าไปเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อย่างไรไปเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะ
16: World Update
15: ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเริ่มรายการเนี่ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขาเผยแพร่รายงานฉบับนี้นะคะซึ่งชื่อรายงานเนี่ยตื่นเต้นมากอาชญากรรมคอร์รัปชันและอำนาจก็คือ Crime Corruption and Power CCP Link Transnational Crime ก็คืออาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการก่อตัวภัยคุกคามแบบกระจายต่อความมั่นคงสหรัฐซึ่งเป็นรายงานที่คณะกรรมาธิการคัดเลือกว่าด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐพรรคคอมมิวนิสต์จีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้เนี่ยประธานกรรมาธิการนะคะคือตัวแทนจากพรรครีพับลิกันคุณจอห์นมูรีน่าแล้วก็ยังมีสมาชิกอาวุโสฝ่ายค้านจากพรรคเดโมแครตนะคะก็คือโรคาน่าเนี่ยเป็นผู้เปิดเผยรายงานนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันรายงานในสั้นๆให้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยจะเจาะลงไปดูในส่วนของ Executive Summary นะคะหรือว่าบทสรุปผู้บริหารน่าสนใจในหลายเรื่องรายเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แต่ว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยดูที่ความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะคือรายงานบอกว่าความพยายามก่อนหน้านี้ของรัฐสภาและฝ่ายบริหารเนี่ยได้เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องศูนย์การการหลอกลวงการค้ามนุษย์การช่อโกงทางไซเบอร์แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาโดยตลอดก็คือว่ากิจกรรมเหล่านี้ในรูปแบบที่กว้างขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันประสานกันและเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรในนี้เขาใช้คำว่า CCP นะคะวิธีการแยกแยะความเชื่อมโยงระหว่าง CCP ในรูปแบบต่างๆอย่างไรเครื่องมือใดที่เหมาะสมในการรับมือกับภัยคุกคามที่กระจายตัวแล้วก็ปรับตัวได้แล้วก็ฝังรากลึกอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะคะภัยคุกคามที่กระจายตัวเนี่ยจากหลักฐานที่คณะกรรมการคัดเลือกมานะคะเขาบอกว่าจากการสอบสวนสืบสวนของเราเนี่ยพบว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่ซับซ้อนแล้วก็มีความดูเหมือนว่ามันจะยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระดับภูมิภาคเนี่ยเครือข่ายอาชญากรรมการบังคับใช้กฎหมายของรัฐจีนเนี่ยเป็นไปอย่างเลือกปฏิบัติการทุจริตของรัฐเจ้าภาพก็คืออย่างบ้านเราอ่ะนะคะหรือกัมพูชาหรือว่าพม่าหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยที่ปรากฏอยู่ในรายงานนี้การเงินที่ผิดกฎหมายการบังคับใช้แรงงานโครงสร้างพื้นฐานของภาคเอกชนต่างเสริมซึ่งกันและกันซึ่งระบบนี้เนี่ยก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อประชากรต่างชาติรวมถึงพลเมืองสหรัฐแล้วก็ฝังอยู่ในระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะคะซึ่งในรายงานฉบับนี้โดยเฉพาะในหน้าที่13นะคะถึงจับเชื่อมโยงเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องการกัดเซาะการกำกับดูแลและการพัวพันระหว่างอาชญากรกับการเมืองเนี่ยเขา หยิบยกกรณีของประเทศไทยด้วยนะคะคุณสังกมาคือแน่นอนเขาหยิบยกกรณีของฟิลิปปินส์ซึ่งก็เขาพบว่าภายใต้รัฐบาลดูเตอร์เต้เนี่ยผู้ประกอบการพนันนอกประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเครือข่ายอาชญากรของจีนเนาะแล้วก็ขยายการฟอกเงินแม้ว่ารัฐบาลมาร์กอสจะเข้ามาปราบปรามเนี่ยแต่มรดกของช่วงนี้เนี่ยมันทำให้สภาพแวดล้อมการผ่อนปรนแบบครองเนี่ยมันผ่อนปรนไปแล้วนะคะส่วนกัมพูชาพม่าก็เป็นตัวอย่างที่รุนแรงในรูปแบบเดียวกันนะคะเพราะว่ามาจากการลงทุนเรื่องของBelt and Road Initiative ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันใหญ่โตมากแต่ว่าในส่วนของไทยเนี่ยคือเขาบอกว่ามันมาจากกรณีของกัมพูชาก่อนคือพวกนี้เนี่ยคือพอมีเงินมากก็อย่างที่เราเข้าใจเนี่ยเข้ามาในระบบการเมืองของประเทศไทยซึ่งบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้แสดงให้เห็นรูปแบบการเปิดเผยรายรับภูมิภาคที่อาจจะแตกต่างออกไปรายงานการสืบสวนสอบสวนเนี่ยระบุว่าวิธีการที่เงินทุนเชื่อมโยงการช่อฉนรากฐานมาจากเศรษฐกิจอาชญากรรมของกัมพูชาเคลื่อนผ่านเครือข่ายทางการเงินข้ามพรมแดนที่เชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญทางการเมืองและนักธุรกิจของไทยตอนนี้เขาไปหยิบยกรายงานของทอมไรท์ในเวลฮันติงนะคะกรณีที่โดดเด่นก็คือเบนจามินมอเบอร์เกอร์ในนี้เขียนว่าผู้ประสานงานชาวแอฟริกาใต้ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการระหว่างศูนย์กลางอาชญากรรมของกัมพูชาเชื่อมโยงที่มีนักพัฒนาที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือเฉินจื้อนะคะแล้วก็เศรษฐกิจชนชั้นนำไทยเพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าตลาดเงินตลาดทุนของไทยซึ่งนี่เป็นความเสี่ยงในภูมิภาคเลยนะคะในรายงานเนี่ยยังได้พูดถึงเรื่องของคือเขาบอกว่าแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นภายในจีนหรือเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้เนี่ยจะถูกผลักดันออกไปนอกประเทศใช่ไหมคะแล้วก็มันมีความคุ้มครองบางอย่างที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยส่งไปให้แม้ว่าพวกนี้เนี่ยจะไปอยู่ต่างแดนก็ตามนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาพวกโดยเฉพาะคอมพาวด์ต่างๆคุณสั่งมาครับมันเป็นการก่อสร้างโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนเนาะเขาเรียกว่าChinese government owned company นะคะที่ได้ทำสัญญาโดยตรงในการสร้างคอมพาวด์อย่างเขาบอกว่า Prince Group หรือบรรดาตึกใหญ่ๆเนี่ยคือไอ้บริษัทจีนที่ไปทำเนี่ยไม่ใช่บริษัทจีนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ระบบการเงินใต้ดินเนี่ยธนาคารใต้ดินในหน้าซื้อขายคริปโตบริษัทเปลือกหอยที่ไปอยู่ตามสวัสดิ์สวรรค์ที่ใช้แต่ชื่อนะคะการช่อโกงส่วนบุคคลเนี่ยคือเขาบอกว่าเชื่อมโยงในวัตถุประสงค์ที่ข้ามเขตอำนาจศาลด้วยนะคะในรายงานฉบับนี้เนี่ยเขามีข้อเสนอนะคะให้พรรคโทษค่ะให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยทำก็คือผ่านร่างกฎหมายศูนย์ปราบปรามการช่อโกงโดยสนับสนุนทั้งสองพรรคก็คือ Republican กับ Democrat นะคะเสริมสร้างพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับประสานงานแล้วก็เพิ่มแรงกดดันเครือข่ายคุ้มครองของประเทศที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้เนี่ยย้ำเลยนะคะว่าก็คือให้ไปจัดการนั่นแหละแล้วก็สนับสนุนความยืดหยุ่นด้านการปกครองในรัฐที่เปราะบางก็คือหมายถึงอย่างกรณีของพม่านะคะหรือแม้แต่กัมพูชาก็ตามนะคะแล้วก็ดึงพันธมิตรในภูมิภาคเนี่ยเข้ามาเพื่อป้องกันการย้ายถิ่นฐานของอาชญากรแล้วก็ดึงโครงสร้างพื้นฐานของภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะแล้วก็ดำเนินการความร่วมมือเชิงยุทธวิธีที่ตรวจสอบได้สาธารณรัฐประชาชนจีนในกรณีที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐการคุ้มครองเหยื่อแล้วก็ศักยภาพของรัฐบาลพันธมิตรด้วยค่ะคุณสันมาคะ
17: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่โอ้โหฟังแล้วน่าตกใจมากเลยนะคะเป็นเรื่องแรกของเราค่ะค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยดิฉันเห็นข่าวของสิงคโปร์อีกแล้วนะคะก็คือเป็นภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงเนี่ยนั่งเครื่องบินไปประเทศจีนบอกว่าจะไปคุยเรื่องธุรกิจนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาพูดบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ต้องขยับตัวเพราะว่าเป็นประเทศเล็กแล้วก็โลกเนี่ยไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งนึงที่ ทำแล้วก็ออกมาพูดเลยนะคะสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนี่สองประเทศที่น่าสนใจแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาประกาศเลยบอกว่าเขาเนี่ยจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่งด้วยการใช้เขาใช้คำว่า left approach นะคะก็คือแบบว่าเป็นวิธีการที่เวลาเราพูดถึงอะไรที่เป็นฝ่ายซ้ายขึ้นมาเนี่ยคุณกนิกามันจะเหมือนอะไรที่แบบว่าโอ้โหก้าวหน้าเกินไปหรือเปล่านะคะจะปฏิรูปอะไรไม่นึกถึงสังคมพื้นฐานไหมแต่ว่าในกรณีนี้เขาบอกว่าเขาจะสู้กับเรื่อง super age society เราได้ยินแต่ age society ถูกไหมคราวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แล้วโลกเนี่ยมันมีอีกเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมคือเรื่องของสังคมผู้สูงวัยที่เรียกว่าระดับสุดยอดระดับ super เลยเขาบอกฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันนิวส์เดอะไทม์บอกว่าสิ่งที่เห็นตอนนี้คือมัวแต่ช้าเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยทางผู้เชี่ยวชาญด้านของผู้สูงวัยนะคะของทางสิงคโปร์นะคะก็คือตันเสี่ยวเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นกรรมการตั้งศูนย์แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบการให้ผู้สูงวัยดูแลกันเองเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าบางทีลูกยุ่งอะกับการทำงานก็เหลือกันสามีภรรยาสองคนอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างหรืออยู่กันที่ชานเมืองเล็กๆบ้างนะคะกรณีของสิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเยอะในเรื่องของฝั่งที่เป็นลูกๆมาทำงานเมืองใหญ่พ่อแม่ก็อยู่กันเองบางครั้งก็หายไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางสิงคโปร์บอกว่าทั่วโลกเนี่ยถ้าไม่ใช้ approach ที่เรียกว่าเข้าไปแทรกแซงตั้งแต่ต้นมือไม่พูดคุยกันจริงๆไม่เตือนประชาชนจริงๆเกิดวิกฤตแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลเขาได้ทำนะคะทางสิงคโปร์บอกว่าตอนนี้ไอ้หมุดหมายที่เรียกว่าซูเปอร์เอจหรือว่าระดับผู้สูงวัยระดับสูงสุดเนี่ยตอนนี้ทุกคนไม่สามารถหนีบทบาทที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเองแล้วมีหวังศูนย์ช่วยเหลือจะไปหวังรัฐบาลจะไปหวังใครเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาใช้นโยบายเข้าแทรกแซงตั้งแต่ต้นมือก็คือคุณที่อยู่ตามบ้านนั่นแหละนะคะคุณต้องเตรียมตัวไว้เลยพอคุณอายุสักประมาณ50ปีนะคะคุณก็ต้องเตรียมเรียนรู้แล้วว่าจะต้องดูแลผู้สูงวัยในบ้านอย่างไรหรือพอแตะเข้าไป60แล้วคุณจะมาเรียกร้องลูกหลานไม่ได้แล้วนะคะนี่สิงคโปร์บอกเลยบอกว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตขึ้นเราจะต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนอย่างเป็นระบบด้วยและที่สำคัญจะต้องสร้างให้ประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ตระหนักว่าตัวเองต้องเข้ามาแล้วแล้วก็จะต้องสร้างระบบตั้งแต่ต้นมือด้วยคุณกนิกาเคยเล่าใช่ไหมว่าแบบจะมีการอบรมแคร์กิฟเวอร์ถูกไหมคะในชุมชนในรุ่นเราต่อไปนี้เนี่ยจะมีแคร์กิฟเวอร์มาเยี่ยมตามบ้านจะมีศูนย์อะไรต่างๆแต่ว่าของสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเองแต่ว่าระบบเนี่ยรัฐบาลเข้าไปช่วยเซตระบบให้นะคะทีนี้ต้องเริ่มตั้งแต่บ้านเรือนตัวเองเลยเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าจะต้องไปจัดแจงบ้านยังไงนะคะที่ถูกสุขลักษณะด้วยแล้วถ้าต้องการความช่วยเหลือจะเริ่มยังไงและต้องที่สำคัญเนี่ยต้องกล้าที่จะคุยกันในครอบครัวนะดร.สเตทัมบอกว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยบางทีไม่ยอมพูดนะแบบเดี๋ยวคนสูงอายุน้อยใจหรือเปล่าอยู่ดีเปลี่ยนเตียงเปลี่ยนห้องให้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเริ่มพูดคุยการสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้และที่สำคัญเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากความเคารพกันด้วยบางคนแบบพ่อแม่พอเริ่มแก่มีผู้สูงวัยตัวเราก็หงุดหงิดแล้วก็ทำไมคนแก่ดื้อจังเลยทำไมไม่ยอมทำตามจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการการเคารพบางอย่างจากครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำเป็นลักษณะคู่มือแนะนำแล้วก็มีศูนย์เยี่ยมมีศูนย์ให้คำปรึกษาระดับรัฐบาลเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่สำคัญในชุมชนถ้าใครเห็นในภาพจะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะมีเป็นคล้ายๆใต้ถุนแฟลตเขาอะเนาะคุณกนิกาคุณผู้ฟังอะที่ไปสิงคโปร์คือ 95% ของประชาชนเขาอยู่แฟลตถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยใต้ถุนแฟลตเขาหรือว่าใกล้ๆมันจะมีศูนย์ที่เดินถึงผู้สูงอายุลงมาจากแฟลตลงมาคือ แน่นอนลูกหลานไม่ได้อยู่ใกล้หรอกแต่ว่าคุณต้องเจอศูนย์ที่เป็นศูนย์ดูแลล่าสุดเนี่ยเขาสร้างเป็นเครือข่ายเลยนะคะโดยทางศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์เปลี่ยนผ่านนะคะที่เป็นการร่วมมือของมหาวิทยาลัยดุกแล้วก็ NUS คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เขาสร้างเป็นคล้ายๆแบบไม่เป็นทางการอ่ะคุณกันนิกาผู้เราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยคุณกันนิกาอยู่กับดิฉันสมมตินะคุณกันนิกาก็ในคุณสังกมาอายุมากกว่านิดนึงใช่ไหมก็ไปเรียนรู้ที่ศูนย์แบบไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายที่ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่โดดเดี่ยวเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีอบรมมีการเทรนนิ่งแล้วก็มีเป็นหลักสูตรเหมือน e-learning เลยนะคะก็ปล่อยมาเพื่อให้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วอย่างกรณีญี่ปุ่นอย่างที่บอกไว้โมเดลของเขาก็เป็นโมเดลนึงที่สิงคโปร์เนี่ยสนใจเหมือนกันเพราะเขาเรียกว่ารูโอคาอิโกะนะคะเป็นปรากฏการณ์เขาใช้คำง่ายๆว่าคนแก่ดูแลคนแก่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสองประเทศเลยที่เขาบอกว่าถ้ามัวผลักให้เกิดประชาชนไปทำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรือรัฐบาลจะดูแลอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องส่งเสริมเอาเทคโนโลยีเอาหลักสูตรเอาความตั้งใจเอานโยบายรัฐแล้วก็ให้ประชาชนต้องตื่นตัวว่าชั่วโมงนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมจริงๆค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือประเด็นเรื่องของสังคมที่เรียกว่าผู้สูงอายุขั้นสูงสุดหรือ Super Age Society ในประเทศที่บอกว่ามาเตรียมรอรับมือไม่ทันแล้วต้องบุกเคาะประตูประชาชนให้ตื่นตัวเรื่องนี้ค่ะ
15: เมื่อวานนี้ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกนะคะองค์กรอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ประกาศรางวัลสาธารณสุขโลกปี2026นะคะซึ่งคุณหมอวรวิทย์ตันติวัฒนศัพท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางที่จังหวัดตากเนี่ยค่ะได้รับรางวัล นะคะชื่อรางวัลเนี่ยคือ United Arab Emirates Health Foundation Prize นะคะเพราะว่าก็เขาเป็นคนให้เงินด้วยเนาะเพราะว่ารางวัล นี้เนี่ยได้เงินคิดเป็นเงินไทยเข้าใจว่า1,400,000นะคะในการกล่าวที่พูดในการรับรางวัลเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าคุณหมอวรวิทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยได้ผลงานจากการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชายแดนดูแลประชาชนเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องแล้วก็อุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามแดนนะคะบอกว่าแล้วก็มีบทบาทผลักดันจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการอบรมผู้ช่วยประดุงครรภ์อาสาสุขภาพชุมชนช่างตัดไทยแล้วก็ฝั่งพม่ารวมทั้งอบรมประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมนุษยธรรมนะคะบอกว่าตลอดเส้นทางการทำงานของคุณหมอวรวิทย์เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพสำหรับประชากรชนบทผู้ไร้สัญชาติผู้เข้าถึงยากผู้หลีภัยและประชากรข้ามแดนผ่านการทำงานเชิงรุกการบริหารต้นทุนการผลักดันนโยบายระดับประเทศจนเกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการสร้างความเท่าเทียมในระบบสุขภาพนะคะเราลองไปฟังเสียงคุณหมอวรวิทย์ซึ่งส่งเป็นคลิปไปนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าหมู่งานเยอะเนาะก็ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขช่วยรับแทนละกันนะคะคุณหมอวรวิทย์เนี่ยคลิปเป็นภาษาไทยแต่ว่าเสียงที่แปลก็จะอยู่ในหูฟังของผู้เข้าร่วมที่องค์สมัชชาองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็จะเป็นแปล5ภาษานะคะแต่เรียนเลือกฉบับที่เป็นต้นฉบับของคุณหมอวรวิทย์เสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะเพราะว่าอัดจากในห้องประชุมไปติดตามกันเลยค่ะ
18: หากแต่คุณการทำมือไม้ซึ่งศักดิ์ศรีความไว้วางใจและการไม่ทอดทิ้งใครกับข้าวชุมชนที่เราดูแลประกอบด้วยผู้ไร้สัญชาติครอบครัวผู้พลัดถิ่นและผู้คนที่อยู่นอกระบบบริการนั้นความเข้มแข็งของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกท่านทำงานขึ้นการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงที่เที่ยงแท้แต่ทรงพลังว่าแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ได้ไม่ว่าสัญชาติหรือสถานะใดมนุษย์ทุกคนต่างมีความหมายสุขภาพความปลอดภัยและอนาคตที่มีขึ้นหน้าที่ของเราจึงที่ถูกกำหนดด้วยเส้นแข็งหากแ ริจงนอกจากนี้
19: จะต้องฟังมากขึ้นกันนี่ค่ะ
15: ค่ะคุณสังกมาคะในเพจของชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยบอกเลยนะคะว่านี่คือแสงประทีปแห่งอุ้มผางแล้วก็บอกว่าราวันนี้เนี่ยไม่ได้เพียงเป็นแค่เครื่องหมายเชื้อชูเกียรติเนาะแต่เป็นประจักษ์พยานแห่งความมุ่งมั่นตลอดหลายสิบปีของหมอไทยคนหนึ่งที่เลือกจะหันหลังให้กับความสะดวกสบายในเมืองใหญ่แล้วก็ก้าวเข้าสู่พื้นที่ขอบตะเข็บชายแดนเพื่ออบอุ้มกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดทั้งผู้พัดถิ่นคนไร้สัญชาติผู้ยากไร้ข้ามพรมแดนเพราะว่าระบบ

0: สาธารณสุขที่ดีไม่กวดทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงเพราะเขาไม่มีเอกสารแสดงตัวตนคุณหมอเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับ The Coverage ไว้นะคะว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปสร้างศูนย์การแพทย์คือเป็นศูนย์แพทย์นะคะระดับก็คงไม่ได้ใหญ่มากในที่บ้านนุโพซึ่งโอ้โหเรียนเคยไปครั้งหนึ่งคุณสังมาคือกว่าจะขึ้นรถกระแทกกระแทกกระแทกไปตลอดทางก็หลายโค้งหลายเลี้ยวเนี่ยนะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าจะเอาไปสร้างเป็นหอพักให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนตชด.บ้านเลตองคุนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทยเพราะบอกว่าโอ้โหเด็กที่นั่นเนี่ยคืออยู่กันอย่างแออัดเนอะไม่ถูกสุขลักษณะนะคะคืองบประมาณเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ2ล้าน3ได้มา1ล้าน4คุณหมอบอกว่าอย่างน้อยก็ช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือคงขอความเมตตาจากผู้ประสงค์จะบริจาคอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งเนี่ยคุณหมอวรวิทย์ถูกถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปช่วยคนที่ไม่มีสัญชาติอาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะแม้ว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นมานานเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอย้ำหลายครั้งเนาะเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยเป็นเรื่องของโลกชีวิตตามความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่สิ่งที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาอย่างสัญชาติเชื้อชาติเส้นเขตแดนและภาษาดังนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นอกจากจะเป็นเหตุผลทางมนุษยธรรมแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ให้คนในประเทศต้องได้รับผลกระทบด้วยค่ะนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสาธารณสุขโลกปีนึงค่ะคุณสังมาคะ
1: น่าชื่นชมมากๆเลยนะคุณกนิกา
0: ค่ะ
1: นะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวเด่นเช้าทั่วโลกค่ะ World Update ค่ะเช้านี้คึกคักกันเรื่องข่าวรัสเซียนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าหลังจากที่ทรัมป์แหมเดินทางไปเยือนจีนเรียกว่าหัวบันไดยังไม่ทันแห้งเลยรัสเซียบินมาต่อเลยแต่ว่านัยยะครั้งนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยเป็นมิตรกันในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรแนบแน่นอย่างไรแล้วก็เป็นขั้วสำคัญที่สู้กับสหรัฐอย่างไรเราไปติดตามกับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: Inside China
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาและคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้ภายใต้ดวงอาทิตย์เดียวกันนะคะ ราวกับว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าไปที่ปักกิ่งนะฮะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ้าไม่นับรวมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็มีบรรดาผู้นำจากซีกโลกตะวันตกนะคะไปจีนมาแล้วหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแคนาดาสหราชอาณาจักรและก็เยอรมนีนะคะล่าสุดก็เป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และล่าสุดของล่าสุดก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกำหนดที่จะเดินทางเยือนจีนของปูตินทุกๆปีมักจะเป็นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเพราะว่ามันเป็นวาระที่สอดคล้องกันนะคะกับสนธิสัญญาการครบรอบสนธิสัญญานะคะที่จีนกับรัสเซียเคยทำร่วมกันก็คือการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีร่วมกันแล้วก็การเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยซึ่งโดยปกติปูตินเขาก็จะเยือนจีนแบบนี้ค่ะทุกๆช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยแหมมันช่างแบบเรียกว่าพอเหมาะพอเจาะมากๆนะแล้วดูเหมือนจะเป็นซีนที่มันไปตรงใจตรงความต้องการของจีนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าวิเคราะห์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นการเยือนที่มาต่อหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก่อนหน้าที่จะเยือนจีนเนี่ยค่ะวลาดิเมียร์ปูตินนะคะได้แถลงการผ่านคลิปวิดีโอนะคะบอกว่าการเยือนของเขาในไปยังประเทศจีนในแต่ละครั้งเนี่ยมันบ่งบอกถึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นแล้วก็ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศนะคะที่ผ่านมาเชื่อหรือไม่คะว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2013หรือว่า2556เนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของจีนเนี่ยของรัสเซียเนี่ยนะเดินทางเยือนจีนไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ปูตินเนี่ยเยือนจีนนะคะขออภัยตั้งแต่ปูตินทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีเป็นผู้นำของรัสเซียเนี่ยเดินทางเยือนจีนไม่ต่ำกว่า20ครั้งและในบรรดา20ครั้งนี้เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเดินทางเยือนจีนในช่วงที่จีนอยู่ภายใต้การปกครองและบริหารของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะก็เรียกได้ว่า ูตินเนี่ยแทบจะเยือนจีนปีละ1ครั้งทุกๆปีเลยทีเดียวนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะอันแนบแน่นแล้วก็ใกล้ชิดนะฮะของทั้ง2ฝ่ายนะฮะทีนี้ก็มีคนสงสัยกันนะคะว่ามันเป็นการเยือนที่จะไปตลบหลังสหรัฐหรือไม่เรื่องนี้โฆษกของรัสเซียนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าจริงๆมันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องใดๆกันเลยนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ฟังแต่ที่สำคัญจุดนี้ค่ะโฆษกของทำเนียบเครมลินนะคะเขาบอกว่ามาในครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะได้ฟังข้อมูลวงในนะคะแบบตรงจากปากค่ะเกี่ยวกับการหารือระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงด้วยมันก็ยิ่งชี้ให้เห็นอีกนั่นแหละว่าผู้นำสองฝ่ายนี้นะคะทั้งพญามังกรกับพญาหมีขาวเนี่ยมีความสนิทแนบแน่นกันขนาดไหนปูตินเนี่ยพูดก่อนที่จะเดินทางออกมาจากกรุงมอสโกด้วยซ้ำนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้อย่างลึกซึ้งแนบแน่นนะคะแล้วก็ตลอดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งเนี่ยนะคะทั้งสองประเทศเนี่ยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันมากถึงกว่า8.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าในช่วงที่รัสเซียเนี่ยถูกคว่ำบาตรนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการใช้ปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนเนี่ยรัสเซียนะคะถูกคว่ำบาตรจากประเทศตะวันตกนะหลากหลายด้านรัสเซียก็ได้จีนเนี่ยแหละค่ะที่เป็นที่พึ่งพิงนะทางเศรษฐกิจในขณะที่จีนก็เป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดนะของรัสเซียนะส่วนรัสเซียเองเนี่ยมีมูลค่าการค้านะคะที่ได้เปรียบจีนเนี่ยเพียงแค่ 4% เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงได้ทำให้เห็นนะคะว่ารัสเซียเนี่ยกับจีนต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่ารัสเซียเนี่ยจะพึ่งพาจีนมากกว่าจีนพึ่งพารัสเซียด้วยซ้ำนะคะถึงขั้นที่มีนักวิชาการค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยเป็นเสมือนกับว่ารัสเซียอยู่ในกำมือของจีนซะมากกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่านับตั้งแต่ปูตินทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของรัสเซียเยือนจีนเนี่ยต้องขอแก้ตัวเลขนะคะไม่ต่ำกว่า40ครั้งและในบรรดา40ครั้งนี้ไปเยือนจีนในฐานะที่ปูสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดี20ครั้งนะคะอันนี้ขอแก้ตัวเลขนิดนึงทีนี้ในความสัมพันธ์จากการเยือนครั้งล่าสุดนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนแรกตั้งใจว่าจะหารือแล้วก็จะทำข้อตกลงนะคะร่วมกันราวๆ40ฉบับอันนี้เป็นตามการรายงานคาดการณ์ของสื่อหลายๆสื่อนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันทั้งด้านการค้าความร่วมมือด้านการค้าด้านเทคโนโลยีไม่ถึง40ฉบับค่ะแต่ก็มากกว่า20ฉบับนะคะแล้วก็รวมไปถึงแถลงการร่วมนะคะว่าด้วยระเบียบโลกแบบหลายขั้วอำนาจนะฮะนอกจากนี้ค่ะที่สำคัญนะคะในบรรดา1ในข้อตกลงที่คาดว่าจะบรรลุกันได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุการตกลงได้สำเร็จเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปิดดีลกันได้ก็คือข้อตกลงในเรื่องการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตินะคะมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจกันนะคะว่าจะทำโครงการนี้พาดผ่านจากรัสเซียนะคะเข้าไปถึงประเทศจีนนะคะที่เรียกกันว่า Power of Siberia 2เนี่ยนะแต่ท้ายสุดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปิดดีลกันได้อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองอย่างชัดเจนของนักวิเคราะห์อาหารที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและความประสงค์ของจีนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในจีนก็ยังคงเดินหน้าความสัมพันธ์กับรัสเซียนะคะด้วยความระมัดระวังแล้วก็เป็นปฏิบัตินิยมถ้าหากว่าจะดูถึงจุดยืนของทั้งสองประเทศนะคะที่มีต่อชาติตะวันตกเราอาจจะมองเห็นในภาพเดียวกันในมิติเดียวที่เราเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยต่างก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าโลกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าจะมองกันให้ลึกซึ้งเนี่ยรัสเซียมีความลึกซึ้งมากไปกว่านั้นนะคะก็คือไม่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวของโลกเลยแต่ของจีนเนี่ยจีนยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพายังตัดไม่ได้ยังขายกันไม่ขาดกับสหรัฐนะคะเนื่องจากว่ายังต้องพึ่งพาการค้าการลงทุนอยู่มากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในจีนยุคนี้นะฮะในยุคที่จีนเองจริงก็มีไพ่ตายอยู่ในมือของตัวเองอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เรียนไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจีนครองทรัพยากรแร่หายากเนี่ยมากถึงกว่า 90% ของโลกนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่ของโลกเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์หรือAI ต่างๆชิปเทคโนโลยีชิปอะไรเนี่ยฮะยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาจีนก็แสดงให้เห็นว่าทั้งจีนและสหรัฐก็ยังตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเพราะฉะนั้นมุมมองที่มีต่อตะวันตกเนี่ยทั้งจีนกับรัสเซียยังคงมีจุด ต่างกันนิดนึงตรงนี้นะแต่ว่าจากการหารือกันพบปะกัน

0: ครั้งประวัติศาสตร์นี้นะคะก็สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆได้มากกว่า20ฉบับและที่สำคัญทั้ง2ฝ่ายเนี่ยประสานเสียงกันนะคะต่อต้านสิ่งที่เรียกกันว่าโกลเด้นโดมของสหรัฐค่ะที่คล้ายๆกับโครงการของอิสราเอลนะคะที่ใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธนะฮะแต่ว่าของสหรัฐเนี่ยเขามีโครงการเดียวกันที่เรียกว่าระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมนะคะแล้วก็อาวุธบนอวกาศเนี่ยทั้งสองประเทศต่างก็ประสานเสียงนะคะว่ารับไม่ได้นะถึงขั้นที่ออกแถลงการร่วมกันแบบว่าฉบับยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐเนี่ยมีแผนการสร้างระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธโกลเด้นโดมนะแต่ประเด็นนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่อย่างไรเพราะว่าไม่มีข่าวเรื่องนี้ออกมานะคะในขณะเดียวกันทั้งสองผู้นำนะคะก็ยังส่งสัญญาณเตือนไปถึงประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยบอกว่าขอร้องนะให้ประเทศต่างๆเนี่ยหยุดแทรกแซงเส้นทางการค้าและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศเพียงฝ่ายเดียวอันนี้เนี่ยก็หมายถึงสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้แล้วทั้งสองผู้นำก็ยังยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ขั้นที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะพูดก่อนที่จะเดินทางมาเยือนปักกิ่งของจีนด้วยซ้ำนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศณขณะนี้เนี่ยก้าวมาถึงขั้นที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำค่ะว่าควรจะต้องมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นนะอันนี้มันก็ไปสอดคล้องกับแนวความคิดเริ่มของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอีกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็น global security initiative นะหรือว่า global civilization initiative แบบนี้นะซึ่งเน้นย้ำค่ะถึงความสำคัญของประเทศเล็กประเทศน้อยนะคะที่ชาติใหญ่ใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะมากลบได้นะฮะและนอกจากนี้นะฮะก็ต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะฮะก็จะเดินทางเยือนจีนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญนั่นก็คือการประชุมเอเปกค่ะดร.ศักมาคุณกนิกาคะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ไร้ขีดจำกัดหรือเปล่าแต่บรรดานักเคราะห์หลายฝ่ายเลยนะมองว่ามันเป็นถึงแม้จะเป็นดุลอำนาจที่ไม่เท่าเทียมรัสเซียอยู่ใต้กำมืออยู่ในกำมือของจีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นมิตรภาพที่ต่างฝ่ายต่างปฏิเสธกันและกันไม่ได้และที่สำคัญรัสเซียก็ปฏิเสธจีนไม่ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณวัชรินทร์ค่ะที่รายงานให้เราอย่างเรียกว่าคอมเพรนเซฟมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: Inside China
1: คุณสังมาคะดูข่าวอื่นๆกันนะคะประธานาธิบดีทรัมป์บอกอีกแล้วนะคะบอกว่าการเจรจากับอิหร่านอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วแต่ขณะเดียวกันก็เตือนว่าจะกลับมาโจมตีจนกว่าอิหร่านจะยอมรับข้อตกลงสันติภาพนะคะซึ่งคำพูดนี้ก็ทำให้น้ำมันดิ่งลงถึง6ดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะส่วนทองคำก็ขึ้นค่ะทางด้านอิหร่านนะคะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการณ์ว่าหากสหรัฐและอิสราเอลบุกมารุกรานต่ออิหร่านสงครามจะขยายตัวออกไปมากกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันตกนะคะส่วนอิสราเอลค่ะก็โจมตีเรือขบวนเรือของตุรกีนะคะที่มีภาพประชาสังคมตุรกี39ลำพยายามนำสิ่งของกระเถาทุกเข้ากาซาทางที่ไม่มีอาวุธเลยนะคะบอกอิสราเอลกองทัพอิสราเอลก็ยังยิงใส่ค่ะส่วนรายงานของแหล่งข่าวกรองยุโรปและเอกสารลับที่รอยเตอร์ได้มานะคะพบว่ากองทัพจีนแอบฝึกซ้อมฐานรัสเซียจำนวน200นายที่จีนเมื่อปลายปี2025ค่ะแล้วก็ทรัมป์เปิดเผยว่าเตรียมการคว่ำบาตรคิวบาในเร็วๆนี้นะคะซึ่งเขาก็ทุกอยู่แล้วนะคะส่วนที่เซี่ยงไฮ้ค่ะมีชาวญี่ปุ่น2คนและชาวจีน1คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดก่อเหตุในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้จีนเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเมืองญี่ปุ่นในประเทศค่ะคุณสังมาคะค่ะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม Big Story ห้ามพลาดเลยนะคะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมานะคะคุณผู้ฟังบอกว่าที่โรงพยาบาลอุ้มผางเขาขอรับบริจาคยาที่เหลือใช้และยังไม่หมดอายุส่งต่อไปได้ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าข่าวแรกเนี่ยขอลิงก์ข่าวแรกที่เน้นพูดถึงรายงานของคณะกรรมาธิการคัดเลือกเขาเรียกคณะกรรมาธิการคัดเลือกว่าด้วยยุทธศาสตร์จีนสหรัฐนะคะของสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ย เราแปะไว้ให้ที่ในลิงก์โทษค่ะในคอมเมนต์ของYouTube แล้วนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะก็เป็นฉบับที่แถลงข่าวของทางฝั่งสหรัฐเลยนะคะค่ะไปต่อกันนะคะที่ช่วงบิ๊กสตอรี่ไปดูการเตรียมการรับมือน้ำท่วมฉับพลันทั้งในไทยแล้วก็มาเลเซียค่ะBig Story
3: ค่ะเรียนขอต่อไปสิงคโปร์ด้วยกันนิกา3ประเทศเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอาจริงๆอยากทราบจากคุณผู้ฟังก่อนผู้ชมก่อนนะคะว่าแต่ละท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้กรมอุตุนิยมเนี่ยก็ได้ประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่16แล้วนะคะว่า40จังหวัดต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ทางด้านของการรายงานเนี่ยก็เตือนยาวเลยนะคะจนถึงวันนี้จริงๆเนี่ยมันต่อเนื่องมาวัน2วันแล้วนะคะภาคอีสานเข้าใจว่ามีการเตือนนะคะบอกว่ามันมีทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยแล้วก็เริ่มเห็นในภาพข่าวหลายๆที่นะคะก็ได้มีการเตือนประชาชนให้ระมัดระวังบางที่นี่ก็เจอกับน้ำท่วมแล้วอย่างถ้าเป็นภาคเหนือนี่เห็นเพชรบูรณ์นะคุณกนิกาบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่า6จังหวัดภาคกลางเดี๋ยวจะมีน้ำทะเลหนุนสูงในต่างๆแล้วก็ยังมีที่ภูเก็ตด้วยนะคะที่มีรายงานบอกว่าถนนเนี่ยมันสูงกว่าระดับบ้านนะคะตอนนี้ก็น้ำท่วมถนนหลายจุดเลยทีเดียวก็สถานการณ์เนี่ยจะคล้ายๆกับที่สิงคโปร์กับมาเลเซียคุณกนิกาน่าจะจำได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ไล่ดูข่าวที่มาเลเซียเพราะว่ามันมีน้ำท่วมแบบเขาเรียกแฟลชฟลัดนะคะคือน้ำท่วมฉับพลันกวาดเข้าไปในหมู่บ้านอันนี้ไอ้ภาพหลอนของคนไทยข่าวที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือที่พะเยาหรือว่าสดๆร้อนๆเลยที่หาดใหญ่แล้วก็ยังมี3จังหวัดภาคใต้ด้วยที่อาจจะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่แต่ก็เดือดร้อนกันมากๆเนี่ยนะคะมันเป็นภาพที่ตั้งคำถามว่าเออเราเตรียมรับมือพร้อมแล้วหรือไม่แล้วก็สองปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะมาเนี่ยเราจะรับมือกันอย่างไรนะคะฉะนั้นขอพาไปดูไล่มาก่อนนะคะทางกรณีของสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเขามีน้ำท่วมได้หรือนะคะโอ้อินสิงคโปร์นี่เวลาน้ำท่วมนี่ก็ถึงแม้ว่าจะขึ้นไวลงไวนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นเมืองเพราะฉะนั้นความเป็นเมืองเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมถ้าเกิดระบายไม่ทันเนี่ยตามถนนสายหลักสำคัญด้านเศรษฐกิจเนี่ย ก็กระทบหนักเหมือนกันนะคุณกนิกาเคยเข้าไปท่วมถึงถนนออชัดโรดมาแล้วนะคะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเลยต้องแบบเตรียมการเพราะว่าเขาเสียหน้ามากๆเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศระดับ world class นะคะทีนี้ฝั่งของด้านของถนนหลักๆเนี่ยดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็สั่งเลยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรจะต้องระบายให้ไวที่สุดภายใน1ชั่วโมงเนี่ยน้ำต้องหมดแล้วก็ต้องมีการเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนที่มาเลเซียเนี่ยอันนี้จะหนักหน่อยนะคะแล้วก็จะคล้ายๆปรากฏการณ์ที่ปีที่แล้วเรางงมากที่เกิดน้ำท่วมแบบรุนแรงที่ภาคใต้นะคะที่เรียกกันว่า tropical storm เนาะก็คือมันเป็นลักษณะ ของปรากฏการณ์ที่เป็นฝนสะสมตรงประเทศตรงเส้นศูนย์สูตรเนี่ยก็จะหนักหน่อยนะคะนั้นมันก็เลยมีการไล่ดูดิฉันดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีแฟลชฟลัดก็คือน้ำท่วมฉับพลันเข้าไปในช่วงบ่ายๆนะคะตรงจุดของมาเลเซียก็คือที่รัฐเซลังงอรายงานบอกว่าโอ้โหตอนที่เกิดเหตุนะคะคุณกันดิกาเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเหมือนไม่ได้รับการเตือนเลยนะคะแล้วมันเนี่ยเข้าไปยังจุดที่เรียกว่าเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ตเลยนะคะมันถ้าใครดูภาพจะเห็นแบบโอ้โหชาวบ้านเนี่ยลุยน้ำเกือบถึงเอวเลยทีเดียวนะคะตอนบ่ายๆกำลังทำงานกันอยู่แล้วเข้าไปในจุดที่เป็นศูนย์เรียกว่าคนซื้อหาอาหารกันอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้มาเลเซียเนี่ยตกใจมากและประชาชนก็ไม่พอใจมากๆด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะคะคือเตือนเนี่ยก็เตือนด้วยแบบลักษณะทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันควรจะต้องอธิบายให้ชัดแต่ตอนหลังๆมาเขาก็จะเริ่มแหละนะคะเริ่มออกประกาศเตือนนะคะหน่วยงานด้านเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนก็ดีประปาไฟฟ้าต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จอดรถต่างๆเรื่องของอาหารการกินนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าไอ้จุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ฝนตกหนักจริงๆแล้วการอพยพที่คราวที่แล้วที่บ้านเราเนี่ยเจอหนักที่หันใหญ่มาเลเซียเนี่ยได้รับคำชมเพราะว่าตายแค่3คนกันนี่กาแต่งวดเนี้ยประชาชนบ่นมากเพราะบอกว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงไวแต่ว่าอันนี้ New State Times รายงานนะคะบอกว่าไม่มีเห็นมีการประกาศเตือนให้อพยพเลยแล้วก็ตอนนี้ที่เขากังวลก็คือว่ารัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยชอบใช้วิธีไม่รายงานตัวเลขผู้เป็นเหยื่อไงคุณกนิกาอย่างกรณีบ้านเราปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครทำงานสายสาธารณสุขในชุมชนเนี่ยจะทราบเลยว่าโอ้โหการระบาดการรายงานตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะถูกปัดว่าไม่ให้เป็นเสียชีวิตจากน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณกนิกาสมมติคุณมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะโรคหัวใจโรคอะไรก็ให้ตีว่าเป็นโรคหัวใจวายไม่ให้บอกว่าเสียชีวิตจากน้ำท่วมนะคะอันนี้กรณีมาเลเซียเนี่ยประชาชนก็โกรธมากบอกว่าเฮ้ยเราต้องการคำเตือนที่เหมาะสมแล้วเราต้องการความจริงด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เตรียมรับมือนะคะแล้วเขาเรียกว่าประชาชนที่จะบ่นหนักๆเลยเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเข้าไปที่ฟู้ดคอร์ตนะฉันก็เห็นภาพประชาชนที่แบบเป็นลักษณะคนเมืองเนี่ยค่ะที่มาเลเซียเขาบอกว่ามันไอ้ย่านตรงนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเซอร์ระยาจายาแล้วก็มีตัวเลข223คือมันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกบล็อกเนี่ยค่ะคุณกนิกาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีประชาชนมีคนค้าขายสิ่งข้าวสิ่งของต่างๆเนี่ยโอ้มันเสียหายมากเลยนะคะไปสัมภาษณ์พ่อค้าเนี่ยบางคนบอกว่าอะไรกันช่วง2เดือนเท่านั้นเองเนี่ยน้ำเนี่ยมันเข้ามาตั้ง4

เขาบอกว่าภายใน1 ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าจะกระทบเศรษฐกิจของมาเลเซียมากๆเพราะนั้นการรับมือของมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันนะคะนี่ข้ามมาประเทศไทยที่เราทราบกันว่าถนนหลายๆจุดที่ภูเก็ตนะคะก็เริ่มแล้วนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มีการตั้งคำถามต่อว่าระดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหรือเมืองที่เรามองว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาหลากหลายเนี่ยเราจะมีการรับมือได้หรือไม่เพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือมีการเตือนเอลนินโญนะคะบอกว่าปีนี้ฝนเนี่ยมันจะแกว่งนะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยคุณต้องระมัดระวังรายงานของทาง ECM นะคะเป็นศูนย์พยากรณ์อากาศของฝั่งยุโรปเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้แล้วค่ะบอกว่าแบบจำลองคราวนี้โลกส่งสัญญาณค่อนข้างตรงกันนะคะว่าน่าจะเขาใช้คำว่าแรงถึงแรงมากนะคุณกนิกาไอ้คำว่าเอลนินโญเนี่ยมันจะส่งผลปีนี้แล้วก็ไปถึงต้นปีหน้าเลยโดยรายงานบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาประเมินนะคะว่าโอกาสเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็ไล่ไปถึงกรกฎาคมไปจนถึงต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเตือนเพื่อให้ประชาชนแล้วก็รัฐบาลประเทศต่างๆรับมือโดยนักวิชาการด้านภูมิอากาศบอกเลยนะคะบอกว่าเวลาเราได้ยินเอลนินโญเราจะนึกว่าเป็นเรื่องแรงถูกไหมบอกเออฝนจะแรงหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะมันจะทำให้ฝนเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่คงไม่เขาเรียกไม่คงที่อ่ะคุณกนิกาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเหวี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดบางประเทศฝนทิ้งช่วงยาวมากเลยโอ้โหภาคการเกษตรก็ย่ำแย่น้ำต้นทุนที่เคยทำการเกษตรได้หรือการบริหารจัดการน้ำของหลายประเทศเนี่ยทางนักวิชาการของ NOAA นะคะก็คือ Climate Prediction Center ของสหรัฐอเมริกาเขาได้บอกเลยบอกว่าให้คุณอย่าไปคิดว่าเอลนินโญเนี่ยฝนมันจะหายนะแล้วบางประเทศไปจัดการน้ำยังไงไปจัดการบอกโอ้เดี๋ยวฝนอาจจะไม่มีก็กักน้ำไว้เต็มเลยปรากฏว่าพอช่วงฝนมาเนี่ยคือหลังจากฝนทิ้งช่วงพอเวลามันมาหนักผิดปกติถ้าคุณบริหารจัดการน้ำไม่ดีคุณก็จะเกิดเรื่องอะไรก็คือคุณก็ปล่อยน้ำมาท้ายเขื่อนก็เกิดน้ำท่วมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณเขาบอกว่าให้ลองดูพอช่วงของสักประมาณตุลาคมคุณกนิกาตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวเอลนินโญมันจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะแล้วภาคใต้เนี่ยจะต้องระมัดระวังมากกว่าปกติด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องสภาพฝนของภาคใต้ของไทยอยู่แล้วอันนี้นักวิชาการไทยก็มาเพิ่มเติมตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะทีนี้อีกหน่วยงานนึงค่ะมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะคะก็อันนี้เป็นแบบจำลองของสถาบันวิจัยระหว่างประเทศเพื่อภูมิอากาศและสังคมเนี่ยเขาก็ได้มาวิเคราะห์ประเทศไทยด้วยนะคะบอกว่าในฝั่งประเทศไทยเนี่ยไล่มาเอาเดือนหน้าเลยละกันคุณกนิกาน่าจะเป็นข่าวที่คุณกนิกาไม่ค่อยชอบเพราะอุณหภูมิมันจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยหน่อยละนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงแปลว่าอะไรแปลว่ามันส่องลงมาแล้วระเหยของน้ำมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยมีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็แผนรับมือที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะคะบอกว่าให้คุณสังเกตนะคะคือเมื่อไหร่เนี่ยมันมีการฝนทิ้งช่วงแล้วถ้าเกิดการบริหารน้ำข้ามปีเนี่ยวางแผนไม่ระมัดระวังพืชที่ใช้น้ำมากๆเนี่ยโอ้โหคุณต้องเตรียมตัวให้หนักเลยจะระบายน้ำอย่างไรนั่นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญก็บอกต้องอาศัยการประสานของหน่วยงานต่างๆประเทศไทยเราเนี่ยแต่ละครั้งเวลาเกิดแบบเรื่องการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมักได้ยินการบ่นเรื่องปอพอใช่ไหมคุณกนิกาศูนย์เฝ้าระวังป้องกันสาธารณภัยเนี่ยก็จะมีการเตือนบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องไม่ไปทีหลังสิเราจะต้องไม่ไปแจกของทีหลังอย่างที่มาเลเซียตอนนี้ประชาชนบ่นมากมันบอกว่าโอ้โหคุณเล่นมาทีหลังอ่ะเหมือนตำรวจมาหลังพระเอกกับผู้ร้ายซัดกันเสร็จแล้วตำรวจมาอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีการเตือนทั้งในเรื่องการเตรียมการรับมือล่วงหน้านะคะส่วนเดือนสักประมาณเดี๋ยวพอเข้ากรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์เอลนินโญที่ต้องเฝ้าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีฝุ่นข้ามแดนเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า IOD นะคะหรือว่า Indian Ocean Dipole นะคะซึ่งก็หมายความว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่โลกเนี่ยมันแปรปรวนความผันผวนสภาพอากาศมันจะคาดเดายากมากๆนะเมื่อวานนี้ถ้าคุณกนิกาดูข่าว

0: สิงคโปร์แอร์ไลน์ไหมเครื่องบินที่มาขับอยู่ดีๆอ่ะแล้วก็เจอสภาพอากาศแปรปรวนทั้งที่ฟ้าฝนก็ไม่ได้มีการเตือนกัปตันก็มองอยู่บนหน้าจอเรดาร์ก็ไม่มีอะไรเนาะจนกระทั่งต้องไดเวิร์ตเครื่องมาลงด่วนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นข่าวใหญ่มากที่สิงคโปร์นะคะเรื่องนี้โดยเขาเนี่ยมุมหนึ่งเขาก็ชื่นชมประเทศไทยในการรับมือนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ดีนะได้ไดเวิร์ตเครื่องมาที่แบงคอกเนี่ยพวกแพทย์อะไรปลอดภัยดีแต่อีกมุมหนึ่งที่เขาตกใจก็คือเรื่องของผลการสอบสวนที่ทำให้เครื่องบินระดับสายการบินระดับโลกเครื่องบินใหญ่ SQ ของสิงคโปร์เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งเลยคือการอากาศมันแปรปรวนนะคะเพราะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับที่นักวิชาการเขาบอกเลยบอกว่าปีนี้เราคาดเดายากเลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันผันผวนคาดเดายากมากๆโดยเฉพาะเรื่องที่ห่วงกันในช่วงวันสองวันนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยแม้กระทั่งนักวิชาการไทยเองก็บอกเลยนะคะบอกว่าเราต้องระวังเรื่องของฝนหนักระยะสั้นดินถล่มด้วยแล้วก็การพยากรณ์ระดับพื้นที่ซึ่งเราคุยกันมานานว่าเนี่ยอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเราประกาศเตือนออกมาฉบับที่16ที่17อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณกนิกาแต่คำเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกปีทุกเดือนเราอ่านข่าวอย่างเงี้ย30ปีมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเขาผิดไหมหน้าที่เขาก็จะบอกอย่างเงี้ยฝนตกความยอมกดอากาศต่ำกดอากาศสูงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทำอย่างไรจะเชื่อมเรื่องนี้ลงไปสู่ระดับท้องถิ่นและเป็นเตือนภัยระดับท้องถิ่นที่ชัดเจนได้เพราะนั้นจะเหมือนที่สิงคโปร์เขาย้ำเลยนะบอกว่าถ้ายังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองไม่ได้อย่าหวังว่านักท่องเที่ยวจะมั่นใจอย่าหวังว่านักลงทุนจะมั่นใจในสิงคโปร์ว่าอยู่ดีๆเกิดน้ำท่วมเข้าไปในเขตเศรษฐกิจเข้าเป็นท่วมถนนเนี่ยเขาแย่เลยมาเลเซียก็เหมือนกันนะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณบอกว่าคุณจะไล่ตามประเทศต่างๆคุณจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างเงี้ยถ้าระดับการเตือนภัยคุณยังไม่เรียบร้อยให้ชาวบ้านต้องเจอแบบ2เดือน4ครั้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เตือนไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนของเอลนีโญค่ะคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
2: Big Story
1: ค่ะคุณสังกมาคะช่วงนี้เนี่ยก็เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์นะคะก็เปิดตัวแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยภาพยนตร์ของไทยนะคะก้าววัดสู่สวรรค์เนี่ยก็ได้เปิดรอบเวิลด์พรีเมียร์เป็นหนังยาวของคุณสมพศชิดเกษรพงศ์นะคะได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสายดีเรคเตอร์โฟร์ทไนท์นะคะแล้วก็จะได้เข้าชิงรางวัลคาเมราดีโอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าดูเนี่ยน่าจะมีหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เป็นภาพยนตร์สั้นนะคะชื่อภาษาไทยคือหาอะไรสังเกตเนี่ยก็คือ What Do You Seek in the Dark อันนี้จะเป็นหนังสั้นของทศพรเหรียญทองนะคะก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสายคริติกวีคนะคะก็เป็นหนังสั้นสัญชาติไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายสำหรับคานส์เนี่ยนี่ลองไปสำรวจดูก็จะมีการให้ความสนใจเพราะว่าเราเนี่ยก็จะมีไปเปิดตลาดหนังไทยที่เขาซื้อขายเนี่ยไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมต้องถามเด็กฝรั่งเศสอย่างคุณสังมามาเช่ดูฟรีมใช่ไหมคะก็เป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์ของไทยนี่เขาก็ขนกันไปหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องการส่องแฟชั่นพรมแดงเนาะของคนไทยปีนี้ก็เฉิดฉายกันหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแบมแบมคุณอเล็กซ์นะคะแล้วก็อีกหลายท่านแต่ที่เนียนต้องบอกคุณสังกมาเพราะคุณสังกมาก็จะมีนักศึกษาที่เรียนฟิล์มเรียนนิเทศศาสตร์แล้วก็แบบพัดทำหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยถูกทาบทามว่าส่งไปประกวดหนังคานไหมคานฟิล์มอวอร์ดหรือว่าเวนิสฟิลซินีอาร์ตอะไรแบบเนี้ยชื่อแปลกๆอ่ะคุณสั่งมาแต่เอาชื่อที่แบบประเภทว่าชื่อใกล้เคียงกับของจริงนะเช่น
0: เขาคลั่งไคล้การประกวดหนังมาก
1: ลอนดอนมูฟวี่อวอร์ดอย่างเงี้ยหรือว่า Las Vegas International Film Screen Writing Festival นะคะ London Lip of Film Festival New York Film Cinematography Award ชื่อมันใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ Venice Grand Cine Celebration ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกระบวนการพวกนี้ในการหลอกลวงเนาะแล้วก็คือหากินกับไอ้ค่าเรียกว่าค่าลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นบรรดาเทศกาล